0: โอเคเดี๋ยวเล่นเกมดีกว่าเออดูไหนอ่ะไม่นุกแย่แย่ต้องรีบหาให้เจออ้าพบเฮ้ยไม่ว่างคุยอ
1: ่
0: ะ
1: เธอยังไม่ได้เล่นเกมต้องห้ามนั่นใช่ไหมเจสเปอร
0: ์
1: คุณย่าบอกว่าซูเปอร์คลัสเตอร์บลัสเตอร์โดนแบนโดยสมาพันธ์อวกาศตั้งหลายร้อยปีแล้วคุณย่าถึงได้เก็บใส่กล่องซุกเอาไว้ใต้เตียง
0: แต่คุณย่าบอกเป็นเกมที่มันที่สุดที่มูฟอีวิลสร้างมา
1: เอาเกมปีศาจมาให้ฉันเจสเปอร
0: ์ฉันทำหาย
1: เงินนี่ซื้อบื้อชะมัดเลย
2: ดาวแก๊กลองกัดดูอร่อย
3: โอ
2: ้ช้อนทองคำดาวอานันซีดาวเว็บแทสติกยอดเยี่ยมเก็บได้ครบถ้วนรับผ้าเช็ดปากทองคำแฮมเน็ต
4: ว้าว
5: แล้วพ่อก็บอกว่าคิมนั่นไม่ใช่หมวกนั่นมันแมวฉันเอาแมวมาไว้บนหัวฉันแบบ
1: อะไรอะ
6: ดาวเน็ตไหว
1: นั่นอวตารร่างยักษ์ของลีโอ
2: ดื่มน้ำ
0: ว้าวแบบนี้ไม่เคยเจอเฮดเดอร์ไปดูซิเกิดอะไรขึ้นน่ะ
2: ถ้วยน้ำทองคำ
3: ว้าวพี่ดันดูสมจริงมากเลย
7: มีธุระอะไรเจ้าเด็กยักษ์
2: พลังเรือดงต้นไม้ทำอาหารกินกิน
0: แคมเปอร์ฟังทางนี้หน่อยเด็กยักษ์คนนี้กำลังเขมือบแคมเน็ต
8: ตัวฉันเอ้ยจะไม่น่ามาชี้ทางมันเลยอ่ะ
5: จัสเปอร์
0: อะไรอ่ะอะไรเหรอคือว่าวัดดีคิม
5: เธอพอจะรู้ไหมทำไมอวตารลีโอร่างยักษ์ถึงมากินแคมเน็ต
0: ไม่จะไปรู้เหรอฉันก็ช็อกแล้วก็งงเหมือนทุกคนละ
1: จัสเปอร์เอาเกมต้องห้ามของญาติฉันมาที่นี่ด้วยแล้วก็ทำหายสงสัยลีโอมาเจอเขาคงนึกว่าเล่นเกมอยู่แต่จริงๆแล้วเขากำลังรุกรานซูเปอร์คลัสเจสเปอร์เนี่ยชอบก่อเรื่องซะจริงๆเลยแต่ฉันเปล่านะขำอ่ะ
5: เรื่องจริงเหรอเจสเปอร
0: ์บ้าเหรอไม่จริงพบอ่านนิยายมากไปหน่อยจิตเลยสับสนเราก็พยายามจะช่วยอยู่
1: เจสเปอร์ไปตามหาลีโอทำให้เขาเลิกกินแคมเน็ตเดี๋ยวเราถ่วงเวลาให้
0: คือฉันก็เต็มใจจะช่วยอยู่แล้วแต่
1: รีบไปเจสเปอร์
0: โอเคบาย
1: คิมบิ๊บดรูมไปที่มาร์คครับไปคิตัสพีเดลเชลลี่อาโทรไปกับฉัน เรื่องสั่งการนี่ฉันถนัดอยู่แล้ว
2: ดานกินป่ากิ่งไม้ทองคำ
1: ลีโอ
3: ว้าวฉันต้องสู้กับเพื่อนสุดยอดเลยมาเลย
5: เกมโอเวอร์แล้วลีโอ
1: ได้เวลาที่เธอต้องมอบตัวซะเพื่อนติ๋งต๋อง
2: ดานแดนซ์กระจาย
1: เ
6: ่ะ

0: อักเลย
1: จูจูม
2: อ๊อบอ๊อบ
3: เนียเลิกเล่นเกมได้แล้วบ้าบ
0: อโอเคพูดเหมือนคิมเลย
3: ลีโอเธอต้องเชื่อเรา
4: เธอกำลังเล่นเกมของวูฟอีวิลมันคือเรื่องจริง
1: กิน
0: กินเพื่อนฉันเหรอ
1: กิน
0: โอเค
4: ลีโอเธออย่าทำนะฉันรู้ว่าเธอจะทำอะไร
0: อ๋อ
1: กินให้หมดเพื่อกำจัดมันซะ
0: ไม่ฉันชักแปลกแล้วเกมนี้มันไม่ใช่อ่ะเกมบ้าอะไรจะให้เรากินเพื่อนสิ
3: ฮะ
1: เกมโอเวอร์
3: เขาเลิกเล่นแล้ว
0: มันเหมือนจริงเกิน
2: เออเกมสนุกไหม
0: ว้าสนุกแต่มันชักแปลกๆอ่ะ
2: มันน่าเบื่อไหม
0: ไม่น่าเบื่อเลย
4: ลีโอ
2: โอ้เกมวูฟอีวิลไม่เคยเบื่ออยู่แล้ว
5: ปกติลีโอไม่เคยเป็นแบบนี
6: ้ลีโอลีโอลีโอ
5: ฉันนี่ตกใจแทบช็อกเลย
6: แบบนั้นมันไม่ไหวนะเกินไปแล้วจริงๆอ่ะ
4: ฉันรู้มันเลวร้ายมากแต่ลีโอไม่รู้ตัวเขานึกว่าเขาเล่นเกม
0: ฉันเล่นเกมไปประหลาดมากเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนถึงโมโห
3: เธอรีบขอโทษทุกคนก่อนแล้วค่อยอธิบายทีหลัง
0: วันดีเพื่อนๆฉันนึกว่าเล่นเกมฉันขอโทษนะ
2: นกนกนก

0: กุ้งฝอยเจอแทนครับ
1: กุ้งฝอยปลอดฝีมือผมแทนครับ
2: ลูกแข็งอันนี
3: ้ไปถอยอะค่ะเจ๊เก๊ก
4: เราไปหาลุงปะหาลุงไปปะคอยๆต้องเด้อตกเอาดิล่ะ
3: สวัสดีจ้าลุง
4: สวัสดีจ้า
3: ไรบ
5: อเดี๋ยวไรอยู่ครับนี
6: ่ลุงครับ
7: ลุงครับซอย
5: เด
7: ี๋ยวบอคร
5: ับได้อยู่ครับลงมาเลยมาซอยกัน
3: ได้อยู่คอยๆลงเด้อ
5: แล้วว่าก่อนกินนะลุง
3: เลิกจัง
5: หวะสนามมันลึกอยู่ลงคอย
3: ๆอ่
5: ะเฮ้ยใส่กระตาเล่นอะไรขยับขยับน้ำน้อยขยับมีขยับแต่คุณไม่บอกคอยเก็บปลาขาวออกคุณน้อย
3: เก็บออกเก็บออกเด้อเอาตะกุ่งเอาตะกุ่งลุงมาดักตั้งแต่จากโมง
5: ประมาณตีสามครับ
3: ป้า
5: สายมากุ่งมันก็จะลงขึ้นลงไปน้ำลึกขึ้น
3: เฮ้ย
5: ขยับขยับเลย
7: ค
5: ุณน้อยความ
7: หน่อย
3: ลุงสู้ไอ้สารของลุงมาเบิดแล้วลุงสู้ลองเฮ็ดเองเบิ่งบอกกลัวมันไงป้าเบิ่งแน่
5: ลูกวางสั้นแหละอ่ะ
3: จ้า
5: ลองเบิ่ง
3: เอาหลายๆเด้อ
5: ยกขึ้นสูงหน่อยนึง
3: เฮ้ยเฮ็ดเป็ดอยู่ตัวนี้ตอนนี้ตัวกับตัวละกระบอนทำการสอนกุ้งอยู่จ้าบ่ฮู้ว่าสิได้ละไปได้ละไปเติ้นท้ายจะสิชุดน้ำล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย
8: ยิงเป็นสิมาเอา
3: ใส่ใส่ใส
4: ่ใส่
8: อันนี้ปลาบอกคือบริกุล
3: เขาอยากคุณ
4: ไงไม่ได้หินเหมือนกัน
8: หลายอยู
3: ่เฮ
4: ้
3: ย
4: โอ้ยหลายอยู่
8: มันก็ซ้ำนี
3: ่เฮ้ยกระไดอยู่ตัวนี้ได้พ่อเห็ดกุ้งจอมพ่อกระปุกนึงบ่นี่กินเสร็จ
8: พ่ออยู
1: ่พ่ออยู่กระปุกหน่อยทำ
8: กระปุกหน่อยโ
7: อ้ยงาม
3: โตเดี๋ยวไปซอยข้าวสอนมันนั่นเห็นเล่นแต่น้ำลอยคออยู่หันน่ะ
4: โอ้ยเนาะ
3: ซอยอยู่
4: ได้เล่นบ่
3: เล่นนี่จ้ากุ้งที่พวกข้าสอนมาได้หลายบ่

0: ขึ้นท้อมันสิสวยขึ้นมากขึ้นมา
1: แล้วมันจะเป็นใคร
0: ไปหาป้าน้อยเถอะสื่อสิเฮ็ดกุ้งจำ
2: ครับครับ
3: ไปเมื่อไหร่
1: ว้าวอันนี้สิขวดนึง
0: ตัวนึงลุงกุ้งซุ่มนี่เฮาเอาไปให้ป้าน้อยได้บ่จ้า
4: ได้ครับกุ้งไอ้ที่หาไตรก็ไม่ได้เอาไปให้ป้าน้อยเฮ็ดประจําครับ
0: ขอบคุณจ้า
4: ขอบคุณครับ
0: เฮาเอาไปให้ป้าน้อยกันไปคืนคืนพูดถึงกุ้งเพื่อนๆรู้จักกุ้งอะไรกันบ้าง
5: กุ้งกามกาม
1: กุ้งขาว
6: กุ้งล็อบสเตอร์ครับ
7: กุ้งเป้งครับ
0: หลายคนก็น่าจะนึกถึงหลายกุ้งแต่วันนี้พวกเราจะมาให้รู้จักอีกหนึ่งกุ้งของดีประจำเมืองบางคนชัยนั่นก็คือ
8: กุ้งจาม
0: สงสัยใช่ไหมล่ะคะว่ากุ้งตัวน้อยธรรมดาจะเป็นของดีประจำชุมชนได้ยังไงงั้นตามพวกเราไปกันเลยค่ะป้าซุ่มเฮาไปหาป้าน้อยกัน
8: ป้า

0: องไปสอนกุ้งมาสิมาหายไปหน่อยสอนเฮ็ดกุ้งจอมจ้า
1: หนูไปสอนมาแต่ไสค่ะ
0: หนูไปสอนมาจากบ้านไร่เมืองตามจ้ามีเติ้นกับบอดกับโตล่องล่นไปสอนกับลุงแอจ้า
1: ลุงแอเพิ่นขาประจำของโขบเมืองตาเพิ่นสอนมามาขายให้ชุมชนได้เฮ็ด
0: นี่จ้าป้าน้อยกุ้งหนูสอนมาแล้ว
1: ตัวงามเลยจ้าอุ้ยตัวน้อยกำลังพอดีลูกเดี๋ยวเฮาสิมาเปลี่ยนกุ้งตัวน้อยให้เป็นของดีของชุมชนได้ค่ะ
0: ได้เลยจ้ามันเลือกจังไดจ้าป้าน้อย
1: เก็บขี้ฝุ่นออกลูกเอาตัวกุ้งที่มันบ่มีเศษปลาซิวน้อยจังซี่เอาออกนะลูกบ่ให้มันมีให้มีแต่ตัวกุ้งเลยเวลาเฮ็ดไปล่ะมันสิงามมันจะเป็นของดีชุมชนจ้าก
0: ุ้งตัวใสๆ
1: จ้าใสงามจ้านี่ล่ะเลือกเรียบร้อยแล้วจ้านี่ซาวจังซี่จ้านี่ๆแบบนี้เอามาใส่จ้าเบาๆมือเบาๆ
0: พอได้กุ้งฝอยมาแล้วเฮาก็สิล้างน้ําสะอาด3น้ําให้กุ้งตัวใสแบบนี้เลยจ้าแล้วเฮาก็จะสิงไว้ให้สะเด็ดน้ําแล้วก็ไปเตรียมวัตถุดิบอย่างอื่นกันจ้า
1: อ้าวเตรียมลงมือทํา
0: อย่างแรกต้องใส่อีหยังก่อน
1: เทเลยค่อยๆเทซิดซิดออกเลยจ้าตักเกลือ
0: ใส่จักประมาณใดจ้ะ
1: เอาจัก2ซอน
0: แล้วเฮาใส่เกลือแล้วต่อไปเฮาสิใส่อีหยังต่อจ้าป้าน้อย
1: เดี๋ยวจังใส่เอาก่อนเนาะจะได้แบ่งออกตัวนี้มักเกลือเด้อเฮ็ดแบบโบราณเฮาอาจารย์
0: เทเลยบ่จ้า
1: เทแบบเก่าเลยจ้ะลูกเทจ้าสูงๆน้องสูงลูก
0: ต่อไปใส่อีหยังต่อจ้าป้าน้อย
1: อ๋อเอาเกลือเล็กน้อยก่อนค่ะ
0: โอเคจ้า
1: เกลือช้อนหนึ่งเอาเต็มๆหน่อยช้อนหนึ่งอ่ะจ้าคนเลยค่ะคนก่อนจ้า
0: อิงฟ้าล่ะต่อไปเราใส่อีหยังต่อจ้า
1: ใส่ตัวนี้ค่ะ
0: ใส่น้ำปลาบ่จ้า
1: จ้า
0: เขาคือมาใส่อย่างใดอย่างหนึ่งจ้าเพราะว่าเกลือกับน้ำปลามันก็เข้มคือกัน
1: เกลือเนี่ยเข้มแบบปิลิตแต่น้ำปลาเนี่ยเข้มเฮ็ดให้ความนัวความกลมกล่อมของกุ้งจอมจะลูกเนี่ยจ้า
0: อ๋อจ้า
1: ถ้าว่าเฮ็ดแบบทั้งน้ำปลาทั้งเกลือพวกหนูบ่ฮู้เด้การเฮ็ดกุ้งจอมว่าเฮ็ดได้สูตรนี้เฮ็ดสูตรนี้มันเป็นหยังจังออกมาว่าเป็นหยังต้องบ่มีน้ำปลามันจะออกตุ๊ตุ๊เหมือนเป็นปลา
0: เดี๋ยวซุ่มหนูสิลองพิสูจน์กันเบิ่งจ้าว่ามันเป็นจังได
1: ๋แม่นจ้าอ่ะมักใส่โหลไปได้ลูก
2: โหลได้จ้า
1: แข็งแล้วก็ปรุงได้อีกจ้า
0: อันนี้เสร็จแล้วบ่จ้าป้าน้อยหรือเฮาต้องเฮ็ดอีหยังต่ออ
1: ันนี้กุ้งมักจ้าท่านแม่นกุ้งจอมค่ะยังขาดวัตถุดิบสำคัญที่จะเป็นกุ้งจอมอยู่จ้าเป็นยกอาทิตย์ป้าน้อยมักไว้มาเลยจ้า
0: โอเคจ้า

0: อันนี้หรือเปล่าจ้าป้าน้อย
1: แม่นจ้าแม่นจ้า
0: แต่ว่าสีมันคือบ่คือกัน
1: ให้หนูท่ายติละลูกว่ามันเป็นอย่างไรบ่คือกันสีมัน
0: อ๋ออันนี้ใส่น้ำปลาอันนี้ใส่เกลือ
1: ถูกต้องเลยจ้ะลูกนั่งจะนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวเขาจะเลยมาใส่นางเอกนางเอกหูบ่อีหยังท่ายเบิ่งนางเอกนะนี่จ้า
0: ข้าวครัวจ้าหอมนะอย่าลืมหนูข้าวหอมคือหอมแท้
1: ครัวจ้าเขาพวกเขาไฟเฮาจ้า
0: พอข้าวครัวบ้านเฮาหอมเป็นเอกลักษณ์กุ้งจอมบ้านเฮาเลยอร่อยบ่ซ้ำไผแม่นบ่จ้า
1: แม่นจ้า
0: ถ้าบ่ใส่ข้าวครัวสิเป็นจังได๋จ้าป้าน้อย
1: อ้าวให้หนูซิมเบิ่งรสชาติมันจะเป็นจังได
0: ๋โอเคจ้า
1: เอามาจากตัวหนึ่งก็น้ำนิดนึงจ้าโอเคดมเบิ่งก่อน
0: มันยังไม่มีความหอมเท่าไหร่จ้า
1: ชิมก่อนเพียงไหน
0: มีความเข้มจ้า
1: จ้าถูกต้องเข้ม
0: แต่ว่ายังไม่มีความเปรี้ยวจ้าม
1: ันต้องเติมตัวนี้ใส่ลูกมันจึงสิมีความเปรี้ยวมันก็มักไปอีกจ้าก
0: ุ้งจอมต้องใส่ข้าวคั่วน้ำบ่จ้าถึงสิมีความเปรี้ยวแซ่บคือตอนที่ป้าน้อยเฮ็ด
1: แม่นจ้าอ่ะหนูเท่เลย
0: เท่จ้า
1: เท่แล้วสิจ้าเคาะแต่ลงอ่ะพ่อหนึ่งโค่นจ้าพ่อหนึ่งเป็นโค่นโค่นใส่อีกจ้า
0: ใส่น้ำซอส
1: โค่นใส่ไปอีกใส่ไปอีกใส
0: ่หอมจังสันเก็บใส่โหลเลยบ่จ้าป้าน้อย
1: แมนจ้า
0: โอเค
1: ถนัดข้างถนัดจ้าจำไปเฮ็ดให้พ่อให้แม่กินเด้อบัดนี้เด้อ
0: โอเคจ้า
1: บางก็อีก3มื้อง
0: ั้นโลนี่ซุมหนูขอได้บ่จ้า
1: ได้จ้า
0: อ๋อขอบคุณจ้า
2: จอมในภาษาอีสานหมายถึงการหมักหรือดองให้มีรสเปรี้ยวโดยนำกุ้งหรือปลาตัวเล็กมาหมักกับเกลือและข้าวคั่วจนเกิดรสชาติและกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ในสมัยก่อนใช้แค่เกลือในการหมักทำให้กุ้งมีรสเค็มนำกลิ่นแรงและสีคล้ำไม่น่ากินต่อมามีการพัฒนาใช้น้ำปลาแทนเพื่อให้กุ้งจอมสีสวยได้รสเค็มนัวกลมกลอม
0: มาเข้ามาซิมกันอันนี้เป็นอาทิเฮาเฮ็ดมามามาซิม
3: บ่แซ่บเลยว่ะเข้มต้องมักให้เขาเนื้อกว่า
0: จะแม่นไงของเฮาอ่ะยังมักว่าเขาเนื้อซ้ําป้าน้อยมันต้องรออีก 3-5 วัน
3: อ๋อจังซี่นี่เอง
0: งั้นเฮามาชิมของป้าน้อยบ
4: ่อันนี้แซ่บอีหลีของแท้อีหลีสัวบ่
0: กุ้งจอมบ้านเฮานี่อร่อยที่สุดในโลกว่าบ
3: ่แม่นแม่นๆ
0: ๆถ้าเอาไปเฮ็ดกับเขานี่สิอร่อยขนาดใด
3: ลองบ่ล่ะลองบ่ลองบ่เ
0: ฮาสิเอาเมนูอีหยังล่ะ
4: คิดออกแล้วกุ้งจอมผัดสมุนไพร
0: สิลูกเพิ่นเคยพาเฮ็ด
5: แม
3: ่
5: น
0: เรามีเมนูอื่นอีกบ
3: ่อ๋อหลนกุ้งจอมไง
0: โอเคแล้วเฮาไปลองเฮ็ดกัน
3: ป่ะไป
0: ส้นหูจักฮีโร่ตัวจิ๋วของอาหารหมักหนูหมายถึงฮีโร่ตัวจิ๋วของอาหารหมักค่ะกุ้งจอมไม่ได้มีแค่กุ้งเกลือน้ำปลาข้าวคั่วแค่นั้นนะคะแต่ยังมีจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เป็นผู้ช่วยสำคัญค่ะจุลินทรีย์เหล่านี้พบได้ทั่วไปในธรรมชาติทั้งในดินในน้ำและในอาหารค่ะเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมพวกมันจะช่วยเปลี่ยนแป้งและน้ำตาลให้เกิดสารใหม่ๆที่ทำให้อาหารมีรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัวอาหารหมักหลายชนิดที่พวกเราคุ้นเคยจึงล้วนมีจุลินทรีย์เป็นผู้ช่วยอยู่เบื้องหลังนั่นเองเข้าใจแล้วบ่จ้าสมฮาวาสิเฮ็ดหลนกุ้งแต่ว่าเฮาเฮ็ดเป็นบ่นี่
3: ก็อยากเห็ดอยู่ได้แต่เห็ดบ่เป็นเอ้านี่สูตรล้น
0: น่ะใส่บ่เบิ่ง
3: เฮ้ยได
0: ้เฮ้ยเจอพอดีเลยถ้าลองมาเห็ด

0: ตามสูตรบ
1: อ
2: เราเห็นบ้าง
3: มาขอซอเตรียมของไ
4: หมทุกคนถึงเฮาเสียเทือแหลกแต่ว่าเฮาไม่สูตรของลุงเพ่งอยู่ห้างสมาร์ทเฮ็ดได้แน่นอน

0: พร้อมนะสิพ่อแล้วเดี๋ยวเอาไปเจียวก่อน
1: เอาเลยเช็ดเลยเดี๋ยวหั่นพริกก่อน

0: ลุงสวัสดีครับ
1: อ่าสวัสดีสวัสด
0: ีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: อ่าเฮ็ดหยังนี
0: ่ยังครับ
1: ใส่ได้หรือดำปี่บัดนี่
0: มันบ่ผ่านบ่ครับ
1: บ่ผ่านเกี่ยวหอมมือกันเฮาต้องควบคุมไฟอย่าให้สีมันดําในกระทะให้มันเลี้ยงในกระทะนิดนึงพอออกมาข้างนอกมันสิเป็นสีทองมันสิงาม
0: เดี๋ยวลองเฮ็ดใหม่ครับ
1: โอเค

0: เข้ากันเสร็จลงละเด้อ
1: โอเค
2: ก่อนเลย
0: วู้ว้าวเดี๋ยวเราสิใส่กุ้งจอมลงไปเลยแต่ว่าต้องเอาเต้นเนี่ยเด้บ่เอาน้ำเข้ากัน
3: วันนี้เอาหอมเจียวลงบอนเอาหมูลง

0: หมดเลยโอเค
1: หอมก่อน
0: เออยกถ้วยสูง
2: ๆน้ำข้น
3: ตรงกลางโต๊ะตรงกลางตรงกลาง
0: เออเอาตะไคร้ลงได
1: ้เอาลง
0: เอาลงไปผัดลงไปผัดให้เข้ากันแล้วก็จังตามด้วยพริกแล้วก็ตามขั้นตอนนี่ลังมาจำไว้ไปเฮ็ดให้พ่อกับแม่กินเข้าใจบ่
2: ครับเอาลูกเอาใส่น้ำตาลเด้อ

0: 강물 같아 보세요.
1: เชิญละครับกุ้งจอมผัดสมุนไพร
0: ฝีมือพวกเราสามคนเองครับ
2: เยี่ยม
0: นี่ละครับฝีมือผัดกุ้งจอมสมุนไพรของเราเองครับตั้งใจเฮ็ดสุดฝีมือเลยนะครับลองชิมเบิ่งนะครับแซ่บอีหลีครับ
3: ล้นกุ้งจอมจานนี้หนูตั้งใจเฮ็ดมากๆหนูได้ทำการเอากะทิลงไปเคี่ยวใส่ตะไคร้หมูสับกุ้งจอมและก็พริกจินดาแดงค่ะ
4: ไปตะกินบ่จ้า
0: ต้องกิน
3: บ่จ้า
5: เอาข้าวเหนียวมาจ้าซิมค่ะลูกกับซิมจ้าแซ่บพี่สาร
6: เปลี่ยนมาก
7: แซ่บมากครับ
2: โอเคแซ่บได้ต่อไปอนาคตข้างหน้าพวกเจ้าทุกคนเนี่ยต้องเป็นเชฟแท่นลุงใดแต่พยายามจำสูตรผัดกุ้งจอมของลุงเนี่ยไปต่อยอดเข้าใจบ
0: ่กุ้งจอมผัดสมุนไพรของเฮาผ่านบ่ครับ
2: ผ่าน
3: แล้วล้นของซุปหนูแซ่บบ่จ้าอันนี้ซุปหนูเฮ็ดเทื่อแรกจ้าก็ต้องชิมดู
5: แซ่บจ้าเบิ่งแม่น้อยกินบ่ขาดซบขาดปากจ้า
2: ถ้ากินครับข้าวสวยได้ลงโตพอดีจะเริ่มฝีมือคงทีไว
3: ้แล้วมันผ่านบ่จ้า
2: โอเค
5: ผ่านจ้า
2: ผ่าน
5: กุ้งจอมนะจะเป็นของข้าวแล้วไม่ให้เป็นของหวานใดเนาะเห็นบ่ค่ะถ้าเฮาฮู้จักของดีในชุมชนมันสิสร้างมูลค่าได้หลายอย่างเลย
2: ต่อไปก็สิเป็นรุ่นมู่เจ้านี่แหละน้อยๆกําลังเติบโตขึ้นมาเนี่ยสร้างสรรค์มันขึ้นมาอย่าให้มันสูญหายไปจากชุมชนของเฮา
4: เข้าใจแล้วจ้าก
2: ินฝีมือเจ้าของใดเลยครับ
4: ขอบคุณจ้า

0: สยามน้องซุ่มเฮาฝีมือเจ้าของ
1: แม่แม่
2: แซ่บแม่แ
3: ซ่บแม
2: ่ชน
4: หาบื
0: ้อรู้สึกดีใจครับที่เมืองบุรีรัมย์มีกุ้งฝอยครับ
4: ใครบ่เคยลองมาลองด้วยครับกุ้งจอมของดีของประคนชัยครับ
5: คิดว่าควรมีกุ้งจอมต่อไปค่ะเพราะว่ากุ้งจอมเป็นเอกลักษณ์ประจำชุมชนของเราค่ะ
6: หนูก็คิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบมันก็ดังไปทั่วประเทศแล้วหนูก็ดีใจค่ะที่อำเภอประคนชัยมีของแบบนี
0: ้ทำอย่างนี้ครับแล้วก็ยกครับแล้วก็ดันไปด้านหน้าครับ
7: จานนี้จานไหน
8: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
7: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
9: เอาแล้วเมื่อห้องเรียนไฟไหม้แบบไม่ทันตั้งตัว
10: แล้วทำยังไง
11: ตั้งสติ
12: เอาไปเลย
10: ตั้งสติ
11: มีคนตอบแล้วตั้งสติตั้งสติ
10: คนตั้งสตินี่คือตอนนี้ดูไม่มีสติแล้วนะฮะโอเว่นเพื่อนไปหมดแล้วนะโอเว่น
11: ไป
9: SOS รู้แล้วรอด
13: นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไฟไหม้มันชุลมุนมันโกลาหล
14: หลังเกิดไฟไหม้เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาคาดว่าทั้งหมดน่าจะเสียชีวิตจากควัน
15: มีเสียงดังคล้ายระเบิดซึ่งก็เป็นจุดที่มีสะพานไฟนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บก็รีบไปคว้าเอาสิ่งของที่พอจะออกมาได้แต่หลายคนก็สำลักควัน
10: ทุกคนครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับสิ่งที่จะพรากชีวิตคนเราไปได้มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเปลวไฟหรือความร้อนนะครับแต่เป็นเรื่องของควันไฟนั่นเองครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสูดดมเข้าไปเนี่ยเพียงไม่กี่นาทีครับก็สามารถทำให้เราหมดสติได้เลยนะครับและหลายๆคนครับยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเราควรจะรับมือยังไงดังนั้นครับวันนี้รายการ SOS รู้แล้วรอดรายการที่จะเปลี่ยนพื้นที่ในโรงเรียนให้เป็นสนามฝึกวิชาเอาตัวรอดเพื่อให้ทุกคนรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสายไหมครับและสถานการณ์จำลองในวันนี้นะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้ในห้องเรียนแห่งนี้ครับเอาล่ะครับน้องๆมากันแล้วนะครับเหล่าผู้ร่วมภารกิจของเราซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าจะต้องมาเอาตัวรอดจากเหตุการณ์อะไรครับสวัสดีครับเอาเลือกที่นั่งกันได้เลยเชิญเลยจ้ะเชิญเลยจ้ะ
16: น
10: ั่
16: งหน้าสุด
10: เอาแล้วน้องๆรู้จักคำว่าสถานการณ์ฉุกเฉินไหม
17: รู้จัก
10: แล้วใครเคยเจอสถานการณ์ฉุกเฉินมาอ่ะอ่ะคนนี้ก่อน
17: เคยเห็นไฟไหม้แถวป่า
10: ไฟไหม้เลยเหรอ
17: ไฟไหม้กับจมน้ำครับจมน้ำก็คือตอนนั้นอยู่กลางสระก็เรียนว่ายน้ำอยู่แล้วก็ครูที่เขาเห็นก็มาช่วยได้คร
10: ับ อ๋อเฮ้ยเหมือนพี่ได้ยินเสียงอะไรอุ้ยอุ้ย
9: เริ่มสถานการณ์จำลอง
10: สถานการณ์ฉุกเฉินที่วันนี้เราจะเจอกันนั่นก็คือสถานการณ์ไฟไหม้คราวนี้ถ้าไฟไหม้เกิดขึ้นเราจะทำยังไงกันเราจะนั่งเฉยๆหรือเปล่าเราทำยังไงเราทำยังไงต้องเอาตัวรอดให้ได้นะจากตรงนี้นะครับถ้าไฟไหม้จริงตรงนี้คือควันไฟจริงๆนะเราทำยังไงดีเอ่ย
17: ไอ้ขันที่พื้นแล้วปิดจมูกไว
9: ้โอ้โหสุดยอดครับน้องโอเว่นสิ่งที่พูดเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆ

0: เลยล่ะครับ
1: มีคนปิดจมูกแล้วคานต่ำลงไปแล้วจะทำยังไง
2: มาอะไรกัน
1: ยังไงดียังไงดีโอ้โหหลายๆคนก้มต่ำแล้วปิดจมูกแต่ควันมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะ
2: ตั้งสติ
3: เอาไป
1: ต
3: ั้
1: งสติตั้งสติตั้งสติแล้วทำไงต่อโอเว่น
2: มีคนเปิดประตูแล้ว
1: มีคนเปิดประตูแล้ว
2: ตั้งสติตั้งสติ
1: คนตั้งสตินี่คือตอนนี้ดูไม่มีสติแล้วนะฮะโอเว่นเพื่อนไปหมดแล้วนะโอเว่นโอเว่นตั้งสติแล้วยังไงต่อ
2: มาเร็ว
1: เอายังไงยังไงเราต้องไปทางไหนมีคนวิ่งมาแล้วยังไงดีไปแล้วฮะตอนนี้คือน้องๆก็คือหลายคนแบบผมเห็นนะเอาจริงเห็นแบบส่วนตัวแล้วก็รู้เลยหลายคนปิดจมูกก่อน
4: สถานการณ์จำลอง
2: ไฟไหม้
1: ไปไหนกันหมดแล้วเมื่อกี้ใครเป็นคนนำออกมา
2: เมื่อกี้เหมือนมีน้องบอกว่าให้เปิดประตูหนูก็เลยช่วยน้องเปิด
1: อ๋อเอย่าก็เลยไปช่วยเปิดใช่ไหมมีไฟจริงๆน่ากลัวไหม
2: น่ากลัว
1: น่ากลัวเนาะคราวนี้เราอยากรู้วิธีเอาตัวรอดที่ถูกต้องไหม
2: อย่า
1: โอเคเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นนักดับเพลิงตัวจริงเดี๋ยวเรามาเจอพี่เอ็กซ์นะครับหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงครับขอเสียงปรบมือให้พี่เอ็กซ์หน่อยครับ
5: บอกเลยว่าต้องชื่นชมกับตบมือตัวเองก่อนแล้วเก่งมากเลยครับน้องๆทุกคนครับเนื่องจากเราเห็นแล้วสถานการณ์ที่ควันเกิดขึ้นเมื่อกี้ปุ๊บน้องทุกคนหมอบหมดเลยแล้วก็ใช้มือป้อง
1: อย่างรวดเร็วมากเลยนะ
5: นั่นคือสัญชาตญาณ
1: ก็เรียกว่าเป็นการป้องกันตัวเบื้องต้นเดี๋ยวพี่จะมีคำถามง่ายๆให้น้องๆเดากันนะว่าปีที่แล้วมีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นในประเทศของเราเนี่ยทั้งหมดกี่ครั้งคิดว่าเท่าไหร่ทำคิดว่าเท่าไหร
2: ่20,000
1: นี่1,000นั่น20,000เท่าไหร่ครับมีแก้คิดว่า3ครั้ง58ครั้ง
5: ก็จริงๆสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของปี2568นะครับทำสถิติไว้เลยนะน้องนะว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ 3,000 ครั้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บ้านที่เป็นบ้านเดียวก็ถือว่าอยู่ที่ประมาณนะครับ 2,800 ครั้ง
1: โอ้แล้วสาเหตุหลักๆนะครับพี่อยากรู้ว่าการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เป็นครัวเรือนแล้วกันมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับพี่
5: เช่นไฟฟ้ารัดวงจร มีการจุดธูปจุดเทียนทิ้งไว้แต่อย่างใหม่น้องๆทุกคนครับมี power bank มั้ยลูก
1: ไหนใครมีที่ชาร์จสำรอง power bank
5: power bank ถ้าเกิดเสียหรือชำรุดหรือบวมก็อาจจะเกิดการระเบิดเกิดขึ้นหรือเกิดการลุกไหม้ได้เกิดขึ้นเพราะแบตเตอรี่ณปัจจุบันนี้มีเอฟเฟคเร็วมากครับ
1: แต่ถ้าเกิดเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นมาแล้วอยากให้น้องๆสนใจตรงนี้มากกว่าว่าเราจะเอาตัวรอดยังไง
5: ครับผม
2: เปิดประตูแล้วก็วิ่งหนีออก
5: เปิดประตูแล้ววิ่งหนีมีใครครับเอาผ้าชุบน้ำเป็นจมูกเยี่ยมมากครับสรุปเลยดีกว่านะครับทุกคนจะต้องหนีออกก่อนเป็นครั้งแรกที่เราควรจะต้องทำโอเคไห
1: ม
5: นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเวลาเราหนีไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะต้องสังเกตเห็นอะไรบ้างโอ้เก่งมากเลยนี่คือป้ายทางหนีไฟนะครับเราเห็นป้ายเราหนีไปตามนั้นนะครับสัญลักษณ์เขาจะบอกว่าหนีไปทางหนีไฟโอเค
1: เขาจะนำทางเราไป
5: ถูกต้อง
1: นะครับ
5: แล้วยังมีอีกนะเมื่อกี้หนีไปแล้วใครวิ่งบ้างครับยกมือขึ้น
1: วิ่งกันใหญ่
5: วิ่งเลยนะฮะแนะนำน้องๆทุกคนนะครับห้ามวิ่งถ้าเกิดวิ่งปุ๊บสะดุดล้มไหมครับสะดุดล้มอาจจะเกิดอันตรายอุบัติเหตุซ้ำซ้อนใช้คำว่าเดินไวนะครับห้ามวิ่งและไปยังป้ายนี้เขาเรียกว่าป้ายอะไรเอ่ย
2: จุดรวมพล
5: ป้ายจุดรวมพลถ้าเกิดเวลามีเหตุเกิดขึ้นเราจะมารวมตัวกันที่นี่นะนี่สำคัญมากเลยนะ
1: จะมี3คำที่อยากให้น้องๆจำไว้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
5: ้3คำครับน้องๆครับปิดก้มหนีปิดจมูกก้มตัวให้ต่ำแล้วหนีไปยังจุดลมพลจำให้ได้นะครับ
1: คราวนี้มันจะมีเรื่องที่แยกประเด็นออกไปนั่นก็คือเรื่องของไฟไหม้ภายในอาคาร
5: ครับ
1: และภายนอกอาคารอยากให้พี่เอ็กซ์อธิบายตรงนี
5: ้ในอาคารนอกอาคารตอนนี้เราอยู่ในอาคารหรือนอกอาคารข้างในอาคารแต่ถ้าไฟไหม้นอกอาคารนั้นก็นะครับเกิดขึ้นอยู่ในที่โล่งแจ้งถ้าเกิดหนีในตัวอาคารก้มตัวต่ำอย่างที่บอกเมื่อกี
1: ้
5: แต่ถ้าอยู่ข้างนอกนะครับหนี
1: เหนืออะไร
5: เหนืออ
1: ะไ
5: ร
1: ถ้าลงไปทางนี้เราต้องวิ่งไปทางไหนทางนี้ถูกต้องก็คือสวนลมไม่งั้น
5: ครับ
1: ลมมันจะพัดเปลวไฟมาโดนเราใช่ไหมครับ
5: ครับเหนือลม
1: คราวนี้วิธีการปิดจมูกครับพี่เอกมันมีวิธียังไงบ้างพี่เอาแบบง่ายๆเลยมีกี่ขั้นตอนเหรอ
5: ง่ายๆเลยนะครับเห็นเสื้อของเราหรือเปล่า
1: อืมเสื้
0: อชายเสื้อของเรานั้นนะครับสามารถที่ปิดจมูกได
1: ้น้องๆลองทำตามเอาเสื้อขึ้นมาปิดจมูกใช่

0: ปิดทั้งหน้าขนาดนี้จะมองทางกันยังไงล่ะครับ
1: ผ้าเช็ดหน้าก็ถือว่าเอามาใช้ได้เหมือนกันครับดึงผ้าเช็ดหน้าออกจากตัวแล้วมาปิดที่จมูกแต่ถ้าเกิดมีน้ำอยู่ในโต๊ะเราเอาน้ำเทใส่แล้วบิดมันมาดบิดมันมาเลยลูกบิดมันมาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็อะไรครับมาปิดจมูกแค่นั้นพอเพื่อเอาความชื้นด้วยเป็นตัวดักดีมาก
2: อย่างนี้เลยแค่นี้แล้วมีอีกอย่างนึงอันนี้ผมเซอร์ไพรส์มากเห็นทีมงานเตรียมไว้คือถุงพี่ยังไงเหรอฮะ
1: ถุงพลาสติกครับน้องๆทุกคนสังเกตดูว่าอันนี้คือรอยพับ
2: ครับ
1: เรามาจับฝั่งตรงข้ามรอยพับเพื่อให้ปากมันเปิดพอเปิดได้เสร็จปุ๊บนะครับเราเอาลมทั้งหมดนะครับเข้าไปในถุงเอาลมเข้าไปในถุงเนี่ยถุงมันเริ่มพองแล้วพอถุงเริ่มพองได้เสร็จปุ๊บเราก็ครอบไว้ที่ศีรษะของเรา
2: ว้าว
1: ดึงเข้ามาหลังคอนั้นตึงนะครับนี่ดึงเข้ามาเลยนะครับดึงนี่อากาศที่อยู่ข้างในนี้ยังพอมีโอกาสให้เรานั้นหนีรอดออกจากกลุ่มควันที่มีระยะทางสั้นๆและเป็นถุงพลาสติกใสเท่านั้นสีดำนะครับอาจจะมองไม่เห็นแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได
2: ้ขั้นตอนที่2ครับพี่สงสัยไหมว่าถ้าเกิดไฟไหม้เราก้มต่ำไงดีก้มแค่นี้หรือเปล่าไม่ก้มแค่นี้หรือเปล่าไม่ลองไหมลองไหม
1: ลองทุกสามคน
2: ลองไหมโซโซออกมามา
1: น้องๆทุกคนครับนี่คือวิธีการเนาะที่เราทุกคนนั้นจะต้องหนีโดยก้มตัวให้ต่ำอย่างที่บอกแต่ชายเสื้อที่มีเราปิดแล้วเนาะหลังมือถ้าเกิดใครอยู่ใกล้กำแพงเอาหลังมือแตะนะครับหลังมือแตะแล้วค่อยๆตามพี่มาเลยนะครับแล้วก็ไปเลยนะฮะมาเร็วครับมาเจอกับประตูครับแล้วก็เปิดเลยครับเปิดเลย

0: ื่อกี้เราก้มต่ำไปแล้วแล้วก็หนีออกจากประตูไปแล้วแต่ว่าเรามีทริคเล็กๆอีกครับเรียกว่าเป็นการเช็คความร้อนแล้วกันเพราะว่าเห็นไหมว่าประตูที่เปิดของเรามันเป็นเหล็กเนาะหมายความว่ามันสามารถดูดจับความร้อนได้ดีดังนั้นเวลาที่เราจะออกไปบางทีมันอาจจะเกิดความร้อนเกิดขึ้นได
1: ้โดยดีนะสมมุติเราอยู่ในห้องเวลาเราอยู่ในห้องปุ๊บเราก้มตัวต่ำเมื่อกี้แล้วใช่ไหมลูกนะครับถ้าเกิดว่าไฟไหม้ข้างนอกนะเราใช้หลังมือแตะลูกถ้าเกิดร้อนห้ามออกแต่ถ้าเกิดไม่ร้อนเราก็จับได้เลยแล้วก็เปิดประตูออกไปแล้วขานต่ำ
2: เจอแล้วนะครับ
1: แล้วเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูนะครับสมมุติว่าไฟเผานะครับความร้อนของลูกบิดเนี่ยไม่ว่าจะแกนนี้เห็นนะครับนี่แกนนี้ร้อนมากเลยนะครับเราต้องใช้หลังมือแตะพอใช้หลังมือแตะปุ๊บนะครับหลังมือแตะปุ๊บมือของเรามันจะไปอย่างนี้แต่ถ้าเกิดใช้หน้ามือปุ๊บมันจะกำทันทีเราสมมติเรามาอยู่ในห้องตรงนี้เราออกไปได้เสร็จปุ๊บเฮ้ยลูกบิดนี่ความร้อนมากเลยไม่ออกแล้วเรามีผ้าผืนใหญ่ๆเนาะสมมติมีผ้าผืนใหญ่ๆเราก็เอาผ้านะครับนะมาปิดไว้ที่ร่องประตูเพื่อไม่ให้ควันเข้ามาประมาณนี้เลยนะหรือถ้าเกิดประตูนะมีรูนะครับหรือมีร่องเราก็สามารถที่จะอะไรครับแย่ผ้าออกไปข้างนอกเพื่อให้คนรู้นักดับเพลิงรู้เขาจะได้รู้ว่าเราอยู่ในห้องประมาณนี้นะลูกนะโอเค
0: เมื่อกี้พี่เอ็กสอนไปหมดแล้วนะครับ3วิธีที่เมื่อกี้พี่เอ็กเกริ่นไว้น้องๆจำได้ไหมว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
3: ปิดก้มหนี
0: ปิดจมูกก้มต่ำแล้วก็หนีไปจุดรวม
3: คน
0: ต้องพึ่งตัวเองอย่ามา

20. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. And we're done.

0: ที่ชุมชนมัสยิดบางอ้ออาหารไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติแต่คือความศรัทธาและเป็นลมหายใจจากอดีต
1: สำหรับอาหารจึงเป็นที่รวมทั้งคนมีฐานะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้อันนี้ก็คือเสน่ห์ของสำหรับอาหารมุสลิมบางอ้อ
0: ติดตามได้ในรายการ Cook Culture วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
2: มหาอำนาจบานาจะพามาดูของดีกลางทะเล
3: ก็เลี้ยงปลาทุกชนิด
2: โอ้โหมีแต่ปลาแปลก
3: ๆไฮไลท์ของเราครับกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตครับเจ็ดสีภูเก็ตหายาก
2: แถมรสชาติก็ไม่ธรรมดาม
4: ันไม่เหมือนกุ้งทั่วไปอ่ะกรอบมันจะแบบหวานเท็กเจอร์ที่แบบเด้ง
2: ๆทำอาหารก็ดีรายได้ก็ดี
3: มันได้ราคาดี 3,000
2: ว้าว
3: มีเท่าไหร่ก็ไม่พอ
2: ทุกวันอาทิตย์ 10:30 นทางไทย PBS
5: ถ้าจะประสบการณ์ตรงเลยนะเชื่อว่ามี
6: การที่เป็นไกด์ที่ประเทศญี่ปุ่นต้องมีการสอบอะไรไหมครับ
7: คืออันนั้นต้องสอบแล้วก็ค่าสอบแพงมาก
8: ไกด์เถื่อนก็เยอะทางการเขาเองก็บางจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการสุ่มตรวจแต่ว่าที่ญี่ปุ่นคืออันไหนที่เขาไม่ให้ก็คือไม่ให้จริง
9: ๆดูให้รู้รู้ให้ลึกเที่ยวญี่ปุ่นอย่างไรให้คนญี่ปุ่นรักอะไรควรทำไม่ควรทำเขาจับจริงปรับแพงนะเปิดบทเปลือกจากใจไกด์คนไทยในญี่ปุ่นติดตามในดูให้รู้ตอนเที่ยวญี่ปุ่นไม่โดนปรับกับไกด์ไทยในญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
10: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBSKing Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตร

0: และ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@@ร้องทุกไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

are you doing?

0: Okay, but where are they?
1: Rory!
2: Rory!
1: Storm! Storm!

0: สุดยอดมากเลยอ่ะ
1: จริงค่ะพี่ซัมเมอร์ครูให้การบ้านอีกเยอะแยะเลย
2: ครูชื่อโจอี้ใช่ไหม
0: ใช่โลเอลจี
3: What would you like to order today?
4: Well,
3: อะไรดีคะ
0: โอ้ยได้มีเมนูพิเศษอะไรแนะนำไหมอ่ะอะไรที่แบบกินแล้วรู้สึกสดชื่นตื่นขึ้นมาเลยอ่ะ
3: งั้นเป็นผลไม้ดองดีไหม Thai pickled fruits.
4: Thai pickled fruits what's that?
3: งั้นเป็นมะม่วงดองกับมะยมดองดีไหมคะ
0: ดีเลยดีเลยงั้นขออย่างละหนึ่งละกันนะได้แล้วก็เอาพริกเกลือด้วย
3: ได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะ
0: โอเค
2: นี่จะว่าไปนะร้านนี้นี่มีขายทุกอย่างเลยเนาะอาหารมีทุกชนิดเลยไม่รู้พ่อครัวมาจากไหนเก่ง
0: ๆก็จริงมะยมดองยังดีเลยอ่ะ
3: มาแล้วค่ะ
5: โอ้โหเยอะ
3: เลย Pickle mangoes and stark gooseberries
0: โอ้ยเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยอ่ะกินกันเลยดีกว่ากินกันเลยดีกว่า
3: Enjoy your meal
0: Thank you
5: Thanks
0: ไปก่อนดีขอเป็นมะยมก่อนละกันนะ
2: กินก่อนเลยคนง่วงเนี่ยสองคนเนี้ย
0: เรือต้องมาโอ้โหเปรี้ยวสดชื่นเป็นไง
2: ตื่นอยู่แล้วตื่นกว่าเดิมเลยนะ
0: สดชื่นเลยไหมล่ะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวมานะขอไปห้องน้ำแป๊บนึงกินกันไปก่อนเลยเดี๋ยวกลับมา
2: เอ้าโอเคไปซะไหมเออว่าแต่เอลิกอยู่ไม่กินอ่ะสดชื่นนะอร่อยด้วย
5: Oh, I'm not a fan of Thai pickled fruits. No thanks.
2: เดี๋ยวจะไม่มีแฟนกินผลไม้ดองเนี่ยนะจะไม่มีแฟนแปลกคนนะเนี่ย
5: I said I'm not a fan of Thai pickled fruits.
1: พี่ภูผาคะพี่เอริกอ่ะเขาพูดว่า
2: โอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกกินได้เนี่ยไม่มีแฟนอะไรเล่านี่ผู้หญิงเขาชอบจะตายซื้อไปฝากนี่เขากินใหญ่เลยมาๆๆๆเดี๋ยวป้อนนี่ๆ
5: No, I said
0: ใครกันอยู่เนี่ยเสียงดังเชียว
2: เอลิกเนี่ยไม่ยอมกินผลไม้ดองเนี่ยป้อนให้ก็ไม่ยอมกินบอกว่ากินแล้วจะไม่มีแฟน
0: huh? What? Where did you get this belief from?
2: โอ้ยกินไปเถอะหน้าแม่เชื่ออะไรแปลกๆนี่มีแฟนกินแล้วมีแฟนอ่ะ
5: Rong That's okay
3: เป็นไงกันบ้างคะ Thai pickled fruits อร่อยไหม
2: โอ้ยอร่อยมากเลยเนี่ยแต่เอลิกเขาไม่ยอมกินเลยดิเขาบอกว่ากินผลไม้ดองแล้วจะไม่มีแฟน
3: What? Eric I didn't know you are superstitious.
5: Enough! I'm going home. I said I'm not a fan of Thai pickled fruits. And how could you say something about my girlfriend? I'm out of here. Enjoy your meal.
1: I'm not a fan of Thai pickled fruits.
3: I'm not a fan of. แปลว่าเขาไม่ชอบเขากินไม่ได้ค่ะ
2: อ๋อไม่ได้แปลว่ากินผลไม้ดองแล้วจะไม่มีแฟนหรอ
0: I'm not a fan of แฟนเนี่ยมันย่อมาจาก fanatic ที่แปลว่าผู้คลั่งไคล้ทีนี้คนไทยเราก็เอามาใช้แบบย่อๆว่าแฟน F A M ที่หมายถึงคนที่เราชอบไง
5: That's right. I'm not a fan of. You can use about many things, not just people. It means you don't like something. Like I'm not a fan of Thai pickled fruits. I'm not a fan of big hot weather. I'm not a fan of this subject, that subject. You can use it for a lot of things. Got it?
2: Okay.
5: Okay. See you.
2: Oh,
5: so long.
2: You.
5: Enjoy your meal.
0: Bye.
1: เนี่ยหนูพยายามจะพูดตั้งหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ฟังหนูเลย
2: ขอโทษครับ
0: ฉันว่าแล้วมันแปลกๆคนอะไรจะไม่อยากมีแฟนเพราะว่าผลไม้ดองอ่ะผารีบไปขอโทษเอลิกเขาเดี๋ยวนี้เลย
2: ได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวต้องรีบขอโทษละงั้นต้องเอาผลไม้ดองไปขอโทษกันละ
0: เขาบอกว่าเขาไม่ช
2: อบอ๋อกันเดี๋ยวมานะไปขอโทษกัน
0: แต่ละคนกินไหมนั่งกินมา
3: ดีเลยดีเลย

0: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: วางแผนรับเรือ USS Abraham Lincoln เทียบท่า 2-6 กันยายนนี้ทหารสหรัฐ 5,000 นายพักผ่อนคาดเศรษฐกิจคึกคักล่าสุดกวาดล้างจับ25คนค้าประเวณีในที่สาธารณะ
1: ประกาศพื้นที่เขตภัยพิบัติคลองถมเซ็นเตอร์พบความเสียหาย 100% ยังไม่สรุปสาเหตุนายกสั่งเร่งเยียวยาไม่เชื่อเผาไล่ที
0: ่ผู้ก่อความไม่สงบใช้ปืนข่มขู่รปภ.ก่อนวางระเบิดห้าง Global House อำเภอเมืองปัตตานีขณะที่อบต.สาคอบนเร่งซ่อมฝ่ายอินเทอร์เน็ตหลังถูกวางเพลิง
1: พริษแฉหลักฐานเพิ่มลิสต์รายชื่อ40สว.อ้างพบสัญญาณมือถือรวมตัวโรงแรมคูแมนยิงชีพเย้ยมีพยานในระดับเทียร์หนึ่งพร้อมเปิดข้อมูลในชั้นศาลสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฝักทองค่ะ
2: นาทีนี้สถานที่ท่องเที่ยวที่อาจจะไม่มีที่ไหนนะครับที่คึกคักเท่ากับพัทยา
1: คร
2: ับเพราะว่ากำลังพลสหรัฐราว 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับวันที่ 2-6 กันยายนนี้หลังจากที่ลอยลำกลางทะเลมากว่า250วันนะครับก็เพื่อที่จะให้กำลังพลเนี่ยได้พักผ่อนกันได้ฟื้นร่างกายแล้วก็จิตใจกันก่อนที่จะออกเดินทางกลับฐานทัพสหรัฐในซานติอาโกนะครับ
1: ตอนนี้จริงๆแล้วหลายคนบอกว่าเข้าใจว่ากำลังพลทั้ง 5,000 นายเนี่ยขึ้นฝั่งมาแล้วเพราะว่าเราเห็นภาพ Gen AI ในโซเชียลเยอะมากและประเด็นนี้ก็ถูกพูดถึงในโซเชียลเยอะมากๆนะคะแต่ถ้าเรามองในมุมของเศรษฐกิจเขามีการคาดการณ์ค่ะว่าการขึ้นที่ท่าเทียบเรือที่แหลมฉบังของกำลังพลทั้ง 5,000 นายน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีได้อย่างน้อยๆ 5-15 ล้านบาทนะคะและที่สำคัญตอนนี้หลายๆหน่วยงานมีการประชุมเตรียมความพร้อมแล้วค่ะทั้งเรื่องของความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกให้ทุกฝ่ายเนี่ยร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีแต่การดูแลเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านก็ต้องควบคู่กับการปราบปรามการทำสิ่งผิดกฎหมายนะคะล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมีการไปกวาดล้างการค้าประเวณีในที่สาธารณะจับกุมผู้ที่กระทำความผิดได้มากกว่า20คนค่ะตำรวจสภ.เมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการพิเศษสภ.เมืองพัทยาสายตรวจและตำรวจท่องเที่ยวรวมถึงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีรวมกว่า20นายค่ะลงพื้นที่ไปกวาดล้างตรวจสอบการลักลอบค้าประเวณีบริเวณชายหาดเมืองพัทยาถนนสาย2และจุดเสี่ยงตามพื้นที่สาธารณะจุดที่เขาเน้นในการตรวจสอบก็คือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมติดเตร่ลบเร้าหรือว่าชักชวนให้มีการค้าประเวณีบริเวณริมฟุตบาทริมชายหาดพื้นที่สาธารณะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็พบว่านี่คือหนึ่งปัญหาที่กระทบต่อการจัดระเบียบความเรียบร้อยในพื้นที่แล้วยังกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาอีกด้วยจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบผู้กระทำผิดจำนวนหนึ่งนะคะถ้าเกิดแบ่งตามสัญชาติพบว่ามีสัญชาติลาว5คนสัญชาติยูกันดา2คนและสัญชาติไทยอีก18คนรวมแล้วเฉพาะเมื่อคืนนี้จับกุมได้ทั้งหมด25คนรองผู้กำกับการปราบปรามสภ.เมืองพัทยาบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเป็นมาตรการตามปกติของทางสภ.เมืองพัทยานะคะเพื่อที่จะต้องการสร้างความเป็นระเบียบดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวกวดขันเนี่ยไม่ได้ทำเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่หลังจากนี้จะเพิ่มความถี่และความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ
3: วันนี้ก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะครับซึ่งทางมาตรการในฝ่ายของทางราชการนะครับก็ได้เข้มงวดนะครับกวดขันในส่วนของเรื่องการเตะอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็ทำเป็นปกติแล้วก็เราก็ช่วงนี้เราก็ยิ่งต้องเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับในการกวาดล้างนะครับผู้ที่จะมาเตะค้าประเวณีในสถานที่สาธารณะครับ
4: แล้วหลังจากนี้เราจะมีแผนมาตรการยังไงต่อไปครับในการลงพื้นที่หรือไม
3: ่ก็คงจะเพิ่มความถี่ขึ้นนะครับเนื่องจากวันนี้เราก็ มีผู้ที่กระทำผิดพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนที่หลังจากนี้ก็ต้องเข้มงวดกับบริการเข้มงวดนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้นไปอีกครับ
2: ก่อนหน้านี้นายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นประธานการประชุมบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงครับเตรียมความพร้อมรองรับกำหนดให้พื้นที่สภ.เมืองพัทยาเป็นพื้นที่หลักหรือว่าพื้นที่ไข่แดงในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็เตรียมแผนรักษาความปลอดภัยแผนอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลครับตั้งแต่เรือเนี่ยเทียบท่าเลยการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวเรื่องของการพักผ่อนตลอดจนการเดินทางกลับขึ้นเรือแล้วก็ออกจากน่านน้ำไทยไปโดยครอบคลุมพื้นที่สัตหีบบางละมุงและศรีราชานะครับโดยเฉพาะเมืองพัทยาผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกำชับหน่วยงานและผู้ประกอบการให้ร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีครับดูแลและต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือว่าเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้บริการนะครับ
1: ทางด้านของพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีบอกนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีข่าวหรือว่าข้อมูลบ่งชี้นะคะว่าจะมีเหตุการณ์อันตรายหรือว่าเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ไม่ประมาทค่ะมีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าก่อนที่กำลังพลจะเดินทางเข้าพื้นที่เพิ่มจุดตรวจจุดสกัดและสายตรวจตามเส้นทางหลักบริเวณแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญค่ะ
2: ทางด้านพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง3ครับได้กำชับแล้วก็สั่งการให้ตม.ชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมที่จะรองรับกำลังพลสหรัฐครับโดยให้หน่วยในสังกัดเนี่ยเตรียมความพร้อมในทุกมิตินะครับทั้งเรื่องของกำลังพลระบบแล้วก็อุปกรณ์สำหรับการตรวจบุคคลรวมไปถึงการประสานข้อมูลกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่กองทัพเรือท่าเรือแหลมฉบังตำรวจภูธรตำรวจท่องเที่ยวและฝ่ายปกครองครับ
1: แน่นอนคุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์อาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะการขึ้นฝั่งของกำลังพลสหรัฐ 5,000 นายมันทำให้เกิดความตื่นตัวขนาดนี้เลยหรือนะคะเอาในความเป็นจริงแล้วในมุมมองของเจ้าของพื้นที่เขาก็มองว่านี่คือโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ค่ะเพราะว่านายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาก็บอกว่าที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยพัทยามีโอกาสในการต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐมาเป็นระยะนะคะผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาเองก็มีความยินดีที่จะต้อนรับกำลังพลที่กำลังเดินทางมาพักผ่อนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจค่ะมีการประเมินนะคะว่าถ้ากำลังพลเข้ามาพักผ่อนใช้จ่ายในเมืองพัทยาดูแล้วเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทถึง 3,000 บาทต่อคนค่ะถ้าคิดคูณไปกำลังพลประมาณ 5,000 นายเราก็จะได้เม็ดเงินจากกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่มาเที่ยวในเมืองพัทยาประมาณ 5-15 ล้านบาทค่ะ
2: ถ้าย้อนไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวก่อนหน้านี้นะครับที่บริเวณถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้หมู่ที่10ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีต้องบอกว่าค่อนข้างจะเงียบเหงาเลยครับแต่ว่าหลังจากทราบข่าวว่ากำลังพลสหรัฐ 5,000 นายจะขึ้นฝั่งแล้วก็เดินทางมาพักผ่อนที่เมืองพัทยานะครับก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขามีความหวังมากขึ้นเนื่องจากมองว่ากำลังพลจำนวนนี้เนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มความคึกคักแล้วก็สร้างรายได้ให้กับร้านค้ารวมไปถึงธุรกิจบริการในเมืองได้อีกทางหนึ่งแล้วก็เป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาน่าจะฟื้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะ
1: และถ้าพูดถึงเรือUSS Abraham Lincoln นะคะเดินทางออกจากฐานทัพเรือที่ซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะตั้งแต่พฤศจิกายน2568นะคะก่อนที่จะมีการถูกปรับภารกิจแล้วก็ส่งไปยังตะวันออกกลางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางการทหารของสหรัฐในช่วงสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหลังจากปฏิบัติภารกิจในพื้นที่มาเป็นเวลานานนะคะซึ่งทางเรือ USS George Washington ก็เข้ามา รับช่วงภารกิจในตะวันออกกลางแทนจึงทำให้เรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยสามารถเริ่มที่จะเดินทางกลับบ้านได้แล้วก็มาแวะพักที่ประเทศไทยระหว่างเส้นทางเนี่ยแหละค่ะการเตรียมแวะที่ประเทศไทยเกิดขึ้นในช่วงที่ USS Abraham Lincoln เนี่ยมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าสภาพขวัญกำลังใจของกำลังพลที่อยู่บนเรือนานมากกว่า250วันเริ่มมีความเครียดสะสมการแวะประเทศไทยของกองทัพเรือสหรัฐเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหรัฐนะคะซึ่งไทยถือว่าเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาของสหรัฐมาตั้งแต่ปี2497และได้รับสถานะพันธมิตรหลักนอกองค์การนาโตตั้งแต่ปี2546ค่ะดังนั้นไทยและสหรัฐถือว่ามีความร่วมมือทางการทหารมาอย่างต่อเนื่องและการแวะที่ท่าเรือของ USS Abraham Lincoln ครั้งนี้ก็ถูกมองนะคะว่าการเยือนเนี่ยถือว่าเป็นการสนับสนุนกำลังพลไม่ใช่การเข้าร่วมฝึกซ้อมทางทหารจึงถือว่าเป็นการเยือนตามปกติแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสของแหล่งท่องเที่ยวด้วยค่ะ
2: คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ในไลฟ์นะครับทั้งทาง TikTok นะทั้งทาง YouTube เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะครับทางผู้ว่าชลบุรีบอกว่าอยากจะให้คนในพื้นที่นะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับหลายๆคนที่ติดตามอยู่ก็บอกว่าอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านน
1: ะคร
2: ับแล้วก็อย่าไปเอารัดเอาเปรียบเขานะครับเรื่องของราคาสินค้าเรื่องของราคาบริการก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยกลับมาคึกคักกันได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
1: รอดูกันไปนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้แล้ววันที่2นะคะก็จะมีบุคคลที่เข้ามาแล้วก็เดินทางมาเที่ยวที่พัทยาแล้วน่าจะเห็นภาพของการกระตุ้นการท่องเที่ยวและหลังจากนี้ก็อาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพของประเทศไทยในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได
2: ้ครับอ่ะปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมเวลาที่น้ำท่วมเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของขยะใช่ไหมที่ลอยกันเกลื่อนคลองสังคมก็ตั้งคำถามกันถึงความมักง่ายแล้วก็ความเห็นแก่ตัวของคนที่เอาขยะไปทิ้งนะครับล่าสุดนี้มีเหตุการณ์ที่ซาเล้งคันหนึ่งเขาเอาขยะชิ้นใหญ่ๆจำนวนมากเลยครับเอาไปทิ้งลงในคลองคลิปนี้ก็เลยทำให้โซเชียลเนี่ยเดือดเรื่องของพฤติกรรมนะครับแต่ว่าพฤติกรรมจะเป็นแบบไหนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนครับ

0: นี่แหละครับเป็นคลิปที่ทางเพจซ้อเป่าเรื่องนี้ต้องใส่ใจเขาเอามาโพสต์นะครับแล้วก็มีการระบุข้อความแล้วก็พิกัดนะครับเขาบอกว่าขับซาเล้งเอาขยะชิ้นใหญ่ทิ้งลงคลองทำแบบนี้เนี่ยมาหลายครั้งแล้วด้วยแล้วที่สำคัญเด็กกลุ่มนี้เห็นกล้องก็ไม่สลดนะครับท้าทายด้วยการชูนิ้วใส่กล้องด้วยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แถวแถวสตรีวิทย์2ซอย10นะครับในคลิปเนี่ยจะได้ยินเสียงคนถ่ายตำหนิแล้วก็ตะโกนถามว่าทำไมถึงเอาขยะไปทิ้งลงคลองถ้าคุณผู้ชมฟังดีๆเนี่ยจะได้ยินเสียงมีการนำขวดแก้วไปทิ้งนะครับมีเสียงขวดแตกด้วยขณะที่กลุ่มคนที่เอาขยะไปทิ้งบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาเก็บให้
1: เนี่ยค่ะพอมีการโพสต์แบบนี้ไปอะค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นว่าหลายคนก็อยากใส่ใจเรื่องที่เกิดขึ้นเพจซ้อเปาบอกนะคะว่ามีชาวบ้านเนี่ยเคยไปแจ้งตำรวจด้วยนะคะว่าเคยมีคนกลุ่มนี้มาทำพฤติกรรมแบบนี้ในพื้นที่ปรากฏว่าคุณผู้ชมตำรวจบอกว่าจัดการไม่ได้ค่ะและที่สำคัญตำรวจบอกว่าให้คิดว่าเป็นพวกเด็กเกเรแต่ใช้คำที่รุนแรงกว่านี้นะคะทีนี้ชาวเน็ตก็เลยยิ่งใส่ใจกันหนักเข้าไปใหญ่เลยว่าอ้าวทำไมตำรวจถึงไม่ดำเนินการทั้งๆ

0: ที่กระทำความผิดสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนในพื้นที่แล้วก็ส่งผลกระทบในระยะยาวอีกด้วยทีนี้ต่อมาก็มีรายงานค่ะว่าสำนักงานเขตลาดพร้าวเนี่ยได้มีการไปติดตามเก็บหลักฐานเพื่อเตรียมเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้แล้วนะคะซึ่งขับขี่รถซาเล้งแล้วก็นำขยะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้มาทิ้งลงในคลองสาธารณะค่ะ
1: จะด้วยความคึกขนองหรือว่าความสนุกสนานจะอารมณ์ไหนก็ตามแต่ว่าต้องบอกว่าอย่าหาทำนะครับแบบเพราะว่าถ้าไปกลางข้อกฎหมายเป็นข้อมูลจากกรุงเทพมหานครนะครับเนี่ยแหละครับพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี2535มาตรา33เขาเขียนเอาไว้ชัดแบบนี้ห้ามไม่ให้ผู้ใดเนี่ยเทหรือว่าทิ้งสิ่งปฏิกูลมลฝอยหรือว่าสิ่งอื่นใดลงในน้ำหากมีการฝ่าฝืนเนี่ยจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและที่สำคัญมีรางวัลนำจับสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสด้วยถ้าประชาชนพบเห็นการทิ้งขยะลงคูคลองหรือว่าแหล่งน้ำสาธารณะนะครับให้ถ่ายเอาไว้เลยจะเป็นการถ่ายภาพหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะเอาไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งถ้าคดีสิ้นสุดเนี่ยจะมีการปรับเงินสำหรับผู้แจ้งเบาะแสก็จะได้รับส่วนแบ่งในค่าปรับเนี่ยไปถึง 50% ครับช่องทางในการแจ้งเหตุนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์แจ้งสายด่วนกรุงเทพมหานครหมายเลข1555นะครับ1555หรือจะแจ้งผ่านระบบสำนักงานเขตในพื้นที่นั้นๆได้เลยครับ
0: แน่นอนนะคะคนที่แจ้งเบาะแสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอาจจะไม่ได้หวังว่าเราจะได้ค่าปรับหรอกแต่หวังว่าเรื่องนี้มันจะได้รับการแก้ไขคุณผู้ชมหลายคนที่คอมเมนต์เข้ามาก็บอกว่าโอ้ทำไมตำรวจถึงไม่รับแจ้งความไม่มีการดำเนินคดีบางท่านก็มีความเข้าใจว่ากฎหมายบางทีเนี่ยมันอ่อนแล้วก็การกำหนดโทษอาจจะไม่ได้สูงมากนักทำให้คนที่ถูกดำเนินคดีการจับกุมต่างๆไม่เกรงกลัวกับเจ้าหน้าที่ไม่เกรงกลัวแม้กระทั่งถูกถ่ายคลิปอ่ะคนถ่ายคลิปก็ตะโกนต่อว่าไปคนทิ้งก็ตั้งหน้าตั้งตาทิ้งไปโดยไม่ได้สนใจเลยว่าเหตุการณ์นี้ใครจะเห็นบ้าง
1: ช่วยกันสอดส่องนะครับนอกจากจะทำให้บ้านเมืองมันเป็นระเบียบแล้วก็ยังได้ส่วนแบ่งจากค่าปรับด้วย
0: ค่ะคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมตำรวจไม่ทำหน้าที่เลยเอาจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจก็จะมีทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่บางคนก็ทำไม่ได้เพราะว่ามีเงื่อนไขแต่ตำรวจที่สภ.บางระมุมแห่งนี้ค่ะเขามีการให้สายลับปลอมตัวเป็นพระทำหน้าที่ไปล่อซื้อยาเสพติดจากพระลูกวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในอำเภอนาเกลือจังหวัดชลบุรีนะคะเข้าไปเนี่ยทำการล่อซื้อไปจับกุมถึงในกุฏิเลยค่ะได้ทั้งเด็กวัดแล้วก็ได้ทั้งของกลางอีกด้วยค่ะตำรวจสภ.บางละมุงนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.บางละมุงลงพื้นที่ปิดล้อมโดยรอบกุฏิวัดวัดดังแห่งหนึ่งนะคะย่านถนนนาเกลือตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะวิ่งเข้าไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเพื่อเข้าไปจับกุมคนที่ชื่อว่าหลวงพี่มอสหรือว่านายวีรพัฒน์และในกุฏิพอเข้าไปก็พบมีเด็กวัดอีกหนึ่งคนขณะเดียวกันตรวจค้นแล้วพบของกลางเป็นเคตามีนชนิดเกล็ดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกจำนวน1ถุงเคตามีนชนิดเกล็ดสีขาวขุ่นรวมถึงเงินสดที่ใช้ในการล่อซื้ออีก300บาทการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากว่ามีประชาชนเขาร้องเรียนค่ะว่าพระในวัดแห่งนี้มีพฤติการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดกระทั่งมาสืบได้ว่าเป็นพระที่ชื่อว่าหลวงพี่มอสคนนี้นั่นเองพฤติการก็คือจำหน่ายยาเสพติดค่ะที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือว่าเคตามีนนะคะส่งของให้กับลูกค้าทีนี้ตำรวจก็เลยตัดสินใจว่างั้นต้องวางแผนล่อซื้อแล้วจะได้จับได้ทั้งของกลางแล้วก็มีหลักฐานที่ครบถ้วนชัดเจนก็เลยให้สายลับปลอมตัวเป็นพระค่ะสร้างความแนบเนียนแล้วก็ให้ผู้ต้องหาตายใจติดต่อขอซื้อยาเคตามีนจากหลวงพี่มอสติดต่อผ่านโซเชียลค่ะไปทาง Instagram นะคะก่อนที่จะโอนเงินจ่ายค่ายาแล้วก็นัดไปรับของกันในกุฏิภายในวัดเนี่ยแหละค่ะซึ่งกุฏิเนี่ยก็อยู่ข้างๆกับศาลาสายลับพอเข้าไปพบจ่ายเงินแล้วก็รับยาเสพติดทีนี้ส่งสัญญาณให้กับเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการจับกุมทันทีเบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวพร้อมของกลางค่ะส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ไปดูเรื่องราวที่กลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนกำมลาสัยที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเขาแจ้งความขอให้ไปตรวจสอบการตัดต้นไม้32ต้นท ทางด้านของตำรวจก็ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานแล้วก็

0: ไปตรวจกล้องวงจรปิดนะครับเป็นเส้นทางในการเคลื่อนย้ายไม้ส่วนทางด้านผอ.โรงเรียนก็เข้าชี้แจงกับสพม.กาฬสินธุ์ครับหลังจากที่คณะกรรมการสถานศึกษาส่งเรื่องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมนัดพิเศษครับเพื่อที่จะหารือกรณีต้นไม้ขนาดใหญ่ภายในโรงเรียนถูกตัดหลังจากกลุ่มศิษย์เก่านักเรียนครูผู้ปกครองเนี่ยออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับที่ประชุมเนี่ยมีมติส่งเรื่องให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ไปพิจารณาดำเนินการนะครับเนื่องจากว่าคณะกรรมการสถานศึกษาไม่มีอำนาจในการชี้ขาดความผิดหลังการประชุมกรรมการสถานศึกษาเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมพิจารณาใน2แนวทางครับก็คือการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อคณะกรรมการหรือส่งความเห็นให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์พิจารณาก่อนที่จะมีมติให้เลือกแนวทางที่2กันนะครับเนื่องจากว่าคณะกรรมการเนี่ยไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยหรือว่าชี้ขาดว่าใครผิดหรือว่าถูกประเด็นที่ต้องการให้ตรวจสอบก็คือขั้นตอนการขออนุญาตตัดต้นไม้เหตุผลในการตัดรวมไปถึงไม้ที่ถูกตัดแล้วเนี่ยถูกเอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับเพื่อให้ข้อเท็จจริงมันปรากฏแล้วก็คลายข้อสงสัยของสังคมครับ
1: คณะกรรมการทั้ง9คนที่เข้าร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ครับคืออยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับได้ชี้แจงให้กับพี่น้องชาวกาฬสินธุ์พี่น้องชาวกมลาไสยได้รับรู้ถึงเหตุผลในการตัดต้นไม้ในครั้งนี้แล้วนำชิ้นส่วนก็หมายความว่าต้นไม้กิ่งก้านสาขาไปอยู่ที่ไหน
2: ก่อนหน้านี้กลุ่มศิษย์เก่านักเรียนครูและผู้ปกครองโรงเรียนกมลาไสยเกือบร้อยคนนะคะที่รวมตัวกันภายในโรงเรียนก็ถือป้ายแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค่ะหลังจากที่พบต้นไม้ขนาดใหญ่ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติถูกตัดโดยเดิมเนี่ยเขาบอกว่าพบอยู่ที่23ต้นแต่พอตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าพื้นที่ไปตรวจสอบปรากฏว่าพบต้นไม้ที่ถูกตัดรวมทั้งสิ้น32ต้นค่ะประกอบด้วยต้นยูคาลิปตัส19ต้นกระถินนรงค์7ต้นขี้เหล็ก3ต้นมะฮอกกานี1ต้นสมอพิเภก1ต้นและอินทนิล1ต้นโดยต้นไม้ที่ถูกตัดมีอายุประมาณ30ถึง100ปีค่ะจากนี้เจ้าหน้าที่จะไปดูบริเวณที่ต้นมาขามบริเวณใกล้เคียงบ้านพักโรงเรียนอีก18ต้นนะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเขาถูกพ่นทำเครื่องหมายเอาไว้ก็สร้างความกังวลใจค่ะว่าอันเนี้ยกำลังจะวางเครื่องหมายว่าจะตัดเพิ่มหรือเปล่าโดยต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบก่อนที่จะมีการดำเนินการใดๆค่ะ
0: ขณะที่กลุ่มศิษย์เก่าก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.กมลาไสยนะครับเพื่อที่จะขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องครับรวมไปถึงตรวจสอบแล้วครับว่าการตัดไม้เนี่ยดำเนินการถูกต้องตามระเบียบแล้วก็ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่เนื่องจากพื้นที่โรงเรียนเป็นพื้นที่ราชพัสดุนะครับทางด้านตำรวจสภ.กมลาไสยพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานครับโดยนอกจากการตรวจสอบจำนวนและชนิดของต้นไม้ที่ถูกตัดแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและเส้นทางในการเคลื่อนย้ายไม้ด้วยนักข่าวของเราพยายามจะติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสยและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ครับเพื่อที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดได้เนื่องจากว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของวันหยุดราชการครับ
2: มาดูความคืบหน้าข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านในโครงการประวันดานะคะที่ตั้งอยู่บนที่ดินของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่เขาเคยเรียกร้องบอกว่าเขาอยู่บนพื้นที่ของสำนักพุทธจริงแต่ขอขยายเวลาในการย้ายออกจากพื้นที่ได้ไหมหรือว่าขอเช่าขอซื้อจากทางสำนักพุทธโดยตรงนะคะแต่ปรากฏว่ามีชาวบ้านที่ถูกฟ้องร้องแล้วก็ถูกดำเนินคดีด้วยรวมๆแล้ว24คนด้วยกันล่าสุดค่ะผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดโคราชนะคะก็มีการ การยืนยันว่าคู่กรณีที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยไม่ใช่สำนักพุทธกับชาวบ้าน

0: านนะคะแต่ว่าเป็นนายทุนที่ไปทำสัญญาเช่ากับสำนักพุทธแบบไม่ถูกต้องยังทำไม่เสร็จเลยแต่ว่าเอาที่ไปสร้างอาคารแล้วให้คนมาเช่าซื้อปรากฏว่าพอคนจ่ายเงินเช่าซื้อไปแล้วก็เข้าใจว่าได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งที่ข้อเท็จจริงที่ของวัดเป็นที่ของแผ่นดินไม่สามารถที่จะซื้อขายได้ค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนายพรพนาแสนการุณผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาที่ออกมาชี้แจงนะคะว่าการดำเนินการของสำนักพุทธเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลหลังจากข้อพิพาทเรื่องนี้ยืดเยื้อมายาวนานตั้งแต่ปี2550ซึ่งตอนนั้นศาลจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำพิพากษาให้นายปอเป็นตัวย่อนะคะว่าชื่อว่านายปอเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นนายหน้าเช่าที่ดินแล้วก็นำที่เนี่ยไปจัดสรรสร้างเป็นแฟลตเป็นบ้านพักอาศัยแล้วก็ออกจากพื้นที่พิพาทค่ะให้ชำระค่าเสียหายให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นที่ดินของวัดวิหารขาวร้างมีพื้นที่รวมประมาณ28ไร่จุดนี้อยู่ในย่านชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจใกล้กับสถานีรถไฟและหน่วยงานราชการในพื้นที่28ไร่เนี่ยทางสำนักพุทธเลยตัดสินใจแบ่งพื้นที่ประมาณ6ไร่ให้นายทุนเช่าซึ่งตอนนั้นนายปอเนี่ยเป็นนายทุนที่เข้ามาติดต่อว่าจะขอเช่าที่ดินแต่ยังไม่ทันทำสัญญากับทางสำนักพุทธเสร็จสิ้นเรียบร้อยเลยค่ะกลับไปปล่อยให้เช่าต่อแล้วก็มีการนำไปสร้างอาคารพาณิชย์สร้างที่พักอาศัยรวม4อาคารประมาณ600ห้องแล้วก็มีคนเนี่ยเข้ามาเช่าซื้อปัญหาสำคัญก็คือผู้เช่าและผู้อยู่อาศัยบางส่วนเข้าใจว่าจ่ายเงินไปให้กับนายหน้าแล้วตัวเองจะมีกรรมสิทธิ์ในห้องพักหรือว่าที่ดินแต่ว่าตามกฎหมายที่ดินของวัดไม่สามารถซื้อขายหรือว่าโอนกรรมสิทธิ์ได้นะคะผอ.สำนักพุทธยืนยันค่ะว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาและพ.ศ.จังหวัดนครราชสีมาไม่ได้เป็นคู่กรณีคู่ขัดแย้งโดยตรงกับประชาชนซึ่งเป็นผู้เช่าหรือว่าผู้อาศัยนะคะชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายเนี่ยถ้าจะฟ้องร้องดำเนินคดีต้องไปดำเนินคดีกับบุคคลที่ขายหรือว่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ค่ะ
1: นายปอปาเนี่ยมาขอเช่าที่วัดร้างก็คือวัดวิหารขาวร้างนะครับจำนวนเนื้อที่ประมาณ6ไร่แล้วก็จะทำเป็นประวันดาคอมเพก
2: ครับ
1: แล้วก็มาทำผิดเงื่อนไขในสมัยนั้นสัญญามันอะไรมันยังไม่เกิดเลยแล้วทีนี้นายปอปาก็นำไปสร้เอาที่ดินนะครับไปสร้างอาคารพาณิชย์สร้างที่อยู่อาศัยจำนวน4อาคารประมาณ600ห้องแล้วก็ประกาศหาคนมาเช่าซึ่งสัญญาระหว่างนายปอปาซึ่งเป็นจำเลยซึ่งเป็นผู้เช่าแล้วก็ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ได้มีสัญญาเลยก็คือแล้วทีนี้ชาวบ้านนะครับก็พากันมาเช่าโดยมีความเข้าใจว่าที่พอได้จ่ายครบจะมีกรรมสิทธิ์ในห้องในที่ดินแปลงนี้ซึ่งมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสมบัติของวัดนะครับเป็นสมบัติของชาติ
3: ส่วนแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ในอนาคตนะครับถ้าสามารถได้รับที่ดินคืนทั้งหมดอาคารเดิมเนี่ยอาจจะต้องมีการรื้อถอนครับเนื่องจากว่าได้รับแจ้งผลการตรวจสอบความมั่นคงของอาคารพบว่าอาคารมีสภาพที่ไม่มั่นคงแข็งแรงครับเนื่องจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้างหลังจากนั้นจะพิจารณาแนวทางในการจัดประโยชน์เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เช่าหรือว่าผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามาดำเนินการตามระเบียบและเงื่อนไขของทางราชการนะครับ
0: ก่อนหน้านี้ชาวบ้านในโครงการประวันดาเนี่ยเข้าไปขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งสภาทนายความเองก็รับปากค่ะว่าจะมีการรวบรวมรายชื่อคนที่ได้รับผลกระทบไปยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนครราชสีมาในวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อขอให้มีการพิจารณาแนวทางไกล่เกลี่ยเบื้องต้นเนี่ยชาวบ้านเขาเสนอขอทางออกมี2แนวทางด้วยกันแนวทางแรกก็คือขอทำสัญญาเช่าพื้นที่โดยตรงกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่ออยู่อาศัยอย่างถูกต้องได้หรือไม่ถ้าไม่ได้เขาขอเป็นแนวทางที่2ก็คือถ้าไม่ได้ขอให้ขยายเวลาการย้ายออกจากเดิมที่กำหนดไว้ช่วงตุลาคมขอขยับไปถึงสักสิ้นปีได้ไหมเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยู่มาหลาย10ปีข้าวของก็เยอะรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่วันที่2ของเหตุการณ์เพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะจนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่

0: ยังคงต้องฉีดน้ำเลี้ยงพื้นที่เอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ไฟกลับมาปะทุซ้ำเนื่องจากว่าโครงสร้างที่ยุบและตอนนี้ถือว่ายังมีความสุ่มเสี่ยงอยู่นะคะ
1: ซึ่งจากความเสียหาย 100% นะครับก็เลยทำให้เป็นเรื่องยากที่จะเข้าไปไล่ดับไฟให้สนิททีละจุดครับและเบื้องต้นยังมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงใช้น้ำฉีดด้านในแล้วก็ด้านนอกอาคารศูนย์การค้าครองถมเซ็นเตอร์เพื่อที่จะลดอุณหภูมิความร้อนควบคู่ไปกับการใช้รถแบ็คโฮเคลียร์ซากอาคารภายในนะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเข้าไปยังจุดฐานไฟแล้วก็ใช้ฉีดน้ำเนี่ยฉีดไปเพื่อที่จะลดความร้อนแล้วก็ให้อุณหภูมิเนี่ยกลับเข้าสู่ปกติได้นะครับหลังจากที่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยไปพบกลุ่มควันที่ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งครับที่บริเวณอาคารด้านข้างศูนย์การค้าครองถมเซ็นเตอร์ก็เลยทำให้ต้องฉีดน้ำควบคุมกลุ่มควันที่ลุกลามเนี่ยใช้เวลานานกว่า30นาทีจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับระหว่างนั้นก็มีการใช้โดรนบินตรวจจับความร้อนภายในพื้นที่แล้วก็พบว่าอุณหภูมิเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: และดูจากภาพมุมสูงนะคะก็จะเห็นว่าไฟไหม้ด้านในเนี่ยทั้งหมดเลยค่ะหลังอาคารยุบตัวลงมาก็มากดทับเชื้อเพลิงด้านล่างก็เลยทำให้การดับไฟเนี่ยทำได้ยากเข้าไปใหญ่เจ้าหน้าที่วางหัวฉีดมอเตอร์นะคะมอนิเตอร์คือวางหัวฉีดมอนิเตอร์เนี่ยในจุดต่างๆเพื่อที่จะติดตามแล้วก็วางอุปกรณ์พ่นน้ำแรงดันสูงในการดับเพลิงระยะไกลค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบเป็นระยะด้วยซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าขณะนี้โครงสร้างและตัวอาคารได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ 100% ค่ะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่าอาคารบางส่วนเกิดการยุบตัวขณะที่โครงเหล็กที่ถูกความร้อนเนี่ยก็คดงอบิดตัวจนเสียรูปค่ะส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอุปสรรคแล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าพื้นที่มากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ก็โครงสร้างเป็นโครงสร้างเหล็กถูกไหมอย่างเมื่อโครงสร้างเหล็กเนี่ยเวลาโดนไฟแรงๆเนี่ยมันมีโอกาสอ่อนตัวได้อย่างเมื่อคืนเนี่ยพอไฟแรงโครงสร้างเหล็กก็มีการทรุดตัวลงแต่ว่าตอนนี้พอไฟดับแล้วเนี่ยความเสี่ยงก็ลดลงเพราะว่าไอ้เหล็กมันก็จะมีความกำลังกลับคืนมาระดับนึงนะดังนั้นคงต้องเข้าดูความปลอดภัยเป็นหลักเช้านี้ก็มีการวิเคราะห์ว่าจะเอาเครื่องดับเพลิงเข้าทางช่องทางไหนให้ปลอดภัยที่สุดและเข้าไปถึงจุดที่ยังมีความร้อนอยู่ก็คงต้องประเมินสถานการณ์อีกทีหนึ่งว่าโครงสร้างก็มีความเสี่ยงอยู่ที่อาจจะมีการยุบตัวแต่ว่าดูรูปแบบแล้วมันจะยุบตัวเข้าไปด้านในไม่ได้ยุบตัวออกมาด้านนอกก็ทำให้อาจจะไม่ได้มีผลกระทบกับโครงการด้านนอกครับ
1: ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้ประกาศเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยมีการจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมีการปลดล็อกระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการคลังเพื่อที่จะเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบครับซึ่งจากรายงานสรุปสถานการณ์ความเสียหายไฟไหม้ศูนย์การค้าซึ่งเป็นอาคาร3ชั้นและแล้วก็ลุกลามไปยังตึกแถว4ชั้นจำนวน2คูหาเสียหายทั้งหมดครับพบว่ามีร้านค้าเสียหายไปรวม300ล้านค้ามีผู้ประกอบธุรกิจจริงประมาณ100ล้านค้าเพลิงยังได้ลุกลามไปยังพื้นที่เช่าสำหรับเก็บสินค้าด้วยรวมไปถึงพื้นที่ลานจอดรถ2ชั้นแล้วก็ที่ชั้นดาดฟ้าครับโดยมียอดผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น11คนสำหรับสาเหตุและจุดต้นเพลิงนะครับเจ้าหน้าที่ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดจะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานนำไปตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับ
0: อีกส่วนหนึ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วเร่งแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องของ PM 2.5 ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมกทม.นำอุปกรณ์ไปตรวจวัดคุณภาพอากาศนะคะโดยทางผู้ว่ากทม.ยืนยันว่าไม่พบค่าก๊าซหรือว่าสารพิษจากการเผาไหม้แต่ปัญหาก็คือ PM 2.5 พุ่งสูงค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยวัดได้ 636.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าสูงกว่ามาตรฐานถึง17เท่าค่ะ
2: แล้วตัวสารพิษเลยอ่ะ
3: สารพิษตรงถ้าเป็นบริเวณนี้อ่ะค่ะแล้วก็ตรงฝั่งหน้าของผมเซ็นเตอร์ค่ะค่ายังไม่ขึ้น
2: นะสารพิษ
3: ค่าปกติอยู่แต่ว่าจะมีฝุ่นเยอะ
2: เป็นตัวฝุ่นอะไรบ้าง
4: ฝุ่น
2: โอ้ขึ้นมือเยอะเว้ย
4: PM 2.5 นะครับขึ้นอยู่630
2: โอ้โห
4: เลยนะ
2: อันนี้แดงเถือกเลยนะ
4: แดงเลยครับผม
2: โอเค
5: 2.5
4: ซึ่งค่ามาตรฐานอยู่ที่ 37.5 แต่นี่ขึ้นมาถึง
2: 600กว่า
4: 600กว่า
2: ในบริเวณนี้นะ
4: บริเวณนี้ครับบริเวณจุดเกิดเหตุ
2: โอเค
4: ครับผม
1: ทางสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็เลยแนะนำคนในพื้นที่นะครับขอให้สวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 หรือว่าหน้ากากอนามัยมาตรฐานครับขอให้ปิดประตูหน้าต่างเพื่อที่จะป้องกันควันแล้วก็กลิ่นไหม้สะสมนะครับส่วนโรงพยาบาลกลางซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุราวๆ450เมตรนะครับนายแพทย์อดิศรวิตตังกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางยืนยันแหละครับว่าจนถึงขณะนี้ยังให้บริการปกตินะครับเพราะว่าไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่อาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของการปิดการจราจรครับส่วนเรื่องคุณภาพอากาศก็มีการเตรียมรับมือนะครับปิดประตูหน้าต่างแล้วก็กำชับผู้ป่วยและบุคลากรให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับ
0: ส่วนการช่วยเหลือเยียวยานะคะเมื่อวานนี้ก็มีเจ้าของธุรกิจร้านค้าที่อยู่ในคลองถมเซ็นเตอร์ที่เขาเดินทางไปสำรวจความเสียหายค่ะแต่เนื่องจากว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เลยยังไม่อนุญาตให้เข้าไปในบางพื้นที่บางคนเนี่ยบอกเลยนะคะว่าไฟไหม้ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทำให้หมดเนื้อหมดตัวการไปยื่นเรื่องลงทะเบียนขอความช่วยเหลือตอนนี้เนี่ยมีคนที่ไปยื่นเรื่องแล้วประมาณ170คนด้วยกันตอนที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปก็ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการค่ะแน่นอนที่ผ่านมาเนี่ยการค้าขายก็ค่อนข้างซบเซาแล้วพอเกิดไฟไหม้ครั้งนี้ผู้ประกอบการยอมรับกับนายกรัฐมนตรีนะคะว่าอาจไม่มีการสร้างคลองถมอีกต่อไปแล้วค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายและติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าของโครงการคลองถมเซ็นเตอร์ร่วมลงพื้นที่ด้วยหลังติดตามสถานการณ์นะคะนายกรัฐมนตรีก็พบว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างที่คุณอนุชาบอกไปค่ะควันและคุณภาพอากาศที่ตอนนี้ต้องเร่งแก้ปัญหาส่วนตอนนี้มีรายงานบอกว่ามีคนฉวยโอกาสเข้าไปขโมยของภายในร้านในช่วงเช้ามืดเมื่อวานนะคะนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้ตำรวจจัดกำลังดูแลสินค้าของผู้ประกอบการที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ฝากเตือนค่ะสำหรับใครที่คิดจะซ้ำเติมคนที่เดือดร้อนนายกบอกว่าหากตรวจพบหรือจับกุมได้จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็ลงโทษขั้นสูงสุดอีกด้วยค่ะ
1: เรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับนายกบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งประสานกับบริษัทประกันภัยให้เข้ามาดำเนินการชดเชยความเสียหายโดยเร็วครับโดยเฉพาะอาคารที่มีประกันภัยคุ้มครองอยู่แล้วแล้วก็ยังมีแนวทางให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบรรเทาภัยพิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับแล้วก็มีการให้กำลังใจกับเจ้าของโครงการนะครับที่เขาบอกว่าถึงขั้นเปรยว่าคงจะไม่มีคลองถมอีกแล้วเพราะว่าเกิดไฟไหม้ใหญ่แล้วก็อาคารเนี่ยมันยุบตัวไปแต่ว่าสุดท้ายก็คงต้องขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของตลาดและเจ้าของกิจการจะตัดสินใจอย่างไรต่อไปนะครับสำหรับการตั้งข้อสังเกตเรื่องของข่าวลือการวางเพลิงเพื่อที่จะไล่ที่นะครับนายกอนุทินเนี่ยยืนยันบอกว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของทรัพย์สินพระมหาส่วนพระมหากษัตริย์นะครับจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำเช่นนั้นแล้วก็อยากจะให้ทุกฝ่ายอย่าไปตั้งสมมติฐานที่มันจะบั่นทอนจิตใจของผู้ประสบภัยครับ
6: ให้กำลังใจเขาไว้ก่อนเนี่ยเจ้าของอยู่เนี่ยข้างหลังเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะท้ออยู่แต่ว่าเดี๋ยวก็ดูให้กำลังใจว่าอย่างน้อยมันก็เป็นที่ที่คนที่เป็นแบบคนชาวบ้านทั่วๆไปนะเขาก็มาจับจ่ายใช้สอยซื้อของที่แบบเขาสบายใจที่จะซื้อแล้วได้เลยไม่ต้องสั่งออนไลน์ราคาก็ดีคุณภาพก็ใช้ได้นะเดี๋ยวก็ค่อยๆให้กำลังใจเขาไปทราบมาว่ามันเป็นที่ของทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้นตรงอาคารต่างๆก็มีประกันพวกโครงสร้างเอาไว้เพราะฉะนั้นไอ้ความเสียหายของผู้ประกอบการก็คงมีการชดเชยจากการประกันนะครับเดี๋ยวก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะคิดยังไงต่อไป
0: ทีนี้ก็ต้องไปพูดคุยกับคนที่เป็นผู้ประกอบการนะคะอย่างท่านนี้เนี่ยเป็นผู้ประกอบการร้านขายผ้าใบค่ะเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับความเสียหายนะคะเปิดร้านอยู่ในคลองถมเซ็นเตอร์มานานกว่า10ปีแล้วค่ะเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่เหลืออะไรเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้วางแผนชีวิตอะไร

0: ใจด้วยว่าหลังจากนี้จะทำอะไรต่อไปค่ะ
1: ก็เยอะอยู่นะคะพี่ก็ประเมินก็ถือว่าไม่เท่าไหร่หรอกประมาณหลักหมื่นอะ 4-5 หมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่
2: อันนั้นเป็นทุน
1: ใช่ทุนที่เราลงไปค่ะ
2: เป็นไงบ้างที่ผ่าน

0: ลงทะเบียนเดินทางเข้าไปลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับความช่วยเหลือแล้วก็เยียวยานะครับซึ่งทางสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขาเปิดศูนย์รับเรื่องภายในวัดพระพิเรนครับล่าสุดมีผู้ประกอบการไปลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วจำนวน170รายจากทั้งหมดที่มีอยู่กว่า300รายนะครับหลังจากนั้นทางสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็จะรวบรวมแล้วก็พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์โดยเร็วที่สุดครับสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้นะครับสามารถที่จะไปแจ้งข้อมูลความเสียหายแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือที่ศูนย์รับลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนได้ทุกวันเลยนะครับไม่เว้นวันหยุดก็ไปกันได้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง18นาฬิกาครับ
1: พาคุณผู้ชมไปติดตามประเด็นทางการเมืองกันบ้างนะคะไปดูที่เวทีเสวนาเวทีผู้นำฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ค่ะที่เขามีการพูดคุยกันในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นนอกจากจะมีความเห็นที่สะท้อนถึงการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระแล้วนะคะการทำหน้าที่ของกกต.ก็ถือว่าเป็นปัจจัยไฮไลท์สำคัญภายในงานที่สำคัญก็อยู่ที่การเปิดข้อมูลเรื่องของการหัวสวเพิ่มเติมโดยทางสสภริษฐ์และกลุ่มไอลอนะคะ
0: ข้อมูลใหม่ที่สสภริษฐ์จะนำออกมาเปิดเผยก็คือลิสต์รายชื่อ40สวนะครับที่อ้างว่ากลุ่มนี้เนี่ยไปพบสัญญาณโทรศัพท์มือถือในช่วงการรวมตัวกันที่โรงแรมพูแมนนะครับขณะที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ก็ชี้ว่ามีพยานในระดับเทียร์1นะครับที่พร้อมจะเปิดเผยข้อมูลในชั้นศาลอีกครับหนึ่งในข้อมูลที่นายภริษฐ์วัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอ้างว่าได้รับมาก็คือพิกัดโทรศัพท์ของสว40คนนะครับที่ปรากฏพิกัดอยู่ในบริเวณโรงแรมพูแมนเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567ซึ่ง40รายชื่อนี้นะครับอยู่ใน229คนที่คณะกรรมการชุดที่26สั่งฟ้องนี่เป็นหลักฐานที่น่าจะอยู่ในมือของกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วคุณภริษฐ์บอกแบบนี้แล้วเมื่อเอาจิ๊กซอแต่ละชิ้นมารวมกันเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้แหละครับว่ากระบวนการโกงสว.เนี่ยมันมีอยู่จริงหรือไม่และถ้าหน่วยงานมีหลักฐานนี้อยู่ในมือคุณภริษฐ์ก็เชื่อว่าหลักฐานเนี่ยมันน่าจะเพียงพอที่จะทำให้กกต.ตัดสินใจสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาไปที่ศาลฎีกาครับ
2: เฉพาะสว.ที่มีข้อมูลปรากฏว่าสัญญาณโทรศัพท์ของเขาเนี่ยบ่งบอกว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ในบริเวณพูแมนในวันที่21กรกฎาคมปี69นี่แหละครับสว40คนคงไม่ต้องอ่านทุกชื่อนะครับแต่พูดได้ว่าไปตรวจสอบแล้วทั้ง40ชื่อที่ปรากฏอยู่นั้นอยู่ใน229คนที่อนุชุดที่16เสนอให้สั่งฟ้องเราไม่รู้หรอกว่ามีสวอีกกี่คนอยู่ที่ภูแมนบ้างวันนั้นเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่อาจจะมีการโทรเข้าโทรออกในระหว่างอยู่ที่สถานที่ไม่ใช่ทุกคนที่อาจจะมีการรวบรวมข้อมูลเราไม่รู้บอกว่ามีนักการเมืองคนไหนที่อยู่ที่วันนั้นบ้างจากข้อมูลตรงนี้ที่อาจจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเฉพาะในฝั่งสว.ผมแค่จะบอกว่าอันนี้คือประเภทของหลักฐานที่น่าจะอยู่ในมือกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
1: อีกข้อมูลที่เปิดเผยโดยนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนนะคะเขามีการขยายความสัมพันธ์ระหว่างสว.อุทัยธานีกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะทั้งสัมพันธ์ส่วนตัวจากประวัติการโทรศัพท์และข้อมูลที่ปรากฏมีทั้งกรณีการจัดทำโพยการแลกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะสว.ในจังหวัดอุทัยธานีมีข้อมูลว่าเคยไปอยู่ในสถานที่จัดทำโพยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนจะถึงการเลือกสว.ระดับประเทศนอกจากนี้ยังมีข้อมูลปรากฏว่าหลังจากการประชุมจัดทำโพยมีการแจกเงินสดให้ผู้ที่เข้าร่วมคนละ 20,000 บาทพร้อมแจ้งว่าหากผลคะแนนเป็นไปตามโพยจะได้รับเพิ่มอีก 80,000บาทและหากสามารถทำให้มีผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสว.เกิน120คนจะได้รับอีกคนละ100,000บาท
0: ส่วนนายยิ่งชีพอัชชานนท์นะครับผู้อำนวยการไอลอก็ย้ำข้อมูลที่มีในมือเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีอยู่ราวๆ 5,000 ถึง 6,000 หน้านะฮะข้อมูลที่เปิดออกไป

0: ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแค่ 5% ของข้อมูลทั้งหมดเท่านั้นเองส่วนพยานเนี่ยคุณเป๋าไอลอบอกว่ามีอยู่อีกหลายร้อยปากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ในระดับเทียร์2แล้วก็เทียร์3เท่านั้นส่วนระดับเทียร์1คุณเป๋าใช้คำว่าแบบ10เต็ม10นะยังไม่ได้เปิดข้อมูลนี้นะครับแต่ว่าจำนวนนี้นะครับในระดับเทียร์1เนี่ยเขาพร้อมที่จะไปให้การในชั้นศาลและหลังจากนี้นะครับถ้าเรียบเรียงข้อมูลอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทยอยเปิดต่อสาธารณชนอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ส่วนที่ทุกท่านพอจะทราบเพราะเราเปิดไปแล้วเนี่ยนิดเดียว
2: โอ้นั่นคือนิดเดียวของ 5,000
1: นิดเดียวใช่ประมาณไม่รู้ 5%
2: โอ้ 5% เท่านั้นเองเหรอ
1: ครับครับพยานเนี่ยมีหลายร้อยปากนะครับพยานระดับเทียร์1เนี่ย10เต็ม10เนี่ยยังไม่ได้เปิดเลย
2: โอ้
1: แล้วเขาก็ไม่มาด้วยไม่รู้ผมก็ถามคุณผลิตว่า
2: เชิญมาหน่อยดิ
1: แต่ไม่รู้เขาไม่มาหรือเพราะอะไรไม่รู้เขาส่วนหนึ่งเขาก็คงกลัวความปลอดภัยของตัวเองนะครับเขาก็ไม่อยากมาพูดเขาก็พร้อมไม่ให้การในชั้นศาลแต่เอาเป็นว่าที่เราเห็นพยานหลายท่านเนี่ยยังเป็นเทียร์2เทียร์3
3: ส่วนอีกวงที่ได้รับความสนใจก็คือวงเสวนาของผู้นำและอดีตผู้นำฝ่ายค้านนะคะทั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินายชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะแล้วก็มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายแพทย์ชลน่านสีแก้วค่ะตัวของหัวหน้าเท้งนายณัฐพงษ์ก็พุ่งเป้าไปที่ระบอบสีน้ำเงินที่กินรวบประเทศแล้วก็สิ่งที่สะท้อนได้ชัดเจนที่สุดคือองค์กรอิสระที่มาจากการแต่งตั้งของสว.ซึ่งมีที่มาจากการจัดตั้งหรือการโกงค่ะ
4: ไอ้สิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่เนี่ยจะเอาผิดนะครับกับคนที่อยู่ในขบวนการโกงสว.เนี่ยมันยากเหลือเกินมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าก็คนที่เลือกกกต.ชุดนี้ชุดใหญ่นะครับซึ่ง4ใน7คนเนี่ยนะครับถูกเลือกมาจากสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันที่ก็อยู่ในสำนวนนะครับหลายๆคนก็อยู่ในสำนวนที่กำลังถูกส่งฟ้องอยู่นะครับเราจะคาดหวังได้อย่างไรที่จะทำให้คนที่กำลังจะใช้อำนาจนะครับเพื่อที่จะบอกเฮ้ยมันมีมูลนะครับมันเชื่อได้ว่ามันมีการโกงสว.เป็นคนที่ถูกเลือกเข้ามานะครับจากคนที่กำลังถูกกล่าวหานะมันก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนตรงๆนะครับหลายๆคนก็บอกว่าโอ้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
0: ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็แสดงความกังวลต่อสถานการณ์บ้านเมืองและระบบการเมืองในปัจจุบันนะครับด้วยเหตุของการนำกลไกตรวจสอบเนี่ยไปอยู่นอกสภาหรือที่เรียกว่าองค์กรอิสระครับซึ่งกำลังทำหน้าที่อย่างไม่เป็นกลางแล้วก็สร้างเครือข่ายจนได้เห็นปรากฏการณ์ของกระบวนการยุติธรรมที่ส่งผลต่อการตรวจสอบพร้อมกับย้ำถึงข้อสังเกตนะครับว่าพรรคการเมืองเนี่ยกำลังยึดวุฒิสภาก่อนที่วุฒิสภาจะพิจารณาบุคคลไปอยู่ในองค์กรอิสระซึ่งกระบวนการเหล่านี้ถือว่าเป็นการสมคบเพื่อที่จะล้มล้างการปกครองหรือไม่ครับ
5: วุฒิสภาก็ไม่ได้เป็นกลางหรือในเริ่มต้นอาจจะเป็นกลางทำไปทำมาก็ไม่เป็นกลางแล้วก็ไปเริ่มสร้างเครือข่ายอำนาจวันนี้ที่น่ากลัวก็คือมันไปไกลจนถึงเราเห็นปรากฏการณ์หลายอย่างในตัวระบบกระบวนการยุติธรรมเองด้วยซึ่งหมายความว่าการตรวจสอบเนี่ยยากมากเมื่อวานนี้ผมก็เลยพูดเป็นเหตุการณ์สมมุติว่าถ้าพรรคการเมืองไปยึดวุฒิสภาเข้ามาเป็นรัฐบาลด้วยแล้ววุฒิสภาก็ส่งคนไปอยู่ในองค์กรอิสระเนี่ยแล้วก็แปลว่ารัฐบาลทำผิดองค์กรอิสระก็ไม่ตรวจสอบจะตรวจสอบองค์กรอิสระก็ไม่ได้มันกลายเป็นเหมือนกับใช้สิทธิเสรีภาพสมคบกันล้มล้างการปกครองหรือไม่นี่ผมพูดเป็นตุ๊กตาเป็นเหตุสมมุติผมก็เลยไม่ทราบว่าทำไมคุณสุภชัยใจสมุทรจึงต้องมาตอบผมไปกินอะไรมาไม่ทราบนะครับช่วยให้ท้องท่านเย็นหน่อยก็ดี
3: ทางด้านของนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนะคะก็บอกว่าข้อที่กังวลมากที่สุดก็คือหากไม่ทำให้ระบบตรวจสอบถ่วงดุลให้กลไกเข้าสู่อำนาจรัฐการใช้อำนาจรัฐการตรวจสอบอำนาจรัฐเป็นไปตามตัวบทกฎหมายอาจไม่มีระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก่อนที่จะชี้ว่าระบบการตรวจสอบทุกอย่างอยู่ที่ตัวบทกฎหมายสุดท้ายตัดสินด้วยกระบวนการยุติธรรมข้อเสนอที่ทุกคนบอกว่าต้องไปจบที่ศาล นก็มองว่าเช่นเดียวกับกกต.นะคะที่มีหน้าที่ในการไปหาเหตุอันควรเชื่อได้ว่าและหลักฐานอัน

0: ควรเชื่อได้ว่าแต่สิ่งที่ปรากฏในบ้านเมืองขณะนี้จะเพียงพอหรือไม่กับคำว่าอันควรและวินยูชนพึงคิดได้ค่ะ
1: ก็ไปสอดคล้องกับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับที่กังวลต่อกลไกการตรวจสอบทวงดุลโดยเฉพาะองค์กรอิสระที่เชื่อว่าจะมาจัดการการใช้อำนาจช่อฉนแต่กลับใช้อำนาจช่อฉนซะเองจนเกิดคำถามว่าจะตรวจสอบอย่างไรนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะมีกลไกแต่ว่ามันก็ยากซะเหลือเกินนะครับขณะเดียวกันนายชัยธวัฒน์ยังชี้ว่าคดีหัวสวเนี่ยถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยเห็นว่าจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เร็วที่สุดและไม่ใช่แค่นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะต้องตรวจสอบกลไกการใช้อำนาจกับทุกคนและทุกองค์กรที่มีอำนาจนะครับทั้งนักการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและผู้ที่มีอำนาจที่อยู่หลังม่านด้วยครับถ้าไปเช็คจากเสียงจากปฏิกิริยาของผู้ที่เข้าร่วมงานเสวนาเวทีผู้นำฝ่ายค้านเมื่อวานนี้นะครับอาจจะไม่เชื่อมั่นสักเท่าไหร่ว่ากกต.เนี่ยจะพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.เป็นไปตามกรอบเวลา14กันยายนนะครับแต่ล่าสุดครับมีคำยืนยันของหนึ่งในกรรมการการเลือกตั้งนายณรงค์รักร้อยนายณรงค์เนี่ยออกไปย้ำบอกว่า14กันยายนเนี่ยจะมีมติชี้ขาดแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้รู้สึกกดดันในการทำหน้าที่นะครับ
0: แต่วิวาทะที่มีการพูดกันไปมาในหลายๆครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ทำให้มีปฏิกิริยาจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะตัวของนายกมีการแชร์ถึง2โพสต์ด้วยกันนะคะมีเนื้อหาไปเชื่อมโยงถึงตัวของสส.ภริษฐ์ วัชรศิลป์จนทำให้สส.วิโรจน์ ลักขณาอดิสรเนี่ยค่ะต้องออกมาโพสต์ตอบโต้ค่ะโพสต์นี้ล่ะค่ะของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะจริงๆแล้วเป็นข้อความสั้นๆถ้าแปลเป็นไทยก็คือเหล็กไม่ละลายแต่ไอศกรีมละลายค่ะแล้วก็โพสต์เป็นผู้ใช้ Facebook 2บัญชีนะคะก็คือมีการแชร์2บัญชีด้วยกันบัญชีแรกก็คือบัญชีของนายภริษฐ์ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านโดยโพสต์ของผู้ใช้ชื่อบัญชีกวีเหลวไหลแท้เขียนตอนหนึ่งนะคะว่านภินทร นักการเมืองโปรไฟล์ธรรมดาแทบจะไม่มีใครรู้จักกลับมาสร้างชื่อเสียงขึ้นมาในช่วงชั่วข้ามคืนหลังจากสยบภริษฐ์ไอติมนักการเมืองดาวรุ่งผู้โด่งดังด้านฝีปากลงได้แบบไม่น่าเชื่อค่ะ
1: นี่เป็นบัญชีแรกที่นายกเนี่ยแชร์มานะครับของกวีเหลวไหลส่วนอีกหนึ่งบัญชีก็คือบัญชีที่ใช้ชื่อว่าอเนกจงเสถียรนะครับที่มีข้อความระบุว่าสรุปให้ว่าเหตุใดไอติมจึงแพ้น็อกณภินทรกลางรายการนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นครับคุณผู้ชม28สิงหาคมเนี่ยนายณภินทรศรีสันพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแถลงชี้แจงกรณีที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.นะครับและในขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ไม่ได้ไปตอบกระทู้สดในสภาของคุณภริษฐ์ วัชรศิลป์ด้วยนะครับ
0: และที่น่าจะเกี่ยวข้องกับโพสต์ของนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือโพสต์ของคนนี้ค่ะคุณวิโรจน์ ลักขณาอดิสรนะคะมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เป็นภาษาอังกฤษเป็นประโยคสั้นๆอีกเช่นเดียวกันนะคะ Iron Rust Ice Cream Doesn't นะคะซึ่งแปลว่าเหล็กขึ้นสนิมแต่ไอศกรีมไม่ขึ้นสนิมฟังแล้วน่าจะมีความเชื่อมโยงกันนะคะขณะที่การพิจารณาคดีหัวสว.ล่าสุดนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งก็ออกมาย้ำนะคะว่ากกต.จะมีมติส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาหรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้ค่ะแล้วก็ย้ำว่าตลอดระยะเวลา3เดือนได้พิจารณามาโดยตลอดอาจจะมีบางสัปดาห์ที่ไม่ได้ประชุมเนื่องจากมีภารกิจอื่นแต่ก็เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่28สิงหาคมแม้จะมีข้อมูลเพิ่มเติมบางประเด็นที่ต้องสอบถามแต่ว่านายณรงค์ก็ย้ำนะคะว่าเป็นสิทธิ์ของกลุ่มภาคประชาชนหรือว่าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรค่ะที่จะออกมาเคลื่อนไหวได้โดยกกต.ไม่จำเป็นที่จะต้องมอนิเตอร์แต่ก็ย้ำว่ากกต.ทำหน้าที่ตามกฎหมายค่ะตามระเบียบแบบแผนที่มีกฎหมายรองรับอยู่ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ภายใต้การกดดันอะไรหรือเปล่าตัวของคุณณรงค์ก็บอกนะคะว่าไม่เคยมีอะไรกดดันขอให้มั่นใจกกต.ทั้ง7คนค่ะ
1: ไปดูแนวทางในการพิจารณาลงมติในคดีหัวสวของ

0: กต.นะครับคุณผู้ชมอาจจะสรุปออกมาได้ใน3แนวทางด้วยกันแนวทางที่1แนวทางแรกก็คืออาจจะส่งสำนวนผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนไปยังศาลฎีกานะครับซึ่งกกต.เนี่ยก็อาจจะใช้เกณฑ์มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตแล้วก็ส่งให้ศาลฎีกาเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดความผิดนะครับส่วนแนวทางที่2ก็คือน่าจะยกคำร้องทั้งหมดไหมนะครับเป็นแนวทางที่2ซึ่งจะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนเนี่ยพ้นข้อกล่าวหาแล้วก็รอดทั้งหมดนะครับในส่วนของกกต.อาจจะเห็นว่าพยานหลักฐานเนี่ยมันยังไม่เพียงพอตามองค์ประกอบของกฎหมายนะครับ
1: ส่วนแนวทางที่3ค่ะก็คือการดำเนินคดีเฉพาะบางส่วนนะคะก็คือการเอาผิดหรือว่าส่งฟ้องเพียงบางคนเท่านั้นเป็นบุคคลระดับแกนนำหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องบางกลุ่มซึ่งหลายคนก็มองว่าถ้าเป็นกลุ่มระดับแกนนำหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีเรื่องของข้อกฎหมายที่โยงไปไม่ถึงกลุ่มนี้อาจจะรอดพ้นจากคดีค่ะ
0: เดี๋ยวรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกกต.จะเลือกแนวทางไหน1ใน3แนวทางนี้นะครับซึ่งก็จะได้ข้อยุติกันถ้าเป็นไปตามที่กกต.ยืนยันนะครับ14กันยายนนี้ครับไปดูความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้นะครับต้องบอกว่าเพียงช่วงสัปดาห์เหตุความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยแทบจะไม่เว้นวันเลยครับล่าสุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีนะครับคนร้าย5คนบุกไปที่ Global House ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในตำบลบานาแล้วก็ใช้อาวุธข่มขู่รปภ.พนักงานและประชาชนนะครับก่อนที่จะนำระเบิดไปวางและรถพ่วงข้างเอาไปจอดไว้ในโกดังก่อนที่จะเกิดการระเบิด3ครั้งแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับเมื่อเวลาประมาณ 18:45 นาทีนะครับมีกลุ่มผู้ก่อเหตุประมาณ5คนครับแต่งกายปกปิดใบหน้าเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์อีก2คันแล้วก็รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง1คันครับบรรทุกระเบิดและน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน8แกลอนซุกซ่อนไว้ในลังกระดาษมาเต็มคันรถ1คันนะครับพอไปถึงห้าง Global House บริเวณป้อมยามผู้ก่อเหตุ2คนเนี่ยก็ใช้อาวุธปืนข่มขู่ให้รปภ.ก้มหัวลงกับพื้นส่วนอีก3คนพร้อมด้วยรถจักรยานยนต์อีก1คันและจักรยานยนต์พ่วงข้างอีก1คันเนี่ยตรงไปที่ห้างแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยไปขู่ไล่พนักงานและประชาชนที่อยู่ภายในพื้นที่ให้ออกจากห้างในทันทีก่อนที่จะนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกล่องเหล็กจำนวน3ลูกเนี่ยไปวางไว้ตามจุดต่างๆภายในคลังสินค้าแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างบรรทุกระเบิดไปจอดไว้ที่ภายในบริเวณคลังสินค้านะครับก่อนที่จะขึ้นซ้อนท้ายจักรยานยนต์หลบหนีไปจากนั้นประมาณ5นาทีครับระเบิดแสวงเครื่องที่บรรจุในกล่องเหล็กจำนวน3ลูกก็เกิดระเบิดขึ้นครับส่วนระเบิดถังแก๊สที่อยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยไม่ระเบิดนะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเก็บกู้เอาไว้ได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุครับซึ่งเชื่อว่าเป็นกลุ่มชุดเดียวกันที่เข้าไปก่อเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงเทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอสายบุรีและเทศบาลตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเระในช่วงคืนวันที่23ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
1: ซึ่งที่น่าตกใจนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมสถานการณ์เนี่ยเขาได้นำ EOD ใช้หุ่นยนต์เข้าไปตรวจสอบก็คืออย่างที่คุณอนุชาบอกไปที่เขาขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างบรรทุกระเบิดไปจอดไว้ในคลังสินค้าเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วก็ไปทำลายประจุระเบิดตามขั้นตอนจนสามารถควบคุมทำลายวัตถุระเบิดได้สำเร็จนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือความสูญเสียแต่เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการเก็บกู้เฉพาะจุดนี้นานถึง2ชั่วโมงแล้วพอไปตรวจสอบเนี่ยเขาพบว่าในรถพ่วงข้างเป็นถังแก๊สที่ถูกดัดแปลงเป็นวัตถุระเบิดเนี่ยค่ะน้ำหนักประมาณ40กิโลกรัมซึ่งทางผู้สื่อข่าวระบุนะคะว่าหากอันนี้ไม่สามารถที่จะเก็บกู้ได้ทันความเสียหายจากระเบิดที่เขามีการเชื่อมต่อและนำไปจอดไว้อาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นมาได้ขณะเดียวกันค่ะที่จังหวัดปัตตานีก่อนหน้านี้ก็มีการไปพบวัตถุต้องสงสัยวางอยู่บริเวณสะพานลอยที่พื้นที่บ้านปาลัดหมู่ที่1ตำบลควนอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งจุดนี้อยู่ ่บริเวณรอยต่อระหว่างพื้นที่ปาลัดและปานาเรค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์ระเบิดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44เข้าไปตรวจสอบพื้นที่พอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาไปพบกล่องเหล็กภายในกล่องบรรจุเชื้อปะทุแล้วก็ลูกบอลแบริ่งนะคะแต่ว่าไม่พบแผงวงจรหรือระบบจุดระเบิดค่ะทำให้วัตถุดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถทำงานได้จริงจึงคาดว่าเป็นความตั้งใจว่าจะก่อกวนสร้างสถานการณ์หรืออาจต้องการสังเกตการขั้นตอนการเข้าไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าที่ผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า10คนพร้อมกับอาวุธปืนนะครับบุกเข้าไปในพื้นที่อบต.อาคารสำนักงานอบต.สาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันจุดไฟเผาภายในอาคารสำนักงานและรถขนขยะ1คันตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปด้านในนะครับนายบอรเฮงวาโอรองนายกอบต.สาคอบนบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายเพื่อที่จะรายงานจังหวัดเพื่อช่วยเหลือในการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายครับระหว่างนี้ก็จะใช้ห้องสำนักงานที่ไม่เสียหายเนี่ยทำงานไปชั่วคราวก่อนแล้วก็จะเร่งซ่อมระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะเปิดบริการในวันพรุ่งนี้ทางด้านนายรุสดีตาฮานายกอบต.สาคอบนยืนยันนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงอบต.หลายแห่งตั้งแต่คืนวันที่22สิงหาคมนะครับทางอบต.สาคอบนก็ได้มีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยครับเพิ่มกำลังรปภ.ให้มากขึ้นซึ่งวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามีรปภ.5คนแต่ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธเข้ามาข่มขู่หลังก่อเหตุไม่ได้รู้ว่าอบต.ถูกเผาก็รู้สึกเสียใจครับเพราะว่าอบต.แห่งนี้เนี่ยเคยถูกเผาไปเมื่อปี2564แล้วก็เสียหายหนักมากต้องใช้เวลากว่า2ปีในการซ่อมแซมให้กลับมาใหม่ครั้งนี้เนี่ยเสียหายไปประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ก็ต้องสร้างกลับมาใหม่เช่นเดียวกันนายกอบต.สาคอบนก็เรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับอยากจะให้เร่งหาทางยุติความรุนแรงเพราะว่าเหตุรุนแรงรอบนี้เนี่ยส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ครับโดยไม่รู้ว่าจะเกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นเมื่อไหร่ถ้าไม่หาทางยุติเนี่ยเหตุการณ์ชายแดนใต้ก็อาจจะกลับมาอยู่บนความไม่แน่นอนอีกครั้งนึงครับ
1: ตัวเลขของผู้เสียชีวิตในเนปาลและจีนยังคงขยับขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมดินถล่มครั้งใหญ่เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้เนปาลออกมาเรียกร้องค่ะให้ประชาคมโลกเนี่ยร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโลกร้อนนะคะซึ่งเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยมากแต่เนปาลกลับตกเป็นเหยื่อที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงค่ะเจ้าหน้าที่อินเดียในรัฐอุตรประเทศเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ในเนปาลได้3คนค่ะหลังจากที่กระแสน้ำพัดร่างลอยมาตามน้ำข้ามมายังฝั่งอินเดียนะคะนี่ตอกย้ำถึงความรุนแรงของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างส่วนพื้นที่ประสบภัยเจ้าหน้าที่เนปาลยังคงเดินหน้าเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องค่ะแม้ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ต้องระงับภารกิจชั่วคราวในบางจุดเนื่องจากว่ามีฝนตกแล้วก็หมอกลงแต่กลับมาเดินหน้าต่อทันทีเมื่ออากาศเอื้ออำนวยนะคะสำนักงานบริหารและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลระบุว่าได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วมากกว่า 7,500 คนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย675คนสูญหายอีกกว่า 2,400 คนส่วนข้อมูลจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเนปาลชี้ว่ามีชาวต่างชาติได้รับการช่วยเหลือแล้ว250คนแต่ว่ายังสูญหายอีก320คนค่ะ
0: ทางด้านรัฐมนตรีคลังเนปาลระบุนะครับว่าอาจจะต้องใช้งบประมาณฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ประมาณ 4-5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเป็นเพียงแค่การประเมินในเบื้องต้นเท่านั้นครับส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลระบุว่าต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคจากนานาชาติในภารกิจกู้ภัยผู้ที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์ครับและต้องการการสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูการคมนาคมและสายส่งสัญญาณต่างๆในพื้นที่ที่สะพานเสียหายรวมไปถึงการระบุอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตทั้งการตรวจ DNA และการจัดเก็บร่างผู้เสียชีวิตให้ได้เป็นระยะเวลานาน รัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลระบุด้วยนะครับว่าเนปาลเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่น้อยที่สุดประเภทหนึ่งแต่กลับเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนรุนแรงที่สุดครับจึงเรียกร้องให้ประชาคมโลกเนี่ยหันมาให้ความสนใจแล้วก็ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมไปถึงปกป้องระบบนิเวศของเทือกเขาหิมาลัยครับ

0: ขณะเดียวกันในฝั่งทิเบตซึ่งเกิดเหตุดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณจุดผ่านแดนจีหลงเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนก็อยู่ระหว่างการขุดค้นซากความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะค้นหาผู้สูญหายท่ามกลางอุปสรรคหลายอย่างค่ะทั้งเส้นทางที่ถูกตัดขาดสัญญาณสื่อสารล่มสภาพอากาศที่เป็นอันตรายในพื้นที่ที่เกิดเหตุล่าสุดสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตในทิเบตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย16คนแล้วซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่เคยรายงานออกมาส่วนผู้สูญหายยังอยู่ที่546คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ261คนจาก23ประเทศก่อนหน้านี้กระทรวงทรัพยากรน้ำระบุว่าทะเลสาบซึ่งก่อตัวขึ้นคล่อมพรมแดนเนปาลและจีนบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำสองสายหลังเกิดภัยพิบัติรอบแรกซึ่งเกรงว่าอาจจะมีน้ำทะลักลงมาที่ปลายน้ำได้อีกระรอกขณะนี้ปริมาณน้ำลดลงน้อยแล้วค่ะทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติซ้ำรอยเนี่ยก็ลดลงตามไปด้วยแต่เจ้าหน้าที่เนปาลระบุนะคะว่ายังจำเป็นต้องเฝ้าระวังจนกว่าน้ำจะระบายออกทั้งหมดขณะที่ล่าสุดหน่วยงานจัดการภัยพิบัติเนปาลประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำโพเตโกชีให้เฝ้าระวังหลังจากได้รับรายงานระดับน้ำใกล้แม่น้ำดังกล่าวเริ่มกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ส่วนในประเทศไทยของเรานะครับเช้าวันนี้เนี่ยฝนสะสมสูงสุดอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับ137มิลลิเมตรส่วนแนวโน้มฝนแต่ละภาควันนี้ก็จะมากขึ้นจากเมื่อวานนะครับและมีคำเตือนครับขอให้17จังหวัดเนี่ยตอนนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโคลนถล่มด้วยนะครับคุณนิตยาครับ
2: ใช่แล้วค่ะตอนนี้มีคำเตือน17จังหวัดต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่าวันนี้นะคะฝนแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเดิมแล้วนะคะจุดเสี่ยงอย่างที่น่านก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าวันนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อวานอีกนะคะขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะเรียกได้ว่าหลายจังหวัดอาจจะต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะก็โฟกัสจังหวัดเสี่ยงมาให้ได้รับชมกันค่ะมาดูกันเลยค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้จะพบว่าพื้นที่ภาคเหนือค่ะได้แก่เชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางตากแม่ฮ่องสอนส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานได้แก่ขอนแก่นนครราชสีมาบึงกาฬเลยหนองบัวลำพูส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคกลางนะคะได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกวันนี้เสี่ยงสูงสุดเหมือนเดิมนะคะฝนจะตกเยอะที่สุดอยู่ที่จันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ที่พังงาและจังหวัดระนองค่ะคราวนี้เรามาดูภาพเรดาร์ฝนกันหน่อยนะคะในช่วงนี้จะพบว่าสภาพอากาศล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาพบกลุ่มฝนกระจายตัวปกคลุมชัดเจนในพื้นที่ทางแถบภาคอีสานนะคะพื้นที่จะเป็นจุดสีเขียวๆนี่แหละค่ะระดับสีเขียวและแถบสีเหลืองประปรายบ่งชี้ให้เห็นว่าฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนอกจากนี้ยังมีกลุ่มฝนขนาดเล็กก่อตัวตามแนวชายฝั่งภาคใต้และภาคเหนือขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงก่อนการเดินทางในช่วง 1-3 ชั่วโมงข้างหน้าต่อจากนี้ด้วยนะคะมาดูกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงมีฝนนะคะเรดาร์ตรวจจับกลุ่มฝนเล็กน้อยกระจายตัวเป็นหย่อมๆมีทิศทางนะคะเคลื่อนมาทางด้านทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครพบกลุ่มฝนในพื้นที่ปริมณฑลถ้าเกิดว่าใครสัญจรในพื้นที่ที่มีฝนให้ระมัดระวังการขับขี่เอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะแนวโน้มของปริมาณฝนสะสมวันนี้สูงสุดที่จังหวัดนครนายกนะคะ137มิลลิเมตรนะคะจะพบว่ารองลงมาพังงา99มิลลิเมตรกาฬสินธุ์89มิลลิเมตรกาญจนบุรี80มิลลิเมตรแม่ฮ่องสอน83มิลลิเมตรลพบุรี69มิลลิเมตรค่ะซึ่งโดยสภาพอากาศรายภาควันนี้โดยรวมจะพบพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกมีฝน 70% ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะภาคกลางฝน 60% ตกหนักและภาคใต้กรุงเทพมหานครฝน 40% และยังมีความเสี่ยงฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ค่ะดังนั้นจึงพบว่าในแนวโน้มสถานการณ์แบบนี้เราก็ยังอยู่ในภาวะผลพวงจากวิกฤตสภาพอากาศแปรปรวนอยู่เหมือนกันนะคะและตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกก็ตื่นตัวโดยเฉพาะน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในแถบเทือกเขาหิมาลัยอย่างเนปาลค่ะขณะที่หากเราย้อนมองดูที่ประเทศไทยความสูญเสียที่เกิดขึ้นย้ำเตือนว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปล่าสุดองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเร่งขับเคลื่อนนโยบายปลดล็อกการแก้ปัญหาโดยขยายผลสู่ระดับจังหวัดท้องถิ่นและเยาวชนเพื่อมุ่งเป้าสู่เน็ตซีโร่ค่ะ
3: พื่อกระจายบทบาทการลดการเตือนกระจกไม่ให้จำกัดอยู่เพียงนโยบายส่วนกลางหรืออบก.ได้ผลักดันแผนการดำเนินงานเน็ตซีโร่นะคะพาสเวย์สู่พื้นที่ปกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างการประเมินคาร์บอนฟุตปรินท์ที่โปร่งใสโดยมีการทำโครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ครอบคลุมทั่วประเทศนะคะได้แก่ภาคเหนือ15จังหวัดภาคอีสานนะคะรวมถึงทางด้านของอีกหลายจังหวัดภาคกลาง17จังหวัดภาคใต้8จังหวัดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาก็มีส่วนร่วมด้วยและยกระดับชุมชนสู่เศรษฐกิจสีเขียวที่พึ่งพาตนเองได้
4: จะเห็นได้ว่าจังหวัดแทบจะทุกจังหวัดในประเทศไทยตอนนี้เริ่มมีการทำแผนเน็ตซีโร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ประเทศไทยเข้าสู่เป้าเน็ตซีโร่ในปี2050นะครับก็วันนี้ก็จะเห็นได้ว่าในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ตอนนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมว่าน่าจะมากกว่า 2,000 องค์กรแล้วนะครับที่มีการตั้งเป้าเน็ตซีโร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3: ขณะเดียวกันภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจของไทยก็ถูกปรับเปลี่ยนสู่แนวทางการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำผ่านการดึงพลังคนรุ่นใหม่ร่วมกันสร้างการตระหนักรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพราะว่าโลกร้อนเป็นวิกฤตนะคะค่อนข้างรุนแรงสำหรับคนรุ่นหลังและก็มีการประกวดคลิปสำหรับเด็กเหล่านี้ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดครั้งนี้ด้วย
5: แนวคิดที่ลดโลกร้อนก็เพราะแบบอยากให้มีต้นไม้มากขึ้นแบบโลกเป็นสีเขียวมากขึ้นครับให้สอดคล้องกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เรานำเสนอไปในคลิปครับที่เกี่ยวกับสถานที่ที่มีต้นไม้มากมายให้เห็นถึงความร่มเย็นแล้วก็ความสงบครับใช่ครับ
3: สำหรับความคืบหน้าในปี2567ปีที่ผ่านมานะคะหลายประเทศนะคะก็สามารถขับเคลื่อนได้ขณะที่ประเทศไทยก็สามารถขับเคลื่อนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกได้จริงรวมกว่า 87.65 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าโดยสาขาที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้นะคะอย่างเช่นภาคพลังงานลดได้ถึง 60.75 ล้านตันตามมาด้วยภาคคมนาคมขนส่ง 14.47 ล้านตันภาคการจัดการของเสียนะคะ 7.39 ล้านตันรวมถึงภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอีกกว่า5ล้านตันค่ะเป้าหมายสู่การเป็นเน็ตซีโร่ของไทยถือว่าอยู่ในแผนของนโยบายของชาติด้วยนะคะการลดนี้ก็จะสามารถลดปัญหาเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสามารถลดผลกระทบจากภัยพิบัติได้ด้วย

0: นี้เชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอลหญิงไทยตอนนี้ยิ้มกันแก้มปลีคุณอนุชาหนึ่งคนที่ดูเพราะว่าเราบอกเลยว่าวอลเลย์บอลไทยอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้นะตอนนี
1: ้สุดท้ายชนะญี่ปุ่นจริงๆนะ
2: พอนำ2-0เซตแฟนวอลเลย์ชาวไทยยังไม่โล่งใจนะเซตที่3พอญี่ปุ่นกลับมาเนี่ยเอาแล้วหลายคนมาแล้วได้จาวูแล้ว
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายแมตช์เหมือนกันที่เรานำไป2-0สุดท้ายญี่ปุ่นตามมาแล้วก็พลิกกลับชนะไป3-2นะ
2: แต่ไม่ใช่กับเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานทีมสาวไทยชนะไป3-1หลังจบเกมเนี่ยโค้ชออสยอมรับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยนะที่ทีมชาติไทยเอาชนะญี่ปุ่นได้มาลุ้นกันต่อครับในเย็นวันนี้ครับถ้าหากไทยเอาชนะจีนได้ไทยจะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกปี2028ที่สหรัฐอเมริกาทันทีครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบรองชนะเลิศครับที่ประเทศจีนทีมสาวไทยดีกรีแชมป์เก่าพบญี่ปุ่นไทยส่งชุดหลักครับนำโดยบีมพิมพิชยาศาสิภพรออมสินบุ๋มบิ่มชัชออนและแนนทัศน์ดาวครับเซตแรกครับทั้ง2ทีมสู้กันสูสีเสมอกันที่9-9ก่อนที่สาวไทยจะแซงนำ16-15และเล่นอย่างละเอียดในช่วงท้ายครับชนะไปก่อน25-21เซตที่2ครับทีมไทยเล่นด้วยความมั่นใจใช้บอลบุกแบบผสมนำ9-7ก่อนที่ทัศน์ดาวจะแจกทีเด็ดลูกเสิร์ฟพาทีมขยับนำ17-15แล้วคุมเกมชนะไป25-20ขึ้นนำ2-07พอนำ2-0นี่หลายคนอยากให้ชนะ3-0ไม่เลยนะเซตที่3ญี่ปุ่นกลับมาครับเน้นเกมเสิร์ฟกดดันโดยเฉพาะการบุกของมายูอิชิกาวะพาทีมชนะไทยไป25-20ไล่มาเป็น1-2เซตเซตที่4ครับญี่ปุ่นดักบล็อกนำ11-7ทำให้โค้ชออสต้องขอเวลานอกดึงสมาธิและได้ผลครับทีมไทยฮึดสู้กลับมาตีเสมอ11-11ก่อนที่จะเล่นแบบไม่กลัวและเป็นบีม

0: พิมพิชยาตบปิดแมตช์ชนะไป25-20ไทยชนะญี่ปุ่น3-1ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงได้แบบสะใจแฟนวอลเลย์ชาวไทยทั้งประเทศนะครับหลังจบเกมครับโค้ชออสเผยว่าชัยชนะเกมนี้ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทุกคนตั้งความหวังเอาไว้พร้อมขอบคุณทีมงานและแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนที่ร่วมส่งใจเชียร์นัดสุดท้ายครับเจอจีนไม่มีทางอื่นครับต้องชนะเท่านั้นครับ
1: ก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราตั้งหวังเอาไว้ว่าเราอยากจะได้รับชัยชนะเราได้เตรียมตัวกันอย่างเต็มที่การฝึกซ้อมของเราอย่างหนักแล้วก็ตลอดระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำทุกอย่างนะครับภายใต้กรุ๊ปของ High Performance Team ต้องขอบคุณนักกีฬานะครับทุกคนเลยนะครับที่ได้ทุ่มเทแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้นะเอาชัยชนะมาจนได้ขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนแล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็สนับสนุนพวกเรามาบางคนก็บินตามมาเชียร์ที่นี่บางคนก็เชียร์อยู่ที่ทางบ้านก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับไม่ว่าเราจะเจอกับใครทั้งจีนหรืออิหร่านเราก็เต็มที่ทุกคนครับ
0: คือนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยก็บอกว่าก่อนหน้านี้นำ 2-0 แล้วกลับมาแพ้ 2-3 บ้างอะไรบ้างทำให้เกมวันนี้ทุกคนต่างมุ่งหวังตั้งเป้าว่าต้องพลิกสถานการณ์ให้ได้และทำได้นะครับรอบชิงครับไทยจะพบเจ้าภาพจีนที่ตบชนะอิหร่านมา3เซตรวดแข่งในเย็นวันนี้ครับ 17:45 ตามเวลาประเทศไทยซึ่งถือเป็นการรีแมตช์คู่ชิงเมื่อปี2023ครั้งนั้นที่โคราชไทยชนะไป3-2เซตคว้าแชมป์มาครองเป็นสมัยที่3แต่ว่าครั้งนี้พิเศษใส่ไข่
2: ครับ
0: ทีมไหนได้แชมป์ไปโอลิมปิกปี2028ที่สหรัฐอเมริกาทันทีนะครับนอกจากนี้ครับทีมชาติไทยยังคว้าตั๋วไปศึกชิงแชมป์โลกในปีหน้าแน่นอนแล้วนะครับ
3: การันตีแล้ว
0: ใช่ครับ
3: ตั๋วไปชิงแชมป์โลกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังรอความชัดเจนนะครับถ้าเอาชนะจีนได้เป็นแชมป์ได้นี่ก็จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกซึ่งจะเป็นโอลิมปิกครั้งแรกแล้วก็หลายๆคนเนี่ยคาดหวังเหลือเกินที่อยากจะให้ทีมชุดนี้เนี่ยล้างตาแล้วก็สามารถที่จะไปโอลิมปิกได้เพราะว่าชุด7เซียนก่อนหน้านี้ใช่มั้ยถ้าหลายๆคนยังจำกันได้เราเคยแพ้ญี่ปุ่นน่ะแล้วก็พลาดโอกาสในการไปโอลิมปิกแต่ว่าในครั้งนี้เราล้างแค้นญี่ปุ่นได้สำเร็จแล้วนะ
0: เหลือเพียงแค่9เดียวแล้วเมื่อวานนี้ปิยนุชแป้นน้อยพอจบเกมเหมือนแบบปลดล็อกหลายๆอย่างรวมถึงออนุมาสิทธิรักษ
3: ์ที
0: ่มาซับโค้ช1ใน7เซียนเนี่ยแม้ว่าเธอจะไม่ได้ไปโอลิมปิกในฐานะนักกีฬาแต่มีลุ้นที่จะได้ไปโอลิมปิก
3: นะ
0: เป็นโค้ชพาน้องๆพาไปนะครับ
3: ครับมันคือมันน่าชื่นใจจริงๆหลายๆคนเชื่อได้ว่าเขาฝึกซ้อมมาอย่างหนักแล้วเขามีความคาดหวังมากแล้วก็เจอกับญี่ปุ่นมันกดดันเพราะว่าเราแพ้มาก็หลายครั้งหลายคราวเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะฝันร้ายที่บอกว่าแพ้นำ2เซตแล้วก็มาแพ้3-2เนี่ยเมื่อวานนี้กัปตันพูดเองบอกว่าโอ้โหพอชนะ2เซตแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันเดจาวูกลับมาแล้วเราจะทำไงแก้เกมยังไงให้สามารถที่จะเอาชนะเขาได้แล้วก็ไม่แพ้3-2
0: ใช่ครับ
3: ท้ายทำได้จริงๆแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่เขาบอกว่าสามารถที่จะลบล้างข้อกล่าวไม่ใช่ข้อกล่าวหา คือคำข้อกล่าวหาของแฟนวอลเลย์บอลบางคนบอกว่าที่เราคว้าแชมป์เอเชียก่อนหน้านี้หลายครั้งเพราะว่าจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเขาส่งทีม B ทีม C
0: มาได้ส่งชุดหลักมา
3: อันนี้คือทีมใหญ่เลยนะมีทั้งวาดะอิชิกาวะแล้วก็ซาโตะคือเมื่อวานนี้ทั้งวาดะกับทางอิชิคาวะเนี่ยมาเต็มจริงๆแล้วโชคดีที่ซาโตะเนี่ยโดนเราปิดแล้วก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปตั้งแต่เสร็จ2มั้ง
0: คือต้องให้กำลังใจทุกทีมฮะไม่ว่าจะแข่งในรายการไหนถ้าในนามทีมชาติเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเต็มที
3: ่
0: จะเป็นทีมชุดหลักชุด B ชุดผสมก็คือทีมชาติไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแก้ตัวครับ
3: ครับ
0: จากวอลเลย์บอลอันนี้ทีมชาติชุดใหญ
3: ่
0: คราวนี้มาดูกันที่ก
3: ี
0: ฬาทางน้ำเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เขาเรียกว่ายอดฮิตของวัยรุ่น
3: ค
0: ุณพ่อคุณแม่ต้องเฝ้านะประคบประหงมหลายคนไปทางว่ายน้ำเต็มตัวบางคนก็ทั้งว่ายน้ำและการศึกษาครับมาดูกันที่การแข่งขันว่ายน้ำครับที่ต้องไปทั้งกีฬาการศึกษาโดยพื้นฐานสัมพันธ์คือวินัยครับนี่แหละครับเป็นสีสันความคึกคักของบรรดาเด็กๆทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่มาพร้อมกับครอบครัวครับรวมถึงสโมสรชั้นนำต่างๆทั่วเมืองไทยในศึกว่ายน้ำ First Pro Swim Series ปีที่2ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำธรรมศาสตร์รังสิตครับปีนี้ครับมีนักว่ายน้ำตั้งแต่หัวขวบจนถึงรุ่นประชาชนร่วมชิงชัยกันอย่างมีความสุขตลอด3วันครับรับรองโดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนำโดยน้องเจนนิสปริณภัทรสุนทรรังสีครับวัย16ปีเงือกสาวเยาวชนทีมชาติไทยเจ้าของ2ทอง C1 กรุ๊ป

0: จากเฟิร์สสวิมที่มีหมอนอิงเพียงขวัญประวัติโพตะโกอดีตราชินีว่ายน้ำท่ากบของไทยเป็นแบบอย่างในการไล่ล่าความฝันบนเส้นทางสายกีฬาครับไปพร้อมกับการศึกษาโดยน้องเจนิสบอกว่านอกเหนือจากว่ายน้ำแล้วเธอต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อยอดอนาคตของตัวเองครับ
1: ได้ไปเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติแล้วก็ได้เจอเพื่อนเยอะๆตอนนี้เป้าหมายหนูก็อยากทำลายสถิติประเทศไทยอยากติดทีมชาติคือว่ายน้ำกับการเรียนมันก็เป็นตารางมาตลอดนะคะก็ไม่ได้แบ่งเวลายากขนาดนั้นก็อยากใช้ว่ายน้ำเข้ามหาลัยค่ะอยากไปเรียนที่อเมริกาค่ะอยากไปเรียนต่างประเทศพี่อิงเป็นไอดอลหนูค่ะเพราะว่าก็ตอนเด็กๆหนูได้หนูได้ดูพี่อิงว่ายแล้วหนูก็คิดว่าพี่อิงว่ายเร็วมากค่ะมีวินัย
2: อิงรู้สึกว่าหลักๆคือความมุ่งมั่นคือความมุ่งมั่นที่อยากจะประสบความสำเร็จความมุ่งมั่นที่อยากจะทำตามเป้าหมายของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะบวกกับภาษาไทยเขาเรียกอะไรคอมมิตเต็ดมันแบบมีความคอมมิตก็คือแบบเหมือนเมื่อไหร่ที่คุณรู้ว่าคุณอยากอย่างเช่นคุณอยากได้เหรียญทองเพราะฉะนั้นคุณต้องยอมทั้งเสียสละยอมซ้อมยอมทำทุกๆอย่างเพื่อที่จะได้เหรียญทองนั้นจริงๆไม่ใช่พูดอย่างเดียวว่าอยากได้เหรียญทองแต่ว่าเวลามาซ้อมก็ซ้อมไปเรื่อยไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณยึดเป้าหมายตัวเองแล้วพยายามทำให้ทำยังไงก็ได้ให้ไปสู่เป้าหมายนั้นนะ
0: หมอเองพูดชัดเจนนะพูดอย่างเดียวไม่พอต้องลงมือทำด้วยนะครับปีนี้มีนักกีฬาว่ายน้ำรุ่นจิ๋วและรุ่นใหญ่ลงแข่งขันมากกว่า900คนนะครับนอกจากความมุ่งมั่นทุ่มเทของนักกีฬาแล้วฝ่ายจัดการแข่งขันรวมทั้งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับโดยเฉพาะผู้ปกครองและผู้ฝึกสอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนานักกีฬาเยาวชนตามลำดับไปพร้อมกับการศึกษาอย่างเหมาะสมทัศนคติต้องถูกต้องนะคือการฝึกเด็กๆ เนี่ยไม่ใช่จะใส่ทุกอย่างไปให้กับเด็ก
3: ค่ะ
0: เวลาฝึกเวลาซ้อมต้องให้น้องๆเล่นกีฬาอย่างมีความสุขเพื่อต่อยอดสู่อนาคตครับ
4: ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและโค้ชในทั่วประเทศให้มีพื้นฐานความรู้ที่เท่ากันบางคนเนี่ยในวัยเด็กอาจจะเร่งมากๆแล้วเขาประสบความสำเร็จในวัยเด็กในขณะที่บางคนไม่ประสบความสำเร็จในวัยเด็กเขาก็อาจจะเลิกไปก่อนคนที่ประสบความสำเร็จในวัยเด็กก็ใช่ว่าที่จะประสบความสำเร็จในตอนโตตรงนี้ค่ะอยากจะให้หาจุดที่มันบาลานซ์การที่เราให้ความรู้แก่ผู้ปกครองแล้วก็โค้ชให้มีมาตรฐานเดียวกันน่ะตรงนี้มันก็อาจจะช่วยได้ในการที่เราไม่เร่งเด็กจนเกินไปในขณะเดียวกันเด็กที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในตอนเล็กๆ เราก็จะทำยังไงให้เขามีกำลังใจหรือว่าจะซัพพอร์ตเขายังไงให้เขาสามารถเล่นกีฬานี้ได้จนถึงตอนโตในช่วงที่เขาพร้อมจริง
3: ๆก็เราต้องการจะยกระดับการแข่งขันในเมืองไทยเนาะเพราะว่าเราก็เชื่อว่านักกีฬาหลายๆคนในประเทศเนี้ยไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปแข่งขันต่างประเทศก็เลยพยายามที่จะทำการแข่งขันให้มันดูอินเตอร์ขึ้นเรามีดีเจเรามี MC เรามีจอ LED ซึ่งมันจะต้องเป็นการแข่งขันระดับประเทศเท่านั้นถึงจะมีก็อยากจะให้น้องๆได้สัมผัสกับการแข่งขันกับบรรยากาศอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทย
0: คือเป็นอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยทั้ง2คนนะครับเงือกโอแล้วก็เงือกเนยครับปัจจุบันสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยครับจัดแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเพียงแค่1ครั้งต่อปีเพราะว่าข้อจำกัดทางงบประมาณนะครับที่เหลือเป็นภาคเอกชนเป็นฝ่ายจัดซึ่งการแข่งขันต่างๆถือเป็นเวทีพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยทั้งในแง่ของความเป็นเลิศที่สำคัญยังเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับ
5: เห็นฟีเบอร์แบบนี้แล้วก็ใจชื้นว่าเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเราจะมีนักว่ายน้ำรุ่นใหม่เข้ามาเสริมทัพรุ่นพี่นะครับขอบคุณคุณอินทันนะครับจากข่าวกีฬาไปที่ไทยบันเทิงสุดสัปดาห์นะครับวันนี้พบกับคุณกฤทธาดีมีปฏิรบครับ
6: สวัสดีค่ะเนเน่รอยัลค่ะเป็นไวรัลที่ร้อนแรงที่สุดระดับโลกซึ่งเกิดขึ้นยากมากในโลกออนไลน์ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะกรรมการอเมริกากัตชาเลนพูดค่ะว่าคุณจะจำชื่อนี้ไม่ลืมช่วงขณะนี้คนไทยลุ้นตายเลยค่ะเดาทางกันไปนะคะว่าโอกาสชนะของเด็กสาวจากภูเก็ตไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนวันนี้พาไปดูคำสัมภาษณ์ของโฮวี่แมนเดนที่อวยสุดใจค่ะ
7: She hit the first chord and screamed, and it was like...

0: the most amazing, surprising, wonderful thing.
1: แค่ฟาดคอร์ดแรกแล้ววากออกมาก็สุดเซอร์ไพรส์ผมเป็นกรรมการมา16ปีไม่เคยเห็นอะไรที่เต็มไปด้วยพลังและน่าตื่นเต้นเท่านี้มาก่อนคำอวยยศให้กับสาวน้อยจากภูเก็ตไทยแลนด์ค่ะออกมาจากปากของหนึ่งในกรรมการอเมริกันสกัดทาเลนต์ฮาวีแมนเดนซึ่งเขาเป็นนักแสดงและพิธีกรที่อยู่กับรายการมายาวนานตั้งแต่ปี2010ค่ะให้สัมภาษณ์พูดไว้ในรายการ Rich Eisen Show นะคะก็ทำให้แฟนๆของเนเน่รอยัลทั้งไทยและทั่วโลกเข้าไปมุงคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์เพราะอยากจะฟังค่ะว่าเอาชื่อมาพาดหัวคลิปแล้วเนี่ยพูดถึงเด็กหญิงที่ใส่ผ้าไทยไปคว้าปุ่มทองโกลเด้นบัสเซอร์แบบไหนนะคะขนาดปาเต้ยุทธนาเจ้าพ่อมิวสิกเฟสติวัลเมืองไทยเนี่ยยังหยิบคลิปนี้มาแปลให้ฟังเลยค่ะเล่าให้ฟังค่ะฮาวิแมนเดนชมไปถึงว่าฝีมือนี่ระดับเทียบชั้นหรืออาจจะเหนือกว่าจิมมี่เฮนดริกไปแล้วด้วยซ้ำเธอกลายเป็นไวรัลที่ร้อนแรงที่สุดในโลกออนไลน์ยิ่งใหญ่กว่าซูซานบอยถึง2เท่าเนเน่รอยัลคุณจะจำชื่อนี้ไม่ลืมบางคนอาจฟังแล้วอาจจะคิดว่าเวอร์ไปหรือเปล่าก็มีดราม่าเล็กน้อยว่าเอาเด็กสาวจากไทยไปเทียบกับตำนานกีตาร์ได้อย่างไรแต่เอาเป็นว่านะคะเป็นความเห็นของโฮวีเขาละค่ะเขายังย้อนเล่าให้พิธีกรฟังว่าตอนรอบออดิชั่นค่ะเธอเดินขึ้นเวทีมาแบบเด็กสาววัย16ปีที่ดูอายๆใส่ชุดเหมือนจะไปงานปาร์ตี้ดูเงียบๆเรียบร้อยแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าเธอจะสะกดคนดูได้อยู่หมัดขนาดนี้จนทำให้เราประเมินไม่ออกเลยว่าเธอจะไปได้ไกลแค่ไหนเด็กคนนี้จะกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกแน่นอนผมไม่ได้พูดเพื่อโปรโมทนะบอกตรงๆผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตชาวเน็ตค่ะเห็นกรรมการของเวทีพูดขณะนี้ก็มีคอมเมนต์นะคะว่าฮาวีถ้าฮาวีมาเกษียณที่ภูเก็ตแล้วมีข้าวมีน้ำกินตลอดชีวิตเนี่ยจะไม่แปลกใจเลยนะคะก็เดาทางกันไปค่ะว่าโอกาสชนะของเด็กสาวจากภูเก็ตไม่ไกลเกินเอื้อมแต่จริงๆค่ะคำว่าชนะเนี่ยเคยออกจากปากกรรมการคนอื่นมาแล้วด้วยนะคะในวันที่เธอได้ปุ่มทองทะลุเข้ารอบชิงไปฟังกันค่ะนี่คือเสียงจากโซเฟียเวอร์การ่าค่ะนักแสดงดังจากซีรีส์ดัง Modern Family นะคะเธอเชื่อว่าเนเน่ควรชนะการแข่งขันครั้งนี้ค่ะแม่ๆชาวไทยใจบางแล้วค่ะไม่ว่าจะชนะตามที่พูดกันหรือไม่ตอนนี้ชนะใจคนทั่วโลกไปแล้วลุ้นเชียร์กันค่ะเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยนะคะมีกำหนดแข่งขันในรอบไฟนอลส์ของรายการอเมริกาสกัดทาเลนต์2026ในช่วงเช้าของวันที่23กันยายนตามเวลาไทยค่ะซึ่งตอนนี้กลับไทยแล้วนะคะมีภาพเนี่ยบินไปลงภูเก็ตเรียบร้อยเพื่อกลับมาพักผ่อนที่บ้านเกิดและบอกว่าจะตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรอบชิงชนะเลิศค่ะไปดูงานเขียนโปสเตอร์หนังกันต่อค่ะคือชั้นครูเขารวมตัวหลังจากที่ไปร่วมวาดคัตเอาท์หนังไทยที่หน้าโรงหนังนางเลิงนะคะก็เมาสนุกค่ะอดีตยุคที่ไม่มี AI เนี่ยเขาทำกันยังไงวาดมือเร่งผลิตไฟลุกให้ทันเอาหนังไปขายขอทุนนะคะที่ว้าวก็คืออดีตเขาเคยรับงานกันใบละ 3,000 วันนี้ราคาพุ่งหลักแสนค่ะ
2: พี่ภูมิใจมาอาชีพพี่ทั้งว่าตอนหนุ่ม 1,500แต่พอพี่ตอนนี้ละ 150,000 พี่รู้สึกไงบ้าง
3: เราก็งงโอ้ยก็ตามหากันแบบไม่แล้วมีใบ 350,000 บางใบแมงสาบแทะเป็นรูเงี้ย 350,000 ซื้อเลยวัน
2: พี่เขียนเท่าไหร
3: ่ 3,500 ถูกก็ไม่รู้เลยแล้วอันนั้นปวกกินแล้วด้วยปวกกินแล้วด้วยนะโอ้โห
4: แต่พี่ไม่มีติดตัวใช่มั้ย
3: ก็ 350,000 ก็ปล่อยเลยสิ
1: ไม่มีใครมีแล้วนะคะปล่อยกันหมดแล้วค่ะ 350,000 เก็บไว้ทำไมนะคะมูลค่าพุ่งร้อยเท่าค่ะคนวาดเขายังตกใจค่ะที่วันนี้เนี่ยพวกใบปิดหนังเก่าต่างๆโดยเฉพาะถ้าเป็นหนังต่างประเทศเนี่ยราคาขึ้นนะคะหลักแสนค่ะจึงกลายเป็นของสะสมที่แฟนตัวยงตามหาพี่อังเคิลค่ะอดิเรกวัตลีลาก็โวยเลยเมื่อก่อนนี่ไม่ได้ราคานี้นะเขียนกันแบบหลักพันเท่านั้นเองมากันค่ะก็พวกนี้คือพี่ๆนะคะช่างเขียนโปสเตอร์หนังชั้นครูเลยค่ะบรรหารไทยธนบูรณ์สมเด็จสันติประชานพดลพรหมบัณฑิตส่วนใหญ่ก็ก้าวไปทำหนังกันแล้วด้วยกลับมารวมตัวค่ะในวันที่เขามาเปิดตัวคัตเอาท์หนังไทยในตำนานซึ่งแสดงอยู่ที่หน้าโรงหนังนางเลิงตอนนี้ไปชมได้นะคะพี่ๆก็ถูกเชิญมาวาดค่ะหลังจากที่วางมือจากการเขียนคัตเอาท์กันไปมากกว่า40ปีโดยทุกคนเนี่ยมีจุดร่วมกันเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันคือสิทธิ์เปียกโปสเตอร์นะคะนี่เป็นตัวอย่างโปสเตอร์วาดมือฝีมือพี่อังเคิลค่ะเป็นงานทำมือที่มันมีคุณค่ามีคนให้ราคาค่ะเพราะว่าทุกวันนี้หาคนทำยากขึ้นทุกทีนะคะในยุคที่หนังไทยเฟื่องฟูค่ะเขาวาดกันเดือนละเป็น

0: 10เรื่องสั่งวันนี้เอาพรุ่งนี้ก็มีนะคะเพราะว่าจู่ๆเนี่ยสลับหนังค่ะเอามาลงโรงให้ทันหรือว่างานเร่งแบบที่ไม่มีตัวอย่างดาราภาพอะไรให้ดูก่อนเนี่ยแล้วคนวาดต้องจินตนาการเอาก็มีค่ะเพื่อวาดใบปิดไปขายนายทุนขอทุนไปทำหนังต่อค่ะเป็นงานศิลปะที่มีความสำคัญนะคะหน้าหนังบอกอะไรได้หลายอย่างค่ะเอาวันนี้เราปิดท้ายกันนะคะไปดูภาพบรรยากาศเอาเป็นน้ำจิ้มก่อนสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ24ปีของวงฟลัวค่ะซึ่งจบไปแล้วนะคะแต่ว่าในข่าวค่ำของไทยบันเทิง 20:15 คืนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันค่ะว่าวงร็อกแล้วก็พลังเสียงไฮโน้ตของพี่คิวส่งอิทธิพลกับแฟนเพลงมากแค่ไหนนะคะฟังปิดท้ายกันนิดนึงค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณกฤตฐานะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้นะคะติดตามข่าวอีกครั้งในข่าวเที่ยงเวลา 12:00 นช่วงนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ที่นี่คือมัสยิดบางอ้อชุมชนมุสลิมริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพชุมชนแห่งนี้เขาอยู่กันมาเป็นร้อยปีครับผมชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับชุมชนแห่งนี้ผ่านอาหารมื้อพิเศษที่หลอมรวมวิถีชีวิตวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และศาสนาเข้าด้วยกันที่จะทำให้เข้าใจว่าอาหารจากอดีตจะมีชีวิตต่อได้ก็ต่อเมื่อมีผู้สืบสานมีคนทำและมีคนกินครับก่อนจะไปถึงอาหารมื้อพิเศษสิ่งที่อยากรู้คือคนที่นี่เขากินอะไรกัน
1: น้ำพริกปลาทูทุบตีโครงหมู
2: แกงมัสมั่น
3: ผัดหน่อไม้กับเนื้อ
2: แกงเนย
3: ก็ทานทุกอย่างล่ะค่ะบางทีก็แกงจืดแกงเลียงแกงเขียวหวานอะไรอย่างเงี้ย
2: ใครชอบแบบไหนก็ทานแบบนั้น
4: สวัสดีครับไก่ย่างบางอ้อครับติดไว้ก่อนนะฮะ15บาท
5: ค่ะ
4: แป้งโรตีมัสยิดมัสยิดบางอ้อไส้กรอกข้าวหืมอร่อยมาก
0: คนที่นี่เขากินไก่ย่างขนมหวานโรตีแกงไส้กรอกข้าวและอาหารตามสั่ง
3: แถวนี้ก็มีราชยุทธร้านเดียวราชยุทธทำช้า
6: จริง
3: ทำอะไรก็ช้าหมด
6: ทำช้าจริง
3: คนบ่นกันทุกคนแหละ
6: ทำไปเรื่อยๆไปเร่งไม่ได้เร่งไม่ได้ดี
0: จริงๆคนที่นี่ก็กินอาหารทั่วไปที่คนมุสลิมกินได้มีทั้งทำกินเองและซื้อขายกันในชุมชนง่ายๆทั่วไปแต่ถ้าเป็นอาหารมื้อพิเศษก็ต้องเป็นวันศุกร์ครับ
7: มัสยิดเขาก็จะมีเลี้ยงทุกวันศุกร์นะครับ
2: เขาก็จะทำพวกข้าวมะเขือเปรี้ยว
1: ส่วนมากจะเป็นข้าวมะเขือเปรี้ยว
3: ข้าวมะเขือเปรี้ยว
1: ทุกศุกร์เลยนะขึ้นชื่อเลยที่เนี่ย
2: คนที่นี่ชอบทาน
0: เอาล่ะครับเมื่อสักครู่เราได้ยินชื่อเสียงของอาหารชนิดหนึ่งอยู่หลายครั้งเลยครับคราวนี้ก็ถึงเวลาเปิดตัวแล้วครับแต่นี่แหละครับข้าวหมกมะเขือเปรี้ยวหรือข้าวหมกมะเขือเทศครับเห็นสวยๆน่ากินอยู่ในจานเล็กๆอาจดูเหมือนข้าวหมกธรรมดาแต่ความจริงเบื้องหลังการทำอลังการงานสร้างเลยล่ะครับเพราะนี่คือข้าวหมกหม้อใหญ่ที่ต้องใช้เวลาทำค่อนวันที่หุงไว้สำหรับให้คน300คนกินในวันละหมาดใหญ่

0: ังคุม
1: ในทัศนะของอิสลามในวันศุกร์เนี่ยถือเป็นวันเขาเรียกวันเฉลิมฉลองหรือวันตรุษขนาดเล็กซึ่งในหนึ่งเดือนจะมีอยู่4ครั้งในวันศุกร์จึงเป็นศูนย์รวมที่ผู้คนมาร่วมกันประกอบคุณความดีแล้วก็พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันสำหรับผู้ที่มีจิตใจงดงามก็จะตั้งใจเลี้ยงอาหารสำหรับคนที่มาร่วมประกอบศาสนกิจในวันศุกร์
2: ในระหว่างที่คนนับร้อยกำลังละหมาดอย่างสงบในมัสยิดแต่อาหารในครัวที่ทำรองรับคน300คนกำลังร้อนระอุคนในครัวกำลังทำงานแข่งกับเวลาข้าวหมกมะเขือเปรี้ยวหม้อใหญ่กำลังถูกตักใส่จาน
3: กี่จานครับ
4: วันนี้ครับประมาณ300ครับ
3: 300
4: ทำตั้งแต่ตีสี่ครึ่งครับ
3: ตีสี่ครึ่งอันนี้ทำทุกวันไหมครับ
4: ก็มันสุกครับ
3: ข้าวหมกไก่มะเขือเทศ
4: ใช่ครับ
3: หมกด้วยมะเขือเทศ
4: ใช่ครับ
3: หาทานยาก
4: ใช่ครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของมัสยิดของเราที่มีงานใหญ่ๆของมัสยิดก็จะใช้ข้าวหมกมะเขือเทศ
3: อ๋อก็สูตรนี้มีมาแต่โบราณเลยใช่ไหม
4: ใช่ครับก็สมัยก่อนปู่น้องเขาจะเป็นคนทำเขาก็จะเป็นลูกมือพอปู่ก็เสียแล้วก็หลานก็มารับช่วงต่อแทน
3: ครับ
4: ครับในนามเขาก็จะเรียกว่าข้าวหมกมะเขือเทศช่างดำ
3: เป็นช่างเหรอฮะ
5: ช่าง
4: หุงข้าว
3: อ๋อเขาเรียกว่าช่าง
4: ใช่คร
3: ับ แล้วดำอะฮะ
4: ดำก็เป็นตัวดำ
3: ชิวแล้วชื่อเขาชื่ออะไรนะครับ
4: เจครับ
3: เจ
2: การจะทำข้าวหมกมะเขือเปรี้ยวในงานบุญสำหรับคน300คนกินไม่ใช่เรื่องง่ายจะกินเที่ยงวันศุกร์ก็ต้องเริ่มทำตั้งแต่บ่ายวันพฤหัส
6: ว่าคือต้องทำเตรียมมาตั้งแต่วันนี้คือมันใช้เวลาหลายชั่วโมงอย่างวันนี้ก็คือเตรียมพวกนี้ไว้ทั้งหมดแล้วพรุ่งนี้เช้าน้องเขาจะมาลงหม้อมาใส่ข้าวมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอพี่ปั่นอะไรเสร็จน้องเขาจะไปผัดในหม้อใหญ่
2: ๆเที่ยงซื้อของปอกหอมบ่ายโมงบ่ายสองปอกกระเทียมและหั่นขิงหั่นมะเขือเทศบ่ายสามซึ่งนี่แหละครับเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำข้าวหมกมะเขือเปรี้ยวข้าวหมกหม้อนี้ต้องใช้มะเขือเทศอย่างน้อย20กิโลกรัมสำหรับคน300คนกิน
6: ข้าวถังหนึ่งเนี้ยเราก็ใส่มะเขือเทศ10กิโลอันเนี้ย20กิโลข้าวหมกเราสองถังข้าว30กิโล
7: ก็มาดูวันออกกี่อ่ะ8ถังน่ะโอ้ดูหั่นกิโลหั่นกันทั้งวัน
2: สี่โมงเย็นล้างผักและห้าโมงเย็นปั่นเครื่อง
8: ก็คือจะใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วอะค่ะเอามาปั่นหอมแดงกระเทียมแล้วก็ขิงแก่รวมกัน3อย่าง

0: ่อนค่ำช่างแกงประจำมัสยิดที่เชี่ยวชาญทำข้าวหมกมะเขือเปรี้ยวจะมาทำน้ำซุปเตรียมปรุงข้าวคนนี้เลยครับช่างดำข้าวหมกมะเขือเปรี้ยว
1: ก็เคยช่วยปู่ทำครับแต่ก่อนปู่จะเป็นคนทำครับก็จะมาช่วยหยิบนู่นหยิบนี่ล้างไก่อะไรนะครับพอดีแกเสียแล้วก็ไม่มีคนทำก็เลยลองทำดูครับก็ผิดบ้างอะไรบ้างก็กว่าจะออกมาดีก็ใช้เวลาหลายปีอยู่ครับ
0: เห็นไหมครับหม้อใหญ่ๆแบบนี้เทน้ำมัน

0: หลังจากนั้นก็เทมะเขือเทศลงไปผัดๆคนๆๆแบบนี
1: ้ถ้าคนไม่เคยทําก็จะบอกว่ายากก็ใช้เวลาครับกว่าจะทําเป็นครับอยู่ที่ปริมาณครับกับน้ําที่เราใส่หุงข้าวครับมันก็จะถ้าเยอะไปมันก็แฉะครับถ้าน้อยไปมันก็จะไม่สุกก็จะมีลูกเห็นการคูครับแล้วก็อบเปลือกอบเชยแล้วก็จะเป็นพริกไทย

0: ไข่ดำครับ
1: ก็เราก็จะเคี่ยวมะเขือเทศนะครับให้น้ำมันออกมาก็เหมือนแบบเป็นซอสมะเขือเทศประมาณนี้ก็

0: ี๋ยวจะตักไก่ขึ้นมาใส่หม้อครับน้ำนี่เราก็จะเอาข้าวมาใส่หุงข้าวต่อ
1: น้ำซุปมะเขือเทศเคี่ยวสดถูกต้มจนเป็นสีแดงพร้อมที่จะถูกหุงเป็นข้าวหมกหม้อใหญ
0: ่ถ้าตอนหุงข้าวก็ต้องเล่นไฟหน่อยครับรอให้น้ำเดือดแล้วเราก็จะเทข้าวใส่ลงไปครับยากสุดก็คือการหุงข้าวครับมันจะมีการกะน้ำการดองข้าวให้มันพอดีนะใส่ความชำนาญครับก็พอมันได้เราก็จะปรับเป็นไฟอ่อนสุดเลยครับสำคัญครับเพราะว่าถ้าแรงไปก็ข้าวมันก็จะไหม้ถ้าไม่คนมันก็จะติดมันจะไม่เหมือนการหุงข้าวธรรมดาถ้ามันเสียครึ่งหม้ออย่างนี้จะไม่ได้จำนวนที่เราต้องการ
1: ทุกคนครับช่วงเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงเห็นเม็ดข้าวที่ถูกคลิกขึ้นมาไหมครับเม็ดข้าวฟูเรียงสวยสีแดงน่ากินสุดๆเลยครับปิดท้ายด้วยการโรยนมและเนยเพื่อเพิ่มความหอมนั่นเองครับ
0: เสร็จแล้วครับ
1: นี่คือข้าวหมกมะเขือเปรี้ยวร้อนๆที่ถูกปรุงขึ้นมาน่ากินมากกินคู่กับน่องไก่ต้มคู่น้ำจิ้มสีแดงสูตรพิเศษและน้ำซุปสีทองหอมๆสดคล่องค
2: อผมอยากช่วยงานให้ผมช่วยอะไรได้บ้าง
3: ได้ครับได้เอาถาดแล้วก็ไปตั้งตรงนู้นได้เลยครับ
2: แค่นี้เลย
3: ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเติมตุ๊กเติมอะไรครับจะมี
2: อ๋อมีตุ๊กอีก
3: ใช่ครับ
2: ได้ฮะ
3: มีจิ้มมีผัก
2: อ๋อโอเคครับได้ผมทำงานแลกข้าวได้ไหมครับ
3: ได้ครับ
1: ช่วงเวลาหลังการละหมาดในวันศุกร์เราได้เห็นผู้คนได้กินอาหารสิ่งสำคัญก็คือการนั่งล้อมวง4คนเรียกว่าอาหารหนึ่งสำรับผมว่านี่คือความพิเศษของอาหารมื้อนี
4: ้สำรับอาหารจึงเป็นที่รวมทั้งคนมีฐานะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้แต่มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วก็ถ่ายทอดทัศนคติที่ดีต่อกันได้อันนี้ก็คือเสน่ห์ของสำรับอาหารมุสลิมบางอ้อที่สืบมาแล้วก็ยังใช้ต่อไป
2: ก็มันมีหลายเมนูใช่ไหมฮะ
5: ใช่ฮะ
2: ที่ทำทุกวันศุกร์
5: ใช่ครับอันนี้คือหัวใจของที่นี่เลยซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยมัสยิดบางอ้อ
6: สืบทอดมาจากปู่ปีที
5: ่คนสมัยก่อนก็จะอย่างเงี้ยซิมิลาร์ประมาณนี้อ้าวกินได้อะไรประมาณนี
2: ้โอเคฮะ
5: ครับอ้าวเจหอมเลย
7: หอมเพื่อเทศ
2: โอ้ยมันเดือดกลิ่นหอมแบบข้าวหมกแล้วก็ตามมาด้วยเนื้อมะเขือเทศเท็กเจอร์แล้วก็เครื่องต่าง
1: ๆนี่เป็นมื้ออาหารที่พิเศษมากๆข้าวหมก300จานที่เตรียมกันมาข้ามวันถูกเสิร์ฟและแบ่งปันให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
5: ถ้าติดคอก็จะมีซุป
2: ขอบคุณฮะอร่อยมาก

0: ถ้าใครมาถึงมัสยิดบางอ้อและเดินลึกเข้ามาถึงริมแม่น้ำจะสะดุดตากับบ้านเก่าทรงโบราณเรือนสีฟ้าและบ้านหลังนี้คือบ้านของบุคคลสำคัญในอดีตคุณยายฮัตยะมาเรียมซาลิมีซึ่งนับว่าเป็นผู้อุปถัมภ์คนสำคัญในอดีตทุกคนครับผมกำลังหัดทำขนมรุ่มครับอาหารขึ้นชื่อของมัสยิดบางอ้อและเป็นมรดกทางอาหารที่เจ้าของบ้านหลังนี้ได้ทิ้งไว้ให้
1: พับเข้ามาค่ะ
2: อย่างนี้ฮะ
1: ค่ะและมือซ้ายกดเอาไว้และมือขวาแล้วก็มือขวากดเอาไว
2: ้มาน
1: ั่นสวย
2: ใช้ได้ไหมครับ
1: ได้ได
2: ้ได้ไหม
1: ใช้ได
2: ้จริงนะ
1: ค่ะ
2: จริงนะครับผมขออนุญาตชิมกินนะฮะ
1: เชิญค่ะ
2: ต้องคำเดียวหรือสองคำครับ
1: คำเดียวเลย
2: คำเดียวเลย
1: ถ้าผู้หญิงเขาจะ
2: อ๋อเข้าใจฮะอ๋อคำหนึ่งนะครับมันเป็นขนมคาวครับแต่มีความหวานเล็กน้อย
1: มันเป็นขนมที่ทำยากมากค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนทำแต่ก่อนที่เนี่ยเขาจะเป็นช่างค่ะช่างขนมช่างแกงบ้านหลังเนี้ยเขาก็มีญาติอยู่เมืองนอกอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็พอกลับมาเขาก็อาจจะได้วิชาตรงนี้มาเขาก็มาทำเลี้ยงแขกเลี้ยงอะไร
0: มะอุไรบอกว่านี่คืออาหารรับแขกที่ได้เรียนรู้และจดจำมาตั้งแต่วัยเด็ก
1: ได้เรียนรู้มาจากแกไม่ได้เรียนรู้จากคนอื่นเช่นแกงเผ็ดหม้อหนึ่งจะทานในบ้านอย่างเงี้ยก็จะถามแกใส่ตะไคร้กี่ต้นใส่ขากี่แว่นผิวมะกรูดเท่าไหร่อะไรเงี้ยหอมกระเทียมกี่หัวแล้วมันก็จะได้เครื่องแกงที่หอม
2: กระทันก็บอกหมด
0: นอกจากขนมรุมที่เป็นของว่างรับรองแขกยังมีแกงเปรี้ยวปลาโอเป็นแกงโบราณสูตรเฉพาะที่มะอุไรจดจำมาจากบ้านสุเหร่ามัสยิดบางอ้อหลังนี้ครับ
2: และนี่คือแกงที่ผมได้มาจากความทรงจำที่ผมอยู่ที่นี่ผมจะมาทำให้มากินครับ
1: แต่เครื่องแกงเนี้ย
2: มา
1: แล้ว
2: มา
1: แล้ว
2: ผมเลย
1: อธิบายให้ฟังก่อน
2: โอเคอันนี้คืออะไรแกงที่เป็นความทรงจำของมาที่นี่ใช่ไหม
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้เมนูชื่อว่าอะไรครับ
1: แกงเปรี้ยวหรือแกงกะลิงกระเทียมขิงหอม
2: หอม
1: ค่ะแล้วก็ผงกะหรี
0: ่สูตรลับที่จะแกงเปรี้ยวหรือแกงกะลิงให้อร่อยจุดสำคัญคือต้องผัดพริกแกงให้หอม
1: แล้วเราก็จะช้อนกะทิที่เราตั้งมันแตกมันลงไปผัดลงไปใส่
2: จะได้หอมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพื่อให้เครื่องแกงเขาเกียมและหอมเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเขามีญาติค่ะเขาก็จะไปมาหาสู่มาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะท่องเที่ยวกันอะไรเงี้ยกลับมาเขาก็เอาเนี่ยสูตรมามั่งอะไรมั่งค่ะสูตรขนมอะไรตาอะไรหลายๆอย่างแกงนี่ต้องผัดให้มันเกียมแล้วเขาจะมีกลิ่นหอมถ้าเราผัดไม่เกียมแกงไปจะไม่อร่อย
0: คำว่าผัดให้หอมของมะอุไรไม่ใช่แค่หอมธรรมดานะครับแต่ผัดจนแห้งหอมและฉุนแบบนี้เลย
2: กลิ่นอย่างนี้สิคองแท้
1: ใช่ถ้ามันกินไม่หอมเนี่ยแกงจะไม่อร่อยได้กินหรือยัง
2: ได้กินแล้วครับผัดให้มันเกรียมเสร็จแล้วใส่น้ำปลา1ช้อน2ช้อน3ช้อน
0: แล้วก็ผัดแล้วก็เติมกะทิแตกมันแล้วก็ผัดเสร็จแล้วก็เทกลับในหม้อกะทิที่แตกมันเอาไปตั้งไฟให้เดือดแบบนี้ครับพอน้ำแกงเดือดมะอุไรก็ใส่ปลาโอชิ้นโตๆลงไปปล่อยให้สุกครับแล้วก็เริ่มใส่ผักทีละอย่าง

0: และที่เด็ดก็คือใบกะเล็งคนใต้เรียกใบหมุยที่จะทำให้แกงหอมและดับคาวปลาอย่างดีนี่แหละครับแกงกะเล็งหรือแกงเปรี้ยวปลาโอชิ้นโต
1: เดินทานข้าวเลย
2: ขอบคุณครับแกงเปรี้ยว
1: ค่ะหรือแกงกะเล็ง
2: แกงกะเล็ง
1: ปลาโอ
2: ปลาโอว้าวใช้เวลานานเหมือนกันครับ
1: ใช่ แล้วก็ไปซีเค็มทอดนะไข่เกี๊ยว
2: สูตรโบราณโบราณ
1: ค่ะ
2: ครั้งแรกตอนนี้นะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับหอมแกงมากแล้วก็กะทิปลาเนื้อแบบแน่นดีมาก
0: ทุกคนครับจะบอกว่านี่เป็นแกงกะทิที่กลมกล่อมรสชาติอร่อยแถมมีผักหลายชนิดให้เคี้ยว
1: เมนูนี้เขาเรียกว่าข้าวอสุรอเคยกินข้าวอสุรอไหมคะ
2: ไม่เคยคร
1: ับ รสชาติก็จะมีหวานนิดๆ นะคะแล้วก็ออกเค็ม
2: หากินยากไหมครับ
1: ยากค่ะ
2: ยากเลย
1: เพราะว่าถ้าไม่ใช่เป็นเดือนเขาเรียกเดือนหรือวันอสุรอเนี่ยคนก็จะไม่ควรกัน
0: นี่คือไอเทมลับเมนูเด็ดอีกจานของมัสยิดบางอ้อที่1ปีจะมีให้กินสักครั้งข้าวอาสุรอแต่เบื้องหลังของอาหารหน้าตาเรียบง่ายจานนี้ไม่ได้ใช้แค่รสมือแต่ต้องใช้พลังของผู้ชายเกือบทั้งชุมชน
3: ข้าวอาสุรอ
4: มันเป็นข้าวควรคนของอิสลามจะควรแค่เดือนเดียวปีละหน
5: ง่ายๆก็คือข้าวทิ
4: พย์กะทิไก่เกลือพันเม็ดตัวทุกอย่างตัวเขียวตัวดำงาขาวแล้วก็มีเครื่องเทศลูกผักชีที่หลาวเชย
6: หอมกระเทียม
4: หอมกระเทียมขิงพวกเนี้ย
0: นี่คืองานบุญใหญ่ที่มัสยิดบางอ้อจัดขึ้นครับข้าวอาสูรอทั้งหมดนี้กวนเพื่อขายทำบุญแรงงานทั้งหมดก็เลยเป็นพี่น้องในชุมชนที่สลับสับเปลี่ยนกันมาออกแรงต่อเนื่องยาวนานกว่า6ชั่วโมงกฎเหล็กมีเพียงข้อเดียวคือห้ามหยุดกวนเด็ดขาดเพราะถ้าหยุดแค่นาทีเดียวข้าวจะไม่ติดก้นกระทะทันที
7: หยุดได้ไหม
8: หยุดก็ไม่ใช่ไห
9: มอะไรนะ
8: หยุดก็ไม่ก้นเลยดิ
9: ใช่ใช
8: ่หยุดก็ไม่ก้นเลยนี่เรื่องยาวเลยแหละ
10: เพิ่มคนขึ้นเพราะว่าการนวดการมันเหนียวมันเหนียวมากขึ้นต้องเหนียวมากขึ้นแล้วการแทงมันจะน้อยลงแขนเราท้ายที่สุดแขนเพราะว่าปีนึงจะทำครั้งนึง
11: การทำข้าวฮาริซาหรืออาชูรอที่ท่านว่าเนี่ยก็ต้องการมารวมพลกันแหละเอามาสนุกสนานกันนะสำหรับคนหนุ่มที่มีร่างกายกำยำเพราะว่ากวนไม่ทันมันก็เหมือนกะละแมเนาะมันก็จะไหม้ที่ก้นได้ฉะนั้นจึงต้องไม่หยุดนิ่งแล้วมันก็เกิดความรู้สึกว่าได้อรรถรสในการมาร่วมกันทำอาหาร1จานเราเรียกว่า1จานอาหารพิเศษในช่วงต้นปีของอิสลามก็ได้ครับ
1: ค่ะทุกอย่างไม่ลองไม่รู้
2: ครั้งแรกอีกแล้ว
1: ค่ะ
2: หลากหลายมากในเห็นแบบนี้แบบข้างในเหมือนเยอะแยะมากมาย
1: ธัญพืชเยอะ
2: ใช่ธัญพืช
1: ลูกบัว
2: กิน
1: ค่ะ
2: แกงมีกลิ่นคล้ายๆแกงด้วย

ความอร่อยของอาหารมื้อพิเศษที่มัสยิดบางอ้อไม่ได้หยุดที่รสชาติบนปลายลิ้นหากแต่ซ่อนอยู่ในเส้นทางและกระบวนการอันยาวนานที่ต้องอาศัยทั้งแรงกายและแรงศรัทธาของทั้งคนทำและคนกินควันไฟที่พวยพุ่งพัดผ่านกาลเวลาสะท้อนแนวคิดการส่งต่อไม้พายแห่งวัฒนธรรมจากมือคู่เก่าสู่มือคู่ใหม่อย่างไม่ขาดสายนี่คือรสชาติของการหลอมรวมที่เคี่ยวเข็นเอาความแตกต่างทางวัฒนธรรมมาถักทอเป็นเนื้อเดียวกันและฝังตัวเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่กลมกลืนอยู่รายรอบมัสยิดบางอ้อ

0: จานนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: หาอำนาจบานาจะพามาดูของดีกลางทะเล
1: ก็เลี้ยงปลาทุกชนิด
0: โอ้โหมีแต่ปลาแปลก
1: ๆไฮไลท์ของเราครับกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตครับเจ็ดสีภูเก็ตหายาก
0: แถมรสชาติก็ไม่ธรรมดาม
2: ันไม่เหมือนกุ้งทั่วไปอ่ะกรอบมันจะแบบหวานเท็กเจอร์ที่แบบเด้ง
0: ๆทำอาหารก็ดีรายได้ก็ดี
1: มันได้ราคาดี 3,000
0: ว้าว
1: มีเท่าไหร่ก็ไม่พอ
0: ทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
3: ถ้าจะประสบการณ์ตรงเลยนะ
4: ครับ
3: เชื่อว่ามี
5: การที่เป็นไกด์ที่ประเทศญี่ปุ่นต้องมีการสอบอะไรไหมครับ
6: คืออันนั้นต้องสอบแล้วก็ค่าสอบแพงมาก
3: ไกด์เถื่อนก็เยอะทางการเขาเองก็บางจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการสุ่มตรวจแต่ว่าที่ญี่ปุ่นคืออันไหนที่เขาไม่ให้ก็คือไม่ให้จริง
7: ๆดูให้รู้รู้ให้ลึกเที่ยวญี่ปุ่นอย่างไรให้คนญี่ปุ่นรักอะไรควรทำไม่ควรทำเขาจับจริงปรับแพงนะเปิดบทเปลือกจากใจไกด์คนไทยในญี่ปุ่นติดตามในดูให้รู้ตอนเที่ยวญี่ปุ่นไม่โดนปรับกับไกด์ไทยในญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
8: ฟังเสียงประเทศไทย Table Talk ค่ะชวนอาจารย์บุญเลิศมากินลาบเป็ดและนี่ค่ะเมนูประจำของเรานะพี่โยส้มตำค่ะและนุ่นดอกจอก
9: เมนูคนเมืองสูตรคนจนกี่เปอร์เซ็นต
10: ์ถามภาษาชาวบ้านกับโยน้อยโยบรู้ว่าเอาตัวใดมาวัดแต่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าคนจนต้องอยู่จะเปอร์เซ็นต์คนรวยต้องอยู่จะเปอร์เซ็นต์
11: ตรงนี้มันยากไปเนาะคือผมว่าหัวใจแบบง่ายกว่าที่มันไม่ใช่เจนทิฟิเคชันไม่ใช่ TOD ที่กลายเป็น TOD ที่มันนำไปสู่เจนทิฟิเคชันขอโทษคุณภาษาอังกฤษกระบวนการพัฒนาแล้วทำให้คนที่อยู่เดิมเขาอยู่ไม่ได้ผมก็ไม่ต้องพูดเรื่องเปอร์เซ็นต์เลยหัวใจมันอยู่ที่ว่าคุณทำการพัฒนาแล้วทำให้คนอยู่เดิมเขาอยู่ไม่ได้ใช่ป่ะแมนบอก
10: แมนคือต้องถามคนอยู่ในพื้นที่บ่แมนว่าเอากฎหมายมาลงแล้วก็เอาคนที่ได้รับผลกระทบตรงๆบ่แมนคุณที่เขียนแต่ว่าเป็นชาวบ้านที่ว่าอยู่ในพื้นที
12: ่เรื่องพรบ TOD เนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่ในที่ดินรถไฟตื่นตัวก่อนแต่ว่าพรบนี้มันผู้ได้รับผลกระทบจะไม่ใช่คนที่อยู่ในที่ดินรถไฟทั้งนั้นนะครับ
8: รายการฟังเสียงประเทศไทย Table Talk วันอาทิตย์นี้ 11:30 น.ทางไทย PBS
13: เมื่อโรงงานแต่งแร่ที่ตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่กำลังจะสร้างขึ้นห่างจากคลองชลประทานไม่ถึง20เมตร
14: ผมไม่ยอมละผมก็ต่อสู้ผมคนเดียวก็คงไม่รู้จะสู้ยังไงครับก็จะรวมกลุ่มกันนะครับ
15: คำว่าแต่งแร่เนี่ยมันต้องมีล้างแร่มันเกี่ยวข้องกับน้ำโดยตรงมันมีผลกระทบกับเราแน่นอน
13: ติดตามเรื่องราวโรงแต่งแร่หนองขาวความกังวลต่อมลพิษสู่แหล่งน้ำบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 22:30 น.ทางไทย PBS
16: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBSหมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 Line ID @ร้องทุกไทย PBS
17: ไฟป่ายังหนักนะครับที่บริเวณป่าผายอง9ตำบลแม่สาอำเภอเสมอจังหวัดเชียงใหม่ยากต่อการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่ครับ
18: น้ำท่วมใต้ครั้งนี้หนักสุดในรอบ25 ปีที่ยังรอคอยการช่วยเหลือ
19: IPS เองจะส่งต่อสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับ
18: PBS เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤต

0: เชิญครับมาม่าหนุ่มนั่งก่อนมาม่ามาม่าร้านนี้ไม่ต้องกลัวใครแย่งโต๊ะเพราะว่าเรามีโต๊ะเดียว
1: เดี๋ยวทางร้านมีแค่โต๊ะเดียวเนี่ยนะร้านอาหารเรื่องไหนครับอาหาร
0: เพราะอาหารที่ดีไม่ได้เริ่มแค่ในครัวก็เริ่มจากวัตถุดิบที่ดีนี่ไง
1: ทำอีกหน่อยอีกนิด
0: พอแล้ว
2: มหาอำนาจบ้านนามาทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินา
1: ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแต่วันนี้จะขอเปลี่ยนบรรยากาศจากบนบกมาลองใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลสัก1วันส่วนคนนี้ก็คือโกปานพระเอกของเราทำไมต้องเรียกว่าโกด้วยอ่ะครับ
0: ภูเก็ตครับพี่ก็เรียกว่าโกครับก็เป็นโกปานครับไม่เป็นพี่ปานครับเขาเรียกโกปาน
1: อ๋อครับและที่ผมอยู่บนแพตอนนี้มันคือร้านอาหารหรือฟาร์มอะไรครับเนี่ยแล้วทำไมถึงมีแค่โต๊ะเดียวอ่ะครับ
0: เพราะว่าเราต้องการให้เป็น private นักท่องเที่ยวที่จะมาดูหนึ่งเขาได้มาได้มาศึกษาเรื่องการเลี้ยงปลาการเลี้ยงกุ้งมังกรว่าเลี้ยงกุ้งมังกรตลาดเป็นยังไงอันดับแรกต้องมองตลาดก่อนไหมเลี้ยงเป็นยังไงน้ำยังไงตรงพื้นที่ตรงนี้สมบูรณ์เลี้ยงไหมการกินปลากินกุ้งมังกรเมนูแต่ละชนิดที่เราทำให้ดูวัตถุดิบก็เลือกเอาเองเลยครับอันตามอัธยาศัยส่วนมากก็จะมีนักท่องเที่ยวที่จะมาดูเพื่อเขาไปทำการค้าขายได้บางคนก็ไม่กินบางคนก็มาขอถ่ายรูปพวกมังกรแล้วก็กลับไปบางคนก็ถ่ายรูปในกระชัง
1: แล้วถ้า FC ในรายการผมอยากจะมากินสดๆกลางทะเลแบบนี้เนี่ยต้องทำไงอะครับ
0: ก็ต้องบุ๊กกิ้งครับผมตรงหน้าเพราะผมมีรับงานอีเวนต์ทั่วประเทศ
1: ว้าวอย่าบอกนะว่าโกปานเนี่ยเป็นเชฟมิชลินแอบปลอมตัวมา
0: ผมเป็นเชฟฟาร์เมอร์นะไม่ใช่เชฟเทเบิลนะเป็นในร่างเดียวกันในตัวในอย่างเดียวกันทั้งเกษตรกรและเป็นเชฟด้วย
1: โกปานครับแล้วจุดที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับ
0: ตรงนี้เป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนรัฐวิสาหกิจชุมชนก็คือประมงพื้นบ้านบ้านฉลองแต่ทะเลนี่เอาฉลองครับบ้านปลาไหล
1: ส่วนใหญ่เขาเลี้ยงอะไรบ้างครับ
0: เลี้ยงปลาทุกชนิดก็มีปลาเขาปลามงกุ้งมังกรในกลุ่มของเราก็มีทั้งหมด24รายที่อยู่ในนี้ในพื้นอ่าวบ้านปลาไหลตรงนี้จะมีเยอะ
1: คือแพของโกอุ้งโกอุ้งมีเลี้ยงอะไรบ้างครับ
3: มันมีปลามงเนี่ยพวกปลามงปลาเก๋าแล้วก็ปลาช่อนทะเลตรงนี้ธรรมชาติอย่างเนี้ย
1: แล้วโกให้พวกเขากินอะไรอะครับ
3: ปลาหลังเขียวอะเนี่ยไปหาปลาเหยื่อปลาหลังเขียว
1: แล้วปลาช่อนทะเลเนี่ยโกเลี้ยงเยอะไหมครับ
3: เลี้ยงมา20ตัวแต่เลี้ยงเยอะมันพอตัวนึงประมาณ 6-7 กิโลพอเราขายมันจะไอ้ใหญ่เกิน
1: เอโกอุ้งรู้ได้ไงครับว่ามันมีแค่20ตัวผมว่ามันน่าจะเกินนะ
3: เราสั่งมา20ตัวไง
1: แล้วโกอุ้งเลี้ยงปลาไว้ทั้งหมดกี่กระชังอะครับ
3: มันมีทั้งหมด9หลุมปลามันหลายอย่างไง
1: ส่วนแพนี้ก็คือแพของผู้ใหญ่หมานผู้ใหญ่ก็เลี้ยงปลาช่อนทะเลเหมือนกันเหรอครับเนี่ย
4: เลี้ยงประมาณ 4-5 เดือนไม่ได้เยอะขนาดนี
1: ้ขายที่ไหนบ้างครับ
4: ก็ขายร้านอาหารปลาดิบร้านซูชิ
1: และคนนี้ก็คือโกแม็กกำลังให้อาหารปลาอะไรอยู่ครับ
5: อ๋อนี่ปลากระพงแดงครับ
1: อร่อยไหมอ่ะเนื้อมันอ่ะ
5: อร่อยอร่อยอร่อยเนื้อนิ่มนิ่มมากปลากระพงแดงเนี่ยทำได้หมดเลยซาซิมิปลาดิบครับแตงคงเก่งส้มต้มยำได้หมดนะครับแล้วแต่คนชอบเลยครับ
1: แล้วชอบมานั่งให้อาหารปลาอยู่บนแพนี้ตลอดเลยเหรอครับ
5: อยู่ข้างบนบนทั้งในน้ำเลย
1: ฟังดูแปลกๆนะครับเหมือนครึ่งบกครึ่งน้ำเลยอ่ะ
5: ครึ่งบกครึ่งน้ำเหรอ
1: หยอกหยอกแล้วที่นี่อะไรเด่นดังที่สุดครับโกปาน
0: จะเด่นดังที่นี่ก็เด่น

0: ดังก็เรื่องเครื่องเรือครับมันจะดังมากครับเรามา
1: ขอบคุณนะครับโกปาลอุตส่าห์เตรียมมุกมาสรุปแล้วมันคืออะไรครับโกปาล
0: ไฮไลท์ของเราครับคือกุ้งมังกร7สีภูเก็ตครับ
1: 7สีมันนี่จะแสงด้วยหรือเปล่า
0: แต่แต่แต
1: ่ยอกยอกยอกแล้วมันมีสีอะไรบ้างครับโกปาล
0: มันมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีน้ำตาลสีชมพู
1: ลึกนานนะเนี่ยครบหรือเปล่า
0: ไม่ครบเลยนะ
1: จริงหรือเปล่าโกปาล
0: ใช่ผมจับขึ้นมาให้ดูเนี่ยเรามีตะขอตัวนี้ครับเรามีตะขอมันสามารถเกี่ยวตะข่ายได
1: ้โอ้โหมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับโก
0: ใช่เราเลี้ยงได้แล้ว
1: แล้วมันต้องจับไงอะครับ
0: จับหนวดกับตัวได้ครับนี่ครับบอดี้กุ้งมังกรจะสีนี่ครับฟ้าอ่อนชมพูแดงเหลืองดำน้ำตาลแล้วก็เขียวอ่อนครับ7สีครับ
1: แล้วกุ้งมังกรเนี่ยเราสามารถเลี้ยงเองได้ด้วยเหรอครับโกปาล
0: เราเลี้ยงเองได้ครับแล้วเลี้ยงง่ายกว่าปลาครับเลี้ยงง่ายกว่าปลาแต่มันอยู่ที่ภูมิอากาศด้วยเพราะนี้ภูมิอากาศตรงนี้เหมาะสำหรับการเลี้ยงกุ้งมังกร
1: แล้วโกปาลไปหาสายพันธุ์กุ้งมังกรมาจากไหนอะครับ
0: ผมมีเพื่อนชาวบ่อแกงเขาจะดำกุ้งมังกรจะอยู่ในแหล่งที่น้ำลึกแล้วก็โพรงหินที่สะอาดก็อยู่ในถ้ำแถวตามโมโกต่างๆเกาะราชาเกาะพีพีซีมิลันอะไรพวกนี้ครับเยอะอยู
1: ่โอ้โหหายากเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: หายากบางทีก็ชาวบ้านติดอวนปูมาอะไรก็สะสมมาชาวบ้านมาแล้วได้รับซื้อเขาเพราะกุ้งมังกรยังเพาะพันธุ์ไม่ได้ถึง 100% ทีตอนนี้ครับ
1: กำหนดขนาดไซส์ไหมครับเวลาได้มาจากชาวบ้านอ่ะ
0: เรารับจากชาวบ้านเรารับทุกไซส์เวลาเราต้องซื้อทั้งหมดคนนี้ได้มา2ตัว3ตัวรับซื้อหมดแต่รับหมดเพราะหนึ่งเราต้องขายทุกไซส์เราต้องมีหาทุนที่เลี้ยงวนไปอ่ะเหมือนตัวนี้โตมาตัวใหม่มาอาจจะ2ขีดตัวนี้เลี้ยงแล้วก็เป็น4 5ขีดเขาขายได้ทุกไซส์บางทีก็คนมาซื้อลูกพันธุ์ไปด้วยนะขอซื้อสัก10ตัวไปเลี้ยงในบ่อแถวเนี้ย
1: ครับ
0: ก็ขอแบ่งไซส์3ขีด4ขีด
1: แล้วมันอยู่รวมกับปลาอื่นๆได้ด้วยเหรอครับ
0: มันอยู่ได้ครับเราก็เลี้ยงมันอยู่นี้มันอยู่ได้อยู่ครับ
1: แล้วเวลาเลี้ยงเนี่ยโกปาลให้กินอะไรอ่ะครับ
0: หัวปลาโอดําคล้ายๆลูกปลาทูน่าครับต้องเป็นเนื้อสดนะครับกุ้งมังกรเขาชอบกินพวกนี้เขากินเนื้อสัตว์กินเนื้อมันปลาเหมือนกัน
1: แล้วต่อ1กระชังเนี่ยต้องมีขนาดกว้างยาวเท่าไหร่ครับ
0: หลุมหนึ่งเมื่อก่อน3 × 3
1: แล้วทำไมถึงเปลี่ยนเป็น 2.5 × 2.5 เมตรล่ะครับพี
0: ่ก็มันหนักไงฮะเรายกไม่ไหวเพราะหนึ่งมันมีตะไคร่บ้างหอยบ้างเกาะมันทำความสะอาดยากครับแล้วก็น้ำหนักหอยเวลาเกาะมันจะทำให้กระชังเราหนัก
1: ในกระชังนอกจากจะมีกุ้งมังกรแล้วเนี่ยก็มีปลาเยอะเหมือนกันนะครับ
0: ก็เลี้ยงปลาทุกชนิดนี่คือปลาช่อนทะเลตอนนี้อายุตัวนี้3เดือนครับผมเอามาตัวขนาด 4-5 นิ้วเอามาปล่อยครับเอามาเทง500ตัวอะไรอย่างเงี้ยตามกระชังที่เรามีเขาเลี้ยงได้ประมาณ14เดือนถึงจะส่งออกได้ครับ
1: ทำไมถึงเลี้ยงปลาช่อนทะเลเยอะจังครับ
0: เพราะเรามีตลาดของเราอยู่แล้วเพราะเราทำงานกับร้านอาหารทั้งประเทศพวกพี่ๆเชฟนางญี่ปุ่นนะครับเขาทำซาซิมิครับส่วนมากเมนูเนื้อของมันก็จะเป็นสีชมพูขาว
1: แล้วโกปาลไปเอาสายพันธุ์มาจากไหนครับ
0: ปลาช่อนทะเลตอนนี้เราทำงานกับประมงร่วมประมงจังหวัดอำเภอชายฝั่งพ่อพันธุ์ของเราที่โตที่สุดที่เรามาจากประมงตอนนี้เราเพาะได้แล้ว
1: กระชังต่อไปมีอะไรบ้างครับ
0: เราจะมีพวกปลาเก๋าครับปลาเก๋ามันแล้วมีเก๋าเผือกปลาเก๋าเผือกมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับ
1: โอ้โหแสดงว่าหายากแล้วมันเลี้ยงยากไหมครับ
0: ปลาเก๋าก็เลี้ยงง่ายปลาเก๋าที่กินนอนไม่กินเหยื่อ3 วันเขาก็อยู่ได้แล้วตอนนี้มีคนจองแล้วมีตัว40,000 ตัวหนึ่ง40,000มีอยู่ตัวล่างตัวละ40,000
1: ถ้าผมแอบอุ้มไปเนี่ยกูปลาจะรู้ไหมอ่ะ
0: พูดไปได้ใหญ่ตายนะ คู่บนเนี่ยไอ้คู่ลายเนี่ยตัวละ25,000
1: แล้วปลาราคาแพงขนาดนี้เนี่ยต้องมีอาหารบำรุงไหมครับ
0: ไม่ต้องครับปลาพวกนี้ก็มาโตจากธรรมชาติมาเขาไม่มีโรคมีภัยหรอกน้อยปลาเก๋าที่จะเป็นโรคเพราะตรงนี้ความเค็มระบบนิเวศตรงนี้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าเลี้ยงกุ้งมังกรได้ปลาทุกอย่างต้องอยู่ได
1: ้แล้วระดับน้ำความลึกในกระชังเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
0: ความลึกอยู่ที่2.5 เมตรของจากปากกระชังลงไปข้างล่าง2.5 เมตร
1: ถ้าเป็นความลึกของน้ำทะเลด้านนอกของตัวแพล่ะครับ
0: ตัวน้ำตัวนี้4 เมตรครับ
1: รู้จังครับว่าก่อนที่โกปาลอ่ะจะมาทำโต๊ะอาหาร private อยู่ที่กลางทะเลเนี่ยโกปาลเคยทำอะไรมาก่อนไหมครับ
0: ผมมาเป็นยูโปเกตก็มาทำงาน
1: แล้วก่อนหน้านี้อยู่ไหนอะครับ
0: อยู่สุพรรณมาอยู่ตั้งแต่อยู่ป.1ถึงม.3จบการนักสู้ศึกษาอะไร
1: นุ่มสุพรรณโอ้ยแล้วมาเป็นคนภูเก็ตได้ไงครับเนี่ย
0: มาตอนแรกก็มากับเพื่อนบอกไปเป็นสจ๊วต
1: โอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ย
0: สจ๊วตผมก็นึกว่าขับเครื่องบินตกลงมาขับเครื่องล้างจานเป็นสจ๊วตล้างจานที่โรงแรมบุกเก็ตไอแลนด์เป็นล้างจานนี่ครับล้างจานอยู่2ปีก็อยู่ในครัวแล้วก็เป็นผู้ช่วยกุ๊กแล้วก็แอบดูก็ดูกุ๊กเวลาเขาผัดใส่อะไรบ้างก็แอบตั้งจำที่แอบดูเขาแอบดูเชฟ
1: จากผู้ช่วยเชฟแล้วเป็นอะไรต่อครับ
0: ขั้นเป็นกุ๊กหนึ่งผมอยู่อาหารไทยจีนครับ ก็อยู่โรงแรมภูเก็ตแลนด์ก็14ปีเหมือนกันครับ
1: แสดงว่าฝีมือไม่ธรรมดาแน่ๆ
0: กุ๊กมือหนึ่งครับ
1: กุ๊กมือหนึ่งเนี่ยคือทำอาหารมือเดียวใช่ไหม

0: ครับ
1: ไม่ใช่ครับพกเฮ้ยสองมือครับ
0: อยาก
1: ถึงอิ่มตัวก็ย้ายโรงแรมเพื่อไปหาประสบการณ์ใหม่เป็นเรือของฝรั่งเศสเป็นเรือไดวิ่งที่จะวิ่งเข้าจากไปมุกอสุรินแล้วก็พม่าเขาวิ่งไปเนี้ยอยู่ประมาณ2ปีตอนนั้นสตาร์ทอยู่ที่ 70,000 เพราะในเรือมันอัตราการเสี่ยงมันเยอะ
0: โอ้โหเงินดีขนาดนี้โกปาดออกมาทำไมอะครับ
1: ผมอะได้งานฟรีแลนซ์มันจะมาเริ่มงานรับงานฟรีแลนซ์เกี่ยวกับเรือไปต่างประเทศมันมีอยู่วันหนึ่งผมเกิดพายุที่สิงคโปร์ก็เลยเกิดการเรือหมุนกลัวจนคิดว่าคิดถึงปู่กับย่าพ่อที่บ้านว่าจะได้กลับมาอีกไหมตอนนั้นนะครับเพราะมันอันตรายมากจนเรือเรารอดไปผมก็นึกในใจก็เขียนไดอารี่ว่าผมถ้ารอดไปครั้งนี้ได้ก็อยากอยู่แผ่นดินไทย

0: กับอยากกลับมาอยู่มาหาใช้ทํางานของตัวเองใช้ชีวิตที่ไม่มีการเสี่ยงอย่างนี้เลยผมคิดว่าแม้เงินเดือนที่จะเยอะเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนกับเราอยู่ในแผ่นดินของเรา
1: แล้วที่เห็นบนแพเนี่ยจริงๆแล้วโกปาน่ะก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเหมือนอย่างโต๊ะอาหารนะครับเขาก็ยังมีน้องวิวหวานใจอยู่เคียงข้างหุ้ยอิจฉาผมเองก็รอเหมือนกันนะครับแล้วน้องวิวช่วยโกปาดูแลในส่วนไหนบ้างครับ
2: ถ้าเป็นเรื่องการเพาะเลี้ยงก็จะเป็นโกปาแต่ถ้าเป็นเรื่องแปรรูปอาหารทำยังไงให้ดูน่ากินอะไรเงี้ยก็จะเป็นวิว
1: แสดงว่าน้องวิวก็ชอบกินกุ้งมังกรด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: กินครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
2: มันไม่เหมือนกุ้งทั่วไปอ่ะก็กุ้งอ่ะแต่อันนี้มันจะกรอบมันจะแบบหวานแล้วก็มันก็จะมี texture ที่แบบเด้งๆมันแบบต่างจากกุ้งอันนู้นโดยสิ้นเชิง
1: พูดจนผมอยากกินเลยอ่ะเอาไปทำอะไรดีครับ
0: วันนี้เราจะมีเมนูที่เอาไปทำอาหารญี่ปุ่น
1: ว้าวจริงเหรอครับ
2: ใช่
1: แล้วให้ใครตักกุ้งอ่ะ
2: ให้โคฟันตัก
0: แล้วก็เกี่ยวขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวก็จะตกไปฝั่งโน้น
1: โกปานครับหมายถึงกุ้งใช่ไหมที่ตกอ่ะ
0: คนตกครับนี่คือกุ้ง7สีภูเก็ตล็อบสเตอร์
1: เนื้อน่าจะแน่นนะ
0: ถ้าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนดีกว่าครับ
1: อ้าวทำไมล่ะโก
0: เพราะตัวนี้มันลอกคราบตัวนี้จะลอกคราบนุ่มมันจะนุ่มเหมือนปูนิ่มครับนิ่มอยู่
1: แล้วกินไม่ได้หรอครับ
0: มันกินได้แต่ว่าเราไปทำตัวอาหารอ่ะมันจะติดเนื้อจะลอกยากด้วยให้มันจะเริ่มเติบโตตรงนี้ดีกว่า
1: ตัวนี้โอเคไหมครับ
0: ก็ดูตัวแข็งแรงตัวที่ว่ามันไม่ลอกคราบ
1: แสดงว่าตัวนี้ลอกคราบไปแล้วหรอครับ
0: ลอกไปแล้วแหละนานแล้ว
1: ผมอยากรู้ครับว่าที่โกปานจับมาตัวผู้หรือตัวเมียครับ
2: ตัวผู้ไงก็นี่ไงมีหนวด
0: ว้าวพี่ยังไม่มีหนวด
2: ทั้งกุ้งทั้งคน
1: โอ้ยหนวดโกปานผมแอลครับผมอยากกินตัวที่โกปานถือมากกว่า
0: ได้เลยเอาไปเลยใ
1: ช่อ้าวน้องวิวกุ้งอะครับ
2: กุ้งอยู่นี่ค่ะ
1: เอาผ้าไปปิดตาทำไมอะครับ
2: เพื่อไม่ให้เขาดิ้นค่ะเพื่อไม่ให้เขามองเห็นอะไรถ้าเราไปเตะตัวเขาปุ๊บเขาก็จะดิ้นทันทีเขาก็จะเริ่มดิ้นทันทียังไม่ตุยค่ะ
1: วิธีนี้รู้มาจากไหนครับ
2: ก็ประสบการณ์ล้วนๆเลยค่ะ
1: แล้วถ้าไม่มีผ้าล่ะ
2: ก็ปิดอย่างนี้ไม่ใช
1: ่มีมุกด้วยอ่ะโชว์เลยจ้า
2: วิธีจับเวลาจับก็ต้องจับให้อยู่ตรงกึ่งกลางเพราะเวลาเขาดีดเขาจะอยู่งี้เราก็ต้องล็อกครึบเขาไว้อย่างนี้ควันคอก่อนค่ะเพื่อให้เวลาเราเอาเนื้อออกอ่ะง่ายเดี๋ยวเราก็จะแกะแล้วก็เราเอาเนื้อออกจากหนังนะคะ
1: โอ้โหเปลืองนาขนาดนี้ถ้าทางจะแกะยากนะครับ
2: ก็ยากพอสมควรเขาจะมีเป็นกระดองข้างล่างค่ะที่จะติดกันเนื้อที่เราแล่นะคะมันก็จะมีเส้นค่ะเหมือนกุ้งทั่วไปตรงกลางเราต้องดึงเส้นตรงกลางออกเป็นเส้นเหมือนไว้เขาแบบถ่ายขับถ่าย
1: โอ้โหเส้นยางใหญ
2: ่ไม่เอาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาแช่น้ำเย็นเพื่อให้ตัวเนื้อมันเด้ง
1: แช่น้ำไหมอ่ะ
2: ประมาณ5นาทีเนื้อเขาก็ใช้ได้แล้วค่ะระหว่างรอเขาเย็นเราจะมาเตรียมผักเครื่องเคียงกันแล้วแต่สะดวกเลยจะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นก็ได้อันนี้ไม่ได้หั่นแบบธรรมดานะคะ
1: ดูจากท่าจับมีดนู่นเชฟญี่ปุ่นมันทำให้กิน
2: ไม่ใช่ มันต้องใช้ความมือเบา
1: และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการจัดแต่งให้สวยงามเพื่อให้ดูน่ากินแล้วก็เป็นอันเสร็จนะครับ
2: เสร็จแล้วค่ะซาซิมิกุ้งมังกร7สี
1: เนื้อกุ้งเน้นๆกินคู่กับซอสสไตล์ญี่ปุ่นโอ้โหเนื้อหวานสดเด้งอร่อยแบบภาษาญี่ปุ่นก็ต้องโอ้ยชิย้อนกลับไปหลังจากที่โกปานไม่ได้เป็นเชฟเนื้อเรือแล้วอะครับแล้วทำไมโกปานถึงได้มาสนใจการเลี้ยงกุ้งมังกรกับปลาล่ะครับ

0: แจ้งมาตั้งหลักอยู่พักหนึ่งก็มาอยู่บ้านอยู่ประมาณนักเดือนหนึ่งก็มาเจอลุงคนหนึ่งคือคุณลิงก็อยู่กับช่างก็มาศึกษาดูว่าแกดูว่าการเลี้ยงกุ้งมันเป็นยังไงทำไมกุ้งตรงนี้มันอยู่ได้ผมเลือกกุ้งมังกรว่าลองใส่กุ้งมังกรไปกับปลาไปแล้วว่ามันอยู่กันได
1: ้และยิ่งมันหายากด้วยเนี่ยไม่กลัวมันสูญพันธุ์หรอครับ
0: ไอ้ตรงนี้ผมว่าคงไม่น่าจะสูญหรอกมันเรื่องมันขยายพันธุ์มันโดยเราต้องปล่อยธรรมชาติมันก็มันเคลียร์ไข่ออกไปเองฮะบางทีผมใส่สี่ห้าแม่มันก็เคลียร์เนี่ยมันหนึ่งปีให้หลังมันก็มีลูกมันจะมีลูกอยู่ใต้เนี่ยฮะผมใช้ชาวเลเพื่อนผมมันดำน้ำแล้วก็มาจับให้
1: แล้วถ้าจับกุ้งมังกรเจ็ดสีขึ้นมา1ตัวเนี่ยขายอยู่ที่ตัวละเท่าไหร่ครับ
0: เราเลี้ยง8-9เดือนเฉพาะ7สีนะครับ 3,000 2,900 กุ้งใหญ่
1: wow.
0: 7สีภูเก็ตมันรู้มันได้ราคาดีมีเท่าไหร่ก็ไม่พอครับทัวร์จีนลงเยอะ
1: แล้วถ้าหากมีลูกทัวร์หรือลูกค้ามาสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเรือและคนที่จะคอยนำพานักท่องเที่ยวไปส่งที่แพของโกปานั่นก็คือไต่เข่งครับไต่เข่งรู้จักกับโกปามานานแล้วหรือยังครับ
2: หลายปีแล้วเหมือนกันก็ตั้งแต่โกปานมาทำกระชังที่นี
1: ่โกปานเขามาสร้างแพนี้เองเลยเหรอครับ
2: ใช่โกปานมาสร้างแรกๆก็สร้างอยู่นิดเดียวก็มาเลี้ยงทีหลังก็โกปานมาเลี้ยงกุ้งมังกรจับทางด้านกุ้งมังกรเป็นส่วนใหญ่กุ้งมังกรมันราคาดี
1: แล้วการที่กุ้งมังกรมันราคาดีขนาดนี้โกปามาเลี้ยงที่นี่มันดียังไงครับ
0: ก็ดีมันเลี้ยงที่นี่แบบนี้เวลาตลาดข้างนอกไม่มีตลาดต้องการเราไม่สามารถไปหาที่อื่นมาที่เราหมดมาที่เราเลยถ้าอยู่ในกระชังเราแล้วฟาร์มเราแล้วเราขายได้ขายในราคาที่เราต้องการได
1: ้แล้วในหนึ่งกระชังเนี่ยมันเลี้ยงได้เยอะไหมครับ
0: เราเลี้ยงได้ประมาณ80 ตัวเนี่ยต้องเลี้ยงแล้วต้องดูเวลามันลอกคราบดูพฤติกรรมกุ้งด้วยเวลาลอกคราบพอลอกคราบปุ๊บเขาจะกินเนื้อกุ้งมังกรที่เป็นสัตว์กินเนื้อด้วยกันก็แน่กว่าจะโดนตัวอื่นกิน
1: โอ้โหโหดจัง
0: เขาต้องหาที่หลบหรือว่าเราเปลี่ยนกระชังให้อยู่ใหม่4-8ชั่วโมงเขาก็จะกลับมาเป็นแข่งเหมือนเดิม
1: เปลือกกุ้งใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ขอเปลี่ยนบรรยากาศจากคุยเรื่องกุ้งมาคุยเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าครับน้องวิวกับโกปานเนี่ยไปปิ้งรักกันที่ไหนครับ
3: อ๋อ
1: เฮ้ยไม่ต้องเขินครับ
3: เจอกันที่ร้านอาหารแล้วก็แกไปแอบขอเบอร์วิวจากเพื่อนของวิวที่ไปด้วยพอได้เบอร์ปุ๊บแกก็โทรเอาโทรทั้งวันโทรไม่หยุดเลย
1: รายการจริงๆชอบน้องวิวตรงไหนอะครับ
0: เจอน้องวิวเป็นคนที่ใส่ดีเป็นคนที่ร่าเริงแล้วเป็นคนที่จิตใจงามชอบรักษาด้วยขยันอะไรจะเกิดขึ้นอยู่ด้วยกันแล้วไม่ย่อท้อแล้วก็ไม่เกเร
3: แต่แกเป็นคนน่ารัก
1: น่ารักจริงด้วย
3: จริงๆแล้วอ่ะหนูโดนหลอกไ
1: หมอ้าวเมื่อกี้ยังชมอยู่เลยเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ย
3: เรื่องจริงค่ะหนูก็หลอกเขาเขาก็หลอกหนู
1: อ้าว
0: ครับ
3: ยอมรับเลยว่าเจอพี่ปานตอนอายุ19วิวบอกโกปานว่าวิวอายุ22โกปานบอกวิวว่าแก38
1: อันน่ะจริงดิ
0: ครับใช
3: ่วิวก็โอเคไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่มาอยู่กินด้วยกันก็เหมือนกับทำเอกสารอะไรต่างๆนี่เลยให้แกหยิบไอ้สำเนาแบบมาดูเกิด18วิวก็บวกลบคูณหารเฮ้ยป้าป้า
1: สวัสดีครับป้าป้าโอ้ยโกปานมาคุยเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในกระชังกันต่อดีกว่าโกปานบอกว่าถ้าเป็นกุ้งมังกร7สีแล้วล่ะก็ขายแทบไม่พอกันเลยทีเดียวก็เพราะว่าเนื้อของมันน่ะสุดยอดจริงๆสดๆจากทะเลเลยล่ะครับ
0: เราเลี้ยงเองทำเองแล้วก็มันการปรุงอาหารเนี่ยเรายิ่งเราทำเองด้วยพอทำออกมาดีสุดมันก็คนก็เข้ามาดู
1: และคนที่มาที่นี่ก็มีตั้งแต่กลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มนักศึกษาที่จะมาศึกษาดูงานกันที่นี่นะครับโดยที่โกปานจะสอนวิธีการทำอาหารให้ดูกันแบบสด
0: ๆเมนูแต่ละชนิดที่เราทำให้ดูทุกคนให้การยอมรับว่าเราก็หนึ่งสอนการทำอาหารแล้วไปทำขายได้เปิดร้านเล็กๆขายได
1: ้โดยที่จะมีอาจารย์สุนันทาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นผู้แนะนำทำไมอาจารย์สนใจแล้วก็อยากให้นักศึกษามาดูงานที่นี่ครับ
4: เหมือนนักศึกษาที่พี่พาลงนะคะนอกจากที่เขาจะมาวิเคราะห์พัฒนาเมนูอาหารกำหนดราคาออกแบบราคาออกแบบเมนูแล้วเห็นโกปานได้ทำกุ้งมังกรอบชีสเขาอาจจะทำกุ้งมังกรอบชีสที่บ้านหรือว่าผักต่างๆที่อบชีสขายข้างบ้านซึ่งมีทำเลทองหรือว่าขายออนไลน์อะไรได้ด้วยค่ะ
1: และอีกหนึ่งคนที่มาดูงานด้วยก็คือพี่พรหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาพี่พรได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับ
5: มาเรียนรู้เรื่องธนาคารกุ้งมังกรแล้วก็การจัดการศูนย์เรียนรู้แล้วก็ในเรื่องการทำอาหารด้วยค่ะที่มาเรียนรู้เพราะว่าต้องการนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนของตัวเองค่ะ
1: และอาจารย์คิดว่ากุ้งมังกรของที่นี่เนี่ยจุดเด่นมันคืออะไรครับ
4: มันก็หวานนะคะเนื้อมันจะหวานแล้วก็เคี้ยวกรุบๆแล้วก็กุ้งมังกรเจ็ดสีที่นี่ค่ะเขาจะไม่เหมือนจากที่อื่นน้ำทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็คือน้ำที่ช่วยให้สีเขาสวย น้ำของเขาจะใสแล้วก็กุ้งมังกรจะเกิด7สีครบถ้าเกิดที่อื่นก็คือมันอาจจะแบบไม่สวยเหมือนที่นี่ที่นี่จะมีกุ้งมังกรที่มันเกิดสีขึ้นมาสวยกว่า

0: ที่อื่นค่ะ
1: แล้วนอกจากกุ้งมังกร7สีแล้วเนี่ยผมเห็นมันมีสีอื่นด้วยนะครับโกปาล
2: มี3ชนิดอยู่กุ้งมังกร7สีแล้วก็มังกรเลนกุ้งเขียวกุ้งเลนไงเลนน้ำตาลเนี่ยตัวนี้มันก็เหมือนกุ้งมังกรทั่วไปแหละครับ
1: ต่างที่สี
2: ใช่ที่สี
1: รสชาติของเนื้อล่ะครับ
2: แต่ตอนที่มันอยู่ในธรรมชาติมันไม่เหมือนกันกลิ่นของเนื้อมันผมก็เคยมาลองอยู่ถ้ามันมาอยู่กับชังนะผมก็สงสัยนะพอมาอยู่กับชังมันกินเหมือนกันรสชาติมันก็ขับมาเหมือนกันกุ้งเลนตัวช้าครับประมาณ13-14เดือนกุ้ง7สีตัวเร็วกุ้งมังกรเขียวเนี่ยคล้ายๆกุ้ง7สีตัวเหมือนกันแต่ว่าสีเป็นเขียวนี่อยู่ในตระกูลกุ้งเลนการกินเหมือนกุ้ง7สี
1: แล้วกุ้งมังกรทั้ง3สายพันธุ์เนี่ยตัวไหนราคาดีที่สุดครับ
2: คือกุ้งมังกร7สีครับถ้าผมที่เลือกกุ้งมังกรนะก็หนึ่งภูเก็ตเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วมีโรงแรมเยอะแล้วเราก็เคยเป็นเชฟเราก็เลยว่าทำไมพวกกุ้งมังกรเขาไปหาที่ไหนเราก็ถ้าเราเลี้ยงเองเราก็จะได้ทวีคูณไปขายเพราะราคามันสูงเราก็มาทำอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของเราเป็นในแอเรียตรงนี้
1: วันนี้ดีใจจังจะได้ชิมฝีมือของอดีตระดับเชฟมือหนึ่งของเรือสำราญโอ้โกปาลจะต้องมีผู้ช่วยเชฟด้วยเหรอครับ
2: มีนี่ต้องมีคนนี้ครับที่ผลักดันเรื่อง GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตเกี่ยวกับผลักดันเรื่อง GI สินค้าซอฟต์แวร์จังหวัดภูเก็ต
1: แล้วกำลังจะทำอะไรให้ผมกินนะครับ
2: แกงส้ม 3G ครับ
1: ฮะคืออะไรครับ
0: 3G ก็มีกุ้งมังกร7สีนะคะแล้วก็สับปะรดแล้วก็ส้มควายค่ะซึ่งเป็นพืชของภูเก็ตค่ะเป็นอัตลักษณ์ของภูเก็ตค่ะ
1: น้ำเดือดแล้วโชว์เลยครับ
2: นี่คือสับปะรดภูเก็ตนะครับ
0: สับปะรดนะคะโอ้ใส่ส้มควายไปแล้วค่ะ
1: ส้มควายคือ
2: ส้มแขกครับแต่ละมะขวานแล้วตากแดด
0: ฟังเปรี้ยวจากผลไม้พืชตามฤดูกาลค
2: ่
0: ะ
2: อะไรแล้วคือกุ้งมังกรครับ
1: กุ้งมังกร7สีผมลองแล้วโกปาลเลยอยากให้ผมลองกุ้งมังกรเขียวดูบ้าง
2: พอลงในหม้อแกงเราก็เดี๋ยวเราก็แต่งทำให้ดูน่ากิน
1: ผมว่าหม้อมันเล็กไปไหมครับหนวดพอแล้วนั่นนะเฮ้ย
0: หม้อเล็กไปพ
1: ี่ไม่ตัดหนวดกุ้งสักหน่อยอะครับ
2: มันไม่ได้ครับกุ้งมังกรเอกลักษณ์มันต้องมีหนวดแล้วเราลิขิตในจานมันจะสวยถ้ากุ้งมังกรมาตวงขนาดเกือบหมื่นไม่มีหนวดเขาจะราคาจะดรอปลงมาจากโล 4,000 เหลืออยู่ประมาณโลสัก 3,500
1: โอ้แค่ไม่มีหนวดเนี่ยนะ
2: มันขาดไม่ได้
1: ปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลารอจนเดือดได้ที่จากนั้นก็ตักใส่หม้อไฟทั้งหนวดเนี่ยแหละ
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: แกงส้ม 3G ครับ
0: เอาไปกินเลยค่ะ
2: เอากินที่นี่ครับอย่าไปเลยครับ
1: มุกยอดจริง
2: ๆร้านเรามีตัวเดียวอิ่มแน่นอนครับที่นี่ถ้าไม่อิ่มตักในกระชังได้ครับ
1: โอ้โหโกปาลผมก็ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าเนื้อหวานเด้งแกงส้มรสชาติจัดจ้านฉบับชาวใต้บอกได้คำเดียวว่าร่อยจังฮู้มันฟินจริงๆนะครับนั่งกินไปชมวิวไปเนี่ยดูกุ้งไปเยอะละผมอยากจะดูปลาบ้างครับโกปาล
2: รู้จักปลามงไหม
1: รู้จักกรมประมงใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่ปลามงนี่คือปลามงไม่ใช่ปะมง
1: ถ้าผมรู้จักแต่มงแซ่มงอะมงแซ่มง
2: มงแซ่มงแซ่ตะลุมตุ่มมงมงแซ่มงแซ่ตะลุมตุ่มมง
1: ไอ้ร้องไปเหมือนกันนะเนี่ย
2: นี่คือปลาเขาเรียกปากมงคือปลาประจำท้องถิ่นของบ้านปลาไหลครับในพื้นอ่าวบ้านปลาไหลตรงนี้จะมีเยอะจะเลี้ยงปลามงเยอะที่สุดเลย
1: เดี๋ยวต้องให้โกปาลตักตัวเป็นให้ดูสักหน่อย
2: นี่ครับเปียกไหมเห็นยัง
1: โอ้โหเห็นแล้วครับเปียกเต็มๆตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย
2: ตัวนี้ประมาณ8กิโล7กิโลครับ
1: แล้วเขาเอาไปทำอะไรกินนะครับ
2: ส่วนมากบ้านๆเขาจะเผาแล้วก็แกงส้มแต่ตอนนี้ขึ้นร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วครับก็ซาซิมิเนื้อขาวครับขาวชมพูหวานกรึบมัน
1: แล้วมีปลาอะไรแปลกๆให้ผมดูอีกไหมครับ
2: ปลาที่แพงที่สุดในประเทศไทย
1: หา
2: เอ้าเก๋าเอ้ยเก๋า
1: โอ้ยได้แล้วได้แล้ว
3: ปลาเฮ้ยได้แล้วครับได้แล้ว
1: เฮ้ยปลาเก๋าอะไรครับผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
2: ปลากำลังหน้างอน
1: เดี๋ยวนะมีชื่อด้วยเหรอครับหน้างอนน่ะ
2: หน้างอนหน้างอนเจ้าเนี้ยมันจะงอนฮะมันอยู่ในตระกูลปลาเก๋าเพราะมันโตช้าก็ปีนึงมันแค่ประมาณ4ขีดตอนนี้ประมาณ8ขีด
1: แล้วที่บอกว่าแพงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยอ้ําหรือเปล่า
2: แพงที่สุดตอนนี้โล 9,000 กว่าเกือบ 10,000
1: ฮะทำไมมันแพงจังอะครับ
2: ที่ร้านน่ะ
3: คงยังโตยาก
2: จะใช้ตัวนี้ทำหนังสือ
1: โอ้ยโกแพงขนาดนี้ผมว่าปล่อยให้มันโตไปดีกว่า
2: ปล่อยเลยนะ
1: แต่ละคนเนี่ยก็เลี้ยงปลาเหมือนกันนี่ครับ
2: เราเลี้ยงปลาครับบางครั้งก็เลี้ยงกุ้งครับพี่แม่ก็ขายกุ้งมังกรไปปล่อยโคโยตี
1: ้อันนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับแล้วแพโกปาเนี่ยนอกจากจะมีกุ้งมังกรแล้วก็ปลาทะเลหลากหลายชนิดที่เลี้ยงไว้แต่นกเขามาไงครับโกปา
2: ก็ละบางครั้งเราก็อยากได้ยินเสียงนกเสียงได้มีเสียงนกบ้างบางทีก็มันไม่เหงาอะไรมันเป็นเพื่อนที่เป็นอะไรที่มากมายแต่ดูมันมีความสุขครับผมชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาดีแล้วก็บางทีเขา เกี่ยวกับโชคลาภด้วยนี
1: ่แล้วตัวนี้ชื่ออะไรครับ
2: เนี่ยบาวี

0: โกปานครับแล้วทุกวันนี้คิดว่าตัวเองอ่ะรักในอาชีพเกษตรกรหรือว่าการเป็นเชฟมากกว่ากันครับ
1: ผมอยากให้เป็นในร่างเดียวกันในตัวในอย่างเดียวกันทั้งเกษตรกรและเป็นเชฟด้วยเราทำจากวัตถุดิบที่เราสร้างเองเลี้ยงเองสร้างเองคิดคอสเองอะไรเองเราก็เข้าอยู่ได้ครอบครัวอยู่ได้แล้วก็เพื่อนใกล้เคียงตลาดเราก็ได้ส่งเสริมด้วยแล้วก็ให้ผลักดันสินค้าให้เราเป็นสินค้าที่ใหญ่การแล้วเพื่อโลกได้รับรู้ว่าเรามีสินค้าดีๆหลายๆอย่างในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าในประเทศไทยนี
0: ่สุดยอดเลยครับโกปานก่อนผมจะกลับเนี่ยถามคำเดียวกุ้งมังกรกับนกเขาอ่ะรักอันไหนมากกว่ากันครับ
1: รักบาร์บี
0: ้อีกสองตัวน้อยใจแย่แล้วมั้ง
1: ลงไก่รักลงไก่ด้วยลงไก่เดียวเงาละเอ้ายอดรัก
0: โอ้โหแต่ละเชอร์ลูกคอดีทั้งนั้น

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้ชวนรู้จักกับสายด่วนสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศสวีเดนให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่เด็กที่เผชิญความรุนแรงความโดดเดี่ยวหรือปัญหาอื่นๆและไม่รู้จะบอกเล่าหรือระบายให้ใครได้ฟัง
1: การให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเด็กที่โทรมาแล้วกล้าหาญมากๆและอาจจะเปิดใจเป็นครั้งแรกในชีวิตแค่นั้นก็เพียงพอแล้วว
0: ันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่ลินจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสล็อตผ่านสารคดีสัตว์โลกจากเยอรมนี
3: Ihr Baby blinzelt höchstens mal ein bisschen mit den Augen. Mit Armen und Beinen hält es den Bauch von Balis fest umschlungen. Bis jetzt wirken beide wirklich ziemlich faul.
2: และสร้างบ้านสัตว์เลี้ยงด้วยกันOne day, one Deutsch. เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นทางไทย PBS. Tschüss.
4: สุดสัปดาห์นี้เกรงคอรอฮากับสุดยอดกีฬาประจำถิ่นของชาวเลแห่งอำเภอจนะ1ปีมี1ครั้งจัดเต็มทั้งมุมวิถีชีวิตและสีสันแห่งความสนุกในศึกเรือเกยหาดส่งต่อความสนุกจากชายหาดบ้านสวนกงตำบลนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport

0: ที่เราจะชวนไปวิ่งบนสะพานลอยฟ้าที่สูงแล้วก็สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะ
1: ครั้งแรกด้วยเลยที่พวกเราจะได้วิ่งเชื่อม2สะพานนะคะข้างบนเนี่ยวิวต้องสวยมากแน่ๆ
2: อย่างเดียวเลยคืออยากลองดูว่าตัวเองทำได้ไหมใช่ครับ
3: มาสมัครวิ่งกับเราท่านจะเห็นวิวยามเช้าแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยกัน
4: ทั้งไทย PBS เองทั้งดร.เทียมเองรวมทั้งมูลที่ราชประชานุเคราะห์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีรายได้เพื่อที่ไปทำกิจกรรมต่อ
5: ทุกย่างก้าวของนักกีฬาทุกก้าวที่ก้าวไปก็คือสร้างบุญกุศลให้กับคนทั่วประเทศค่ะ
6: ส่วนของวิภาที่จะสามารถรับชมแบบมัลติวิวอันนี้ผมคิดว่าจะได้ภาพที่ค่อนข้างสวยมากๆ
7: เพื่อเชื่อมโยงชุมชนสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างแข็งแรงและยั่งยืนนะคะ
8: ทุกก้าวรวมมีความหมายและเรายังได้ทำบุญร่วมกันด้วยครับ
1: แล้วเจอกันที่งานค่ะ
3: แล้วพบกันครับ
9: ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingwithrun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ถ้าจะประสบการณ์ตรงเลยนะ
2: ครับ
1: เชื่อว่ามี
3: แล้วการที่เป็นไกด์ที่ประเทศญี่ปุ่นต้องมีการสอบอะไรไหมครับ
4: คืออันนั้นต้องสอบแล้วก็ค่าสอบแพงมาก
1: ไกด์เถื่อนก็เยอะทางการเขาเองก็บางจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการสุ่มตรวจมีรถบัสมี
4: ไม่บอกชื่อเมืองละกันตรงที่ที่มันมีอโคจรเยอะๆอ่ะบางที่อ่ะมันไม่มีราคาบอกพอเห็นน้องอ่อนปลาค่ะปลาค่ะเอานี่หน่อยได้ไหมขอเปิดแชมเปญได้ไหมเปิดไวน์ได้ไหมเรากินไปพอตีสามเช็คบินออกมาอู้ห้าแสนไม่มีตังค์จ่ายโทรเรียกไกด์แล้วค่ะตอนกลางคืนอ่ะถ้าสมมติเขามีป้ายว่าห้ามสูบบุหรี่อ่ะแม้กระทั่งเศษไอควอสที่เราสูบมาจากข้างนอกแล้วเอามาทิ้งอ่ะปรับจริง80,000 เยนเคยโดนมาแล้วอ่ะ
1: แต่ว่าที่ญี่ปุ่นคืออันไหนที่เขาไม่ให้ก็คือไม่ให้จริงๆย้ำคนที่มาตลอดว่าอย่านะเสี่ยงนะได้รูปแต่คุณจะเสียตังค์เรามาญี่ปุ่นไม่ใช่มาไทยเขาจะมีข้อแตกต่างแล้วปัญหาที่ถามว่าทำไมเขาทำอย่างนี้ได้ทำไมก็เขามันนี่คือญี่ปุ่น
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: โอเคชิมาสครับตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณบิ๊กนะคุณนานะครับซึ่งเป็นไกด์มืออาชีพมาหลายปีแล้วแล้วท่านเองเขียนหนังสือด้วยแล้วก็มีโอ้โหประสบการณ์หลายอย่างมากซึ่งคนญี่ปุ่นเองไม่รู้เยอะแยะเลยแล้วเราอยากรู้ว่านะฮะการที่เลือกไกด์ดีๆเป็นยังไงแล้วทำงานในประเทศญี่ปุ่นมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือมีข้อดียังไงแล้วก็มีเคล็ดลับในการเที่ยวยังไงมาถามให้รู้เรื่องกันครับ
1: ครับผมก็ไกด์บิ๊กนะครับชื่อญี่ปุ่นคือฮาจิเมะ
3: ฮาจิเมะฮาจิเมะซัง
1: ใช่ครับ
3: แล้วคุณนานะครับ
4: ของนานะนี่คือจริงๆจบดีไซน์มาค่ะดีไซเนอร์มาเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็สมัครงานแล้วดันได้บริษัททัวร์ค่ะก็เป็นบริษัททัวร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นก็เลยทำให้อยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่ปี2013เพราะว่ารู้สึกว่าชอบในความที่ได้เจอคนเยอะๆมากกว่านั่งดีไซน์พวกแบบป้ายแบนเนอร์หรือว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งคิดโปรแกรมทัวร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเลยค่ะ
1: น่าจะคล้ายๆกันตรงที่ว่าเราเบื่อกับการที่จะนั่งอยู่ในออฟฟิศเนาะผมก่อนหน้านี้เป็นวิศวกรก็วันๆอยู่หน้าคอ
3: ม
1: แล้วผมเป็นพวกที่ชอบพูดคุยเคยไปเป็นอาจารย์สอนเรามีความรู้สึกว่าการที่ได้สอนคนได้ถ่ายทอดความรู้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราชอบนะถึงได้มาลองเป็นอาชีพไกด์ต้องคิดก่อนว่าณตอนนี้เราอยู่ญี่ปุ่นเราต้องทำใจรับความแตกต่างเช่นห้ามสูบบุหรี่อย่างไทยเงี้ยจะมีเขตปอดบุหรี่แล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นชาติที่เราคุยคนญี่ปุ่นจะมีคำว่าให้แสดงว่าชาตินี้เขาไม่ได้ปอดบุหรี่นะแต่เขาให้สูบบุหรี่แต่คุณจะสูบบุหรี่เฉพาะจุดก็ต้องหามุกวิธีอะไรที่พูดให้เขาให้เขาตั้งใจฟังเราเพราะถ้าเกิดเราไปอยู่ๆมาห้ามนู่นห้ามนี่เขาบอกกลับบ้านดีกว่า
4: ของนานาก็คือว่าพอขึ้นไปบนรถบัสขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็คือจะต้องพูดก่อนเลยว่าสวัสดีค่ะชื่อนานานะคะก่อนอื่นเลยนะคะขอให้ทุกคนคาเซฟตี้เบลล์ก็คือว่าอันนี้คือกฎหมายก็คือถ้าเราขึ้นทางด่วนไปแล้วเนี่ยโอกาสที่ตำรวจเพราะว่าเคยเจอค่ะตำรวจก็คือโบกเรียกเลยแล้วก็ตรวจดูเลยว่าทุกคนไม่คาดเบลหรือเปล่าอันดับที่2นะคะคือทุกท่านนะคะห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะหรือพอตต่างๆบนรถบัสอันดับที่3ก็คือห้ามนำเครื่องดื่มที่ไม่มีฝาปิดนะคะหรือว่าซอฟต์ครีมต่างๆห้ามทานบนรถบัสเด็ดขาดอันดับที่4เรานัดกันเป็นเวลาญี่ปุ่นนะคะกรุณาปรับเวลาด้วยแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นสไตล์ใครสไตล์มันละก็คือขำตลกแล้วแต่กรุ๊ปว่ากรุ๊ปนั้นเป็นยังไง
1: เพราะว่าถ้าเป็นบางทีถ้าเป็นกรุ๊ปที่เขาดูงานเขาจะจริงจังบางทีว่าลงเครื่องมาปุ๊บเขาเตรียมตัวแต่งหน้าแต่งตาเพื่อจะไปดูงานแล
4: ้
1: วเราจะมาเล่นตลกอะไรกับเขามากก็ไม่ได
4: ้มีอันนึงก็คือว่าห้ามยืนเด็ดขาดในเวลาห้ามเต้นเพราะว่าคนไทยอ่ะคือที่ประเทศไทยไม่แน่ใจยังมีอยู่หรือเปล่าบัสที่เต้นได้อ่ะบัสดิสโกเทคอ่ะคือบริษัทอ่ะเขาจะมีแบบ CCTV ซึ่งเขาจะแบบโทรศัพท์มาเลยบอกให้คนขับรถบัสบอกนั้นนะสั่งซีว่าให้ลูกทัวร์หยุดเต้นได้แล้วเราก็ไม่รู้นะบางทีเรานั่งอยู่ข้างหน้าเนาะพอหันไปข้างหลังเต้นจริงๆว่ะ
1: บางทีคนขับเนี่ยจะไม่ออกตัวนะตราบเท่าที่ลูกทัวร์ยังไม่นั่ง
3: แล้วการที่เป็นไกด์ที่ประเทศญี่ปุ่นต้องมีการสอบอะไรไหมครับ
4: เขาจะมี2ประเภทนะคะก็คือ

0: เรียวเทคัลลิเนี่ยก็คือจะเป็นบัตรที่พวกนานาถืออยู่ก็คือบัตรเนี้ยจะเป็นบัตรที่เหมือนประมาณว่าเป็นพนักงานประจำรถอาจจะเคยเห็นก็ได้นะคะอาจารย์สุจิเคยเห็นผู้หญิงที่เขาแต่งตัวเป็นชุดสูทแล้วก็มีหมวกมีผ้าพันคอสวยๆอันนี้คือบัตรอันนี้นะคะแต่ว่าบัตรจริงๆเลยอ่ะที่มันจะเป็นซึยาคุไกโดก็คืออันนั้นเนี่ยจะเป็นบัตรอีกระดับนึงเลยก็คือสามารถพูดเรื่องประวัติศาสตร์พูดเรื่องอะไรที่มันเป็นไกด์จริงๆจังๆอันนั้นยากมากค่ะ
1: คืออ
0: ันนี้ใช้เวลาสอบแค่3วัน
2: แต่ถ้าอันนั้น
0: แต่อันนั้นคืออันนั้นต้องสอบแล้วก็ค่าสอบแพงมาก
2: อันนั้นเนี่ยมันจะได้รับรองโดย JNTO การท่องเที่ยวญี่ปุ่นหรือหน่วยงานรัฐบาลแต่เนี่ยคือตามเอเจนต์ตามเอเจนต์ต่าง
3: ๆไอ้บัตรพวกเนี้ยมันต้องเรียนยังไงเป็นภาษาอะไรบ้างหรือว่าสอบที่ไหนยังไง
0: เรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น
2: เรียนภาษาญี่ปุ่น
0: เป็นโรงเรียนสอน
1: ทั
0: วร
1: ์
0: โดยเฉพาะเลย
3: โรงเรียนในญี่ปุ่นหรือว่า
0: ในญี่ปุ่น
2: คือบัตรมันไม่ใช่ไม่หมดอายุนะมันก็เหมือนกับเราสอบภาษาก็ต้องมีอายุของมัน
0: ปี5ปี
2: ด้วยความที่หลังๆมาเนี่ยโอเวอร์ทัวริสึมไกด์เถื่อนก็เยอะทัวร์ศูนย์เหรียญก็มีเพราะฉะนั้นทางการเขาเองก็บางจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการ
0: สเตกเกอร์สุ่มตรวจ
2: สุ่มตรวจ
3: อ๋อมีตรวจด้วย
2: มีการสุ่มตรวจ
3: ในจังหวัดอะไรครับ
0: เกียวโต
2: เกียวโตนี่โดยหลักๆเลยเพราะว่า
0: เมืองโบราณเยอะ
2: เมืองโบราณเมืองหลวงเก่าแก่แล้วนักท่องเที่ยวไปก็ถ้าไกด์คุมไม่ได้ไม่ได้แนะนำมาสนใจว่าจะขายของอ่ะเขาก็เลยบอกถ้าอย่างนี้ไม่ได
3: ้มีประสบการณ์อะไรที่เหนื่อยหรือลำบากไหมฮะแล้วก็ประสบการณ์ที่มันดีๆ
2: ก็เป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได
3: ้ครับ
2: เช่นมาชมซากุระทัวร์โปรแกรมมันต้องเขียนไว้ก่อนแล้วมาช่วงนี้ไหนซากุระ
3: ไม่มีอ่ะมัน
2: ไม่มีอ
3: ่
2: ะแล้วจะรับผิดชอบยังไงแล้วบางทีมาปุ๊บอย่างเมื่อตอนเดือน2เป็นกรุ๊ปที่มีวันหยุดองค์จักรพรรดิญี่ปุ่น
3: ฮะ
2: เป็นซังนิงคิว
3: ฮะ
2: รถติด
3: ซังนิงคิวแปลว่า
2: หยุดหยุดยาว3วัน
3: หยุด3วัน
2: รถออกมาจากนาริตะไปโกเซมบะใช้เวลา8ชั่วโมง
3: ตอนแรกธรรมดาไม่ได้8ชั่วโมง
2: ปกติมันประมาณ2ชั่วโมงแต่วันนั้นน่ะรถติดมากๆครับ8ชั่วโมงแล้ววันนั้นกว่าจะถึงโรงแรมก็4ทุ่มมื้ออาหารก็คือทานกันตามจุดพักรถ
3: ไม่ได้คาดหวังไว้ว่าเป็นอย่าง
2: น
3: ี้
2: ใช่ครับคือทุกขั้นคือคาดหวังไว้แล้วว่ามาฉันจะได้ถ่ายรูปกับซากุระจะได้ไปทานบุฟเฟ่ขาปูแล้วใช้ออนเซ็นไม่เหลือเลย
3: แล้วเราทำตัวยังไงต้องบอกเขายังไงให้ปลอบใจเขายังไง
2: ก็พยายามหาเรื่องคุยเพื่อลดอารมณ์ของลูกค้าเพราะถ้าเรายิ่งไปค้านเขาก็จะยิ่งแรง
3: ใช่
2: บางทีเราก็ต้องตามเขาพี่เนี่ยใช่ผมก็ไม่ค่อยคือแบบรถมันติดถามทำไงได้อะแบบพี่เดี๋ยวยังไงผมพยายามนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ควบคุมไม่ได้แล้วมันไม่ถูกใจหรือมันไม่ได้เป็นไปตามที่ลูกทัวร์คาดหวังคนที่จะโดนก่อนก็คือไก
0: ่ใช่ของนั้นนะในด้านลบอ่ะก็คือเหมือนกันเลยก็คือตอนนั้นนะเป็นทัวร์หน้าร้านอันนั้นเป็นหน้าร้านครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ครั้งเดียวไม่เคยทำ
3: หน้าร้าน
0: ทัวร์หน้าร้านคือการจอยทัวร์
2: ก็คือลูกค้าซื้อทัวร์ซื้อทัวร์มาแล้วก็มารวมกัน
0: เป็นกลุ่มที่ไปโทยามะเป็นกำแพงหิมะค่ะแล้วก็ตอนนั้นคือฝนตกหนักมากแล้วก็กำแพงหิมะเนี่ยมันจะเป็นทัวร์ที่เหนื่อยมากๆเพราะว่ามันต้องขึ้นยานพาหนะทั้งหมด8อย่างมันก็จะกลายเป็นว่าทุกอย่างมันต้องไปตามเวลาเป๊ะเคสนั้นขึ้นจากนากาโน่แล้วก็ฝนตกหนักมากแล้วก็ขึ้นไปถึงตรงบริเวณที่เป็นตัวกำแพงหิมะเลยอะค่ะคุโรเบะตรงนั้น
3: อ
0: ะกลับกลายเป็นว่าเขาไม่ให้เข้าเราจะไปดูกำแพงที่สูง16เมตรอะเขาบอกว่าน้ำมันท่วมถึงนี่แหละเข้าไม่ได้แต่เขามีทางเลือกให้เราก็คือว่ามีกำแพงหิมะปลอมอยู่ด้านบนซึ่งเราต้องขึ้นไปตรงเหมือนเป็นลูปท็อปอะค่ะแล้วก็เดินออกไปข้างนอกแล้วมันจะมีกำแพงหิมะประมาณสัก6เมตรซึ่งถ้าเราถ่ายงัดแบบเนี้ยเราสามารถถ่ายได้แต่ลูกค้าไม่ยอมโกรธมากบอกว่าทำไมพาฉันขึ้นมาแล้วขึ้นเข้าไปในกำแพงหิมะไม่ได้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เราก็ไปกินข้าวเลทด้วยเพราะว่ายานพาหนะต่างๆมันถูกเลื่อนสรุปลงอีกฝั่งนึงอ่ะกว่าจะลงได้คือประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็ไปถึงร้านอาหารที่ทากายาม่าตอนวันนั้นไปนอนทากายาม่าด้วยนะไกลมาก
2: ตีรถออกมา
0: แล้วร้านสุกี้ที่ทากายาม่าตรงจวนผู้ว่าดันรอโชคดีมากเพราะว่าวันนั้นเข้าไปในร้านสุกี้ตอนสามทุ่มเจ้าของร้านบอกโอ้ยรูปหลังเราโอซึกาเดซามาเดซึโอ้ยเหนื่อยมากสินะตอนนี้อะไรเงี้ยคือตอนนั้นน้ำตาตกมากแต่ว่าคือเราก็ต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราไหวแต่ใจอ่ะไม่ไหว
3: ผมไม่รู้นะถ้าเป็นของญี่ปุ่นน่ะคนญี่ปุ่นมันอาจจะรู้ไงว่าภัยธรรมชาติมันมีโอกาสที่จะไม่เห็นได้อยู่เรื่อยๆ
0: ใช่เขาก็จะไม่ขึ้น
3: เขาก็จะรู้ตัวว่ามันไปไม่ได้นะ
0: แต่ของคนไทยคือทุกคนต้องไปให้ได้อ่ะมันเป็นไฮไลท์ของ
3: จ่ายเงินมาแล้วอะไรเงี้ย
2: คือส่วนหนึ่งก็เข้าใจเขาเพราะว่าเขาซื้อทัวร์มาแล้วต่อให้สถานการณ์ยังไงก็ตามต้องไปให้ครบ
3: แล้วบริษัท ทัวร์เขาโดนต้องโดนเอาเงินคืนอะไรไหมหร
0: ือใช่ถ้าเกิดว่าไปไม่ครบจะต้องโดนเอาเงินคืน
3: โอ้โหเสี่ยงเยอะมากนะ
0: เสี่ยงเยอะมากเราเลยต้องทำ
3: เสี่ยงขาดทุนเนาะ
0: แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือ เรื่องทำใจร่มๆหน่อยได้ไหมอย่างเช่นอยากจะไปกินอิจิรังราเมงแต่บอกว่าให้กายพี่ยืนต่อคิวให้หน่อยไม่อยากต่อคิวเพราะฉันจะไปช้อปปิ้งชิบูย่าเคยเจอแบบนี
3: ้ก็คือให้กายเหนื่อย
0: แต่ว่าเขาไม่ยอมไง
2: เขาไม่ให้เหรอเดี๋ยวนี้เขาไม่ยอม

0: ความท้าทายในอาชีพคือพอเรามาเที่ยวปุ๊บเนี่ยเราจะแบบเฮ้ยครูพักล้างจำไปเห็นโปสการ์ดแบบนี้เขาถ่ายมุมนี้นะเราก็อ๋อมาถ่ายบ้างคือพอมาเที่ยวเองปุ๊บเราก็รู้ว่าเฮ้ยมุมนี้สวยอ่ะผมมีอยู่รูปนึงที่ผมได้มีโอกาสได้ลงหน้าเว็บของเจนโททีโอตั้งแต่สมัยตอนที่ไทยตั้งแต่สมัยที่ผมยังแบกเป้เที่ยวรูปนั้นเนี่ยผมใช้เวลาถ่ายรูป4วันที่ฟูจิซากุระบานและมีเรือประมงตัดแล่นผ่านคือกว่าจะได้มุมนั้นอะไปเฝ้ารอสีเช้า
1: หนังสือกองเยอะๆนี่คือหนังสืออ
0: ันนี้จะเป็นเล่มแรกเลยตั้งแต่ปีผมแบกเป้เที่ยวครั้งแรกเดือนกันยาปี2004ก็คือ22ปีที่แล้วสมัยนั้นก็คือขอวีซ่าญี่ปุ่นขอยากมากมันยังมาเที่ยวยากญี่ปุ่นคือสมัยก่อนนี่ต้องมาเที่ยวกับทัวร์เป็นหลักถ้าไม่ได้ภาษาญี่ปุ่น
1: สมัยก่อนถ้าไม่มีเล่มนี้โอ้โหก็ไปยากเลย
0: คือยอมรับนะว่าหลายท่านไกด์บางท่านก็ยังบอกเลยว่าเคยใช้เล่มนี้ของผมเนี่ยเป็น reference ในการที่จะมาพูดบนรถบัสนะบางท่านก็ผมเราก็แอบรู้สึกภูมิใจเพราะตอนนั้นเรายังไม่ทำไกด์คือเล่มแรกเนี่ยจะเป็นแค่โตเกียวแล้วรอบๆพอเล่มนี้มาเนี่ยจะเป็นจากโอซาก้าโตเกียวแล้วมาเส้นทางสายซากุระก็คือช่วงซากุระบาน
1: อ๋อถ้าอยากมาช่วงซากุระก็คือดูเล่มนี้เล่ม
0: อันนี้ก็จะแบบไกลหน่อยอันนี้ก็จะเป็นยาวมาเลยโอซาก้าเกียวโต
1: ทั้งนั้นที่เราต้องมีประสบการณ์เนาะ
0: ใช้ประสบการณ์ตรงว่าเราเคยลองผิดลองถูก
2: ก่อนนะก็จริงๆเป็นคอลัมนิสต์ของเว็บไซต์แล้วก็ของบริษัทด้วยนะคะ
1: บริษั
2: ทแต่ว่าเล่มนี้ก็คือจะเป็นเพื่อนที่ทำเพจด้วยกันเขียนนะคะก็จะเป็น
1: ข้อมูลและฟรี
2: จริงๆแล้วสมัยก่อนคนจะคิดว่ามาเที่ยวญี่ปุ่นนะมันสูงส่งมันเหมือนมันใช้เงินเยอะมากๆเลยเอาฟรีวีซ่าขึ้นมาปุ๊บก็เฮ้ยจะไปได้จริงหรอไปถึงแล้วจะนอนแบบไหนดีแล้วก็จะกินที่ไหนให้มันถูกเสื้อผ้าญี่ปุ่นอยากได้นะแต่ว่าจะซื้อที่ไหนให้มันถูกเราก็มีในเล่มนี้ให้หมดเลยแล้วก็อีกเล่มนึงก็คือจะเป็นหนังสือพร้อมไกด์อันนี้ก็เป็นคอลัมน์ก็ในเล่มนี้ก็จะเขียนเกี่ยวกับต่างจังหวัด อย่างเช่นนาโกย่ามีอะไรฮอกไกโดมีอะไรอะไรประมาณนี
0: ้ในเรื่องที่อะไรที่เขาห้ามเขาคือห้ามจริงๆคือไม่1ก็0ไม่ถูกก็ผิดแต่ที่ไทยจะมี 0.1 0.2 จะมีความอารมณ์อร่อยตรงนี้หยวนๆน่ะเอาง่ายๆเรื่องการสูบบุหรี่บ้านเราคือสูบตรงไหนก็ได้ตรงไหนที่เขาห้ามสูบเราก็ห้ามสูบแต่ที่ญี่ปุ่นคือทุกพื้นที่เขาห้ามสูบคุณจะสูบคุณก็ต้องไปสูบในที่เขาให้จัดไว้ให้
2: ของนานาก็คือ เรื่องสูบบุหรี่ในห้องพักในโรงแรมอะถ้าสมมติเขามีป้ายว่าห้ามสูบบุหรี่อะแม้กระทั่งเศษไอควอสที่เราสูบมาจากข้างนอกแล้วเอามาทิ้งอะปรับจริง 80,000 เยนเคยโดนมาแล้วว่าคือตกใจมากว่าแบบ
1: มันกลิ่นมันเหลือในห้อง
2: ใช่เขาบอกว่าเขาต้องอบโอโซน3วันเขาขายห้องไม่ได้
1: แต่เราบอกไปแล้ว
2: บอกมาแล้ว
1: งั้นเราก็โดนด้วยปลาไ
2: ก่ก็โดนด้วยค่ะใช่
1: มาโทษเราอีก
2: ใช่สุดท้ายก็คือต้องจ่าย
1: ก็ดีมกันจะได้เป็นบทเรียนเขานะว่าอะไรคือได้อะไร
2: แล้วก็เรื่องมีเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องห้ามถ่ายรูปอย่างเช่นว่าบางทีเราไปแล้วเราเจอรถสปอร์ตอ่ะแล้วแถวกินซ่าอะไรเงี้ยแล้วคนไปยืนถ่ายกับเขาเฉยเลยบางคนก็เจอรถไอ้บิ๊กไบค์ก็ไปยืนแล้วก็ไปจับทำท่าเหมือน
1: ทำนั่งทำ
2: ใช่อันนี้คือ
1: เขา
2: โกรธมากแต่ถ้าเรากลับกันถ้าเราไปขอเขาว่าเฮ้ยขอถ่ายได้ไหมเขาจะภูมิใจมากคนญี่ปุ่นอ่ะเด็กใส่หมวกเดินกันเป็นเป็ดอ่ะที่แบบเดินกันน่ารักมากเลยเนาะเด็กหน้าร้อนเนาะเดินออกไปทัศนศึกษาไปถ่ายรูปเขาอย่างเงี้ยโดนเลยค่ะแต่คนญี่ปุ่นบางทีเขากลัวเรื่องการลักพาตัวเด็กเขาก็เลยจะไม่ให้เราถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันก็มี
0: มันจะมีเรื่องPDPA สิทธิส่วนบุคคลคนอื่นจะไปถ่ายรูปในสถานีรถไฟหรือในที่ที่มีคนอื่นแล้วติดหน้าคนอื่นมาไม่ได้
2: เขาฟ้องร้องได้
0: เขาฟ้องร้องได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะย้ำคนที่มาตลอดว่าอย่านะเสี่ยงนะได้รูปแต่คุณจะเสียตังค
1: ์เคยมีเคสที่ลูกทัวร์เราเนี่ยป่วยกันทันหันแล้วเราต้องส่งโรงพยาบาลหรืออะไรแม่หรือว่าม
0: ีฮะมีครั้งแรกเลยตั้งแต่สมัยที่ทำทัวร์แรกๆตอนนั้นเป็นไกด์มาได้ปีที่2ตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่ามันทัวร์หน้าร้านเนี่ยแหละครับเส้นทางโอซาก้าโตเกียวแล้วครอบครัวเนี้ย5ท่านมีคุณแม่วัย84
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคืนแรกก็กว่าจะเข้าที่พักกว่าจะอะไรก็คือด้วยความที่รถติดช่วงซากุระบานรถติดกว่าจะถึงที่พักก็ดึกแล้วอีกวันนึงก็ไปพักแถวฟูจิปรากฏว่าคุณแม่ล้มคือแกล้มคาฟูตรงเลยเพราะว่าน้ำท่วมปอดแล้วสว.วัย84ด้วยแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้แล้วก็ทางโรงแรมก็ช่วยติดต่อประสานงานเรียกคิวคิวชาก็คือจะเรียกว่าเป็นรถพยาบาลแต่ปรากฏว่าเคสนั้นอ่ะเขาปฐมพยาบาลไม่ได้ซึ่งโรงพยาบาลเล็กๆแถวๆนั้นไม่รับเคสเลยเพราะเขารับเคสไม่ได้อุปกรณ์ก็ไม่พอไงก็กว่าจะไปมีโรงพยาบาลที่รับเคส

0: ก็คือต้องไปถึงโยโกฮาม่าจากที่คาวากุจิโกะ
1: ทันเหร
0: อทันคือพอจบทริปเนี่ยก็ยังคอยมาแวะเวียนเยี่ยมเยียนเพราะเขาต้องอยู่ต่อตั้งเดือนนึง
2: นั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้ควรจะเตรียมอะไรแบบไหนหรือว่าผู้สูงอายุที่เป็นโรคหนักๆไม่ควรมาหรือว่าควรจะเตรียมอะไรบ้างครับหรือว่าเช่นเข้าประกัน
0: ประกันอะไรต้องเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นบังคับแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ไหมควรยังเข้าประกันสุขภาพใช่ไหม
0: ใช่
3: ควรต้องมีประกันสุขภาพ
0: ประก
3: ันสุขภาพกับประกันอุบัติเหตุไม่เหมือนกันด้วยนะคะ
2: แล้วคนอื่นก็ไม่ได้เที่ยวทั้งนั้น
0: อะให้หัวหน้าทัวร์เพราะว่าพอลูกทัวร์เนี่ยมีเกิน30คนยังไงต้องมีหัวหน้าทัวร์
2: ต้องมีคนนึง
0: แล้วผมคอยโทรประสานงานคนขับ
2: เที่ยวต้องไปตามโปรแกรมเพราะบางคนต้องการที่จะต้องเที่ยวให้เยอะกว่านี้
0: ใช่ครับเพราะบางคนก็ถือว่าเขาเสียตังค์มาแล้วทำไมจะต้องมารอซึ่งทุกท่านก็คือมีคนป่วยอยู่ต่อหน้าเนาะเขาก็เข้าใจสถานการณ์ก็ไม่ได้โดนคำเพนอะไรคือส่วนตัวผมเนี่ยลูกค้าต่อให้ย้ำแค่ไหนเนี่ยเขาก็ต้องมีหลงมีลืมมีแปลกก็มีเช่นลืมตังค์คือถือเคล็ดว่าก่อนนอนเขาจะต้องเอาเงินในกระเป๋าเนี่ยเอามาไว้ใต้หมอนแล้วนอนเอาเงินในกระเป๋าทั้งหมดเลยนะแล้วปรากฏว่าตอนเช้ารีบเขาตื่นสาย
2: อ๋อลืม
0: แล้วพอลืมแล้วก็พอไปถึงเอาเลยแล้วเงินไม่
2: ม
0: ียังดีที่อีกกรุ๊ปนึงมีอีกกรุ๊ปนึงของบริษัทเดียวกันเนี่ยไปพักที่โรงแรมนั้นเลยเอามาให้เพราะว่าถ้าเป็นเงินเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่มีการส่งไปสนิทให้อยู่แล้วถูกไหมฮะ
2: โอ
0: ้แต่ว่าที่หนักใจที่สุดคือพาสปอร์ตถ้าพาสปอร์ตหายนี่ลำบาก
3: คนนั้นก็เหมือนกันค่ะก็เจอทั้งพาสปอร์ตทั้งกระเป๋าสตางค์หายของอย่างอื่นนะจะพูดอยู่บนรถเราจะตรวจทุกเช้าว่าทุกคนคะคุณมีพาสปอร์ตอยู่ในมือหรือเปล่าคะออกมาโชว์เลยนะแล้วก็พาสปอร์ตกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือแต่เคสใช่เคสที่แบบว่าเจอพาสปอร์ตหายเนี่ยมีแล้วก็เป็นเคสที่อยู่ในดิสนีย์แลนด์ซึ่งเร็วๆนี้เองนะคะก็คือลูกทัวร์เราอ่ะเอากระเป๋าของเขาเนี่ยแหละไปใส่ไว้ในรถเข็นคนอื่นซึ่งเป็นรถเข็นคนญี่ปุ่นซึ่งจริงๆในดิสนีย์แลนด์ตอนนั้นน่ะยืนดูอยู่นะแล้วก็นึกในใจว่าเฮ้ยรถเข็นเด็กเนี่ยมันมีเป็นร้อยๆคันเลยอ่ะ
2: จะหายังไง
3: เราสิ่งที่ทำได้ก็คือเราต้องวิ่งไปที่ตรงจุดที่เป็นอินโฟเมชันข้างหน้าเลยในดิสนีย์แลนด์แล้วก็บอกกับเขาว่าเอ้ยลูกทัวร์เราอ่ะลืมแต่เขาบอกว่าข้อเสียอย่างนึงก็คือการที่เราลืมพาสปอร์ตหรือกระเป๋าสตางค์เนี่ย2 อย่างเนี้ยเพราะมันจะมีบัตรประชาชนไงคะทางดิสนีย์แลนด์หรือจะเป็นสนามบินก็แล้วแต่จะไม่ให้เราเองต้องเป็นเจ้าตัวเท่านั้นทีนี้จะทำยังไงดีเพราะว่าคือลูกทัวร์ก็แบบเครียดมากก็ปรากฏว่าคุยกันไปคุยกันมาเขาก็สงสารนะว่าลูกทัวร์เราต้องมูฟครอบครัวเนี่ยไปถึงหน้าพาร์คเขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นอยู่ตรงนั้นแหละตรงบริเวณนั้นน่ะคุณไปหาพนักงานใครก็ได้สรุปเจอก็คือได้มาทั้งกระเป๋าแล้วลูกค้าก็ร้องไห้เพราะว่าประทับใจ
0: ถ้าจะประสบการณ์ตรงเลยนะ
2: ครับ
0: เชื่อว่ามีเพราะผมเองอ่ะเคยโดนคนญี่ปุ่นเดินชนตั้งใจเดินชนเลยทางก็มีอยู่แค่นี้ทางคือเราเว้นช่องแล้วเราก็อธิบายลูกทัวร์ว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรลูกทัวร์สะกิดบอกเหมือนคนนั้นเขามองนะเราก็ไม่ได้ยืนขวางเขาเดินตั้งใจเดินมาชนจริงแต่ด้วยความที่ผมก็นักวิ่งไงนักเล่นกีฬาเขาชนมาเขาเซแล้วเขาเดินหนีไปเลยคิดว่าเรื่องไม่ชอบเนี่ยมันมีเป็นเฉพาะบางกลุ่มแล้วไม่ได้เพิ่งมีน่าจะมีมานานละแต่ส่วนนึงก็เข้าใจเขาเพราะว่าคือบางทีบางคนเนี่ยเขาชอบอยู่อย่างสงบยิ่งถ้าไปชนบทไปด้านนั้นรอบนอกแล้วเนี่ยเขาอยากอยู่เงียบๆแล้วเราไปทำให้มันเกิดเสียงรบกวนเขาหรือทำอะไรวุ่นวายรบกวนเขาเนี่ยเขาคงไม่ชอบ
2: น่าจะยังไม่ชินกับคนต่างชาติเพิ่งเริ่มเปิดกันจริงจังกันไม่นานนี้เนาะก็อีกสักพักหนึ่งคนญี่ปุ่นก็คงจะชินกับคนต่างชาตินะ
0: เพราะว่ารุ่นใหม่มาเขาเปิดใจยอมรับมากกว่า
3: คนนั้นก็คือว่าถ้าเจอกับตัวเลยอ่ะคืออันนั้นน่ะช็อกมากเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เขาจะชอบไปคาเฟ่พอเสร็จแล้วมันก็มีคาเฟ่หนึ่งที่เขาระบุไว้เลยว่าจะต้องไปคือปกติคาเฟ่มันก็ใช้วิธีต่อคิวเอาเนาะแต่ว่าครั้งนั้นไปอ่ะก็ไม่ต้องต่อคิวแล้วร้านเขากว้างมากนะคะเป็นมีเครื่องบดกาแฟอะไรด้วยไปถึงปุ๊บคือเขาทำหน้าโกรธมากเจ้าของร้านน่าจะนะเพราะว่า เราไม่ได้จองแต่จริงๆแล้วอ่ะบางทีเราไม่ได้จองอ่ะก็คือว่าเราใช้เรายอมรับในระบบต่อคิวไงเราก็สั่งเยอะมากเลยนะทริปนั้นอ่ะคือกรุ๊ปนั้นอ่ะประมาณ 2-3 หมื่นเยนเลยนะในเฉพาะกาแฟอ่ะ
2: อาจจะคล้ายๆว่าถ้ามีการจองร้านนี้ต้องจองเท่านั้นถ้าไม่จองไม่เข้าถึงแม้จะว่างหรือเปล่าผมคิดว่าจะเป็นมุมอีกอันนึงคือว่า
3: เ
2: พราะถ้าเราจองเนี่ยมันเขาจะได้นับเงินได้ถูกเงินที่จ่ายมาไอ้ที่ว่าเนี่ยมันได้เข้าอยู่ในระบบคำนวณไว้แล้วอะไรประมาณของเขาหรือเปล่า
3: ใช่อาจจะเป็นได้
2: ซึ่งมันละเอียดไงของญี่ปุ
3: ่
2: น
3: เราเองเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเราถูกนะ
2: ถึงทำให้ญี่ปุ่นนะจะทำอะไรก็ต้องถามก่อนขอถ่ายรูปได้ไหมต้องร้านนี้ต้องจองไหมร้านนี้เป็นไงถามตลอดถามทุกอย่างเลยมันก็เลย

0: กลายเป็นนิสัยไง
1: อะไรที่มันนอกเหนือเมนูไม่ทำอันนี้คุณยอมรับว่าคุณมันเป๊ะเกินอย่างบางทีเรื่อง food restriction
0: ยังไง
1: อาหารคือพอเราบอกว่าไม่ทานซีฟู้ดเขาก็จัดซีฟู้ดออกทั้งหมดแต่บางทีลูกค้าบางทีเราบอกเฮ้ยถ้าเป็นพวกปลาได้นะแต่พวกกุ้งหอยไม่ได้คือเราระบุมาแบบกว้างๆเขาตัดกว้างๆเลย
0: อ๋อเขา
1: แล้วก็
0: เขาคิดว่าซีฟู้ดคือซีฟู้ดหมดเลย
1: ใช่หรือบางทีเนี่ยถ้าเราไปตามพวกเรียวกังหรือว่าอาหารที่เขาพยายามมื้อเย็นนำเสนอที่เป็นไคเซกิเข้าใจภาพง่ายๆคือโต๊ะจีนแบบย่อส่วนเขาก็จัดเสิร์ฟอาหารคือพยายามนำเสนอของดีในประจำท้องถิ่นแต่นิสัยคนไทยบางทีคือฉันจะกินเฉพาะที่ฉันอยากกินถ้ากินตามที่เขานำเสนอกินทุกอย่างมันจะอิ่มกำลังดีแต่ถ้าเลือกกินเฉพาะที่อยากที่ฉันอยากกินมันจะไม่อิ่มและพอไม่อิ่มปุ๊บจะขอเพิ่มซึ่งพวกนี้เขาไม่
0: ม
1: ีหรือบางทีเราเข้าร้านราเมงจะเป็นร้านที่เป็นร้านยิ่งเป็นร้านดังๆคือเขาจะมีสูตรที่เป็นรสชาติแฝงของเขาว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องมาครบถ้าไม่ชอบคีบออกเอาเองแต่บ้านเราเนี่ยมันได้หมดโอ้ยพี่ขอเส้นเพิ่มขอเอาน้ำซุปแบบคุกคิดแต่ญี่ปุ่นไม่ทุกอย่างเป๊ะทุกชามต้องได้มาตรฐานเดียวกัน
0: เงินเย็นลดลงการท่องเที่ยวเป็นไงฮะมันดีขึ้นง่ายขึ้นไหมฮะหรือว่ามันของแพงตามหรือไงฮะ
2: ของแพง
1: ของแพง
2: ค่าโรงแรมแพงมาก
0: แพงขึ้น
2: แพงขึ้นค่ะ
3: ที่พักแพงก็บางคนบอกไม่คุ้มคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ย
0: การจองทัวร์การจองที่พักอะไรต่างๆทำไงให้มันคุ้ม
1: เคล็ดลับจองทัวร์ให้ถูกทัวร์ไฟไหม้ฮะเดี๋ยวนี
0: ้ก็ด่วนจีเลย
1: ด่วนจีเลยเพราะบางทีด้วยความที่ตอนนี้ญี่ปุ่นเขายืดหยุ่นในเรื่องของวีซ่าถ้ามาเที่ยวไม่เกิน15วัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกทัวร์ไฟไหม้เพราะยังไงบริษัททัวร์เขาล็อกที่ไว้ก่อนละ30ที่ขายไม่หมดมันเหลืออีก2ที่เขาก็มาลดราคาคือแทนที่จะทิ้งไม่เฉยๆสู้เอากำไรน้อยแต่ต้องเป็นไฟไหม้จริงๆนะก็คือแบบอีก 2-3 วันจะบินละบางทีผมเห็นประกาศมาตั้งแต่2เดือนอันนั้นไฟไหม้ไม่แท้อันนั้นดูมันมีผิดปกติแล้วคือต้องเช็คเพราะว่าหลังๆมานี่ก็มีข่าวบ่อยมากกับการที่จองทัวร์แล้วเป็นทัวร์ทิป
2: ทัวร์ทิปไม่มีจริง
1: คือไปถึงสนามบินแล้วไม่มีทั้งตั๋วไม่มีอะไรเลยก็ดูทัวร์ที่ได
0: ้วิธีดูยังไงไม่ให้ว่าเป็นทัวร์ทิปไม่ทิปทัวร์ปลอมไม่ปลอมดูยังไง
1: บริษัททัวร์จะต้องมีหมายเลขผู้ประกอบการก็มีการซื
0: ้อไปสำนักงานใหญ่ว่ามี
1: เป็นไปได้ก็โทรเช็คกับสำนักงานใหญ่แล้วก็ขอบุ๊กกิ้งลำเบอร์ขออะไรนี่คือจะได้เช็คอีกทีนึง
0: เพราะค่าทัวร์แพงนะอุตส่าห์จ่ายเงินมาเนาะแล้วพูดถึงเรื่องข้อดีการเป็นไกด์แล้วมีอะไรที่เราได้มากกว่าที่ไม่ได้เป็นไกด
2: ์ได้เที่ยวได้ครบ47จังหวัดแบบไม่ก็ใช้เวลาประมาณสัก7ปีนะคะ
0: ขนาดคนญี่ปุ่นเองไม่ได้ไปเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ผมมีความรู้สึกว่าคือพอมาเป็นไกด์เราได้พบผู้คนมากมายเรามีคอนเนคชั่นได้เจออะไรที่แบบหลากหลายดีต่อให้โปรแกรมเส้นทางเดียวกันแต่เจอคนต่างกันมันก็จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นแตกต่างกันมันก็สนุกดีนะจริงๆตอนนี้นะเอาจริงๆนะคือคนไทยเองอะไปแทบทุกเมืองนะเมืองบางเมืองที่ผมไม่คิดว่าจะไปเจอคนไทยผมก็เจอแต่ว่าที่ยังมีความรู้สึกว่ายังน้อยอยู่นักท่องเที่ยวยังน้อยอยู่ก็น่าจะออกไปทางชิโกกุ
2: ชิโกกุชูโกกุเนี่ยค่ะน่าไปนะจริงๆแล้วมันเป็นเมืองแบบเรียกว่าเส้นทางแสวงบุญอะสนุกนะ
0: ตรงไหนที่ไม่ควรไปกับกัน
2: ตรงไม่บอกชื่อเมืองละกันตรงที่ที่มันมีอโคจรเยอะๆอะเรียกว่าร้านที่เขากินดื่มกันอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งชุดรับบิดเนาะกระต่ายฟ้าค่ะบางที่อ่ะมันไม่มีราคาบอกพอเห็นน้องออนปลาค่ะปลาค่ะเอานี่หน่อยได้ไหมขอเปิดแชมเปญได้ไหมเปิดไวน์ได้ไหมปรากฏเจอไวน์ขวดละ50,000อย่างเงี้ยค่ะพอไปเจอตรงนั้นเนี่ยเรากินไปพอตีสามเช็คบินออกมาอู้500,000ไม่มีตังค์จ่ายโทรเรียกไกด์แล้วค่ะตอนกลางคืนอ่ะ
0: ลองให้กินในราคาที่แพงแล้วก็ไม่ให้ออกด้วย
2: ไม่ให้ออก
0: จนกว่าจะจ่ายเงินหรือบังคับรูดบัตรเลยโหนี่ระวังต้องระวังนะ
2: ใช่
0: อะไรที่แนะนำกับนักท่องเที่ยวไทยไหมครับเช่นว่าถ้ามาที่ญี่ปุ่นคนเป็นแบบนี้คนจะเป็นแบบนั้น
1: เรามาญี่ปุ่นไม่ใช่มาไทยเขาจะมีข้อแตกต่างรายละเอียดยิบย่อยที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์และเป็นความน่ารักของเขามาเที่ยวญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยลืมความเป็นไทยทิ้งไว้ที่ไทยมาเปิดใจยอมรับในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของเขาแล้วปัญหาที่ถามว่าทำไมเขาทำงี้ได้ทำไมก็เพราะมันนี่คือญี่ปุ่นแล้วเราจะสนุก
0: ก็นะฮะผมประทับใจในความเป็นมืออาชีพของทั้งสองท่านเลยก็โอ้โหนะฮะรู้มากกว่าคนญี่ปุ่นอีกแล้วก็รู้รายละเอียดมากแล้วต้องปรับตัวให้กับลูกทัวร์ให้เขาเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอีกนะแล้วก็คนที่มาประเทศญี่ปุ่นนะครับ

0: เราก็ต้องมีการปรับตัวให้ยืดหยุ่นกับประเทศญี่ปุ่นนะก็จะทำให้ประเทศเราถูกมองว่าประเทศเราน่ารักมากมากเลยซึ่งไกด์ที่เก่งๆอยู่กับเรานะฮะต้องขอขอบคุณที่ได้
1: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ให้
2: คร
0: ับได้สัมภาษณ์ครับผม
2: ครับครับ
3: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
4: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
5: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
3: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
6: ไทย PBS Kids Quiz Mission
5: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
7: อ่านหนังสือการเงินกับพี่เคนเดอะสแตนดาร์ดและสนุกกับเกมสุดท้าทายแบบครบรถ
8: เงินสำรองฉุกเฉินต้องมีมากกว่า 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนครับ
9: อึ้งกันทั้งสตู
8: เกมนี้ไว้ก่อนเลยเกมนี้ไม่น่าได้แล้วอ
9: ย่าเพิ่งดิ
10: คิดไว้ภาพแรกไม่มีเขาโครงเลย
9: มั่นใจไหม
8: มั่นใจครับ
3: ถูกต้อง
7: หาให้อ่าน Book Battle วันอาทิตย์นี้ 17:05 นทางไทย PBS
11: เวลามีไม่เยอะตั้งใจฟังคุณแอนนาต้องเดินทางไปสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้า
12: ฮะพรุ่งนี้เช้า
11: ดังนั้นขอให้ทุกคนทำงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับบ้าน
13: ลีลาดอ่ะมันไม่ใช่แค่การเต้นให้ตรงจังหวะนะหรือการทำให้มันถูกเทคนิคแต่มันคือการที่รู้สึกไปพร้อมกับคนที่เต้น
14: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
15: สำรวจช่วงเวลากว่า 4,000 ล้านปีที่น่าอัศจรรย์ของโลกหนึ่งในดาวเคราะห์สุดขั้วกับการค้นพบเรื่องราวและวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ
16: ่มีเพียงชั้นบรรยากาศเท่านั้นที่ช่วยขวางกั้นเรากับห้วงอวกาศ
17: เรายังไม่พบดาวเคราะห์ดวงไหนที่มีชั้นบรรยากาศเหมือนโลกเลยยุคสมัยที่เผ่าพันธุ์หนึ่งปรากฏขึ้นและเปลี่ยนโลกได้รวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อน
18: มนุษย์เปลี่ยนโลกได้ในพริบตาเมื่อเทียบกับธรณีการพูดง่ายๆคือเราเปลี่ยนทุกส่วนที่เปลี่ยนได้จนหมดแล้ว
15: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดเรื่องเล่าแห่งปฐพี Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
19: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย 2,569 ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ร้องทุกไทย PBS

0: ูอีสานที่ไปคุยเรื่อง TOD เลยชาวบ้านที่ไปฟังเสียงว่าไงบ้าง
1: ล่าสุดชาวบ้านที่ไปฟังเสียงกับแบบว่าเขาอยากให้เขาแก้กฎหมายกฎหมายบังคับที่ว่าเขาจะแก้ให้ได้เสียแต่กายยังว่าท่านเนี่ยมีความชัดเจนที่ว่าเขาจะแก้ให้ชาวบ้านได้ขนาดไหน
0: กฎหมายก็คือตัวร่างพร

0: ที่เราชวนพี่มาคุย
1: ใช่จ้ะ
2: เรื่องสูตรบ้านเรามันถูกใช้แบบไม่ค่อยถูกสอดคล้องคุณจะทำสูตรได้คุณต้องมีอะไรมีข้อมูลที่ดีมากๆเพราะบ้านนี้แถบนี้รายได้โดยเฉลี่ยของคนเท่าไหร่และคนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่ามีอยู่เท่าไหร่แล้วคุณถึงได้สัดส่วนแล้วก็รัฐ
0: จะไ
2: ม่ใช่คือต้องต่ำกว่าความยากจนของรายได้ของคนในเขตนั้นเพื่อจะให้คนในเขตนั้นเนี่ยมีคนจนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นคนที่มีรายได้น้อยกว่ารายได้เฉลี่ยของคนในเขตนั้นซึ่งบ้านเรามันพอพูดแล้วเริ่มเห็นยังเห็นความซับซ้อนหรือยัง
0: นี่ตัดได้ตานะคะว่า
3: อยากชวนคุณผู้ชมทุกท่านมากินข้าวเที่ยงกันเพราะว่าตอนนี้11โมงครึ่งนะคะอีกแป๊บเดียวจะเที่ยงแล้วเมนูวันนี้อยากชวนกินเมนูของคนเมืองค่ะ
4: แนวคิดการพัฒนาที่ดินรอบสถานีรถไฟด้วยการผลักดันกฎหมายทีโอดีหรือร่างกฎหมายพระราชบัญญัติพัฒนาพื้นที่ในและโดยรอบโครงสร้างพื้นฐานทางรางได้สั่นสะเทือนความมั่นคงในการอยู่อาศัยของชาวบ้านริมทางรถไฟจังหวัดขอนแก่นเพราะก่อนหน้านี้หลายชุมชนได้รับสิทธิ์เช่าที่อยู่อาศัยของการรถไฟและเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงกับผอ.ช.แล้วถ้ากฎหมายที่โอดีผ่านก็อาจจะหมายถึงพวกเขาต้องย้ายออกไปจากเมืองซึ่งจะส่งผลต่อการทำมาหากินและรายได้ซึ่งขณะนี้รัฐอยู่ระหว่างการจัดทำร่างพรบ. TOD ผลักดันโดยสนค.หรือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายรอบสถานีที่มีศักยภาพ177แห่งใน62จังหวัดและจะนำร่องใน3พื้นที่ต้นแบบคือขอนแก่นพระนครศรีอยุธยาและเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีล่าสุด Mini for Size for Locals ฟังเสียงประเทศไทยทีมภาคอีสานและเครือข่ายชุมชนริมรางรถไฟจังหวัดขอนแก่นนครราชสีมาอุดรธานีเครือข่ายสลามสีภาคนักวิชาการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวมไปถึงสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือผอ.ช.จัดเวทีเพื่อสะท้อนความกังวลและมีข้อเสนอต่อสนค.โดยวงพูดคุยยืนยันร่วมกันว่าที่ดินไม่ใช่สินค้าและทุกคนควรมีสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรมภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชนโดยจะต้องบรรจุสิทธิที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐานไว้ในรัฐธรรมนูญและเจ้าของพื้นที่ชุมชนดั้งเดิมต้องเป็นคนริเริ่มตามหลักการพัฒนาจากล่างขึ้นบนถ้าเราเปรียบเป็นอาหารการมาของกฎหมายที่โอดีก็อาจจะทำให้อาหารราคาย่อมเยาจากร้านค้าที่คนจนคนเปราะบางเข้าถึงได้ต้องหายไปพร้อมๆกับคำถามที่ตามมาความเป็นเมืองที่คนจนมีสิทธิ์อยู่นั้นควรมีอยู่ได้กี่เปอร์เซ็นต์กันแน
3: ่รอบนี้เลยชวนอาจารย์บุญเลิศมากินลาบเป็ดและนี่ค่ะเมนูประจำของเรานะพี่โย
1: ส้มตำ
3: ส้มตำค่ะและนู่นดอกจอก
1: ดอกจอก
3: อาจารย์แพ้อะไรไหมคะ
5: ไม่ครับเป็นคนทานง่ายครับ
3: แพ้ของอร่อยไหมคะ
5: แพ้มากเลยครับ
3: แพ้อันนู้นค่ะถ้าแพ้ของอร่อยต้องอันนู้นอันนู้นดอกจอกพี่โยอิมพอร์ตมาจากขอนแก่นเลยนะคะ
1: จ้า
3: ดอกจอกของ
1: ของแม่ติ๊กจ้าดอกจอกแม่ติ๊กอยู่ชุมชนมิตรภาพ
3: คือทำมานานเลยเขาบอกว่าขึ้นชื่อขึ้นหน้าขึ้นตา
1: แมนจ้าแมนแล้วเพื่อนเฮ็ดมาโดดแล้วจ้า
3: จ้า
1: แบบว่าน้ำตลาดจังเสียเพื่อนจะมาสั่งแบบไปขายเพื่อนกับมาสั่งจากแม่ติ๊กก็หลายตลาดอยู่จ้าอยู่ในขอนแก่นแล้วก็ตามร้านค้าจังเสียแมนเพื่อนกับมาสั่งเป็นโยกโลโยกอย่างไปเองเสียแม
3: ่ขายดีแห้ง
1: แม่จ้ะแม
3: ่คือจริงๆเห็นพี่โอบอกว่าเคยเอาดอกจอกแม่ติ๊กไปขายที่ตรงเซ็นทรัลเวลาเขาจัดงานด้วยเพราะชุมชนเขาอยู่หลังเซ็นทรัล
5: ครับ
3: ขายดีเลย
1: ขายดีจ้ะแล้วก็ราคากะเขาถึงง่ายถ้าว่าแค่20บาทเสียก็มาจับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บค่าเดียวหมด
3: ค่ะรสชาติเป็นไงคะแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะ
1: แซ่บจ้ะ
3: อาจารย์บุญเลิศเคยกินดอกจอกไหมคะ
5: สารภาพว่าไม่เคยมันนี้เข้ามาก็ยังถามขนมนี้เรียกอะไรอ่ะ
3: ดอกจอกอาจารย์ลองให้สักนิดหนึ่งได้ไหมคะ
5: ได้ครับ
3: บีกินนะบีนะคุยกันก่อนนะคะบีได้เลยค่ะฟัง
5: กรอบหอม
1: กรอบ
3: ถ้ามีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนมิตรภาพจะหายไปอาจจะถูกยกย้ายไล่หรือโดยเฉพาะไอ้ร่างพรบ. TOD อาจจะโดนตอนนี้ยังไม่โดน
5: ครับ
3: แต่อาจจะโดนถ้าพรบ. TOD ที่ขอนแก่นโดนที่ไหนก่อนคะอาจารย์
5: ที่ขอนแก่นจะเป็นที่ชุมชนหลักเมือง
3: ชุมชนหลักเมืองถัดออกมาจากสถานีรถไฟของขอนแก่นเดิม
5: ชื่อใช่ครับชื่อหลักเมืองก็คือว่า ติดกับตัวสถานีขอนแก่นสถานีเมืองขอนแก่นสถานีขอนแก่นที่เป็นสถานีหลักอยู่รอบๆซึ่งเขาเป็นชุมชนที่เขาได้เช่าที่ดินจากการรถไฟถูกต้องแล้วนะครับแปลว่าผ่านการจัดสรรผ่านการอะไรกันมาเรียบร้อยว่ารถไฟก็บอกอ่ะคุณขยับชุมชนกันหน่อยแล้วสร้างชุมชนใหม่เป็นแถวเป็นแนวเรียบร้อยแล้วที่จะได้รับผลกระทบถ้าในอนาคตแผนกำหนด TOD ไม่ได้เผื่อหรือไม่ได้คิดถึงผู้ที่อยู่อาศัยเดิมครับผม
3: ซึ่งถัดจากชุมชนหลักเมืองก็จะข้ามถนนมาเป็นฝั่งเซ็นทรัลหลังเซ็นทรัลก็จะเป็นชุมชนที่มีเราอยู่ชุมชนมิตรภาพถ้าโดนนี่ดอกจอกหายไปเลยใช่ไหม
1: หายไปเลยจ้ะ
3: แล้วตอนนี้แม่เขาทำยังไงคะ
1: ตอนนี้ก็แม่แล้วก็ยังขายอยู่ในชุมชนแต่บัดนี้พ่อมาเห็นกฎหมายรู้เรื่องที่โอดีก็เป็นกังวลอยู่จ้ะก็ย่ามแบบว่ามันได้รับผลกระทบถ้าลือทั้งชุมชนแต่มิตรภาพนะอยู่ฟังสายมือก็จะดึงความเร็วสูงอยู่แล้วบัดนี้ก็เลยตอนเนี้ยก็จัดตั้งสหกรณ์นี่ยังแล้วก็ร่วมคุมกันแล้วก็ขอเซาทีกับพ่อช่อ
5: ครับผม
1: ก็คือตอนเนี้ยได้อยู่หลังฟาร์มของมิตรภาพ17ขั้วเลื่อนแล้วก็ของน้องแว่งตาชู่ของน้องแว่งตาชู่4 10ขั้วเลื่อนกับของหลังฟาร์ม46ร่วมกันเป็น73แล้วก็นี่แม่คือเราได้หมองอยู่แล้ว
3: อยู่สาราค่ะ
1: อยู่หลังฟาร์มพัฒนาที่ว่าเพิ่นให้ปรับขยับได้73ขั้วเลื่อนก็เลยว่าบัดพ่อมาเห็นกฎหมายลูกนี่ที่เขาเขียนออกมาก็เลยเล่ากันยังเป็นกังวลอีกขนาดว่า3ปีที่ว่าให้เซามันบ่มั่นคงอยู่แล้วก็มาเจอที่อดีตแล้วก็ยิงคิดไปเลย
3: เช่าแค่3ปีเองค่ะ
5: ผมเรียงประเด็นให้ฟังจากที่คุณโยพูดเนี่ยมันเป็น2เรื่องซ้อนกันนะครับก็คือ1เนี่ยชุมชนที่อยู่ทางรถไฟเนี่ยเค้ามีความเสี่ยงจากการโดนโครงการพัฒนาของการรถไฟปกติประเภทโครงการรถไฟความเร็วสูงโครงการรถไฟรางคู่ทั้งหลายเนี่ยเค้ามีความเสี่ยงอยู่แล้วอันนี้ก็แปลว่าที่คุณโยพูดมาคือว่าหลังจากมีความเสี่ยงจากการโดนโครงการเนี่ยเค้าก็พยายามที่จะปรับที่จะลดคุยกับรถไฟหาที่รองรับอันนี้คืออันที่1พอจะรอดตอนนี้ตกใจว่า TOD เข้ามาเอ๊ะที่ฉันอุตส่าห์คิดว่าฉันขยับพอจะรอดด่านที่1ไปเจอด่านที่2 TOD มานี่คือกรณีที่หลักเมืองจะเป็นอย่างนั้นคือหลักเมืองน่ะผ่านกันพูดคุยเจรจากับการรถไฟจนจัดที่ดินรองรับแล้วเอ๊ะฉันมีสัญญาเช่าดีๆแล้วเนี่ยจะถูก TODแผนพัฒนาย่านสถานีมากระทบเขาอีกหรือเปล่า
3: ถ้ากระทบดอกจอกก็จะไม่มีกินแล้วนะคะของอร่อยของแม่ไม่มีกินแล้วนะ
5: คือพูดอธิบายความซับซ้อนก็คือว่าที่ชาวบ้านเขาขายอยู่ในบริเวณอยู่ในโซนชุมชนแล้วก็เอามาขายได้เนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ในละแวกในเมืองเนาะนะครับแล้วก็คนทำมาค้าขายก็สามารถที่จะส่งของไปขายได้ใกล้ๆในละแวกบ้านแต่ว่าถ้าหากว่าถูกโครงการมาแล้วต้องเขาลื้อย้ายอันนี้คือปัญหาพอลื้อย้ายไปไกลเนี่ยของแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถหิ้วรถขึ้นมาขายได้ใช่ไหมต้องปรุงอยู่ที่บ้านแล้วถ้าหากว่าจะต้องย้ายออกไปไกลทำไมต้องย้ายไปไกลเพราะว่าที่ดินนอกเมืองที่จะต้องย้ายเขาไปอยู่มันก็ราคาถูกถ้าอยู่ในเมืองเขาไม่มีกำลังที่จะไปผ่อนไปซื้อไหวใช่ไหมฮะนั่นคือปัญหา
3: อีกอันนึงอันนี
5: ้น้อยลาบเป็ดใช่ไหมฮะ
3: เฮ้ยทำไมอาจารย์รู้อันนี้น้อยลาบเป็ดจริงๆค่ะ
5: เห็นหน้าตาแล้วก็ทราบครับว่าชุมชนหลักเมืองมีที่มีร้านสำคัญคือร้านน้อยลาบเป็ด
3: อาจารย์เคยไปกินถึงที่ร้านเลยไหม
5: ใช่ครับที่ผมไปที่ไปรับฟังความคิดเห็นที่ TOD ที่สนขลงไปกับคณะกรรมการเสร็จเนี่ยก็มีวินน้อยลาบเป็ดเนี่ยไปนั่งฟังด้วยกันด้วยครับ
3: คือน้อยลาบเป็ดนี่ก็อยู่ที่ชุมชนมิตรภาพ
1: บอจ่ายเพิ่นอยู่ชุมชนหลักเมืองจะดังจะเดิมนี่แล้วแม่อ
3: ันนี้โดนเต็มๆเลยตรงน
1: ี้แม่จ้ะแม่
5: ถ้าตามผังเดิมนะแต่ว่าทางพูดเพื่อความเป็นธรรมทางสนขสนขบอกมันเป็นแค่การศึกษายังไม่ได้บอกจะทำอย่างนั้นชาวบ้านก็สงสัยขึ้นมาตอนศึกษาได้ถามผู้ได้รับผลกระทบไหมแต่ว่าในแผนที่มันดูเหมือนเอ๊ะมันวาดตึกสวยๆมันไม่ได้มีบ้านแบบที่เขาเคยอยู่ครับผม
3: หนูแอบชิมหน่อยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะ
5: อะไรขึ้นชื่อสมชื่อ
3: ดีว่าทีมงานสั่งมาไม่เผ็ดถ้า TOD มาน้อยลาบเป็ดจะหายไปแต่เห็นบอกว่าทุกวันนี้คนที่กินน้อยลาบเป็ดก็จะมีพนักงานราชการแถวๆนั้นใครเป็นลูกค้าบ้างเท่าที่พี่เห็น
1: เท่าที่พี่โยเห็นกับพนักงานแถวๆเส้นทันนั่นแหละเพิ่นก็ไปกินอยู่แล้วก็ยังอยู่แล้วอยู่ในเมืองเนาะก็จะติดกับเทศบาลติดใกล้อย่างเขาก็เขาไปกินบ่มีไผบ่รู้จักน้อยลาบเป็ด
3: ขนาดสมมุติเราจากกรุงเทพต้องไปกินเลย
5: ผมคิดว่าเนี่ยมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะผมลงชุมชนส่วนใหญ่แถวกรุงเทพนะแถวพญาไทก็จะมีร้านแบบนี้คือร้านแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ช่วยให้คนที่มีรายได้น้อยมากินเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเขาเป็นร้านที่ราคาไม่แพงทำให้พนักงานแทนที่ต้องไปกินร้านอาหารแพงๆเนี่ยก็มากินร้านอาหารในชุมชนด้วยดังนั้นเนี่ยชุมชนคือร้านอาหารในชุมชนคือร้านที่สำหรับอะไรครับขายอาหารราคาที่เข้าถึงได้สำหรับพนักงานเงินเดือนที่ไม่ได้มีเงินสูงนัก
3: แต่ทีนี้ถ้ามันจะต้องพัฒนาคือหนึ่งในหัวใจของ TOD อะค่ะมันก็คือพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสมาร์ทซิตี้แบบมีความทันสมัยเป็นเมืองแนวดิ่งเป็นตึกสูงอย่างเงี้ยอาจารย์ แบบนั้นก็คือมันจะทำให้สิ่งเหล่านี้หายไปแล้วเขาอาจจะผลักคนที่อาจจะเป็นรถเข็นไปอยู่ในตึกมันจะไหวไหมคะถ้าเขาให้อยู่ในตึกไหวไหมเอา
1: อยู่บ่ไหวถ้ายังบริบทของชุมชนมิตรภาพมันความหลากหลายเนาะในชุมชนกับทั้งเก็บของเก่าแม่ค้ารถเข็นนั่นเสียเราชุมชนมิตรภาพแม่ค้ารถเข็นที่ว่าเพิ่นเข็นรถไปขายของอยู่เ

0: ติดเส้นทันอ่ะบริเวณเส้นทัน
1: อ
0: ่ะเยอะจ้ะแล้วบดีไทยเพิ่นขึ้นไปอยู่ตึกสูงกับถามชาวบ้านแล้วโอ้ยอยู่บ่ไหวดอกแล้วก็เพิ่นก็เป็นผู้สูงอายุแล้วส่วนหลายเพิ่นเฮ็ดงานหนักบ่ได้ก็แค่เฮ็ดของไปขายแล้วก็ขินไปขายหน้าเส้นทัน
1: อย่างชุมชนพี่โยเคยพยายามจะย้ายออกไปไกลจากจุดเดิมในเมืองสัก15กิโลนี่ไหวไหม
0: บ่ไหวจ้ะ
1: เคยไปเซอร์เวย์แล้ว
0: อันมีแต่แก่นนั่นแหละไปเซอร์เวย์ชวนชาวบ้านไปบ่ชาวบ้านก็ไปชาวบ้านบ่ไป
1: งานอยู่ในเมืองเน
0: า
1: ะ
0: แม่นจ้ะเพิ่นทํามาหากินอยู่ในเมืองแล้วก็ยังแม่ๆที่ว่าเราเป็นผู้สูงอายุแล้วเฮ็ดหยังบ่ได้หลายแล้วมีแต่ขายของเสียบปิ้งหมูอยู่นําบ้านแล้วก็เข็นรถเข็นไปขายตลาดแล้วก็ย่างไปมันก็ไปได้ไปไกลแล้วว่าโอ้ถ้าเอาไปออกย้ายออกนอกเมืองก็จะเฮ็ดจังได๋รถก็บ่มี
1: อย่างพี่โยนี้นิยามตัวเองเป็นคนเมืองเลยมั้ยคะ
0: แม่นจ้ะ
1: เกิดเมือง
0: แต่เกิดแม่นทํามาหากินอยู่ในเมืองแต่ขนาดอันเจ้าของเป็นไว้ทํางานถ้าให้ออกไปอยู่นอกเมืองไปปลูกข้าวปลูกหยังก็เฮ็ดบ่ได้คือกัน
1: ค่ะแม่นแล้วมื้อนี้ทําอะไรคะ
0: ทุกมื้อนี้ทุกมื้อนี้ก็รับจ้างทั่วไปก็หากินอยู่ในเมืองทําความสะอาดบ้านตัดหญ้าตัดหยังก็พอได้แล้วก็การใส่ใจค่าน้ําหมกน้ํามันส่วนมากงานมันอยู่ในเมืองเฮาก็ยังพอค่าครองชีพอีหยังมันสูงเนาะทุกมื้อนี
1: ้
0: เฮ็ดงานมันก็ยังพอได้มีเหลือแต่ถ้าออกไปอยู่ข้างนอกหนัก
1: อย่างตอนต้นรายการที่เราคุยกันพี่โยบอกว่าออมเดือนละ200
0: แม่นจ้ะ
1: คือที่ดินมันแพงมากค่ะอาจารย์เค้าออมเดือนละ200เค้าจะจ่ายปีนึงประมาณ
0: 1,850
1: ตอนนี้จ่าย 1,850 มากกว่านี้ไหวไหมหรือว่า200นี่คุยกันแบบเต็มที่ละ
0: ถ้ายังถามชาวบ้านเนาะอันออมเดือนละ200แล้วก็ยังหน่อยก็ยังได้เซาทีกับรถไฟปีนึงบ่หลุด 2,000 ชาวบ้านก็ยังไหวบ่ชาวบ้านก็ว่าไหวแล้วก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเจ้าของยังคงได้อยู่ในเมืองทํามาหากินอยู่ในเมืองก็ยังพอไหวแต่ว่าถ้าแบบว่าให้ไปซื้อที่แล้วก็มาเซาแบบบ้านจัดสรรแบบเดือนละ 3-4,000 ลด
2: เป็นไปไม่ได
0: ้ลดชาวบ้านลดเลยล่ะ
1: อาจารย์คนละโลกอ่ะ
2: ใช่ครับที่คือยกตัวอย่างเช่นเวลาทําทีพําภาพแล้วมีการสร้างและเขียนภาพขึ้นมาให้เห็นว่าโมเดลของการพัฒนารอบๆจะเป็นยังไงเนี่ยไม่ได้คํานึงถึงข้อที่จริงเหล่านี
1: ้
2: เช่นว่าถ้าหากว่าทําให้เขาขึ้นตึกสูงแล้วเนี่ยใครจะจ่ายได้ยูนิตแต่ละยูนิตเนี่ยห้องนึงเนี่ยผ่อนกันเดือนละไม่ต่ำกว่า10,000 บาทเนาะไม่ต้องพูดถึงพอจะบอกเนี่ยไปอยู่ต้องใช้ประโยชน์เขาไม่สามารถที่จะจ่ายได้อันนี้คือข้อที่จริงแค่จ่ายออมเดือนละ500นี่ก็เหนื่อยแล้วเนี่ยคุณโยมบอกว่าแค่เดือนละ200คือรีควายแบบความต้องการคือที่พูดเนี่ยคือแค่กรณีของที่จะแก้ปัญหาอย่างที่รถไฟทำไมเราผมเองก็อยู่ในกระบวนการแก้ปัญหาเนี่ยทำไมถึงก็เป็นกระบวนการแบบนี้เพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านต้องไปซื้อที่แล้วผ่อนค่าที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นจึงขอให้การรถไฟช่วยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์เชิงสังคมให้เช่าในราคาถูกจึงเป็นนโยบายของการรถไฟซึ่งผมก็ขอชมเชยการรถไฟนะที
1: ่
2: ก็ทำถูกทางมาแต่ว่าถ้ามีโครงการใหม่มีไอความคิดอีกแบบนึงอีกมาใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดมูลค่าสูงสุดอย่างนี้มันก็สูงสุดแปลว่าอะไรต้องสร้างคอนโดแพงๆคนจนก็ไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งผมฟังที่คุณโจพูดเมื่อครู่นี่พูดว่าอะไรครับรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นคนเมืองรู้สึกว่าได้เป็นคนขอนแก่นนะพูดชัดๆเราเป็นคนขอนแก่นแล้วถ้าพัฒนาเมืองขอนแก่นเราควรจะอยู่ตรงนั้นหรือว่าพัฒนาแล้ว
0: ยังถ้าถามโยน้อยโยเป็นคนในเมืองขอนแก่นแล้วก็เกิดอยู่ในเมืองทำมาหากินในเมืองก็คิดว่าเจ้าของแล้วก็คนในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาขณะเขามาสร้างเส้นทันบ่มีสร้างมากกับมาเกณฑ์คนในชุมชนว่าไปรับจ้างชาวบ้านก็ไปก็เฮ็ดเส้นทันเฮ็ดหยังซอยเฮาก็เป็นคนใส่แรงงานอยู่ในเมืองคือกันเฮาก็อยากถ้าว่าเมืองจะพัฒนาก็อยากให้พัฒนาคนไปนําจังซี่เฮาก็สามารถอยู่ในเมืองได
2: ้เราเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองที่ผ่านมาเนาะนี่พูดชัดเจนเลยส่วนหนึ่งของการสร้างตึกสร้างห้างสรรพสินค้าใช่มั้ยฮะเป็นคนที่เลี้ยงเมืองทําขายอาหารราคาถูกอย่างเนี้ยผมจะมีคําว่าคนแบกเมืองพวกเราเป็นคนแบกเมืองโดยที่คนอื่นไม่ค่อยคิดถึงพวกเราเท่าไหร่
1: ถ้าฟังมาทั้งหมดเนี่ยเมืองมันเต็มไปด้วยเมนูที่หลากหลายแล้วก็คนที่หลากหลายและที่สำคัญก็คือหลากหลายชนชั้นด้วยหนูไปที่กิมมิครายการค่ะอาจารย์ เป็นคำถามของพี่น้องคนจนเมืองว่าพอคนอยู่อย่างหลากหลายอะสูตรคนจนที่ต้องอยู่ในเมืองมีกี่เปอร์เซ็นต์
2: จะตอบเป็นสูตรอาหารตอบยากนะ
1: อาจารย์จะให้หนูเป็นคนเขียนนะ
2: เออให้ผมเขียนเองใช่มั้ยผมจะไม่เขียนแบบผมถ้าผมตอบแบบสูตรอาหารสมัยก่อนเนี่ยถ้าเวลาคนทําเมนูอาหารเค้าจะบอกว่าเติมน้ํามาเท่านี้5ช้อนโต๊ะอะไรใช่มั้ยฮ
1: ะ
2: แล้วมีรุ่นใหม่บอกโอ๊ยในชีวิตจริงไม่มีใครหรอกตวงน้ําปลา5ช้อน5พอทุกคนก็เติมไปตามความ
1: กะ
2: เอาผมคิดว่าเช่นเดียวกันครับผมจะตอบคําถามนี้ด้วยการบอกว่าเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าคนจนควรจะอยู่ในเมืองกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
2: แต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องเข้าใจว่าเรามีคนจนอยู่แล้วสิ่งสำคัญก็คือเราไม่ต้องการให้เขาจนต่อไปนะเราอยากให้เขายกระดับขึ้นอนาคตคือตัวเลขมันจะสะท้อนหลายอย่างเช่นถ้า

0: ตัวเลขเราเขียนไว้น้อยแปลว่าอะไรเราไม่ยอมให้คนจนอยู่อย่างนั้นเหรอหรือถ้าเขียนน้อยมันอาจจะมีความหมายดีก็ได้แปลว่าเรายกระดับฐานะเขาไม่ใช่จนในยะมันมีหลายแบบ
1: งั้นถ้าให้อาจารย์เขียนตอบคำถามนี้จากคุณผู้ชมทั้งบ้านอาจารย์สบายๆได้เลยค่ะ
0: ครับผม
1: สูตรคนจนกี่เปอร์เซ็นต
0: ์ผมไม่อยากตอบเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นนักมนุษยวิทยาชอบตอบเป็นเชิงคุณภาพมากกว่ามากแต่ก็ตอบเป็นตัวเลขนะครับผมจะตอบว่าคนจนที่อยู่เดิมไม่ควรถูกไล่ออกผมคิดว่านี่คือหัวใจ
1: ฟีลลิ่งเหมือนเรากำลังเข้าคลาสอาจารย์บุญเลิศแบบส่วนตัวค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็อันนี้คือหัวใจคือว่าคนที่เขาอยู่เดิมเขาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองของการสร้างเมืองถ้ามีการพัฒนาเมืองพวกเขาไม่ควรจะถูกไล่ออกอันนี้ผมก็หัวใจแล้วก็ถ้าหากว่าเคยได้ยินผมพูดเชิงแนวคิดอยู่บ่อยๆคือเรื่อง gentrification ที่ผมจะเขียนว่ากระบวนผมแปลเป็นภาษาไทยว่าการทำให้เป็นย่านพอดีเวลาพัฒนาแล้วมันเหลือแต่คนดีคนรวยเท่านั้นเหลือที่อยู่ได้ผมคิดว่าอย่างหนึ่งก็คือเรายอมรับข้อที่จริงว่ามีคนจนอยู่แล้วแล้วเราไม่ควรการพัฒนาไม่ควรขับไล่เขาออกอันนี้ผมก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับแต่ว่าถ้าหากจะตอบแบบทีโอดีในความหมายที่ตั้งโจทย์นี้มาผมก็เข้าใจก็คือว่าตอบในความหมายที่เรียกว่าถ้าคุณจะพัฒนาแล้วคุณไปทำลายในบางคอนเซ็ปต์คือคุณไปทำที่อยู่อาศัยราคาถูกมันหายไปเท่าไหร่คุณต้องชดเชยคุณต้องมีสัดส่วนตรงนั้นรักษาสัดส่วนของที่อยู่อาศัยที่มันเคยมีรายได้ถูกรายได้น้อยสำหรับผู้มีรายน้อยต้องรักษามันเอาไว
1: ้
0: อันนั้นก็เป็นวิธีคิดอีกแบบนึง
1: คือเรียกว่าต้องรักษาความหลากหลายเอาไว้
0: รักษาความหลากหลายแต่ความหลากหลายผมคือชัดเจนเลยว่าเชิงชนชั้นด้วยนะพอพูดถึงความหลากหลายบางทีมันเบ้ไปประเด็นอื่นผมบอกความหลากหลายคือว่าคนที่มีฐานะทางชนชั้นต่างกันแต่เราต้องคิดถึงเขาว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมืองที่มันอยู่ได้ใช่ไหมฮะถ้าไม่มีพี่โยทำสวนอย่างเงี้ยผมจะทำบ้านผมก็ทำทุกอย่างเองไม่ได้ใช่ไหมฮะมันต้องมีคนมาช่วยทำใช่ไหมฮะ
1: พี่โยคิดว่าไงบ้างคะคำตอบอาจารย์บุญเลิศ
2: ดีจ้ะชาวบ้านก็เสียงส่วนมากชาวบ้านก็เป็นแบบนั้นจ้ะเพราะว่าถ้าชาวบ้านก็ว่าถ้าจะพัฒนาเมืองใส่เข้ามาพัฒนาเมืองเฮาอยู่มานี่เฮาก็อยู่มาโดนตั้งแต่เกิดเฮาก็พัฒนาเมืองมาเฮาก็บ่ได้ไปเฮ็ดอีหยังบ่ดีใส่กับเมืองเมืองพัฒนาเฮาก็พัฒนาไปพร้อมเมืองคือกันเฮาก็ทํามาหากินในเมืองได้แล้วก็ชาวบ้านริมรางรถไฟก็จะคิดตลอดว่าที่ดินของรัฐมันบ่แม่นสินค้าที่ว่ารัฐแบบว่าพอเห็นแบบว่าอันใดที่ไว้มันจะเป็นทุนดีแน่จักหน่อยก็สิขับไล่ชาวบ้านเนาะแต่พี่โยก็ยังสงสัยอยู่อย่างนึงว่าความเจริญของเมืองของประเทศเป็นหยังคือได้มาผลักดันแต่กลุ่มชนชั้นน้อยจังซี่แม
1: ่
2: จะเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่จะโดนผลกระทบบ่ว่าจังหวัดใดก็สร้างพี่โยคิดประมาณนี
1: ้ในด้านพรบ TOD เนี่ยขับเคลื่อนโดยสนห.หรือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรมันเหมือนว่าในร่างเนี่ยมีแต่การใช้ที่ดินแบบมีมูลค่าค่ะหมายถึงว่าแปลงที่ดินเป็นสินค้าอาจารย
0: ์
1: อันนี้เป็นโจทย์นึงแล้วมันกำลังบอกว่าทิศทางของประเทศเราคือจะพัฒนาแบบบนความแพงแล้วเบียดขับคนจนออกไปเรื่อยๆที่ดินกลายเป็นสินค้าไม่ใช่สิทธิ์ในที่อยู่อาศัยอย่างนั้นเหรอคะอาจารย
0: ์คือวันนี้เราไม่ได้ชวนสนขมาทานข้าวด้วยนะ
1: แต่ว่า
0: ผมเนี่ยมีโอกาสได้ฟังสนข2ครั้งแล้วคือเขาก็จะพูดจากฐานคิดของเขาอีกแบบนึงนะเขาก็บอกว่ามีการพัฒนาขนส่งระบบรางมีย่านสถานีแต่วันแต่รอบๆย่านสถานีไม่ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในความหมายที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดถึงแค่ว่าตึกสูงในธุรกิจอย่างเดียวแต่ว่าในแง่ของทำให้คนเข้าถึงขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการใช้รถยนต์อะไรแบบนี้เขาว่านันไปนะคือผมก็คิดว่าพูดด้วยความเป็นธรรมเขาก็มีก็จะมีหลักทางวิชาการอยู่ด้านหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่าถ้าผมขออนุญาตมาถ่ายทอดต่อเขาพยายามจะบอกว่าอย่าตีความ TOD การพัฒนาโดยเน้นขนส่งสาธารณะเนี่ยว่าหมายถึงการพัฒนาตึกสูงเท่านั้นคือถ้าเขาพูดแบบนี้แล้วพูดแบบว่าสิทธิ์ของคนที่อยู่เดิมยังถูกเคารพแต่เขาบอกว่าแต่ปัญหาของเขาก็คือว่าหน่วยราชการหลายหน่วยซึ่งเป็นหน่วยราชการด้วยกันนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ค่อยเอื้อเฟื้อกับการพัฒนาที่เช่นทำให้ขนส่งสาธารณะมันเข้าถึงง่ายขึ้นก็เป็นโจทย์ของเขาอีกแบบนึงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนที่ซับซ้อนขึ้นนิดหนึ่ง
1: แต่พี่โยเองก็ไม่ได้ต่อต้านการพัฒนา
2: ไม่แต่ไม่ก็คือเราก็อยากเห็นเมืองพัฒนาเพราะว่าถ้าอย่างเมืองพัฒนาเราก็อาชีพเราก็จะมั่นคงขึ้นรายได้เราก็จะเพิ่มขึ้นแต่เราก็อยากว่าพัฒนาแล้วก็ให้เห็นคนที่เขาอยู่เดิมอยู่แล้วได้เช่าอยู่แล้วให้เขายังคงอยู่
0: ผมคิดว่าปัญหาของบ้านเราก็คือซึ่งพูดไปมันก็ย้อนกลับไปได้คือว่าเราไม่ได้พัฒนาเมืองอย่างครบอย่างเป็นระบบเช่นผมยกตัวอย่างถ้าผมเคยเขียนงานที่ไทยเบียนเคยเขียนให้ก็คือเขียนเรื่องตัวอย่างที่สิงคโปร์ว่ามันไม่ได้คิดเรื่องขนส่งสาธารณะอย่างเดียวไม่ใช่คิดเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างเดียวแต่คิดทั้งขนส่งสาธารณะที่อยู่อาศัยและการจ้างงานไปพร้อมๆกันมีหน่วยงานที่ขีดเส้นก็ขีดไป หน่วย

0: งานทำที่อยู่อาศัยก็ไปหาที่ดินไปแต่มันไม่ได้เชื่อมโยงกันว่าคุณจะกระจายความเจริญออกไปลากรถไฟฟ้าแล้วมีที่อยู่อาศัยกับมีอะไรมันไม่ได้คิดอะไรเป็นระบบขนาดนั้นคือผมว่านั่นคืออันนั้นคือปัญหาแล้วถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบก็ดีหรือคนที่ได้รับประโยชน์เนี่ยมันก็จะกระจายอย่างทั่วถึงที่ไม่ใช่ว่าต่างหน่วยแต่ละหน่วยคิดเฉพาะแง่มุมหน้าที่ของตัวเอง
1: ถ้าพี่โยเสนอได้กับร่างพรบ TOD พี่โยอยากเสนออะไรให้เขาทำอะไร
2: หลักๆเลยเนาะในมาตรา20วงเล็บ5มันเป็นเรื่องสิทธิที่อยู่อาศัยก็คือยังชุมชนที่ได้เซาอยู่เดิมอยู่แล้วที่บ่ว่าจะเป็นชุมชนที่ได้เซาหรือว่าหน่วยงานในเดือนที่เขาได้เซาอยู่แล้วจังซี่ยังของชุมชนได้เซาก็อยากให้ยังได้อยู่ในพื้นที่ให้พัฒนาชุมชนน่ะมีศักยภาพที่จะพัฒนาชุมชนเจ้าของให้มันเข้ากับรูปแบบที่โอดีได
1: ้อ๋อถ้าเช่าแล้วทำอะไรถามชุมชนก่อนด้วย
0: ใช่
2: คือต้องถามคนอยู่ในพื้นที่บ่แม่นว่าเอากฎหมายมาลงแล้วก็อ้าวคนที่ได้รับผลกระทบตรงๆบ่แม่นคุณที่เขียนแต่ว่าเป็นชาวบ้านที่ว่าอยู่ในพื้นที่แล้วก็ชาวบ้านว่าที่ดินบ่แม่นสินค้าที่ว่าที่จะเอามาเฮ็ดแบบตึกสูงเป็นคอนโดอย่างชาวบ้านเขาบ่ถึง
0: คิดว่าเรื่องพรบ TOD เนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่ในที่ดินรถไฟตื่นตัวก่อนแต่ว่าพรบนี้มันจะไม่ได้รับผลกระทบผู้ที่ได้รับผลกระทบจะไม่ใช่คนที่อยู่ในที่ดินรถไฟทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเขาจะใช้อำนาจในการไปวางผังใหม่ไปพัฒนาที่ดินรอบสถานีซึ่งมันจะรวมทั้งที่ดินเอกชนด้วยตรงนั้นเนี่ยผู้ได้รับผลกระทบจะไม่ใช่แค่ชุมชนทางรถไฟเท่านั้นอ๋อ
1: แปลว่าอาจจะมีโอกาสเวนคืนที่เอกชนด้วย
0: ใช่ตรงนี้เรื่องเวนคืนก็เป็นเรื่องสำคัญทางนั้นก็บอกว่าอาจจะไม่ได้ใช้วิธีการเวนคืนแต่ต้องเป็นการเจรจาขอซื้อหรืออะไรสุดแท้แต่เพื่อจะทำโครงการพัฒนาย่านสถานีให้คุ้มค่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามีความซับซ้อนค่อนข้างมากครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องสำคัญก็คือเราพูดเรื่อง TOD มันมีความสับสนกันนิดหน่อยนะผมก็หัวใจสำคัญก็คือว่าเราพูดเรื่อง TOD การพัฒนาที่ใช้ขนส่งสาธารณะเป็นหลักเนี่ยโดยหลักการคนก็จะปฏิเสธยากเพราะว่าจะช่วยกันลดใช้รถยนต์นะเพื่อให้คนเดินในเชิงคอนเซปต์ในเชิงแนวคิดมันเห็น
1: ก็อยากจะให้เป็นแบบน
0: ั้นแหละก็เป็นแบบนั้นแหละแต่สิ่งที่พัฒนาสิ่งที่ดำเนินการในหลายประเทศในงานวิชาการที่ทำกันเนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้เป็น TOD มันกลายเป็น TAD Transit AdjacentDevelopment Adjacent แปลว่าอะไรการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีมันกลายเป็นว่าพัฒนาพื้นที่รอบสถานีให้มันเกิดมูลค่าสูงสุดมันไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาเมืองในเชิงเรื่องอื่นๆที่ผมพูดในคอนเซ็ปต์ตั้งแต่ต้นนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวเราสั่งเมนูเพิ่มนิดนึงค่ะน้องสักหน่อยไหมล่ะมาแล้วคืนนี้ค่ะทีมงานเขาบอกว่าถ้า TOD มาหลายอย่างตรงนี้จะหายไปเขาก็เลยเสิร์ฟเมนูให้เราอาจารย์คิดว่าไงกับเมนูบ้างครับคุยจนจบรายการ
0: ไม่ใช่ใครเสิร์ฟนะอันนี้น่ะ
1: มันอาจจะเกิดอะไรแบบนี้ไงอาจารย์ถ้าเอามาอีกเหรอคะไม่รู้ว่ามองภาพว่ามันจะหลากหลายมากขึ้นท่ามกลางบางสิ่งจะหายไปอย่างนี้หรือจะยังไงดีคะหรือว่าชุมชนเองก็ต้องปรับตัว
0: ผมตอบแบบนักมนุษยานะครับผมว่ามี2อย่างก็คือว่าถ้าบนโต๊ะเนี้ยมันสามารถมองเป็นตัวแทนของคลาสนะตัวแทนของชนชั้นนี่อาหารบ้านๆอันนี้เริ่มเป็นอาหารที่เป็นฝรั่งมาก็คิดว่าเอ๊ะอาหารฝรั่งหรืออาหารราคาแพงจะเข้ามาแทนอาหารพวกนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ตีความได้อีกชั้นหนึ่งนะแต่ถ้าจะตีความอีกชั้นหนึ่งผมเห็นหมาล่าข้างบนหรืออะไรนี่ผมก็คิดว่าบางทีมองชาวบ้านเขาก็ไม่ได้อย่างเดี๋ยวคุณโยช่วยพูดให้ฟังชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ว่าฉันจะขายแบบนี้อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดมีคนอื่นเขาอยากจะกินเมนูใหม่ๆเขาก็อาจจะหัดทำเมนูใหม่ๆแต่ในราคาที่มันย่อมเยาวกว่าก็ได้นะครับเราเคยเห็นไหมใครจะรู้ว่าเครปที่เราเห็นตามร้านแพงๆนะแต่ความจริงไอ้เครปอ่ะมันขายอยู่ริมถนนอยู่หน้าโรงเรียนเต็มไปหมดก็เป็นรถเข็นใช่ไหมฮะมันก็เป็นเมนูที่ไม่ใช่เมนูบ้านๆของเราแบบเมื่อก่อนแต่มันก็ถูกทำมาผมก็คิดว่ามองมันได้ทั้งตีความได้ทั้งสองอย่างครับผม
1: ค่ะแล้วพี่โยล่ะคะ
2: หน้าต่างสิพี่โยก็เฮ็ดเป็น
1: หน้า
2: ล่ะเป็นอย่างข้าวโบนาร่าอันนี้ก็เป็นพัชชีเมาชาวบ้านก็สามารถปรับชีวิตเฮ็ดได้คือกันแม่นจ้ะก็คือถ้าว่าพัฒนาเขามาฮิลีชาวบ้านก็ปรับตัวในขณะตอนนี้ชุมชนที่ว่าขายอาหารตามสั่งในชุมชนเพิ่นก็พัดเป็นคือกันบ่แม่นแต่อันอยู่ในห้างในคอนโดสูง
1: อ๋อแล้วเผลอๆอาจจะได้ราคาที่ถูกและเป็นธรรม
0: แ
1: ม
0: ่
2: แซ่บบ
1: ่หนูไปท้ายทั้งหมดหนูเห็นด้วยหมดเลยค่ะทั้งความแซ่บแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ชุมชนที่ปรับตัวได้แต่หนูว่าติดใจหมาล่าท่านมันมีความแบบอุ๊ยเอาเนี่ยหนูจะสั่งเพิ่มอีกนะมันมีความแซ่บในแบบจีน
0: ครับผม
1: ก็เลยจินตนาการได้ว่าเราอาจจะเห็นการเข้ามาของทุนจีนด้วยหรือเปล่าเออท่ามกลางการพัฒนาเพราะว่าถ้าที่ดินยิ่งแพงอะค่ะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือนักธุรกิจตอนนี้ไทยเศรษฐกิจไม่ดีเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มันก็เป็นไปได้
0: เป็นไปได้เป็นไปได้มากครับ
1: เป็นเรื่องที่น่าคิด จบกันเพียงแต่เท่านี้เมนูคนเมืองนะคะเดี๋ยวเชิญทุกท่านเลยนะคะ
0: ครับผมขอบคุณค่ะ
1: กินจริงค่ะอาจารย์ชวนมากินจริงๆค่ะอยากจะกินดอกจอกค่ะอาจารย์ชวนได้มั้ยคะขอบคุณค่ะทานได้เลย
0: ต้องลองลาบเป็ดให้สมกับเป็นเมนูพระเอกของวัน
1: กรอบมากพี่โอผัดเองค่ะจ้าอันนี้อร่อยไม่อร่อยเนี่ยอยู่ที
3: ่ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBSรายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพง
4: ษ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
3: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
4: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
3: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
4: เราก็ไม่หยุด
3: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 15:00
4: เริ่ม7กันยายนนี้
1: เคยเจอไหมคะมีคนหน้าตาดีทักผิดมาคุยด้วยแล้วคุยดีเลยค่ะสร้างความเชื่อใจให้กับเราจนเรานั้นรู้สึกดีด้วยรูปแบบนี้เรียกกันว่า Pig Butchering Scam นะคะหรือที่เรียกกันว่าหลอกให้อ้วนแล้วเชือดนั่นเองค่ะมิจฉาชีพจะไม่รีบให้คุณโอนเงินนะคะแต่ว่าจะค่อยๆชวนให้ลงทุนทีละนิดทีละนิดให้เห็นกำไรเล็กๆหรือว่ากำไรปลอมๆบนหน้าเว็บไซต์ที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะจนคุณนั้นตายใจแล้วก็ลงเงินก้อนใหญ่แล้วเขาก็จะหายไปพร้อมกับเงินทั้งหมดวิธีสังเกตง่ายๆมีดังนี้เลยค่ะ 1. คนแปลกหน้ามาชวนลงทุน 2. ผลตอบแทนสูงเกินจริง3. เว็บไซต์ดูสวยแต่ว่าเพิ่งจดทะเบียนได้ไม่นานทุกคนคะในโลกของการลงทุนความสมเหตุสมผลต้องมาก่อนอารมณ์เสมอนะคะเพราะว่าถ้ามันดีเกินไปนั่นแหละค่ะคือกลโกงรวมการตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปกับไทย PBS Verify

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: จับพลทหารยกเขาบ้านนายทหารทออฉกทอง9บาทซัดทอดของกลางถูกตำรวจหนองคายตบทรัพย์ขอแบ่งทอง6บาทแลกไม่จับคดี
1: จัดระเบียบพัทยารับทหารสหรัฐ 5,000 นายขึ้นฝั่งตำรวจกวาดล้างค้าประเวณีในที่สาธารณะรวบหญิงไทยต่างชาติ25คน
0: ปัญหาที่ดิน11ไร่วัดอุทัยธรรมารามยุติแล้วป้าอุทัยยอมยกที่ให้วัดขณะที่มูลนิธิทนายกองทัพธรรมบุกวัดป่าอดุลยารามยุติข้อพิพาท
1: เดินหน้าภารกิจค้นหาและกู้ภัยต่อเนื่องเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ขณะที่ชาวเนปาลจัดพิธีไว้อาลัยตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งสูง730คน
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณปวีณาฟักทองและผมอนุชาขำดวงนะครับ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้เริ่มกันที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะจากการขึ้นบินพารามอเตอร์ค่ะซึ่งพบว่ามีการไปตกลงในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีนะคะแล้วก็มีนักบินที่จมน้ำสูญหาย1คนเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังกันค้นหานานกว่า3ชั่วโมงค่ะก่อนที่จะพบร่างของผู้เสียชีวิตที่อยู่ใต้น้ำลึกถึง8เมตรค่ะเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาและกู้ภัยทางน้ำช่วยกันนำร่างนักบินพารามอเตอร์ขึ้นจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีหลังจากสูญหายใต้น้ำนานกว่า3ชั่วโมงท่ามกลางการค้นหาที่เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตจมอยู่ใต้น้ำลึกประมาณ8เมตรเป็นชายทราบชื่อคือนายบุญศรีถาเป็นบุญอายุ59ปีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดลำปางและมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้ค่ะตำรวจสภ.พัฒนานิคมรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ว่ามีพารามอเตอร์หรือว่าเครื่องบินร่มจำนวน3ลำประสบอุบัติเหตุบริเวณหมู่ที่1ตำบลมะนาหวานอำเภอพัฒนานิคมเบื้องต้นพบนักบินทั้ง3ลำขึ้นบินจากบริเวณบ้านท่าริดก่อนเจอสภาพอากาศแปรปรวนและกระแสลมที่เปลี่ยนทิศอย่างรุนแรงทำให้พารามอเตอร์ลำแรกตกลงบริเวณเขื่อนส่วนลำที่2ตกลงบริเวณพื้นดินด้านหลังแนวสันเขื่อนนักบินได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนลำที่3ซึ่งมีนายบุญศรีเป็นนักบินร่อนออกบริเวณอ่างเก็บน้ำห่างจากฝั่งประมาณ40เมตรก่อนที่จะตกกระแทกน้ำและนักบินจมหายไปค่ะ
0: หลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลาประมาณ20นาฬิกาจึงพบร่างผู้เสียชีวิตใต้น้ำลึกลงไปประมาณ8เมตรแล้วก็นำขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จครับเพื่อนนักบินเปิดเผยว่ากลุ่มของพวกตนเนี่ยมีพารามอเตอร์3ลำนะครับนัดหมายกันมาบินบริเวณดังกล่าวโดยที่ขึ้นบินประมาณ16นาฬิกา30นาทีตอนนั้นนี่ยังไม่มีฝนตกครับแต่ว่าอยู่ๆก็เกิดลมกระโชกแรงก็ทำให้แต่ละลำเนี่ยพยายามที่จะนำเครื่องกลับเข้าฝั่งขณะที่นำเครื่องลงบริเวณริมเขื่อนนะครับก็เห็นพารามอเตอร์ของนายบุญศรีเนี่ยร่อนออกไปเหนืออ่างเก็บน้ำก่อนที่จะตกลงไปในน้ำก็เลยพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือโดยนายบุญศรีหลุดออกจากเครื่องแล้วก็พยายามจะว่ายน้ำเข้าฝั่งแต่ว่าไม่นานก็หมดแรงแล้วก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาครับจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปช่วยเหลือครับ
2: ขึ้น
3: ใช่ครับ
2: ขึ้นจากไหนอะพี่
3: จากท่าอะไรให้ดู
2: โอ้ไกลไหมไกลจากนี่ไหม
3: ไม่นะตรงนี
2: ้โอ้แล้วช่วงเวลานั้นมันเป็นยังไงพี่ลมมันกระเทาะเลย
3: ลมมันบินมาจากนู้นมันเนียนครับ
2: มากันสามลำใช่ไหม
3: ลมหัวฝนลมหัวฝนมาเอง
2: โอ
3: ้ก็เลยร่วงผมก็ร่วงเหมือนกันแต่ผมร่วงลงมาสามนัดเดียว
1: เพื่อนนักบินระบุว่านายบุญศรีมีประสบการณ์เล่นกีฬาร่มบินมานานแล้วนะคะประมาณ10ปีค่ะขณะที่เกิดเหตุเนี่ยตอนที่ขึ้นบินอย่างที่คุณอนุชาบอกไปยังไม่มีฝนตกลงมานะคะแต่ว่าคาดว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นน่าจะมีสาเหตุจากกระแสลมที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันก่อนที่จะมีฝนตกลงมาและมีพายุตามมาอย่างหนักค่ะ
0: มีเรื่องราวที่น่าชื่นชมเกิดขึ้นในสังคมนะครับก็คือมีพลเมืองดีเนี่ยเก็บเงินสดพร้อมกับเช็คเซ็นโอนมูลค่ารวมกว่า3 ล้านบาทได้ที่บริเวณถนนโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: นะครับก่อนที่จะนำส่งตำรวจตามหาเจ้าของจนพบและปฏิเสธที่จะรับเงินสินน้ำใจครับ
1: เงินสดนะครับผมไม่ได้นับนะผมไม่นับเลยครับไม่รู้อันนี้คือรวบรวมได้ตกกลางถนนครับพร้อมเช็คนะมูลค่าประมาณ3ล้านกว่าบาทพี่เคเรซิ่งนะวันนี้นะผมเก็บกระเป๋าตังค์ที่ร่วงกลางถนนตรงคลองผมให้ไปชนให้ตัวนี
2: ้ชัยวัฒน์เสวก
1: เอาตามที่ว่าเงินเก็บได้
0: นี่เป็นคลิปวิดีโอของนายสมคิดแซ่คิมอายุ44ปีนะครับพลเมืองดีที่เก็บเช็คสั่งจ่าย2ใบที่ลงลายมือชื่อเอาไว้เรียบร้อยแล้วรวมๆแล้วมูลค่ากว่า3ล้านบาทนะครับแล้วก็เงินสดประมาณ 60,000 บาทรวมไปถึงกระเป๋าเอกสารที่ปลิวกระจายอยู่บนพื้นถนนโรจนะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เลยถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานครับนายสมคิดบอกว่าได้นำทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยเข้าแจ้งความไว้ที่สภ.ย่อยสินที่ว่าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สืบทราบแล้วก็ติดต่อเจ้าของเงินมารับคืนได้สำเร็จครับเจ้าของเงินเนี่ยบอกว่าลืมกระเป๋าไว้บนฝากระโปรงหรือว่าหลังคารถนะครับหลังออกจากศูนย์บริการแล้วก็ไม่ทราบว่าเงินเนี่ยหล่นหายไปจนตำรวจโทรศัพท์มาแจ้งก็ขอบคุณนะครับแล้วก็พยายามที่จะมอบเงินสินน้ำใจแต่ว่านายสมคิดปฏิเสธครับย้ำว่าเงินไม่ใช่ของเราจะต้องส่งคืนให้เจ้าของครับ
2: ชัยวัฒน์เสวก
1: ว่าคนที่เขาทำตังหาเนี่ยเขาเดือดร้อนแน่นอน 100% ครับก็เลยเดินดูเอกสารเพราะว่ามีเอกสารเยอะผมก็เดินดูพยายามเริ่มเดินดูเอกสารครับเดินเช็คใบแรก2ล้านบาทครับอยู่ในมือเรียบร้อยครับ
3: เป็นเช็ค
1: ใช่ครับแล้วก็เดินดูเรื่อยๆเพื่อจะรวบรวมมาแล้วก็ไปเจอคนกำลังเก็บเงินอยู
3: ่
1: ผมก็บอกแสดงตัวไปเลยว่าเป็นของผมเพื่อจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาคืนครับแล้วเดินมาก็มาเจอเช็คอีก2ใบเพิ่มไปแบกตามพุ่มหญ้าครับเพื่อจะเอาหาเช็คนี้ให้ได
3: ้คือตอนนั้นมีคนอยู่เยอะไหมฮะ
1: ก็เยอะครับ
3: เขามองไหมว่าเราเก็บอะไรเงี้ย
1: เขาบางคนก็ให้บางคนก็ไม่ให้ครับ
3: ล่ะแล้วมีคนเอาไปด้วยกัน
1: มีครับ
0: สำหรับเงินสดในส่วนที่หายไปนะครับเจ้าของเงินเนี่ยไม่ติดใจดำเนินคดีเพียงแต่ขอให้ผู้ที่เก็บนำไปคืนที่สถานีตำรวจเนื่องจากว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับเบื้องต้นตำรวจจะดำเนินการติดตามทรัพย์สินเพื่อที่จะส่งมอบคืนให้กับเจ้าของต่อไปครับ
1: จะอยู่ประมาณที่สะพานบ้านผม
4: ตำรวจสน.สายไหมร่วมกับทหารอากาศนะคะจับกุมพลทหารอายุ22ปีพร้อมกับแฟนสาวค่ะหลังจากที่ไปพบหลักฐานเชื่อมโยงนะคะว่าไปก่อเหตุคดีลักทรัพย์จากบ้านพักของนายทหารขโมยทองคำไปประมาณ10บาทค่ะขณะที่ตัวของผู้ต้องหาเองนะคะก็มีการให้การโดยอ้างว่าถูกตำรวจหนองคายเรียกขอแบ่งทองคำที่ขโมยไปโดยขอแบ่งไปจำนวน6บาทเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีค่ะคดีนี้เริ่มต้นจากผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.สายไหมเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากพบว่าทรัพย์สินหลายรายการหายไปจากบ้านพักข้าราชการทหารอากาศในพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครจากนั้นตำรวจขยายผลค่ะไปพบว่าผู้ต้องสงสัยคือนายปิยพงศ์อายุ22ปีพลทหารกองประจำการซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบ้านพักของนายทหารดังกล่าวแต่ว่าในวันที่ไปแจ้งความตัวเขาหลบหนีออกจากบ้านพักไปแล้วทีนี้ตำรวจไปตรวจค้นห้องพักของผู้เสียหายค่ะซึ่งเป็นบ้านของนายแพทย์ทหารนะคะไปพบว่าทรัพย์สินหายไปหลายรายการรวมๆแล้วกว่า33รายการทั้งทองคำหนัก10บาทพระเครื่องประดับเหรียญที่ระลึกเงินสดกว่า 90,000 บาทโทรศัพท์มือถือรวมถึงเอกสารการซื้อขายทองอีกด้วยต่อมาตำรวจหนองคายก็สามารถจับกุมนายปิยพงศ์ค่ะขณะที่เขากำลังขับรถหลบหนีโดยสามารถควบคุมตัวได้ที่ด่านตรวจหนองสองห้องจังหวัดหนองคายเรียกตรวจขณะที่เขาขับรถฝ่าไฟแดงพร้อมมีการตรวจค้นรถค่ะซึ่งก็ไปพบของกลางที่ขโมยมาก่อนที่จะนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ
0: นายปิยพงศ์ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับว่าเป็นผู้ที่เข้าไปลักทรัพย์ภายในบ้านพักของผู้เสียหายจริงครับซึ่งอ้างว่าตำรวจที่จับกุมเนี่ยเสนอให้แบ่งทองคำจำนวน6บาท2สลึงนะครับแลกกับการไม่ดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์นอกจากนี้ยังอ้างว่าตำรวจนำโน้ตบุ๊กประมาณ15เครื่องและโทรศัพท์มือถือกว่า140เครื่องไปด้วยโดยที่ตัวเองเนี่ยแจ้งว่าทรัพย์สินเหล่านี้ไม่ใช่ของกลางที่ลักมาแต่ว่าเป็นทรัพย์สินของนายทหารที่ทำงานด้วยครับ
5: มาวันนั้น

0: แต่รู้ไหมเขาผมก็บอกว่าไม่รู้ครับงั้นกูขอนะอันเนี้ยแล้วเขาก็แบ่งให้ผมคืน
1: เขาขอไปเท่าไหร
0: ่เอาไป6บาทกับไป2สลึง
1: เป็นทองแบบไหน
0: เป็นทองแท่งครับ
1: ก็คือแท่งละเท่าไหร่
0: แท่งละบาท

0: แล้วก็ถูกตำรวจสน.สายไหมจับกลุ่มดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานส่วนประเด็นที่ผู้ต้องหาอ้างว่าตำรวจหนองคายได้ขอแบ่งของกลางไปเรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะที่ทางเพจสภ.เมืองหนองคายมีการโพสต์ข้อมูลชี้แจงในเรื่องนี้ค่ะโดยระบุถึงการที่ผู้ต้องหาพาดพิงว่าตำรวจขอแบ่งทองคำจากผู้ต้องหา6บาท2สลึงโดยทางสภ.เมืองหนองคายยืนยันนะคะว่าไม่มีการร้องขอทองคำหรือของขอแบ่งของกลางจากผู้ต้องหาแต่เป็นการตรวจยึดไว้วัสดุในลักษณะที่คล้ายทองคำ6แท่งซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีและเก็บรักษาไว้เพื่อดำเนินการตรวจสอบและใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีพร้อมออกหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวัสดุคล้ายทองคำลงวันที่29สิงหาคม2569เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการชี้แจงค่ะ
1: กำลังพลสหรัฐราว 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนจะมาเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังในวันที่ 2-6 กันยายนนี้นะครับหลังจากที่ลอยลำกลางทะเลมากว่า250วันเพื่อที่จะให้กำลังพลได้พักฟื้นร่างกายและจิตใจครับและเพื่อความสงบเรียบร้อยนะครับจังหวัดชลบุรีจึงมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยในทุกมิติและเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมีการกวาดล้างการค้าประเวณีในที่สาธารณะแล้วก็จับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้มากกว่า20คนครับตำรวจสภ.เมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการพิเศษสภ.เมืองพัทยาตำรวจสายตรวจตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีรวมกว่า20นายครับลงพื้นที่กวาดล้างและตรวจสอบการลักลอบค้าประเวณีบริเวณแนวชายหาดเมืองพัทยาถนนสาย2และจุดเสี่ยงตามพื้นที่สาธารณะโดยเน้นตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเตร็ดเตร่รบเร้าหรือว่าชักชวนเพื่อการค้าประเวณีบริเวณฟุตบาทริมชายหาดและพื้นที่สาธารณะซึ่งที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบผู้กระทำความผิดจำนวนหนึ่งครับแบ่งเป็นสัญชาติลาว5คนสัญชาติยูกันดา2คนสัญชาติไทย18คนรวมๆแล้ว25คนครับรองผู้กำกับการปราบปรามสภ.เมืองพัทยาบอกว่าการลงพื้นที่นี้เป็นมาตรการปกติของสภ.เมืองพัทยาเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยการกวดขันจะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวครับแต่จะเพิ่มความถี่และความเข้มข้นในการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
2: วันนี้ก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะครับซึ่งทางมาตรการในฝ่ายของทางราชการนะครับก็ได้เข้มงวดนะครับกวดขันในส่วนของเรื่องการเตะอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็ทำเป็นปกติแล้วก็เราก็ช่วงนี้เราก็ยิ่งต้องเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับในการกวาดล้างนะครับผู้ที่จะมาเตะค้าประเวณีในสถานที่สาธารณะครับ
3: แล้วหลังจากนี้เราจะมีแผนมาตรการยังไงต่อไปอ่ะในการลงพื้นที่หรือไม
2: ่ก็คงจะเพิ่มความถี่ขึ้นนะครับเนื่องจากวันนี้เราก็มีผู้ที่กระทำผิดพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนที่หลังจากนี้ก็ต้องเข้มงวดกับบริการเข้มงวดนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้นไปอีกครับ
0: ก่อนหน้านี้นายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการกำหนดพื้นที่นะคะเบื้องต้นเนี่ยให้สภ.เมืองพัทยาเป็นพื้นที่หลักค่ะหรือว่าเป็นพื้นที่ไข่แดงในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลตั้งแต่เรือเทียบท่าการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การท่องเที่ยวการพักผ่อนตลอดจนการเดินทางกลับขึ้นเรือแล้วก็ออกจากน่านน้ำไทยซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่สัตหีบบางละมุงและศรีราชาโดยเฉพาะเมืองพัทยาผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้กำชับหน่วยงานและผู้ประกอบการนะคะให้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะดูแลให้การต้อนรับผู้ที่เดินทางมาเยือนอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าและบริการต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือว่าเอารัดเอาเปรียบผู้ที่มาใช้บริการค่ะ
1: พลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีบอกว่าเบื้องต้นยังไม่มีข่าวหรือข้อมูลที่บ่งชี้ว่าจะเกิดอันตรายหรือว่าเหตุการณ์ผิดปกตินะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ประมาทและจะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ

0: การส่วนหน้าหรือว่าสปก.ก่อนที่กำลังพลจะเดินทางเข้าพื้นที่มีการเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดและสายตรวจตามเส้นทางสายหลักและบริเวณแหล่งท่องเที่ยวครับ
1: นายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยายืนยันนะคะว่าผู้ประกอบการในเมืองพัทยามีความพร้อมและก็ความยินดีค่ะที่จะต้อนรับกำลังพลที่จะเดินทางมาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นภารกิจโดยประเมินว่าหากกำลังพลเข้ามาพักผ่อนและใช้จ่ายในเมืองพัทยาจะเฉลี่ยประมาณ 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อคนถ้าคิดจากกำลังพลประมาณ 5,000 นายนะคะก็จะมีเม็ดเงินเบื้องต้นประมาณ 5 ถึง 15 ล้านบาทค่ะ
0: ก่อนหน้านี้บรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้ค่อนข้างเงียบเหงานะครับแต่ว่าหลังจากที่ทราบข่าวว่ากำลังพลสหรัฐ 5,000 นายจะเดินทางมาพักผ่อนที่พัทยาก็ทำให้ผู้ประกอบการมีความหวังมากขึ้นครับเนื่องจากมองว่ากำลังพลจำนวนนี้เนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มความคึกคักแล้วก็สร้างรายได้ให้กับร้านค้าและธุรกิจบริการในเมืองได้อีกทางหนึ่งเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ไปติดตามข้อพิพาทที่ดินกว่า11ไร่ของวัดอุทัยธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตอนนี้ได้ข้อยุติแล้วค่ะหลังจากที่ญาติของป้าอุทัยเดินทางมาพบเจ้าอาวาสแล้วก็มีการเปิดใจพูดคุยทำความเข้าใจการเรื่องของเอกสารสิทธิ์ยืนยันนะคะว่าที่ดินยังคงยกให้วัดตามเจตนารมณ์เดิมและพร้อมที่จะมีการถอนแจ้งความไม่ติดใจเอาความต่อกันค่ะญาติของป้าอุทัยเดินทางมาที่วัดอุทัยธรรมารามอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อพูดคุยกับพระมหาพีระดลทิตธรรมโมเจ้าอาวาสหลังจากที่ผ่านมาเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับที่ดิน11ไร่3งาน76ตารางวาซึ่งป้าอุทัยมอบให้วัดตั้งแต่ปี2542แต่ญาติบางส่วนเข้าใจว่าเอกสารสิทธิ์ยังไม่เรียบร้อยนำไปสู่ข้อสงสัยและการแจ้งความเมื่อพูดคุยและตรวจสอบข้อมูลร่วมกันจึงเข้าใจตรงกันว่าที่ดินได้ดำเนินการตามขั้นตอนมีโฉนดในนามของวัดตั้งแต่ปี2567หลังการพูดคุยทำความเข้าใจบรรยากาศผ่อนคลายมากขึ้นค่ะเจ้าอาวาสให้ศีลให้พรแก่ญาติป้าอุทัยก่อนที่ทั้งหมดจะจับโฉนดที่ดินร่วมกันซึ่งป้าอุทัยได้ถวายไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการทำบุญและเจตนาที่จะเดินทางมานะคะเพื่อเป็นการมอบตามเจตนารมณ์ของผู้ที่มอบที่ดินค่ะ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: เป
2: ็
3: นพ
2: ี่
3: น
2: ้
3: อง
2: เลือดเนื้อเชื้อไขของแม่อุทัยขันธนิธิข้าพเจ้าทั้งหลายมีความยินดีที่จะมอบที่ดินผืนนี
3: ้
2: ให้ตกเป็นที่ธรณีสง
3: ฆ์
2: ขอให้คำมั่นกับอาจารย์แล้วว่าผมจะไปถอนฟ้องให้ผมจะไปถอนฟ้องเราก็ได้แต่อนุโมทนากับท่านนะเพราะว่าบุญกุศลนี้มันไม่ได้ตกแม่อุทัยคนเดียวมันตกถึงตระกูลทุกคนพี่น้องทุกคนไปอีตามนานเท่านานที่ของพุทธศาสนาก็จะคงอยู่ไปจนพวกเราทั้งหลายผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องล้มหายตายจากไปแต่สุดท้ายมันก็เป็นบุญกุศลติดตัวเขา
0: ทางด้านญาติของป้าอุทัยก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีความประสงค์จะขอที่ดินคืนครับและยังคงรักษาเจตนารมณ์เดิมของบรรพบุรุษพร้อมกับยอมรับแหละครับว่าความเข้าใจคาดเคลื่อนก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นครับ
4: ว่าไม่รู้เรื่อง
5: อ๋อโดนลงข่าวไป
4: ลงข่าวไปนี้ไปว่าศพพี่สาวยังไม่เผา
5: ครับ
4: แต่เผาไว้นานแล้วเรื่องยังจะมาถามคุณพ่อว่าใครเอาไปใครจะช่องไหนเอาไปลง
5: อ๋อปรากฏว่า
4: คุณพ่อก็ไม่รู้เรื่อง
5: ไม่รู
4: ้ไม่รู้
5: ก็เอาหน้าคุณพ่อไปแปะ
4: หน้าคุณพ่อไปแปะ
5: ก็เลยมาหาคุณพ่อที่วัดเลย
4: มาหาคุณพ่อที่วัด
5: มากันเยอะเลยเนาะ
4: มากันเยอะครับ มาปรับความเข้าใจคุณพ่อกับผม
5: ปรากฏว่าเป็นความเข้าใจผิดเลย
4: เข้าใจผิดครับ
1: ท้ายที่สุดทั้งสองฝ่ายตกลงไม่ติดใจเอาความนะคะแล้วก็เตรียมถอนแจ้งความทั้งหมดแล้วก็มีการอุทิศส่วนกุศลให้กับป้าอุทัยนะคะถือว่านี่เป็นบทสรุปข้อพิพาทที่สุดท้ายกลับมาทำความเข้าใจเดินหน้าในการดูแลวัดต่อไปได้ค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้มูลนิธิทนายกองทัพธรรมซึ่งนำโดยทนายอนันชัยลงพื้นที่ไปที่วัดนะครับเพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงและหาทางยุติข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมานานพร้อมกับยืนยันสถานะเจ้าอาวาสแล้วครับว่าได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามขั้นตอนครับ บรรยากาศที่วัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงมีพุทธศาสนิกชนและญาติโยมเดินทาง

0: างไปทำบุญถวายสังฆทานและให้กำลังใจพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามอย่างต่อเนื่องครับหลังจากเกิดข้อพิพาทเรื่องที่ดินซึ่งยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์ขณะที่วันนี้ทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมด้วยดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาหรือว่ามหาหมีรองประธานมูลนิธิลงพื้นที่ไปที่วัดครับแถลงและชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยโดยเฉพาะประเด็นที่ญาติของป้าดาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวัดและสถานะของเจ้าอาวาสนะครับขณะเดียวกันก็มีญาติโยมจากจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางด้วยรถตู้ไปเยี่ยมและให้กำลังใจพระครูอดุลสารนิเทศพร้อมกับนำขิงสดไปถวายเนื่องจากทราบว่าพระครูเนี่ยชอบนำขิงมาชงเป็นเครื่องดื่มร้อนเจ้าของโรงขิงบ้านนาซำจังหวัดเพชรบูรณ์เล่าว่ารู้จักกับพระครูมานานเกือบ30ปีครับตั้งแต่ช่วงที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในจังหวัดเพชรบูรณ์นาน9ปีก่อนที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามจึงตั้งใจมาเยี่ยมและมาให้กำลังใจครับ
1: โอ้รู้จักท่านมาตั้งนานแล้วลูกเพราะว่าท่านไปอยู่ที่วัดบ้านนาซำแต่ก่อนท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วลูกแม่ก็ไม่รู้เรื่องมากหรอกแม่ก็ไม่สนิทกับท่านเนาะแล้วแฟนแม่นี่ก็สื่อออกไปเอาแม่ก็เป็นอาจารย์เหมือนกันก็สนิทกับเกแล้วก็มายามมาเยี่ยมเกสองครั้งแล้ว
2: ครับตอนนี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นั่นแม่เคยไปทำบุญเจอท่านเจออะไรไหมครับ
1: แม่ไม่ได้ไปตอนนั้นแม่ยังเด็กอยู
2: ่ตอนนั้นยังเป็นช่วงเด็กอยู่แต่ท่านก็มาเป็นเจ้าอาวาสตอนนั้น
1: จ้ะ
2: วันนี้ยังไงถึงได้พากันมาไหม
1: โอ้คิดถึงท่านก็เลยมามันดังมากลูก
2: ครับ
1: ดังก็เลยมารอบสองแล้วได้แม่มา
2: วันนี้เห็นเอาขิงเอาอะไรมาท่านชอบหรือว่ายังไง
1: อยากชอบบอกว่ามาเยอะๆมาเยอะไม่ได้มันแพงแม่ก็ว่างี้แหละ
3: ขณะที่วันนี้ยังมีอดีตประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่นนะคะพร้อมทั้งครอบครัวและคนในชุมชนเดินทางมาให้กำลังใจพระครูเช่นเดียวกันค่ะโดยระบุว่ารู้จักวัดป่าอดุลยารามและพระครูอดุลสารนิเทศมานานเห็นว่าวัดเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือด้านงานศพส่วนกรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดินยืนยันว่าชาวบ้านพร้อมเคารพกระบวนการทางกฎหมายและต้องการให้ข้อเท็จจริงปรากฏจากเอกสารหลักฐานรวมถึงคำสั่งของศาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4: ทายาทก็เป็นเรื่องของทายาทนะเพราะเอาคืนไม่ได้แล้วก็เขาเรียกว่าผิดห้องหมองใจกับชุมชนไหมก็มีบ้างนะก็มีบ้างเพราะว่าที่ต่อสู้กันมาเท่าที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังก็20กว่าปีแล้วแม้กระทั่งเมื่อก่อนนี้ทายาทเนาะทายาทมาล้อมกุฏิหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าพูดภาษาอีสานซอยคอยแน่ซอยคอยแน่เดี๋ยวเขาก็ล้อมกุฏิแล้วตอนนั้นก็ได้ยินอยู่เมื่อประมาณหลายปีก่อนค่ะตอนนั้นคำสั่งศาลยังไม่ออกมาก็มีประเด็นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ก็ได้สื่อสารกับหลวงพ่อองค์ท่านเนี้ยเรื่อย
0: ขณะที่มูลนิธิทนายกองทัพธรรมอยู่ระหว่างเตรียมแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามครับโดยยืนยันว่าจะชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆรวมไปถึงสถานะการดำรงตำแหน่งของเจ้าอาวาสเพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายครับ
3: จนถึงตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบความเสียหายภายในพื้นที่ของคลองถมเซ็นเตอร์ได้นะคะเนื่องจากว่ายังคงมีความร้อนสะสมอยู่ใต้ซากอาคารซึ่งถือว่านี่คืออุปสรรคที่สำคัญของเจ้าหน้าที่นะคะติดตามภารกิจครั้งนี้ล่าสุดกับคุณคำคุณยมนาค่ะรายงานสดจากคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะเชิญค่ะ
5: การจะผ่านไปนานกว่า2วันแล้วนะครับแต่ภายใต้ซากอาคารที่ทรุดตัวลงมายังคงมีความร้อนสะสมอยู่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงใช้น้ำฉีดเพื่อระบายความร้อนอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะความร้อนที่ระอุอยู่ใต้ซากอาคารนั้นเป็นอุปสรรคครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบความเสียหายภายในอาคารได้ครับภายในอาคารนะครับจะปรากฏเห็นควันลอยขึ้นมาจากซากปรักหักพังของอาคารแสดงให้เห็นว่าภายใต้โครงสร้างของอาคารยังคงมีความร้อนสะสมอยู่และเจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำเข้าไประบายความร้อนอย่างต่อเนื่องครับซึ่งความร้อนที่สะสมอยู่ใต้อาคารก็เป็นอุปสรรคที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่ได้จนกว่าสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจะประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยก่อน ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน

0: ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลว่าแผนการดำเนินการในวันนี้ศูนย์บริหารเหตุการณ์ได้ประสานขอรถเครนขนาดใหญ่เข้ามาสนับสนุนการรื้อโครงสร้างอาคารในพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะเดินทางมาถึงในช่วงบ่ายของวันนี้ทีมข่าวได้พูดคุยกับผู้ประกอบการที่ร้านค้าอยู่ใกล้เคียงกับอาคารคลองถมเซ็นเตอร์บอกว่าร้านได้รับความเสียหายไปด้วยตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่ได้แต่ความเสียหายที่ประเมินเบื้องต้นประมาณ 20,000 ถึง 30,000 บาทสิ่งที่ต้องการอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือคือเรื่องของพื้นที่ขายของใกล้เคียงในพื้นที่เพื่อสามารถที่จะดำเนินการขายดำเนินกิจการต่อไปได้ในพื้นที่เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวครับ
1: เขาของเสียหายรายได้ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือหลายๆอย่างรวมๆตอนนี้ก็เครียดนะครับบอกตรงเครียดนะครับก็ผมก็อยากให้ทางฝ่ายรับผิดชอบครับช่วยกรุณามาแบบมาดูแลตรงนี้หน่อยอะไรประมาณนี้ครับผมอยากจะได้ที่ขายของกลับคืนมาด้วยเพราะว่าเรามีรายจ่ายแต่ละวันใช่ไหมครับ
0: ขณะที่ศูนย์อำนวยการตั้งอยู่ในพื้นที่วัดพระพิเรนใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุยังคงเป็นจุดลงทะเบียนเปิดให้กับผู้เสียหายเข้ามาแจ้งลงบันทึกประจำวันและประสงค์ขอความช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นนะครับโดยมีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัย1และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายคอยให้บริการด้านพันตำรวจเอกอภิเชษฐ์ทรัพย์ส่งเสริมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัย1เปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความแล้ว170คนส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการนอกจากงานบริการแจ้งความยังคงวางกำลังเฝ้าพื้นที่เกิดเหตุตลอด24ชั่วโมงด้วยเพื่อป้องกันการเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินครับ
2: ผู้ชานะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการในส่วนนี้โดยตรงว่าให้เราดำเนินการเฝ้ารักษาสถานที่เกิดเหตุไว้ตอนนี้ทางกองบังคับการตำรวจนครบาล6ก็ได้ร้องขอกำลังนะครับมีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเฝ้าสถานที่เกิดเหตุตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ส่วนการจัดการการจราจรในพื้นที่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องปิดการจราจรถนนวรจักรช่วงแยกวรจักรไปจนถึงแยก SAB เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าพื้นที่เบื้องต้นยังไม่ส่งผลต่อการจราจรบนเส้นทางหลักครับครับคุณอนุชาคุณปวีนาครับในช่วงบ่ายวันนี้เองนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่วิศวกรจากสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบในพื้นที่ด้วยเพื่อร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุและแนะแนวทางในการแก้ไขนะครับโดยเมื่อสักครู่นี้เองท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้ลงพื้นที่แล้วพร้อมระบุว่าในวันนี้เองก็จะมีการเข้ามาตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่วิศวกรวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาส่วนการเข้าตรวจสอบในพื้นที่เพื่อหาสาเหตุนั้นทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจจะสามารถเข้าพื้นที่ได้ในวันพรุ่งนี้ครับ
3: ขอบคุณคุณคำคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุ5คนที่บุก Global House แหล่งจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่จังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็ใช้อาวุธปืนข่มขู่รปภ.และประชาชนก่อนที่จะวางระเบิดในคลังสินค้าและเกิดระเบิดขึ้น3ลูกแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ภาพวงจรปิดบันทึกภาพพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ครับภาพวงจรปิดของห้าง Global House แหล่งจำหน่ายวัสดุก่อสร้างบริเวณ4แยกบานาตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีบันทึกภาพผู้ก่อเหตุ5คนแต่งกายชุดดำอำพรางใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์2คันและจักรยานยนต์พ่วงข้างอีก1คันบรรทุกระเบิดและน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน8แกลลอนซุกเอาไว้ในลังกระดาษมาเต็มคันรถ1คันครับพอไปถึงที่ห้าง Global House บริเวณป้อมยามผู้ก่อเหตุ2คนใช้อาวุธปืนยาวและปืนสั้นข่มขู่ให้รปภ.ก้มหัวลงกับพื้นครับส่วนอีก3คนนะครับพร้อมด้วยรถจักรยานยนต์อีก1คันและรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่บรรทุกวัตถุระเบิดและน้ำมันเชื้อเพลิงตรงไปที่ห้างก่อนที่จะใช้อาวุธปืนข่มขู่ไล่พนักงานและประชาชนที่อยู่ภายในพื้นที่ให้ออกจากห้างในทันทีก่อนที่จะนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกล่องเหล็กจำนวน3ลูกวางเอาไว้ตามจุดต่างๆภายในคลังสินค้าและขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างบรรทุกระเบิดไปจอดเอาไว้ภายในบริเวณคลังสินค้าก่อนที่จะขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
3: จากนั้นหลังจากนั้นประมาณ5นาทีนะคะก็ได้ยินเสียง

0: ระเบิดเกิดขึ้นภายในห้างจำนวน3ลูกซ้อนติดกันค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่ดังกล่าวพบว่ามีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างบรรทุกลังที่ผู้ก่อเหตุขับมาจอดไว้บริเวณคลังสินค้าเมื่อไปตรวจสอบดูก็พบว่ามี1ลังที่มีวงจรไฟฟ้าติดอยู่บนกล่องเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นวัตถุระเบิดที่ผู้ก่อเหตุวางไว้เจ้าหน้าที่จึงทำการทำลายโดยใช้ปืนฉีดแรงดันน้ำเพื่อตัดวงจรระเบิดเมื่อเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุไว้ในถังแก๊สปิกนิกและภายในลังที่เหลือก็พบน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุในแกลลอนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่คาดว่าระเบิดลูกนี้ที่ผู้ก่อเหตุวางเอาไว้ในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อต้องการให้เกิดระเบิดไฟไหม้เผาคลังสินค้านะครับเพื่อให้เกิดความเสียหายจำนวนมากแต่ว่าโชคดีที่ไม่เกิดระเบิดแล้วก็เจ้าหน้าที่เก็บกู้เอาไว้ได้ฝ่ายความมั่นคงบอกว่าเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดรอบห้างครับเพื่อที่จะตรวจสอบรูปพรรณของผู้ก่อเหตุรวมไปถึงกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆที่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นเส้นทางหลบหนีเบื้องต้นคาดว่าผู้ก่อเหตุที่ห้างโกลบอลเฮาส์น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่เข้าก่อเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อคืนวันที่22ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
0: ขณะที่ประชาชนกว่า 1,000 คนได้มีการสะท้อนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการสำรวจความคิดเห็นของนิดาโพนะคะโดยส่วนใหญ่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณทุนเทาและเรื่องของการเมืองท้องถิ่นค่ะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพเปิดเผยผลสำรวจความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดอย่างไรทำการสำรวจระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคม2569รวมทั้งสิ้น 1,100 ตัวอย่างได้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 35.73 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่รองลงมาร้อยละ 30.36 ระบุว่ากลุ่มทุนเทาที่เชื่อมโยงกับยาเสพติดค้าของเถื่อนกลุ่มมีอิทธิพลเรียกค่าคุ้มครองรวมถึงไม่พอใจการปราบปรามการเข้มงวดของรัฐและร้อยละ29.64 ระบุว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นค่ะ
1: ขณะที่ร้อยละ 27.64 ระบุนะครับว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อนการพูดคุยสันติสุขที่จะเริ่มต้นขึ้นในเร็วๆนี้ส่วนร้อยละ 26.27 ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนร่วมมือกับกลุ่มทุนเทาเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์และร้อยละ 20.27 ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนไม่พอใจการปราบปรามที่เข้มงวดของภาครัฐครับนอกจากนี้ร้อยละ 19.55 ระบุนะครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบต้องการที่จะสร้างความแตกแยกในพื้นที่ร้อยละ 19.09 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติร้อยละ 12.82 ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนรุ่นใหม่สร้างสถานการณ์เพื่อแสดงศักยภาพของกลุ่มและร้อยละ12ระบุว่าเกี่ยวข้องกับฤดูกาลยกย้ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงครับ
0: และเมื่อถามถึงสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดได้พบว่าร้อยละ 40.82 ระบุว่าข้อบกพร่องในนโยบายยุทธศาสตร์และทิศทางในการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้รองลงมาร้อยละ 39.91 ระบุว่าการไม่มีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องส่วนร้อยละ 34.27 ระบุว่าความประมาทของเจ้าหน้าที่ร้อยละ 29.73 ระบุว่าข้อบกพร่องในงานด้านการข่าวร้อยละ 29.36 ระบุว่าผู้ก่อความไม่สงบกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ทำให้ยากต่อการป้องกันร้อยละ 18.82 ระบุว่าการบังคับใช้กฎหมายที่ประนีประนอมมากเกินไปและร้อยละ 18.09 ระบุว่าการขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนค่ะกกต.ก็ย้ำนะคะว่าวันที่14กันยายนนี้จะมีการลงมติชี้ขาดคดีหัวสว.หลังจากที่แสวงหาหลักฐานเพิ่มเติมประกอบกับการพิจารณาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกกดดันกับการทำหน้าที่นะคะ
1: ขณะที่สส.พฤทธิ์วัชรศิลป์และไอลอว์นะครับก็ยังคงเปิดข้อมูลต่อเนื่องครับทั้งพิกัดโทรศัพท์ของสว.ที่โรงแรมย่านรางน้ำและพยานระดับเทียร์หนึ่งที่พร้อมจะให้การในชั้นศาลครับข้อมูลที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอ้างว่าได้รับมาก็คือพิกัดโทรศัพท์ของสว.40คนที่ปรากฏพิกัดอยู่ในบริเวณโรงแรมภูแมน เมื่อวันที่21กรกฎาคม2567นะครับซึ่ง40ชื่อนี้อยู่ใน229คนที่คณะกรรมการชุดที่26สั่งฟ้องครับนายพริษระบุว่านี่เป็นหลักฐานที่น่าจะมีอยู่ในมือของกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วและเมื่อเอาจิ๊กซอแต่ละชิ้นมารวมกันก็ปฏิเสธไม่ได้ล่ะครับว่ากระบวนการโกงสว.มีอยู่จริงหรือไม่และถ้าหน่วยงานมีหลักฐานนี้อยู่ในมือก็เชื่อว่าหลักฐานเพียงพอให้กกต.ตัดสินใจสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาไปที่ศาลฎีกาครับ
2: เฉพาะสว.ที่มีข้อมูลปรากฏว่าสัญญาณโทรศัพท์ของเขาเนี่ยบ่งบอกว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ในบริเวณภูแมนในวันที่21กรกฎาคมปี69นี่แหละครับสว.40คนคงไม่ต้องอ่านทุกชื่อนะครับแต่พูดได้ว่าไปตรวจสอบแล้วทั้ง40ชื่อที่ปรากฏอยู่นั้นอยู่ใน229คนที่อนุชุดที่16เสนอให้สั่งฟ้องเราไม่รู้หรอกว่ามีสว.อีกกี่คนอยู่ที่ภูแมนบ้างวันนั้นเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่อาจจะมีการโทรเข้าโทรออกในระหว่างอยู่ที่สถานที่ไม่ใช่ทุกคนที่อาจจะมีการรวบรวมข้อมูลเราไม่รู้บอกว่ามีนักการเมืองคนไหนที่อยู่ที่วันนั้นบ้างจากข้อมูลตรงนี้ที่อาจจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเฉพาะในฝั่งสว.ผมแค่จะบอกว่าอันนี้คือประเภทของหลักฐานที่น่าจะอยู่ในมือกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
0: ขณะที่นายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอย้ำข้อมูลในมือ 5,000 ถึง 6,000 หน้าโดยข้อมูลที่เปิดมาเนี่ยคิดเป็นเพียงแค่ 5% เท่านั้นขณะเดียวกันยังมีพยานในระดับที่เรียกว่าเทียร์1ที่ยังไม่ได้เปิดแต่พร้อมให้การในชั้นศาลโดยจากนี้จะมีการเรียบเรียงข้อมูลแล้วเสร็จและจะทยอยเปิดต่อสาธารณชน
3: ที่ทุกท่านพอจะทราบเพราะเราเปิดไปแล้วเนี่ย
4: นิดเดียว
5: อ๋อนั่นคือนิดเดียวของ 5,000
3: นิดเดียวใช่ประมาณไม่รู้ 5%
5: โอ้ 5% เท่านั้นไม่เหรอ
3: ครับครับพยานเนี่ยมีหลายร้อยปากนะครับพยานระดับเทียร์หนึ่งเนี่ย10เต็ม10เนี่ยยังไม่ได้เปิดเลย
5: โอ้
3: แล้วเขาก็ไม่มาด้วย
5: อ๋อ
3: ไม่รู้ผมก็ถามคุณผลิตว่า
5: เชิญมาหน่อยดิ
3: แต่ไม่รู้เขาไม่มาหรือเพราะอะไรไม่รู้ว่าเขาส่วนหนึ่งเขาก็คงกลัวความปลอดภัยของตัวเองนะครับเขาก็ไม่อยากมาพูดเขาก็พร้อมไม่ให้การในชั้นศาลแต่เอาเป็นว่าที่เราเห็นพยานหลายท่านเนี่ยยังเป็นเทียร์สองเทียร์สาม
1: ส่วนความเคลื่อนไหวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับก็โพสต์ Facebook ด้วยการแชร์จากผู้ใช้ Facebook 2บัญชีเชื่อมโยงไปถึงนายพริษฐ์วัชรศิลป์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านโดยโพสต์ของผู้ที่ใช้ชื่อบัญชีว่ากวีเหลวไหลแท้เขียนตอนหนึ่งแล้วครับว่านภินทร นักการเมืองโปรไฟล์ธรรมดาแทบจะไม่มีใครรู้จักกลับสร้างชื่อเสียงขึ้นในเวลาชั่วข้ามคืนหลังจากสยบพริษไอเต็มนักการเมืองดาวรุ่งผู้โด่งดังด้านฝีปากแทบจะไม่น่าเชื่อนะครับและในโพสต์ที่แชร์นี้นายกเขียนแคปชั่นนะครับว่า Iron doesn't melt ice cream dust ซึ่งแปลว่าเหล็กไม่ละลายแต่ว่าไอศกรีมละลายส่วนอีกหนึ่งโพสต์ที่นายกแชร์จากผู้ใช้บัญชีที่ชื่อว่าอเนกจงเสถียรครับระบุว่าสรุปให้ว่าเหตุใดไอติมถึงแพ้น็อกนภินทรกลางรายการซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันที่28สิงหาคมนะครับนายนภินทรศรีสันพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.แล้วก็ไม่ได้ไปตอบกระทู้ของนายพริษฐ์ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับ
0: และน่าจะเกี่ยวข้องกับโพสต์ของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ทำให้นายวิโรจน์ลักษณาอดีศรอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เป็นภาษาอังกฤษสั้นๆข้อความนี้ค่ะคุณผู้ชมระบุว่า Iron Rust Ice Cream Doesn't นะคะซึ่งแปลได้ว่าเหล็กขึ้นสนิมแต่ไอศกรีมไม่ขึ้นสนิมส่วนการพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.ล่าสุดนะคะนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งก็ย้ำว่ากกต.จะมีมติส่งเรื่องให้ศาลฎีกาหรือไม่ในวันที่14กันยายนแล้วก็ย้ำ ้ำว่าตลอดระยะเวลา3เดือนได้พิจารณามาโดยตลอดอาจมีบางสัปดาห์ที่ไม่ได้ประชุมเนื่องจากว่าติดภารกิจอื่นแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่28สิงหาคมค่ะแม้ว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติม

0: บางประเด็นที่ต้องสอบถามก็ตาม
1: กรรมการการเลือกตั้งณรงค์รักร้อยยังย้ำด้วยนะครับบอกว่ากกต.เนี่ยทำตามข้อกฎหมายตามระเบียบแบบแผนที่มีข้อกฎหมายรองรับอยู่ครับจึงไม่รู้สึกกดดันใดๆแล้วก็ขอให้สังคมเนี่ยมั่นใจในกกต.ทั้ง7คนครับ
0: วันนี้มีการเลือกตั้งสสเขต3อุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะคะเนื่องจากว่าอดีตสสจากพรรคภูมิใจไทยเสียชีวิตค่ะโดยคาดว่าหลังจากที่เปิดหีบให้มีการเลือกตั้งแล้วก็จะรู้ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ20:00 น.คืนนี้ติดตามบรรยากาศล่าสุดค่ะกับคุณมยุรีอัครบาลนะคะรายงานสดจากอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีค่ะคุณมยุรีคะเชิญค่ะ
2: ค่ะคุณปวีณาคุณอนุชาคะบรรยากาศการเลือกตั้งตลอดช่วงเช้านะคะสภาพอากาศค่อนข้างปิดค่ะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแล้วก็ขณะนี้นะคะฝนก็ตกลงมาโปรยปรายค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคนะคะเพราะว่าหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดนะคะอยู่ในอาคารที่ถาวรค่ะซึ่งขณะนี้ก็มีประชาชนในพื้นที่3อำเภอของจังหวัดอุดรธานีทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของพวกเขาเพื่อที่จะไปเป็นปากเป็นเสียงเสนอต่อรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องค่ะพาไปดูบรรยากาศในช่วงก่อนเปิดหีบภายในวัดบ้านเม่นหน่วยเลือกตั้งที่9หมู่7ตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองอุดรธานีหน่วยนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง713คนพบว่ามีประชาชนมาเข้าแถวตรวจสอบรายชื่อและก็รอใช้สิทธิ์ที่หน้าหน่วยซึ่งก็มีทั้งเยาวชนผู้สูงอายุรวมทั้งคนวัยหนุ่มสาวที่รีบมาใช้สิทธิ์ก่อนจะไปทำงานค่ะคุณตาสวัยตำตาดอายุ81ปีบอกค่ะว่าเลือกตั้งทุกครั้งก็ออกมาใช้สิทธิ์ทุกครั้งโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายนะคะเพราะว่าอยากจะเลือกผู้แทนเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้ชาวบ้านสะท้อนปัญหาในพื้นที่ที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะผลักดันงบประมาณมาพัฒนาโดยสิ่งที่อยากจะให้ว่าที่ส.ส.ช่วยแก้ปัญหาก็คือเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องค่ะ
3: มากกว่าเรื่องเศรษฐกิจชุมชนที่ไม่อยู่ไม่กินให้ลงรากฐานไหนมันต่ำๆแดไอ้มันถึงล่างยาคักๆเด้บ่มันไปเพิ่นๆมันมีคนรวยคนจนจนอีหลีก็มีได้ลูกถ้าคนจนอีหลีนี่ผู้นั้นน่ะที่มีน้ําใจสูงที่สุดถ้าลงได้ได้สวยนะ
2: ขณะที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.ได้มีการซักซ้อมทำให้เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจค่ะว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนเรื่องร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเข้ามานะคะมีเพียงการกล่าวโจมตีผ่านสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้นค่ะ
4: เรามีกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รวมถึงคณะเคลื่อนที่เร็วของส่วนกลางด้วยนะคะมาอยู่ในพื้นที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเรื่องที่แจ้งมานะคะเรื่องเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะไม่น่าจะเกิน20:30 น.นะคะอย่างมากๆไม่น่าจะเกิน20:00 น.เพราะว่ามีแค่เขตเลือกตั้งเดียวนะคะแล้วก็พื้นที่ที่ไกลที่สุดอย่างของอำเภอเพ็ญเนี่ยประมาณ36กิโลนะคะในการรายงานผลเนี่ยพอนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งผลทางออนไลน์ก่อน
2: สำหรับการเลือกตั้งส.ส.เขต3อุดรธานีประกอบไปด้วย3อำเภอคืออำเภอเพ็ญสร้างคอมและก็ตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองอุดรธานีมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 125,609 คนใน240หน่วยเลือกตั้งค่ะใช้บุคลากรจัดการเลือกตั้งกว่า 2,600 คนด้วยงบประมาณเกือบ10ล้านบาทค่ะซึ่งกกต.ก็ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า60%ค่ะยังมีเวลาอีกประมาณ4ชั่วโมงเศษนะคะในการที่จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.เขต3อุดรธานีค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะคะออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากๆค่ะส่วนในเวลาที่หลังปิดหีบแล้วก็ในช่วงที่มีการนับคะแนนนะคะหากตัวแทนนักการเมืองหรือว่าผู้สังเกตการนะคะเห็นว่าคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งขานคะแนนผิดหรือว่าลงคะแนนผิดนะคะก็ขอให้ทักท้วงได้ในทันทีนะคะแล้วก็ให้กปน.นะคะเป็นผู้มีสิทธิ์ชี้ขาดค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาค่ะ
0: ขอบคุณคุณมยุรีค่ะ
1: ขอบคุณครับกรมสรรพสามิตเตรียมเก็บภาษีส่งออกบุหรี่เพื่อที่จะป้องกันปัญหาการหมุนเวียนบุหรี่เข้าประเทศผิดกฎหมายครับหลังจากที่พบยอดการจับมีการนำกลับมาในประเทศมากกว่า 500,000 ซองขณะเดียวกันก็เตรียมทบทวนโครงสร้างภาษีบุหรี่อัตราเดียวเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐครับกรมสรรพสามิต ร่วมกับกรมศุลกากรและหน่วยงานที่

0: เกี่ยวข้องตรวจแถวปล่อยรถบรรทุกสินค้าบริเวณด่านศุลกากรสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่เป็นหนึ่งในมาตรการกำกับดูแลตรวจสอบสินค้าส่งออกและนำเข้าครับมีการตรวจสอบเอกสารเปิดตู้สินค้าเส้นทางการขนส่งสินค้าจากการตรวจสอบในช่วงที่ผ่านมาสินค้าส่วนใหญ่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายส่วนการลักลอบขนสินค้าจะดำเนินการผ่านช่องทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำโดยมีกองทัพมดรับจ้างขนส่งสินค้าอธิบดีกรมสรรพสามิตระบุนะครับว่ากรมเตรียมจัดเก็บภาษีส่งออกบุหรี่และให้ผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องมาขอคืนภาษีได้ในภายหลังได้เพื่อที่จะสกัดการลักลอบนำบุหรี่ส่งออกไม่เสียภาษีกลับมาขายในประเทศอีกครั้งหนึ่งซึ่งจากการตรวจจับพบบุหรี่แจ้งยอดส่งออกและนำกลับเข้าประเทศมากกว่า 500,000 ครับจึงเตรียมพิจารณาเก็บภาษีซึ่งจะทำให้ต้นทุนเพิ่มและทำให้การหมุนเวียนสินค้าทำได้ยากขึ้นนะครับ
1: นอกจากนี้กรมสรรพสามิตยังอยู่ระหว่างการทบทวนโครงสร้างภาษีบุหรี่อัตราเดียวค่ะโดยโครงสร้างภาษีปัจจุบันใช้ระบบ2อัตราคือ 25% สำหรับบุหรี่ราคาไม่เกิน72บาทต่อซองนะคะและ42%สำหรับบุหรี่ราคาเกิน72บาทต่อซองทำให้ผู้บริโภคกระจุกตัวเลือกซื้อบุหรี่ราคาถูกในอัตราต่ำซึ่งอัตราภาษีก็จะต่ำไปด้วยทำให้ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐลดลง 10,000 ถึง 20,000 ล้านบาทต่อปีจึงเตรียมเสนอภาษีเป็นอัตราเดียวเบื้องต้นได้ส่งผลการศึกษาให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพิ่มเติมแล้วก่อนเสนอครม.พิจารณาต่อไป
2: ในระดับที่เป็นนโยบายเนี่ยนะครับก็มีเสียงข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆเสียงก็จะเกิดการต้องการความชัดเจนจากนักวิชาการความชัดเจนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็มีการไปดำเนินการประเมินผลข้อเสนอของกรมสรรพสามิตอีกครั้งหนึ่งนะครับในระดับกระทรวงนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการหารือกันแล้วครับว่าผู้ที่ทำการประเมินวิจัยต่างๆนี่นะครับคิดว่าจะส่งผลนะครับการประเมินผลให้กับทางกระทรวงได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความชัดเจนก็จะอยู่ในช่วงตุลาเป็นต้นไปว่าจะเดินหน้าต่อในลักษณะอย่างไรนะครับ
0: สำหรับผลดำเนินงานในปีงบประมาณ2569นะครับกรมสรรพสามิตสามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำความผิดสูงสุดครับ
1: เจ้าหน้าที่จีนเนปาลยังเดินหน้าภารกิจการค้นหาและกู้ภัยอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตใน2ประเทศเพิ่มขึ้นเป็นกว่า700คนแล้วค่ะส่วนยอดผู้สูญหายก็พุ่งทะลุ 3,000 คนประชาชนในกรุงกาฐมันดุของเนปาลเข้าพิธีไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่เมื่อวันพุธซึ่งตอนนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย734คนแล้วมีผู้สูญหายอีกไม่ต่ำกว่า 2,498 คนร่างของผู้เสียชีวิตถูกทยอยนำมาประกอบชาปนกิจอย่างต่อเนื่องขณะที่ครอบครัวและญาติของผู้สูญหายยังเฝ้ารอข่าวดีอย่างมีความหวังและแม้ว่าจะล่วงเลยมาแล้วหลายวันก็ตามด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจทหารเนปาลเดินหน้าภารกิจค้นหาและกู้ภัยอย่างต่อเนื่องหลายจุดยังจมโคลนเสียหายอย่างหนักพร้อมทั้งส่งเฮลิคอปเตอร์จะส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาเนปาลประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีเหลืองในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้เป็นอย่างน้อยซึ่งแม้จะเป็นระดับเตือนภัยที่ต่ำที่สุดแต่คาดว่าฝนที่ตกลงมาซ้ำจะยิ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะเดียวกันประชาคมโลกทยอยส่งความช่วยเหลือให้เนปาลโดยสหรัฐประกาศมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่ากว่า 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศรวมถึงอังกฤษและแคนาดาที่ให้คำมั่นในการมอบเงินช่วยเหลือขณะที่รัฐมนตรีคลังเนปาลประเมินเบื้องต้นว่าอาจต้องใช้งบประมาณฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ประมาณ 4-5 พันล้านดอลลาร์

0: ่าสหรัฐส่วนความคืบหน้าในฝั่งทิเบตเจ้าหน้าที่จีนก็เร่งทำงานแข่งกับเวลานะคะท่ามกลางโคลนที่ลึกถึงระดับเอวเพื่อค้นหาผู้สูญหายจากเหตุดินโคลนถล่มบริเวณด่านพรมแดนจีหลงพร้อมทั้งซ่อมแซมถนนเพื่อเปิดเส้นทางลำเลียงความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่อีกด้วยปัจจุบันยอดผู้เสียชีวิตในฝั่งจีนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย16คนแล้วและยังมีผู้สูญหายมากถึง546คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ261คนจาก23ประเทศ
1: เรือในไซปรัสถูกคลื่นซัดจนแตกพังเสียหายทั้งลำนะครับซึ่งเป็นผลพวงจากพายุทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบคราบน้ำมันรั่วไหลจากซากเรือครับผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนาทีเรือลำหนึ่งถูกคลื่นซัดกระแทกโขดหินอย่างรุนแรงซ้ำๆแบบนี้นะครับขณะที่พายุพัดถล่มไซปรัสจนเกิดคลื่นลมแรงก่อนที่ในที่สุดเรือจะแตกและอับปางลงนอกจากเรือลำนี้แล้วยังมีเรืออีก2ลำที่ประสบเหตุในลักษณะเดียวกันครับโดยเรือ2ใน3ลำถูกคลื่นซัดกระแทกโขดหินจนเสียหายทั้งลำสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยชายคนหนึ่งออกจากซากเรือลำหนึ่งในสภาพหมดสติก่อนที่จะได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่ผู้รอดชีวิตทั้งหมด5คนครับในจำนวนนี้ถูกนำส่งโรงพยาบาล2คนทางการไซปรัสกำลังเร่งสอบสวนเหตุการณ์อย่างละเอียดพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่กรมประมงเข้าตรวจสอบว่ามีคราบน้ำมันรั่วไหลจากซากเรือหรือไม่ครับ
0: และช่วงนี้ไปติดตามไทยบันเทิงกับคุณกฤษฐาดีมีปฏิรบค่ะ

0: สวัสดีค่ะสายเที่ยววัดชมวังต้องไม่พลาดนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะเรามีสถานที่สำคัญที่เปิดให้เข้าชมนานๆทีนะคะนั่นคือที่วัดพระแก้ววังหน้ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันค่ะภาพตะขับยักษ์นะคะจะเป็นกิจกรรมค่ะที่มีคนรักการเที่ยววัดชมวังนี่ภาพนี้ค่ะเขาจะแชร์ต่อกันมากเลยในช่วงเวลานี้เพราะว่านอกจากจะแปลกตาแล้วค่ะยังเกี่ยวกับเจดีย์ชเวดากองและเขาสิงคุตระส่วนอีกจุดนะคะก็คือชาดกว่าด้วยพญาช้างพระโพธิสัตว์ค่ะเหยียบพญาปูจนกล้ามหลุดกลายเป็นกลองอลัมพรเพลรีค่ะซึ่งมีกิจกรรมเรื่องนี้อีกที่นึงคือที่วัดสุทัศน์ด้วยนะคะนี่เป็นอันซีนค่ะจากจิตรกรรมพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสหรือวัดพระแก้ววังหน้าที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสนนะคะวังหน้าในสมัยรัชกาลที่3ค่ะภายในปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมพุทธศาสนามากมายเลยค่ะรวมถึงเทพเจ้าฮินดูนะคะควรค่าแก่การไปชมด้วยตาเนื้อสักครั้งนึงค่ะ
1: ตะขาบเนี่ยผมมองว่าเป็นฉากไอคอนประจำวัดไปแล้วผมเรียกว่ามาสคอตประจำวัดแล้วกันคือคนอาจจะให้ความสนใจกับตะขาบและพี่ก็ปูมากเลยผมเรียกว่าน้องตะขาบกับพี่ปูแล้วกันนะฮะเขามาจากตำนานพระธาตุชเวดากองซึ่งพระธาตุชเวดากองเราก็รู้กันว่าเป็นเจดีย์สำคัญของมอญใช่ไหมครับแล้วก็ตำนานนี้ก็มีอยู่ว่าตะขาบเนี่ยเขาอาศัยอยู่ที่ดอยสิงคุตระซึ่งก็คือที่ตั้งของพระธาตุชเวดากองในปัจจุบันนี่แหละแล้วก็ตะขาบตัวนี้เขาก็ชอบกินช้างแล้วก็สมงาช้างด้วยแต่มีวันนึงเนี่ยมีกษัตริย์มาลักเอาช้างแล้วก็ขโมยงาช้างของเขาไปเขาก็โกรธครับเขาก็ว่ายน้ำตามไปจับทีนี้เขาก็ว่ายน้ำตามไปปุ๊บระหว่างทางเจอปูครับปูก็ขึ้นมาขวางแล้วก็หนีตะขาบเป็นปล้องๆมันจึงเป็นที่มาว่าทำไมตะขาบจึงมีตัวเป็นปล้องแล้วทีนี้ผมก็ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมครับเพราะว่าเราก็อยู่คณะวรรณคดีนะครับเราก็ต้องแบบอาศัยหลักฐานด้วยก็คนจะชอบสงสัยกันว่าธงตะขาบมาจากไหนผมก็ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าธงตะขาบเนี่ยมีที่มาจากธงปตากะในวัฒนธรรมพุทธศาสนาครับก็เอาตรงนี้สิ่งที่ผมศึกษาใหม่เนี่ยมานำเสนอด้วย
2: แต่เดิมเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยว่าเราตั้งใจจะเปิดแค่วันที่12สิงหาวันเดียวแต่มันได้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่น่าเชื่อก็ท่านจะเห็นว่าคนมากันเนืองแน่นจริงๆแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเป็นกระแสและเป็นไวรัลขนาดนี้ก็เลยกรมคิดว่าเมื่อคนอยากจะเห็นคนศรัทธาอยากมาไหว้ก็จะเปิดตั้งแต่วันที่12สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยจนไปถึง20กันยายนเลยหลังจากนั้นก็จะขอปิดซ่อมแล้วก็เมื่อซ่อมเสร็จก็จะเปิดอีกครั้งนึงแต่อย่างที่ผมบอกว่าวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ย

0: ไม่เคยเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาก่อนเลยจะเปิดเฉพาะมีงานสำคัญของกรมหรือมีงานไหว้ครูนาฏศิลป์ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไปใช้ที่โรงละครแห่งชาติที่ปรับปรุงเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยจะเปิดน้อยกว่าปิด
1: นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมของรากนครามคาแห่งรัตนโกสินทร์นะคะเส้นทางท่องเที่ยวทางมรดกวัฒนธรรมค่ะโดยกองโบราณคดีกรมศิลปากรรับหน้าที่นำชมค่ะภายในพระอุโบสถวัดบวรสหันสุทธาวาสตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20กันยายน2569นี้นะคะตอนนี้อย่างที่ฟังสัมภาษณ์กันไปผู้สนใจเยอะมากค่ะก่อนไปค่ะคุณผู้ชมสามารถเช็ครอบการนำชมได้ที่แฟนเพจกองโบราณคดีกรมศิลปากรนะคะอย่างวันพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์มีรอบการนำชม2รอบในเวลา 13:00 น.และ 15:00 น.นะคะไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องจองค่ะไปตามรอบเวลาดังกล่าวได้เลยค่ะทางผู้เกี่ยวข้องยังบอกว่าสามารถ walk in ไปได้เลยนะคะชมฟรีค่ะคุณปวีณาคุณอนุชาค่ะ
2: ขอบคุณคุณกฤตฐาค่ะ
3: ขอบคุณครับวันนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่ร่องฝนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานและจะมีฝนตกหนักนะครับเป็นจังหวัดถึง43จังหวัดด้วยกันติดตามเพิ่มเติมจากคุณนิตยากิรติเสริมสินครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนัก43จังหวัดโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคอีสานตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนะคะสาเหตุเป็นเพราะว่าในขณะนี้นะคะร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนแล้วนะคะจึงทำให้หลายพื้นที่ที่อยู่บริเวณร่องฝนนี้เกิดฝนตกหนักค่ะแล้วเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณจีนตอนใต้ประกอบกับระยะนี้ประเทศไทยมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะคะและอ่าวไทยค่ะและระยะนี้มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะจึงทำให้ระยะนี้ฝนตกชุกค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะคะในช่วงนี้เนื่องจากว่าฝนสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะจุดที่เคยท่วมซ้ำโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจจะเสี่ยงภัยเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ต้องระมัดระวังค่ะเช็คพื้นที่เสี่ยงจังหวัดฝนตกหนักทางด้านของภาคเหนือกันบ้างค่ะวันนี้ภาคเหนือตกหนักหลายจังหวัดเลยนะคะไปจนถึงวันพรุ่งนี้ได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยานะคะน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เชียงรายนะคะแล้วก็อีกหลายจังหวัดที่อยู่พื้นที่ทางภาคเหนือจะเสี่ยงตกหนักมากที่เชียงรายพะเยาน่านและตากนะคะส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานค่ะมีหลายจังหวัดอย่างเช่นหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยจะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะแถวแถวบึงกาฬสกลนครและจังหวัดนครพนมนะคะจะตกมากกว่าใครเพื่อนเลยค่ะสำหรับภาคกลางค่ะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักที่กาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีทางด้านของภาคตะวันออกนะคะได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองโดยพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดคือจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนั่นเองค่ะสำหรับภาคใต้วันนี้มีเพียงฝนตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีระนองพังงาและจังหวัดกระบี่ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะการคาดการณ์สภาพอากาศรายภาคฝนยังตกต่อเนื่องอยู่นะคะในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกมีฝน 70% ตกหนักถึงหนักมากและภาคกลางมีฝน 60% ตกหนักนะคะส่วนภาคใต้กรุงเทพมหานครฝน 40% และตกหนักนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่นะคะในข่าวค่ำไทย PBS สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: หมดเวลาของข่าวเที่ยงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามเราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: What the duck?
1: Where's the duck?
0: What the duck? อะไรนะสารคดี
2: เด็กคือผ้าขาวอันบริสุทธิ์ที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่และเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแต่หลายครั้งพื้นที่ที่ควรจะเป็นเซฟโซนที่สุดอย่างครอบครัวกลับไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยทางใจสำหรับพวกเขานำซ้ำมันยังอาจกลายเป็นพื้นที่ที่พรากเอาความรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นไปจากพวกเขาด้วยจนเด็กหลายคนไม่กล้าปรึกษาปัญหากับคนที่บ้านอย่างตรงไปตรงมาเพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับหรือถูกตัดสินเมื่อเล่าปัญหาออกไปและหนักกว่านั้นบางครั้งปัญหาดังกล่าวก็เกิดขึ้นจากคนรอบตัวนั่นเองในประเทศสวีเดนจึงมีการก่อตั้งองค์กรชื่อบริสขึ้นในปี1971หลังเหตุการณ์เด็กหญิงวัย3ขวบถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายจนเสียชีวิตโดยเป้าหมายขององค์กรนี้ก็คือปกป้องและส่งเสริมสิทธิของเด็กก่อนที่พวกเขาจะเปิดบริการสายด่วนสำหรับเด็กและเยาวชนตามมาอีกในปี1980เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่เด็กๆที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงความโดดเดี่ยวหรือปัญหาอื่นๆและไม่รู้จะบอกเล่าหรือระบายให้ใครได้ฟังปัจจุบันบริสให้บริการช่วยเหลือผ่านทั้งโทรศัพท์อีเมลแชทและข้อความขณะเดียวกันองค์กรก็ยังทำหน้าที่รณรงค์และผลักดันเรื่องสิทธิเด็กในสังคมสวีเดนโดยรวบรวมและจัดหมวดหมู่ประเด็นต่างๆที่เด็กๆหยิบยกขึ้นมาเมื่อติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้สะท้อนปัญหาและเป็นกระบอกเสียงให้แก่เด็กในระดับสังคมและนโยบายภาพยนตร์สารคดีสั้นเรื่อง Little Too Big หรือเรื่องใหญ่ของหัวใจดวงเล็กเป็นผลงานการกำกับร่วมกันของเอลเลนฟิสและเอลินอร์ฮอลลินที่คว้ารางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมประจำปี2022จากเวทีกูบาร์เกอร์อวอร์ดซึ่งเป็นรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติที่สำคัญที่สุดของประเทศสวีเดนหนังเรื่องนี้ถ่ายทอดกระบวนการทำงานของบริสโดยพาเราเข้าไปฟังบทสนทนาจริงจากสายที่โทรเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ว่าเสียงของเด็กๆนั้นจะมีเพียงเจ้าหน้าที่ของบริสเท่านั้นที่ได้ยินขณะที่เราคนดูจะได้เห็นเพียงเจ้าหน้าที่ของบริสที่ทำการรับมืออย่างตรงไปตรงมาอ่อนโยนเข้าอกเข้าใจและรับฟังโดยไม่ตัดสินซึ่งนี่คือสิ่งสำคัญที่อาจจะช่วยให้เด็กๆและเยาวชนไม่ต้องตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายหรือต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอันหนักหน่วงตามลำพังเพราะบางครั้ง

ภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปัน

0: กำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID @ร้องทุกไทย PBS
1: เวลามีไม่เยอะตั้งใจฟัง
2: คุณแอนนาต้องเดินทางไปสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้า
3: ฮะพรุ่งนี้เช้า
2: ดังนั้นขอให้ทุกคนทำงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับบ้าน
4: ลีลาดอ่ะมันไม่ใช่แค่การเต้นให้ตรงจังหวะนะหรือการทำให้มันถูกเทคนิคแต่มันคือการที่รู้สึกไปพร้อมกับคนที่เต้น
5: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
6: สำรวจช่วงเวลากว่า

0: อวนของมนุษย์และสัตว์ต่างถิ่นศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวรุ่งทิพย์ก้อนเทียนอายุ35ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมยาวประบ่าหายจากบริเวณหมู่ที่13บ้านดอนทรายตำบลล้อมแรดอำเภอเถินจังหวัดลำปางเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเถินท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: วิเคราะห์ทิศทาง2คดีใหญ่ทางการเมืองรัฐบาลสอบพบแสงสว่างปลายอุโมงค์ไฟใต้ระอุระลอกใหม่ส่องยุทธวิธีรัฐไทยหรือระบบปรับทิศทางแกะรอยสยบไพรชัยปราการเจาะขบวนการทุจริตทางทะเบียนติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี้
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ำลังเจอกับภาวะอากาศแปรปรวนสุดขั้วและเรื่องนี้ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด
1: มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกร้อนตอนนี้เข้าซูเปอร์เอลนิโญด้วยอุณหภูมิของโลกในปีหน้าก็อาจจะเป็นปีที่ร้อนที่สุดมันก็จะเกิดขึ้นอีก
0: โลกรวนยังทำให้ซูเปอร์เอลนิโญที่เราจะต้องเจอในปีนี้มาเร็วและแรงกว่าที่คาดการไว้ค่ะ
2: ปัญหาของเอลนิโญที่เกิดขึ้นจากประเทศไทยรวมทั้งประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยคือความนานหน้าแล้งอันยาวนานและขมขื่นของเราว่าอาจจะไม่จบภายใน6เดือนอาจจะเกินกว่านั้นซึ่งอันนี้บอกไม่ได้นะตอนนี
3: ้เราไม่ได้เจอแค่น้ำท่วมเราจะเจอภัยร้อนที่หนักหน่วงมากๆภัยแล้งก็จะตามมาเช่นกันภาคใต้ก็ต้องระวังเช่นกันซูเปอร์เอลนิโญถูกคาดการณ์นะครับว่าจะทำให้มีปริมาณฝนที่มากกว่าค่าเฉลี่ย
0: และผลกระทบที่เกิดขึ้นจะหนักกว่าที่เห็นในเวลานี้ไหมไทยมีมาตรการรองรับแล้วหรือยัง
3: เราเนี่ยไม่ได้เน้นในส่วนของการแก้ปัญหาที่ต้นทางแต่เรามักจะแก้ปัญหาเมื่อมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นถ้าตราบใดที่ต้นตอหรือสาเหตุไม่ได้ถูกแก้ไขเราก็จะต้องแก้ซ้ำซากทุกปีทุกปีไปเรื่อยๆจากนี้ไปครับ
0: นุ่นจะเล่าให้ฟังใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้ค่ะภาวะอากาศแปรปรวนสุดขั้วใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะคะก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นผลกระทบไม่ชัดแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาตลอดชั่วชีวิตได้เกิดขึ้นแล้วบริเวณชายแดนเนปาลและทิเบตนะคะซึ่งตรงนี้มีน้ำป่าและดินโคลนทะลักไหลเข้ามาได้รับผลกระทบทั้งประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นอาคารบ้านเรือนโรงไฟฟ้าสะพานเหล็กรวมถึงนักท่องเที่ยวหายไปในพริบตาเลยค่ะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมได้ออกมาอธิบายนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้กราเซเล็กหรือทะเลสาบทานน้ำแข็งละลายและไหลทะลักออกมาค่ะจนเกิดเป็นภาพอย่างที่เห็นนะคะแต่ที่น่าสน

0: จก็คือเรากำลังเจอกับซูเปอร์เอลนิโญที่จะทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นด้วยโดยเฉพาะในช่วงปีหน้านี้ค่ะแม้ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะคะแต่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบเดียวกันได้ค่ะ
1: ปัญหาสำคัญก็คือว่าโลกร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วอุณหภูมิสูงขึ้นกลาเซียหรือธารน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นประกอบกับช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงฤดูมรสุมของพื้นที่แถวนั้นด้วยเมื่อกลาเซียละลายมากๆเนี่ยแล้วก็มีฝนตกมาอะไรต่างๆรวมกันเนี่ยมันเกิดการพังทลายขึ้นมาตอนนี้เข้าซูเปอร์เอลนิโญด้วยอุณหภูมิของโลกในปีหน้าก็อาจจะเป็นปีที่ร้อนที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอีกแล้วก็ในอนาคตก็จะเกิดขึ้นอีกเป็นระยะ
0: โนอาคาดการว่าปีนี้โลกจะเจอกับซูเปอร์เอลนิโญเร็วและแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้นนะคะบางคนเปรียบเทียบว่าจะเกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ140ปีเลยค่ะและมีโอกาสที่อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณแปซิฟิกตะวันออกจะเพิ่มสูงขึ้นแต่3องศาเซลเซียสอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ในปี1997ถึง1998ก่อให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ทั่วโลกมาแล้วนะคะและเกิดภัยแล้งในเอเชียหลายประเทศหนึ่งในนั้นคืออินโดนีเซียที่เคยเจอกับภัยแล้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์สภาพอากาศสุดขั้วครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 23,000 คนและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจโลกเป็นมูลค่าสูงถึง 5.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะตัวอย่างที่เล่าไปของประเทศอินโดนีเซียเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นเพียง2องศาเท่านั้นนะคะไม่อยากจะคิดค่ะถ้าแตะไปถึง3องศาอย่างที่โนอาคาดการไว้โลกเราจะเป็นอย่างไร
2: หนนี้เนี่ยแรงกว่าหนก่อนหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าแน่นอนใช้คำว่าแน่นอนได้เลยณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เข้าพีคเนี่ยเราล่อไป 1.5 เรียบร้อยแล้วแล้วเรากำลังมุ่งหน้าไป2องศาความแรงของเอลนิโญ2องศาแล้วก็ 2.5 แล้วก็จริงๆเนี่ยบางเจ้ายกตัวอย่างเช่นอย่างอังกฤษที่เขาประเมินมาตามแบบจำลองข้อมูลเนี่ย อาจจะถึง3ซึ่งถ้าเกิดถึง3ก็แรงที่สุดเท่าที่เคยพบเคยเห็น
0: หลายคนเข้าใจผิดนะคะว่าเอลนิโญเท่ากับร้อนแรงเท่านั้นแต่ความจริงแล้วบางพื้นที่มีโอกาสฝนตกและน้ำท่วมได้ค่ะอย่างช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบจากเอลนิโญแล้วนะคะมีน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดค่ะกรมอุตุประกาศนะคะว่าไทยจะเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างเป็นทางการตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาและหนึ่งในผลกระทบที่เห็นได้ชัดเกิดขึ้นอย่างฉับพลันคือพื้นที่ภาคเหนืออย่างเช่นที่จังหวัดน่านและพะเยาน้ำท่วมซ้ำซากในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือรูปแบบของภัยธรรมชาติที่ผันผวนคาดเดาได้ยากและที่สำคัญเราต้องอยู่กับความผันผวนแบบนี้นานมากขึ้นด้วยค่ะประเทศไทยของเราถอดบทเรียนเรื่องของการจัดการภัยพิบัติหลายครั้งนะคะแต่ปัญหาที่เจอคล้ายๆกันทุกรอบเลยเรามักสูญเสียงบประมาณไปกับเรื่องของการเยียวยาการฟื้นฟูมากกว่าการป้องกันค่ะถ้าดูจากสถิติย้อนหลังไป10ปีช่วงปีงบประมาณ2560ถึง2569รัฐบาลดึงงบกลางไปใช้จ่ายเยียวยาหลังน้ำท่วมนะคะตัวเลขงบกลางที่รัฐบาลดึงมาใช้จ่ายน้ำท่วมนั้นหลายหมื่นล้านบาทแทบทุกปีค่ะโดยเฉพาะในปีที่น้ำท่วมหนักอย่างเช่นปี2563 2566 2567เราต้องใช้งบเยียวยาสูงถึงปีละมากกว่า 20,000 ล้านบาทในขณะที่งบประมาณป้องกันส่วนใหญ่ก็ทุ่มเทไปกับโครงสร้างพื้นฐานนะคะเช่นการสร้างเขื่อนคันกั้นน้ำอุโมงค์ระบายน้ำซึ่งก็ไม่ตอบโจทย์การรับมือภัยพิบัติในปัจจุบันนี่ยังไม่นับรวมปัญหาเรื่องของผังเมืองที่ขวางทางน้ำซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยแก้ปัญหากันอย่างจริงจังอีกด้วยค่ะ
3: ที่ผ่านมาประเทศไทยเรามักจะใช้วิธีการก็คือเมื่อเกิดความเสียหายก็เน้นเยียวยาในขณะเดียวกันการใช้งบประมาณเพื่อป้องกันนะก่อนที่มันจะเกิดเหตุเนี่ยเรายังมีเงินตรงส่วนนี้น้อยมากเราก็ต้องยอมรับอีกอย่างนึงในเชิงของกระบวนการงบประมาณเวลาเราจะของบเนี่ยเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันของบง่ายครับแต่เวลาจะไปของบเพื่อป้องกันความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแล้วก็ต้องมองย้อนกลับไปอีกอย่างนึงผมคิดว่าเวลาเราแก้ปัญหาเนาะสิ่งที่เราแก้เนี่ยเราก็จะมีการบอกว่าต้องสร้างเขื่อนต้องสร้างทางระบายน้ำอันนั้นเป็นในส่วนที่เราเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานแต่สิ่งอื่นๆในอดีตที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้ถูกแก้ไขผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินคนไปสร้างที่นะครับนะเมืองขยายไปทับที่พื้นที่รับน้ำหรืออย่างเชียงราย ไปสร้างที่ติดแม่น้ำหรือในแง่น่านที่เพิ่งท่วมล่าสุดก็เป็นประเด็นในเรื่องของป่าภูเขาถูกนะตัดแล้วก็เอามาปลูกข้าวโพด

0: สุดท้ายแล้วเนี่ยภูเขาเองนะครับก็ไม่ได้มีต้นไม้ครับที่จะชะลอความแรงของน้ำโคลนต่างๆก็ไหลลงมาเช่นกัน
1: น้ำท่วมที่เราเพิ่งเจอไปทั้งที่จังหวัดน่านและพะเยาเป็นแค่ระลอกแรกของเอลนิโญเท่านั้นนะคะอิทธิฤทธิ์ของเอลนิโญยังไม่พีคสุดนะคะแต่นักวิชาการได้คาดการเอาไว้ว่าเราจะเจอกับเอลนิโญที่รุนแรงที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้จนถึงมกราคมปี70เวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องหันมาทำความเข้าใจกับคำว่าเอลนิโญหรืออาจจะพัฒนาเป็นซุปเปอร์เอลนิโญกันอย่างชัดๆอีกครั้งนึงค่ะเอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกๆ 2-7 ปีเกิดจากอุณหภูมิ

0: ไปถึง2องศาเซลเซียสนอกจากจะเจอกับความร้อนแล้งแล้วบางพื้นที่อาจจะเจอกับน้ำท่วมฝนตกหนักพายุแปรปรวนและเราก็จะเจอกับวิกฤตฝุ่นควันไฟป่าที่รุนแรงมากขึ้นด้วยซึ่งการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำทะเลเพียงแค่2องศาเซลเซียสนั่นหมายถึงพลังงานความร้อนสะสมมหาศาลที่พร้อมจะสร้างความสุดขั้วให้กับสภาพอากาศด้วยค่ะนักวิชาการประเมินว่าไทยจะได้รับผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญแบบเต็มๆช่วงเดือนตุลาคม2569ไปจนถึงมกราคม2570ค่ะ
1: ความแรงของมันเนี่ยมันก็สามารถบอกได้คือข้อมูลย้อนหลังนะฮะปี6667เนี่ยจาก 0.5 ถึง 1 องศาเนี่ยใช้เวลา2เดือนขณะที่ผลที่เราโดนเนี่ยที่ผ่านมาเมษาพฤษภาเนี่ยจาก 0.5 ถึง 1 องศาใช้เวลา1เดือนเพราะงั้นสปีดมันเห็นชัดเลยว่าเร็วกว่ากันเท่าตัวในความการเพิ่มระดับความรุนแรงแต่ทุกคนไปให้ความสำคัญกับความแรงปัญหาของเอลนีโญที่เกิดขึ้นจากประเทศไทยรวมทั้งประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยคือความนานข้อมูลชัดเจนตอนนี้เนี่ยที่โนอาห์พรีดิกมาเนี่ยแปะมากกว่า 80% ก็คือมีนายังมีเอลนีโญสิ่งที่ผมคิดเนี่ยน่าจะจบเดือนเมษาเพราะฉะนั้นมันก็จะลิงบวกความร้อนจากความร้อนหน้าร้อนปกติของเราบวกเข้าไปอีกเพราะงั้นหน้าแล้งอันยาวนานและขมขื่นของเราว่าอาจจะไม่จบภายใน6เดือนอาจจะเกินกว่านั้นซึ่งอันนี้บอกไม่ได้นะตอนนี้
0: หากย้อนดูในประวัติศาสตร์การเกิดบทเรียนของซูเปอร์เอลนีโญนะคะเราเคยเกิดซูเปอร์เอลนีโญมาแล้ว3ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งมีอุณหภูมิของน้ำอุ่นแตะไปอยู่ที่2องศากว่าๆนะคะแต่ยังไม่เคยถึง3องศาเซลเซียสค่ะนับตั้งแต่ปี1982ถึง1983นะคะออสเตรเลียและอินโดนีเซียเคยเกิดภัยแล้งรุนแรงและหลายประเทศในอเมริกาใต้เจอกับน้ำท่วมใหญ่ค่ะถัดมาในปี1997ถึง1998เราเคยเกิดไฟป่าและหมอกควันที่ปกคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและทำให้ปะการังทั่วโลกฟอกขาวเป็นวงกว้างอีกด้วยต่อมาในปี2015ถึง2016อุณหภูมิทั่วโลกพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์เกิดภัยแล้งน้ำท่วมและคลื่นความร้อนในมหาสมุทรในหลายภูมิภาคทั่วโลกค่ะคำถามสำคัญก็คือไทยจะเจออะไรบ้างหลังจากนี้นะคะนักวิชาการทางทะเลและสิ่งแวดล้อมได้คาดการเอาไว้ถึง6ช่วงเวลาสำคัญที่เราจะต้องได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของเอลนีโญค่ะช่วงแรกในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนะคะเราเจอกับสัญญาณเตือนอย่างเรื่องของอากาศร้อนจัดที่เห็นได้ในญี่ปุ่นน้ำท่วมในประเทศจีนรวมไปถึงฝนที่ตกน้อยกว่าปกติในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและตอนนี้เรากำลังเดินทางมาถึงช่วงที่2ของปรากฏการณ์นี้ก็คือช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมช่วงนี้เอลนีโญจะทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญแต่จะยังไม่ถึงจุดพีคนะคะสภาพอากาศจะแปรปรวนมากยิ่งขึ้นบางแห่งอาจจะแทบไม่มีฝนเลยในขณะที่บางแห่งอาจเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมปีหน้าจะเข้าสู่จุดพีคของซูเปอร์เอลนีโญฤดูฝนจะจบไวน้ำในเขื่อนจะเก็บได้ยากมากขึ้นแต่ที่น่ากังวลที่สุดคือหน้าหนาวจะแห้งจัดจนกลายเป็นตัวจุดชนวนวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นช่วงที่4เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2570เป็นช่วงที่เอลนีโญลดความรุนแรงลงแต่ผลกระทบจะยังคงอยู่นะคะและอาจจะรุนแรงกว่าช่วงก่อนๆเพราะจะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนและฤดูแล้งอย่างเต็มที่ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานจะเกิดขึ้นง่ายและถ้าหากฝนยังไม่มาจำเป็นจะต้องดูแลการใช้น้ำอย่างระมัดระวังด้วยค่ะส่วนอากาศร้อนก็จะร้อนจัดในบางพื้นที่มีอุณหภูมิแตะถึง50องศาเซลเซียสได้เลยนะคะช่วงที่5เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2570เป็นช่วงที่เอลนีโญสิ้นสุดลงแล้วนะคะแต่ผลกระทบยังคงอยู่เพราะอุณหภูมิน้ำทะเลจะเพิ่มสูงแตะ 34.5 องศาเซลเซียสทำลายสถิติและสร้างความเสียหายรุนแรงต่อแนวปะการังและระบบนิเวศชายฝั่งได้ค่ะส่วนช่วงที่6ช่วงสุดท้ายคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นช่วงที่โลกกลับเข้าสู่สภาวะเป็นกลางความแปรปรวนในสภาพอากาศจะลดลงจากนั้นเราจะเข้าสู่ลานินญาแล้วนะคะซึ่งทำให้ประเทศไทยมีฝนมากขึ้นและอากาศหนาวเย็นลงค่ะนั่นคือ6ช่วงเวลาสำคัญนะคะที่อาจารย์ธรเน้นย้ำว่านี่คือปรากฏการณ์ของซูเปอร์เอลนีโญที่มาเร็วและจะอยู่กับเรานานยิ่งขึ้นเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจำเป็นต้องเก็บน้ำบริหารจัดการน้ำให้ดีในช่วงที่ยังมีฝนอยู่นะคะก่อนที่เราจะเจอกับภัยแล้งที่รุนแรงเกินจะรับมือได้ค่ะ
1: ฝนมันก็อย่างที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า

0: พายุหมุนเขตร้อนไม่ค่อยเข้าประเทศไทยเลยน้อยมากแทบจะไม่มีทุกทีเราก็ต้องได้รับฝนจาก depression หรืออะไรบ้างเนี่ยน้ำจากพวกพายุพวกนี้มีอาจจะมีไม่พอซึ่งจริงๆมันเป็นตัวเติมน้ำให้เขื่อนที่สำคัญฤดูฝนก็น่าจะจบเร็วเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็น่าจะหมดละหลังจากนั้นเราก็ต้องอดน้ำไปให้ถึงเดือนมิถุนายนปีหน้าหรืออาจจะกรกฎาคมปีหน้าด้วยฝนมันก็ยังอาจจะตกนะไม่ยังไม่ตกเลยมันทะเลทรายแล้วยังตกอยู่แต่มันตกแบบเหมาะแหมฮะเพราะงั้นเราก็จะเจอฤดูแล้งยาวนาน
1: และไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะซูเปอร์เอลนิโญอาจจะทำให้ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยทางออกจากกันมากขึ้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของฝนฟ้าเท่านั้นนะคะแต่ยังกระทบถึงมิติเศรษฐกิจสะเทือนถึงกระเป๋าสตางค์ของเราทุกคนอีกด้วยค่ะและที่สำคัญภัยพิบัตินั้นไม่ได้กระทบทุกคนเท่ากันนะคะเพราะว่าขีดความสามารถในการปรับตัวของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะคนรายได้น้อยจึงกลายเป็นกลุ่มคนที่ต้องแบกรับภาระหนักที่สุดและนี่อาจจะเป็นตัวขยายความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยให้มากขึ้นค่ะ
2: จริงๆแล้วต้องบอกว่าได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านะครับแต่ขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบเนี่ยมีความแตกต่างกันกลุ่มที่มีรายได้น้อยมักจะเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบมากที่สุดหมายถึงความเสียหายเทียบกับรายได้นะครับของเขาแล้วก็ศักยภาพในการฟื้นตัวกลับคืนมาด้วยผมว่าตรงส่วนนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่ขับภัยพิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยไม่ได้สร้างผลกระทบเฉพาะต้นทุนทางเศรษฐกิจแต่มันกำลังทำให้นะความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจของสังคมไทยเนี่ยมันทางออกมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเรามองลึกๆนะโอกาสทางการศึกษาเป็นยังไงครับเวลาเกิดน้ำท่วมนะต้องหยุดเรียนถูกไหมครับแล้วหนี้สินครัวเรือนเวลาซ่อมแซมต่างๆนะรัฐบาลอาจจะไม่ได้ให้งบเพียงพอใช่ไหมครับแล้วก็เขามีหนี้สินครัวเรือนตรงนี้คำถามคือเราเคยเอามารวมอยู่ในสมการการคำนวณมูลค่าความเสียหายหรือเปล่านะครับหรือความสุขที่มันหายไปนะครับเศรษฐกิจที่มันหยุดชะงักจากน้ำท่วมนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราอาจจะต้องคิดคำนึงให้มากขึ้นนั่นเองครับ
1: ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาเรื่องของภัยพิบัติจะแก้ปัญหาในเชิงระบบเชิงนโยบายอย่างเดียวไม่ได้นะคะจำเป็นต้องอุดช่องว่างและทำให้ชุมชนสามารถจัดการตัวเองได้เวลานี้3คำสำคัญก็คือการจัดการการรับมือและการปรับตัวควรจะเกิดขึ้นในทุกชุมชนด้วยชวนไปดูโมเดลการรับมือที่จังหวัดขอนแก่นนะคะที่นี่พยายามแก้ปัญหาเรื่องของการจัดการน้ำแล้งค่ะสิ่งนี้จะทำให้ช่วยลดผลกระทบมิติเศรษฐกิจในพื้นที่ในอนาคตได้อีกด้วยค่ะ
3: ส่วนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแปลงใหญ่บนพื้นที่กว่า950ไร่ในอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นในอดีตต้องเผชิญกับสภาพพื้นที่นอกเขตชลประทานเกษตรกรต้องพึ่งพาน้ำฝนตามธรรมชาติหรือใช้สายยางลากมารดน้ำแบบปล่อยท่วมแปลงตามความรู้สึกเมื่อเจอกับสภาพอากาศร้อนจัดฝนทิ้งช่วงและมีฝนหลงฤดูตกลงมามะม่วงจะดูดน้ำกระทันหันจนเกิดอาการผลแตกเสียหายกว่าร้อยละ 30-40 ผลผลิตตกเกรดและขายแทบไม่ได้ราคา
4: เมื่อก่อนให้น้ำแบบหนึ่งให้น้ำจากเทวดาสองให้น้ำจากเราครับคือบางแปลงไม่มีบ่อน้ำไม่มีบ่อบาดาลไม่มีสระน้ำก็อาศัยน้ำประปาอย่างเดียวมาถึงจุดช่วงหนึ่งช่วงนึงทีมของรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรนะครับท่านนำทีมเข้ามาวิจัยนะครับว่าการผลิตมะม่วงมันน่าจะมีมาตรฐานมีแบบแผนมากขึ้นโดยท่านอาจารย์ก็มาตั้งจุดตรวจเขาเรียกว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศภาคสนามณตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่ความชื้นในดินเท่าไหร่ถึงจุดนี้แล้วนะต้องให้น้ำแล้ว
3: ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดจึงปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตนำระบบน้ำมินิสปริงเกอร์พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาติดตั้งควบคุมการเปิดปิดได้ตั้งแต่ระบบวาล์วตั้งเวลาไปจนถึงการสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนพร้อมปรับระบบให้ปุ๋ยไปพร้อมกับน้ำซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดเวลาและแรงงานแล้วยังบริหารจัดการน้ำต้นทุนจากบ่อบาดาลและสระกักเก็บได้อย่างคุ้มค่าที่สุดท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัด
4: มุมมองคือประหยัด2แบบคือ1ประหยัดน้ำปริมาณจริงๆอ่ะประหยัดไม่ได้เสียทิ้ง2ประหยัดเวลาเมื่อก่อนต้องลากสายให้น้ำตรงนี้10ไร่ผมก็วันหนึ่งแหละแต่ตอนนี้ไม่ละผมก็เลยเปิดวาล์วไว้ก็กลับมาทำกิจกรรมอื่นได้จนก็ตั้งเวลาไป
5: ต้นมะม่วงเนี่ยใน1ต้นเนี่ยไซส์ประมาณสักทรงพุ่มประมาณ4เมตรเนี่ยต้องการน้ำประมาณ30ลิตรถึง35ลิตรต่อต้นต่อวันเราดำเนินการประมาณปีนึงแล้วเราก็มีการประเมินทางเศรษฐศาสตร์พบว่าผลผลิตที่ได้เกรด A เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ที่ไม่มีระบบน้ำเนาะมะม่วงแตกประมาณ 30-40% แต่ว่าแปลงไหนที่ให้น้ำผลที่แตกเหลืออยู่แค่ประมาณ 5%พอดีอีกงานนึงที่เราทำก็คือพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยทำมะม่วงนอกฤดูเพราะมะม่วงนอกฤดูเนี่ยถ้าในฤดูปีนี้เนี่ยนะครับข้อมูลจากปีนี้ก็คือเกรด A เนี่ยอยู่20บาทแต่ว่าวันเนี้ยเมื่อขายประมาณ5วันที่แล้ว120ถึง150บาท
3: การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและแม่นยำทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนและปกป้องผลผลิตจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญที่พิสูจน์ว่าเกษตรกรรมไทยจะอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยการปรับตัวบนฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
1: อาจจะไม่ใช่ภัยแล้งที่น่ากังวลนะคะในภาพรวมประเทศไทยก็จำเป็นต้องรับมือกับเรื่องนี้หนักมากยิ่งขึ้นเพราะทั่วโลกก็จัดอันดับให้เราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางกับการรับมือกับภัยพิบัติด้วยนะคะประเทศไทยติดอันดับความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลกค่ะโดย World Risk Index ได้จัดอันดับให้เราอยู่ในอันดับที่24นะคะในขณะที่ Climate Risk Index ปี2026เราก็อยู่ในอันดับที่17ของโลกด้วยสิ่งนี้สะท้อนว่าไทยนั้นเป็นกลุ่มเปราะบางต่อภาพอากาศสุดขั้วด้วยนะคะโดยภัยที่เกิดบ่อยและสร้างความเสียหายมากที่สุดนะคะก็คือน้ำท่วมและภัยแล้งค่ะอย่างในช่วงปี2552ถึงปี2561เรามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมมากถึง 1,727 คนมีความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่า 50,000 ล้านบาทส่วนภัยแล้งค่ะเกิดขึ้นในช่วงปี2551ถึง2560กระทบผู้คนมากกว่า100ล้านคนมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายมากกว่า14ล้านไร่มูลค่าความเสียหายมากกว่า 6,000 ล้านบาทค่ะและปัญหาเหล่านี้ก็มาจากการจัดการภัยพิบัติที่ยังมีช่องว่างทั้งในระดับชุมชนระดับนโยบายซึ่ง Policy Watch นะคะได้สรุปออกมาเป็น8ปัญหาสำคัญค่ะปัญหาแรกคือด้านนโยบายและผังเมืองเราขาดการบูรณาการข้ามหน่วยงานนโยบายก็ไร้ทิศทางไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการใช้ที่ดินปล่อยให้มีการสร้างสิ่งก่อสร้างทับทางไหลของน้ำจนซ้ำเติมภัยพิบัติค่ะถัดมาคือด้านกฎหมายและงบประมาณเรามีพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี2550นิยามผู้ประสบภัยไม่ครอบคลุมนะคะและขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนการกระจายอำนาจก็ไปไม่ถึงระดับท้องถิ่นและตำบลด้วยเรามีระเบียบกระทรวงการคลังที่เน้นการจ่ายงบประมาณการเยียวยาหลังเกิดเหตุแต่ขาดงบในการสนับสนุนการป้องกันและเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยเรามีปัญหาด้านมาตรการปฏิบัติงานค่ะเราขาดระบบการแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพการฝึกซ้อมแผนก็ยังไม่เป็นระบบรวมถึงระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่ยังขาดเอกภาพค่ะถัดมาคือปัญหาด้านศักยภาพของชุมชนประชาชนและท้องถิ่นยังขาดความรู้ทักษะและองค์ความรู้ในการรับมือภัยพิบัติก็ยังมีความซ้ำซ้อนมากขึ้นถัดมาคือปัญหาเรื่องของกลไกในระดับท้องถิ่นเรามีแค่กลไกระดับชาติขาดกลไกระดับอำเภอและตำบลซ้ำร้ายนะคะพอเกิดเหตุจริงก็มักจะตั้งกลไกใหม่ขึ้นมาทดแทนการใช้กลไกตามกฎหมายเดิมจนทำให้การทำงานขาดความต่อเนื่องและสุดท้ายเรามีปัญหาด้านการจัดการขณะเกิดภัยอีกด้วยเราขาดการบัญชาการเหตุการณ์ที่ดีไม่มีระบบการลงทะเบียนและการดูแลสวัสดิการค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครกู้ภัยค่ะ
0: ระบบรับมือที่ดีที่สุดก็คือธรรมชาตินี่ก็ไม่ได้มารับได้หมดนะแค่ดีเลย์คือหมายความว่าแทนที่น้ำวิ่งเข้ามาหาเราภายใน1ชั่วโมงอาจจะดีเลย์ไป3ชั่วโมง5ชั่วโมงซึ่ง5ชั่วโมงเราก็จะมีเวลาทำอะไรได้เยอะกว่า1ชั่วโมงเข้าใจไหมฮะแต่ระบบเตือนภัยของเราก็ต้องทำให้มากกว่านี้ก็คือเตือนให้เร็วที่สุดแล้วก็อพยพให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็ต้องไปพูดคุยกับท้องถิ่นแล้วก็ว่าช่วยใช้วิชาการนำหน้าผมก็รู้จักนักวิชาการดีๆหลายท่านเขาก็บอกว่ามีข้อมูลต่างๆก็มีแต่พอถึงตอนจริงๆเนี่ยนักการเมืองท้องถิ่นแทบจะไม่ได้เอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เลยทั้งที่จริงๆก็มีใช้วิธีโทรถามใครก็ไม่รู้เดากันเองนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยู่ในระบบที่โทรถามยามฉุกเฉินเนี่ยจะดูใครดูมัน
1: ขณะที่นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเสนอให้ปรับโมเดลธุรกิจในการจัดการภัยพิบัตินะคะด้วยการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนดึงรายได้จากผู้ใช้หรือผู้ก่อมลพิษในอัตราก้าวหน้าเพื่อสร้างเงินทุนยั่งยืนสำหรับการซ่อมแซมและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีในระยะยาวต่อไปค่ะ
2: โมเดลธุรกิจน้ำในอนาคตเนี่ยนะครับภาครัฐเองจะต้องคิดถึงวิธีการหารายได้ครับคือรายได้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องทำกำไรจากการใช้น้ำให้ได้มากที่สุดนะ

0: ครับรายได้ในที่นี้หมายถึงว่าให้เรามีเงินเพียงพอที่จะไม่ไปรบกวนงบประมาณแผ่นดินเก็บเงินจากผู้ใช้คือใครบ้างก็ต้องนิยามไม่ชัดเจนต้องมอง2มุมคือมุมทั้งประสิทธิภาพแล้วก็มุมทั้งความเสมอภาคยกตัวอย่างผู้ใช้คือเกษตรกรรายย่อยอย่างเงี้ยภาครัฐอาจจะต้องกำหนดปริมาณน้ำขั้นพื้นฐานนะครับที่เกษตรกรรายย่อยทั่วไปสามารถเข้าถึงได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่คุณใช้น้ำเกินนะครับปริมาณขั้นพื้นฐานคุณอาจจะต้องเริ่มจ่ายราคาน้ำให้มันมากขึ้นกว่าเดิม
1: ท้ายที่สุดแล้วนะคะซูเปอร์เอลนีโญอาจจะไม่น่ากลัวเท่ากับว่าไทยรู้ทั้งรู้ว่าเราจะต้องเจอกับเรื่องนี้แต่ยังไม่ได้เตรียมวางแผนรับมืออะไรเอาไว้เลยค่ะทั้งหมดนี้คือ Policy Easy นโยบายเข้าใจได้ในสัปดาห์นี้นุชลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชิงแชมป์เอเชียกับเจ้าภาพจีนเพื่อลุ้นตั๋วโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์สุภโชคสุภนัท2พี่น้องนักเตะทีมชาติไทยทำประตูในศึกเจลีก2สัปดาห์นี้โดยเฉพาะเจ้าแบงค์สุภนัทช่วยทีมโอมิยะนำจ่าฝูงเจลีก2แบบไร้พ่าย
1: ครอบครัวเป็นยาวิเศษชูกำลังใจให้เบิร์ตวงศธรกุลทองก้าวสู่นักแม่นปืนพราไทยลุ้นคว้าชัยในเอเชียนพาราเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับผมวิริยะตันนุกุลกิจครับ
2: สวัสดีครับผมอินทัศน์เพชรประสมกูลต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สุดสัปดาห์กีฬามันครับวันนี้แน่นอนครับช่วงเย็นไฮไลท์สำคัญของวงการวอลเลย์บอลแล้วก็กีฬาไทย
1: ใช่ครับเพราะว่านี่คือชนิดกีฬาแรกที่วัดว่าจะได้ไปโอลิมปิกเกม2028หรือไม่หลายคนรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับเพราะเราเคยคัดมาตั้งแต่ปี2012 2016 2020 2024แต่ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่ามีเฉี่ยวๆตลอดครั้งนี้นี่แหละคือโอกาสที่ใกล้ที่สุดแล้วคุณอินทัศน
2: ์แล้วถ้าได้ไปเนี่ยจะได้ล่วงหน้า2ปีนะครับ
1: ถูกต้องและก็จะเป็นชนิดกีฬาประเภทแรกเลยนะครับประเภททีมนะครับที่ได้ไปโอลิมปิกด้วยการควอลิฟายคือก่อนหน้านั้นเราอาจจะไม่นับ
2: อาจจะมีฟุตบอล
1: ใช่แต่ว่าการควอลิฟายสมัยใหม่เนี่ยไม่มีเลยนะครับก็เราไปดูกันนะครับศึกมหากาพย์นัดชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงคิงแคมป์เอเชีย2026สมรภูมิสุดท้ายของ2ราชินีลูกยางแห่งเอเชียระหว่างทีมชาติไทยเจอกับเจ้าภาพจีนโดยมีตำแหน่งแชมป์เอเชียและตั๋วโอลิมปิกเกมเป็นเดิมพันเราไปดูสถิติความพร้อมและจุดแข็งจุดอ่อนและกลยุทธ์เด็ดของสาวไทยก่อนลงสนามรีแมตช์คู่ชิงในตำนานเย็นวันนี้ครับศึกวอลเลย์บอลหญิงคิงแคมป์เอเชีย2026เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศกันแล้วนะครับโดยทัพนักตบสาวไทยเป็นแชมป์เก่าด้วยพกความมั่นใจเต็มเปี่ยมเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับโค่นคู่ปรับตลอดการอย่างญี่ปุ่นมาได้3ต่อ1เซตในรอบตัดเชือกเห็นบอกว่าที่นี่ก็หลั่งน้ำตากันเลยใช่ไหม
2: โอ้โห
1: ชนะ
2: ชนะบรรดาช่างแต่งหน้าทำผมนี่ทั้งกรี๊ดทั้งเสียงแหบเสียงแห้งแล้วก็ร้องไห้เลยนะดีใจฮะ
1: ใช่รอคอยกันมานานเลยครับสำหรับความพร้อมของทีมชาติไทยจุดแข็งตอนนี้อยู่ที่เกมบุกสุดดุดันจากคู่หัวสาวแล้วก็บีหลังครับดำโดยบีมพิมพ์พิชยาคุกรำที่ทำแต้มหลักสม่ำเสมอประสานงานกับออมสินสะสิปพรครับที่ทำคะแนนแตะ2หลักทุกนัดเลยนะครับร่วมด้วยเกมรับแนวหลังระดับเวอร์คลาสครับที่มีปีนุชแป้นน้อยเป็นเสาหลักที่ขุดบอลเซฟแต้มให้ไทยได้หลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็มีกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดคุมจังหวะเซตบอลได้อย่างแม่นยำแล้วก็มีความหลากหลายจริงๆครับอย่างไรก็ตามจุดเปราะบางที่ไทยต้องระวังณเวลานี้ครับคือมาตรฐานการรับบอลแรกที่ยังมีจังหวะแกว่งอยู่นะครับรวมถึงการประกบบล็อกหน้าเน็ตที่ต้องจัดระเบียบให้แน่นหนาขึ้นเมื่อเจอกับผู้เล่นที่รูปร่างสูงใหญ่นะครับคราวนี้เรามาดูความพร้อมของเจ้าภาพจีนครับจีนเนี่ยตอนนี้ไร้พ่ายนะครับและก็ไม่เสียเซตให้ใครด้วยล่าสุดถล่มอิหร่านมา3เซตรวดจุดเด่นอยู่ที่กำแพงบล็อกหน้าเน็ตที่สูงใหญ่และก็ทรงพลังครับนำโดยหวังหยวนหยวนบันเร็วร่างย่งที่บล็อกคำแต้มเฉลี่ยออกมาเนี่ย5คะแนนต่อนัดเลยนะต้องเจาะให้ได
2: ้ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นก็ยังไม่เสียเซตให้ใครแต่มาเสียเซตให้ไทยแล้วก็แพ้ไปเลยนะ
1: ใช่ครับมันอาจจะกดดันตรงนี้นี่แหละนะฮะแล้วก็ยังมี2หัวเสาจอมถล่มสกอร์ก็อุ๋มมิงเกียแล้วก็จวงอีสานนะครับโดยมีกงเซงอยู่กับตันทีมตัวเก่าคุมเกมอยู่ขณะที่จุด

0: ่อนของจีนณเวลานี้ครับมันอยู่ที่เกมเสิร์ฟครับคือบางนัดเนี่ยเขากดดันคู่แข่งได้น้อยรวมถึงบอลแรกที่มีสติสะดุดเหมือนกันนะครับนี่แหละจะเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้เสิร์ฟที่ทำลายจังหวะได้เช่นเดียวกันคราวนี้เรามาดูกลยุทธ์ที่ทัพสาวไทยต้องใช้ถ้าจะพิชิตจีนในวันนี้นะครับก็ต้องใช้เกมเสิร์ฟทรงพลังจี้จุดอ่อนบอลแรกจากชัชชุออนและก็อมสินศาสิมาพร2คนนี้เสิร์ฟดีนะครับจี้แนวรับจีนเพื่อไม่ให้จ่ายบอลเร็วได้ถนัดและดึงบล็อกสูงใหญ่ด้วยสปีดบอลและก็บอลสูตรหลากหลายของพรพันธ์ครับที่ตอนนี้ท็อปฟอร์มจริงๆโดยแผงหลังเนี่ยก็ต้องช่วยกันขุดบอลนะครับและเน้นการตีทัดบล็อกปัดฉีดออกด้านข้างเพื่อหาโอกาสโต้กลับเผด็จศึกเอาแชมป์กลับบ้านให้ได้คือไปตีตรงๆไม่ได้ครับบล็อกเขาใหญ่
1: ใช่ครับ
0: ก็ตีเหมือนเมื่อวานเราเห็นไหมเฮ้ยมันยังมีข้างๆตีทัชบล็อกแล้วออกไปเลยรับยากกว่าอีก
1: คือต้องตีทัชบล็อกตีฉีกแล้วก็ต้องตีให้คมอ่ะพูดง่าย
0: เอาง่ายๆภาษาชาวบ้านตีให้ตาย
1: เพล
0: งเด
1: ีย
0: วต้องจบฝังไปเลยนะครับส่วนบรรยากาศในทีมตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่วงมั่นใจสุดๆจริงๆนะครับไปฟังทางด้านของกัปตันชมพู่พรพันธ์ที่เผยว่าเมื่อเรามีความเชื่อจนสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้คราวนี้ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วครับกล้าเล่นเต็มที่ขอบคุณกองเชียร์ทุกคนใจมาทุกอย่างมาหมดแน่นอนขณะที่บีมพิมพิชยาโคกรัมตอนนี้เป็นผู้ทำสกอร์สูงสุดในนัดที่เจอกับญี่ปุ่นเผยว่าทุกคนเนี่ยทำได้ตามแผนนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ร่วมส่งกำลังใจและก็มีการอธิษฐานขอพรให้กับทีมอีกด้วยครับ
2: ชมบอกเลยนะว่าชมเห็นทุกคนดีใจแบบหน้าผีอะชมเห็นภาพมาก่อนแล้วแต่ว่าชมไม่ได้บอกใครและชมก็เชื่อว่าเราชนะญี่ปุ่นได้จริงๆคือหนูคิดว่าทำไมล่ะทำไมหนูไม่เล่นมาทำไมหนูไม่กระล่อนมาหนูแค่มีความรู้สึกว่าณตอนที่เซต3จบไปอะแล้วเริ่มเซตเสียแล้วเต็มสูสีอะหนูความรู้สึกว่าชมถ้าขาดอะไรเฮ้ยมันต้องกระล่อนดิหันไปคุยกับพี่ออนพี่ออนอยากได้ว่ะหนูต้องกระล่อนมากกว่านี้พี่และหนูก็เริ่มเลยขอบคุณมากมากจริงๆนะคะที่ซัพพอร์ตพวกเราพวกเธอเก่งมากเหมือนกันจริงๆแล้วเราต้องขอบคุณพวกเธอมากกว่าที่พวกเธอแบบตามเชียร์พวกเราตลอดเราได้กำลังใจจากพวกเธอมากๆถ้าไม่ได้พวกเธอเราก็ไม่ได้เล่นอยู่อย่างนี้วันนี้ทำให้แล้วนะ
3: คนลุกมากคือแบบว่าเหลือเชื่อมากๆคือทุกคนช่วยกันเล่นเต็มที่แล้วก็เรา follow system ที่เราคุยกันไว้ในที่ประชุมค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ทุกคนสามารถช่วยกันเล่นแล้วก็แบบภูมิใจในตัวทุกคนมากค่ะคือ2เซตแรกที่เราได้เราก็คือแบบว่าอยากคีปโมเมนตัมอย่างนี้ไว้แต่พอเซต3เราทำไซด์เอาไม่ได้แล้วบอลมันเสียติดกันเยอะไปหน่อยในช่วงต้นเกมเราก็ต้องกลับไปแก้ไขค่ะคุยกันแล้วในเซต4เราก็ทำมาจนได้
0: เรามาดูสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับไทยกับจีนไทยชนะ1แพ้4ครับคือเกมล่าสุดเนี่ยก็คือศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026เราแพ้ไปตอนนั้นสูสีนะครับ2-3เซตขณะที่การเจอกันในศึกชิงแชมป์เอเชีย2023รอบชิงชนะเลิศเราเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3-2เซตที่โคราชนะครับและก็จบด้วยการเป็นแชมป์สมัยที่3โดยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยกับจีนเนี่ยวันนี้ครับ 17:45 ตามเวลาประเทศไทยชนะได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับแต่ว่าน้องๆในทีมบอกว่าก่อนไปนะบอกว่าเรามองที่การป้องกันแชมป์เอเชียก่อนส่วนการไปโอลิมปิกนั้นเรายังไม่มองถือว่าเป็นโบนัสจะได้ไม่กดดัน
1: คือไม่กดดันแล้วก็ญี่ปุ่นกับจีนเหมือนกันอยู่อย่างนึงก่อนเจอไทยเนี่ยครั้งสุดท้ายที่ไทยชนะคือชนะที่ชิงแชมป์เอเชียที่โคราช
0: ถูกต้อง
1: ทั้ง2ทีมเลย
0: ใช
1: ่แล้ววันนี้ไทยเจอจีนขอให้เป็นแบบ2ปีที่แล้วนะ3ปีที่แล้ว
0: อีกจุดนึงสถิติที่น่าสนใจนะครับอันนี้ขุดมาบอกกันคือเมื่อเราเข้าชิงกับจีนในรายการนี้นะครับเราไม่เคยแพ้นะครับปี2009เราชนะไป3-1เซตที่เวียดนามแล้วเราก็เป็นแชมป์ส่วนปีล่าสุดในปี2023นะครับเราชนะ3-2ที่โคราชและเราก็เป็นแชมป์นะครับทีมสาวไทยชุดนี้ก่อนที่จะไปแข่งขันเนี่ยโค้ชออสบอกเลยว่าเขาไม่กลัวยอมตายเพื่อมันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยคัดมา 4-5 ครั้งชมพู่เนี่ยคัดครั้งที่5นะครับครั้งนี้ไม่กลัวแล้วเพราะประสบการณ์ถ้า5ครั้งคูณ4เข้าไป20ปีแสดงว่าเขาอยู่กับเวทีมา20ปีแล้ว
1: คือลุ้นแล้วลุ้นอีกอ่ะอย่างเมื่อวานนี้ปียนุชแป้นน้อยพอจบเกมนี้หลั่งน้ำตานะ
0: ร้องครับเพราะว่าปียนุชนี่ก็ประมาณนั้นนะฮะ5ครั้งอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คือชุดที่อยู่ในปี2016หลายคนจะมีบีมพิมพิชยาโคกรัมมีอัชราพรคงยศนะครับแต่ที่ฟอร์มกำลังมาแรงนะเวลานี้ต้องยกให้อมสินนะ
1: โอ้โหปากแดงแล้วแรงด้วย
0: ใช่
1: ใช่ครับ
0: ไปก็โดนตลอดนะครับจากนั้นเรามาอยู่ที่กระแสวอลเลย์บอลหน่อยฮะกระแสของวอลเลย์บอลเนี่ยในกรุงเทพก็ถือว่าฮอตนะแต่ ที่น่าสนใจตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่

0: ผมว่าวอลเลย์บอลเนี่ยเหมือนกับฟุตบอลคือฟีเวอร์ทั้งประเทศ
1: ถูกต้อง
0: โอ้โหไปที่ไหนก็มีแต่คนเล่นวอลเลย์คนเล่นฟุตบอลคนเล่นมวยเนี่ยกีฬายอดฮิตตะกร้ออย่างเงี้ยครับ
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับเมื่อกระแสวอลเลย์บอลในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้กำลังคึกคักต่อเนื่องจริงๆแต่สำหรับเด็กนักเรียนบนพื้นที่สูงนะครับลูกวอลเลย์บอลเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเกมกีฬาแต่คือตั๋วเดินทางใบสำคัญที่พาพวกเขาก้าวข้ามข้อจำกัดสู่โอกาสทางการศึกษาและก็อนาคตที่มั่นคงไปติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ
2: ปัจจุบันกีฬาวอลเลย์บอลถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะเพิ่งผ่านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกและศึก4วีครับทำให้เยาวชนไทยหันมาสนใจเล่นกีฬาวอลเลย์บอลกันเป็นจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นคือทีมวอลเลย์บอลของโรงเรียนสารพีพิทยาคม
3: สำหรับเด็กบนพื้นที่สูงนะครับการก้าวข้ามเพื่อได้รับโอกาสในการศึกษาในเมืองใหญ่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายครับแต่สำหรับโรงเรียนสารพีพิทยาคมเขาใช้ลูกวอลเลย์บอลนี่แหละครับเป็นใบเบิกทางทั้งด้านการศึกษาและการก้าวไปสู่นักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพครับ
2: ทีมวอลเลย์บอลแห่งนี้มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า10คนจากทั้งหมด25คนที่มุ่งมั่นอยากเติบโตในเส้นทางสายลูกยางภายใต้การดูแลของครูบอยจิรยุทธคุณครูสอนภาษาไทยและอดีตนักกีฬาระดับมหาวิทยาลัยที่เน้นการปกครองด้วยความรักความอบอุ่นทั้งเรื่องการเรียนพฤติกรรมและความหลากหลายทางภาษาโดยมีข้อกำหนดให้นักกีฬาต้องสื่อสารภาษาไทยเมื่ออยู่ในสนามเพื่อระบบการเล่นที่แม่นยำขณะที่ทางโรงเรียนก็ได้ช่วยลดหย่อนค่าเทอมค่าหอพักนอนและนำโครงการธนาคารอาหารรวมถึงเครือข่ายผู้ปกครองมาช่วยซัพพอร์ตเพื่อให้วอลเลย์บอลเป็นใบเบิกทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตและกลับไปพัฒนาบ้านเกิดต่อไป
4: กฎกติการ่วมกันว่าถ้าอยู่ในสนามเนี่ยเราจะต้องพูดภาษาไทยเท่านั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันนะครับแล้วก็ไม่เกิดความผิดพลาดในส่วนตัวเนี่ยผมเป็นครูภาษาไทยเนาะเขาก็ได้เรียนกับผมเนี่ยเขาก็แบบเห็นรูปแบบว่าอ๋อนอกจากคุณครูเก่งวอลเลย์แล้วครูยังสามารถแบบสอนภาษาไทยได้ดีด้วยเขาก็อยากจะใช้ความรู้ตรงนี้แล้วก็ต้นแบบตรงนี้ครับกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของเขาครับแล้วก็ประสานความร่วมมือจากคุณครูทุกๆภาคส่วนในโรงเรียนนะครับรวมถึงการให้การสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการด้วยนะครับในการดูแลเด็ก
5: ทางโรงเรียนก็คาดหวังว่าจะพยายามส่งนักเรียนเนี่ยให้เข้าแข่งขันในรายการต่างๆให้มากที่สุดตามศักยภาพที่เรามีเผื่อนักเรียนจะได้มีลู่ทางมีแนวทางนะครับสำหรับการที่ไปอยู่ในลีกหรือในระดับต่างๆที่สูงขึ้นแล้วก็สามารถประเป็นประกอบอาชีพให้กับตัวเองได้ในอนาคต
2: ขณะที่บรรดานักกีฬาชาติพันธุ์อย่างน้องนานาน้องอาราแตและน้องแซมเบอร์ต่างเปิดใจไปในทิศทางเดียวกันว่าแม้ช่วงแรกจะรู้สึกคิดถึงบ้านแต่ความอบอุ่นและการดูแลของครูและเพื่อนๆทำให้ปรับตัวได้เร็วกีฬาชนิดนี้นอกจากจะมอบทักษะชีวิตแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้โควต้าวอลเลย์บอลเป็นตั๋วใบสำคัญในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อทำตามความฝันในอนาคต
6: การที่ได้มาเล่นวอลเลย์บอลที่นี่ถือว่าเป็นใบเบิกทางให้หนูเข้ามหาลัยและสามารถทำให้หนูได้เป็นครูอย่างที่หนูได้ตั้งเป้าหมายไว้ค่ะ
7: ตอนแรกก็รู้สึกคิดถึงบ้านค่ะแต่พอนานๆไปอยู่กับเพื่อนน้องๆก็รู้สึกชิน
8: ได้ไปต่างจังหวัดได้เจอทีมใหญ่ๆมากมายค่ะได้ลองเล่นท้าทายดูค่ะก็รู้สึกมีประสบการณ์แล้วก็สนุกค่ะ
2: ลูกวอลเลย์บอลที่โรงเรียนสารพีพิทยาคมจึงไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่การส่งลูกข้ามตะข่ายเพื่อชัยชนะในสนามเท่านั้นแต่คือเครื่องมือสร้างความเท่าเทียมทำลายข้อจำกัดทางสังคมและเปลี่ยนชีวิตของเด็กเยาวชนบนพื้นที่สูงให้มีอนาคตทางการศึกษาที่สดใสและยั่งยืนวิริยะตันนุกุลกิจไทย PBS รายงาน
1: เห็นได้ชัดนะครับว่ากีฬาวอลเลย์บอลนะครับเปลี่ยนชีวิตพวกเขาได้จริงส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาจากผลงานของพี่ๆทีมชาติด้วยแหละ
0: แรงบันดาลใจ
1: ถูกต้อง
0: ต้นแบบแล้วก็เป็นสิ่งที่จุดประกายให้กับเด็กๆหลายคนในประเทศไทยได้หันมาเล่นวอลเลย์บอลนะครับ
1: ครับผม
0: ไปกันที่ญี่ปุ่นครับ2พี่น้องสุภโชคและสุภนัททำประตูในศึกเจลีก2ได้พร้อมกันในสัปดาห์นี้ครับโดยเฉพาะน้องชายครับเจ้าแบงค์สุภนัทตอนนี้นำทีมอามิยะโอดิจานำจ่าฝูงแบบไร้พ่ายครับ
1: ใช่ครับ
9: เกมฟุตบอลเจลีกนะครับ
0: ถือเป็นข่าวดีของวงการฟุตบอลไทยครับเมื่อสองพี่น้องทั้งสุภาพโชคสารชาติและสมภัทรเหมือนตาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยิง
9: คนละหาบอลไม่เจอ
0: พร้อมกันในครั้งแรกในศึกเจลีกทัวร์ญี่ปุ่นครับ
9: โดยสุภาพโชคมีโอกาสในเขตโทษแล้วยิงลูกนี
0: ้แต่ทีที่สามแต่ว่าสุดท้ายทีมแพ้ไป1-2แพ้กับเวนโฟเร่โฮฟุครับน่าเสียดายนะครับทำให้ซัปโปโรยังทำผลงานไม่ดีมี3คะแนนจาก4เกมอยู่อันดับที่17ยิงนำก่อนแต่สุดท้ายแพ้ไป1-2นะครับ
1: ครับ
0: ขณะที่น้องชายครับสุภรัตน์เหมือนตาลงมาเป็นตัวสำรองก่อนจะยิงประตูที่เสมอในช่วงท้ายเกมให้กับโอมิยะอาดิจาครับเปิดบ้านเสมอชนันเบลมาเร่2-2และเป็นประตูแรกของเจ้าแบงค์ในศึกเจลีก2ครับก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งทำประตูแรกของตัวเองให้กับโอมิยะในเกมฟุตบอลถ้วย Emperor's Cup รอบ2ช่วยทีมเปิดบ้านชนะวานาราเล่ฮาชิโนเฮะ2-0เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเกมครับสุภนัทบอกว่าดีใจที่สามารถทำประตูให้กับทีมได้2นัดติดซึ่งไม่ว่าจะลงเล่นในฐานะตัวจริงหรือสำรองพร้อมเต็มที่เสมอเพื่อทีมครับโดยตอนนี้ครับอดีจาของสุภนัทผลงานยอดเยี่ยมลงแข่งไปแล้ว4เกมไร้พ่ายครับมี10คะแนนนำจากฝูงของเจลีก2ญี่ปุ่นครับต่อกันที่ผลงานของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับอดีตต้นสังกัดของทั้งคู่เลยนะฮะทั้งสุภโชคและสุภนัทล่าสุดเตะอุ่นเครื่องปรีซีซั่นนัดสุดท้ายเปิดบ้านพบท่าเรือครับและเป็นท่าเรือบุกนำก่อน 1-0 จากมาติอุสลินนาทีที่14ครับหลังจากนั้นครับบุรีรัมย์ตีเสมอจากเคนเนตดูกองครับ1-1นาทีที่24ก่อนที่เจ้าถิ่นบุรีรัมย์ครับมาได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมจากเนธานไปไล่ครับนาที84แซงชนะท่าเรือ2-1รักษาสถิติไร้พ่ายช่วงปรีซีซั่นลงเตะ4เกมชนะ3เสมอ1เพิ่มความมั่นใจก่อนประเดิมเส้นทางป้องกันแชมป์ไทยลีกบุกไปเยือนสุโขทัยครับในวันที่6กันยายนนี้เวลา1ทุ่มตรงครับบุรีรัมย์นี่โอ้โหผลงานในเกมอุ่นเครื่องสุดยอดจริงๆนะฮะ
1: ใช่ทำไปเล่นไปสัปดาห์หน้านี่สัปดาห์ที่จะถึงนี่ไทยลีกเปิดฉากแล้ว
0: โอ้โหเกมแรกก็ BG พบปัตตานี
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: อย่าน่าดูนะเนี่ยผมรอเชียร์ปัตตานีเหมือนกันนะน้องใหม่นะอยากรู้ว่าปัตตานีขึ้นมาแข่งเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ทีมที่ไปแข่งที่ปัตตานี
0: โอ้โหผมไม่ง่ายนะ
1: แฟนบอล
0: ไม่ง่าย
1: ไม่ง่าย
0: เรนโบว์สเตเดียมเนี่ยไม่ง่ายครับ
1: จากนั้นเราไปดูเรื่องราวของนักกีฬาไทยในต่างแดนนะครับเมื่อหญิงสุธาเสนีและก็ทิพย์อรวรรณเนี่ยสามารถสร้างชื่อให้กับทัพปิงปองของไทยหลังไปคว้ารองแชมป์หญิงคู่ในการแข่งขันที่เช็กเกียครับเทเบิลเทนนิสนานาชาติรายการ WTT Feeder Olomouc นะครับแข่งขันที่สาธารณรัฐเช็กคือกองเชียร์ไทยได้ลุ้นจากหญิงสุธาสินีสเวตบุตรกับทิพย์อรวรรณพรนังครับที่ร่วมเล่นกันในประเภทหญิงคู่ฝ่าฟันเอาชนะคู่แข่งจนผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศไปเจอกับรินเบนดะแล้วก็มิซูทาเคยะคู่จากญี่ปุ่นเลยนะครับที่เพิ่งเฉือนชนะนักกีฬาไทยมา3-2เกมในการแข่งขันรอบชิงที่เบอร์ลินเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งการเจอกันรอบนี้คู่หูหญิงทิพย์แก้มือไม่สำเร็จนะครับคือพ่ายไป1-3เกมคว้ารองแชมป์ไปครองนะครับแล้วก็เป็นการได้ขึ้นโพเดียมรับเหรียญเงินรายการที่2ติดต่อกันนี่เป็นการเพิ่มความมั่นใจนะครับในการลุ้นคว้าเหรียญให้กับไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมที่นาโกย่าช่วงกลางเดือนหน้านะครับเพราะว่าเอเชียนเกมผมล่าสุดที่หางโจวประเทศจีนทัพปิงปองของไทยได้มา1เหรียญทองแดงจากประเภททีมหญิงนะครับไปดูกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์ในศึก FM Championship ที่แมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเป็นการตีในวันที่3ครับตำแหน่งผู้นำเกิดการเปลี่ยนมือครับหญิงรุ่นหญิงโปสาวจากจีนทำเพิ่ม4อันเดอร์พาขยับขึ้นมารั้งหัวแถวสกอร์รวม12อันเดอร์แล้วก็มีคิมแซยองและคิมไฮโยจูนะครับ2โปรจากเกาหลีใต้ตามมาเป็นอันดับที่2ร่วมสกอร์รวมอยู่ที่11อันเดอร์พาแต่ว่าผลงานของนักกอล์ฟไทยดีสุดรอบนี้เป็นโปรจีนนะครับอัตยาธิติกุลสกอร์รวม5อันเดอร์รั้งที่15ร่วมก็ต้องลุ้นเร่งฟอร์มในรอบสุดท้ายเพื่อติดท็อป10ตามมาด้วยโปรฟิโนนะครับอภิชยายุบลอยู่ที่28ร่วมสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์นะครับก็ขอให้ไล่ทันครับคือโปรจีนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเครื่องร้อนช้าและจะมาร้อนถูกเวลาในวันสุดท้ายนะขอให้ติดท็อป10ให้ได
0: ้เอาใจช่วยครับยังมีเวลาครับยังเร่งฟอร์มได้ครับ
1: ได้ครับ
0: ครอบครัวถือเป็นกำลังใจและยาชูกำลังชั้นเยี่ยมให้กับเบิร์ตวงศธรกุลทองครับนักแม่นปืนชาวสุราษฎร์ธานีได้หันมาสู้ชีวิตด้วยกีฬาหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุครับเพื่ออนาคตของตัวเองและครอบครัวครับจากอุบัติเหตุตกต้นไม้ครับทำให้ไขสันหลังหักในช่วงวัยรุ่นส่งผลให้เบิร์ตวงศธรกุลทองกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอย่างไม่คาดฝันในอดีตนะครับ
1: ครับ
0: แต่ด้วยความรักความห่วงใยจากครอบครัวทำให้เบิร์ตกลับมายืนหยัดสู้ชีวิตอีกครั้งปัจจุบันเนี่ยวัย41ปีกำลังหนุ่มเลยนะโดยมีแหม่มคนนี้ครับที่ผันตัวเองจากเพื่อนรักพัฒนาความสัมพันธ์สู่คู่ชีวิตโดยมีน้องตรินลูกชายวัย12ขวบกับน้องต้องใจลูกสาววัย10ขวบเป็นโซ่ทองคล้องใจครับโดยพ่อแม่เนี่ยปลูกฝังให้ลูกๆหัดช่วยเหลือตัวเองเพื่อเอาตัวรอดในสังคมอย่างมีความสุขก่อนที่เบิร์ดเนี่ยจะหันมาเอาดีกับการเป็นนักแม่นปืนพาราไทยเมื่อ4ปีที่แล้วจนคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนพาราเกมที่หางโจวประเทศจีนโดยมีแฟนสาวครับทำหน้าที่ผู้ช่วยนักกีฬาซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญของการแข่งขันยิงปืนพิการในประเภทปืนยาว SH2 ครับโดยความรักความอบอุ่นของครอบครัวครับที่ลูกชายใฝ่ฝันโตขึ้นอยากเป็นวิศวกรฮะส่วนลูกสาวอยากเป็นพยาบาลเพื่อเป้าหมายในการช่วยเหลือคุณพ่อยามแก่เท่านั้นเองคือลูกอยากเป็นวิศวกรเพื่อประดิษฐ์รถเข็นให้คุณพ่อได้ดีกว่านี
1: ้โหสุดยอด
0: ส่วนลูกสาวอยากเป็นพยาบาลเพื่อดูแลคุณพ
1: ่
0: อ
1: โหสุดยอดครับ
10: ผมว่านักกีฬายิงปืนทั้งหมดอ่ะเขาจะเป็นคนที่มีวินัยมีสมาธิมีกระบวนการในการใช้อาวุธในตรงนี้เพื่อเลี้ยงชีพมากกว่ายิงปืนมันจะสร้างสมาธิด้วยครับผมว่าปัจจุบันนี้ผมเลี้ยงครอบครัวด้วยก็กีฬานี่แหละครับให้ทั้งมิตรภาพหลายอย่างแล้วยิ่งกีฬายิงปืนนี่ให้เราเรียนรู้เหมือนเป็นปรัชญาว่าชีวิตเราอยู่กับปัจจุบันก็เหมือนนัดที่พลาดไปก็คือมันพลาดไปแล้วมันย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วถ้าเราไปคิดถึงปัจจุบันมากเกินมันก็ทำให้นัดปัจจุบันเนี่ยมันจะเสียในเอเชียนพาราก็ยังสู้เต็มที่ครับทำเต็มที่ครับผม
11: หวังว่าอย่างไรครับ
10: ไม่คาดหวังครับแต่ว่าเราจะทำเต็มที่เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียดายว่าวันนั้นเราทำเต็มที่แล้วนะแต่ทำเต็มที่เพื่อให้ได้เหรียญมา
12: พอเขามาเริ่มยิงพัฒนาเขาก็แบบเขามีความตั้งใจไอเราก็แบบ ไม่ได้ชอบกีฬานี้เลยมาเพราะต้องดูแลเขาเห็นว่าเขาตั้งใจอยากจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่แบบคอยเราจะได้ไม่ต้องแบบไปหางานที่มันเหนื่อยเพื่อที่เขาเห็นลูกยิ้มใช้ชีวิตด้วยกันแค่นี้ถ้าเรื่องยิงปืนไม่เคยคาดหวังค่าเหรียญที่เขาได้คือกำไรของเราเราแค่แบบให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำ
13: หนูรักพ่อค่ะ
10: คิดว่าไง
13: พ่อเก่งที่สุดครับ
11: โตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ
13: วิศวะครับ
11: ทำไมอยากเป็นวิศวะ
13: ชอบประดิษฐ์ครับ
11: ชอบประดิษฐ์แล้วตัวเล็กครับโตขึ้นอยากเป็นอะไร
13: อยากเป็นพยาบาลอยากให้พ่อสบายยิ้มมีสุขภาพแข็งแรง
14: คนพิการเนี่ยเขามีความพิการที่หลากหลายไม่เหมือนกันแต่ละคาร์ดก็จะไม่เหมือนกันบางคนเดินได้แต่แขนใช้งานไม่ได้บางคนเดินไม่ได้แขนใช้งานได้ตรงนี้ค่ะเราก็ต้องเข้าไปดูว่าเขาพิการตรงไหนแล้วก็ต้องสร้างโปรแกรมหรือว่าวางแผนการฝึกซ้อมสอนเขาหรือสร้างเขาขึ้นมาให้เหมาะกับความพิการนั้นๆตรงนี้คือสิ่งที่มันไม่เหมือนคนปกติพี่เบิร์ดอะค่ะหนึ่งคือพี่เบิร์ดคนละครอบครัวมากแล้วก็สองคือไม่ว่าเขาจะทำอะไรครอบครัวเขาต้องมาที่หนึ่งค่ะความพยายามเขาความตั้งใจเขาลงทุนในทุกอย่างในกีฬายิงปืนเนี่ยด้วยเงินของเขาเองมาตั้งแต่ต้นค่ะตรงนี้ค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเขาอะพี่เบิร์ดไม่ใช่คนมีตังค์พี่เบิร์ดไม่ใช่คนรวยก็คือต้องไปกู้มาต้องอะไรมาอย่างเงี้ยเหมือนกันค่ะเพื่อที่จะไปต่อในความฝันของเขาแล้ววันนี้ค่ะเขาทำได้ค่ะ
0: นี่แหละครับเป็นครอบครัวตัวอย่างนะจากสุราษฎร์ธานีและการต่อโมเดลกันดั้มของ2พ่อลูกเนี่ยเขาบอกเป็นกิจกรรมเสริมสร้างสมาธิและสติปัญญาทำกันเป็นประจำฮะหลังจากว่างเว้นจากการฝึกซ้อมนี่ฮะลูกๆ ก็ชอบอยู่ที่บ้านพักสวัสดิการที่โคราชนะครับเท่านั้นยังไม่พอฮะการเล่นสเก็ตบอร์ดและโรลเลอร์เบรดยังเป็นกิจกรรมที่พ่อลูกเนี่ยเล่นกันประจำพ่อจะสอนเป็นโค้ชนะโค้ชให้ลูกชายเนี่ยเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วให้ลูกสาวเล่นโรลเลอร์เบรดนะครับที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานครราชสีมาครับ พราะว่าพี่เบิร์ดเนี่ยเชื่อว่าครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่เชื่อมความรักความผูกพันสู่การคว้าชัยในเอเชียนพาราเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเขามีปรัชญาที่ว่าจิตยังกายอยู่จิต

0: หดหู่กายห่อเหี่ยวจิตปรัดเปรียวดั่งเจ้านายกลายเป็นบ่าวนี่พี่เบิร์ดนะครับเพราะมีสโลแกนอยู่ลงแข่งขันเอเชียนพาราเกม3อีเวนต์หวังว่าจะคว้าเหรียญทองได้ทุกอีเวนต์หรืออย่างน้อยๆ1ใน3ก็ถือว่าแฮปปี้นะ
1: ครับ
0: โอ้สุดยอดนะคือพิการตอนโตแล้วแล้วแฟนสาวเนี่ยตอนแรกเป็นเพื่อนกันสุดท้ายเห็นใจซึ่งกันและกันแต่งงานกันแล้วก็มีลูก2คนหลังจากที่พิการแล้วด้วยนะครับ
1: ก็ชอบตรงที่คุณอินทัศน์บอกอ่ะลูกชายอยากเป็นนักประดิษฐ์นะประดิษฐ์รถเข็นแบบเจ๋งๆให้คุณพ่อส่วนอีกคนอยากเป็นชาวบ้านผมว่าเป็นคุณหมอไปเลยดีกว่า
0: ครับ
1: ช่วยคนด้วยครับ
0: ใช่ครับคราวนี้ไปดูกันที่ลิเวอร์พูลครับเมื่อวานนี้ยังไม่ชนะแต่ก็ยังไม่แพ้ครับลิเวอร์พูลครับเตรียมได้นักเตะชื่อดังแบรดลีย์บักโกล่าครับปีกดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศสหลังจากบรรลุข้อตกลงค่าตัวให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงลีกเอิงจำนวน100ล้านปอนด์โดยจะจ่ายเพิ่มอีก20ล้านปอนด์ครับหากทำผลงานได้ตามเป้าหมายคาดว่านักเตะจะสามารถเซ็นสัญญาและตรวจร่างกายได้ทันวันอังคารที่1กันยายนซึ่งตลาดนักเตะรอบแรกจะปิดตัวลงนะครับ
1: ครับ
0: บาโกล่าวัย23ปีเป็นดาวเตะเชื้อสายคองโกเล่นได้หลายตำแหน่งในแนวรุกทั้งริมเส้นฝั่งซ้ายและขวากองหน้าตัวกลางลงเล่นให้กับฝรั่งเศสชุดใหญ่ไปแล้ว28เกมทำไป6ประตูครับที่สำคัญเป็นหนึ่งในนักเตะแกนหลักของฟุตบอลโลกกลางปีที่ผ่านมาด้วยครับพูดถึงนักเตะใหม่ไปแล้วมาดูผลงานกันบ้างครับเมื่อคืนนี้ทำได้เพียงแค่เปิดแอนฟิลด์เสมอนอตติงแฮมฟอเรสต์ไป 2-2เกมนี้ครับเจ้าป่าทีมเยือนขึ้นนำก่อนนาที24จากดานเอนดอยก่อนที่ลิเวอร์พูลตามตีเสมอ1-1นาที60เมื่อกักโปเปิดบอลให้อิซักชาร์จเจาะๆเข้าไปครับหลังจากนั้นนาที70ครับฟอร์เรสต์ขึ้นนำอีกครั้งจากจุดโทษของมอร์แกนกิฟไวท์ครับแต่ว่าท้ายเกมครับวิกตอร์มุนยอสยิงตามตีเสมอให้ลิเวอร์พูล 2-2 นาที82ทำให้อิราโอล่าโค้ชใหม่ของหงแดงนำทีมเสมอกัน2นัดติดตั้งแต่เปิดฤดูกาลแต่อย่างน้อยๆยังไม่แพ้ใครนะครับมีคนแซวนะไร้พ่าย38เกม
1: ใช่โอ้โหไม่ดีแน
0: ่ไม่ดีนะฮะ
1: ไม่ดีครับ
0: ส่วนผลพรีเมียร์ลีกอีก3คู่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับสเปอร์อาการหนักครับเดชาบี้ครับเปิดบ้านแพ้นิวคาสเซิล 0-2 ส่งผลให้สเปอร์แพ้ในลีก2นัดติดครับแถมยังยิงคู่แข่งไม่ได้อยู่อันดับสุดท้ายนะครับบอนด์มัดครับเสมอเอฟเวอร์ตัน 1-1 และโคเวนทรีน้องใหม่แพ้เฮาซิตี้ 0-1 เฮาซิตี้นี่ฟอร์มแรงนะเกมแรกชนะแมนยูเกมที่2บุกชนะโคเวนทรี
1: ตบทีมใหญ่ครับ
0: ไปกันที่ฟุตบอลลีกเยอรมนีครับเอลวอสแบกทีมน้องใหม่เปิดบ้านพบเลเวอร์คูเซนแม้จะลงแข่งขันในลีกสูงสุดเป็นเกมแรกครับแต่เอลวอสแบกครับสร้างเซอร์ไพรส์ทันทีครับเมื่อยิงนำห่างไปถึง3ลูกจากลูคัสแพทคอฟโคลแคมเบลและดาวิดมอควาครับก่อนที่เลเวอร์ครับยิงคืน2ลูกจากแพทริกชิกและคริสเตียนโฮฟาเน่ไลเมทันครับจบเกมเอลวอสแบกเฉือนชนะเลเวอร์คูเซน 3-2 เก็บ3แต้มแรกเป็นครั้งแรกได้สำเร็จครับเกมนี้ครับนิโคลัสมิเกลสันกองหลังทีมชาติไทยมีชื่อเป็นตัวสำรองให้กับเอลวอสแบกลุ้นโอกาสลงสนามต่อไปเอลวอสแบกเนี่ยมีประชากรในเมืองประมาณ 13,000 คนเท่านั้นสนามความจุประมาณ 10,000 ที่นั่งครับเล็กที่สุดในลีกเยอรมนี
1: กลายเป็นว่าคนมาเกือบทั้งเมืองอ
0: ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆฮะ
1: จากนั้นเราไปดู2สุดยอดนักเตะแห่งยุคกันหน่อยครับโรนัลโดแล้วก็แมสซี่นะครับเริ่มกันที่โรนัลโดก่อนนะครับเป็นฟุตบอลซาอุดีโปรลีกนัดที่4ของฤดูกาลอัลนาเซอร์พลิกสถานการณ์จากที่ตามหลังกลับมาเอาชนะอัลตาวูน2-1นะครับคือเกมนี้โรนัลโดเจ้าของรางวัลบอลลังโด5สมัยซัดประตูชัยนาทีที่50ครับช่วยให้อัลนาเซอร์เนี่ยชนะ4นัดรวดและก็ขึ้นนำจ่าฝูงของลีกคือประตูนี้ของโรนัลโดยังสร้างสถิติเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการของอัลนาเซอร์ในรายการซาอุดิโปรลีกนะครับจากการยิงไปทั้งหมดแล้ว104ประตูครับนับแต่ย้ายมาเล่นในปี2023และนี่ก็ยังเป็นประตูที่978ของโรนัลโดนะครับในการเล่นอาชีพขาดอีก22ประตูครับจะเป็นนักเตะคนแรกที่ทำประตูครบ 1,000 ลูกครับได้ไหมพี่ว่าได
0: ้ได้ครับ
1: ชัวร์อยู่ซาอุดีนะครับก่อนหน้านี้โรนัลโดยังเป็นดาวซันโวสูงสุดของเรอัลมาดริดในลาลิก้าสเปนนะครับยิงไปทั้งหมด311ประตูในลาลิก้าสเปนก็ระหว่างปี2009ถึง2018นะครับและคราวนี้มาดูเลโอเนลเมสซี่ครับเพราะล่าสุดเมสซี่ก็สร้างผลงานที่สุดเหลือเชื่อเช่นเดียวกันซัดคนเดียว4ลูกนะครับพาอินเตอร์ไมอามี่ถล่มเอาชนะมอนทรีออลอิมแพคไปขาด107-1ครับช่วยให้ต้นสกัดคืนฟอร์มเก่งหลังจากไม่ชนะคู่แข่ง

0: ต่อเนื่องมา5เกมติดต่อกันแล้วนะครับทำให้เมสซี่เนี่ยแซงขึ้นไปรั้งตำแหน่งดาวซันโบของลีกจำนวน18ประตูนะครับนอกจากนี้ยังนับเป็นครั้งที่8ในอาชีพของเมสซี่ที่ยิง4ประตูหรือมากกว่าในเกมเดียวแต่เป็นครั้งแรกที่ทำได้ในฟุตบอลลีกอาชีพของสหรัฐอเมริกาหรือว่า MLS นะครับมาดูลูกฟรีคิกครับโอ้ช่างทองจริงครับคำว่าโรนาเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้กับ2คนนี้นะครับทั้งโรนัลโดแล้วก็เมสซี่นะครับ
1: อายุเป็นแค่ตัวเลขทั้งคู่เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ส่งท้ายสุดสัปดาห์กีฬามันวันนี้ครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการตีเทนนิสของอเล็กซานดราเอียร่ากับอีวาโยวิช2นักเทนนิสหญิงดาวรุ่งของวงการครับที่เชิญคุณพ่อมาลงโชว์ฝีมือตีประเภทคู่ผสมพ่อลูกสร้างสีสันก่อนเปิดฉากแกรนด์สแลม US Open ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับวันนี้ผมมีทัศน์คุณวิริยะทีมงานไทย PBS ทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Dad versus dad. Which dad will put thousands of hours driving their kids around to tournaments, traveling with them, endless hours?

วัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับท่าทีของนายกรัฐมนตรีหลังเหตุป่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องครับโดยย้ำว่ารัฐบาลจะไม่เป็นฝ่ายตั้งรับพร้อมกำชับตำรวจทหารบูรณาการทำงานครับยืนยันว่าจะใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดปัตตานีโดยยืนยันว่าได้กำชับตำรวจและทหารให้บูรณาการทำงานและเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานนายกรัฐมนตรีระบุว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจึงต้องเพิ่มมาตรการให้เข้มข้นที่สุดพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะไม่เป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวแม้พื้นที่จะอยู่ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการสั่งการของฝ่ายความมั่นคงส่วนข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่รัฐตามหลังผู้ก่อเหตุนายอนุทินยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายโดยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นที่สุดขณะที่การลงพื้นที่ชายแดนใต้ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องพิจารณาตามสถานการณ์เพราะหากผู้ใหญ่ลงพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่ต้องแบ่งกำลังมารักษาความปลอดภัยอาจกลายเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่และกระทบการดูแลความปลอดภัยของประชาชนฝนที่ตกหนักทำให้พื้นที่บางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกเริ่มมีน้ำไหลเข้าท่วมตามแผนบริหารจัดการน้ำด้านชนประทานเชียงใหม่เข้าตรวจสอบเขื่อนและอ่างเก็บน้ำตามแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและรับมือฝนตกหนักในช่วงนี้วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารชนประทานเข้าตรวจสอบเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในจังหวัดเชียงใหม่รวม6แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำแม่นาวางอ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวงเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอ่างเก็บน้ำห้วยประจุมอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วและอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาวผลการตรวจสอบพบว่าสภาพอ่างมีความมั่นคงแข็งแรงและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานครับสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าการตรวจสอบเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำทุกรูปแบบพร้อมสร้างความมั่นใจว่าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำมีความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำรองรับน้ำหลากและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่บ้านแม่ระหันหมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองพิษณุโลกฝนตกหนักสะสมหลายวันส่งผลให้น้ำท่วมทุ่งนาบริเวณกว้างชาวนาระบุว่านาข้าวทั้งหมดเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จเพื่อให้ทุ่งบางระกำกลายเป็นพื้นที่พักน้ำซึ่งปัจจุบันเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วร้อยละ63ครับคาดว่าในพื้นที่ลุ่มต่ำสุดจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ30สิงหาคมนี้เพื่อลดผลกระทบทางการเกษตรและรองรับน้ำหลากหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแคนาดาติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ริมทะเลสาบออนทาริโอครับเพื่อส่งสัญญาณว่าชื่อของทะเลสาบแห่งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงหลังโดนัลด์ทรัมป์สั่งเปลี่ยนชื่อเป็นทะเลสาบอเมริกาดักฟอร์ดมุขบุญตรีออนทาริโอของแคนาดาทำพิธีเปิดตัวป้ายขนาดใหญ่ริมทะเลสาบออนทาริโอเพื่อยืนยันว่าทะเลสาบแห่งนี้จะยังคงใช้ชื่อเดิมต่อไปและตลอดไปพร้อมยืนยันว่าจะไม่มีวันถอยให้คนพาลเด็ดขาดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาซึ่งมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐแต่ไม่มีผลบังคับใช้กับแคนาดาหรือองค์กรระหว่างประเทศทะเลสาบออนทาริโอเป็น1ใน5ทะเลสาบเกรดเหล็กซึ่งตั้งอยู่ระหว่างรัฐนิวยอร์กของสหรัฐกับรัฐออนทาริโอของแคนาดาโดยคำสั่งเปลี่ยนชื่อของทรัมป์ถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งระลอกใหม่หลังการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดาล้มเหลวต่างฝ่ายต่างโยนความผิดให้กันจนนำไปสู่การตอบโต้ด้วยการจัดเก็บภาษีนำเข้ามูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายชุมพลบุพผาอายุ44ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นมีรอยสักรูปดอกกุหลาบที่แก้มข้างซ้ายมีอาการทางสมองหายจากบริเวณถนนสุเหร่าคลอง1แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่17สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางชันครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งในเวลา17นาฬิกาครับสวัสดีครับ

สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเบียวอติชาติพงไพรครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ศึกเรือกายหาดครับโหเป็นอีก1ปีครับที่ไทย PBS ครับยังเดินทางมาที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาครับกับงานอโบยมะแลจนะรอยจ้านครับปีนี้เป็นปีที่12แล้วครับและแน่นอนครับไฮไลท์ของงานในทุกๆปีก็คือการแข่งขันเรือเกยหาดของชาวบ้านที่นี่ครับและที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ครับนั่นคือพิธีเปิดนะครับเรียกว่าเป็นแมตช์เปิดครับเรือมากกว่า20ลำที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้นะครับได้ทะยานขึ้นมาฝ่าคลื่นน้ำขึ้นมาแล้วก็เกยหาดพร้อมกันครับและนี่ด้านหลังผมครับนี่คือบรรดาเรือทั้งกว่า20ลำที่จะทำการแข่งขันกับเราในปีนี้นะครับผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของไทย PBS นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live YouTube Live TikTok Live นะครับรวมถึงวิภาและวิภาแอปพลิเคชันนะครับเข้ามาพูดคุยกับเราได้ผ่านทางช่องคอมเมนต์นะครับร่วมกันชมร่วมกันเชียร์แล้วอย่าลืมร่วมกันแชร์ด้วยนะครับเอาละครับส่งคุณผู้ชมไปดูนะครับกติกาการแข่งขันรวมถึงบรรยากาศความสวยงามเงียบสงบครับและชายหาดที่ทอดยาวที่สุดของประเทศไทยแห่งหนึ่งนะครับกับที่นี่ครับหาดบ้านสวนกงครับกติกาการแข่งขันศึกเรือเกยหาดผู้เข้าแข่งขันทีมละ2คนแบ่งเป็นคนขับเรือและนายหัวเรือระยะทางการ

0: แข่งขัน600เมตรทันทีที่เรือเกยหาดและจอดนิ่งสนิทให้นายหัวเรือวิ่งไปตีเป้าหมายตามจุดที่กำหนดทีมใดตีเป้าหมายได้ก่อนถือเป็นผู้ชนะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้นะครับมาดูการแข่งขันศึกเรือเกยหาดกันนะครับอยู่กับผมนะครับป๊อปปิชโรงเดชไกรศักดิ์ครับ
2: ปิงปองสุขัญญาภาโพธิราค่ะต้อนรับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะกับการแข่งขันศึกเรือเกยหาดที่สนุกสนานเหมือนเคยเลยค่ะ
1: ก็มาเจอกันทุกปีเลยนะครับที่บริเวณชายหาดบ้านสวนกงครับตำบลนาทับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะครับ
2: ใช่แล้วค่ะกับงานที่เราบอกไปอะโบยมะแลจะนะร่อยจานค่ะสนุกแน่นอนปีนี้ค่ะ
1: นี่ครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับชายหาดบ้านสวนกงนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าหาดทางตรงเนี่ยยาวที่สุดในประเทศไทยความยาวประมาณ29กิโลเมตรครับ
2: ค่ะและเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปดูบรรยากาศสวยๆกันค่ะเนี่ยค่ะ29กิโลเมตรอายุกว่า 6,000 ปีค่ะและการแข่งขันในวันนี้หลากหลายรุ่นเลยนะ
1: ใช่ครับมี4รุ่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมนะครับไปดูเรียกว่าสนามการแข่งขันในวันนี้กันครับครับเส้นทางการแข่งขันในวันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น3ร่องน้ำนะครับในรอบคัดเลือกเนี่ยจะแข่งกัน3ลำพร้อมกันนะครับร่องน้ำ1ร่องน้ำ2แล้วก็ร่องน้ำ3ครับ
2: ค่ะระยะทางการแข่งขัน600เมตรค่ะคุณผู้ชมระยะเดียวกับปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยจะสังเกตว่าน้ำนิ่งกว่าลมเป็นใจฟ้าฝนเป็นใจค่ะสนุกแน่นอนการแข่งขันในปีนี
1: ้ก็จะมีการแบ่งร่องน้ำให้ชัดเจนเลยนะครับก็และเรือมา
2: ค่ะ
1: เอาเรือมาเกยหาดแล้วสุดท้ายก็ต้องวิ่งไปตีแกลลอนน้ำนะครับ
2: จุดลุ้นที่สุดก็คงไม่ใช่การขับเรือค่ะคงต้องไปลุ้นในหัวว่าจะวิ่งได้ไวแค่ไหนนะคะวันนี
1: ้600เมตรเนี่ยแต่ว่าใช้เวลาในการแข่งแต่ละรอบเนี่ยแป๊บเดียวเนาะเพราะว่าแต่ละลำสามารถเดินเครื่องได้เต็มที่คือไม่ต้องใส่เบรกกันเลยอ่ะเพราะว่าต้องใช้วิธีการเกยหาดอยู่แล้วล่ะครับ
2: เสน่ห์ของเรานะคะเกยหาดได้แค่ไหนก็นั่นแหละค่ะเหลือพื้นที่ให้นายหัววิ่งอีกนิดเดียวเพราะฉะนั้นใครจะถึงเส้นชัยไวกว่ากันเนี่ยต้องไปรอลุ้นกันค่ะ
1: มาดูการแข่งขันกันนะครับคู่แรกนะครับจะเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกนะครับเรือ7เมตร28แรงแบบไม่มีกระดูกงูครับในกลุ่ม A ครับแข่งกันทั้งหมด3ลำด้วยกันครับหาอันดับ1และอันดับ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับ
2: ใครจะมาเป็นอันดับ1และอันดับ2ที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะคะต้องรอติดตามไปพร้อมๆกันค่ะศึกเรือเกยหาดในปีนี้ค่ะ
1: ครับก็จะมี3ลำนะครับเรือเงือกทองครับโชคอมรินทร์แล้วก็มาริยาครับ
2: อยู่ในร่องน้ำที่1ร่องน้ำที่2และร่องน้ำที่3นะคะ
1: นี่ครับเสื้อสีน้ำเงินนะครับก็คือเรือเงือกทองนะครับเจ้าของเรือคือบางดั้มครับมาจากบ้านสวนกงครับก็จะเป็นเรือในพื้นที่เนี่ยแหละครับ
2: ร่องน้ำที่2ค่ะร่องน้ำที่2เป็นทางด้านโชคอมรินทร์ค่ะวันนี้มาในเสื้อไทย PBS สีเหลืองค่ะเจ้าของเรือนะคะบังคอเลสค่ะสังกัดบ้านสวนกงก็เป็นเรือในพื้นที่อีกเช่นเดียวกันค่ะ
1: ก็ในแต่ละลำเรือจะมีอยู่2คนนะครับเป็นคนขับนะครับแล้วก็คนที่เป็นในหัวเนี่ยที่พอเมื่อเรือมาถึงชายหาดจะต้องวิ่งมาตีด้วยนะครับก็อีก1ลำครับเรือมาริยานะครับเจ้าของเรือบังโกดครับ
2: ซึ่งก็ทั้ง3เรือเนี่ยเป็นดับบี้แม็กนะเพราะเป็นบ้านสวนกงทั้งหมดเลย
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือในพื้นที่แหละครับที่เขามาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับแข่งเพื่อความสนุก
2: ใช่แล้วค่ะและไฮไลท์เดี๋ยวต้องรอดูจังหวะเกยหาดเนี่ยแหละค่ะแล้วจังหวะที่ในหัวเขาขึ้นไปตีเนี่ยค่ะ
3: ปล่อยแล้วครับอาจารย
2: ์ตอนนี้ออกแล้วค่ะ
4: เอาคร
2: ับ
4: ขอบคุณครับมีสัญญาณปล่อยมาจากจุดปล่อยแล้วครับถ้ามองตอนนี้ก็บอกตรงๆว่ามันไกลเหลือเกินแต่หลายคนคงเห็นนะครับว่าน้ำกระจายมาแล้วน้ำกระจายมาแล้วครับเอาแล้วครับดูสิครับว่าโชคอริยาโชคอริยาจะมีไหมมาที่สามจะว่าไงมาที่สามไงเพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่นั้นใส่กันไปเพราะว่าเรือนั้นแพ้ไม่ได้ครับถ้าแพ้มีโอกาสกลับบ้านก่อนเพื่อนกลับบ้านเป็นลำแรกเป็นปักสีหรือไม่แน่ใจคุยกับใครก็ไม่กล้าคุยครับเพราะเรือเมื่อกี้พอ ไปแข่งเที่ยวแรกหงายท้องแล้วเอาละโว้ยเอาละโว้ยไม่ว่าใครไม่ว่าใครตอนนี้เขาใส่กันน้ำกระจายไปแล้วครับทั้ง3ลำก็ถ้าดูแล้วล่องน้ำ3ได้เปรียบครับกับล่องน้ำ2แต่ล่องน้ํา1อ้ายยาเว้ยล่องน้ํา1ก็หมาเหมือนกันหมากอดคอมาแล้วกอดมาแล้วเงือกท้องกอดเขาแล้วครับเงือกท้องกอดเขาแล้วใครเชียร์ลำไหนช่วยกันเชียร์ครับของเงือกท้องกอดคอมาเงือกท้องก็ไม่ยอมกันไม่อยากกลับบ้านก่อนไม่อยากกลับบ้านก่อนของการกลับบ้านก่อนนั้นดูแล้วมันมีศักดิ์ศรีแล้วกันเอาเลยเอาเลยมาเรียมานิตาบอกว่าไม่สนใจครับไล่ตาก็มาไล่ตาก็มาไล่ตาก็มาไม่ได้ครับสามลำมาเรียงหน้ากระดานแล้วเรียงหน้ากระดานกันแล้วเรียงหน้ากระดานแล้วใครจะเคยหาก่อนใครจะเคยหาก่อนเป็นครูเปิดสนามครูเปิดสนามเอาเลยบิ๊กมาแล้วบิ๊กก็มาแล้วบิ๊กก็มาแล้วเอาละครับลูกใครลูกมันลูกใครลูกมันลูกใครลูกมัน

0: ับที่2ค่ะเดี๋ยวรอดูภาพช้ากันสักครู่นึงค่ะ
1: เนี่ยตอนออกตัวมาเนี่ยเป็นร่องน้ำที่2นะครับโชคอมรินทร์ถือว่าออกมาได้ดีนะครับแต่ว่าตั้งแต่ผ่านกลางสนามมาเนี่ยเงือกทองครับเร่งความเร็วมาครับแล้วก็สูสีครับ
0: ระยะการแข่งขันเนี่ยเท่าปีที่แล้วนะคะ600เมตรซึ่งถือว่าเป็นระยะที่กำลังพอดิบพอดีแล้ววันนี้เนี่ยน้ำเป็นใจมากๆนิ่งสุดๆ
1: ใช่ครับเนี่ยเกยมาก่อนก็เป็นเงือกทองด้วยนะครับเสื้อสีน้ำเงินแต่ดูสปีดของในหัวของโชคอมรินทร์นี่ครับโอ้เรียกว่าวิ่งแซงเลยครับแล้วก็ตีก่อนเข้ามาเป็นอันดับที่1ครับ
0: รอบนี้เราเป็นตีกล่องนะตีขวดตีขวดนะคะเพราะว่าถ้าตีละครั้งเนี่ยละครั้งหล่น
1: แตกละครั้งก็แตกด้วยครับเนี่ยครับก็ชนะไปก่อนนะครับเข้าไปในรอบรองชนะเลิศครับโชคอมรินทร์เข้ามาเป็นอันดับที่1นะครับอันดับที่2ได้แก่เรือเงือกทองครับเสื้อสีน้ำเงินนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทั้งคู่เลยครับมาดูคู่ต่อไปกันนะครับรอบแรกนะครับเรือ7เมตร28แรงม้าแบบไม่มีกระดูกงูในกลุ่ม B นะครับหา2ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ นะครับก็จะมีเรือแสงทองครับเพชรพันล้านแล้วก็รุ่งตะวันนาวาครับ
0: รอบแรกนะคะของกลุ่ม B ค่ะหา2ทีมที่ดีที่สุดนะคะใครจะเป็น2ลำที่ดีที่สุดเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันค่ะ
1: นี่ครับเรือแสงทองนะครับจะอยู่ในร่องน้ำที่1นะครับเจ้าของเรือคือบังหมูดครับมาในเสื้อสีเขียวครับ
0: ในร่องน้ำที่2ค่ะสำหรับร่องน้ำที่2ค่ะคู่แข่งของเขานะคะเพชรพันล้านค่ะเจ้าของเรือบังหลุกค่ะจากบ้านสวนกลงนะคะมาในเสื้อไทย PBS สีน้ำเงินสวยๆแบบนี้เลยค่ะ
1: อีก1ทีมนะครับรุ่งตะวันนาวานะครับมีบังหมาดเป็นเจ้าของเรือครับใส่เสื้อสีส้มนะครับ
0: สวยนะคะสีนี้เห็นมาแต่ไกล
1: เห็นชัดเห็นชัดแหละกลางทะเลเลยนะครับก็ทางตรงยาวๆครับวันนี้น้ำนิ่งก็ถือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคเท่าไหร่สำหรับคนขับเรือนะครับเพราะว่าบางปีเนี่ยอาจจะมีคลื่นลมมาบ้างนะ
0: ปีนี้น้ำเป็นใจลมเป็นใจค่ะอากาศแบบนี้แข่งกันสนุกแน่นอนในระยะทาง600เมตรกับศึกเรือเกยหาดค่ะประจำปี2569นะคะ3ลำตอนนี้รอจังหวะปล่อยตัวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแล้วจุดที่ลุ้นที่สุดเนี่ยไม่ใช่การปล่อยตัวหรือการออกตัวนะ
1: ครับ
0: แต่เป็นจุดที่นายหัวเขาจะต้องวิ่งไปตีขวดเนี่ยแหละค่ะน่าจะเป็นจุดที่ลุ้นที่สุดค่ะคุณผู้ชม
1: ต้องส่งตัวให้ดีครับเพราะว่ามาจากทะเลแล้วพอจังหวะที่เกยหาดเนี่ยเรือมันก็จะต้องแบบเหมือนมีแรงกระแทกนะ
0: แล้วก็ต้องย้ำนิดนึงนะคะสำหรับผู้ชมที่ดูทางบ้านน้องๆหนูๆคนไหนดูอยู่ก็อยากพึ่งไปเรียนแบบนะเพราะว่าน้องๆที่วิ่งไปในหัวเนี่ยเขาก็ฝึกฝนกันมาแบบเต็มที่ค่ะ
2: รอสัญญาณรอสัญญาณ
1: นี่ครับรอสัญญาณจากคณะกรรมการปล่อยตัวครับ
2: เตรียมพร้อมไป
3: เที่ยวต่อไปครับฟาเรียน่าจะไปแล้วโชคพิตรีครับอะไรนึกว่าเรือออกเอาละออกมาแล้วครับอาจารย์เอาแล้วครับออกมาแล้วครับมีสัญญาณด้านหลังผมว่าเหลือออกมาแล้วแต่มองไม่เกือบไม่เห็นครับแต่เห็นน้ำกระจายอย่างเดียวเห็นแต่น้ำกระจายร่องหนึ่งร่องสามแล้วร่องสองอยู่ไหนครับเอาแล้วครับมาแล้วครับดำเคลื่อนมาแล้วดำเคลื่อนมาแล้วเอาแล้วครับไม่แน่ครับไม่แน่ครับปล่อยออกมาครั้งนี้ปล่อยออกมาครั้งนี้ต่างคนต่างบิดนะครับบางคนต่างบิดบอกแล้วครับว่าเรือโมดิฟายเครื่องมาดีเพราะว่าต้องมาสู้กันต้องมาสู้กันหนึ่งสองนะครับที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปไอ้สามเราต้องกลับบ้านครับกลับบ้านเพราะใครไม่อยากได้หมายเลข3ครับไม่อยากได้ครับอยากได้เลข1และเลข2ยังมีโอกาสต่อชีวิตถ้าเลข3นี่ไม่ได้ต่อชีวิตนะครับต้องกลับบ้านก่อนเอาเลยว่าจะมองตอนนี้มองตอนนี้ผมเห็นอยู่2ลำเห็นอยู่2ลำคอลเลอร์ดูคอลเลอร์อยู่2ลำคือน้องน้ํา1กับน้องน้ํา3แล้วน้อง3 2มาแล้วครับน้องน้ํา2อยู่ตรงกลางเห็นแล้วครับเล่นแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเอาแล้วครับถ้าดูตอนนี้ได้เปรียบคือน้องน้ํา1น้องน้ํา1ได้เปรียบแล้วน้องน้ํา1ได้เปรียบแล้วน้องน้ํา2น้องน้ํา2น่าจะแย่ครับพอลงน้ำสามเอาแล้วโอ้ยไอ้ลงน้ำสองมันไงไงกอดคอก็ลงน้ำสามไปแล้วกอดคอลงน้ำสามไปแล้วสองกับสามกอดคอกันอยู่ไม่รู้กอดคออยู่หรือกอดคอตกรอบไม่แน่กันเอาแล้วเลยกันมาเลยกันมาแรง

0: โอ้ถือว่ามาได้ดีเริ่มต้นได้ดีนะครับสำหรับเรือแสงทองครับคือนำมาก่อนแต่พอจังหวะเกยหาดอ่ะพอลงมาในหัวเสียจังหวะนิดหน่อยแต่ว่าความโชคดีคือของเขามาแรงกว่าใครเพื่อนเลยก็เข้ามาเป็นอันดับที่1ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเรือแสงทองเองนะคะช่วงออกตัวเนี่ยอาจจะช้านิดนึงเนี่ยแต่ว่ามาแซงได้ในช่วงกลางนะคะแล้วก็มาเบรกเอียดกันตรงจังหวะปล่อยในหัวเรือรงนี่แหละค่ะจังหวะเกยหาดค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าทีมไหนเนี่ยเข้ามาเป็นอันดับที่2ค่ะซึ่งอันดับที่1เป็นการตัดสินที่แน่นอนแล้วนะคะว่าเป็นแสงทองค่ะ
0: ปล่อยตัวออกมาเนี่ยครับจริงๆร่องน้ำสองเพชรพันล้านถือว่านำอยู่นิดๆนะครับแต่ว่าแสงทองครับมาเริ่มเร่งเครื่องนะครับตั้งแต่ช่วงกลางสนามมาครับเนี่ยนำตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วก็ถือว่านำห่างพอสมควรเลยนะสำหรับเรือแสงทองครับเกยหาดก่อนด้วยครับแล้วก็สามารถมาตีแกลอนน้ำได้ก่อนโอ้โหแล้วดูครับในหัวของเพชรพันล้านก็เสียหลักเหมือนกันครับโอ้จังหวะตำแหน่ง2กับ3เนี่ยกลายเป็นว่ารุ่งตะวันนาวาครับในหัวทำได้ดีกว่าครับเข้ามาเป็นอันดับที่2ครับ
1: จริงๆมีซอมมิ่งกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะปีที่แล้วนี่ถ้าย้อนกลับไปดูเทปนี่คือตัวเล็กๆกว่านี
0: ้ใช่ครับ
1: นะคะปีนี้นี่โตขึ้นแล้วก็วิ่งเก่งขึ้นค่ะก็พอแข่งกันเสร็จเรียบร้อยก็ต้อง
0: ช่วยกัน
1: ช่วยกัน
0: ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นคู่แข่งกันนะครับแต่ว่าพอมาถึงจังหวะเอาเรือลงไปเนี่ยก็ช่วยกันนะครับก็จริงๆแล้วแต่ละทีมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นพี่น้องเนาะเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นรอบแรกนะครับของประเภทเรือ7เมตร28แรงม้าแบบมีกระดูกงูนะครับ3ลำครับโชควิตีครับโชคฟาเรียนแล้วก็โชคอลิสาครับ
1: การแข่งขันของกลุ่ม A นะคะแบบมีกระดูกงู2คู่ที่แข่งไปเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแบบไม่มีกระดูกงูแต่อันนี้เนี่ยจะมีกระดูกงูตรงกลางค่ะซึ่งมีความแตกต่างกันแน่นอนค่ะ
0: นี่ครับโชคฟิตตี้ครับมีบังกาครับเป็นเจ้าของเรือครับอยู่ในร่องน้ำที่1นะครับจะใส่เสื้อสีเหลืองครับ
1: และในร่องน้ำที่2ค่ะร่องน้ำที่2ค่ะโชคฟาเรียเจ้าของเรือบางสมานนะคะจากบ้านสวนกงเช่นเดียวกันค่ะ
0: และในร่องน้ำ3นะครับคือเรือโชคอลิสานะครับมาในเสื้อสีส้มนะครับมีบางกิฟต์นะครับเป็นเจ้าของเรือครับ
1: ซึ่งมีกระดูกงูกับไม่มีกระดูกงูเนี่ยแตกต่างกันในเรื่องของทรงคงเรือแล้วก็การควบคุมทิศทางเรือเท่านั้นนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าอะไรจะเร็วกว่ากันนะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็ต้องรอดูกันค่ะ
0: มีกระดูกงูถ้าเกิดใช้งานในท้องทะเลก็อาจจะเหมาะสมในเรื่องของการสู้คลื่นแต่ถ้าไม่มีกระดูกงูก็เลือก
2: สามโชคครับดูที่โชคไหนจะโชคดีโชคไหนจะโชคร้ายครับเพราะว่าสามโชคนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดากันแน่นอนไม่ได้คำแน่นอนเพราะว่าโมดิฟายเครื่องไว้ดีครับโมดิฟายเครื่องไว้ดีก่อนพายก่อนขับก่อนขับผมก็ติดพายอยู่เลยก่อนขับนั่นก็บอกว่าอย่างไรผมโมดิฟายเครื่องไว้ใช้ได้แต่คนโดดหน้าทิ่มอยู่ก็มายังไม่แน่ใจครับถ้าหน้าทิ่มก็มาก็หมายความว่าตัวใครตัวมันครับเพราะการชนะการแพ้ไม่ได้อยู่ที่เกยหาดอย่างเดียวมันอยู่ที่การเคาะแต่ละครั้งเคาะแต่ละครั้งเสียงดังก็คือชัยชนะจะเกิดขึ้นยังไม่โผล่ครับยังมาเรื่อยๆครับยังเห็นตัวนิดเดียวเลยเห็นตัวกระจิ๊ดลิ้นยังไม่มีใครนำใครตามครับแต่ต้องรู้สึกว่าร่องน้ำสาผมเห็นแล้วร่องน้ำสาผมเห็นแล้วเห็นมาลิดิดเห็นมาลิดิดแล้วเห็นมาลิดิดลิดิดมาที่นี่ก็มาเห็นมาตัวเล็กๆครับเห็นมาตัวเล็กๆเอาละโว้ยตัวโลดมาร่องน้ำสาน้ำโลดมาห่างแล้วเกินประมาณเกือบสิบเมตรเกือบสิบเมตรร่องน้ำสาน่าจะเกยก่อนน่าจะเกยก่อนด้วยคนโดดด้วยคนโดดด้วยคนโดดนะครับร่องน้ำสามถึงแล้วไอ้คนแรกโดด
3: วิ่งเร็ว
2: เฮ้ยลืมแบกมาโอ้ย
0: แล้วก็เรียบร้อยนี่ครับอันนี้เรียกว่าชนะแบบสบายๆดูกันง่ายๆครับเป็นร่องน้ำที่3นะครับโชคอริสาเข้ามาเป็นอันดับที่1ครับตามมาด้วยโชคฟาเรียอันดับที่2และนี่ครับร่องน้ำหนึ่งเพิ่งเข้ามาครับโชคฟิตตีครับ
1: อ้าวไม่ตีแล้วเหรอคะร่องน้ำหนึ่งไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุอะไรกับเรือหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูจังหวะภาพช้า

0: ันเนี่ยอันดับหนึ่งโชคอริสาค่ะเหมือนเราจัดโชคมาไว้ด้วยกันหมดเลยนะคะสามลำนี้เป็นโชคหมดเลยนะโชคอริสาโชคฟาเรียค่ะอันดับที่สอง
1: โอ้โหนี้แบบเรียกว่านำขาดมาเลยครับสำหรับทางด้านโชคอริสานะครับที่อยู่ในร่องน้ำที่3นี่ครับมาดูจังหวะปล่อยตัวกันอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยนำมาตั้งแต่ต้นเลยครับออกตัวมาได้ดีครับบรรยากาศการเชียร์ที่นี่น่ารักนะเน
0: ี่
1: ยก็มายืนเชียร์กันนะครับ
0: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นน้องๆขึ้นไปปีนนั่งเชียร์อยู่บนต้นไม้ค่ะจะได้วิวแบบเบิร์ดไอวิว
1: โอ้เนี่ยเรียกว่าชัดเจนครับชนะขาดขาดเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยร่องน้ำสองครับโชคฟาเรียครับปีนี้เป็นการเคาะแบบแกลอนน้ำนะ
0: ค่ะเพราะว่าให้เคาะอย่างอื่นแล้วพังหมด
1: พังหมดนะปีก่อนๆเอาหม้อมาก็เอากลับไปใช้งานไม่ได้ครับอันนี้ก็แกลอนน้ำแล้วกันฮะ
0: เป็นอะไรที่ค่อนข้างเซฟสุดแล้วนะคะแข่งกันเสร็จแล้วก็ช่วยกันเข็นเรือกลับค่ะ
1: แล้วเกยมาสักไก่เลยนะมาดูคู่ต่อไปนะครับเป็นรอบคัดเลือกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่ม B นะครับโชคอนันต์ครับราชนาวีแล้วก็เพชรพลอยลุงครับ
0: 7เมตร28แรงแบบมีกระดูกงูกลุ่ม B ค่ะ
1: ในร่องน้ำที่1นะครับเสื้อสีเขียวครับเรือโชคอนันต์นะครับมีบังเด่นนะครับเป็นเจ้าของเรือครับ

0: ล่องน้ำที่สองอ่ะมาในเสื้อไทย PBS สีส้มค่ะราชนาวีเจ้าของเรือบางหมานค่ะจากบ้านสวนกง
1: และอีกหนึ่งลำนะครับก็คือเพชรพลอยลุงนะครับมาในเสื้อสีน้ำเงินนะครับมีบังเรกนะครับเป็นเจ้าของเรือครับหา2ทีมครับผ่านเข้าสู่รอบรองครับ
0: ถ้ามีโอกาสเนี่ยเขาแข่งกันทุกปีนะคะปีละครั้งก็อยากจะเชิญชวนผู้ชมให้ไปรับชมกันแบบติดชายหาดเลยเพราะว่าสนุกจริงๆค่ะรอติดตามได้นะคะปีนี้อาจจะไม่ทันรอปีหน้า
1: ตัดกันปีออกมาแล้วครับ
2: นาวีและเพชรพลอยลุงมาแล้วครับผมอยากจะดูราชนาวีครับเพราะชื่อนี้มันยิ่งใหญ่เหลือเกินครับในนามของกองทัพเรือกองทัพเรือราชนาวีครับดูที่ว่าจะยิ่งใหญ่เหมือนกับกองทัพเรือได้ไหมสำหรับราชนาวีนี้เป็นหมายอันดีเอามาตั้งชื่อเรือว่ายังไงเรือลำนี้ต้องดิ่งดังครับต้องแดงดังจะจริงหรือไม่เพราะราชนาวีออกมาแล้วหลอกมาแล้วครับเจอกับโชคอนันต์โชคอนันต์ก็ไม่ยอมครับโชคอนันต์ก็ไม่ยอมเพชรพลอยก็ยิ่งไม่ยอมใหญ่เพชรพลอยลุงไม่ยอมใหญ่เลยเพราะเพชรพลอยลุงบอกว่ายังไงฉันต้องเข้ารอไปได้ฉันก็มีหนึ่งลำจะต้องกลับบ้านก่อนเพราะฉะนั้นเพชรพลอยลุงไม่ยอมครับไม่ยอมราชนาวีก็ไม่ยอมโชคอนันต์ก็ไม่ยอมโชคอนันต์อัดขึ้นมาแล้วโชคอนันต์อัดขึ้นมาแล้วเห็นแล้วว่าโชคอนันต์อัดมาถึงแม้ตัวเรือจะดูแล้วเล็กกว่าเพื่อนเพราะว่ามีอยู่ไกลเหลือเกินเอาละครับโชคอนันต์แต่ไอ้ราชนาวีอย่างที่ผมบอกครับมันน่ากลัวเหลือเกินราชนาวีอัดขึ้นมาแล้วร่องน้ำกลางนั่นแหละราชมันเว้ยราชนาวีร่องน้ำสองไม่ในแล้วครับร่องน้ำสองใส่แล้วร่องน้ำสองใส่แล้วเอาแล้วครับผู้นี้หมดจะเบิกกันชวนจะเบิกกันมาเป็นหน้ากระดาษเลยมาเป็นแถวเรียงสามเลยแถวเรียงสามใครขึ้นก่อนกันยังไม่แน่ใจใครเกยหาก่อนใครเกยหาก่อนรักจะเราอีกทีดังนี้รักโชคบันดาลเที่ยวเร็วเชยเร็วพอแล้วเรือทุกไปเรือทุกตีมาสามลำเลยเรือทุกตีมาสามลำเกยบันเกยหาเกยหาเกยรวดแล้ววิ่งวิ่ง
1: วันนี้เรียกว่าวัดกันที่ในหัวเลยครับไม่เจ๊มีล้มด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าชัดเจนเลยครับว่าโชคอนันต์ครับที่ในหัวไม่เสียหลักครับสามารถตีแกลอนได้ก่อนครับเข้ามาเป็นอันดับที่1นะครับ
0: โอ้
1: เนี่ยความสนุกเพราะว่าพอเรือเนี่ยมากันสูสีครับต้องมาวัดกันที่ในหัวเนี่ยแหละครับ
0: ซึ่งการแข่งขันสนุกมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยกรี๊ดเหมือนไปอยู่ข้างเวทีเลย
1: ได้ยินเสียงกรี๊ดลั่นเลยนะครับแต่ว่าเห็นเนี่ยมีการดีใจของเสื้อสีส้มคือราชนาวีเหมือนกันนะครับ
0: จะเป็นราชนาวีหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวต้องมารอดูจังหวะนี้กันค่ะ
1: แต่ว่า

0: นุกครับเพราะว่า3ทีมนะครับเนี่ยออกมาสูสีกันมาตั้งแต่ต้นเลยครับ
1: แล้วก็ไม่มีใครแซงใคร
0: ใช่ครับคือดูมาตั้งแต่กลางสนามแล้วว่าโอ้โหน่าจะต้องวัดกันที่ในหัวแล้วนะครับว่าใครจะดีกว่ากันนะครับ
1: แต่ว่าในหัวเนี่ยอาจจะต้องปรับจังหวะเรื่องการจ้ำตรงทรายนะกระโดดตรงทราย
0: บางคนเนี่ยรอให้เรือนิ่งก่อนแล้วกระโดดส่วนบางคนเรือกำลังขึ้นเลือกที่จะกระโดดเลยเนี่ยครับเห็นไห
1: ม
0: ใช้แรงเบี่ยงของเรือแต่ดูสองและสามกิ้งคู่ครับราชนาวีกับเวสต์พอยท์ลุ้งครับดูครับจังหวะปึ๊บพอลงเสียหลักครับโอ้โห
1: สายเข้าหูเข้าปากเลยอะค่ะ
0: กลัวจะไม่สูสีครับสุดท้ายเนี่ยครับไปก่อนราชนาวีก็เอาด้วยครับแต่นี่ครับทรงตัวดีมากครับโชคนันท์ครับ
1: เรียกว่าคอเข่าอาจจะยังดีกว่านะฮะดูจากอายุอานามของนายหัวแล้วนะนะโชคอนันท์อาจจะได้เปรียบค่ะ
0: แต่นี่สุดท้ายราชนาวีก็เข้ามาเป็นอันดับที่2ครับโอ้เนี่ยความสนุกเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของการแข่งขันเรือเกยหาดจะต้องเห็นภาพแบบนี้นะครับ
1: สนุกจริงๆค่ะเพราะว่าทรายที่หาดบ้านสนกรงเนี่ยเขานุ่มมากแล้วก็ละเอียดมากนะคะจ
0: ัง
1: ห
0: ว
1: ะใช่จังหวะที่กระโดดลงไปเนี่ยมันอาจจะยุบลงไปนิดนึงเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะถ้าไม่มีเนี่ยไม่มีสีสันเลยนะ
0: ใช่ถือว่าเป็นเสน่ห์ของการแข่งขันแบบเรือเกยหาดแบบนี้เลยนะครับเรือกำลังเข้าบริเวณจุดปล่อยตัวแล้วนะครับ
1: นี่คือรอบแรกของเรือ 7.5 เมตร 28 แรงแบบมีกระดูกงูของกลุ่ม A ค่ะ
0: ครับมีเรือนุรักษ์รุ่งอรุณนะครับแล้วก็สายทอง2ครับ
1: 3ล่องน้ำวันนี้สนุกแน่นอนค่ะคุณผู้ชม
0: ในร่องน้ำที่1ครับเสื้อสีเขียวนะครับได้แก่เรืออนุรักษ์นะครับมีบังหมึกครับเป็นเจ้าของเรือครับ

0: แล้วก็ในร่องน้ำที่สองค่ะรุ่งอรุณนะคะบางสนเจ้าของเรือค่ะจากบ้านสวนกงจริงๆก็เรือในพื้นที่เกือบหมดอ่ะนะคะ
1: ใช่ครับและในร่องน้ำที่สามนะครับสายทองสองนะครับมีบางกอดิรีนะครับเป็นเจ้าของเรือครับ

0: เรือประเภทนี้ก็จะยาวสุดนะครับ 7.5 เมตรครับออกมาแล้วครับ
1: เอาละครับออกปล่อยมาแล้วครับเดี๋ยวก็รู้ครับว่าปล่อยมาเที่ยวนี้จะมีกระโดดกบหรือไม่จะมีกระโดดกบหรือไม่เพราะการกระโดดกบเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของการกระโดดขึ้นมาตีของครับตีของหรือตีหลังหรือว่าตีกล่องวันนี้ตีกล่องแล้วกันตีกล่องแล้วกันหรือตีกระป๋องน้ำมันเอาเลยครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเปิดออกมาอย่างนี้เปิดออกอย่างนี้เขาบอกว่าเปิดคันเร่งแล้วเปิดคันเร่งแล้วดังฟีดดังฟีดมาเอาละครับตอนนี้เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มมาแล้วเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มมาแล้วต่างคนต่างมองกันเราคนต่างมองกันอนุรักษ์บอกว่ายังไงฉันไม่ยอมแน่ลงอรุณก็บอกไม่ยอมสายทองสองก็บอกฉันก็ต้องการเข้ารอต่างคนต่างจะเข้ารอนะครับจะมีสองลำครับเข้ารอแต่อีกลำมันต้องกลับบ้านเบิร์ดช่วยกันเชียร์ครับช่วยกันเชียร์ครับเพื่อความเข้ารอเพราะตอนนี้เป็นหน้ากระดาษเรียงหนึ่งแล้วครับหน้ากระดาษเรียงหนึ่งมาแล้วทั้งสามลำสามลำทั้งรองน้ำหนึ่งรองน้ำสองและรองน้ำสามดูนะครับดูนะครับไม่ทำมาลาแล้วไม่ทำมาลาแล้วอัดขึ้นมาอย่างนี้อัดขึ้นมาอย่างนี้ไม่สนใจใครทั้งเว้ยต่างคนต่างครับต่างคนนะครับโมดิฟายเครื่องไปไหมร่องน้ำสองร่องน้ำสองน่าจะมีปัญหาครับเพราะเรือน่ะหายไปจากวงจรหายไปจากกล้องวงจรว่าอย่างไรครับร่องน้ำสองแต่ร่องน้ำสามกับร่องน้ำหนึ่งร่องน้ำสามร่องหนึ่งมันร่องสองอัดกันมาร่องน้ำสองอัดกันมาเอาแล้วครับเอาแล้วครับร่องน้ำหนึ่งร่องน้ำหนึ่งใกล้จะถึงแล้วเหลือประมาณสิบเมตรสิบเมตรสุดท้ายอัดกันมาอัดกันมาเล่นกันมาเล่นกันมามีเท่าไรใส่เล่นกันมาเอาครับร่องน้ำสองอะไรร่องน้ำสามไปไหนนะครับร่องน้ำสามเหลือก็น้องครับเหลือก็น้องครับร่องน้ำหนึ่งกระโดดขึ้นแล้วก็วิ่งไปที่กระบอกทองร้องแล้วทองแล้วทอง
0: โอ้แล้วก็เป็นชัยชนะของเรืออนุรักษ์แบบสบายๆครับแล้วก็นี่ครับอยู่ดีๆส้มหล่นมาหาเขาเฉยเลยครับลุงอรุณครับในร่องน้ำสองและตามมาด้วยร่องน้ำสามทรายทองสองเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เหมือนเรือดับไปครับสุดท้ายก็กลับมาได้ครับ
2: แล้วก็ลุงอรุณนะคะเหมือนน่าจะไปบนเจ้าแม่ทับทิมไว้อ่ะก็เลยได้เข้ามาเป็นอันดับที่สองนะคะ
0: เนี่ยเข้ามาแบบเรื่อยๆครับคือลุงอรุณเนี่ยโอ้โหถึงขั้นอาจารย์มงคลหรือว่าอาจารย์ไคตุนเนี่ยแซวเลยครับว่าหายไปจากกล้องวงจรปิดครับมีช่วงนึงหายไปเลยครับ
2: แต่ดวงมันจะเข้ารอบอะค่ะทำไงได้
0: คนมันจะได้
2: เนี่ยค่ะมูแม่ย่านางเรือมาดีนะเข้ารอบไปเลยค่ะสำหรับเรืออนุรักษ์แล้วก็ลุงอรุณนะคะเราชอบจังหวะที่ทางอนุรักษ์ลงจากเรือมากในหัวเรือเดี๋ยวเรามารอดูภาพช้ากันค่ะ
0: เนี่ยปล่อยตัวมาก็เรืออนุรักษ์เองนำมาตั้งแต่ต้นนะครับส่วนลุงอรุณเนี่ยหายไปเลยครับเหมือนที่อาจารย์มงคลบอกครับไม่เรียกว่าหายไปเลยมองไม่เห็นเลยครับในระยะครับแต่ว่ามาถึงจังหวะนี้ครับทรายทองสองครับเรือมีปัญหาครับเหมือนเครื่องจะดับไปดื้อครับและนี่ครับก็อนุรักษ์ก็มั่นใจอยู่แล้วครับว่ายังไงก็เข้าเป็นอันดับที่1แน่นอนครับเดี๋ยวมาเพื่อนถามว่าอะไรมั้ยหมุนทำไมก่อน
2: หมุนทำไมไม่เพิ่งดูสไปเดอร์แมนมา
0: ไม่หมุนก็ไม่น่าจะล้มนะเมื่อกี
2: ้มันต้องลงให้ได้มีมสิคุณ
0: โอเคโอเคอากาศทั้งทียังไงก็ชนะขาดอยู่แล้วนะ
2: ใช่แล้วเหลือเวลาเยอะแยะ
0: ก็ตามมาด้วยรุ่งอรุณครับที่อยู่ดีๆก็โอ้โหส้มหล่นมาหาเขาเลยครับคว้าอันดับที่2ไปได้ครับผ่านเข้าสู่รอบรองครับ
2: แหมเสียดายแทนทรายทอง2เลยนะ
0: นำมาดีๆด้วยนะ
2: เน
0: ี่
2: ยค่ะก็ลูกรักแม่ย่านางเรือค่ะตำแหน่งนี้ยกให้เลยนะรุ่งอรุณ
0: มาดูอีกหนึ่งเที่ยวนะครับสำหรับรอบคัดเลือกนะครับในประเภทเรือ 7.5 เมตร 28 แรงม้าแบบมีกระดุ่งงูในกลุ่ม B นะครับ3ทีมนะครับ
2: คัด2ทีมที่ดีที่สุดค่ะที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะคะ
0: มีเรือโชคสลาวุธนะครับกุหลาบแดงแล้วก็เรือเสือใต้ครับ
2: ชื่อเพาะทุกลำเลยค่ะตอนนี
0: ้ในร่องน้ำที่1นะครับเรือโชคสลาวุธนะครับจะมาในเสื้อสีเขียวนะครับมีบางโศกนะครับเป็นเจ้าของเรือครับ
2: ในล่องน้ำที่2ค่ะมาในเสื้อทาพิเปสสีเหลืองนะคะกุหลาบแดงค่ะเจ้าของเรือบางเส้นนะคะจากบ้านสวนกงค่ะ
0: และอีก1ทีมนะครับนั่นก็คือเรือเสือใต้นี่ครับเสื้อสีน้ำเงินครับบางบ่าวนะครับเป็นเจ้าของเรือครับ
2: ถ้าคำว่าบังภาษาใต้เนี่ยเขาก็จะใช้แทนกันเรียกเป็นพี่เนาะ
0: ครับ
2: ะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะเรียกหนุ่ย
0: หนุ่ย
2: หนุ่ย
3: พร้อม
4: บอกพร้อมต่อยแล้ว
0: มาแล้วครับ
4: รอนสัญญาณรอนนี่เอาแล้วต่อยแล้วจ้า
1: เอาละเอาละดีนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือการปล่อยหรือออกจากจุดปล่อยออกจุดปล่อยหลายคนบอกไม่ใช่เจียกจุดปล่อยจุดสตาร์ทมั้งอีกคนบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นมั้งอ่ะแล้วแต่เขาจะนึกกันแต่ผมน่ะเรียกจุดปล่อยแล้วกันเพราะมันต้องปล่อยออกมาครับทําไมปล่อยคงไม่ได้ออกมาแน่เอานะครับ3ลําดูนะครับเสือใต้นะชื่อน่ากลัวเหลือเกินชื่อน่ากลัวกันเสือใต้คือนี่แดนได้ครับนี่แดนได้ครับใน14จังหวัดภาคใต้เสือใต้มาแล้วครับเสือใต้มาแล้วเห็นเงาตะคุ้มมาเห็นเงาตะคุ้มมาขนาดได้พูดต่อสู้ก็ไม่ทําอะไรครับเริ่มปิดกันมาแล้วโมดิฟายเครื่องดีนะไม่โมดิฟายเครื่องดีนะไม่ถ้าโมดิฟายเครื่องดีก็มีโอกาสถ้าโมดิฟายเครื่องไม่ดีก็ไม่มีโอกาสครับเห็นนะครับเสือใต้น้ําอยู่เสือใต้ยังน้ําอยู่เพราะไม่เห็นใครเลยโดยเฉพาะลงน้ําเอาแล้วครับลงน้ํา2โผล่ไปแล้วลงน้ําโผล่ไปแล้วลงน้ํา2ลงน้ํา1โผล่ไปแล้วแต่เสือใต้ยังน้ําอยู่ถ้ารู้ตะเกณฑ์นี้ตัวเรือยันใหญ่กว่าเพราะเริ่มน้ําหน้ามาแน่นอนเริ่มน้ําหน้ามาก่อนเสือใต้เอาละครับเสือใต้ทำไฟด้วยตันน้ำมันไม่ช็อตจะไฟไม่ตันน้ำมันไม่ช็อตมีโอกาสพลาดแน่นอนเสือใต้ครับเข้าลงน้ำได้กระชับเข้าลงน้ำไม่ชัดเสือใต้หนีอยู่เสือแรกจะโดนลงน้ำหนึ่งลงน้ำหนึ่งก็ลงน้ำสองใครจะแสงครับลงน้ำหนึ่งก็ลงน้ำสองดูด้วยใครจะแสงครับเพราะรับสองลำไม่ถึงสามก็เอาละครับเสือใต้เกิดหาเจ้าเสือใต้กระหาเจ้าโดดวิ่งแล้วเฮ้ยหายเจออยู่ตรงไหน
0: แล้วก็เป็นทางด้านเรือเสือใต้ครับในร่องน้ำที่3นะครับเข้ามาเป็นอันดับที่1นะครับแล้วก็โชคสลาวุธนะครับมาเป็นอันดับที่2ครับ
2: เดี๋ยวรอดูภาพช้ากันค่ะ

0: นำมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับสำหรับเรือเสือใต้ครับ
1: ชื่อเรือก็เพาะนะฮะ
2: คู่ต่อไปแล้ว
1: เนี่ยค่ะจังหวะภาพช้าตั้งแต่ปล่อยตัวออกมาค่ะเสือใต้ก็นำมานะคะอย่างที่เราเห็นผู้นำเยอะอยู่นะ
0: ใช่ครับคือเรียกว่าปฏิกิริยาเขาไวมากครับพอกรรมการตีธงปุ๊บเขาออกมาก่อนเลยครับถือว่าทำได้ดีครับแล้วก็นำมาตั้งแต่ต้นครับดูแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาครับสำหรับเสือใต้ครับชิวๆครับเนี่ยเกยหาดก่อนเพื่อนเลยครับแล้วก็วิ่งลงมาโอ้ทรงตัวได้ดีด้วยครับมีเวลามองหลังอะมองเพื่อนอะ
1: มีเวลาหาไม้ด้วย
0: ใช่ครับส่วนอันดับ2และ3นี่ครับดูครับในหัวของโชคสลาวุธนะครับทำได้ดีกว่าครับเรือเกยพร้อมๆกันนะครับ
1: เพราะว่ามีประสบการณ์แล้วไง
0: ใช่ประสบการณ์ถุงเนี่ยเจอกันทุกปี
1: ไปเมื่อกี
0: ้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับสำหรับเสือใต้และก็โชคสลาวุธครับ
1: รอบคัดเลือกนะคะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะได้ทราบกันแล้วว่าใครจะเป็น2ทีมที่ผ่านเข้ารอบของแต่ละกลุ่มนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะได้มารับชมกันต่อค่ะสำหรับรอบรองชนะเลิศโดยจะเริ่มแข่งจากคู่ที่1ค่ะเรือ7เมตร13แรงแบบมีกระดูกงูคู่ที่1นั่นเองค่ะ
0: ดูกันนะครับรอบรองชนะเลิศ นะครับคู่ที่1นะครับเรือ7เมตร13แรงแบบมีกระดูกงูนะครับชาลีนาวีครับเจอกับทรายทอง1ครับ
1: 2ลำนี้มาเจอกันค่ะ
2: สแตนบายดูธงเตรียมพร้อม
0: ชาลีนาวีนะครับบังรอฮีมนะครับเป็นเจ้าของเรือครับ
1: มาในเสื้อไทยพีบีเอสสีส้มสวยๆแบบนี้ค่ะคู่แข่งของเขานะคะล่องน้ำที่2ค่ะทรายทอง1อ่ะมาในเสื้อไทยพีบีเอสสีน้ำเงินค่ะเจ้าของเรือบางกอดีรีค่ะทั้ง2ทีมจากบ้านสวนกงนะคะ
0: ชนะเข้าชิงแพ้ไปรอชิงอันดับที่3เลยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเที่ยวเดียวม้วนเดียวจบค่ะรอสัญญาณปล่อยตัวค่ะออกมาแล้วค่ะ
3: มอราชภัฏสงฆ์ครับออกมาแล้วครับ2ลำครับเจ้านี้ครับมาแค่2ลำครับหมอว่าไอ้พวกนั้นไปหมดแล้วครับไม่มีใครแล้วตอนนี้รอบรองแล้วรอบรอง2ลำถ้าชนะมีโอกาสก็ไปชิงชนะเลิศคนกลางสูงแล้วครับคนแพ้ก็ไปชิงอันดับ3เพราะฉะนั้นมีรางวัลแน่ครับมีรางวัลแน่ถ้าพยายามเพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่นั้นออกมาจากทุ่นปล่อยชาตินาวีชาลีนาวีชาลีนาวีอัดขึ้นมาสายทอง1สายทอง1ก็อัดขึ้นมาสายทอง1ไม่ยอมนะครับสายทอง1ยังไม่ยอมเพราะมีกัน2ลำโอ้โหมันมาอย่างนี้น้ำกระจายอย่างนี้ก็เรียกโมดิฟายเครื่องดีครับโมดิฟายเครื่องดีครับใส่ขึ้นมาไม่แน่ครับล่องน้ำสองกับล่องน้ำสามมีโอกาสเข้าแล้วมีโอกาสก็แล้วตอนนี้ระยะทางเหลือ50เมตรสุดท้ายแล้วเหลือประมาณ50เมตรสุดท้ายจะได้หรือไม่ได้เพราะทั้งคู่นั้นบิดกันแล้วมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดมีเท่าไหร่ใส่หมดที่มือบิดได้เท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดคันเร่งได้คันเร่งใส่กันไปคันเร่งใส่กันไปเรือเร็วเท่านั้นมีโอกาสตีกระป๋องได้ทันมีกระบาดตีกระป๋องตอนนี้เห็นนะครับมา1ลำแล้วก็เห็นลำแล้วก็มาคัลเลอร์แล้วดำคัลเลอร์มาแล้วดำคัลเลอร์มาแล้วแล้วอีกลำหนึ่งอยู่ไหนอีกลำก็เหมือนกันเห็นดำคัลเลอร์แต่ไม่รู้ว่าจะทันไม่ทันเพราะไอ้ลองน้ำสองมาแล้วไอ้ลองน้ำสามมาแล้วเปิดมาอัดขึ้นมาแล้วลองน้ำสองหายไปไหนมาลำเดียวมาแต่สวนไว้บ้านเราบอกมาแต่สวนคือมาแต่สวนมาลำเดียวแล้วก็วิ่งเข้ามาโดยเฉพาะต้องตีท้องให้ได้ต้องตีให้ได้ตีกระป๋องให้ได้วิ่งเร็วยืนตามทันเฮ้ยยืนดูอะไรวะ
4: มูนวอล์กเข้ามาสบายต่อให้ถึงก่อนนานแน่
3: เวรกรรมมันมีจริงนะเว้ย
0: จะชิวไปไหนแหละ
1: หล่อไม่ไหวนะคะก็มาถึงก่อนแบบชนะแบบขัดรอ
0: ใช่ครับ
1: เดินรอได
0: ้นำแบบสบายๆมีเดินหันหลังมองด้วยนะครับก็เรือของชาลีนาวีเองเนี่ยดูแล้วมีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งครับที่สะดุ

0: ุดไปเลยครับทำให้เครื่องเนี่ยเดินแบบเดินเบาแทบจะหยุดเลยแหละครับ
1: แต่ก็ยังพอไหลๆมาได้นะคะแหมเสียดาย
0: เดี๋ยวไปรอแก้มือชิงอันดับที่3แล้วกันนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสอยู่นะครับ
1: ชอบในหัวจริงๆค่ะแหมจังหวะเมื่อกี
0: ้โอ้ยไม่รู้เขาจะชิลชิลไปไหน
1: เพราะตอนนั้นเนี่ย เขามีโอกาสได้แบบเอ้ยอยู่ในกล้องเยอะไง
0: ครับ
1: เออแล้วสาวๆกรี๊ดด้วยนะเมื่อกี้ถ้าสังเกตเนี่ยสาวๆกรี๊ดเลยแซวนะ
0: นี่ครับผู้ชนะครับทรายทอง1นะครับก็จะเข้าไปรอชิงชนะเลิศเลยนะครับในประเภทเรือ7เมตร13แรงแบบมีกระดูกงูครับ
1: จัดกันมาหลายปีนะคะกับการแข่งขันศึกเรือเกยหาดอายุกับไทย PBS มาตั้งแต่ปี62 63หยุดไปปี64 65 66 67 68ค่ะถ่ายต่อเนื่องมาจนถึงปี69แล้วก็คาดว่าเราจะถ่ายกันต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งการแรงสนับสนุนค่ะที่ไทย PBS เราก็ตั้งใจที่จะร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่กับชาวบ้านต่อไปค่ะ
0: คือนอกจากความสนุกแล้วสิ่งสำคัญคือการรักษาวัฒนธรรมดีๆแบบนี้ล่ะครับให้คงอยู่ต่อไปนอกจากว่าเขาเรียกว่าวัฒนธรรมในพื้นที่เนี่ยอย่างเรือเกยหาดถือว่าเป็นวิถีชาวบ้านของเขาอยู่แล้วนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ครับอีกสิ่งนึงเนี่ยก็คือในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงรักษาไว้ครับ
1: คือบางปีเนี่ยถ้าไปย้อนดูเทปปีลึกๆหน่อยนะอย่างปี62 63เองเนี่ยเขาจะมีการวางทางมะพร้าวด้วย
0: ใช่ๆ
1: นะคะแต่ว่าหลังๆมาแล้วก็
0: จะหาไม่ทันแล้วด้วยเน
1: า
0: ะ
1: เออมะพร้าวอาจจะยังนะเอาอันนี้ไปก่อนเลยแล้วกันเร็วกว่านะคะ
0: คือแม้กระทั่งชาวบ้านในพื้นที่เองเขาบอกว่าหลังๆก็ไม่ค่อยได้ใช้ทางมะพร้าวแล้วบางทีมันหายากก็เลยใช้วิธีเนี่ยขึ้นมาเลยง่ายๆครับคือทางมะพร้าวก็ช่วยแหละช่วยให้แบบเรือมันเกยมาได้ไกลมากขึ้นนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเองมันก็ด้วยความแรงเลยครับและการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้วัดที่ความไกลแหละในหัวต้องวิ่งลงมาตีแกลอนน้ำด้วยแหละครับ
1: วัดที่ความเร็วของในหัวเรือนะคะเพราะฉะนั้นก็ความหวังหลายๆส่วนก็ถูกฝากไว้ที่ในหัวเรือก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศล้มลุกคุกคานกันแบบนี้แหละค่ะเห
0: ม
1: ือนเดิมเลยครับ
0: มาดูรอบรองชนะเลิศคู่ที่2กันนะครับในประเภทเรือ7เมตร13แรงแบบมีกระดูกงูนะครับใครชนะจะไปชิงกับเรือทรายทอง1นะครับคู่นี้ครับลูกสุนครับเจอกับซิกซอซุปครับ
1: ชอบชื่อเรือมาก
0: เจอทุกปีครับเรือลำนี้ครับซิกซอซุปเนี่ย
1: แหมอยากจะไปสอบถามสัมภาษณ์เหลือเกินว่าชื่อที่มาของชื่อเรือนี่มายังไง
0: ครับเจอสีเขียวครับเรือลูกสุนนะครับ
2: สแตนด์บายเตร
1: ีย
2: มพร้อม
1: สุดกงค่ะมาในเสื้อไทย PBS สีเขียวสวยๆแบบนี้เลยค่ะและคู่แข่งของเขาค่ะมาในเสื้อไทย PBS สีเหลืองค่ะซิกซอลซุปนะหุ่นเกาหลียังไงก็ไม่รู้อะค่ะ
0: เหมือนเรือเกาหลีอะ
1: เออนะพี่รุ่งโรจน์ค่ะเจ้าของเรือนะคะแล้วก็เป็นดาบี้แมทเหมือนเดิมค่ะบ้านสวนกงนะจริงๆก็ทุกลำอะค่ะ
0: ครับ
1: อยู่ในพื้นที่กันหมดคนกันเองญาติกันทั้งนั้น
0: รู้จักกัน
1: รู้จักกันเอาใจช่วยทั้งสองลำเลยค่ะตอนนี้รอจังหวะปล่อยตัวจากกรรมการค่ะธงเขียวๆที่เราเห็นแล้วดูเหมือนตอนนี้ลมจะแรงขึ้นด้วย
0: ใช่ครับเรือจะเริ่มเป๋มากขึ้นโอ้โหดูจากธงกรรมการเนี่ยธงแทบหลุดอ่ะ
1: นี่ที่มาว่าทำไมไม้ถือไม้ธงต้องใหญ่หน่อยค่ะ
0: นะไปชิงกับไซทอง1ครับแพ้ชิงอันดับที่3กับชาลีนาวีครับ
2: เตรียมพร้อมดูธงสแตนด์บายดูธงไป
0: ออกมาแล้วครับ
3: ปล่อยแล้ว
4: ครับมานะครับ2ลำครับเดี๋ยวก็รู้ครับลูกสนลูกสนเจอกับซิมดองชุบซิมดองชุบมาได้ไงครับอ่านยากเหลือเกินกลัวอ่านผิดไปจะอ่านครับเอาละครับเรือสัญชาติเกาหลีครับแต่คนขับไม่รู้สัญชาติน่าเป็นสัญชาติเกาะกงครับเอาละครับเอาละครับขอชาติที่นี่ชนะนี้ไม่สนใจแล้วไม่สนใจครับเปิดแล้วมากัน2ลำครับชนะเข้าไปจริงแล้วเลยแพ้ไปจริงอันดับ3เพราะฉะนั้นมีรางวัลแน่นอนครับมีรางวัลแน่นอนมองไม่เห็นครับว่าตอนนี้ใครอยู่ใครไปครับพอมาแล้วเอาแล้วครับน้ำกระจายมาแล้วร่องน้ำซิมดองชุกครับซิมดองชุกกระจายมาแล้วกระจายมาแล้วไม่แน่ครับ ไม่แน่ครับเรือสัญชาติเกาหลีนะพายกันเต็มไปพานนะอัดเข้ามาอัดเข้ามาว่าไงซิมดองทุกซิมดองทุกอัดหนีทำไมลูกสนไม่ยอมลูกสนไม่ยอมลูกสนอัดเข้ามาลูกสนอัดเข้ามาเราไม่จะทำอะไรครับ

0: ลูกสนที่ถือว่าดีที่สุดกันในเมืองชายหาดเรามีสนอยู่แล้วเอาละครับลูกสนอัดกันมาแล้วลูกสนอัดกันมากิมดองซุกยังหนีไม่ออกครับยังหนีบอกว่าลูกสนกอดคออยู่ปีนี้ยอมรับว่าลู่มันใกล้กันแล้วเกินใส่กันแน่นอนครับต่างคนต่างมองแล้วต่างคนต่างปิดแล้วต่างคนต่างปิดแล้วมีกระถาบ่ามีกระถาแล้วเอาละครับเอาละครับมันมาไงเว้ยเอาละเว้ยลู่สองลู่ยังเข้าผิดก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้วไม่รู้เพลงอะไรแล้วทีมลองซุกว่าไงมาครับดำเคลือไปแล้วดำเคลือไปแล้วอีกลำหนึ่งดำน้อยอีกลำหนึ่งดำใหญ่แต่ดำใหญ่นะเรือลำใหญ่กว่าอัดกันมาอัดกันมาทีมลองซุกอัดไปแล้วทีมลองซุกอัดกันมาว่าไงลูกศรก็ไม่ยอมลูกศรก็ไม่ยอมเหลือระยะทางไม่เกิน3 เมตรสุดท้าย3 เมตรสุดท้ายลูกศรนำอยู่ทีมลองซุกไอ้ซุกหนีแล้วไอ้ซุกใส่กันมาทันไม่ทันลูกศรหนีลูกศรหนีอัดเอาไว้ลูกศรเคยหัดไปลองไหนวะเอาผิดตั้งสองลำเลยเอาวิ่งซุกวิ่งเร็วทุกคน
1: ตอนเนี้ยกำลังงงกันอยู่ว่าใครตีแกลอนไหนกันอยู่นะฮะกรรมการจะว่าไงครับ
2: เข้าล่องผิดแล้วตีแกลอนผิดอีกต่างหาก
1: คือไม่ต้องแยกแกลอนกันมีให
2: ้หลายอัน
1: ลู่ละแกลอนแต่ว่าอันเนี้ยกำลังงงกันอยู่ตั้งแต่เบี่ยงเลนกันแล้วฮะ
2: แหมนอกจาก
1: อู่ทะเลต้องกว้าง
2: เข้าล่องผิดนะเข้ามาเบียดล่องน้ำเดียวก
1: ัน ใช
2: ่นะแล้ว
1: ยังจะมาแย่งแกลอนกันเดียวกันอีกนะ
2: โอ
1: ้โห
2: อ่ะรอดูเลยค่ะจังหวะนี้ผลการตัดสินของกรรมการจะว่าอย่างไรกรรมการจะให้แข่งใหม่ไหมเนี่ยแล้วนี่เขาเพิ่งไปซื้อกางเกงมาเลยนะคะเอาให้ใส่เข้ากับสีเสื้อ
1: แต่ข้างหลังไม่เข้ากันเลยนะคอนทราสต์กันจัดๆอ่ะกรรมการยืนยันครับว่าเป็นลูกศรชนะนะครับโอ้โหหลายเหตุการณ์มากครับเที่ยวเมื่อสักครู่นี้ครับ
2: ไม่เอาตำแหน่งเอาตำนานคู่นี้นี่นั่งชิลเวอร์ในหัวเรือซิกซอนซุปนั่งชิลมากค่ะซิกซอนซุปค่ะไปชิงอันดับที่3กับชารีนาวีนะคะและลูกสุนค่ะมาชิงอันดับที่1กับทรายทอง1ค่ะ
1: เนี่ยปีจังหวะที่แบบว่ามาเปลี่ยนลู่กันด้วยนะครับสุดท้ายครับก็ฉีกออกไปครับทางด้านลูกสุนนะครับก็ถึงก่อนครับแล้วก็วิ่งไปครับตีแกลอนเนี่ยจะดูครับโอ้โหจุดหมายปลายทางแกลอนเดียวกันนี่ครับก็เลยไม่รู้ว่ายังไงครับแต่ว่ากรรมการก็ตีธงให้ครับเนี่ยเป็นความสนุกครับการแข่งขันในครั้งนี้อย่างที่บอกไปอ่ะคือเป็นความสามัคคีของคนในพื้นที่เองเราก็จะเห็นภาพอะไรแบบนี้ครับ
2: ค่ะแล้วนายหัวก็ซิกซอนซุปนะงง
1: อยู่ฮะ
2: อ้าวเราต้องตี
1: ตัวเองก็ย้ายไปตีแกลอนหนึ่ง
2: นะถือว่าแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีค่ะแหมสนุกสนานนี่สั่งกางเกงมาให้เข้ากับสีเสื้อนะคะเนี่ยสวยงามมากๆค่ะ
1: คู่ต่อไปนะครับเป็นการแข่งขันนะครับในรอบรองชนะเลิศคู่ที่1 นะครับในประเภทเรือ7 เมตร 28 แรงแบบไม่มีกระดูกงูครับ
2: ซึ่งเป็นการเจอกันค่ะของโชคอมรินทร์แล้วก็รุ่งตะวันนาวาค่ะ
1: ครับ
2: รอบรองชนะเลิศนะคะตอนนี้เข้าทุ่นแล้วค่ะ
1: โชคอมรินทร์นี้เข้ามาเป็นอันดับที่1ในรอบคัดเลือกนะครับของกลุ่ม A นะครับส่วนรุ่งตะวันนาวาครับมาเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม B ในรอบคัดเลือกครับนี่ครับเสื้อสีเหลืองครับคือเรือโชคอมรินทร์ครับ
2: แล้วก็ในร่องน้ำที่2ค่ะรุ่งตะวันนาวานะคะมาในเสื้อชาย PBS สีส้มสวยๆแบบนี้เลยค่ะเห็นมาแต่ไกลเลยประกบคู่
1: นะเข้าชิงครับแพ้ชิงอันดับที่3ครับ
2: รอสัญญาณปล่อยตัวจากกรรมการบริเวณจุดปล่อยตัวนะคะ
1: ออกมาแล้วครับ
0: น้ำเดินของรุ่งตะวันครับรุ่งตะวันก่อนจะเข้ารอบมา
3: ออกมาแล้วครับอาจารย์
0: เอาละครับลุงตะวันคือร่องน้ำเดิมของ

0: ครับวันที่เขาเข้ารอบตอนเมื่อเช้านี้ก็คือเขาลงน้ํานี่แหละครับทําให้เขาเข้ารอบมาเพราะฉะนั้นลูกตะวันจําลงน้ําได้แล้วครับจําลงน้ําได้แล้วแต่ไม่แน่เหมือนกันโชคอมรินทร์โชคอมรินทร์ก็จําลงน้ําได้เหมือนกันโชคอมรินทร์บอกว่าถ้าเข้าอันดับ1เข้าอันดับ1จะเข้าไปชิงชนะเลิศแต่ถ้าเข้าอันดับ2เข้าไปชิงอันดับ3เพราะฉะนั้นไม่ยอมครับไม่ยอมนะครับอยากเป็นอันดับ3ก็ไม่อยากจะเอาได้ที่1ก็ยังดีกว่าเพราะถ้วยรางวัลใหญ่กว่าเอาละเว้ยเอาละเปิดเข้ามาเปิดเข้ามาโอ้โหบิดกันเต็มที่ครับน้ํากระจายแล้วครับน้ํากระจายแล้วอยู่ห่างกันเล็กน้อยครับไม่มากไม่มากประมาณเกือบ20เมตรได้แต่เห็นทั้ง2ลําครับเห็นทั้ง2ลําน้ํากระจายอย่างนี้น้ํากระจายอย่างนี้ก็เรียกว่ามันใสมันสุดๆนะครับใสมันสุดๆแล้วสังเกตดูครับรู้สึกอมรินทร์อมรินทร์จะได้เปรียบครับอมรินทร์ได้เปรียบครับเลยนํามาก่อนอมรินทร์ได้เปรียบครับเดินนํามาก่อนขณะเดียวกันลูกตะวันนั้นไม่ยอมครับลูกตะวันฝันก็มีไม่ยอมแล้วไล่ตามก็ไล่ตามมาเอาละครับหรือยังเราจะได้ไม่ได้เพราะตอนนี้ห่างเหลือเกินลูกตะวันลูกตะวันเที่ยวนี้ไม่เหมือนกับเที่ยวแล้วครับไม่เหมือนกับเที่ยวที่แล้วเอาละครับไล่มาไล่มาลูกตะวันไล่มาขณะเดียวกันขณะกันอมรินทร์อมรินทร์ถึงแล้วอมรินทร์ถึงแล้วแล้วก็กระโดดแล้วกระโดดแล้ววิ่งแล้ว
1: ถอยหลังด้วยถอยหลังด้วย
2: อันนี้มีรอ
3: วิ่งถอยหลังต้องมา
2: โอ้ลีลาไม่ธรรมดานะครับสำหรับในหัวของโชคอมรินทร์ครับก็นำมาครับเกยหาดมาก่อนด้วยมีเวลาเหลือๆให้เล่นนะ
3: หล่อไม่ไหวจริงๆอ่ะจังหวะนี้โชคอมรินทร์ค่ะเข้ามาเป็นอันดับที่1ค่ะไปชิงที่1นะ
2: รอชิงชนะเลยครับก็ถือว่าผลงานดีนะครับตั้งแต่รอบคัดเลือกเลยครับเพราะว่ารอบคัดเลือกเขาก็เข้ามาเป็นอันดับ1ด้วย
3: ร
2: อบรองก็ชนะนะครับเดี๋ยวไปรอลุ้นนะครับว่าจะต้องชิงกับใครครับ
3: ส่วนทางด้านรุ่งตะวันนาวาค่ะก็เดี๋ยวไปรอชิงอันดับที่3นะคะลีลานี่ไม่มีใครยอมใครจริง
2: ๆมาดูจังหวะภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับของคู่นี้ครับก็โชคอมรินทร์เนี่ยออกตัวมาดีนำมาตั้งแต่ต้นเลยเห็นแบบชัดๆเลยนะครับว่านำมาแบบสบายๆเลยครับ
3: อยู่ในร่องน้ำของตัวเองอะนะคะรอบนี้ไม่มีการลุ้นนะคะว่าจะเบียดร่องน้ำกันหรือเปล่า
2: เมื่อแย่งแกลอนน้ำด้วยนะครับ
3: นี่แซวอย่าลูกบวชเลยนะ เรื่องแย่งแกลอน
2: ปีอื่นๆก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันมาเห็นปีนี้เลยครับ
3: มันตื่นเต้นตื่นเต้นเขาเรียกว่าโลกภาษาใต้โลก
2: เห็นแบบว่าแกลอนไหนก็วิ่งก่อนเลยครับแต่เนี่ยครับพอโชคอมรินทร์เนี่ยมาถึงแล้วก็สบายๆครับมีมองหลังแล้วชะลอได
3: ้เป็นไงถอยหลังหน่อยเอ้ยเล่นกล้องเห็นโดรนไงนะฮะยืนรอนิดหน่อยยืนรอนิดหน่อย
2: รอจังหวะด้วยนะไม่รีบครับก็ไปรอชิงเลยครับสำหรับโชคอมรินทร์ครับ
3: โอ้โหภาพมุมสูงนี่สวยจริงๆค่ะคุณผู้ชม
2: สวยมากครับทะเลชีจันนะครับ
3: คู่ต่อไปค่ะจะเป็นที่1ของกลุ่ม B มาเจอกับที่2ของกลุ่ม A นะคะ
2: ครับ
3: แสงทองเจอกับเงือกทองเอ๊ะยังไงชื่อคล้ายๆกันด้วย
2: ทองมาด้วยกัน
3: จับแมตช์จับแมตช์นะคะ
2: ก็สำหรับแสงทองนะครับในรอบคัดเลือกนะครับเขาเข้ามาเป็นอันดับที่1นะครับของกลุ่ม B นะครับใส่เสื้อสีเขียวครับสำหรับแสงทองครับลำที่เห็นอยู่นี่แหละครับในร่องน้ำที่1ครับ
3: แล้วก็เงือกทองค่ะเข้ามาเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม A ค่ะใส่เสื้อไทย PBS สีน้ำเงินสวยๆแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมก็ค่อนข้างกลมกลืนไปกับเรือเลย
2: ครับดูด้านบนมีสีเดียวกับไฟเบอร์การ์ดเรือเลย
3: ค่ะประกบคู่แล้วนะคะรอจังหวะสัญญาณปล่อยตัวจากกรรมการค่ะ
4: รู้ทงสแตนบาย
2: ออกมาแล้วครับ
5: ลำพร้อมแล้วสัญญาณออกมาแล้วครับอาจารย
0: ์เอาละครับตอนนี้มาดูนะครับทองจะกันทั้งสองลำครับทองตอนนี้บาทต้อง60,000กว่าแล้ว60,000กว่าแล้วดูสิว่าใครจะเป็นทองคำที่ดีที่สุดระหว่างเงือกทองระหว่างเงือกทองเจอกับแสงทองแสงทองนั้นทะลุลงมาจากฟ้าทะลุลงมาจากฟ้าแล้วเงือกทองไม่สนใจครับนี่ทะเลครับนี่ทะเลบ้านของฉันเงือกทองบอกว่าไม่สนใจแล้วไล่อัดขึ้นมาไล่อัดขึ้นมาไล่อัดขึ้นมาว่ายังไงครับโมดิฟายเครื่องโมดิฟายเครื่องเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้ทั้งสองลำอยู่ห่างกันอยู่ห่างกันแต่ว่าลู่จริงๆก็ไม่ห่างขนาดนี้แล้วแต่เรือนั้นอยู่ห่างครับคงจะกลัวครับคงจะกลัวว่าใครมายังไงกลัวตะบะหรือไม่ตอนนี้เงือกทอง เงือกทองบดก็มาแล้วครับเงือกทองบดก็มาเงือกทองบดก็มาขณะเดียวกันแสงทองแสงทองก็บอกไม่สนใจครับแสงทองไม่สนใจแสงทองร่องน้ำสามเปิดก็มาเปิดก็มาโอ้โหตัวเรือเท่ากันนะครับตัวเรือเท่ากันตัวเรือเท่ากันระยะทางไม่เกิน250เมตรไม่เกิน200ไม่เกิน200เมตรเอาแล้วครับตอนนี้ถ้ารู้แล้วร่องน้ำสามได้เปรียบครับร่องน้ำสามได้เปรียบครับในน้ำของเงือกทองเงือกทองได้เปรียบอยู่แสงทองว่ายังไงแสงทองอัดก็มาแสงทองอัดก็มาแสงทองอัดก็มาเอาแล้วครับเงือกทองเงือกทองใกล้ถึงแล้วเงือกทองใกล้ถึงแล้วเงือกทองใกล้แล้วโอ้ยกองเชียร์ดังลั่นเลยเงือกทองเลยเอาเลยเงือกทองเลยเอาแล้วครับกองเชียร์วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วโกยเลยโกยนะโกยนะโกยนะตีตีตี
2: โอ้ยเกือบไปเหมือนกันนะเนี่ย
3: เมื่อกี้เลยค่ะ
2: อุตส่าห์นำมาแท้ๆครับถึงแกลอนก่อนด้วยครับแต่ว่าไปช้าจังหวะที่จะหาไม้แต่ว่าสุดท้ายเวลาเหลือเฟือ พอ
3: เหลือนิดนึงนะเกือบหาไม้ไม่เจอ
2: เกือบเป็นงานครับ
3: แล้วแสงทองวิ่งมาจ่อแล้วอะค่ะจังหวะเมื่อกี้นักเรียกว่าใจหายใจคว่ำกันเลยนะ
2: ครับ
3: เงือกทองค่ะ
2: โอ้ชนะครับไปชิงครับและชิงกับใครชิงกับโชคอมรินทร์
3: คือเจอกันไปในเที่ยวแรก
2: เจอกันในเที่ยวแรกไปแล้วจริงๆเที่ยวแรกก็ถือว่าสูสีนะครับเนี่ยออกมาจริงๆแล้วแสงทองออกตัวดีกว่าด้วยนะ
3: ค่ะแหมน่าจะมีจังหวะไม่คุ้นชินกับล่องน้ำบ้างอะค่ะออกตัวมาแบบสูสีกันแบบนี้แล้วก็น่าจะประมาณช่วงกลางสนามค่ะเงือกทองค่อยๆตีห่างออกมาแบบนี้ค่ะ
2: ครับ
3: พอเกยปุ๊บยังชิวอยู่ค่ะ
2: นึกว่านำมาเหลือไง
3: แต่นายหัวเรือทางด้านแสงทองนั้นขายาวอ่ะ
2: วิ่งเร็วอ่ะเนี่ยนิดเดียวเองนะ
3: นะนิดเดียวเลยอ่ะจังหวะแบบเสี้ยววินาทีไม่เสียดายนะคะแต่ก็ทำกันเต็มที่ค่ะทั้งสองทีมเงือกทองนะคะไปเจอโชคอมรินทร์ค่ะส่วนแสงทองก็ไปเจอรุ่งตะวันนาวาค่ะรีแมตช์ในรอบแรกค่ะ
2: มาดูกันต่อนะครับคู่ต่อไปครับรอบรองชนะเลิศคู่ที่1นะครับในประเภทเรือ7เมตร28แรงแบบมีกระดูกงูนะครับโชคอลิสาครับเจอกับราชนาวีครับ
3: โชคอลิสาค่ะที่1ของกลุ่ม A ค่ะเจอกับราชนาวีที่2ของกลุ่ม B ซึ่งราชนาวีก็สร้างตำนานไว้เช่นเดียวกัน
2: ครับ
3: ลูกรักแม่ย่านางนะ
2: แต่ต้องมาดูว่าเที่ยวนี้จะทำได้หรือเปล่าครับโชคอลิสานะครับนี่ครับอยู่ในร่องน้ำที่1นะครับมาในเสื้อสีส้มครับ
3: ราชนาวีค่ะ
2: ส้มเช่นเดียวกันครับดูร่องน้ำกันให้ดีครับแต่ว่าเรือราชนาวีจะมีธงสีเหลืองอยู่ okay. สังเกตกันง่ายๆครับ
3: เนี่ยเมื่อกี้แอบตกใจเลยนะคะมาเป็นส้มเจอส้มค่ะรอสัญญาณปล่อยตัวจากคณะกรรมการนะคะมุมสูงนี่ภาพสวยมากออกมาแล้วค่ะ
0: เป็นระดับหนึ่งนายแป๊บยิงสามครับ
5: ออกไปแล้วเลยจ้า
0: เอาละครับออกมาคู่แล้วครับเราราชนาวีล่องน้ำสามก็เจอกันประกันโลกอลิสาโชคอลิสาล่องน้ำสองล่องน้ำสองโชคอลิสาแต่ว่าราชนาวีราชนาวีหมายมั่นปั้นมืออยากจะเข้าชิงชนะเลิศและอยากเป็นแชมป์สนามนี้ไม่รู้ว่าได้ไม่ได้เพราะราชนาวีงั้นไม่ธรรมดาครับโมดิฟายเครื่องมาด้วยอย่างดีครับโมดิฟายเครื่องมาด้วยอย่างดีดูนะครับว่าราชนาวีจะหนีตกขอบได้หรือไม่ในเมื่อตอนนี้โชคอลิสาโชคอลิสาไม่ยอมนะครับอลิสาไม่ยอมแล้วอลิสาก็บอกฉันหนึ่งในตองอูเหมือนกันฉันก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันไม่ยอมเธอแล้วไม่ยอมราชนาวีราชนาวีชื่อนั้นไม่ธรรมดาครับราชนาวีราชนาวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ราชนาวีไทยแต่ตอนนี้เป็นเรือเกยหาดราชนาวีกองสวนกองเอาละครับเอาละครับอัดขึ้นมาแล้วดูนี้เสมอก่อนแต่รู้แต่ว่าอลิสาไม่ยอมครับอลิสาไม่ยอมแล้วโอยหัวเรือโอยหัวเรือบิดแล้วบิด180บิด180บิด180ปิดไฟหน้าต่างหากปิดไฟหน้าต่างหากใครขวางชนแล้วใครขวางชนแล้วอลิสามาแล้วอลิสามาแล้วอลิสากำลังจะขึ้นหาดกำลังจะขึ้นหาดอลิสากำลังขึ้นหาดอลิสาเกยหาดกันแล้วเกยหาดกันแล้วในหัววิ่งแล้ววิ่งแลนแลนแลนแลนแลนแลนแลนแล้วก็ตีกองดัง
2: ก็เป็นทางด้านโชคอริสานะครับเก็บชัยชนะในเที่ยวนี้ไปได้ครับเข้าไปรอชิงชนะเลิศนะครับในประเภทเรือ7เมตร28แรงแบบมีกระดูกงูนะครับ
3: จะเจอใครเดี๋ยวต้องมารอรุ้นกันค่ะแล้วทางด้านทีมราชนาวีก็เข้าไปชิงอันดับที่3นะ
2: ครับ
3: จะเจอใครก็ต้องรอรุ้นกันระหว่างโชคอนันต์กับโชคฟาเรีย

0: ค่ะไม่ได้เหนื่อยขับเรือนะคะเหนื่อยวิ่ง
1: วิ่งเหนื่อยจริงครับ
0: วิ่งเหนื่อย
1: แล้ววิ่งบนทรายอ่ะยังไงก็เหนื่อย
0: ใครอยากจะเบิร์นหลายๆแคลอรี่เนี่ยก็แนะนำนะวิ่งบนชายหาด
1: วิ่งบนทราย
0: นี่ค่ะจังหวะปล่อยตัวออกมาค่ะยังสูสีอยู่นะคะดูจากภาพทั้งภาพมุมสูงค่ะแล้วก็ทิ้งห่างกันมาค่ะโชคอริสาเนี่ยถือว่าเตรียมเรือมาดีมากนะ
1: ใช่ครับ
0: ดีทุกรอบเลยค่ะตั้งแต่ในช่วงรอบคัดเลือกแล้วนะคะ
1: มีหันมองนิดนึงด้วยครับแต่ว่าก็สบายสบายครับโชคอริสาครับนี่ครับราชนาวีก็ตามมาครับแต่ว่าเดี๋ยวได้ไปชิงอันดับที่3นะครับ
0: รอบนี้ไม่ล้ม
1: ไม่ล้มรอบที่แล้วล้ม
0: รอบที่แล้วโอ้ได้ตำแหน่งตำนานไปเลยค่ะ
1: โอ้มีสไปเดอร์แมนมาด้วยครับ
0: บอกแล้วช่วงนี้กระแส
1: กำลังมา
0: ใช่ใช่คุณดูหรือยัง
1: ยังไม่ได้ดูเลย
0: นะคะ
1: คู่ต่อไปเรือไปรอที่จุดปล่อยตัวแล้วนะครับคู่ที่2นะครับของเรือ7เมตร28แรงแบบมีกระดูกงูนะครับระหว่างเรือโชคอนันต์ครับเจอกับโชคฟาเลียครับ
0: ชนะไปชิงที่1กับโชคอริสาค่ะแพ้ไปชิงอันดับที่3นะคะกับราชนาวี
1: ในร่องน้ำที่1นะครับเรือโชคอนันต์นะครับมาในเสื้อสีเขียวนะครับเขาเข้ามาเป็นอันดับ1นะครับของกลุ่ม B ครับ
0: และร่องน้ำที่2ค่ะโชคฟาเรียค่ะเข้ามาเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม A

0: รอสัญญาณปล่อยตัวจากคณะกรรมการนะคะ
1: เที่ยวรอบคัดเลือกนี้ช่วงนั้นเรือแรงมากนะครับนี่นำมาแบบสบายๆเลยนะครับ
2: ไป
1: ออกมาแล้วครับ
3: ช่วยทำให้เกิดความมัน
4: ออกมาแล้วครับอาจารย
3: ์นะครับเอาละครับดูนะครับว่าคู่นี้ออกมาแล้วครับโชคมาเรียโชคมาเรียนั้นเปิดเต็มที่แล้วโชคอันนั้นก็ไม่ทำการหัวโชคละคู่ครับโชคทั้งคู่แต่ว่าจะไม่โชคเดียวครับที่ได้ไปชิงเข้าไปชิงอันดับหนึ่งครับโชคเดียวครับไปชิงที่หนึ่งแต่โชคอีกโชคต้องไปชิงที่สามครับเพราะฉะนั้นดูสิครับโชคไหนจะเข้าไปชิงที่หนึ่งโชคไหนจะชิงที่สามโชคอันนั้นและโชคมาเรียเอาละครับกองเชียร์มาอีกแล้วครับกองเชียร์ไม่แน่ใจว่ากองเชียร์โชคอันนั้นหรือมาเรียครับมาแล้วครับมาแล้วครับกองเชียร์เอาไว้ดังเอาไว้ครับกองเชียร์เอาไว้ดังไว้ไม่รู้ไอ้คนขับมาหูไปแล้วคนขับมาหูไปแล้วเพราะเสียงเครื่องยนต์มันดังเสียงเครื่องยนต์มันแต่บนบกบนบกก็ยังเคลียร์กันอยู่ครับบนบกยังเคลียร์กันอยู่มาแล้วครับดำเคลื่อนมาแล้วดำเคลื่อนมาแล้วมองไกลๆตอนนี้ดำเคลื่อนมาแล้วเพราะในทะเลนั้นมองเห็นแต่สีดำอย่างเดียวครับไม่มีสีอื่นตอนนี้ล่องน้ำสาวโชคมาเรียครับโชคมาเรียยังนำอยู่โชคมาเรียยังนำอยู่โชคมาเรียยังนำอยู่เอ้าไม่ใช่แล้วครับตอนนี้ไอ้โชคอันนั้นกระโดดกอดคอแล้วกระโดดกอดคอแล้วกระโดดกอดคอแล้วโชคอันนั้นกอดคออย่าใช้สะดือนะมันเสียวเว้ยมันเสียวโชคอันนั้นยังหนีอยู่โชคอันนั้นหนีฟาเรียตังฟาเรียตังโชคอันนั้นหนีโชคอันนั้นหนีเอาแล้วครับโชคอันนั้นใกล้แล้วโชคอันนั้นใกล้แล้วโชคอันนั้นถึงทองไทยพี่แม่กระโดดขึ้นมาแล้ววิ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหมากระโดด
1: ออกเป็นนันนาโชคอันนั้นนะครับแต่ว่าก็มีจังหวะให้ลุ้นเหมือนกันนะครับตอนที่ในหัวเนี่ยมีเสียจังหวะนิดนึงนะครับ
0: แต่ในหัวนี่เรียกไม่ได้เรียกกระโดดนะเรียกลอย
1: ลอยมาเลย
0: ลอยเลยคือเรือยังจอดไม่สนิทเลยค่ะเดี๋ยวได้เห็นกันแน่นอนในภาพช้าค่ะลอยลงเรือมาเลยค่ะโชคอันนันนะเก่งมากนี่ยกนิ้วให้
1: เหมือนตั้งแต่เที่ยวแรกเลยแหละที่ในหัวเขาจะลงจังหวะที่เรือกำลังขึ้นมาพอดีเหมือนใช้แบบโมเมนตัมแรงเหวี่ยงของเรือแต่จังหวะในรอบแรกน่ะเขาไม่เสียจังหวะแต่รอบนี้เสียจังหวะแล้ว
0: แต่ว่ารอบนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะทิ้งห่างมานิดนึงก็เลยมีจังหวะให้สามารถวิ่งไปต่อได้แล้วก็ไปตีนะคะจะเรียกขวดเรียกถังก็ถังแล้วกันเนาะเรียกตีถังของเราอะค่ะนี่ค่ะจังหวะภาพช้าตั้งแต่ออกตัวมา
1: ก็นำมาอยู่นิดๆเหมือนกันนะครับตั้งในทางด้านของเรือโชคอนันต์นะครับ
0: ตอนนี้เท่ากับว่าโชคอนันต์นะคะจะได้ไปเจอกับโชคอริสาค่ะชิงอันดับที่1กันค่ะส่วนโชคฟาเรียจะไปชิงอันดับที่3กับราชนาวี
1: ครับก็รอบชิง3กับชิง1เนี่ยจะมีสูสีเลยนะครับเนี่ยมีจังหวะหาไม้ไม่เจอด้วยแต่ว่าถือว่านำมามีเวลาเหลือ
0: นี่ทำไมนำนี่เครียดเลยนะ
1: โอ้เครียดแน่นอนครับ
0: แหมทำไมนำนี่อาจจะกดดันเลยแล้วค่ะเพราะว่าก็ต่อให้นำก็นำมาไม่เยอะค่ะ
1: ครับคู่ต่อไปนี่ครับคือการแข่งขันรอบรองชนะเลิศคู่ที่1 นะครับในประเภทเรือ 7.5 เมตร 28 แรงแบบมีกระดูกงูนะครับระหว่างเรืออนุรักษ์ครับเจอกับเรือโชคสลาวุธครับ
0: เรืออนุรักษ์นะคะเข้ามาเป็นที่1ของกลุ่ม A ค่ะและโชคสลาวุธเข้ามาเป็นที่2ของกลุ่ม B ค่ะตอนนี้เรือก็เข้าเทียบทุนแล้วนะคะ รอสัญญาณค่ะปล่อยตัว
1: เรืออนุรักษ์นะครับจะอยู่ในร่องน้ำที่1นะครับก็จะใส่เสื้อสีเขียวแล้วครับ
0: โชคสราวุธค่ะจะอยู่ในร่องน้ำที่2ใส่เสื้อสีเขียวเหมือนกันค่ะ
1: ดูเรือแตกต่างกันตรงที่ว่าอนุรักษ์จะมีธงชาติไทยอยู่นะสังเกตกันง่ายๆครับ
0: ซึ่งสีเรือก็ค่อนข้างต่างกันอยู่ค่ะถ้าเรืออนุรักษ์เนี่ยสีเรือเขาจะเหมือนสีธงชาติ
1: ครับ
0: เนาะโชคสลาวุธก็จะเป็นสีเขียวขาวค่ะรอสัญญาณปล่อยตัวนะคะ
2: เอาแบบเรียบร้อย
0: ออกมาแล้วค่ะ

0: หมอคุยเพลินครับเสียงทางหลังบอกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาแล้วครับขณะคนดูยังบอกให้ชุบไม่ทราบว่าเรือมาแล้วเอาแล้วครับเดี๋ยวก็รู้ว่าอนุรักษ์เจอกับโชคสลาวุธโชคสลาวุธไม่สนใจครับเจออนุรักษ์ใส่เสื้อสีเขียวเอาแล้วโว้ยเอาแล้วโว้ยอนุรักษ์บิดแล้วอนุรักษ์บิดแล้วบิดขึ้นมาบิดขึ้นมาไฟตันแล้วมันช็อตระวังนะเว้ยอนุรักษ์อัดขึ้นมาแล้วอัดขึ้นมาแล้วโชคสลาวุธโชคสลาวุธไม่ยอมครับโชคสลาวุธล่องน้ำสามไม่ยอมเหมือนกันอัดขึ้นมาน้ำกระจายแล้วน้ำกระจายอนุรักษ์อัดขึ้นมาแล้วอัดขึ้นมาทั้งคู่ต่างไม่ยอมมองหน้ากันแล้วไม่ยอมมองหน้าแล้วขนาดที่ว่าเมื่อเช้าขี่มอเตอร์ไซค์คันเดียวกันวันนี้แข่งเรือไม่ยอมมองหน้ากันเว้ยเอาเลยใส่ขึ้นมาอนุรักษ์ใส่ขึ้นมาอันนี้ขึ้นมาดูจะกับว่าโชคสลาวุธจะยอมไหมวะเพราะตอนนี้ถ้าดูแล้วอนุรักษ์ได้เปรียบอยู่อนุรักษ์ได้เปรียบอยู่โชคสลาวุธอัดกันแล้วโชคสลาวุธอัดกันมาได้จะข่าวว่าอนุรักษ์ไม่ยอมนะครับกองเชียร์เสียงดังเลยอนุรักษ์บินกันมาเกยหาดแล้วจ้าวิ่งเลย
1: แล้วก็เป็นทางด้านเรืออนุรักษ์นะครับที่อยู่ในร่องน้ำที่1ครับเก็บชัยชนะไปครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ
2: ก็ไปรอชิงอันดับที่1ก่อนนะคะยังไม่รู้ว่าจะได้ชิงกับใครเดี๋ยวต้องรอดูกันก่อนค่ะและโชคสลาวุธค่ะไปรอชิงอันดับที่3นะคะโชคอนุรักษ์เนี่ยต้องบอกว่าเขาออกตัวมาดีตั้งแต่ช่วงแรก
1: ใช่ครับ
2: จังหวะออกตัวมาก็นำมาหน่อยๆแล้วอะค่ะแล้วก็เร่งเครื่องนำมาตลอดนะคะเดี๋ยวมาดูตั้งแต่จังหวะปล่อยตัวกันค่ะเนี่ยค่ะออกตัวมาค่อนข้างดีเลยค่ะ
1: เนี่ยของเชียร์ที่นี่ถือว่าเป็นสีสันนะของเชียร์นะครับ
2: สนุกสนานเพราะว่าก็เป็นญาติๆกันนะ
1: ครับผม
2: คุณพ่อคุณแม่นะพี่น้องมาลงเรือแข่งกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสีสันที่อยากให้ไปจริงๆก็คืออาหารในงานนะอร่อยมาก
1: แล้วก็ราคาถูกโดยเฉพาะถ้าเป็นอาหารทะเลเนี่ยโอ้โหราคาถูกมากครับ
2: คือเนี่ยพูดไปหิวนะ
1: หิวแล้วใช่ไหม
2: หิวแล้วแล้วนึกถึงปีที่เราได้ไปถ่ายทอดสดนะบริเวณสนามวันนี้ก็คือส่งพี่เดียวไปนะคะแต่ว่าปกติเนี่ยพวกเราก็จะไปกัน3คนแบบนี้ค่ะแล้วชาวบ้านนี่เอาอาหารมาต้อนรับขนมผลไม้นี่ไม่ขาดเลยต้องช่วยกันเข็นเรือค่ะหลายคนหน่อยค่ะเพราะว่า

0: ดีนะครับในประเภทนี้ครับมาในเสื้อสีน้ำเงินครับสำหรับทีมเสือใต้ครับ
1: เรือสวยมากนะคะเสือใต้คู่แข่งของเขาค่ะลุงอรุณเนี่ยมาในเสื้อไทย PBS สีเหลืองสวยๆแบบนี้เลยค่ะเขาเทียบทุนทั้งสองลำแล้วนะคะ
2: เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมดูทุ่ง
1: รอสัญญาณปล่อยตัวจากคณะกรรมการค่ะ
2: ดูทงดูทงไป
1: ออกมาแล้วค่ะ
3: ตอนนี้ออกมาแล้วครับอาจารย
4: ์เอาแล้วครับผมบอกแล้วก็คนไม่เข้าท่าครับต้องเอาเรือไปรับครับไม่งั้นไม่ได้กลับครับไม่ได้ครับเดี๋ยวออกไปเรือปล่อยอีกทีนึงเอาแล้วครับดูคู่นี้ครับไปกองเรือเก่งในรอบรองชนะเลิศได้หรือไม่ในรอบรองชนะเลิศใครจะชนะใครจะชนะเขาไปชิงชนะเลิศใครแพ้ไปชิงอันดับสามเอาแล้วครับระหว่างเสือใต้เสือใต้กับลุงอรุณลุงอรุณเปิดก็มาลุงอรุณเปิดก็มาลุงอรุณเปิดในร่องน้ำสามร่องน้ำสามลุงอรุณเสือใต้ว่าไงร่องน้ำสองเสือใต้ว่าไงเสือใต้จะยอมไม่ยอมเพราะเสือใต้ก็บอกแล้วครับว่าการมาครั้งนี้ไม่ยอมเด็ดขาดครับโมดิฟายเครื่องอย่างดีโมดิฟายเครื่องอย่างดีไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วอัดขึ้นมาอัดขึ้นมาอัดขึ้นมาเอาแล้วครับอัดขึ้นมาแบบนี้ดูแล้วน้ำกระจายน้ำกระจายแล้วถ้ามองตอนนี้สังเกตนะครับจากมุมตรงนี้จะเห็นว่าลุงอรุณลุงอรุณเริ่มจะได้เปรียบเล็กน้อยแต่เสือใต้ไม่ยอมครับเสือใต้ไม่ยอมแล้วเขาบอกว่าไม่มีอะไรสู้พลังเสือได้เสือใต้ขึ้นมาเสือใต้ขึ้นมาเสือใต้อัดขึ้นมาเสือใต้อัดขึ้นมาไม่ว่ายังไงไม่ว่ายังไงเสือใต้นำอยู่แล้วประมาณ20เมตรนะ20เมตรเสือใต้ยังนำอยู่แล้วเสือใต้ก็โกยแนบเลยโกยแนบเลยจำแล้วอัดขึ้นมาอัดขึ้นมาอัดขึ้นมาโกยแนบไปแล้วเสือใต้ยังนำอยู่เสือใต้ยังนำอยู่ลงอรุณไม่รู้จะไหวไม่ไหวเพราะลงอรุณห่างแล้วก็ห่างแล้วเสือใต้จะถึงแล้วเสือใต้จะถึงแล้วเสือใต้จะถึงแล้วเสือใต้จะถึงแล้วแล้วเสือใต้ก็เกยหักขึ้นมาเกยหักขึ้นมาในหัววิ่งในหัววิ่งในหัววิ่งวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วพร้อมเคาะถังแล้วก็วิ่งไปถึงถังแล้วก็เคาะด้วยความมัน
0: โอ้เนี่ยเขาก็ชนะแบบสบายๆอีกหนึ่งเที่ยวนะครับของทีมเสือใต้ครับ
1: แหมชอบการบรรยายของอาจารย์ไถ่ตุ๋นวิ่งไปตีแบบสบายๆด้วยความมันมาค่ะอย่ายอมเขาค่ะลุงอรุณก็อย่างน้อยก็วิ่งมาตีก็ยังดี
0: เดี๋ยวไปรอลุ้นอันดับที่3แทนนะครับสำหรับเรือลุงอรุณนะครับนี่ครับคอนเฟิร์มครับเสือใต้ครับชนะไปในเที่ยวนี้ครับเข้าไปชิงชนะเลิศครับกับทีมอนุรักษ์ครับ
1: แล้วก็ลุงอรุณนะคะเข้าไปชิงอันดับที่3กับโชคสราวุธค่ะนี่ค่ะจังหวะภาพช้าตั้งแต่ออกตัวมาเนี่ยเสือใต้ก็ออกตัวได้ค่อนข้างดีกว่าค่ะ
0: ครับ
1: นำมาตั้งแต่ช่วงออกตัวเลยแล้วก็ค่อยๆทิ้งห่างมาเรื่อยๆเลยค่ะเนี่ยค่ะทิ้งห่างแบบเห็นๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: ยังไม่ถึงครึ่งสนามเลยอ่ะนำมายาวๆเลยครับมาเรื่อยๆเลยครับหลังจากที่นำห่างมาขอแค่เครื่องไม่ดับพอครับแล้วก็มีเวลานะครับให้กับในหัวได้แบบค่อยๆวิ่งไปตีแกลอนน้ำครับส่วนนี้ก็ลุงอรุณนะครับเข้ามาเป็นอันดับที่2ครับไปชิงอันดับที่3นะครับกับทางด้านโชคสลาวุธครับก็รอบรองชนะเลิศจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ชมกันนะครับในคู่ชิงอันดับที่3แล้วก็ชิงชนะเลิศครับทุกประเภทที่ทำการแข่งขันในวันนี้ครับมาดูคู่ชิงอันดับที่3กันนะครับในประเภทเรือ7เมตร13แรงแบบมีกระดูกงูนะครับการเจอกันระหว่างชาลีนาวีนะครับเจอกับซิกซอลซุปนะครับ
1: ซึ่งชาลีนาวีค่ะแพ้ให้กับทรายทอง1มานะคะแล้วก็ซิกซอลซุปแพ้กับลูกซุนค่ะมาชิงอันดับที่3กันค่ะ7เมตร13แรงจะบอกว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างมีความตลกพอสมควรเลยนะนะคะ
0: มี
1: แ
0: บบว่า
1: ได้คอนเทนต์ทุกอันเลยค่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามกัน
0: นี่ครับชาลีนาวีนะครับจะมาในเสื้อสีส้มนะครับอยู่ในร่องน้ำที่1ครับ
1: แล้วก็ซิกซอนซุปค่ะมาในเสื้อไทย PBS สีเหลืองแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์นะคะ7เมตร13แรงแบบไม่มีกระดูกเรือเขาจะสวยๆนะ
0: ครับ
1: นะคะก็เป็นเรืออาจจะที่จะไม่ได้ออกไปไกลมากค่ะถ้าเป็นการทำประมงจริงๆตอนนี้ก็เข้าเทียบทุนแล้วค่ะรอ

0: สัญญาณการปล่อยตัวจากคณะกรรมการ
1: ไป
2: ออกมาแล้วครับ
3: แววแววจะปล่อยมาแล้วเอาครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับแต่ยินเสียงวิทยุเหมือนกันผมก็เงียบหูฟังว่าเขาบอกว่าปล่อยออกมาแล้วครับชิงอันดับ3คู่แรกครับชิงอันดับ3คู่แรกครับใครชนะเป็นที่3ใครแพ้เป็นที่4ทันทีครับเลข3กับเลข4ห่างกันไม่มาแต่ไม่รู้อะไรห่างกันอีกเปล่าเปล่าครับตอนนี้ที่3เปิดออกมาแล้วที่3เปิดออกมาแล้วบิดเครื่องยนต์อย่างเร็วบิดเครื่องยนต์อย่างเร็วน้ํากระจายมาแล้วน้ํากระจายมาแล้วใส่กันเต็มที่เลยมองแคบไม่มองไม่เห็นเพราะน้ำกระจายสูงจริงๆเอาละครับไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับระหว่างชาลีนาวีกับคิงยองซุปสิงยองซุปนั้นเปิดแล้วคิงยองซุปสัญชาติเกาหลีแต่ไม่รู้เกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้ครับมองไม่ออกเหมือนกันเพราะหน้าตามันคล้ายๆกับของเกาหลีที่อื่นครับไม่ใช่เกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้เอาละครับตอนนี้เปิดขึ้นมาคิมยองซุปเปิดขึ้นมาแล้วในร่องน้ำสามหรือร่องน้ำที่อยู่ขวามือสุดของผู้บรรยายครับแต่ถ้าเบื่อมองแล้วจะอยู่ซ้ายมือของท่านจะมาท่านมองมาที่ชายหาดเอาแล้วครับเปิดกันมาตอนนี้น้ำกระจายมองเห็นนะครับมองเห็นเจ้าคิมอย่างเดียวมองเห็นเจ้าคิมยูนเอาเห็นเหมือนกันครับชาลีนาวีผมมองเห็นแล้วเห็นชาลีนาวีแล้วเริ่มตะคุ้มมารู้สึกว่าคิมยองจะได้เปรียบนะครับห่างอยู่ประมาณหลายศอกอยู่เหมือนกันหลายศอกเหมือนกันคิมยองซุกพยายามรักษาตัวเองไว้รักษาแนวตัวเองเอาไว้ให้ตรงมาเรื่อยๆให้ตรงมาเรื่อยๆขนาดเดียวกันชาลีนาวีจะไหวไม่ไหวชาลีนาวีจะไม่ไหวเพื่อนชาติเหลือสัญชาติเกาหลีนะไม่สนใจนะครับไม่สนใจแล้วชนะเกาหลีเปิดกันมาเจ้าเล่ห์จีนเปิดกันมาเหลือระยะทางไม่เกิน20 เมตรเหลือ10 เมตรแล้วเอาแล้วครับเกาหลียังเปิดอยู่เกาหลียังกดอยู่สิงยองซุปยังเปิดอยู่สิงยองซุปก็เปิดอยู่แล้วสิงยองซุปก็หางมาเลยพร้อมจะเคยหางพร้อมที่จะเคยหางแล้วคิมยองซุปก็พวดขึ้นมาแล้ววิ่งแหลนวิ่งมันมีแรงหน่อยเฮ้ยวิ่งมันมีแรงหน่อยเว้ยไปเรือนำมาก็อย่างนี้
2: แล้วก็สุดท้ายครับเป็นเรือจากสัญชาติเกาหลีนะครับคว้าที่3ไปครับซิกซอซุปเนี่ยมีตั้งชื่อให้นายคิมไปเรียบร้อยแล้ว
4: นายคิมนะฮะอาจารย์ไข่ตุ๋นเขาก็จะเรียกเรือนายคิมเรือนายคิมนี่นะฮะให้ชื่อมันดูเกาหลีสักนิดนึง
2: ครับสวัสดีก็ชาลีนาวีครับตามมานะครับได้อันดับที่4ไปครับของการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
4: ค่ะยินดีกับทั้งซิกซอนซุปแล้วก็ทั้งด้านชาลีนาวีด้วยนะโอ้โหหอบเลยโดนอาจารย์แซว
2: เหนื่อยอะ
4: เพราะวิ่งบนทรายด้วยเหนื่อยด้วยนะฮะแล้วก็อาจารย์ไข่ตุ๋นกดดันด้วยว่าวิ่งให้มันเร็วๆหน่อย
2: ก็น้องก็คงบอกโอ้โหนำมาขนาดนี้ไม่ต้องเร่งก็ได้ไปเรื่อยๆได้
4: ว่าจะเดินแล้ว
2: เดินไปยังชนะเมื่อกี้
4: ซิกซอนซุปนะคะเนี่ยค่ะนำมาตั้งแต่ช่วงจังหวะออกตัวเลยค่ะภาพมุมสูงนี่สวยมากนะสีเรือตัดกันสวยมาก
2: สีน้ำสวยมากครับวันนี้ครับก็ในปีนี้เองเนี่ยถือว่าการปล่อยเรือทำได้ง่ายกว่าปีก่อนๆ นะเพราะว่าไม่มีคลื่นลมเลยแทบจะไม่มีคลื่
4: น
2: เล
4: ย
2: ครับปีก่อนๆจะมีบางปีที่บอกโหปล่อยเรือลำบากมากครับ
4: บางปีเนี่ยเราก็เจอพายุนะ
2: ใช่ครับ
4: บางปีนี่ก็ต้อง
2: เจอฝนก็มี
4: ใช่ค่ะปีนี้นี่ขึ้นลมสงบมากๆฟ้าฝนเป็นใจสุดๆเลยค่ะคลื่นแบบนี้นี่เหมาะกับการเล่นสปอร์ตนะอีกอย่าง
2: ไปค่ะเขาเรียกว่าไปได้เรื่อย
4: ๆไปได้เรื่อยๆนี่มุมแบบBird Eye View Multi View
2: แต่ว่าเราได้เห็นแบบวิถีชีวิตเลยเนาะพอเวลามาถ่ายในสถานที่แบบนี้ครับก็ได้เห็นว่าน้องๆปกติอยู่ยังไงเล่นกันยังไงนะครับคู่ต่อไปนะครับจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับในประเภทเรือ7เมตร13แรงแบบมีกระดูกงูนะครับเป็นการเจอกันระหว่างทรายทอง1นะครับกับทีมลูกสนครับ
4: ทรายทอง1และลูกสนค่ะทรายทอง1มาในเสื้อไทย PBS สีน้ำเงินสวยๆแบบนี้เลยค่ะเอาชนะชาลีนาวีมานะคะแล้วก็ทางด้านลูกสนค่ะเอาชนะซิกซอนซุกมาแล้วก็มาด้วยเสื้อไทย PBS สีเขียว
2: ครับ
4: เข้ากับกางเกงสีแดงมากๆ
2: สีแบบคอนทราสต์ไงจะเว้นในหัวจะเป็นเขียวล้วนนะ
4: อันนี้ตั้งใจสักมานะเหมือน
2: ก็เห็นได้ชัดนะถ้าเป็นอย่างเงี้ย
4: ใช่เหมือนแบบตั้งใจสั่งมาเลยเพื่อการแข่งขันวันนี้

0: ดูธงดูธงเอาไป
1: ออกมาแล้วครับ
2: เรือออกมาใครเงียบเราจะดูสิออกมาแล้วครับอีกคู่นะครับชิงชนะเลิศและชิงอันดับหนึ่งครับยิงอันดับหนึ่งระหว่างสายทองหนึ่งสายทองหนึ่งเจอกับลูกสนลูกสนนั่นอยู่ในร่องหนังสามสายทองหนึ่งอยู่ลำสองครับเอาแล้วครับดูสิครับสายทองจะมีโอกาสไหมเพราะว่ารู้สึกว่าสายทองนี่เหลือดีมาตลอดครับเหลือดีมาตลอดแข่งแต่ละเที่ยวไม่เคยแพ้ใครเพราะฉะนั้นติดตามดูครับว่าจะคว้าแชมป์ได้หรือไม่จะคว้าอันดับหนึ่งได้หรือไม่แฟนลูกสนก็ไม่ยอมครับลูกสนก็ไม่ยอมแต่ผมไม่รู้ว่ากองเชียร์กองเชียร์ที่เสียงดังอยู่กันนี้เขาเชียร์ลำไหนระหว่างลูกสนกับสายทองลูกสนกับสายทองไม่รู้เชียร์ลำไหนเพราะโหอย่างเดียวโหอย่างเดียวโหอย่างเดียวโดนกระทั่งเสียงไปหมดแล้วเอาละโอ้ยอะโอ้ยลูกสนอัดขึ้นมาลูกสนอัดขึ้นมาสายทองว่าไงสายทองว่าไงตัดขึ้นมาเหมือนกันต่างคนต่างบิดแล้วครับบิดคันเร่งแล้วบิดคันเร่งแล้วน้ำกระจุยกระจายเอาละครับดูดิครับจากฟีไฟตันน้ำมันช็อตหรือไม่ฟีไฟตันน้ำมันช็อตหรือไม่เพราะตอนนี้ต่างคนต่างบิดแล้วต่างคนต่างบิดแล้วมีเท่าไรบิดหมดแล้วมีเท่าไรบิดหมดแล้วไม่ต้องเหลือกับบ้านเราบิดให้หมดบิดให้หมดเอาละโอ้ยเอาละโอ้ยสายทองสายทองนำมาแล้วจ้าสายทองนำมาวางไงลูกสนลูกสนหมดไม่หมดเพราะลูกสนนำเรื่อยไปประมาณ50เมตรแล้วประมาณ50เมตรแล้วสายทองยังนำอยู่สายทองยังนำอยู่สายทองยังนำอยู่ลูกสนตามมาลูกสนตามมาต้องใส่ไฟตันน้ำมันช็อตหัวเทียนบอดแล้วบ้างหัวเทียนบอดแล้วบ้างเพราะตอนนี้ยังตามอยู่เยอะเลยตามอยู่เรื่อยก็สายทองหนีแบบสบายสบายหนีแบบสบายสบายแล้วก็จะขึ้นจะขึ้นหาดแล้วเกยเกยเกยเกยหาดขึ้นมาแล้วแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่ง
3: มีเวลามีเวลาเดินชิวๆ
2: ชมเอ่ยชมนางสง่าแท้และตะลึงดาหยนทางหนึ่ง
3: โอ้โห
1: กว่าจะได้ตีกว่าจะตีนะ
4: ลีลาเยอะจริงๆอ่ะคน
1: แต่คู่นี้สนุกเนี่ยดูครับสีสันนะครับในหัวของทางด้านลูกสนเองนี่ก็เรียกว่าโยกมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับ
4: ซึ่งลูกสนน่ะบอกแล้วว่าแชมป์ไม่เอาตำแหน่งไม่เอาเอาตำนาน
1: เอาตำนานจำพี่ที่ขับเรือทั้ง2ทีมเองเนี่ยถือว่าเขาเรียกว่าเป็นหัวเรือในการที่จัดการแข่งขันเรือเกยหาดนี่แหละเป็นคนคอยช่วยการจัดการหาทีมนะครับจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็มาลงทำการแข่งขันเองเพื่อความสนุกนะครับคือผมเคยถามเขาแล้วเขาบอกว่าจริงจากการแข่งขันนะก็เหนื่อยแล้วนะคือตัวเขาเองก็อาจจะวุ่นแต่เขาก็อยากลงทำการแข่งขันเพื่อเหมือนแบบมีการเข้าร่วมกันหลายๆทีมมันก็จะสนุกมากขึ้นครับ
4: เนาะแต่ว่าเขาก็สร้างสีสันจริงๆอ่ะก็เต้น
1: มาแต่สีสันนะ
4: เต้นตั้งแต่ออกมาเลยเราก็เอ๊ะถามพี่ป๊อปมันเป็นเทคนิคอะไรหรือเปล่า
1: ไม่น่าช่วยนะในขนาดนี้
4: เหมือนจะช่วยให้ช้าลง
1: ใช
4: ่แต่ว่าก็เห็นรอยยิ้มนะคะตั้งแต่ออกมาเลยค่ะอย่างที่บอกไปบางทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ต้องการตำแหน่งอะไรขนาดนั้นต้องการ
1: มันรู้ว่าความสนุกเนาะ
4: ใช่
1: แล้วผมไม่มั่นใจว่ารางวัลปีนี้เนี่ยคือฝ่ายจัดการแข่งขันเองในพื้นที่เนี่ยปีก่อนก็จะมีแจกแบบพัดลมด้วย
4: ค
1: ือนอกจากถ้วยเงินรางวัลแล้วที่นี่ก็จะมีพัดลมไม่รู้ปีนี้มีพัดลมด้วยหรือเปล่า
4: คือเหมือนเคยได้ยินมาว่ามีอยู่ปีนึงแจกขนมปี๊บป่ะคะ
1: โอ้มีเวลาถ่ายเซลฟี่เป็นไง
4: นี
1: ่เวลาเหลือเยอะเหลือเฟือครับ
4: ที่สุดที่สุดนะต้องได้มีมแต่เห็นรอยยิ้มนะคะของทุกคนเลยค่ะ
1: คือเป็นการแข่งขันที่ okay. มีแต่ความสนุกอ่ะคืออย่างเห็นไหมได้ที่2
4: ค่ะ
1: แต่ดูสนุกขนาดนี้
4: ดีใจกว่าที่1
1: ใช่ครับ
4: นี่ค่ะโอ้สวยงามจริงๆปีนี้นะคะทุกอย่างน่ารักไปหมดเลยค่ะ
1: คู่นี้ครับเป็นการเจอกันนะครับระหว่างรุ่งตะวันนาวานะครับกับเรือแสงทองนะครับในรอบคัดเลือกเขาอยู่กลุ่มเดียวกันก็คือกลุ่ม B ครับ
4: ลุงตะวันนาวาค่ะอยู่ร่องน้ำที่1ค่ะแสงทองอยู่ร่องน้ำที่2นะคะตอนนี้กำลังเข้าเทียบทุนจุดปล่อยตัวค่ะ
1: ครับในรอบคัดเลือกแสงทองเขาชนะมาเดี๋ยวต้องมาดูครับลุงตะวันนาวาจะแก้แค้นได้หรือเปล่าครับนี่ครับลุงตะวันนาวานะครับมาในเสื้อสีส้มครับ
4: ก็คู่แข่งของเขาค่ะแสงทองนะคะมาในเสื้อไทย PBS สีเขียวค่ะรอสัญญาณปล่อยตัวจากคณะกรรมการนะคะตอนนี้ประกบคู่เรียบร้อยแล้วค่ะชิงอันดับที่3เรือ7เมตร28แรงแบบไม่มีกระดูก
0: ดูทงไป
4: ออกมาแล้วค่ะ
5: เอ๊ะเป็นไงถึงบ่ายแล้วก็ยังคงมีเรี่ยวแรงอยู่
2: เอาละ

0: ตะวันกับแสงทองกับแสงทองอยู่ร่องน้ำสามลูกตะวันน่ะอยู่ร่องน้ำสองร่องน้ำสองคือฝั่งกระโดดร่องน้ำสามคือฝั่งกระเด็นตะมองแล้วมีสองร่องน้ำครับมีสองร่องน้ำที่จะต้องเข้ามีสองร่องน้ำต้องเข้าเอาแล้วครับลูกตะวันอัดมาโอ้ยเห็นชัดเลยครับเห็นชัดเลยครับในน้ำของแสงทองแสงทองชัดแจ๋วเลยแสงทองชัดแจ๋วเลยตัวระดับเคลื่อนมาแล้วดำเคลื่อนมาแล้วแสงทองยังชัดอยู่ขณะเดียวกันลูกตะวันลูกตะวันอัดขึ้นมาลูกตะวันอัดขึ้นมาไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าลูกตะวันจะกอดคอได้ไหมจะกอดคอได้ไหมจะกอดคอได้สนุกแล้วครับพอได้วิ่งกันแล้วในหัวเรือในหัวเรือพอได้วิ่งกันแล้วเอาแล้วครับลูกตะวันอัดขึ้นมาลูกตะวันไม่ยอมลูกตะวันไม่ยอมก็ด้วยจักรศรีด้วยจักรศรีลูกผู้ชายไม่ยอมไม่ยอมยามกันไม่ได้ยามกันไม่ได้เอาแล้วเว้ยแข่งเรือเครื่องยนต์เท่ากันยาวเท่ากันตัวเรือเหมือนกันเอาแล้วครับลูกตะวันอัดขึ้นมาเอาว่าไงแสงทองแสงทองหนีไม่ออกครับหนีไม่ออกลูกตะวันได้ประกบเดียวได้ประกบแล้วแสงทองหนีไม่ออกลูกตะวันได้ประกบลูกตะวันได้ประกบตามเข้ามาตามเข้ามาแสงทองหนีเรียบร้อยแสงทองหนีเรียบร้อยแสงทองหนีเรียบร้อยลูกตะวันจี้ลูกตะวันจี้ลูกตะวันจี้ไล่ตามเข้ามาไล่ตามเข้ามาทันไม่ทันทันไม่ทันเอาแล้วเหลือระยะทางไม่มาแสงทองได้เปลี่ยนดวงแสงทองเกยหาดแสงทองเกยหาดแสงทองเกยพวดแล้วแสงทองพวดแล้วแล้วก็ลงแล้วนั่นก็ออกวิ่งออกวิ่งออกวิ่งออกวิ่งตีตี
1: อันนี้มีรอมียืนรอครับเรือแสงทองครับโอ้ก็เป็นอีกครั้งที่เขาสามารถเอาชนะเรือทางด้านรุ่งตะวันนาวาได้นะครับ
2: เป็นการย้ำแค้นค่ะแก้แค้นไม่ได้นะคะโดนย้ำแค้นไปก่อนนะคะ
1: ย้ำไม่เท่าไหร่ตอนหลังอะโอ้ย้ำด้วยยืนรอ
2: จริงๆก็คนกันเองนะคะมีการ
1: แบบเพื่อนกันแหละเนาะความนี่คือความสนุกของการแข่งขันที่นี่ครับ
2: ขิงกันไปขิงกันมาอันนี้แก
1: ๊
2: งเด
1: ็
2: ก
1: แก๊งเด็กมาเข็นเรือจะลงกี่โมง
2: อย่างน้อยก็ได้ช่วยอ่ะเออเป็นการนี่ไงปลูกฝังวัฒนธรรม
1: โอเค
2: นี่ให้แบบต้องมาช่วยเหลือกันนะแล้วก็มีความแบบเฮ้ยโตขึ้นฉันจะต้องมาเป็นในหัวเรือหรือเป็นคนขับเรือแบบนี้
1: เคยหาก่อนด้วยครับก็ไม่เป็นปัญหาครับแบบนี้ในหัวไม่กดดันครับ
2: เนี่ยค่ะยืนรอสักหน่อยยืนรอสักหน่อย
1: อ๋อตีให้เห็นต่อหน้าต่อตาครับจะรู้สึกแค้นกว่าเดิมอีกนะ
2: น่าจะเรียนมาด้วยกันแล้วก็แก้แค้น
1: จบไปแล้วนะครับคู่ชิงอันดับที่3นะครับคู่ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นคู่ชิงชนะเลิศต่อเลยนะครับในประเภทเดียวกันนี่แหละครับเรือ7เมตร28แรงแบบไม่มีกระดูกงูครับ
3: เตรียมพร้อมเตรียมพร้อม
1: นี่ครับคู่ชิงนะครับโชคอมรินทร์นะครับกับเงือกทองครับโชคอมรินทร์จะอยู่ในร่องน้ำที่1นะครับเงือกทองร่องน้ำที่2ครับ
2: โชคอมรินทร์ค่ะมาในเสื้อไทย PBS สีเหลืองสวยๆแบบนี้เลยค่ะ
1: โชคอมรินทร์ในรอบรองเขาชนะลุงตะวันนาวามานะครับ
2: แล้วก็ทางด้านเงือกทองค่ะมาในเสื้อไทย PBS สีน้ำเงินค่ะชนะแสงทองมา
1: ครับผม
2: ก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นแชมป์ในวันนี้นะคะ
3: ดูทองดูทอง
1: รอบคัดเลือกโชคอมรินทร์ชนะเงือกทองมาแล้วนะเดี๋ยวต้องมาดูครับเงือกทองจะแก้มือได้หรือเปล่าครับ
2: ออกมาแล้วค่ะ
0: สัญญาณก็ปล่อยออกมาแล้วครับปล่อยออกมาผมก็อย่ามองเรือปล่อยครับยังไงจะเห็นดำเคลื่อนไหมเพราะดำเคลื่อนนี่หมายตัวเรือครับเมื่อไปอยู่กลางแจ้งอยู่ไกลๆมันไม่มองเห็นแล้วก็ว่าสีเรือสีอะไรมองได้ทีก็สีดำเคลื่อนมาแล้วดำเคลื่อนมาแล้วจะเห็นได้ตัวเมื่อตอนนี้ระยะใกล้ๆครับตอนนี้ออกมาแล้วครับออกมาแล้วแต่เห็นแน่คือน้ำกระจายครับน้ำกระจายมาแล้วน้ำกระจายมาแล้วเอาแล้วครับโชคอมรินทร์โชคอมรินทร์โชคอมรินทร์กับท้องไม่ยอมกันแล้วไม่ยอมกันแล้วไม่ยอมกันแล้วทั้งคู่ใส่กันแล้วใส่กันแล้วไม่ยอมกันไม่ยอมกันไม่ยอมใส่กันอย่างนี้ใส่กันอย่างนี้รับรองว่ามันแน่นอนครับมันแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่นั้นใส่กันแล้วเอาละครับดูละครับผลแม้จะมาห่างกันห่างกันมากห่างกันมากครับไม่ยอมเข้าใกล้กันเพราะกลัวบารมีครับกลัวบารมีแต่ว่าการสู้กันเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมบารมีไม่สนบารมีไม่สนใส่ขึ้นมาใส่ขึ้นมาทั้งคู่ใส่มาแล้วทั้งคู่ใส่มาแล้วเอาละเว้ยไม่แน่ครับตัวใครตัวมันตัวใครตัวมัน

0: พราะตอนนี้ตะกูใส่แล้วเอาละเว้ยเอาละเว้ยรู้สึกว่าลองน้ำสาวก็ลองน้ำเปิดก็ได้เปิดก็ได้เนื้อทองนะเปิดก็ได้เปิดก็ได้เอาละเว้ยเนื้อทองน้ำยกเนื้อทองน้ำยกไรตาก็ไรตาก็ในอันของชกอเมริกชกอเมริกไรตาเนื้อทองถึงแล้วเนื้อทองถึงแล้วเนื้อทองแล้วโดดแล้วโดดแล้วโดดโดดโดดโดดวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเฮ้ย
1: โอ้ยเกือบไปเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้คือเลือดทองเนี่ยนำมานะเคยหาดก่อนด้วยครับแต่ว่ามาเจอสปีดการวิ่งของทางด้านโชคอมรินทร์นะไม่กดดันพอสมควรเลยครับ
2: นี่เรียกว่าสับเลยดีกว่าค่ะวิ่งขาสับเลยเมื่อกี้เพราะว่ากลัวไปแล้วเกือบจะเสียแชมป์แล้วค่ะโอ้โหแล้วก็
1: โชคอมรินทร์นี่แก้มือไม่ได้นะโดนย้ำแค้นไปเลยครับเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันดู
2: เหนื่อยเลยนะคะ
1: โอ้หรือว่าเร่งสปีดเต็มที่ครับในหัวของด้านเงือกทองครับ
2: แต่ต้องบอกว่าในเที่ยวรอบรองรอบคัดเลือกเนี่ยเป็นโชคอมรินทร์นะที่เอาชนะมาได้ก่อนใช่ไหมคะ
1: เป็นโชคอมรินทร์นะ
2: ใช่ใช่
1: เงือกทองแก้แค้นได้สำเร็จ
2: แก้แค้นได้สำเร็จนะคะโอ้โหแหมจังหวะในหัววิ่งนี่ลุ้นนะ
1: โอ้ลุ้นมากครับ
2: เพราะว่ามันอาจจะมาตรงนี้แหละถ้าในหัวเงือกทองสะดุดสักนิดนึงนะเรียบร้อยเลย
1: ใช่เพราะว่าในหัวของโชมลินวิ่งเร็วมากนะฮะเนี่ยเกยก่อนนะสักพักนึงเลยครับแล้วดูจังหวะวิ่งสปีดครับเนี่ย
2: ถ้าแข่งวิ่งกันนะจะโดดก่อน
1: แต่ว่าจังหวะลงดีมากเลยนะฮะไม่เสียหลักเลยครับ
2: ซ้อมมาหลายรอบแล้วซ้อมมาหลายรอบแล้วก็สิ่งที่จะเห็นอยู่ในทุกๆลำเลยอ่ะคือรอยยิ้ม
1: สนุกนะแข่งกันด้วยความสนุกที่เนี่ย
2: บอกแล้วค่ะว่าเน้นเอาตำนานเนี่ยตำแหน่งค่อยว่ากัน
1: ดูก่อนสนิทของเขาของสองคนเนี่ยแก้มือได้ครับสำหรับเงือกทองครับแล้วก็คว้าแชมป์ไปได้ครับของประเภท7เมตร28แรงแบบไม่มีกระดูกงูครับ
2: ชิงอันดับที่3นะคะราชนาวีกับโชคฟาเรียค่ะราชนาวีอยู่ในร่องน้ำที่1ค่ะโชคฟาเรียอยู่ในร่องน้ำที่2
1: เสื้อสีส้มนะครับ คือราชนาวีคือจริงๆอ่ะจะต้องเป็นสีส้ม น่าจะเปลี่ยนในหัวน่าจะเปลี่ยนในหัว
2: เห็นในหัวนะเขาแบบวิ่ง
1: เอาเป็นว่าดูสีธงแล้วกันมีธงสีเหลืองอยู่นะครับนี่คือราชนาวีครับ
2: แล้วก็ทางด้านโชคฟาเรียค่ะเสื้อสีน้ำเงินค่ะเรือสีเขียวขาวอะค่ะสวยๆอันนี้เลยมีธงประเทศไทยอยู่นะคะ
3: สแตนบายสแตนบาย
2: ชิงอันดับที่3ใครจะคว้าอันดับที่3ในประเภทนี้ไปได้ก็รอลุ้นกันค่ะรอสัญญาณกรรมการเนี่ยออกมาแล้วค่ะ
4: ไอ้น้องนั่นตัวเล็กเดียวกระโดดออกมาแล้วครับเอาแล้วครับออกมาไอ้กู้แล้วครับระหว่างราชนาวีราชนาวีนั่นอยู่ร่องน้ำสองเจอโชคฟาเรียโชคฟาเรียนั่นร่องน้ำสาม
3: เอาไว้เอาไว
4: ้เอาไว้เอาเดี๋ยวคุณนะเรือออกไม่ได้ครับเชือกมันติดอยู่ไม่รู้ว่าจะมาได้ไหม
5: ใบพัดติดทุ่นครับแต่อีกลำนึงเนี่ยน่าจะ
4: แกว่าไงครับวิญุคุยครับวิญุ
5: ดูต้องรอ
1: กรรมการต้องปล่อยตัวนะครับว่ายังไงครับเพราะว่านี่ครับลากทุ่นออกมาด้วยครับ
2: ว่าจะเป็นการแข่งใหม่หรือว่าให้ราชนาวีชนะไปค่ะ
1: โอ้โหตัดถึงขั้นต้องตัดแล้วครับเพราะว่าดูสิครับมันพันเป็นขนาดนั้นเลยละโอ้โหยาวเลยครับแบบนี้ครับ
2: ซึ่งคณะกรรมการก็น่าจะต้องให้แข่งใหม่อะค่ะเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับมาดูว่าพันขนาดนี้เลยครับ
2: เดี๋ยวต้องรอผลการตัดสินอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการนะคะมาดูจังหวะภาพช้ากันหน่อยดีกว่าค่ะจุดปล่อยตัวนี่แหละค่ะสำคัญที่สุดแล้ว
1: นี่ครับพอ สัญญาณเริ่มปล่อยตัวออกมาเนี่ยครับเกิดปัญหาเลยครับช่วงฟาเลียครับเนี่ยติดจับเห็นเลยนะครับลากทุ่นมาด้วยครับทำให้แข่งขันต่อไม่ได้ครับ
2: แล้วกรรมการก็ให้สัญญาณเลยค่ะต้องหยุดการแข่งขันนะคะโอ้พันเยอะมากเลยนะ
1: ใช่ก็เรือปั่นเต็มที่เลยนะตอนออกมา
2: พันแบบแก้ไขไม่ได้อ่ะค่ะ
1: นี่ครับโชคฟาเลียก็ต้องมาแกะเชือกออกก่อนนะครับแล้วก็ดูว่ามีปัญหาด้วยหรือเปล่าครับสำหรับเครื่องของตัวเรือครับ
2: แกะออกไปได้แล้วนะคะแต่ทีนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกว่าจะสามารถออกตัวได้หรือเปล่าค่ะ
1: ตอนนี้คอนเฟิร์มนะครับมาแล้วนะครับผลการแข่งขันนะครับกรรมการตัดสินให้เป็นทางด้านราชนาวีชนะนะครับทำให้ราชนาวีได้อันดับที่3ไปนะครับ
2: ก็ยินดีกับราชนาวีด้วยนะคะ
1: นี่ครับครูชิงนะครับโชคอลิสากับโชคอนันต์นะครับ
2: โชคอลิสาค่ะเอาชนะราชนาวีมานะคะส่วนโชคอนันต์เอาชนะโชคฟาเรียมาค่ะเจอกันในรอบชิงใครจะคว้าชัยในเที่ยวนี้ไปเดี๋ยวมารอลุ้นกันค่ะนี่คือแชมป์ของเราแล้วนะคะ
1: เนี่ยโชคอลิสาจะมาในเสื้อสีส้มนะครับ
2: เหลือสวยมากค่ะแล้วก็โชคอนันต์เนี่ยมาในเสื้อไทย PBS สีเขียวค่ะรอสัญญาณปล่อยตัวจากกรรมการค่ะจุดนี้สำคัญมากๆนะคะว่าจะทำให้เรือออกนำได้หรือเปล่าประกบคู่แล้วค่ะ
1: สัญญาณให้ดีครับกรรมการปล่อยไวนะครับ
2: เหมือนจะยังไม่เท่ากันค่ะ
1: ตอนนี้เรือเสียหลักนะครับทางด้านโชคอริสาครับ
2: ขออนุญาตวนตั้งลำใหม่สักครู่นึงค่ะค
1: ือตัวคลื่นที่น้ำเนี่ยไม่แรงแต่ลมแรง
2: ซึ่งถ้าเราไปเที่ยวอ่ะดี
3: แต่ว่า
2: เรืออาจจะไม่ค่อยดี
1: และยิ่งพอเป็นการแข่งขันแบบนี้ก็ต้องพยายามตั้งลำเรือให้ตรงไม่งั้นมันจะเสียแบบเสียเวลาพอสมควรเลยครับ
2: แล้วก็ที่สำคัญคืออาจจะเข้าผิดเลนด้วยนะอย่างที่เราเห็นกันในคู่ก่อนๆหน้านี้ค่ะ
3: ดูทงเอาไป
1: ออกมาแล้วครับ
4: มาแล้วครับออกมาแล้วครับคู่นี้ระหว่างโชคอริสากับโชคอนันต์ครับสองโชคใครโชคดีกว่ากันครับโชคดีก็ได้หมายเลขหนึ่งโชคไม่ดีก็ได้หมายเลขสองครับเอาละครับดูกันหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองไม่ห่างกันเลยครับแค่หนึ่งเดียวกันแต่ว่าการแย่งกันครั้งนี้ต้องยอมครับว่าโชคอนันต์โชคอนันต์เรือที่ไม่เคยแพ้ใครมาเลยเอาละครับโชคอนันต์เต็มที่แล้วเริ่มเต็มที่แล้วเริ่มอัดแล้วเริ่มอัดขึ้นมาเริ่มอัดขึ้นมาลงน้ำสามโชคอนันต์น้ำกระจายแล้วโชคฟาเลียว่าไงโชคอริสาว่าไงโชคอริสาไม่สนใจครับโชคอริสาบอกฉันชื่อเพราะกว่าอนันต์เยอะแยะฉันเชื่อเพราะกว่าอนันต์เยอะแยะแล้วก็ไล่เปิดก็มาไล่เปิดก็มาจะทันไม่ทันเมื่อโชคอนันต์อยากจะไปเด็ดศึกให้จบครับอยากจะไปเด็ดศึกให้จบไม่มีอยากให้ศึกเยอะไม่อยากให้ศึกเยอะถ้าหนีได้หนีแล้วถ้าหนีได้หนีแล้วเอาละครับโชคอริสาโชคอริสาไล่ตามโชคอริสาไล่ตามเอาแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพราะโชคอริสาเริ่มนำแล้วโชคอริสาเริ่มนำแล้วเอาละเว้ยโชคอริสากินยาไม่ขยับขวดแล้วเว้ยกินยาไม่ขยับขวดแล้วเริ่มนำแล้วเริ่มนำแล้วโชคอนันต์อ่อนไปโชคอนันต์อ่อนไปโชคอนันต์อ่อนไปเกิดอะไรขึ้นกับโชคอนันต์เกิดอะไรขึ้นกับโชคอนันต์พระอนิสาอนิสาดีอนิสาดีโชคอนันต์เล่นตามมาโชคอนันต์เล่นตามมาอนิสาดีอนิสาดีเหลือไม่กี่เมตรเหลือไม่กี่เมตรพร้อมกับขึ้นอัดพร้อมขึ้นอัดเกิดขึ้นมาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยตีถูกจุด
1: โอ้ยเกือบไปเหมือนการหาไม้ไม่เจอโ
2: อ้บอกแล้ว
1: สูสีสูสีมานี่แพ้เลยล่ะ
2: บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีจังหวะหาไม้ไม่เจอ ยิ่งคู่ชิงนี่นะยิ่งหาไม้ยาก
1: นี่ขนาดนำมาจนแบบไม่น่าจะกดดันนะแต่ตั้งแต่แรกเลยนะโชคอลิสาเนี่ยเหมือนจะดูทรงเป๋ๆไปเป๋มานะแต่ว่าโอ้โหพอออกตัวมาแล้วออกตัวมาได้ดีครับ
2: เนี่ยเพราะว่าจริงๆหัวเรือเบี้ยวๆตั้งแต่ช่วงปล่อยตัวแล้วนะ
1: ตอนแรกเราก็นึกว่าน่าจะเสียเวลาพอสมควรกว่าจะเอาเรือกลับเข้าสู่เลนได้ครับ
2: โอ้โหแต่พอตั้งหลักได้เท่านั้นล่ะแรงเลยค่ะนี่เขาเรียกว่าความเก่าเกม
1: ใช่ครับ
2: แล้วโชคอริสาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะคะในการแข่งขันครั้งนี้โอ้โหครองที่หนึ่งจนได้แชมป์ค่ะเรือ7เมตร28แรงแบบมีกระดูกงูค่ะ
1: ครับ
2: ส่วนโชคอนันต์ก็ยิ้มไว้ก่อนยิ้มยิ้มมาก่อนนะสดใสสดใส
1: เนี่ยมานำขาดเลยนะสำหรับโชคอริสาครับ
2: นี่ขนาดบนตั้งลำเรือใหม่แล้วด้วยนะคะ
1: เนี่ยเกยหาดเกยก่อนเลยนะครับวิ่งไปด้วยนะเล็งแล้วนะแต่ผมจอดเนี่ยหาไม้ไม่เจอเสียเวลาในการหาไม้พอสมควรจะจับไม่โดน
2: แล้วคือแบบบางทีไม้กับเสามันคล้ายๆกันไง
1: ใช่ใช่ใช
2: ่แล้วก็จะถอนมาทางเสาเลยอย่างเงี้ยนี่กดเยี่ยมกดเยี่ยมเก่งมากค่ะเสร็จแล้วก็ช่วยกันเอาเรือลงทะเลนะคะกลับไปยังจุดจอดค่ะ
1: ประเภทสุดท้ายครับ2เที่ยวนะครับก็คือชิงอันดับ3แล้วก็ชิงชนะเลิศนะครับเป็นเรียกว่ารุ่นใหญ่สุดก็คือเรือยาวอ่ะเรือ 7.5 เมตรครับ28แรงแบบมีกระดูกงูนะครับชิงเริ่มจากชิงอันดับที่3ก่อนนะครับเป็นการเจอกันระหว่างโชคสลาวุธนะครับจะอยู่ในร่องน้ำหนึ่งครับเจอกับรุ่งอรุณนะครับในร่องน้ำที่สองครับ
2: ชิงอันดับ3เรือ 7.5 เมตรค่ะ28แรงมีกระดูกงูตอนนี้เรือเข้าเทียบทุนเรียบร้อยแล้วนะคะโชคสลาวุธค่ะมาในเสื้อไทยพีบีเอสสีเขียวเรือลำสีเขียวอ่ะ
1: ส่วนลุงอรุณนะครับใส่เสื้อสีเหลืองครับ
6: ดูธงดูธง
2: สีเหลืองปีนี้เสื้อสวยมากนะ
1: ใช่
2: แล้วก็จะได้เห็นเสื้อในรายการศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำเป็นสีประมาณนี้เหมือนกัน

0: ออกมาแล้วค่ะ
1: เอายังเอาแล้วเอาแล้วครับน้ำกระจายมาแล้วครับน้ำกระจายมาแล้วดูนะครับใครรักสลาวุธใครรักสลาวุธเสียโชคสลาวุธใครรักลุงอรุณเสียลุงอรุณครับลุงอรุณยามเช้าแดดสีทองส่องฟ้ามาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยโชคสลาวุธไม่สนใจไม่สนใจฉันชื่อสลาวุธแล้วสลาวุธนี่ไม่ธรรมดาครับชื่อนี้มนต์ขลังเหลือเกินเอาแล้วครับลุงอรุณลุงอรุณก็ไม่สนครับลุงอรุณก็ไม่สนว่าเราเรือคนละลำเครื่องยนต์คนละเครื่องเครื่องยนต์คนละเครื่องใครจะเครื่องดีกว่ากันใครจะเครื่องดีกว่ากันฉันก็เครื่องดีลำหนึ่งฉันก็โมดิฟายมาโมดิฟายเครื่องมันอย่างดีไม่มีการไม่มีการที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นเอาแล้วครับลุงอรุณลุงอรุณเปิดมาแล้วลุงอรุณเปิดมาแล้วบิดกับเต็มที่บิดเต็มที่เห็นแล้วเห็นลุงอรุณดำดำเคลื่อนมาแล้วดำเคลื่อนมาแต่หันดูลุงน้ำสองเอาแล้วโว้ยโชคตะลาวุธโชคตะลาวุธได้เปรียบเล็กน้อยโชคตะลาวุธได้เปรียบน้อยครับน้ำลุงอรุณอยู่น้ำลุงอรุณอยู่ลุงอรุณว่าไงเสียท้ายด้วยเสียท้ายด้วยลุงอรุณเสียท้ายเล็กน้อยเสียท้ายเล็กน้อยแต่ตะลาวุธมาตรงเดียวเลยสารวุฒิมาตรงเดียวลุงอรุณปิดแล้วลุงอรุณปิดสุดท้ายวาระสุดท้ายแล้วลุงอรุณไม่มีเสียตายไม่ตายเครื่องพังให้ผมลงไปเครื่องพังอย่าซ่อมเครื่องพังอย่าซ่อมลุงอรุณปิดเข้าปิดเข้าปิดเข้ามาปิดเข้ามาได้ตามสารวุฒิสารวุฒิสารวุฒิถึงก่อนแน่นอนสารวุฒิถึงก่อนแน่นอนเพราะเหลือไม่มากแล้วเหลือไม่มากแล้วสารวุฒิสารวุฒิอัดเข้ามาอัดเข้ามาอัดเข้ามาอัดเข้ามาเฮ้ยหักแล้วจ้าวิ่งวิ่งเอาเอาเอา
2: เอาแน
3: ่ผมเลยชอบจังหวะอะไรแบบนี้จริงนะโอ้ตีได้ตั้งนานไม่ตีต้องรอให้เพื่อนวิ่งคือแบบเหมือนอยากให้เห็นนะให้คาตาตีคาตา
0: ไม่ได้รอเพื่อนรอกล้อง
3: รอกล้องเหรอ
0: รอกล้อง
3: กล้องยังมาไม่ถึงใช่ไหม
0: ใช่เดี๋ยวไม่ได้ซีนเนี่ยและเป็นโชคสลาวุธนะคะคว้าอันดับที่3ค่ะเรือ 7.5 เมตร 28 แรงแบบมีกระดูกงูค่ะ
3: สนุกอะแข่งแบบนี้เหมือนกับแข่งกับเพื่อนๆกันเองอะ
0: ใช่ค่ะแข่งเสร็จก็ต้องเนี่ยค่ะไปเข็นเรือต่อ
3: ครับผมต้องเคลียร์พื้นที่เพราะว่ามีคู่ต่อไป
0: มีคู่ต่อไปมาล้อแข่งกันอยู่ค่ะ
3: ตอนออกมาเนี่ยลุงอรุณเองนำมาอยู่นิดๆนะครับแล้วก็ทางด้านโชคสลาวุธมาเริ่มเร่งเครื่องแสงได้ครับสุดท้ายก็นำยาวๆเลยครับ
0: ลอยจริงๆค่ะถ้าตามชื่องานนะลอยจ้านอันนี้ก็ลอยจริง
3: สนุกแน่ๆดูดิมีเบรกหันมาดู
0: เบรกนิดนึงถอยเดินถอยกลับไปตีเบรกรอจังหวะช่างภาพค่ะโอ้โหวิ่งมาสุดแรงเลยนะ
3: ช่างภาพเราก็วิ่งเหมือนกัน
0: ใช่แต่พอหันไปปุ๊บเอ้ายังไม่เคยหาดนี่แล้วก็ทางด้านลุงอรุณก็ตีหน่อยนึงตีเป็นพิธี
3: ให้รู้ว่ามาถึงแล้ว
0: ถึงแล้ว
3: เช็คจุดเช็คอินนะ
0: มาค่ะการแข่งขันคู่ต่อมาเขาเทียบทุนแล้วนะคะคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะรอบชิงชนะเลิศเรือ 7.5 เมตร 28 แรงแบบมีกระดูกงูค่ะ
3: การเจอกันระหว่างเรืออนุรักษ์นะครับจะอยู่ในร่องที่1ครับเจอกับเรือเสือใต้ในร่องที่2ครับ
0: อนุรักษ์หรือเสือใต้ใครจะคว้าแชมป์ประเภทนี้ไปเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันค่ะ
3: ครับเรืออนุรักษ์มาในเสื้อสีเขียวครับรอบรองก็ชนะโชคสราวุธมาครับเขาเข้ามาเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม A ด้วยครับ
0: เสือใต้นะคะมาในเสื้อไทย PBS สีน้ำเงินเหลืองค่ะจริงๆต้องเป็นสีน้ำเงินน่ะนะแต่ว่ามาเป็นน้ำเงินเหลืองนะคะเป็นอีกหนึ่งทีมที่สร้างสีสันให้กับรายการของเราอย่างมากเลยค่ะเสือใต้นะคะก็เป็นออกมาแล้วค่ะ
1: มาแล้วจ้ากองเชียร์ครับเรือมาแล้วครับช่วยเชียร์ครับลุง อรุณลงน้ำสองเหลือใต้ลงน้ำสามลุงอรุณเปิดมาลุงอรุณเปิดก็มาเปิดก็มาเปิดในที่นี้หมายถึงหมดคันเร่งแล้วหมดคันเร่งแล้วคันเร่งมีเท่าไหร่ใส่แล้วคันเร่งมีเท่าไหร่ใส่แล้วสำหรับลุงอรุณแพ้ไม่ได้แพ้เมียไม่ให้เข้าบ้านโว้ยเอาละโว้ยลุงอรุณบอกถ้าแพ้ผมไม่ให้เข้าบ้านเด็กขาดไม่ให้เข้าบ้านเด็กขาดว่าไงลุงอรุณอัดก็มาแต่ว่าไอ้เสือใต้บอกว่ามันไงยังไงฉันก็เสือใต้ครับเสือใต้ไม่จะต้องลายพาดก่อนอาจจะไม่ชัดเจนแต่ฉันก็เสือใต้เหมือนกันเสือใต้เปิดแล้วเสือใต้เปิดก็มาเสือใต้เปิดก็มาดูแล้วสูสีกับลุงอรุณก็อัดก็มาเสือใต้อัดก็มาลุงอรุณได้เปรียบครับลุงอรุณได้เปรียบประมาณ20เมตรครับน้ำอยู่ลุงอรุณยังน้ำอยู่เสือใต้อัดก็มาเสือใต้เป็นไงเสือใต้เป็นไงตอนนี้เสือไม่ร้องแล้วครับเสือไม่ร้องแล้วเพราะว่าเสือถูกลุงอรุณอัดกันมาเสือลุงอรุณอะไรว่าไงหนีอยู่เสือใต้มาแล้วเสือใต้กระโดดกอดคอลุงอรุณกอดคอใช้จะดื้อแล้วลุงอรุณแล้วลุงอรุณเสียไว้เอาแล้วครับมาตู้ตีกันมันแน่นอนออกผลนะออกกันขึ้นมาขึ้นหัวแล้วก็วิ่งเสือใต้วิ่งเอาแล้ว
3: แล้วก็เป็นทางด้านเรือเสือใต้ครับชนะครับคว้าแชมป์นะครับเรือประเภท 7.5 เมตร28แรงแบบมีกระดูกงูไปได้ครับ
0: และทางด้านอนุรักษ์นะคะก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะหรือที่2ของเราไปเนี่ยแหละค่ะเสียจังหวะนิดนึงจริงกอดคอกันมาแล้วใช่กอดคอกันมาแล้วนะแล้วจังหวะแบบกระโดดลงจากเรือนี่แทบจะเท่ากันเลย
3: ถ้าไม่เสียหลักเนี่ยได้ลุ้นตอนตีแกลอนน้ำเนี่ยแหละครับว่าใครจะตีก่อนนะใครจะวิ่งไวกว่าแล้ว
0: แหมแอบเสียดายนิดนึงอ่ะแต่ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วนะคะเป็นการปิดจบคู่ชิงที่ดีมากๆเนี่ยค่ะจังหวะภาพช้าตั้งแต่ช่วงออกตัวกันมาค่ะ
3: เสือใต้เองก็นำมานิดๆด้วยนะตั้งแต่ต้นแล้วครับ
0: คือ2จุดที่น่าลุ้นเนี่ยของการแข่งขันก็คือช่วงออกตัว
3: ครับ
0: แล้วก็ช่วงเกยหาดเนี่ยแหละค่ะที่ในหัวจะต้องวิ่งเนี่ยอันนี้เป็น2จุดพลิกผันที่ต้องลุ้นเลยอะนะคะ
3: เนี่ยดูมียืนโบกด้วยนะ เรืออนุรักษ์แต่ว่าก็เสือใต้เองเกยหาดมาก่อนด้วยแหละครับในหัวโชคนะก็อนุรักษ์ก็พยายามจะรีบลงอะเนาะเลยเสียจังหวะไป
0: คืออย่างน้อยเรือเกยช้ากว่านิดนึงแต่ถ้าวิ่งเร็วก็จะมีสิทธ
3: ิ์วิ่งเร็ว
0: แต่เขาก็วิ่งเร็วด้วยนะเนี่ยเนาะนิดเดียวเลย
3: ทำไมเสียหลักแล้วก็มีเบียดกันตอนตีเลยล่ะ
0: อาจจะต้องมาดูภาพช้าเลยล่ะค่ะว่าใครตีก่อนใครนะคะ
3: เรามาสรุปผลการแข่งขันกันนะครับในประเภทเรือ7เมตร13แรงแบบมีกระดูกงูนะครับรองชนะเลิศอันดับที่3นะครับได้แก่เรือชาลีนาวีครับ
0: รองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะซิกซอนซุป
3: รองแชมป์นะครับลูกสนครับ
0: และชนะเลิศของเราแชมป์ของเรานะคะทรายทอง1แสดงความยินดีด้วยค่ะ
3: ประเภทต่อมานะครับเรือ7เมตร28แรงแบบไม่มีกระดูกงูนะครับรองชนะเลิศอันดับที่3นะครับรุ่งตะวันนาวาครับ
0: รองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะแสงทองค่ะ
3: รองแชมป์นะครับโชคอมรินทร์
0: และแชมป์ของเราค่ะเงือกทองค่ะยินดีด้วยนะคะ
3: ประเภทที่3นะครับเรือ7เมตร28แรงแบบมีกระดูกงูนะครับรองชนะเลิศอันดับที่3โชคฟาเลียครับ
0: รองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะราชนาวี
3: รองแชมป์เรือโชคอนันต์ครับ
0: และแชมป์ของเราค่ะโชคอลิสาค่ะ
3: และประเภทสุดท้ายครับ 7.5 เมตร28แรงแบบมีกระดูกงูนะครับรองชนะเลิศอันดับที่3ครับรุ่งอรุณครับ
0: รองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะโชคสราวุธ
3: รองแชมป์นะครับได้แก่เรืออนุรักษ์ครับ
0: และแชมป์ของเราค่ะเสือใต้นะคะแสดงความยินดีกับทุกทีมเลยค่ะเป็นการแข่งขันอโบยมะแลจนะอร่อยจานที่โลให้จริง
3: ๆสนุกนะครับปีนี
0: ้ภาษาใต้ก็บอกได้แรงอกได้แรงอก
3: แปลว่า
0: ได้แรงอกจะแฝดภาษาคือมันสนุกมากๆมันร่อยแรงมากเออมันสนุกมากๆนะได้แรงอก
3: นี่ก็เป็นผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับทั้ง4ประเภทนะครับที่ทำการแข่งขันศึกเรือเกยหาดในปีนี้ครับ
0: ปีหน้าก็รอติดตามได้เหมือนเดิมค่ะย้ำคุณผู้ชมว่าบุ๊กกิ้งกันไปเลยนะอยากให้ไปดูกันริมชายหาดกันจริงๆค่ะ
3: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับผมป๊อปชิรงเดชไกรศักดิ์ครับ
0: ปิงปองสุขัญญาภาโพธิราค่ะรวมไปถึงพี่เดียวอธิชาติพงไพนะคะและทีมงานถ่ายทอดสดกีฬาไทย PBS ทุกคนต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

ภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ร้องทุกไทย PBS

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว 17 นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับเรือประมงเรือดำเที่ยวและเรือบรรทุกสินค้านับร้อยลำจอดหลบคลื่นลมมรสุมบริเวณอ่าวแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังมรสุมสภาพอ่าวแสมสารเมื่อมองจากจุดชมวิวยอดเขาวิหารหลวงพ่อดำวัดช่องแสมสารตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีตั้งแต่บริเวณเขาวิหารหลวงพ่อดำต่อเนื่องไปจนถึงหน้าหาดสีทองเป็นระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตรพบเรือประมงทั้งเรือขนาดเล็กเรือขนาดใหญ่และเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวรวมถึงเรือบรรทุกสินค้าจำนวนนับร้อยลำเข้ามาจอดทอดสมอหลบคลื่นลมมรสุมอย่างหนาแน่นเนื่องจากช่วงเดือนสิงหาคมมีคลื่นลมในทะเลค่อนข้างแรงประกอบกับฝนฟ้าคะนองโดยบริเวณชายฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรทำให้ผู้ประกอบการเรือบางส่วนเลือกนำเรือออกจากจุดเทียบท่าและมาจอดทอดสมอในพื้นที่กำบังคลื่นลมเพื่อลดความเสี่ยงที่เรือจะกระแทกกับเสาสะพานหรือเรือลำอื่นที่จอดอยู่ใกล้กันจนเกิดความเสียหายครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเกี่ยวกับคลื่นลมในทะเลขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์สั่งย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อดังพร้อมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงครับหลังศิษย์เก่าและเครือข่ายต้านทุจริตในพื้นที่เปิดหลักฐานขณะผู้อำนวยการโรงเรียนคุมคนงานและพ่อค้าไม้เลื่อยตัดไม้ในพื้นที่โรงเรียนกว่า30ต้นรวมถึงต้นสมอพิเภกโบราณอายุ100ปีครับนักเรียนศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่าโรงเรียนดังอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ถือป้ายประท้วงผู้อำนวยการโรงเรียนหลังถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกับพ่อค้าไม้ตัดต้นไม้ในรั้วโรงเรียนด้วยตัวเองกว่า30ต้นโดยคณะศิษย์เก่าสมาคมผู้ปกครองและครูพร้อมด้วยชมรมสตรองต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สภ.กำมะลาไสกล่าวหาผิดมาตรา157พร้อมเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดยื่นให้ปปช.ตามกระบวนการครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือสพม.กาฬสินธุ์ออกคำสั่งย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนคนดังกล่าวมาช่วยราชการที่สำนักงานเขตทันทีพร้อมส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกโดยพบประเด็นที่น่าสงสัยชัดเจนว่าการตัดไม้ในพื้นที่ราชการซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์นั้นไม่ได้ขออนุญาตตามขั้นตอนมีเพียงการอ้างมติที่ประชุมเพื่อตัดแต่งกิ่งเท่านั้นแต่กลับตัดโค่นต้นไม้ใหญ่หายไปทั้งต้นรวม32ต้นรวมถึงต้นสมอพิเภกอายุกว่า100ปีครับทั้งนี้คณะศิษย์เก่าสมาคมผู้ปกครองจะติดตามผลการสอบสวนของสพม.กาฬสินธุ์รวมถึงผลทางคดีอาญาและเรียกร้องให้นายอำเภอกำมะลาไสติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดผู้นำเวเนซุเอลาระบุว่าข้อตกลงเรื่องพลังงานที่ทำร่วมกับสหรัฐอเมริกาจะมีผลบังคับใช้25ปีครับพร้อมทั้งยืนยันว่าจะรักษาอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลายกย่องข้อตกลงที่ทำร่วมกับสหรัฐอเมริกาว่าเป็นข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่จะช่วยฟื้นเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลและช่วยกำหนดอนาคตของเวเนซุเอลาหลังข้อตกลงพลังงานฉบับนี้จะเปิดทางให้บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของโลกเข้ามาลงทุนในประเทศประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาย้ำว่าข้อตกลงฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้25ปีและตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเป็น 1,500,000 บาร์เรลต่อวันพร้อมทั้งยืนยันว่าข้อตกลงฉบับนี้จะรักษาอธิปไตยของเวเนซุเอลาเหนือทรัพยากรธรรมชาติของประเทศท่าทีล่าสุดของผู้นำเวเนซุเอลานี้มีขึ้นหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประกาศแผนที่จะเข้าควบคุมน้ำมันสำรองบางส่วนของเวเนซุเอลามากกว่า 65,000 ล้านบาร์เรลซึ่งจะกลายเป็นแหล่งน้ำมันแห่งใหม่ป้อนตลาดอเมริกันได้ช่วยลดราคาพลังงานในสหรัฐอเมริกาครับหมดเวลาทันข่าว 17 นาฬิกาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งในข่าวค่ำ 18 นาฬิกาสวัสดีครับ
1: วิเคราะห์ทิศทาง2คดีใหญ่ทางการเมืองรัฐบาลสอพบแสงสว่างปลายอุโมงค์ ไฟใต้ระอุระลอกใหม่ส่องยุทธวิธีรัฐไทยหรือระบบปรับทิศทางแกะรอยสยบไพรชัยปราการเจาะขบวนการทุจริตทางทะเบียนติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี้

0: เวทีประลองความรู้แห่งนี้ท้าทายแบบครบรถ
1: กระจกเงาสะท้อนนิสัยการใช้เงินที่ผู้เขียนกล่าวถึงคืออะไรครับ
2: อึ้งอึ้งกันทั้งสตู
3: เกมนี้ไว้ก่อนหรือเกมนี้ไม่น่าได้แล้ว
2: อย่าเพิ่งสิ
4: ตอนเนี้ยที่คิดไว้ภาพแรกไม่มีเขาโครงเลย
5: เงินสำรองฉุกเฉินที่ต้องมีมากกว่า 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่ะ
3: ตอนแรกจะตอบออมทรัพย์แต่ว่ามันแบบลองแหวกดู
2: ถูกต้อง
0: กับท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิล
2: สวัสดีครับนี่คือท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลเวทีประลองการอ่านเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศนักอ่านชั้นประถมศึกษาทั้งหมด24โรงเรียนจากทั่วประเทศไทยจะมีเพียงแค่1โรงเรียนเท่านั้นครับที่จะคว้าแชมป์ไปครองโดยพวกเขาครับต้องมาเจอกับเกมตอบคำถามสุดท้าทายจากหนังสือโจทย์โดย13คนต้นแบบที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับมาสนุกกับเกมการอ่านไปพร้อมๆกันนะครับและนี่คือ4นักอ่านที่จะมาแข่งขันกันในวันนี้ครับ
0: สุริจากโรงเรียนอสัมชัญสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเต็นจากโรงเรียนเอกชัยจังหวัดสมุทรสาครแตงหอมจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์กรุงเทพมหานครและดินจากโรงเรียนเพลินพัฒนากรุงเทพมหานคร
2: เอาละครับต้อนรับน้องๆของเราทั้ง4คนนะครับน้องสุริน้องเต็นน้องแตงหอมและน้องดินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมไหมลูก
6: พร้อมครับ
2: พร้อมนะครับพร้อมไปเจอกับเกมของเราแล้วนะครับและนี่คือ4เกมสุดท้าทายที่น้องๆทั้ง4คนต้องเจอในวันนี้รวมถึงหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบของเราในวันนี้ครับ
0: ท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลท้าประลองความรู้จากการอ่านผ่าน4เกมสุดท้าทายควิซฮันเตอร์วักล่องหนควิซวอร์คำถามท้าด่วนควิซดีโคดถอดรหัสภาพควิซแฮกเกอร์ถามเป็นเห็นคำตอบทั้ง4เกมนี้จะเป็นการแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งหนังสือโจทย์ในวันนี้ก็คือใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานแนะนำโดยพี่เคนนครินทร์วนกิจไพบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและบรรณาธิการบริหารเดอะสแตนดาร์ดครับ
7: หนังสือที่จะมาแนะนำในวันนี้ชื่อใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานครับเขียนโดยคุณเฟิร์นศิรัทยานะครับถามว่าทำไมถึงแนะนำหนังสือเล่มนี้เรื่องเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวน้องๆทุกคนมากๆไม่มีหนังสือจำนวนมากครับที่อยากให้เรารวยเล่มนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นเล่มนี้อยากให้น้องๆมีนิสัยรวยคือการจะรวยได้เนี่ยมันจะต้องมีนิสัยบางอย่างมีความคิดบางอย่างมีพฤติกรรมบางอย่างที่จะทำให้เราเนี่ยไปสู่จุดนั้นได้พี่เฟิร์นเก่งมากก็คือเก็บเงินล้านแรกได้ตั้งแต่อายุน้อยๆสิ่งหนึ่งที่พี่เคนเสียดายตั้งแต่วัยเด็กก็คือพี่เคนไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเรื่องการเงินตั้งแต่เด็กสักเท่าไหร่ทำให้เพิ่งมาเรียนรู้ตอนโตถ้าน้องๆอ่านเล่มนี้ตั้งแต่เด็กๆทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกนิสัยนี้ตั้งแต่เด็กๆพี่เคนเชื่อว่าตอนที่เติบโตขึ้นไปแล้วมีโอกาสหาเงินได้ทำงานได้เนี่ยก็จะสามารถเป็นคนที่มีอิสรภาพทางการเงินได้ในวันนึงครับ
2: และหนังสือที่พี่เคนแนะนำครับคือหนังสือเกี่ยวกับการเงินนั่นเองมีใครที่เก็บออมหยอดกระปุกบ้างไหมลูกทุกคนเลยเหรอนี่ทุกคนเก็บออมกันหมดเลยนะฮะแล้วอ่านหนังสือที่พี่เคนแนะนำเป็นหนังสือของพี่เฟิร์นใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานน้องเต้นอ่านแล้วเป็นยังไงบ้างลูก
6: ก็ดีครับได้รู้เรื่องการเงินครับ
2: ครับมันเปลี่ยนวิธีคิดหรือวิธีเก็บออมของเราไปไหมครับ
6: ครับ
2: เปลี่ยนไปเลยเนาะน้องแตงหอมแล้วลูกอ่านแล้วเป็นยังไงครับ
3: ปวดหัวค่ะ
2: ปวดหัว
3: เพราะว่าไม่ชอบเรื่องการเงินค่ะ
2: อ๋อไม่ชอบเรื่องการเงินเอาแล้วปวดหัวแล้วมันแล้วทำยังไงให้อ่านให้จบอะลูก
3: ตั้งใจอ่านค่ะ
2: ตั้งใจอ่านเหรอลูกมีจดช็อตโน้ตไหมมีเหรอลูกอ๋อน้องดินแล้วครับ
3: อ่านก็ต้องถามพ่อกับแม่บ้างครับบางคำที่ไม่เข้าใจ
2: อ๋อบางทีคำ

0: มันอาจจะยากเกินกว่าเราไปนิดนึงเนาะน้องสุริกแล้วครับ
1: ก็ที่เกี่ยวเราก็จะเช่นเรื่องการออมเงินอะไรเงี้ย
0: เพราะฉะนั้นวันนี้แม้ว่าอาจจะปวดหัวไปสักนิดนึงหรือบางอย่างอาจจะยากเกินกว่าเด็กไปสักนิดนึงแต่พร้อมเต็มที่ไหมครับ
1: เต็มที่
2: ครับ
0: มั่นใจไหมครับ
3: มั่นใจครับ
0: ถ้ามั่นใจได้เวลาเปิดสนาม Battle และนี่คือกติกาเกมแรกของเราQuiz Hunter วักล่องหน
4: Quiz Hunter วักล่องหนผู้แข่งขันจะต้องใช้การอ่านบริบทเพื่อค้นหาข้อความที่หายไปซึ่งมี3จุดถ้าตอบถูกได้จุดละ1คะแนนครับ
0: เอาละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยกับเกมที่1 Quiz Hunter วักล่องหนขอคำถามครับเอาละฮะโอ้โหมาเป็นพรึดคำถามข้อนี้มาจากหนังสือหน้า51คิดว่าได้อ่านกันมาไหมลูกเอาแล้วเลิกลักหน้า51นะครับมันมีจุดว่างอยู่ทั้งหมด3จุดด้วยกันจุดที่1ครับหลักการคือควรมีจุดๆสักประมาณ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนจุดนี้น้องๆต้องเติม5พยางค์ครับจุดที่2ลองเปลี่ยนเป็นบัญชีจุดๆหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิตอลจุดที่2 3พยางค์ครับและจุดสุดท้ายครับเพียงแต่ไม่มีจุดๆๆและต้องทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นจุดนี้4พยางค์ครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วเขียนคำตอบได้เลยครับทวนอีกทีนะครับจุดที่1 5พยางค์จุดที่2 3พยางค์จุดที่3 4พยางค์ครับเขียนเสร็จแล้วปิดไว้นะลูกนะเอาละครับตอนนี้น้องๆเขียนคำตอบทั้ง3ข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วขอคำตอบครับพลิกเลยครับปิดไว้เรียบร้อยขอดูทีละข้อก็แล้วกันจุดที่1เปิดเลยครับเอาละฮะตอนนี้มีคำตอบเหมือนกัน3คนไม่เหมือน1คนถามสาวน้อยของเราก่อนทำไมถึงคิดว่าเป็นคำว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนครับ
5: เพราะว่ามันมีคำว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่ออ
0: ๋อหลักการคือควรมี
5: ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
0: ค่าใช้จ่ายต่อเดือนสักประมาณ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนคิดว่ามันมีประโยคข้างหลังใช่ไหมลูก
5: รู้สึกว่าผิดแล้วตอนนี
0: ้ อย่าเพิ่งไม่เป็นไรเอ้าน้องเต้นละลูก
6: เพราะว่าผมเคยอ่านดูแล้วเขาบอกว่าต้องมีเงินสำรองมากกว่าเงินเดือน 3-6 เท่าครับ
0: จำได้มั่นใจไหม
7: ม
0: ั่
7: นใจครับ
0: มั่นใจเลยสุริครับ
1: เพราะว่าทั้งหน้านี้เขากล่าวถึงเงินสำรองฉุกเฉินทั้งหมดเลยครับ
0: ทั้งหน้านี้เลยเหรอ
1: ครึ่งด้านบนครับ
0: ครึ่งด้านบน
1: ส่วนด้านล่างเป็นพวกบัญชี
0: น้องดินล่ะครับ
8: ตรงช่วงนี้จะเป็นเกี่ยวกับเงินสำรองฉุกเฉินที่ต้องมีมากกว่า 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนครับ
0: เอาล่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะว่า1คะแนนแรกจะเป็นของ3หนุ่มหรือจะเป็นของสาวน้อย1เดียวของเราตรงนี้นะครับและคำตอบของจุดที่1คือ
4: คุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไร
0: เงินสำรองฉุกเฉินครับถูกต้อง3หนุ่มได้ไปคนละ1คะแนนนะครับสาวน้อยของเราไม่เป็นไรนะครับลูกเพิ่งแต้มแรกไม่เป็นไรยังมีอีกหลายคะแนนให้ได้โอกาสแก้ตัวนะน้องแตงหอมนะเอาล่ะไปกันต่อครับจุดที่2ครับจุดที่2ขอดูคำตอบน้องๆทั้ง4คนเปิดครับเหมือนกัน2คนอีกคู่หนึ่งก็เหมือนกัน2ต่อ2ตอนนี้เอาละเต็นยิ้มเลยตอนนี้เต็นตอบว่า
9: ธนาคารครับ
0: ธนาคาร

0: ไหนลองอ่านประโยคนี้ให้พี่หน่อย
1: มีเคล็ดลับอีกเล็กน้อยคือแทนที่เราจะเก็บเงินไว้ที่บัญชีออมทรัพย์ทั้งหมดลองเปลี่ยนเป็นบัญชีธนาคารหรือบัญชีฝากออมทรัพย์ดิจิตอล
0: โอเคไหนใครตอบธนาคารอ่ะแตงหอมลูกทำไม

0: ชี
1: e-saving
0: e-saving สุริครับ
2: ดูจากพารากราฟต่อไปครับคือส่วนข้อดีของบัญชี e-saving แสดงว่าด้านบนก็ต้องเป็นข้อเสีย
0: อุ้ยทุกคนสีหน้าสีตารอยยิ้มเริ่มหายยิ้มหน่อยลูกยิ้มยิ้มยิ้มสู้เอามาจุดที่2จะเป็นธนาคารหรือ e-saving ถ้าพร้อมแล้วขอเฉลยครับ
3: จะมีใครคว้าคะแนนในจุดที่2นี้ไปได้หรือไม่มาลุ้นกันครับ
0: คำตอบคือ e-saving ครับถูกต้องน้องดินกับน้องสุริได้ไปคนละ1คะแนนนะครับเอาละฮะตอนนี้2 2 1ทางนี้ยังไม่มีคะแนนไม่เป็นไร
1: เกมนี้ไว้ก่อนเลย
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่แตงหอม
1: เกมนี้ไม่น่าได้แล
0: ้วอย่าเพิ่งสิเกมแต่เกมอื่นคะแนนมันบวกเพิ่มเนาะอ้าวไม่เป็นไรนะครับอ้าวผ่านไป2จุดแล้วมาดูจุดที่3ดีกว่าครับขอดูคำตอบจุดที่3ของน้องๆทั้ง4คนเปิดครับอุ๊ย
4: อุ๊ย
0: อุ๊ยโอ้โหคำตอบของ4คนไม่เหมือนกันเลยครับขอไล่เรียงไปทีละคนว่าทำไมถึงตอบแบบนี้อ่ะน้องดินก่อนบ้างลูกน้องดินทำไมถึงตอบว่าบัญชีออมทรัพย์ครับ
1: เดาจากข้างล่างที่เป็นเพราะบัญชีออมทรัพย์ครับแล้วพยางค์มันเท่ากันด้วยก็เลยคิดว่าก็เลยเดาอันนี้ครับ
0: บัญชีออมทรัพย์พอดีเลยโอเคสุริครับทำไมเป็นสมุดออมทรัพย์สมุดออมทรัพย
2: ์ก็เดาแหละครับแต่ว่าก็ใช้เดาแบบมีหลักการ
0: เดาแบบมีหลักการเต้นละครับ
4: เดาครับ
0: เดาเลยสาวน้อยบัญชีออมเงิน
1: ตอนแรกจะตอบออมทรัพย์แต่ว่ามันแบบลองแหวกดู
0: ลองแหวก
1: ก็เลยเงินไปเลย
0: เงินไปเลยไงพอนี้ดูทั้ง4คนไม่มั่นใจเลยนะครับเอาไปดูเฉลยพร้อมกันดีกว่าครับว่าจุดที่3คือคำว่าอะไรครับ
3: 1คะแนนสุดท้ายของเกมนี้จะเป็นของใครนี่คือคำตอบครับ
0: สมุดบัญชีครับโอ้โห
4: ไม่มีเลย
1: เกือบแล้ว
0: เกือบแล้วไม่มีใครตอบถูกเลยแต่แหมเฉียดกันไปเฉียดกันมานะครับเท่ากับว่าข้อนี้ทั้ง4คนไม่มีใครได้คะแนนไปน่าเสียดายมากๆอ่ะไม่เป็นไรครับยังมีอีกหลายเกมหลายรอบให้น้องๆได้มีโอกาสแก้ตัวและทำคะแนนเพิ่มกันต่อนะครับมาสรุปคะแนนหลังจบเกมที่1กันหน่อยนะครับน้องดินกับน้องสุริได้ไปคนละ2คะแนนตามไปด้วยน้องเต็นครับ1คะแนนและน้องแตงหอมที่บอกว่าต่อให้เพื่อนไปก่อนตอนนี้ยังไม่มีคะแนนไม่เป็นไรเพราะว่าเกมแรกเนี่ยมันบวกทีละ1แต่เดี๋ยวเกมต่อๆไปล่ะ1น่ะมันน้อยไปมันต้องบวกเพิ่มกว่านี้หน่อยเพราะฉะนั้นความสนุกรออยู่ในเกมที่2ไปพบกับกติกาควิสวอร์คำถามท้าด่วน
3: ควิสวอร์คำถามท้าด่วนผู้แข่งขันจะตั้งคำถามให้เพื่อนตอบโดยมีโอกาสถามคนละ1ครั้งถ้าเพื่อนตอบถูกจะได้ข้อละ2คะแนนแต่ถ้าตอบผิดคนตั้งคำถามจะได้รับ2คะแนนคูณตามจำนวนคนที่ตอบผิดครับ
1: หนูตั้งคำถามแบบสับขาหลอกค่ะแบบโจทย์จะยาวส่วนคำตอบจะสั้นมันอาจทำให้เพื่อนร่วมแข่งตอบไม่ได้ไม่ก็สับสน
5: ผมตั้งคำถามเกี่ยวกับการลงทุนครับคิดว่าคำถามที่ผมเลือกมาถามเพื่อนๆมีความยากถ้าเต็ม10ผมให้6ครับ
6: ผมก็จะเป็นเกี่ยวกับศัพท์ทางการเงินด้วยนิดนึงครับ
7: คำถามที่ผมให้ไปก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับไม่กลัวครับเพราะว่าถ้าเขาตอบได้เขาก็เหมาะสมที่จะได้คะแนนนั้นอยู
0: ่ลำดับการถามครับจะไล่เรียงตามลำดับโพเดียมที่ได้จับสลากไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับนั่นก็คือจะเริ่มจากน้องสุริกน้องเต้นน้องแตงหอมและน้องดินนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือเกมที่2 Quiz War คำถามท้าด่วนคำถามท้าด่วนคำถามแรกมาจากน้องสุริกครับน้องสุริกอ่านช้าๆชัดๆนะครับขอคำถามครับ
2: ทองคำซึ่งเป็นการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงมากและความเสี่ยงสูงมากจัดเป็นการลงทุนประเภทใด
0: เอาละฮะเขียนได้เลยครับ

0: องคำซึ่งเป็นการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงมากและความเสี่ยงสูงมากจัดเป็นการลงทุนประเภทใดนี่คือคำถามจากน้องซูริกนะครับน้องซูริกคิดว่าเพื่อนๆจะตอบถูกไหมลูก
1: ถูกครับ
0: อ้าว
1: ผมคิดว่าเพื่อนน่าจะมีศักยภาพพอที่จะตอบได
0: ้โอ้ดินจับหน้าอกเลยเอาเรียบร้อยนะครับเอาละฮะถ้าพร้อมแล้วชูคำตอบครับ
1: เฮ้ย
0: โอ้โหไม่เหมือนกันเลยครับขอโทษนะฮะทีมงานตามผมมานะฮะเพราะว่าอันนี้ผมต้องใช้แว่นขยายฮะสินทรัพย์ทางเลือกโอ้โหแหมที่มีตั้งเยอะนะดินนะสินทรัพย์ทางเลือกนะครับแบบกระจายความเสี่ยงจัดเป็นการลงทุนประเภทมีความเสี่ยงสูง3คนไม่เหมือนกันเลยซูริกมันต้องมีคนถูกคนผิดแล้วล่ะทีเนี้ยถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ถามทีละคนดีกว่าน้องดีทำไมเราถึงตอบว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือก
2: เพราะว่าทองคำมันเป็นมีผลตอบแทนสูงมากแล้วก็ความเสี่ยงสูงมากด้วยสินทรัพย์ทางเลือกนี่ก็คือการที่เราซื้อไว้แล้วคิดว่ามันจะมีมูลค่าเพิ่มในอนาคตแต่ถ้าเราคิดผิดเราก็จะไม่ได้อะไรเลยแถมตอนนี้มันแพงด้วยก็เราก็จะขาดทุนด้วยแต่ว่าถ้าเราคิดถูกมันก็จะมีผลตอบแทนที่สูงด้วยครับ
0: โอ้น้องแตงหอมครับทำไมเป็นการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงคือยังไงครับ
3: คือถ้าลงทุนประเภทแบบมันมีความเสี่ยงสูงเราก็จะต้องกระจายความเสี่ยง
0: แค่นั้นเลย
3: ใช่
0: น้องเต้นครับอธิบายหน่อยทำไมถึงตอบอันนี้ครับ
4: เพราะว่าทองคำมันมีความเสี่ยงสูงครับ
0: ก็เพราะมันเสียงสูงไงพี่อ๊อฟมันก็ต้องตอบเสียงสูงนี่แหละถูกไหมเออมั่นใจไหม
4: ม
0: ั่
4: นใจอยู่ครับ
0: มั่นใจอยู่ครับเอาละฮะสามคนนี้นะครับถ้าใครตอบถูกคนนั้นจะได้ไป2คะแนนแต่ถ้าใครตอบผิด2คะแนนของคนนั้นจะไปอยู่ที่น้องซูริกทันทีนะครับมาดูเฉลยกันครับคำตอบของข้อนี้คือ
5: ทองคำจัดเป็นการลงทุนประเภทใดคุณผู้ชมลองต่อไปด้วยกันนะครับ
0: สินทรัพย์ทางเลือกถูกต้องโอ้โหน้องดินฮะเอาถามซูริกหน่อยทำไมซูริกถึงเลือกตั้งคำถามนี้ครับ
1: มันต้องลงลึกครับถึงจะเข้าใจอันนี้นะครับ
0: ครับ
1: คือสินทรัพย์ทางเลือกก็คืออย่างที่เพื่อนบอกไปก็คือถ้าเราลงทุนแล้วมันผิดก็จะขาดทุนเยอะมากๆแต่ถ้าเรา
0: เลือกถูก
1: ถ้าเราเลือกถูกเราก็จะได้เงินเยอะมากๆครับ
0: นี่นะฮะโอ้โหอ้าวข้อนี้มีคนตอบถูก1คนนะครับก็คือน้องดินนะครับน้องดินได้ไปอีก2คะแนนนะครับส่วน2คะแนนของน้องแตงหอมกับน้องเต้นนะครับไปอยู่ที่น้องสุริศเอาละครับคำถามข้อต่อไปมาจากน้องเต้นน้องเต้นครับอ่านคำถามช้าๆชัดๆนะครับถ้าพร้อมแล้วถามได้เลยครับ
6: กระจกเงาสะท้อนนิสัยการใช้เงินที่ผู้เขียนกล่าวถึงคืออะไรครับ
0: กระจกเงาสะท้อนนิสัยการใช้เงินที่ผู้เขียนกล่าวถึงคืออะไรถ้าใครรู้เขียนเลยครับโอ้เมื่อกี้น้องดินนี่ชูกำปั้นเลยสุริครับเราคะแนนนำเพื่อนอยู่อะถ้าข้อนี้ตอบถูกอีกเนี่ยเราได้คะแนนไปอีกอะขอท่าดีใจสักท่านึงได้ไหมได้ไหม
1: ได้คร
0: ับ ใครตอบถูกรอบนี้ต้องทำท่าดีใจนะดินสัญญานะสามคนครับถ้าพร้อมแล้วชูคำตอบครับโอ้คำตอบตอนนี้ครับน้องดินตอบว่าสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายน้องสุริกตอบว่าสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายหรือสมุดดึงสติส่วนน้องแตงหอมตอบว่ากล่าวถึงการใช้เงินของตนเองอ้าวถามสุริกหน่อยลูกทำไมถึงตอบอันนี้ครับ
1: สมุดดึงสติก็คือทำให้เห็นรอยรั่วการใช้เงินของเราว่าเรามีแบบว่าข้อบกพร่องตรงไหนให้เราตัดการใช้จ่ายเงินที่ไม่จำเป็นออกไปได
0: ้ก็คือสมุดที่เอาไว้จดรายรับรายจ่ายอย่างเงี้ยเหรอลูก
1: ับ
0: แล้วทำไมถึงเป็นสมุดดึงสติอะครับ
1: เพราะว่ามันจะดึงสติเราไม่ให้ใช้เงินเกิดเยอะเกินได
0: ้อ๋ออะน้องดินแล้วครับ
2: สมุดบันทึกรายรับรายจ่ายมันช่วยมันทำให้เราเห็นเงินที่เราได้มาแล้วก็เงินมันออกไปที่ไหนเราใช้จ่ายยังไงมันทำให้เห็นว่าเราใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วเงินอะมันเหลือเท่าไหร
0: ่ครับ
2: แล้วมันจะทำให้รู้ว่านิสัยการใช้เงินของเราอะมันเป็นยังไงมันใช้เท่าไหร่อะไรแบบนี้ครับ
0: อ๋อแล้วมันเรียกว่าเป็นสมุดดึงสติได้ไหมลูก
2: ได้ครับเหมือนกันเลย
0: เหมือนกันนะลูกนะน้องแตงหอมของพี่
3: แบบการกล่าวถึงการใช้เงินของตัวเองแต่ว่าแบบไม่รู้จะเขียนยังไง
0: เออแค่นึกไม่ออกนะลูกนะว่ามันจะใช้คำว่าอะไรเนาะโอเคไม่เป็นไรเต้นครับมีคนตอบถูกไหม
4: มีคร
0: ับ อ้าวมาดูเฉลยกันดีกว่าและเฉลยของข้อนี้คือ
5: ใครคือคนที่ตอบถูกและได้คะแนนข้อนี้ไป
0: สมุดบันทึกรายรับรายจ่ายถูกต้อง
4: ถูก
0: สุลิก
1: อ้าวผมสะกดผิดนะ
0: ถูกแล้วลูกเอ้าถูกแล้วตามสัญญา1 2 3เออเอาพี่ดินขอหน่อยนึงค่ะเออแตงหอม
7: อย่าพึ่ง
0: ยังมีให้แก้ตัวเดี๋ยวถึงตาเราถามบ้างโอเคถ้าเพื่อนตอบไม่ได้คะแนนมาที่เรานะลูกนะ
3: คำถามมันง่ายมาก
0: อย่าเพิ่งใจเย็นๆอ่ะสรุปคะแนนเมื่อสักครู่ก่อนนะครับน้องดินได้ไป2คะแนนซูริกได้ไปอีก2คะแนนน้องเต้นได้2คะแนนจากแตงหอมนะครับเอาละครับขอคำถามจากน้องแตงหอมช้าๆชัดๆนะลูกนะเชิญครับ
3: ผู้เขียนยกตัวอย่างนักลงทุนคนใดเป็นต้นแบบของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าไม่เน้นจับจังหวะตลาดแต่เน้นถือครองระยะยาวและกระจายความเสี่ยง
0: อ้าวมีบางคนอ๋อบางคนกุมหัวผู้เขียนยกตัวอย่างนักลงทุนคนใดเป็นต้นแบบของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าไม่เน้นจับจังหวะตลาดแต่เน้นถือครองระยะยาวและกระจายความเสี่ยงเสร็จแล้วเหรอลูกเอาละครับถ้าพร้อมแล้วทั้ง3หนุ่มครับขอดูคำตอบหน่อยครับน้องดินตอบว่า
2: วอร์เรนบัฟเฟตคร
0: ับ วอร์เรนบัฟเฟตน้องซูริกตอบว่า
1: วอร์เรนบัฟเฟตคร
0: ับ วอร์เรนบัฟเฟตน้องเต้นตอบว่า
4: แฮร์รี่บัฟเฟต
0: แฮร์รี่บัฟเฟตแตงหอมครับในนี้มีคนถูกไหมลูก
3: มีค่ะ
0: มีค่ะเอาแล้วฮะเอามาดูเฉลยกันครับว่าตกลงแล้วข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือ
5: นักลงทุนที่เป็นคำตอบของข้อนี้คือใครกันแน
0: ่วอร์เรน บัฟเฟตต์ถูกต้องน้องดินกับน้องซูริกได้ไปคนละ2คะแนนนะครับส่วนน้องเทนแฮร์รี่มาไงลูก
4: สลับครับ
0: จำสลับเหรอลูกอ่ะ2คะแนนของน้องเทนไม่ได้นะครับแต่คนที่ได้คะแนนจากน้องเทนไปก็คือแตงหอมเอาละครับตอนนี้คะแนนนะครับน้องซูริก10คะแนนน้องดิน8คะแนนน้องเทน3คะแนนและน้องแตงหอม2คะแนนครับคำถามข้อต่อไปมาจากน้องดินครับ
2: ถ้าเงินฝากเปรียบได้กับอาชีพข้าราชการตราสารหนี้เปรียบได้กับรัฐวิสาหกิจกองทุนรวมหรือ ETF เปรียบได้กับอาชีพอะไร
0: โอ้โหอึ้ง
4: โอ้โห
0: อึ้งกันทั้งสตูพี่ทวนให้ไม่เป็นไรค่อยๆคิดครับถ้าเงินฝากเปรียบได้กับอาชีพข้าราชการตราสารหนี้เปรียบได้กับรัฐวิสาหกิจกองทุนรวมหรือ ETF เปรียบได้กับอาชีพอะไรเฮ้ย
4: ดินยากอ
0: ่
4: ะ
0: โอ้ยซูริกเริ่มบ่นแล้วดินยากอ่ะถ้าพร้อมแล้วขอดูคำตอบครับน้องซูริกตอบว่าพนักงานเงินเดือนรายได้มั่นคงน้องเต้นตอบว่านักลงทุนน้องแตงหอมบอกว่าทำงานบริษัท ถามซูริกก่อนทำไมกอง

0: ทุนรวมถึงเปรียบได้กับพนักงานเงินเดือนครับ
1: กองทุนรวมมันเป็นทั้งความเสี่ยงระดับกลางแล้วก็ผลตอบแทนระดับกลางก็จะไม่ได้มีความเสี่ยงสูงขนาดนั้นแล้วก็ผลตอบแทนก็กลางๆครับ
0: ก็เลยเทียบได้กับพนักงานเงินเดือนที่รายได้มั่นคงก็คือกลางๆ
1: ใช
0: ่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ลูก
1: สัก50 50ครับ
0: 50 50เสียงอ่อยใช่อันเนี้ย
1: 50 50ครับ
0: เออเอานะเต้นครับเปรียบเทียบได้กับนักลงทุนเพราะอะไรลูก
2: เพราะเขาเอาเงินมารวมกับกองทุนรวมหรือ ETF ครับ
0: อืมก็เลยคิดว่า
2: น่าจะเป็นนักลงทุนครับ
0: นักลงทุนมั่นใจไหมครับ
2: มั่นใจครับ
0: กี่เปอร์เซ็นต
2: ์60ครับ
0: เฮ้ยมากกว่าเขาอีกข่มเขาปะเนี่ย น้องแตงหอมทำงานบริษัทเพราะอะไรลูก
3: คิดว่าก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบพนักงานบริษัทที่มีรายได้มั่นคง
0: มั่นใจไหม
3: ไม่ประมาณ50 50
0: 50 50เหมือนกันนะครับเอาละครับตอนนี้ทั้ง3คนตอบมาแล้วนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับ3คนนะครับมาลุ้นกันว่าคำตอบที่ถูกต้องกองทุนรวมหรือ ETF เปรียบได้กับอาชีพอะไรคำตอบคือ
4: จะมีใครตอบถูกและได้2คะแนนนี้ไปบ้าง
0: มนุษย์เงินเดือนบริษัทเอกชนเป็นคำตอบที่ถูกต้องตอนนี้น้องๆเริ่มงงว่าฉันถูกหรือเปล่านะแตงหอมคิดว่าตัวเองถูกไหมลูก
3: มันแปลกมีคำว่าบริษัทเหมือนกัน
0: มีคำว่าบริษัทเหมือนกันเออซูริกตอนแรกเหมือนมั่นใจตอนนี้เริ่มเท้าเอว
1: มีคำว่าเงินเดือนแล้วก็
3: พนักงาน
1: พนักงาน
3: ได้
0: เฮ้ยเดี๋ยวอ้าวของเต็นท์ไม่มีคำอะไรเลยกับเขาอ้าวเฉลยนะครับมนุษย์เงินเดือนบริษัทเอกชนทำงานบริษัทอย่างแตงหอมอันนี้ได้ครับเพราะถือว่าทำงานบริษัทเอกชนแต่ของซูริกพนักงานเงินเดือนรายได้มั่นคงเนี่ยมันกว้างไปลูกมันไม่ชัดว่าทำงานบริษัทหรือทำงานราชการหรืออะไรเพราะในหนังสือนะครับคุณผู้ชมครับใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานของคุณเฟิร์นศิรัทยาเนี่ยบอกไว้ว่ากองทุนรวมหรือ ETF เปรียบได้กับการให้เงินทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนของบริษัทเอกชนเนื่องจากมีความเสี่ยงปานกลางเช่นเดียวกับผลตอบแทนที่อยู่ระดับปานกลางเพราะฉะนั้นคำตอบของน้องๆที่ใกล้เคียงที่สุดครับน้องแตงหอมครับได้คะแนนไปครับ2คะแนนครับเท่ากับว่าตอนนี้นะครับมาสรุปคะแนนในรอบนี้กันหน่อยนะครับคนที่มีคะแนนนำนะครับเป็นน้องดิน12คะแนนตามมาติดๆครับกับน้องฟูริก10คะแนนและตอนนี้โอ้โหคู่นี้ก็สูสีมากพลิกสถานการณ์ขึ้นมาแล้วครับน้องแตงหอม4คะแนนและน้องเต็น3คะแนนตอนนี้ทุกคนมีคะแนนแล้วครับและคะแนนยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอย่าคิดว่า3คะแนนกับ12คะแนนห่างนะแต่ยังมีโอกาสพลิกนะครับอย่ามั่นใจอยู่นะสู้นะสู้ครับแตงหอมยังมีคะแนนแล้วลูกโอเคไหมตอนนี
3: ้โอเค
0: ความรู้สึกข้างในเป็นยังไงลูก
3: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นเออนะมาต่อกันที่กติกาเกมที่3กันดีกว่านะครับเกมนี้มีชื่อว่า Quiz Decode ถอดรหัสภาพ
4: Quiz Decode ถอดรหัสภาพผู้แข่งขันจะต้องทายภาพปริศนาซึ่งมีทั้งหมด5ภาพโดยจะเปิดทีละภาพถ้าตอบถูกตั้งแต่ภาพแรกจะได้5คะแนนและแต่ละภาพคะแนนจะค่อยๆลดลงจนถึงภาพสุดท้ายจะเหลือ1คะแนนซึ่งเกมนี้เราจะแข่งขันกัน2โจทย์ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเกมที่3 Quiz Decode ถอดรหัสภาพในเกมนี้ครับเราจะมีโจทย์ทั้งหมด2ข้อด้วยกันข้อหนึ่งมีทั้งหมด5ภาพนะครับถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ครับคำถามมาครับนี่คือภาวะการเงินแบบใดน้องๆนึกไว้ในหัวก่อนนะครับในหนังสือที่เราอ่านมามันมีภาวะการเงินกี่แบบอะไรบ้างนึกไว้ก่อนนะถ้าพร้อมแล้วขอภาพที่1ครับโอ้โหมาเป็นธนบัตร มาเป็นแบงค์มีใครอยากจะกดไฟลองเสี่ยงตอบดูไหมครับยิ้มเจื่อนๆมองหน้ากันเลิกลักเราเห็นอะไรจากภาพนี้ครับแตงหอม
3: เงินค่ะ
0: เงินมันทำไมมันยังตอบไม่ได้หรอลูกเห็นแค่นี้
3: คือมันมีแบบเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะการเงินแบบใดก็มีเงินแล้ว
0: มีเงินละ
3: ใช
0: ่แต่
3: มันมีอีกภาวะอะไร
0: อ๋อมันยังต้องมีอีกใช่ไหมลูกแค่นี้มันไม่เห็นหรอมันอาจจะซ่อนอะไรอยู่ในเลข5ไหม
3: ภาวะ50
0: แตงหอมบอกภาวะ50โอเคอ่ะรอบนี้ยังไม่มีใครตอบนะครับเพราะฉะนั้นพี่ขอภาพต่อไปครับเป็นภาพอะไรครับเนี่ยเฮ้ยมีใครอยากกดแล้วคิดดีๆคิดดีๆลองเขียนก่อนมีทั้งกุมหัวมีทั้งจับหัวมีทั้งอยากจะกด
3: มันอยากตอบแต่ว่ากลัวผิด
2: ดิ
0: มันอยาก
3: กลัวผิดอ่ะตอบดิ
0: อ่ะเราเห็นอะไรแตงหอมเห็นอะไรครับภาพน
3: ี้ของล้นตะกร้าค่ะ
0: ของล้นตะกร้าซูริกเมื่อกี้2มือเลย
1: ตอนเนี้ยที่คิดไว้ภาพแรกไม่มีเขาโครงเลยค่ะ อ๋อ
0: ที่คิดไว้อันแรกนี่ลบทิ้งเลย
1: ออกเลยออกแบบออกลู่เลย
0: อ๋อไปอีกเวนึงนะถ้าอย่างนั้นขอภาพที่3ครับเอาล่ะโอ้โหสีหน้าน้องๆมีทั้งงงมีทั้งยิ้มน้องเต้นเห็นอะไรครับภาพนี
2: ้เห็นคนดูหนังสือพิมพ
0: ์อะเห็นคนดูหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวว่าอะไรพี่ดินน้องแตงหอมมองเห็นไหมพาดหัวข่าวเขาเขียนว่าอะไรคร
3: ับ ธนาคาร
0: ธนาคารปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยฝากกู้ขยับตามประชาชนโอดกระทบหนักมีใครอยากลองกดปุ่มเสียงตอบไหมครับมาแล้วหญิงกล้าของเราแตงหอมครับจะตอบว่านี่คือภาวะการเงินแบบใด
3: ภาวะเงินเฟ้อค่ะ
0: ภาวะเงินเฟ้อเพราะอะไรลูกทำไม3รูปนี้มาถึง
3: เงินแล้วแบบเหมือนธนาคารนะคะมันเหมือนแบบมันคือที่หนูอ่านมาคร่าวๆภาวะการเงินมันมีเหมือนจะเป็นภาวะเงินเฟ้อแล้วก็เหมือนจะมีแค่ไม่กี่อย่าง
0: อ๋อมีแค่ไม่กี่อย่างแต่ว่าเห็น3ภาพนี้ภาวะเงินเฟ้อมันขึ้นมาในหัวเหรอลูกมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต
3: ์50เมื่อกี้แพ้เสียงในหัว
0: แพ้เสียงในหัวเสียงในหัวบอกว่าอะไรครับ
3: กดเลย
0: กดเลย
3: ก็เลยกด
0: กดเลยเออหญิงกล้าของเราครับน้องแตงหอมตอบว่าภาวะ
3: เงินเฟ้อ
0: เงินเฟ้อเป็นคำตอบที
4: ่ภาวะเงินเฟ้อจะทำให้แตงหอมขวา3คะแนนนี้ได้หรือไม่ไปลุ้นกันครับ
0: ถูกต้องโอ้โหคำตอบเดียวกันไหมครับไม่ใช่ในใจเราคืออะไรพี่เต้น
2: วิกฤต
0: วิกฤตอ๋อของซูริกครับ
1: ดอกเบี้ยทบต้น
0: ดอกเบี้ย
1: ทบต้น
0: งบต้นน้องดินครับ
2: เงินเฟ้อเหมือนกัน
0: เงินเฟ้อเหมือนกันแหมอ้าวตอนนี้ครับ3คะแนนเป็นของแตงหอมนะครับรวมคะแนนตอนนี้แตงหอมมี7คะแนนคือภาพแรกครับเด็กๆครับก็สื่อถึงเรื่องเงินนั่นเองเนาะธนบัตรนะครับภาพที่2ภาวะการเงินนี้ส่งผลกระทบโดยตรงกับของกินของใช้ในบ้านของคุณภาพที่3การปรับดอกเบี้ยของธนาคารเป็นหนึ่งในกลไกที่พยายามต่อสู้กับภาวะนี้ภาพที่4ภาพนี้คืออาการของคนที่กำลังโดนภาวะนี้เล่นงานอย่างจังคือของมัน
2: ราคาขึ้น
0: ขึ้นราคาของมันแพงใช่ไหมครับและภาพที่5คือต่อให้มีอะไรฮะเงินเป็นฟ้อนเลยก็ซื้อของกินชิ้นเดียวไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้เงินมากขึ้นนั่นเองในการซื้อของเท่าเดิมเพราะว่ามูลค่าของเงินมันลดลงโอ้โหอ้าวไม่เป็นไรยังเหลืออีกหนึ่งข้อครับสำหรับเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไปกันต่อกับควิซดีโค้ดในข้อที่2ครับคำถามมาครับนี่คือคำใดเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นตอบเป็นคำนะลูกนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วขอดูภาพที่1ครับโอ้โหเห็นอะไรครับเต็นท์เห็นอะไรครับภาพนี
2: ้เห็นคนทำงานอะ
0: เห็นคนทำงานแล้วอาการเขาเป็นไงครับ
2: เหนื่อยล้าครับ
0: เหนื่อยล้าสุริเห็นอะไรลูก
1: เห็นคนทำงานล่วงเวลา
0: โอ้เห็นคนทำงานล่วงเวลามีใครอยากลองเสี่ยงตอบ5คะแนนไหมครับ5คะแนนอยู่ในมือนะจ๊ะไม่มีอ่ะถ้ารอบนี้ยังไม่มีครับขอภาพที่2ครับภาพที่2สุริเห็นอะไรครับภาพนี
1: ้เห็นคนปลูกต้นไม้แล้วเจริญเติบโตครับ
0: ต้นไม้เจริญเติบโตน้องดินครับเห็นอะไรครับภาพนี้ช่วยไหม
3: เหมือนรู้สึกมีคำตอบอยู่ในใจแล้ว
0: มีคำตอบในใจแล้วลูกน้องดินคิดดีนะจะกดไหมเรามีอยู่12คะแนนนำเพื่อนอยู
3: ่ยังไม่ใช่
0: ยังนะ
3: แต่มันคล้าย
0: เพราะฉะนั้นรอบนี้ยังไม่มีใครกดนะครับถ้ายังไม่มีถ้าพี่เปิดภาพต่อไปคะแนนเหลือ3คะแนนนะครับงั้นขอดูภาพที่3ครับภาพที่3เห็นอะไรครับพี่ดินเห็นอะไรครับภาพนี
3: ้รายได้กับหนี้สินครับ
0: รายได้กับหนี้สินสุริครับช่วยไหมภาพนี
1: ้มันมีคำแล้วแต่ว่าไม่น่าใช
0: ่มีคำแต่ไม่น่าใช่พี่เต้นเอ้าเต้นกดแล้วเต้นมั่นใจเหรอ
2: มั่นใจอยู่ครับ
0: มั่นใจอยู่เอ้าเต้นภาพที่3เราเห็นอะไรตอนนี
2: ้รายได้มันเยอะกว่าหนี้สินครับ
0: รายได้มันเยอะกว่าหนี้สินอ๋อเพราะว่าฝั่งรายได้มันหนักกว่าถูกไหมลูกส่วนทางนี้ไม่มีใครกดแย่งเลยนะ3คนนะฮะเอาละครับเต้นครับคำตอบคือ
3: วิกฤตการเงินครับ
0: วิกฤตการเงินเป็นคำตอบที่ผิดครับยังไม่ใช่ครับเต้นอ้าว3คนครับเราไปกันต่อในภาพที่4ขอเชิญภาพที่4ครับเห็นอะไรครับมีใครกดปุ่มไหมฮะโอ้โหตอนนี้3คนนิ่งอ่ะกดแล้วครับน้องแตงหอมกดแล้วอ้าวก่อนแตงหอมจะตอบแตงหอมเห็นอะไรในภาพที่4ลูก
3: มันเหมือนแบบฟิลชีวิตดีขึ้นก็แบบจากตอนแรกดูแบบดูไม่ค่อยดีพอแบบเริ่มทำมันก็ดีขึ้นแบบนี้
0: เริ่มทำมันก็ดีขึ้นเนาะโอเคส่วนน้องสุริกับน้องดินยังนิ่งๆอยู่นะครับแตงหอมครับคำตอบของข้อนี้คืออะไรครับ
3: รายรับรายจ่าย
0: รายรับรายจ่ายแค่นี้เลยนะแตงหอมตอบว่ารายรับรายจ่ายเป็นคำตอบที่ผิดครับยังไม่ใช่นะลูกนะเหลือภาพเดียวแล้วครับระหว่างน้องดินกับน้องสุริครับมาลุ้นกัน1คะแนนใครจะได้ไปนะครับขอภาพที่5ครับภาพที่5ออกมาแล้วฮะจุ๊ๆนะฮะจุ๊ๆ2คนนี้หมดสิทธิ์ตอบแล้วครับกดไหมครับเอา
3: ตอบ
0: ก็ได้มะ1คะแนนถ้ามีคนตอบ2คนเขียนคำตอบในกระดานได้เลยครับตอนนี้คิดว่านี่คือคำใดเกี่ยวกับเรื่องการเงินอ่ะเรียบร้อยนะครับถ้าพร้อมแล้วขอดูคำตอบครับเอาไม่เหมือนกันครับน้องดินตอบว่าเกษียณน้องสุริกตอบว่าใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานถามน้องดินก่อนเพราะอะไรถึงตอบคำนี้ครับ
3: เพราะว่าเขาใช้แรงในการทำเงินแล้วก็มีทั้งรายได้มีทั้งค่าใช้จ่ายแล้วพอถึงเวลาเกษียณเขาก็สามารถเกษียณได้สบายโดยมีเงินใช้คร
0: ับ อ๋อก็เลยตอบคำว่า
3: เกษียณ
0: เกษียณน้องสุริกแล้วครับ
1: มันเป็นคำคีย์เวิร์ดของเรื่องการเงินนะครับแล้วก็มันเกี่ยวกับเรื่องด้วยภาพแรกคือทำงานหนักผมเสร็จแล้วมีแล้วก็ไปปลูกต้นไม้ก็คือพอเราได้เงินก็สะสมปลูกขึ้นไปทีละนิดทีละนิด
0: ครับ
1: จนภาพสุดท้ายเขาก็บอกว่าเงินมันก็
5: ขาเรียกว่าปล่อยไอ้ดอก
0: ออกดอก
5: ออกดอกออกผล
0: ก็เลยตอบว่าใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานเป็นชื่อหนังสือเลยลูกโอเคและคำตอบของข้อนี้คือ
4: 1คะแนนนี้จะมีใครได้ไปหรือไม
0: ่เกษียณสุขครับผิดนะฮะทั้งคู่ครับโอ้โหน่าเสียดายมากน้องดีนตกไป1ครั้งโอ้โหนิดเดียวถ้าเราดูทั้ง5ภาพนะครับน้องๆและคุณผู้ชมนะฮะก็คือภาพแรกเนี่ยนาฬิกาทรายนาฬิกาเวลามันผ่านไปเรื่อยๆก็เปรียบเสมือนอะไรครับพละกำลังร่างกายของเราภาพที่2ก็คือการปลูกเมล็ดพันธุ์คือการอะไรเก็บก่อนใช้นำเงินไปลงทุนอย่างมีวินัยนะครับภาพที่3ก็คือรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายแล้วภาพที่4การทำงานหนักและเก็บเงินอย่างมีเป้าหมายเราก็เลยเย้ฉลองให้กับวันสุดท้ายของการทำงานอย่างมีความสุขแล้วพอเป็นภาพที่5ครับก็คือใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างเรียบง่ายและนี่คือเกษียณสุขนะครับคำถามข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนไปเลยไม่เป็นไรเอาละครับมาสรุปคะแนนกันหน่อยนะครับคะแนนในรอบนี้หลังจากผ่านไป3เกมแล้วนะครับน้องดิน12คะแนนตามมาด้วยน้องสุริครับ10คะแนนน้องแตงหอมครับ7คะแนนและน้องเต็นครับ3คะแนนเหลืออีก1เกมสุดท้ายที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนยังมีสิทธิ์ที่จะพลิกขึ้นมาเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะครับและเกมที่4 Quiz Hacker ถามเป็นเห็นคำตอบซึ่งคำถามข้อนี้มาจากคนต้นแบบครับ
4: Quiz Hacker ถามเป็นเห็นคำตอบเกมนี้คนต้นแบบได้เลือกคำตอบเอาไว้แล้ว1คำตอบผู้แข่งขันจะตั้งคำถามใช่หรือไม่เพื่อหาคำตอบนั้นให้เจอมีโอกาสถามคนละ3ครั้งถ้าพิธีกรตอบว่าใช่รับคะแนนสะสมเพิ่มครั้งละ3คะแนนแต่ถ้ากดปุ่มไฟเพื่อตอบผิดคะแนนสะสมที่มีจะถูกลบ3คะแนนตอบถูกจะได้10คะแนนและเกมจบทันทีซึ่งพี่เคนพร้อมที่จะมอบโจทย์ให้น้องๆแล้วครับ
6: และในข้อสุดท้ายนะครับพี่เคนได้เลือกคำตอบให้กับน้องๆเป็นที่เรียบร้อยเป็นคำที่พูดถึงวิธีการออมเงินรูปแบบหนึ่งที่ต้องใช้วินัยสูงมากๆเลยครับ
0: ลำดับการถามจะไล่เรียงไปจากน้องซูริกน้องเต็นน้องแตงหอมและน้องดินนะครับตามลำดับโพเดียมที่เราได้จับสลากเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเกมที่4 Quiz Hacker ถามเป็นเห็นคำตอบครับคำตอบที่พี่เคนเลือกในข้อนี้ครับคือหมวดวิธีออมเงินและหนทางสู่ความมั่งคั่งน้องๆลองคิดดูนะครับหมวดวิธีออมเงินและหนทางสู่ความมั่งคั่งมีอะไรบ้างเอ๊ะเราจะมีวิธีไหนในการออมเงินวิธีการไหนที่ทำให้เรามั่งคั่งหรือว่ารวยขึ้น
4: คำตอบที่พี่เคนเลือกไว้ก็คือ DCA หรือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยซึ่งเป็นวิธีการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่จะพาเราไปสู่การมีความมั่งคั่งทางการเงินเรามาติดตามกันครับว่าน้องๆทั้ง4คนจะตั้งคำถามและหาคำตอบนี้เจอหรือเปล่า
0: และคำถามในข้อนี้คือนี่คือวิธีออมเงินแบบใดในหนังสือมีวิธีออมเงินกี่แบบนึกมาให้ดีนะครับอ่ะเริ่มจากขอคำถามจากน้องสุริครับ
5: วิธีนี้สามารถใช้ได้กับทุกคนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับน้องสุริรับ3คะแนนครับ
2: เราสามารถฝากเงินในธนาคารใช่หรือไม่
0: ไม่ใช่ครับคือเราเนี่ยสามารถฝากเงินในธนาคารได้ครับแต่ไอ้คำเนี้ยที่พี่เคนให้มาเนี่ยมันยังไม่ใช่การฝากเงินในธนาคารครับน้องแตงหอมครับขอคำถามจากน้องแตงหอมหน่อยครับ
3: วิธีการนี้เก็บก่อนใช้ใช่หรือไม่
0: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วจะเก็บก่อนใช้หรือจะใช้ไปเก็บไปก็ยังได้ครับเพราะฉะนั้นแตงหอมได้ไป3คะแนนเอาละครับขอคำถามต่อไปจากน้องดินครับ
3: วิธีนี้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ใช่หรือไม่
0: ใช่ครับน้องดินได้ไป

0: 3คะแนนตอนนี้ครบ1รอบแล้วครับไม่มีใครตอบนะครับถ้ายังไม่มีใครตอบพี่จะมีคำใบ้เพิ่มให้ครับและคำใบ้นั้นก็คือการทำสิ่งนี้ต้องใช้วินัยและความสม่ำเสมอขั้นสูงสวัสดีครับขอคำถามหน่อยครับ
1: เป็นสิ่งที่ธนาคารต้องจ่ายให้กับเราใช่หรือไม่ครับ
0: ใช่ครับแต่ไม่เสมอไปครับเพราะวิธีออมเงินแบบนี้สามารถดำเนินการผ่านธนาคารได้ถูกต้องครับแล้วก็สามารถดำเนินการผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารก็ได้เช่นกันแต่ถือว่ามีส่วนที่ได้เพราะฉะนั้นซูริกได้3คะแนนครับไปกันต่อนะครับน้องเต้นครับขอคำถามครับ
2: ผลตอบแทนจากวิธีออมเงินนี้ได้สูงเช่นหรือไม
0: ่สูงที่ว่าสักกี่เท่าดีครับ
2: 5ครับ
0: 5เท่าใช่ครับคือมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะได้ผลตอบแทนสูง5เท่าแต่วิธีออมเงินแบบนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับความเสี่ยงสูงและการคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขนาด5เท่าครับเพราะฉะนั้นเต้นได้3คะแนนครับไปกันต่อครับแตงหอมครับขอคำถามหน่อยลูก
3: การออมวิธีนี้เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองใช่หรือไม
0: ่ไม่ครับน้องดินครับ
4: วิธีการออมเงินนี้สามารถทำเวลาไหนก็ได้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับน้องดินได้3คะแนนครับเอาละครับจบคำถามรอบที่2ไปแล้วนะครับยังไม่มีใครกดตอบในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีคำใบ้ให้น้องๆเพิ่มเติมคำใบ้ที่2จากรายการนะครับคือเราอาจได้เห็นพลังของดอกเบี้ยทบต้นจากการออมวิธีนี้ถ้าใครอยากตอบกดปุ่มลุ้น10คะแนนหรือลบ3ถ้ายังไม่อยากตอบเดี๋ยวถามต่อนะครับขอคำถามจากสุริครับ
1: วิธีออมเงินนี้เป็นวิธีจากต่างประเทศใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับสุริได้3คะแนนครับ19ครับกลับขึ้นมานำครับ
4: ตอบเลยได้ไหม
0: กดได้ครับใครอยากกดกดครับรอบนี้มีใครอยากกดไหมครับอ้าวกดแล้วครับ2คนนะครับน้องเต้นครับ
2: วิธีนี้คนส่วนมากมาใช้ใช่หรือไม
0: ่ไม่ครับยังไม่ใช่ครับ
3: วิธีการออมเงินแบบนี้ต้องเสียเงินให้ธนาคารหรือไม่
0: ใช่ครับแตงหอมได้3คะแนนครับเพราะว่าเราต้องเสียค่าธรรมเนียมบางอย่างให้กับธนาคารถ้าเราดำเนินการผ่านธนาคารนะครับเอาละฮะน้องดินครับขอคำถามจากน้องดินครับ
4: วิธีนี้สามารถใช้ได้ทั้งการลงทุนแล้วก็เก็บออมใช่หรือไม่
0: ใช่ครับน้องดินได้3คะแนนครับและรอบนี้นะครับจะมีคนกดเพื่อตอบ2คนด้วยกันถ้าตอบถูกรับ10คะแนนถ้าตอบผิดลบ3นะครับเอาละครับขอคำตอบจากน้องดินและน้องสุริครับจริงๆตอบเหมือนกันนะครับเป็นตัวย่อแต่ว่าทางนี้เนี่ยโอ้โหมีคำอธิบายขยายความมาให้เราด้วยนะครับก็คือตอบว่า
1: DCA ครับ
0: ตอบว่า
4: DCA ครับ
0: DCA DCA คืออะไรครับสุริก
1: Dollar Cost Averaging ครับ
0: แปลเป็นไทยได้ว่า
4: คือการลงทุนที่มีเวลาแล้วก็เงินที่เท่ากันครับก็คือการที่เราคิดว่าเราจะลงทุนทุก 1,000 ทุกวันอาทิตย์แบบนี้เราก็ต้องทำแบบนี้จนมันกลายเป็นวินัยครับ
0: ครับน้องแตงหอมและน้องเต้นยังมีโอกาสนะครับถ้าเพื่อนตอบผิดจะเป็นโอกาสของเราทั้ง2คนนะครับแล้วเพื่อนจะถูกลบคนละ3คะแนนแต่ถ้าเพื่อนตอบถูกได้ไปคนละ10คะแนนแล้วเกมจบทันที2คนที่กดผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคำเฉลยครับว่านี่คือวิธีการออมแบบใด DCA เป็นคำตอบที
5: ่ DCA จะทำให้ซูริกและดินขวา10คะแนนนี้ไปได้หรือไม
0: ่ถูกต้อง
6: และคำตอบในข้อนี้ก็คือคำว่า DCA ครับเป็นภาษาอังกฤษ DCA ย่อมาจาก Dollar Cost Averaging แปลเป็นไทยง่าย

0: ใช่คำว่า average แปลว่าค่าเฉลี่ยก็คือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยเป็นวิธีการออมเงินหรือการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ต้องใช้วินัยสูงมากเขาบอกว่าการลงทุนถัวเฉลี่ยเนี่ยมีโอกาสที่ทำให้เงินงอกเงยได้มากกว่าเพราะลงทุกเดือนเท่ากันเช่นเรากำหนดว่าเราจะลงเดือนละ10บาทจากเงินที่เรามี100บาทลงทุกเดือนทุกเดือนไม่ว่าหุ้นตัวนั้นหรือว่ากองทุนหรือสิ่งที่น้องๆไปลงทุนมันจะขึ้นหรือมันจะลงมันจะเฉลี่ยเรียกว่าเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขแล้วลงอย่างสม่ำเสมอ12เดือนใน1ปีมีงานวิจัยบอกนะครับว่าการลงแบบ DCA มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนแบบตามใจตัวเองเพราะมันเป็นการกระจายความเสี่ยงลดความเสี่ยงที่คุณจะลงทุนผิดตัวและทำให้คนทุกคนสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้จริงๆครับ
1: และเกมของเราทั้ง4เกมผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ2คนที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะว่าได้คะแนนสูงสุดในวันนี้คือน้องดิน31คะแนนจากโรงเรียนเพลินพัฒนาครับและน้องซูริก29คะแนนจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการอ้าววันนี้สุดยอดมากทั้ง4คนครับเก่งมากๆเลยทั้ง4คนนะครับขอบคุณทั้ง4คนที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้กับท้ายอ่านบุ๊กแบทเทิลขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ได้ประสบการณ์แบบได้เพื่อนใหม่ได้แบบทำอะไรใหม่ๆแล้วก็แบบได้ออกรายการ
3: ได้เจอเพื่อนใหม่รู้สึกดีครับแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมครับเกี่ยวกับการใช้เงิน
4: รอบต่อไปก็จะอ่านหนังสือให้มากขึ้นกว่าเดิมครับ
5: ก็จะอ่านหนังสือให้มากขึ้นครับแล้วก็จะเน้นคำคีย์เวิร์ดให้มากกว่านี้ครับ
6: สัปดาห์หน้าพี่เอ๋นิ้วกลมกับหนังสือที่หลายคนตกหลุมรักเจ้าชายน้อย
7: หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจของเด็กน้อยคนหนึ่งเขาเกิดบนดาวที่ห่างไกลออกไปพอเจ้าชายน้อยเนี่ยเขาเดินทางมาในโลกมนุษย์เนี่ยเขาก็ได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่ทั้งเขางุนงงเขาตั้งคำถามนะครับแล้วก็น่าประทับใจเนี่ยมากมายเลยก็เลยอยากจะเอาหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาแนะนำให้น้องๆได้อ่านกันครับ
6: สนุกกับการอ่านแล้วเตรียมมาตอบคำถามไปด้วยกันนะครับ
8: สำรวจช่วงเวลากว่า 4,000 ล้านปีที่น่าอัศจรรย์ของโลกหนึ่งในดาวเคราะห์สุดขั้วกับการค้นพบเรื่องราวและวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ
9: ่มีเพียงชั้นบรรยากาศเท่านั้นที่ช่วยขวางกั้นเรากับห้วงอวกาศ
10: เรายังไม่พบดาวเคราะห์ดวงไหนที่มีชั้นบรรยากาศเหมือนโลกเลยยุคสมัยที่เผ่าพันธุ์หนึ่งปรากฏขึ้นและเปลี่ยนโลกได้รวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อน
11: มนุษย์เปลี่ยนโลกได้ในพริบตาเมื่อเทียบกับธรณีการพูดง่ายๆคือเราเปลี่ยนทุกส่วนที่เปลี่ยนได้จนหมดแล้ว
8: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดเรื่องเล่าแห่งปฐพี Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3 ไทย PBS สื่อของทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำระไทยใสสะอาด

ยามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

วนใต้สัปดาห์เดียวนับร้อยเหตุสูงสุดในรอบ10ปีนายกสั่งเดินตามแผนสมช.ย้ำความปลอดภัยประชาชนมาก่อนนักวิชาการชี้รัฐคุมเหตุไม่ได้ลดทอนความเชื่อมั่นกกต.ล็อกเป้าเดิม14กันยาชี้ชะตาหัวสว.ชี้ปมแฉสำนวนอาจผิดกฎหมายจับตาปฏิทินการเมืองร้อนตลอดเดือนฝ่ายค้านนัดคุยเตรียมชักธงรบศึกซักฟอกพรุ่งนี้วันแรก DE เปิดใช้งาน THAI Passport เอกชนเตือนอย่าแค่สอนใช้แต่ต้องคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเนปาลจีนเร่งค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยยอดผู้เสียชีวิตพุ่งทะลุ700สูญหาย 3,000 คาดยังมีคนงานโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำติดอุโมงค์อีกนับพัน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิสระครับ
1: และดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
0: ไฟไหม้ตึกคลองถมนะครับตอนนี้คุมทั้งไฟความแข็งแรงของอาคารเนี่ยเอาอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นนะครับหลายคนอยู่มาเป็น10ปีวันนี้เจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่คิดไม่ฝันพวกเขาก็ไม่รู้จะไปขายของที่ไหน
1: ค่ะส่วนความเสียหายของอาคารนะคะจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ชั้นในของคลองถมเซ็นเตอร์แต่เข้าไปไม่ได้ตอนนี้ยังมีความร้อนสะสมอยู่ไม่ปลอดภัยกับการเข้าไปทำงานรื้อถอนก็เลยอยู่ได้เฉพาะรอบนอกใช้เครื่องมือหนักไปทำด้วยความระมัดระวังนะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้ากับคุณคำคุณยมนารายงานสดจากอาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะคะคุณคำคุณเชิญค่ะ
2: ประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ระหว่างการรื้อถอนนะครับก็เป็นสิ่งที่คำนึงและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้นะครับเพราะว่าต้องคำนึงถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำการรื้อถอนในส่วนของทางด้านนายกสมาคมวิศวะโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตนะครับถึงสาเหตุที่ทำให้เพลิงนั้นลุกไหม้อย่างรวดเร็วในเรื่องของความปลอดภัยของอาคารระบบดับเพลิงรวมไปถึงโครงสร้างอาคารครับครับคุณเจษดาคุณพิมพิมลครับในขณะนี้นะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของโครงสร้างอาคารที่ทรุดตัวลงมานะครับก็ทําให้โครงสร้างนั้นผิดรูปและก็บิดเบี้ยวคดงอนะครับตามที่เจ้าหน้าที่นั้นให้ข้อมูลเอาไว้ซึ่งขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้เครื่องจักรนะครับเข้าไปทําการรื้อถอนอาคารบางส่วนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการหยุดสลับกับการทํางานของเครื่องจักรเพื่อเข้าไปตรวจสอบนะครับความมั่นคงแข็งแรงภายในอาคารเพื่อเนื่องจากว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ไปทําการรื้อถอนโครงสร้างบางส่วนนั้นจะต้องปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะครับความพยายามในการรื้อถอนโครงสร้างอาคารนะครับเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงบ่ายใช้รถแบ็คโฮเข้าทํางานรื้อถอนในพื้นที่ที่เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยรวมถึงพยายามใช้เครื่องจักรตัดแยกชิ้นส่วนให้มีขนาดเล็กลงก่อนที่จะ

0: จะทำการเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ซึ่งในทุกขั้นตอนครับเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเนื่องจากทั่วพื้นที่ยังมีความร้อนสะสมอยู่ใต้ซากอาคารที่ทรุดตัวลงมาทับถมกันที่อาจจะมีไฟปะทุซ้ำขึ้นได้ด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าตอนนี้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมความร้อนไม่ให้เกิดการสะสมของพลังงานจนทำให้เกิดไฟนั้นปะทุขึ้นมาได้อีกครั้งซึ่งจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ครับก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพบว่าพื้นที่ชั้น2ของอาคารทรุดตัวยุบลงมาทับกันโดยเฉพาะโซนจำหน่ายสินค้าที่ชั้นล่างมีทั้งเสาคานและวัสดุกีดขวางรวมถึงวัสดุที่ยังสามารถเป็นเชื้อเพลิงและทำให้เกิดการปะทุขึ้นได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องคอยเฝ้าระวังและควบคุมอย่างใกล้ชิดซึ่งการรื้อถอนได้มีผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยด้วยและเมื่อพื้นที่ปลอดภัยจะเป็นหน้าที่ของตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่ภายในเบื้องต้นนัดหมายให้ลงพื้นที่ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ครับ
1: และพรุ่งนี้เองก็จะนัดทางพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตอน8 โมงเช้าเข้ามาลงพื้นที่นะแล้วก็ตอนนี้ก็ให้ทำแมปปิ้งทั้งหมดก็คือดูหลักฐานต่างๆที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอ TikTok ต่างๆที่อยู่ในพวกสื่อต่างๆแล้วเอาลงมาแมปว่าไอ้จุดที่มาเห็นว่าไฟไหม้อยู่ตรงไหนเพื่อให้พิสูจน์หลักฐานพวกนี้เข้ามาจะได้มาที่จุดนั้นได้สะดวกขึ้นนะก็เดี๋ยวบ่ายนี้ให้ทำกันบ้านในการดูแล้วก็จะต้องหาเส้นทางเข้าไปก็คิดว่าประมาณนี้ผมว่าคิดว่าพิสูจน์หลักฐานถ้าเกิดเข้าได้พรุ่งนี้ดับไฟผมคิดว่าก็อีกวัน2 วันอะที่เหลือคงต้องเป็นเรื่องของเจ้าของโครงการแล้วว่าจะรื้อออกอย่างไรถ้าเราจบเรื่องพิสูจน์หลักฐานกับจบเรื่องการดับไฟการรื้อก็คงเป็นเรื่องของทางตัวเจ้าของอาคารว่าจะดำเนินการอย่างไรจะรื้ออย่างไรต่อไป
0: ขณะที่นายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารที่เกิดเหตุพร้อมตั้งข้อสังเกตไว้หลายประเด็นนะครับที่อาจจะเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วซึ่งอาจจะเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การแบ่งพื้นที่แผงร้านค้าภายในอาคารไปจนถึงระบบป้องกันไฟหรือระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะต้องตรวจสอบว่ามีมาตรฐานและได้รับการตรวจสอบตามรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม
2: ่คือในเรื่องของถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยก็ต้องมีเรื่องการตรวจสอบอาคารคือไม่ได้บอกว่ามีแค่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติอย่างเดียวแต่ต้องเป็นระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่มันมีประสิทธิภาพที่มันใช้การได้อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตรวจสอบอาคารซึ่งปกติก็จะมีการตรวจสอบทุกปีแล้วก็การตรวจสอบใหญ่ทุก5 ปีอันนี้ต้องขอดูรายงานการตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของความการเข้าถึงได้ของการดับเพลิงเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับเราก็มีข้อสงสัยว่าการที่จะฉีดน้ำเข้าไปในพื้นที่ที่อยู่ด้านในในบริเวณกว้างแบบนี้มันทำได้ขนาดไหนนะครับมีประปาหัวแดงเพียงพอไหมแล้วก็มีหัวรับน้ำจากตัวอาคารที่จะเข้าไปในระบบดับเพลิงภายในอาคารหรือไม่ทั้งหมดเนี่ยครับก็เป็น5 ประเด็นที่เราตั้งข้อสังเกตไว
0: ้นอกจากนี้ทีมข่าวได้พูดคุยสอบถามถึงความกังวลใจกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับก็ได้เสียงสะท้อนว่าที่กังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของเสียงและฝุ่นในช่วงทำการรื้อถอนไปจนถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความระมัดระวังครับ
3: ผมไม่ไหวนี่ว่าจะนอนนะอยู่แล้วนอนตอน10 โมงกว่าแล้วนี่ว่าหลับแล้วปรากฏว่าลูกชายมาแล้วก็บอกไม่ให้นอนแล้วนอนไม่ได้แล้วควันเยอะแยะควันอย่างนี้อันตรายอย่าตายจริงๆอันตราย
4: ด้านหลังจากนี้เรากังวลเรื่องไฟมันจะลุกขึ้นอีกรอบหนึ่งไหมครับ
3: คุณยังไม่มีเนี่ยฉันก็ไว้ใจพวกพนักงานทำงานดีนะแล้วชาติมาก็ดีเขาคงไม่ทำให้ก่อขึ้นมานะแล้วก็อันตรายพอแถวนี้มันที่เจริญนะจะไม่มีทำให้มีซ้ำสองหรอก
0: ส่วนผู้เสียหายจนถึงขณะนี้มีเข้าลงบันทึกประจำวันเพื่อรับการเยียวยาช่วยเหลืออย่างน้อยรวมเกือบ200 คนแล้วขณะที่การสอบสวนได้สอบพยานและผู้เสียหายไปรวมเกือบ100 ปากส่วนสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ยังไม่สามารถระบุได้เพราะต้องรอการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากหลายฝ่ายร่วมกันครับครับคุณพิมพ์พิมลคุณเจษดาครับการเข้าตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงวิเคราะห์หาสาเหตุเพลิงไหม้นะครับพรุ่งนี้นะได้มีการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจพร้อมกับสำนักโยธากรุงเทพมหานครนั้นลงพื้นที่โดยพร้อมเพียงกันครับเนื่องจากว่าจำเป็นต้องที่จะประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนั้นเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่8 นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
5: ค่ะคุณขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณครับ
5: ท่านผู้ชมครับเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดน

0: ใต้นะครับถ้านับตั้งแต่คืนวันที่22สิงหาคมครับที่มีการก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดต่อเนื่องหลังจากวันนั้นเนี่ยก็ยังมีการก่อเหตุมาอีกหลายครั้งนะครับจนกระทั่งช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีอย่างน้อยที่เป็น2เหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานีนะครับทั้งการวางเคลิงอบต.ครับและการวางระเบิดในพื้นที่ห้างสรรพสินค้ากลางเมืองปัตตานีนะครับทั้ง2เหตุการณ์นี้ในมุมมองของนักวิชาการครับมองว่าแม้จะไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายแต่ก็เป็นการลดทอนความเชื่อมั่นของภาครัฐลงไปมากนะครับขณะเดียวกันวันนี้มีความคืบหน้าครับหลังจากเจ้าหน้าที่แกะรอยจากภาพวงจรปิดนะครับเดี๋ยวเริ่มจากจุดแรกที่อบต.กันก่อนครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่28สิงหาคมนะครับเป็นเหตุการณ์ที่อบต.สาขอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครับมีผู้ก่อเหตุเข้าไปในสำนักงานเนี่ย4คนนะครับทั้งหมดแต่งกายด้วยชุดสีดำสวมหมวกปิดบังใบหน้าครับจากคลิปมี2คนที่ถือแกลลอนน้ำมันมาด้วยแล้วก็มีอีก1คนครับถือไม้พันผ้าใช้จุดไฟมีคนสุดท้ายครับที่ถือปืนเข้าไปด้วยทั้งหมดเนี่ยช่วยกันเอาน้ำมันราดนะครับในสำนักงานอบต.ใช้เวลาในจุดนี้เนี่ยประมาณ1นาทีครับจากนั้นครับผู้ก่อเหตุทั้งหมดออกไปจากมุมกล้องและท่านผู้ชมก็เห็นแสงไฟนะครับไล่ลามมาจากข้างนอกแล้วก็ลามมาถึงจุดที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ครับถ้าอิงเวลาจากกล้องวงจรปิดนะครับมุมขวาบนเนี่ยผู้ก่อเหตุใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2นาทีเท่านั้นครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับทำให้อบต.สาขอบนเสียหายหลายจุดครับทั้งห้องผู้บริหารห้องประชุมห้องกองคลังนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุยังเผารถขนขยะของอบต.เสียหายอีก1คันนะครับจากการตรวจสอบครับพบว่าผู้ก่อเหตุมีมากกว่า10คนแบ่งงานกันทำนะครับกลุ่มแรกไปคุมตัวรปภ.ไว้5คนอีกกลุ่มหนึ่งวางเพลิงรถขนขยะครับและกลุ่มสุดท้าย4คนที่เราเห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าไปวางเพลิงในสำนักงานครับ
1: ถ้าย้อนไปดูเมื่อปี2564นะคะจริงๆแล้วอบต.แห่งนี้เคยถูกวางเพลิงมาก่อนหน้านี้แล้วและตอนนั้นอาคารเสียหายหนักใช้เวลาในการซ่อมแซมถึง2ปีครั้งนี้น่าจะเสียหายประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นายบรอเฮงวาโอนรองนายกอบต.สาขอบนบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้เร่งทำความสะอาดสำนักงานคัดแยกอุปกรณ์ที่ยังใช้งานได้เพื่อเตรียมเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการวันพรุ่งนี้มีข้อสังเกตว่าการก่อเหตุจุดนี้ไม่ได้ต่างจากจุดอื่นนั่นก็คือใช้วิธีการวางเพลิงไม่มีการใช้ระเบิดขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วก็ทำให้ความเสียหายนั้นยังไม่ขยายวงค่ะ
2: 1 2 3 4 5 5
0: นี่เป็นอีกจุดหนึ่งครับเป็นการวางระเบิดห้างสรรพสินค้าในอำเภอเมืองปัตตานีนะครับเจ้าหน้าที่เผยภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณป้อมรปภ.ครับเป็นช่วงเวลาประมาณ 18:43 นะครับกลุ่มผู้ก่อเหตุมากัน5คนใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ย3คันครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ผู้ก่อเหตุขี่มา2คันและอีก1คันเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่บรรจุระเบิดมาด้วยนะครับจากในคลิปเนี่ยมีผู้ก่อเหตุ1คนครับเข้าไปในป้อมรปภ.สั่งให้รปภ.นั่งลงกับพื้นนะครับแล้วก็มีผู้ก่อเหตุอีกคนนึงอยู่ด้านนอกคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่แล้วก็ใช้ปืนในการขู่พนักงานไล่พนักงานให้เร่งออกจากห้างครับผู้ก่อเหตุทั้ง2คนแต่งกายด้วยชุดสีดำนะครับปิดบังใบหน้าแล้วก็มีปืนคาดว่าทั้งคู่ทำหน้าที่ในการเปิดทางครับให้ผู้ก่อเหตุอีกคนหนึ่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างบรรจุระเบิดขี่ไปในห้างครับ
1: ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่ได้จากภาพวงจรปิดคาดว่ามีทั้งหมด5คนระเบิดแสวงเครื่องถูกวางไว้ในคลังสินค้า4ลูกระเบิดไป3ค่ะส่วนอีกลูกนึงอยู่ในรถพ่วงข้างพร้อมกับน้ำมัน8แกลลอนที่ไม่ระเบิดเจ้าหน้าที่มีการเก็บกู้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะการก่อเหตุนั้นใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3นาทีครึ่งสำหรับวันนี้ห้างยังไม่เปิดให้บริการเพราะว่าจะต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนที่จะเปิดให้บริการได้ในวันพรุ่งนี้สาเหตุที่สามารถเปิดได้เร็วเพราะว่าส่วนที่เสียหายหลักนั้นเป็นส่วนคลังสินค้าไม่ใช่โซนขายสินค้าแต่ก็จะมีการปรับเวลาปิดให้เร็วขึ้นเพื่อความปลอดภัยนะคะ
0: มีข้อสังเกตจากนักวิชาการนะครับผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้เห็นว่าเหตุความไม่สงบตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงเหตุการณ์ล่าสุดครับเป็นการก่อเหตุ

0: พร้อมกันและต่อเนื่องมากกว่า100จุดนะครับนับเป็นความรุนแรงที่สุดในรอบ10ปีแม้จะเป็นการก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายแต่เป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของคนที่มีต่อรัฐครับ
1: การโจมตีลักษณะแบบนี้คือทางฝ่ายผู้ก่อเหตุเองก็มุ่งที่จะสร้าง

0: ใต้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่าการก่อเหตุต่อเนื่องมันกระทบกับการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ภาครัฐต้องเร่งฟื้นความเชื่อมั่นครับโดยเฉพาะทางยุทธวิธีในการป้องกันการกระจายการก่อเหตุในจุดเล็กๆซึ่งต้องมีวิธีการในการระงับเหตุที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
1: เหตุรุนแรงที่เกิดต่อเนื่องก็มีคำถามไปถึงนายกรัฐมนตรีนะคะว่าจะเดินทางไปจังหวัดชายแดนใต้ในโอกาสที่ไปครม.สัญจรสงขลาหรือไม่นะคะนายกชี้แจงว่าไม่ได้ไปค่ะบอกว่าไม่ต้องการสร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่ต้องมาคอยดูแลความปลอดภัยแต่กำชับทหารตำรวจให้บูรณาการการแก้ไขปัญหาตามแผนของสมช.แล้วยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้นค่ะความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างที่เราได้เรียนคุณผู้ชมให้ทราบไปว่ามีเหตุลอบวางระเบิดห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปัตตานีด้วยนะคะทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่ากำชับแล้วให้ทหารตำรวจบูรณาการการทำงานตามแผนของสภาความมั่นคงแห่งชาติสื่อมวลชนก็ตั้งคำถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ายังมีผู้ก่อเหตุต่อเนื่องคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านก็เลยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดของการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับทราบแนวทางแล้วค่ะ
2: การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกอย่างอยู่ภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วก็ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
3: ที่ท่านนายกบอกค่ะว่า
2: ก็อย่างที่เรียนเรามีกฎหมายที่เราจะต้องทำตามพอเราใช้ความรุนแรงมากๆก็หาว่าเราไม่เคารพกฎหมายอีกอะไรอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากเท่าที่จะทำได้
0: สำหรับประเด็นการเดินทางลงพื้นที่ในการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่สงขลานะครับหรือที่เราเรียกกันว่าประชุมครม.สัญจรนายกเนี่ยบอกว่าจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับส่วนการลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์นะครับแล้วก็ย้ำว่าถ้าลงพื้นที่แล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการมารับรองดูแลความปลอดภัยของผู้ใหญ่ที่จะทำงานในพื้นที่ก็จะกระทบกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนครับก็จะไม่อนุญาตให้ลงพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักนะครับทั้งนี้นายกปฏิเสธที่จะตอบคำถามหลังจากที่นิดาโพเนี่ยเขาสำรวจความคิดเห็นครับแล้วก็บอกว่าเหตุความไม่สงบอาจเกิดจากเรื่องงบประมาณแล้วก็บอกสั้นๆนะครับว่าเอาของจริงดีกว่าอย่ามาเอาโพมาถาม
1: ส่วนทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกถึงการประสานตั้งจุดตรวจและทำการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยลงไปในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตลอดมีการประสานกับหน่วยงานความมั่นคงกันอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: หัวสวครับเลื่อนเวลาในการเคาะเลื่อนเวลาในการลงมติออกไปนะครับเป็นวันที่14กันยายนครับยังมีเวลาให้กกต.ได้หายใจหายคอตรวจสอบสำนวนคดีหัวเลือกสวที่มีคนถูกกล่าวหา229คนนะครับตอนนี้คนที่ติดตามเรื่องนี้แบบกัดไม่ปล่อยมีอยู่2ไอครับมีไอติมกับไอหลอไอติมเนี่ยปิดเวทีเมื่อวานไปแล้วครับสำหรับไอลอวันนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะครับเขาชวนคนไปออกกำลังกายที่ศูนย์ราชการอาคารบีครับที่นั่นก็คือที่ทำงานของสำนักงานกกต.นะครับเขาชวนกันไปวิ่ง 2.29 กิโลเมตรให้มันล้อไปกับชื่อของผู้ถูกกล่าวหา229คนครับโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอนะครับจัดกิจกรรมเล่นกีฬาหน้ากกต.ครับที่ด้านหน้าสำนักงานกกต.ศูนย์ราชการนะครับเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และเรียกร้องให้กกต.เร่งพิจารณาคดีหัวเลือกสว.ครับในกิจกรรมไฮไลท์หลักเลยก็คือชวนคนไปวิ่ง 2.29 กิโลเมตรชวนคนไปตีแบดโยนบอลลงกล่อง แล้วก็ร่วมกันแปลอักษรเป็นเลข229ครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ไอลอว์เนี่ยใช้สื่อถึงจำนวนคนที่ถูกกล่าวหาในคดีหัวเลือกสว.นะครับแล้วก็เรียกร้องให้กกต.พิจารณาสั่งฟ้องตามพยานหลักฐาน

0: ารทั้งหมดผู้อำนวยการไอลอว์ครับบอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่กกต.กำลังพิจารณาสำนวนคดีนะครับแล้วก็เตรียมลงมติว่าจะดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่จึงต้องการใช้กิจกรรมนี้สื่อสารไปยังกกต.ครับให้ดำเนินการตามกรอบกฎหมายและพยานหลักฐานเรียกร้องให้กกต.มีคำสั่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหา229คนครับเพื่อนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลนะครับแล้วก็ยื่นเงื่อนไขว่าถ้ากกต.มีคำสั่งไม่ฟ้องหรือละเว้นบุคคลใดบุคคลหนึ่งภาคประชาชนพร้อมจะเปิดเผยหลักฐานและสำนวนคดีทั้งหมดที่มีอยู่สู่สาธารณชนทันทีครับ
1: ขอให้กกต.สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง229คนข้อเรียกร้องง่ายซิมเปิลเข้าใจได้สุดๆไม่มีข้อเรียกร้องอื่นไม่มีรายละเอียดอื่นถ้าท่านสั่งฟ้อง229คนที่เหลือไปว่ากันที่ศาลงานของพวกเราภาคประชาชนทุกคนจบเพียงเท่านั้นถ้าท่านสั่งไม่ฟ้องใครเรามีข้อมูลเท่าไหร่เราจะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด
0: ท่านผู้ชมสงสัยไหมทำไมเขาถึงนัดไปวิ่งกันวันนี้ครับคุณเป๋าไอลอคุณยิ่งชีพเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเดิมทีไอลอเขาคาดการครับว่ากกต.จะลงมติวันที่31สิงหาคมนี้ก็เลยนัดไปจัดกิจกรรมในวันนี้แต่ปรากฏว่าล่าสุดครับกกต.เขาขยายเวลาแล้วก็นัดลงมติอีกครั้งวันที่14กันยายนนะครับก็เลยเทียบว่าช่วงเวลาเนี้ยที่ยังเหลืออยู่สัปดาห์2สัปดาห์ถือว่าเป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บขอให้คนสังคมช่วยกันจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมส่งหลักฐานเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นพฤติการการซื้อเสียงการพาไปกักตัวหรือเบาะแสโพยลงคะแนนคุณเป๋าไอลอเรียกร้องให้ช่วยการตรวจสอบประวัติสว.ผู้สมัครสว.ในจังหวัดของแต่ละท่านว่ามีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหรือไม่รวมไปถึงการร่วมแสดงออกผ่านโซเชียลมีเดียนะครับเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั้ง229คนและเตรียมจัดกิจกรรมอีกครั้งวันที่13กันยายนนี้ครับก่อนถึงวันที่กกต.ชุดใหญ่จะลงมติครับ
2: ระหว่างที่รอในช่วง2สัปดาห์นี้นะคะทางกกต.ได้ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวว่ามีการชี้มูลเอาผิดเพียงแค่10คนหรือว่ามีการคิดไว้แล้วว่าจะมีการลงมติแบบไหนล่วงหน้านะคะปฏิเสธในเรื่องนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าอำนาจของการส่งคดีขึ้นสู่ศาลนั้นอยู่ที่กกต.ถึงแม้ว่าจะมีชื่อของตัวเองปรากฏรวมอยู่ด้วยค่ะตามกำหนดการนั้นต้องลุ้นกัน14กันยายนอย่างที่ได้บอกไปนะคะทางกกต.นัดหมายลงมติชี้ขาดคดีหัวสว.เพื่อจะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์หรือดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาคนใดบ้างหรือไม่นะคะแต่ขณะนี้ฝ่ายค้านขยับสนับสนุนให้กกต.ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ทั้งหมด229คนหนึ่งในจำนวนนั้นปรากฏชื่อของนายอนุทินชาญวีรกูลรวมอยู่ด้วยและวันนี้สื่อมวลชนก็นำประเด็นนี้ไปถามนายอนุทินชาญวีรกูลคำตอบที่ได้รับก็คือเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกกต.ตัวเองไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้เพราะไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน
3: มันก็เรื่องนี้มันอยู่ที่กกต.นี่ครับนะครับเราจะผมจะทำอะไรได้นะไม่รู้จะตอบไงไม่ควรถามคำถามนี
4: ้
3: ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกับการทำงานราชการของผม
0: สื่อก็ถามครับถามถึงนายกเนี่ยท่านผู้ชมครับโพสต์ข้อความที่มีแคปชั่นไม่พอก็เอารูปมาเทียบกันแบบนี้นะครับเป็นรูปของไอติมแล้วก็รูปของนายนภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเขาเพิ่งจะมีวิวาทะกันไปก่อนหน้านี้นักข่าวก็ถามฮะนายกโพสต์บอกเหล็กไม่ละลายแต่ไอศกรีมละลายไอศกรีมเนี่ยภาษาชาวบ้านก็ไอติมละลายก็ไปถามนายกว่าโพสต์เนี่ยต้องการจะสื่ออะไรนายกหัวเราะครับแล้วก็บอกสั้นๆก็เพิ่งกินไปเมื่อกี้นี่ภาพนี้นะฮะขณะที่กกต.ครับนายณรงค์รักร้อยปฏิเสธกระแสข่าวนะครับที่บอกว่ากกต.เตรียมที่จะลงมติแบบเฉพาะคน ล็อกชื่อเอาไว้แล้วแค่10คน

0: นายณรงค์เนี่ยปฏิเสธบอกไม่เป็นความจริงครับเพราะกกต.พิจารณาสำนวนเสร็จไปแล้วตั้งแต่28สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็นัดกันลงมติในวันที่14กันยายนนี้ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับบอกว่าสาเหตุที่ต้องเว้นระยะเวลาเพราะต้องการข้อมูลเพิ่มในบางประเด็นครับเพื่อให้การวินิจฉัยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีเหตุผลประกอบอย่างรอบคอบย้ำนะครับว่าในที่ประชุมไม่มีการหารือล่วงหน้าว่าจะชี้มูลจะเคาะชื่อกี่คนล็อกชื่อใครเอาไว้บ้างหรือจะส่งให้ศาลพิจารณาหรือไม่เพราะเรื่องนี้เป็นเอกสิทธิ์ของกกต.ทั้ง7คนครับ
1: คุณณรงค์ก็ยังชี้แจงประเด็นที่เอกสารสำนวนหลุดไปยังกลุ่มภาคประชาสังคมและฝ่ายค้านอาจจะเข้าข่ายละเมิดพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายนะคะคาดว่าจะมีความชัดเจนวันจันทร์และย้ำถึงหลักฐานที่กรณีฝ่ายค้านได้เปิดเผยข้อมูลการใช้โทรศัพท์ติดต่อกันระหว่างบุคคลในวันเลือกสว.ระดับประเทศก็ปรากฏอยู่ในสำนวนกกต.พร้อมจะนำมาประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ตัวเองจะเข้ามารับตำแหน่งแต่การทำงานขององค์กรก็ต้องมีความต่อเนื่องและยึดตามพยานหลักฐานเป็นสำคัญค่ะ
0: เผลอแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ขยับเข้าสู่ปลายปีแล้วฮะท่านผู้ชมว่ามันช้าหรือมันเร็วมันก็อยู่ที่รู้สึกเป็นสุขมันก็ช้าหรือว่าเร็วเร็วเนาะถ้าสุขใจนั้นเร็วถ้าเป็นทุกข์มันก็ช้าแล้วคดีหัวเลือกสว.ท่านผู้ชมว่า2ปีเนี่ยมันช้าหรือมันเร็วแต่คดีนี้มันอยู่นอกสภาครับช้าเร็วก็เป็นไปตามกระบวนการเดี๋ยว14กันยายนนี้กกต.เคาะแน่นอนแต่ถ้าไปมองในมุมของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลช้าเร็วของเขาไม่เท่ากันครับฝ่ายค้านเนี่ยเขาเดินเกมคู่ขนานนะครับหัวสว.ว่ากันไปเดี๋ยวต่อคิวในสภาก็คือเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือการซักฟอกรัฐบาลฉายหนังตัวอย่างมาสักพักแล้วนะฮะขณะเดียวกันรัฐบาลเขาเล่นเกมแบบตั้งรับตอนนี้เตรียมที่จะผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี70วิเคราะห์ประเด็นเหล่านี้ที่กำลังเชื่อมโยงกันเป็นเรื่องเดียวกันกับคุณยานีไหว้ครูครับ
2: ฉากกระทัดทางการเมืองช่วงปลายไตรมาส3ตลอดทั้งเดือนกันยายนนับได้ว่าร้อนระอุแถมยังไม่มีแผ่วด้วยประเด็นทางการเมืองโดยฝ่ายค้านตามทุบเปิดประเด็นไปที่ระบอบสีน้ำเงินเดินเกมรบทั้งในและนอกสภานายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนกางวาระงานฝ่ายค้านเริ่มตั้งแต่การสร้างผลงานในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติผลักดันร่างกฎหมายกว่า20ฉบับที่ค้างอยู่และยังคงเตรียมเปิดข้อมูลคดีหัวสว.ไปจนกว่ากกต.จะมีมติชี้ขาด14กันยายนนี้รวมถึงการทวงถามความคืบหน้านายโสพลสารัมกรณีการส่งคำร้องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนกรรมการปปช.ปมตีตกคำร้องคดีซุกหุ้นนายศักดิ์สยามชิดชอบและเตรียมเจรจาวิป3ฝ่ายเรียกร้องการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงบิ๊กโปรเจกต์ฝ่ายค้านกับศึกซักฟอกที่นัดพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสัปดาห์นี
3: ้ดังนั้นเนี่ยผมก็เฝ้ารอดูมติของกกต.ในวันที่ผมว่าสังคมจำนวนมากทั่วประเทศเขาเชื่อว่ามีการทุจริตเนี่ยจะดูว่ากกต.จะยังคงยืนยันหรือไม่ว่าไม่เชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะส่งสารไปถึงกกต.ว่าอย่ายกคำร้องแม้หลักฐานมันชัดนะครับเพียงเพื่อตอบแทนบุญคุณของคนที่เลือกคุณเข้ามาแล้วก็อย่าเอาตัวเองมาเสี่ยงติดคุกนะครับเพื่อปกป้องใครในระบบสีน้ำเงินขอเป็นกำลังใจให้กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนครับ
2: ส่วนรัฐบาลรับมือสู้กลับตามสไตล์บิ๊กบอสหนูเนทั้งงานราษฎร์งานหลวงก่อนล่องใต้ถกครม.สัญจรที่หาดใหญ่พรุ่งนี้นายกหนูเข้ารัฐสภาแจ้งการตราพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทต่อวุฒิสภาจากนั้นงานสภาวีคหน้าจะพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ 2-3 ที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วโดยเนื้อหาสาระยังคงตั้งกรอบวงเงินไว้ที่ 3.788 ล้านล้านบาทมีการปรับลดงบประมาณ 11,162 ล้านบาทที่กรรมาธิการเน้นย้ำให้ข้อสังเกตใน4ประเด็นคือการรับฟังความเห็นการจัดทำงบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐการทบทวนภารกิจที่ซ้ำซ้อนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิก EOCD
4: ป
2: ี
4: นี้โดยสรุปก็มีการปรับลดนะครับทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทยืนยันนะครับว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์

0: ที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นเราจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าเน้นในเรื่องของการส่งเงินไปแก้ปัญหานะครับตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าได้มากที่สุดครับ
1: สำหรับปฏิทินทางการเมืองในห้วงเดือนกันยายนนี้ตามวาระ7-8-9 กันยายนสภาเตรียมถกงบประมาณปี2570จากนั้นสัปดาห์ถัดไป14กันยายนต้องลุ้นกับมติกกต.ในคดีหัวสว.ว่าจะโดนแบบเมาเข่ง229คนหรือจะโดนแค่บางคนตามที่มีพยานและหลักฐานสาวไปถึงจากนั้น28กันยายนศาลรัฐธรรมนูญนัดปิดคดีบัตรเลือกตั้งออกนั่งบัลลังก์ชี้ขาดตามด้วยวาระหลักของฝ่ายค้านกับศึกซักฟอกรัฐบาลคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมนี้ยานีไว้ครูไทย PBS รายงาน
2: วันนี้การเลือกตั้งซ่อมสสเขต3อุดรธานีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะกำลังนับคะแนนกันอยู่ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยตอนนี้คะแนนนำนะคะมีการนับคะแนนแล้วก็จะรายงานผลออนไลน์แบบเรียลไทม์ด้วยค่ะหลังจากที่ปิดหีบเลือกตั้งในช่วงเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง3อำเภอในจังหวัดอุดรธานีก็เริ่มนับคะแนนแล้วนะคะทีมข่าวไปสังเกตการหน่วยเลือกตั้งที่5ศาลาประชาคมบ้านด่านตำบลเชียงหวางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีพบว่านายอธิการแก้วเครือศรีจากพรรคภูมิใจไทยคะแนนนำเป็นอันดับที่1และตามมาเป็นอันดับที่2ก็คือผู้สมัครหมายเลข1นายขจิตชัยนิคมจากพรรคประชาธิปไตยใหม่และหมายเลข1นายคำผันขออภัยค่ะลำดับถัดไปนายคำผันจันทจรพรรคเพื่อบ้านเมืองนะคะจากการเฝ้าสังเกตการนับคะแนนก็พบว่าบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดก็มีจำนวนมากเช่นกันภาพรวมผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยนั้นก็ยังคงมีคะแนนนำเป็นอันดับที่1เกือบทุกหน่วยเลือกตั้งส่วนบรรยากาศที่บ้านพักของนายหลังธุรพลอดีตส.ส.เขต3อุดรธานีจากพรรคภูมิใจไทยที่เสียชีวิตนะคะตอนนี้มีประชาชนจำนวนมากไปนั่งรุ้นผลคะแนนของผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยแล้วก็รอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคที่เดินทางมาติดตามผลการนับคะแนนครั้งนี้ด้วยนายอธิการแก้วเครือศรีเป็นบุตรเขยของอดีตส.ส.หลังครั้งนี้ลงสมัครรับเลือกตั้งแทนนะคะเพื่อรักษาเก้าอี้ต่อซึ่งการเลือกตั้งใน3อำเภอนั้นพบว่าอำเภอเพ็ญถือว่าเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคภูมิใจไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีกว่า 93,000 คนซึ่งหากคว้าชัยพื้นที่นี้ก็จะทำให้นายอธิการคว้าเก้าอี้ส.ส.มาครองได้สำเร็จค่ะ
3: วัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่นครับในฝั่งของคนที่เขาช่วยเหลือวัดมาตลอดอย่างกองทัพธรรมอันนี้เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือในการต่อสู้ทางคดีความกับวัดนะครับก็มองว่าเรื่องนี้มันจบละเรื่องของวัดที่ดินเชื่อว่าที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดแล้วก็เหลือแค่การโอนเท่านั้นในหลักการเขาเชื่อแบบนั้นแต่ทางกองทัพธรรมเขาบอกที่ผ่านมามีคนออกมาบิดเบือนข้อมูลเยอะเป็นกลุ่มบุคคลเหล่านี้แหละครับที่เขาเตรียมจะดำเนินคดีนายอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิกองทัพธรรมพร้อมกับทีมงานนะครับเข้ากราบนมัสการพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามอำเภอเมืองขอนแก่นครับให้กำลังใจกับวัดนะครับแล้วก็ออกมาแถลงข่าวชี้แจงกรณีพิพาทที่ดิน21ไร่ของวัดหลังจากถูกทายาทผู้บริจาคอ้างสิทธิ์ทวงที่ดินคืนครับนายอนันต์ชัยเนี่ยบอกว่าข้อพิพาทที่ดินวัดถือว่าจบแล้วทั้งทางกฎหมายและหลักฐานนะครับยืนยันว่าที่ดินเป็นของวัดอย่างถูกต้องตอนนี้เตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ออกมาบิดเบือนข้อเท็จจริงบุกรุกหรือสร้างความเสียหายให้กับวัดอย่างถึงที่สุดครับโดยเฉพาะประเด็นการหมิ่นประมาทเจ้าอาวาสซึ่งจะให้โอกาสกลุ่มบุคคลทั้งหมดนะครับเข้ามาขอขมาเจ้าอาวาสภายใน7วันครับ
4: ถ้าเราดำเนินคดีข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วก็หมิ่นคณะสงฆ์หรือแม้แต่มาตรา112เนี่ยมันถอนแจ้งความไม่ได้มันยอมความไม่ได้นะฮะมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะก็อยากจะฝากบอกไปยังญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงของคุณวรเดชช่างปู่ซึ่งท่านเป็นข้าราชการลำดับสูงนะฮะในอดีตสำนักพุทธเนี่ยที่ท่านปรารถนามาทั้งหมดเนี่ยขอให้ท่านเนี่ยมากราบขอขมาท่านภายใน7วันนับแต่วันนี้แล้ว

0: ที่เราจะไม่ดำเนินการใดๆกับท่าน
1: นายอนันต์ชัยบอกด้วยนะคะว่าหลังจากนี้จะทำความเห็นเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้โมเดลของวัดป่าอดุญญารามเป็นตัวอย่างสำหรับไปแก้ปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินวัดทั่วประเทศเสนอว่าถ้ามีผู้อุทิศที่ดินให้วัดหากมีการก่อสร้างวัดแล้วเสร็จแต่ว่ายังไม่มีการโอนที่ดินก็ให้นายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ดำเนินการโอนที่ดินให้กับวัดได้เลยเพื่อแก้ปัญหากรณีผู้บริจาคที่ดินเสียชีวิตแล้วโฉนดกลับคืนไปยังทายาทและจะเกิดปัญหากรณีที่ทายาทไม่ยอมโอนที่ดินให้วัดก็จะเป็นประเด็นพิพาทเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับวัดป่าอดุญญาราม
2: ฝั่งวัดฝั่งทนายความนะครับเขาจะเร่งประสานไปยังกรมที่ดินและผู้ว่าขอนแก่นครับเพื่อดำเนินการออกโฉนดและโอนที่ดินให้กับวัดอย่างถูกต้องนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนฝั่งชาวบ้านครับคือตั้งแต่มีข่าวอย่างที่เห็นในภาพครับคนแน่นวัดตั้งแต่ช่วงแรกตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่ครับหลายคนหลังจากติดตามข่าวมาตั้งแต่ช่วงแรกวันนี้ก็รู้สึกคลายกังวลนะครับหลังจากได้รับฟังคำชี้แจงจากทนายความเพราะที่ผ่านมาเนี่ยวัดป่าดุญญารามถือว่าเป็นวัดที่อยู่คู่กับชุมชนมานานครับ
1: ทิศทางของอุตสาหกรรมสมัยใหม่นั้นต้องการไฟฟ้าสะอาดมากขึ้นนะคะคือเป็นข้อกำหนดของการค้าระหว่างประเทศด้วยโดยเฉพาะยุโรปนะคะการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือว่า PDP ฉบับใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องมุ่งไปทางพลังงานทางเลือกที่หลากหลายแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกันมีข้อกำหนดที่คาดว่าจะบรรจุลงไปก็คือสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือว่า SMR อยู่ในแผนประมาณ300เมกะวัตต์นะคะมีมุมมองจากวิชาการด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ที่บอกว่าไทยยังต้องศึกษาเทคโนโลยีนี้ให้รอบด้านด้วยส่วนทางผู้ปฏิบัติอย่างกฟผ.ก็อยู่ระหว่างจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ค่ะการขยายตัวของอุตสาหกรรม AI และ Data Center ในไทยก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานประเมินว่าอาจจะต้องมีความต้องการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้สูงถึง 8,800 เมกะวัตต์ก็เป็นเหตุผลหนึ่งของการจัดทำร่างแผน PDP 2026หรือว่าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าที่เน้นไปที่การพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงปัจจัยสำคัญค่ะคือการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดสัดส่วนสูงถึงร้อยละ65-90ไม่ว่าจะเป็นพลังงานโซลาร์เซลล์จากลมหรือโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กที่บรรจุในแผนเริ่มต้น300เมกะวัตต์อาจจะขยายไปได้ถึง 9,000 เมกะวัตต์นะคะผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะทำงานพัฒนาโรงไฟฟ้าประเภทนี้อยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการตั้งโครงการและมองว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กก็เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพและผลิตไฟฟ้าได้24ชั่วโมงค่ะ
3: การในปัจจุบันนะครับเราเริ่มจากการตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานนะครับเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้า SMR นะครับคณะทำงานนี้ก็จะดูทางด้านของการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นดูทางด้านความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับดูทางด้านแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงแผนพัฒนาบุคลากรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เริ่มดำเนินการไปแล้วนะครับนะครับถัดมานะครับปัจจุบันเนี่ยกฟผ.เองก็อยู่ในช่วงจ้างที่ปรึกษานะครับในการที่จะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะครับเราจะดูว่าพื้นที่เบื้องต้นนะครับพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นเนี่ยมีพื้นที่ใดบ้างนะครับเช่นพื้นที่ใดที่ไม่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหวเป็นต้นนะครับพื้นที่ใดที่อยู่ใกล้กับแหล่งระบบส่งของกฟผ.ที่มีอยู่แล้วเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราดำเนินการอยู่ณปัจจุบันนะครับ
2: ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับบอกว่าโรงงานไฟฟ้า SMR สามารถทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในนิคมได้นะครับและการบรรจุพลังงาน SMR ในแผน PDP ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในระยะยาวครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันครับ
4: ถ้าถามว่าบทบาทของ SMR ทำไมเราถึงใส่ไว้ 9,000 เมกะวัตต์ก็เพื่อมาเตรียมตอบโจทย์ตรงนี
5: ้
4: เราต้องคุยตั้งแต่วันนี้ อย่างที่ใส่ไว้ในแผนเนี่ยเริ่มต้น300เมกเท่านั้นนะ อีกประมาณ5ปี10ปีเนี่ยครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะทยอยเข้ามา
5: เข้ามาเรื่อยๆ
4: ใช่ครับถ้าเกิดเรามีอย่างนี้ได้เนี่ยแล้วก็สามารถเตรียมตัวรับตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมเรานะครับก็สามารถที่จะรักษาขีดความสามารถหรือว่าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อันนี้คือสิ่งจำเป็นที่สุด
1: อีกมุมมองหนึ่งจากศาสตราจารย์สมบูรณ์รัศมีหัว

0: หน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะบอกว่าปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยมีการพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กประมาณ 70-80 รูปแบบแต่จะมีเพียงแค่ 2-3 รูปแบบเท่านั้นที่ผลิตในเชิงพาณิชย์ดังนั้นการผลักดันโรงไฟฟ้าแบบนี้ในไทยก็ยังต้องเตรียมความพร้อมอีกอย่างน้อย10ปีเพื่อศึกษาถึงความปลอดภัยความคุ้มค่ารวมทั้งการออกกฎหมายและพัฒนาบุคลากรมารองรับค่ะ
1: ท่านผู้ชมลงทะเบียนกันไปแล้วหรือยังครับสำหรับ AI Passport นะครับการใช้ AI แบบ Pro นี่จะเริ่มใช้แล้ววันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวดูกันครับเขาเปิดให้ใช้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางเอาไว้ไหมในการยกประสิทธิภาพการเข้าถึง AI แบบ Pro ครับเว็บไซต์ AIPass.go.thเตรียมเปิดให้คนใช้งานอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้นะครับหลังเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาครับผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเลือกให้ AI ช่วยทำงานได้หลายรูปแบบครับจะสร้างภาพสร้างวิดีโอทำเพลงค้นหาข้อมูลเชิงลึกรวมไปถึงการเขียนโค้ดการสร้างเว็บไซต์โดยเปิดให้เข้าถึง AI ระดับโปรจากผู้ให้บริการ14ค่ายรวม33โมเดลนะครับยกตัวอย่างการสร้างวิดีโอพอใส่คำสั่งหรือว่าพร้อมสามารถสร้างวิดีโอเกี่ยวกับประเทศไทยได้เลยนะครับก็มีตัวอย่างให้ทดลองกันสำหรับการใช้งานจริงวันพรุ่งนี้ครับเป็นอีกหนึ่งบททดสอบของโครงการนี้ว่าคนจะใช้ประโยชน์จาก AI ได้มากแค่ไหนนะครับและจะมีคนใช้งานจริงมากน้อยแค่ไหนจากเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเอาไว้5ล้านคนครับ
0: ก็มีมุมมองถึงเรื่อง AI นะคะว่ากำลังเข้ามามีบทบาทมากและโจทย์สำคัญไม่ใช่แค่เรื่องของการเข้าถึงแต่ว่าอยู่เรื่องการกำกับดูแลความปลอดภัยของการใช้งานด้วยภาครัฐกำลังเดินหน้าจัดทำพระราชบัญญัติว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์นะคะเป็นกฎหมาย AI ฉบับแรกของไทยเอ็ดด้าอยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นอยู่ตอนนี้ภาคเอกชนมองว่ากฎหมาย AI นั้นไม่ควรจะมีบทบาทแค่การกำกับแต่จะต้องมาช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยด้วยหลังจากที่พบว่าตลาด AI ในไทยโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านบาทแต่กว่า 40,000 ล้านบาทยังเป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศค่ะโดยกฎหมายนั้นควรจะกำหนดนิยามและกรณีการใช้งานหรือว่า use case ให้ชัดเจนและบังคับใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งกับบริษัทไทยและบริษัทเทคโนโลยีต่างชาติและจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีค่ะ
2: เราก็ตั้งคำถามแล้วพรบ.ไซเบอร์ที่มีล่ะพรบ. PDPA ที่มีล่ะมันมากำกับซอฟต์แวร์ประเภทนี้ไม่ได้เหรอถูกไหมแล้วเราไม่ได้กำกับที่ตัวซอฟต์แวร์เรากำกับคนที่ผลิตซอฟต์แวร์ซึ่งจะมีทั้งบริษัทที่ในประเทศต่างประเทศคำถามของเราเรื่องมันจะมาตรฐานเดียวกันไหมคุณบังคับใช้กับบริษัทในประเทศไทยได้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างประเทศมาแล้วบังคับใช้ยังไง
1: นางสาวสุธิดามงคลสุธีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซินเน็กประเทศไทยนะครับบอกว่าการใช้งาน AI ในไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องครับทำให้การพัฒนาระบบจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้งานมาเป็นอันดับแรกขณะที่การมีกฎหมายกำกับดูแลด้าน AI จะต้องเข้มงวดสูงสุดครับแต่ยังเปิดโอกาสให้การเข้าถึง AI และการใช้งานมีประสิทธิภาพแล้วก็พัฒนาต่อยอดได้ครับ
0: การยอมจ่ายเงินชดเชยสูงถึง 16,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินบาทกว่า 550,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะให้กับ29รัฐในสหรัฐอเมริกาของ Meta เจ้าของ Facebook เพื่อยอมความและยุติคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนหลังมีการใช้แพลตฟอร์มเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นบทเรียนที่ทางเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคมองว่ารัฐบาลไทยควรจะยื่นฟ้อง Facebook เช่นกันเยียวยาคนไทยที่ถูกหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มนี้ภาพวาดที่สะท้อนการถูกหลอกลวงของผู้บริโภคผ่านการซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์หนึ่งในนั้นก็คือ Facebook นะคะที่ถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ Speak Up เราต้องไม่ยอมจำนนที่สภาองค์กรของผู้บริโภคจัดขึ้นที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดเผยว่าจากการเก็บข้อมูลช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ถูกหลอกลวงทั้งการหลอกเงินหลอกให้ซื้อสินค้าหลอกให้รักผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า 11,900 เรื่องเกือบ 60% นั้นหลอกผ่าน Facebook ค่ะ ขณะที่หน่วยงานของรัฐก็มี

0: ีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกหลอกลวงออนไลน์กว่า1ล้านครั้งด้วยกัน
1: ด้านสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับมีข้อเสนอไปยังรัฐบาลครับให้นำบทเรียนจากการฟ้องร้องเรียกเงินเยียวยาจากบริษัทเมตาเจ้าของ Facebook ของ29รัฐในสหรัฐที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับการออกแบบแพลตฟอร์มจนทำให้เด็กและเยาวชนติดการใช้งานและการแอบเก็บข้อมูลเด็กอายุต่ำกว่า13ปีอย่างผิดกฎหมายครับรวมไปถึงการหลอกลวงสาธารณชนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสุขภาพเอาตัวอย่างเนี้ยมายื่นฟ้องร้องบ้างทางสภาของผู้บริโภคเนี่ยเขาอยากจะให้เด็กและเยาวชนรวมไปถึงเหยื่อที่ถูกหลอกผ่านแพลตฟอร์มครับได้รับการเยียวยาและคุ้มครองรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนระบบและการออกมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานครับ
2: สภาองค์กรผู้บริโภคเราก็อยากเห็นนะฮะว่าตัวรัฐบาลเองควรจะลุกขึ้นมาที่จะฟ้องคดีอย่างเช่นในอเมริกาเนี่ยอัยการเนี่ยอเมริกามี56รัฐถูกไหม56รัฐหรือ54รัฐเนี่ยขณะนี้52รัฐเนี่ยฟ้องก็เรียกว่าเกือบทุกรัฐเนี่ยฟ้องบริษัทในประเทศของตัวเองเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะที่ทำให้สภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยลุกขึ้นมาฟ้องเมตาหรือว่า Facebook ในประเทศไทยคือเราก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเอ้ยแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเราควรได้รับความเป็นธรรมไหมเนาะในแง่ของการที่คนจำนวนมากถูกหลอก
0: เลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคยังบอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้ได้ยื่นฟ้องเมตาและแพลตฟอร์มดิจิทัลรวมถึงสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริโภคที่ถูกหลอกลวงและได้รับความเสียหายจากมิจฉาชีพออนไลน์เป็นคดีนำร่อง10คดีขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายและสำหรับพรุ่งนี้ค่ะ31สิงหาคมสภาองค์กรของผู้บริโภคก็จะไปยื่นฟ้อง Facebook และแพลตฟอร์มคดีสุดท้ายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพื่อให้ร่วมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่ถูกหลอกผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวค่ะ
1: จากมลพิษข้ามแดนนะครับกลายเป็นปัญหาข้ามปีที่ตอนนี้ไทยยังแก้ไม่ตกสำหรับปัญหาสารพิษปนเปื้อนแม่น้ำกกแม่น้ำสายนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเตรียมใช้นิติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาตรวจพืชเพื่อหาสาเหตุการปนเปื้อนสารพิษในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากกรมวิชาการเกษตรครับตรวจพบพืชหลายชนิดมีสารโลหะหนักไม่ผ่านมาตรฐานถึง43ตัวอย่างครับตัวแทนเกษตรอำเภอแม่อายนะครับพร้อมด้วยสภาเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ผู้นำชุมชนในตำบลท่าตอนและนักวิชาการครับประชุมหารือในประเด็นการปนเปื้อนของสารพิษในพืชผักตลอดลุ่มน้ำกกในพื้นที่ตำบลท่าตอนและตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาคุยกันที่ห้องประชุมที่อบต.ท่าตอนครับเกษตรอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่รายงานผลการเก็บตัวอย่าง6ครั้งผลตรวจจำนวน54ตัวอย่างครับพบไม่ผ่านมาตรฐานจำนวน43ตัวอย่างคิดเป็น 80% นะครับแต่ปัญหาก็คือยังไม่ทราบแน่ชัดครับว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ปนเปื้อนมาจากแหล่งใดกำนันตำบลท่าตอนนะครับบอกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นปัจจุบันเกษตรกรวิตกมากครับเพราะผลผลิตทางการเกษตรอาจจะราคาตกต่ำแล้วก็ไม่มีคนซื้อทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนครับ
3: เราอยากจะให้แก้ตรงต้นเหตุแต่ไม่สามารถที่จะแก้ได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในประเทศเมียนมานะฮะแล้วในพื้นที่เราเนี่ยภาครัฐจะมีส่วนที่ว่าจะช่วยเยียวยายังไงนะฮะในการเสียหายนะครับหรือว่าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่นะฮะเกี่ยวกับการเยียวยาเกี่ยวกับการประกาศภัยพิบัติหรือว่าพื้นที่ตรงนี้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในพื้นที่ให้ครอบคลุมแล้วก็มีการเร่งรัดดำเนินการให้รวดเร็วกว่านี้แล้วก็ช่วยเยียวยาให้เกษตรกรในพื้นที่ครับ
0: นักวิชาการและมูลนิธิร่มโพระบุว่าที่ผ่านมาข้อมูลของการเก็บตัวอย่างพืชในลุ่มน้ำกกก็มีการเก็บกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ปัญหาก็คือไม่ได้คืนข้อมูลให้กับเกษตรกรซึ่งการประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะบูรณาการเก็บข้อมูลพื้นที่ความเสี่ยงนำไปสู่การเฝ้าระวังเรื่องการปลูกพืชและแนวทางการแก้ไขในระดับต่างๆค่ะ
4: จากเวทีที่คุยกันวันนี้ก็ยังจะมีการเก็บตัวอย่างอีกการเก็บตัวอย่างในรอบนี้คิดว่ามันจะทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นนะคะ เมื่อปีที่แล้วนะมันเหมือนตรวจเพื่อให้ดูว่ามันมีหรือเปล่าแต่ปีนี้จะเป็นการตรวจเพื่อแยกเพื่อให้เห็นถึงที่มาให้เห็นถึง DNA ของสารต่างๆที่พบในพืชผักและก็ในน้ำในดินนะคะ
5: ซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่อีกโจทย์หนึ่งนะครับที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันตอบนะครับเพื่อที่จะหาให้ได้ว่าผลผลิตการเกษตรที่เรามันปนเปื้อนมันมาจากเหมืองแร่นะครับที่พาสารโลหะหนักมาผ่านน้ำแล้วก็ตะกอนดินนะครับที่เกษตรกรใช้หรือเปล่าหรือมาจากตัวสารเคมีการเกษตรหรือว่ามาจากทั้งหลายส่วนแล้วสัดส่วนเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ถ้าเราตอบโจทย์ได้ใช่ไหมครับเราก็จะสามารถนำไปสู่การเจรจากับเมียนมาได้
1: การเก็บตัวอย่างครับเป็นทีมวิจัยจากหลายสถาบันลงพื้นที่นั่นก็คือมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสกสวนะครับทีมวิจัยเขาจะลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างพืชตลอดริมแม่น้ำกกครับในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับและตลอดริมแม่น้ำกกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งก็จะคล้ายกับการเก็บตัวอย่างน้ำที่น้ำแม่กกเมื่อปีที่แล้วครับโดยใช้วิธีตรวจหาลายนิ้วมือนิติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อยืนยันนะครับว่าสารโลหะหนักเหล่านี้มาจากแหล่งใดครับ
0: ที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายคนจะทราบนะคะว่าทุกปีเนี่ยอาจจะมีน้ำท่วมซ้ำซากมีน้ำท่วมตลอดนะคะแต่ตอนนี้บ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อยมีความเสี่ยงมากกว่านั้นก็คือน้ำเนี่ยกัดเซาะเข้ามาแล้วทำให้บ้านพังค่ะทำให้เจ้าของบ้านบางคนเนี่ยเขาตัดสินใจรื้อบ้านออกไปเลยย้ายออกจากพื้นที่ถึงแม้ว่าจะรู้สึกผูกพันกับที่แห่งนั้นมานานก็ตามนะคะส่วนแนวทางในการป้องกันด้วยการสร้างเขื่อนสำหรับกันตลิ่งมันยังมีปัญหาข้อจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณนะคะติดตามเรื่องนี้จากคุณสุภชาอินทรฤทธิ์ค่ะ
6: รื้อตลิ่งมันพังมานี่ไงพังถึงนี่แล้วถึงเจ้าปูแล้ว
7: แต่ถ้าเขื่อนน่ะเรารอปีนี้ปีหน้าแต่น้ำกับตะลิ่งเขาไม่รอเราเขาไปทุกวัน
8: บ้านไม้ทรงไทยอายุมากกว่า50ปีในตำบลทางช้างอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้แทบไม่เหลือความสวยงามให้เห็นหลังแนวตะลิ่งริมคลองบางหลวงค่อยๆสุดตัวและพังทลายชุมชนนี้ต้องเผชิญกับน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำแทบทุกปีแต่วันนี้ครอบครัวของนางสมานสิทธิองค์ต้องเจอวิกฤตครั้งใหม่ที่ร้ายแรงกว่าเดิมเมื่อน้ำลดลงอย่างรวดเร็วดินที่เคยอุ้มน้ำเกิดการสไลด์ลึกเข้ามาถึงเสาหน้าบ้านจนในที่สุดต้องจำใจรื้อบ้านทิ้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
6: รื้อก็ตะลิ่งมันพังมานี่ไงพังถึงนี่แล้วถึงเจ้าปูแล้วทุบไปทีละนิดละนิดละหน่อยเหมือนกันนะอีนี่มันมากเกิน
9: มากครั้งนี้มากเกิน
6: มากก่อนไม่ค่อยมากเท่าไหร่แล้วก็ไม่เคยกลัวใช่ไหมกลัว
8: แนวตะลิ่งริมน้ำถูกกระแสน้ำและคลื่นกัดเซาะสุดหายเข้าไปจากเดิมกว่า30เมตรและมีแนวโน้มสุดตัวลงเรื่อยๆชาวบ้านที่พอมีเงินเลือกใช้วิธีย้ายไปอยู่บ้านญาติหรือย้ายถิ่นฐานออกไปขณะที่บางคนไม่มีทางเลือกจำใจต้องอยู่และหาวิธีรับมือเอง
10: แค่ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้แต่แรกคิดว่ามันน่าจะอยู่ได้อีกเห็นพื้นดินอย่างนี้แต่ว่าข้างล่างมันจะเป็นเหมือนชะง่อนผาข้างในใต้น้ำมันไม่มีดิน
9: เป็นโพรง
10: ใช่ค่ะใช่มันเป็นโพรง
8: พื้นที่ตำบลทางช้างอำเภอบางบานอยู่ติดแม่น้ำน้อยลำน้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้ชาวบ้านต้องรับแรงปะทะจากมวลน้ำหลากแต่หลังน้ำลดกลับได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ตะลิ่งสุดตัวที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้าได้ทำหนังสือถึงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งรวม10โครงการครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งตำบลทางช้างตำบลน้ำเต้าและตำบลวัดตะกูเพื่อชะลอการกัดเซาะในระยะยาวแต่จนถึงขณะนี้โครงการยังไม่มีความคืบหน้า
7: น่าจะช้าไปนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นทุกวันแล้วก็มันมาเรื่อยๆแต่ถ้าเขื่อนน่ะเรารอ ปีนี้ปีหน้าแต่น้ำกับตะลิ่งเขาไม่รอเราเขาไปทุกวันจุดที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับยังไม่มีประตูไม่มีประตูน้ำเพราะนั้นการขึ้นลงของน้ำก็จะเป็นไปตามการปล่อยน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยานะฮะยังไม่สามารถคอนโทรลน้ำได้นะฮะเพราะนั้นพอน้ำมันมีการเปลี่ยนเรียกอะไรฮะเปลี่ยนการขึ้นลงโดยฉับพลันตลิ่งหรือว่าบ้านเรือนที่อยู่ริมตลิ่งเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบ
8: ทุกปีที่น้ำมาตลิ่งก็ถูกกัดเซาะและทุกครั้งที่ดินพังบ้านเรือนก็ขยับเข้าใกล้แม่น้ำมากขึ้นขณะที่การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งยังไม่มีความคืบหน้าและมีข้อจำกัดทั้งขั้นตอนและงบประมาณทำให้ชาวบ้านตั้งคำถามว่ากว่าโครงการจะสำเร็จชาวบ้านยังต้องเผชิญกับปัญหาเช่นนี้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่และต้องรื้อถอนบ้านอีกกี่หลังสุพัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
1: ตอนนี้กู้ภัยในปาลและจีนยังทำงานแข่งกับเวลานะครับในการค้นหาผู้รอดชีวิตเป็นวันที่5ครับตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตมากกว่า700คนนะครับขณะเดียวกันยังมีผู้สูญหายมากกว่า 3,000 คนโจทย์สำคัญตอนนี้ก็คือการเร่งช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหายเป็นกลุ่มคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์ครับแล้วก็มีอยู่หลายจุดด้วยกันรวมแล้วเกือบ 1,000 คนครับครับใช้เครื่องจักรหนักเร่งขุดดินโคลนท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการค้นหาและช่วยเหลือคนงานกว่า100คนนะครับซึ่งเชื่อว่าติดอยู่ในอุโมงค์ที่โรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำครับช่วยตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในเนปาลและทิเบตนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเนปาลครับบอกว่าอินเดียและจีนส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลในการเปิดอุโมงค์ตามจุดต่างๆนะครับหลังคาดว่ามีคนงานในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำหลายแห่งสูญหายระหว่างเกิดภัยพิบัติกว่า933คนครับการกู้ภัยในเนปาลและทิเบตเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับและภารกิจนี้ต้องถูกระงับไปหลายครั้งนับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาครับเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันซ้ำขึ้นอีกหลังตรวจพบทะเลสาบก่อตัวขึ้นจากดินถล่มบริเวณพรมแดนครับ
0: และในวันนี้นะคะทางการเนปาลออกประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันรอบใหม่และร้องขอให้ประชาชนอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำในแม่น้ำที่เริ่มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งจากฝนที่ยังคงตกลงมาในพื้นที่ค่ะสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนได้รายงานว่าการบินโดรนสำรวจพื้นที่ประสบภัยล่าสุดพบดินถล่มเพิ่มและการก่อตัวกลายเป็นเขื่อนกั้นน้ำจำนวนหนึ่งส่งผลให้ต้องสั่งย้ายทีมกู้ภัยที่อยู่ใกล้กับจุดผ่านแดนออกจากพื้นที่เสี่ยงหลังจากที่เมื่อวานนี้ทะเลสาบที่ก่อตัวขึ้นในอีกจุดก็ส่งผลกระทบกับการกู้ภัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่ระดับน้ำในทะเลสาบนั้นจะถูกระบายออกมาได้จนลดความเสี่ยงที่น้ำจะไหลทะลักค่ะ
1: ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่750คนนะครับมีผู้สูญหายทั้ง2ฝั่งของพรมแดนเนปาลจีนไม่ต่ำกว่า 3,044 คนครับในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติหลายร้อยคนนะครับจากหลายสิบประเทศทั่วโลกขณะที่มีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 90,000 คนครับ
0: นิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS วันนี้ชวนจับตาคดีใหญ่ทางการเมืองกับอนาคตของรัฐบาลนะคะขณะเดียวกันจะไปดูการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนภายใต้ปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ
11: วิเคราะห์ทิศทาง2คดีใหญ่ทางการเมืองรัฐบาลสอพบแสงสว่างปลายอุโมงค์ไฟใต้ระอุระลอกใหม่ส่องยุทธวิธีรัฐไทยหรือระบบปรับทิศทางแกะรอยสยบไพรชัยปราการเจาะขบวนการทุจริตทางทะเบียนครับนี่คือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ผ่านมุมมองของทีมข่าวบรรณาธิการข่าวไทย PBS ครับ

0: คุณผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วเราชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์ถึง2คดีใหญ่ทางการเมืองที่อาจส่อให้เห็นถึงอนาคตของรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะองคาพยพที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทย
1: ถ้ากกต.มีการยกคำร้องใครก็ตามทั้งที่หลักฐานชัดเนี่ยเราก็พูดไปแล้วแล้วก็ย้ำอีกรอบว่าเราก็จะเดินหน้าในการฟ้องกกต.ในฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
2: ซึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนที่เกี่ยวข้องนะครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อทำความจริงให้ปรากฏ
3: ซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าบัตรเลือกตั้งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเลือกตั้งซึ่งในบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง2แบบ
4: ก็คือมาดูว่าสิ่งที่เราชี้แจงในส่วนบัลลังก์ในห้องพิจารณามันเหมือนกับสิ่งที่เราพูดไว้ไหมครับ
5: มันก็มีการระบุความผิดอยู่แล้วตรงนั้นไม่เกี่ยวกับผมอ่ะอยู่ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไร
0: สัปดาห์นี้มาต่อกันอีกตอนหนึ่งนะครับ2คดีใหญ่ที่ว่านี้อาจจะเห็นปลายทางที่ได้รู้กันว่าจะเป็นผลบวกและลบมากน้อยกว่ากันแค่ไหนสำหรับรัฐบาลชุดนี้นะครับวันนี้วิเคราะห์กับบรรณาธิการข่าวการเมืองครับคุณเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์ครับ2คดีใหญ่ที่เราคุยกันต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วครับคุณเสาวลักษณ์ตอนนี้เริ่มเห็นทิศทางแล้วเหรอว่ามันจะเป็นคุณหรือเป็นโทษ
6: จริงๆน่าจะเป็นคุณมากกว่าเรามองว่า2คดีใหญ่มันมีผลต่อทิศทางของรัฐบาลพอมาสัปดาห์นี้หลายๆปัจจัยที่เปิดออกมาจะทั้งจากฝ่ายค้านหรือจากแรงกดดันของสังคมหรือสังคมออนไลน์เนี่ยเราพอจะมองเห็นว่าจริงๆแล้วทั้ง2คดีที่เราเคยพูดเอาไว้อาจจะเป็นบวกกับรัฐบาลก็ได
0: ้ครับ
6: 1นั่นก็คือคดีบัตรเลือกตั้งปี2569ตอนแรกศาลบอกว่าจะเปิดไต่สวนพยาน5ปากจากฝ่ายผู้ถูกร้องนั่นก็คือกกต.แล้วจะให้เข้าฟังแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครได้เข้าฟังของดอันนี้เป็น1ในข้อสังเกตงดแล้วก็ฟังจากพยานแล้วยังลงพื้นที่เดินสืบพยานเองอีกด้วย
0: ครับ
6: อันนี้ก็เป็นอีก1ที่อีกเป็นข้อสังเกตได้ลงสืบพยานเสร็จในการลงสืบพยานมีกกต.แล้วก็มีเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมีไปด้วย
0: ครับ
6: ปิดท้ายจบลงด้วยคำว่ามั่นใจไม่ใช่มั่นใจธรรมดานะมั่นใจตั้งแต่พิมพ์บัตรเลือกตั้งปี2569แล้ว
0: คุณแสวงพูด
6: ใช่ว่ามีบาร์โค้ดและ QR โค้ดจะไม่ขัดรัฐธรรมนูญอันนี้ทำให้มองเห็นได้ว่าถ้าคำวินิจฉัยจะออกมาวันที่28กันยายนนั่นอาจเป็นไปได้ว่าการมี QR code และบาร์โค้ดมันเป็นไปเพื่อการบริหารจัดการภายในของกกต.ศาลลงพื้นที่ไปเองแล้วไปดูแล้วว่าเก็บยังไงผู้ใช้สิทธิ์บัญชีรายชื่อมีบาร์โค้ดจะต้องหาแบบไหนนั่นแสดงว่ามันไม่ได้ค้นหาได้โดยง่าย
0: ครับ
6: มันก็เป็นการค้นหาโดยกกต.เพื่อการบริหารจัดการภายในไหมนี่เป็นข้อสังเกตเท่านั้นแต่ก็คาดการว่าการวินิจฉัยของศาลน่าจะออกมาในหน้านี
0: ้
6: ก็คือไม่ขัดและทำให้กระแสข่าวที่บอกว่าการเลือกตั้งปี2569ที่ได้พรรคภูมิใจไทยมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งและเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะไม่เป็นโมฆะ
0: อ
6: ันนี้เรามองว่าเป็นทางหนึ่งที่รอดแล้วแหละ
0: อันนี้เป็นหนึ่งในเกมหนักสุดเลยซึ่งถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นลบเนี่ยโอ้โหภูมิใจไทยอกสั่นขวัญแขวนแน่
6: ใช่ปฏิกิริยาต่างๆตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็มองไม่เห็นว่าออกอาการแบบไหนบ้างกับบัตรเลือกตั้งที่อยู่ในมือของศาลแล้วเป็นศาลรัฐธรรมนูญด้วยและอย่างที่บอกมาเร็วด้วย28กันยายนนี้ได้รู้แล้ว2ก็คือคดีหัวเลือกสว.เข้ามาใกล้สุดละเหลืออีก2วันจันทร์2วันจันทร์นัดการประชุมของกกต.ตามที่ประธานบอกเอาไว
0: ้
6: ถามว่าหลายคนวาดฉากทัดกันยกคำร้อง คุณอุรชัยว่ายังไงไม่น่าจะเกิดขึ้นเนาะ
0: ยกทั้งหมดใช่ไหมครับ
6: ใช่
0: ยากที่จะเกิดนะถ้าดูจากความสมเหตุสมผลด้วยซ้ำนะ
6: แรงกดดันมันจะไปที่กกต. 1ละแรงกดดันอีก1จะไปที่รัฐบาลไปที่พรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นยกคำร้องน่าจะไม่ตอบโจทย
0: ์
6: โดยเฉพาะถ้าจะฟังรัฐศาสตร์ทางการเมืองเข้าไปด้วยถ้า2ก็คือฟ้องทั้ง229คนตามข้อกล่าวหา
0: ส่งไปหมดเลย
6: ส่งไปหมดเลยอันนี้ดูจะเป็นผลกระทบและดูจะเลื่อนลอยไปไหมดูจะรุนแรงไปหรือเปล่าแล้วทำให้

0: เห็นได้ว่าอะไรก็จะเกิดขึ้นตามพรรคประชาธิปไตยงั้นหร
1: อ
0: พรรคฝ่ายค้านหรออ
1: ่
0: ะมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นทางเลือกสุดท้ายอาจจะมาแบบกลางๆเจ็บกันทุกฝ่ายแต่เจ็บน้อยหน่อยก็คือเจ็บทั้งกกต.ที่จะต้องส่งสารเจ็บทั้งพรรคประชาชนที่เดินหน้ารวบรวมแล้วก็เปิดโปงออกมาเยอะแยะมากมาย
1: พยายามจะเอาให้หมด
0: เอาให้หมด
1: ครับ
0: แต่ว่าภูมิใจไทยก็เจ็บเหมือนกันแต่ก็เจ็บน้อยหน่อยแล้วถ้าไปดูจากมติ2มติของกกต.ที่ลงมติฟันเรื่องว่าผู้สมัครสว.ไม่มีคุณสมบัติลงสมัครแล้วยังลงสมัครทั้งๆที่ตัวเองรู
1: ้
0: 1,767 คนมีบางคนบางฝ่ายวิเคราะห์เอาว่าหนักสุดเลยก็คือกกต. 6คนแรกในแต่ละกลุ่มอาจจะถูกฟันไปด้วยอยู่ใน 1,767 คนนี้แต่ก็จะมีผู้สมัครด้วยแล้วก็จะมีคนที่สอบตกด้วยแล้วก็จะมีขบวนการที่เข้ามาร่วมหัวการเลือกด้วยโวตเตอร์หรือว่าพลีชีพนั่นแหละแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่น่าจะสาวไปถึงฝ่ายการเมืองส่งไปศาลฎีกาให้ศาลฎีกาพิจารณาสำนวนโดยภายใต้การเอาผิดเฉพาะบุคคลเท่านั้นและซุ้มเสียงของพรรคประชาชนจะเป็นคุณไอติมจะเป็นไอลอก็ดูจะไม่ต้องการแบบนี้แต่นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะลดแรงกระแทกลดแรงกดดันทั้งหมดทั้งมวลแล้วถ้าหากว่าศาลฎีกามองเห็นสำนวนแล้วอยากจะพิจารณาหาหลักฐานเพิ่มเติมสามารถทำได้เพราะระบบมันเป็นระบบไต่สวนอยู่แล้วก็ไต่สวนพยานเพิ่มเติมแล้วถ้าจะไปสาวถึงในชั้นศาลก็เป็นไปได้แล้วถ้าจะมีแรงกดดันเหมือนกับที่ไปกดดันกกต.ในจังหวะที่อยู่ในมือศาลฎีกามันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือทางปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกฝ่ายแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ทำให้เรามองว่ารอดทั้งสองคดีนั่นแหละค่ะ
1: ครับมันจะมีผลในทางสังคมในทางที่อาจจะไม่เป็นคุณกับพรรคภูมิใจไทยไหมครับถ้าเกิดว่าไม่มีชื่อนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยไม่ได้กำลังจะกล่าวหาว่าเรื่องนี้นักการเมืองเกี่ยวแน่ๆนะครับแต่ว่าฝั่งคู่ตรงข้ามของเขาอย่างพรรคประชาชนและไอลอว์เนี่ยโอ้เขาเพ่งเขาตีไปที่ตัวบุคคลแบบโดยเฉพาะเลยนะครับ
0: ค่ะโดยเฉพาะเวทีสุดท้ายกับคลิปสุดท้ายที่คุณผลิตปล่อยออกมาแต่แน่นอนว่านี่คือแรงกดดันแต่กดดันได้มากที่สุดก็คือกกต.แต่มันก็ยังมีช่องเล็กๆสำหรับการสืบพยานเพิ่มเติมในระบบไต่สวนของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งแต่นั่นคือการทำหน้าที่ของศาลที่จะยกระดับการทำงานในการสืบพยานหลักฐานมากกว่ากกต.แต่เบื้องต้นกกต.จะต้องลงมติแล้วก็ส่งสำนวนไปอาจจะเป็นไปได้จะมีต้นทางของการฟ้องร้องอยู่ที่ผู้สมัครสว.ทั้ง 1,767 คนนี่แหละแล้วจะไปเกี่ยวข้องกับสว.มากน้อยแค่ไหนเอาแบบที่เราวิเคราะห์กันเอาไว้บอกว่า 30-40 เวลานี้วิเคราะห์กันถึง100คนหรือ120คนในสว.ปัจจุบันด้วยแต่บางคนบางฝ่ายว่าอาจจะไม่ขนาดนั้นเพราะว่าสว.เขาก็เตรียมจะไปสัมมนากันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรู้ทิศทางของการวินิจฉัยมาอยู่บ้างเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นทางปลอดภัยมากที่สุดเราน่าจะมองตรงนั้นว่าอาจจะเกิดขึ้นมากที่สุดนั่นแหละค่ะ
1: ถ้า2คดีนี้ผ่านไปได้ด้วยดีคุณเสาวลักษณ์ว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโล่งขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับ
0: จริงๆก็น่าจะได้เห็นภาพความชัดเจนทางการเมืองมากขึ้นนะแต่ว่าการซักฟอกตอนแรกเรามองว่ามันจะเป็นน้ำหนักมากที่สุดแต่ตอนนี้อาจจะไม่แน่ใจแล้วแหละแต่ก็อยู่ที่ข้อมูลพยานหลักฐานของพรรคฝ่ายค้านอีกทีนึงเขาบอกว่าสัปดาห์นี้เขาจะถกเรื่องของยัตติร่วมกันระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ประเด็นต่างๆหลักการและเหตุผลที่จะเขียนลงไปในยัตติแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ยังไม่ชัวร์ว่าพยานหลักฐานจะมากแค่ไหนโดยเฉพาะปมที่เราเคยพูดถึงแต่ถ้าเป็นไปตามทิศทางแบบนี้ดูจากภาพสะท้อนทางการเมืองของรัฐบาลแล้วกลัวๆอยู่เหมือนกันว่าซักฟอกจริงๆอาจจะเป็นการฟอกขาวหรือเป็นแค่พิธีกรรมก็เป็นไปได
1: ้
0: เพราะว่ารัฐบาลเองเขาก็เกาะกันแน่นภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเรามองสมการทางการเมืองเขย่ายังไงลูกเต๋าก็ออกหน้าเดิมอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันดูจะยากอยู่เหมือนกันดีไม่ดีเวทีซักฟอกอาจจะเป็นเวทีที่ทำให้การก้าวไปของรัฐบาลในปีที่2ราบรื่นมากขึ้นและดูจะเคลียร์ปมร้อนๆต่างๆไปด้วยถ้าดูจังหวะนะคุณอุรชัยสัปดาห์ที่ผ่านมาการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยอันนี้เด็ดที่สุดเด็ดที่สุดเพราะว่านั่นมองอีกภาพหนึ่งนั่นคือการขยายฐานทางการเมืองของค่ายสีน้ำเงินในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่า เขาส่งคนที่เขาไว้วางใจมากที่สุดไหมไปนั่งอยู่กับปมปัญหาต่างๆที่จะต้องเคลียร์สำหรับเรื่องภายในพรรคภูมิใจไทยหรือในตระกูลชิดชอบเลยด้วยละ
1: ครับ
0: นี่แหละค่ะอาจจะเป็นภาพสะท้อนและภาพเด็ดจริงๆต้องบอกว่าต้องดูภาพนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ภาพที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์ยกมือไหว้นายกอนุทิน
1: ครับ
0: แต่อย่าบอกนะว่าคุณอันสิทธิ์จะได้นั่งเก้าอี้ปลัดในแบบยาวๆก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้แต่งตั้งโยกย้ายกันแค่ล็อตเดียวยังมีล็อต2ล็อต3ก็อาจจะเกิดขึ้นได้และคุณอันสิทธิ์กับคุณนฤชาเขาก็งัดกันอยู่อาจจะเป็นไปได้สำหรับการเลือกคนที่ไว้วางใจในล็อตต่อไปนี่แค่ฝ่ายปกครองยังขยายฐานเสียงทางการเมืองออกไปขนาดนี
1: ้
0: เดี๋ยวไปดูสัปดาห์ต่อๆไปยังมีแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจที่จะตามมายังมีกองทัพอีกด้วยปลัดกระทรวงที่บอกว่านั่งยาวๆเนี่ยพอจะเห็นภาพกันไปแล้วในจังหวะแบบนี้แหละค่ะก็เลยทำให้ว่ารัฐบาลภูมิใจไทยก้าวสู่ปีที่2ราบรื่นแน่แต่ซักฟอกจะหนักหน่วงขนาดไหนต้องรอดูประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนว่าเขาจะถกกันแล้วยัตติเขาจะร้อนขนาดไหนค่ะ
1: ครับพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนไม่รู้ว่าจะมีช่องให้ได้สั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลมากน้อยขนาดไหนนะครับในขณะที่พรรคกล้าทำเองในตัวการอภิปรายเมื่อกลางสัปดาห์ก็นั่งนิ่งในช่วงของการลงมติกันทั้งพ
0: ร
1: รค
0: ค่ะแต่ถ้าดูจากมติลงมติเห็นชอบผ่านพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเสถียรภาพของรัฐบาลก็ไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะ285 เสียง
1: คนยังไปตั้งคำถามเสถียรภาพฝ่ายค้านมากกว่านะฮ
0: ะ
1: ช่วงนี้ขอบคุณคุณเสาวลักษณ์นะครับ

0: ครบ1สัปดาห์นะครับเหตุความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นณวันเดียวกันหลาย10จุดต่อเนื่อง2คืนคุณผู้ชมครับเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมาประจวบเหมาะกับตอนนี้มาถึงแล้วตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินพยายามหาทางออกของเรื่องนี้นะครับ
1: ส.ส.ฝ่ายค้านเรียกร้องให้ท่านนายกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ
2: งสถานการณ์ตรงนั้นทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้บัญชาการอาการอยู่แล้วผมเข้าไปยุ่งไม่เช็คกฎหมายก่อนไม่น่าจะยุ่งได้ด้วยซ้ำเพราะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็กฎอัยการศึกเนี่ยมันให้อำนาจทหารมีอำนาจสูงสุด
0: แต่ว่าเราเข้าใกล้ทางออกนั้นมากขนาดไหนโดยเฉพาะท่ามกลางข้อครหาว่าแก้กันมาแล้วไม่น้อยกว่า2ทศวรรษแต่ความรุนแรงก็ยังอยู่วันนี้พูดคุยกับสื่อมวลชนอาวุโสนะครับคุณก่อเขตจันทเลิศลักษณ์ครับคุณก่อเขตครับ
3: ครับ
0: เหตุการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นเป็นระยะในช่วง2ทศวรรษแต่ว่าไม่บ่อยที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลาย10จุดแบบนี้ครับ
3: ครับเพราะว่า22ปีแล้วอย่างที่คุณอุรชัยว่านะ
0: ครับ
3: ก็เที่ยวนี้ก็ชัดเจนว่าแสดงให้เห็นว่าฝ่ายทหารหรือฝ่ายความมั่นคงที่ใช้คำว่าจำกัดเสรีในการปฏิบัติของฝ่ายผู้ที่ก่อความไม่สงบนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุภารกิจนั้นได้เพราะว่าเกิดเหตุติดต่อกัน 2-3 คืนติดเนี่ยนะครับ50กว่าแห่งเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วแต่ว่าจะนับว่าเหตุเล็กๆจะนับไม่นับ50กว่าถึง70เหตุเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วนะครับจนถึงตอนนี้นะครับก็ต้องมาขบคิดกันว่าผู้ที่ปฏิบัติการอย่างนั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรเบื้องต้นก็ชัดเจนนะครับว่าต้องการที่จะ discredit เพื่อทำให้เห็นว่าฝ่ายความมั่นคงไม่สามารถทำอะไรฝ่ายผู้ที่ก่อความไม่สงบได
0: ้ครับซึ่งสำเร็จไหมครับถ้ามองในแง่นี
3: ้ก็ถือว่าสำเร็จแต่การปฏิบัติการครั้งนี้ก็มีผู้บาดเจ็บ10กว่ารายนะครับไม่มีสูญเสียถึงขั้นชีวิตนะครับในเบื้องต้นที่มีการรายงานออกมาอย่างเป็นทางการแต่ก็เป็นประเด็นที่พูดคุยกันต่อก็คือเรื่องของการยิงจากเฮลิคอปเตอร์จริงไม่จริงอย่างไรอันนั้นพักไว้ก่อนแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีเผามีทำลายเสาสัญญาณโทรศัพท์เสาไฟฟ้าที่น่าสนใจคุณอุรชัยก็คือที่ทำการอบต.หลายแห่งถูกเผาที่นราธิวาสอย่างเดียวก็บอกมีถึง15แห่งตรงนี้น่าสนใจว่ามีนัยยะอะไรซ่อนอยู่ตรงนั้นครับฝ่ายข่าวก็เอามาคบคิดกันว่ามันทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับย้อนหลังไปในการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการของหัวหน้าพูดคุยสันติภาพไม่มีคำว่าคณะนะฮะที่คุณธนัทผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองเป็นหัวหน้าอยู่เนี่ยก่อนหน้านั้นได้มีการพูดคุยกันครับเรื่องของเสียงเรียกร้องของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบซึ่งทางการของไทยเนี่ย

มองว่าเป็นฝ่าย BRN แต่ทางฝ่ายความมั่นคงบางหน่วยก็บอกว่าไม่ใช่ BRN ละแล้วก็ไม่ใช่ BRN อย่างเดียวเอาละฝ่ายที่ได้รับมอบหมายว่าไปพูดคุยเนี่ยบอกว่าเป็นฝ่าย BRN เนี่ยได้มีการพูดคุยกันแล้วก็เสนอนะครับบอกไปว่าที่ต้องการปกครองตนเองดูแล

0: ครองก็บอกว่ามาพูดคุยกันสิจะต้องการความเข้มข้นมากน้อยสักขนาดไหนแต่อยู่ๆคุณอุรชัยก็มีการมาเผา10กว่าแห่งหรืออีกหลายที่นะครับที่เกี่ยวข้องกับเป็นสัญลักษณ์ก็คืออบต.
1: ครับ
0: ประเด็นนี้เนี่ยก็ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตแล้วกันครับว่าเป็นการบอกของฝ่าย BRN หรือเปล่าบอกว่าฉันไม่แฮปปี้กับข้อเสนอนี้และอาจจะไม่เอาด้วยเหตุผลใดก็ตามครับ
1: ครับไม่ยอมรับเครื่องมือที่ฝั่งหัวหน้าพูดคุยเสนอให้
0: ครับเพราะว่าถ้าได้ถ้าตรงนี้นะครับคุณชัยการพูดคุยมีนอกจากมาเลเซียซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกแล้วเนี่ยตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับการพูดคุยกันที่ว่าจะมีเดือนกันยายนเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่มีมาเลเซียมานะครับเพราะก็ยังหาหัวหน้าคณะหัวหน้าผู้อำนวยความสะดวกไม่ได
1: ้
0: นะครับต่างประเทศก็ต้องมองนะครับว่าข้อเรียกร้องของ BRN นั้นเนี่ยที่บอกว่าอยากจะปกครองตนเองแล้วรัฐบาลไทยมีสิ่งนี้ให้แล้วเนี่ยยังจะเรียกร้องต่อไปได้อีกหรือไม
1: ่
0: ถ้าข้อเรียกร้องนี้ถูกตอบสนองแล้วนะครับอย่างชัดเจนประจักษ์ชัดแล้วแล้วก็ทำมาตั้งแต่ไม่รู้กี่ปีแล้วพ.ร.บ.แผนการกระจายอำนาจเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2542ประมาณนั้นเนี่ยนะครับก็ข้อเรียกร้องนี้ก็จะเบาลงไปเลยดังนั้นในเวทีการพูดคุยหรือการเจรจานั้นเนี่ยสิ่งนี้สำคัญมากว่าจะนำไปสู่อะไรครับ
1: ครับจริงๆแล้วช่วงนี้หลายคนเพ่งเล็งไปที่งานของกองทัพแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่นะครับว่าผิดพลาดในด้านการข่าวหรือเปล่าหรือว่ารู้ข่าวแล้วแต่ก็ไม่สามารถเจาะจงเพื่อป้องกันเหตุได้อยู่ดี
0: ครับ
1: กองทัพเองเขามีความพยายามที่จะปรับปรุงในเรื่องราวเหล่านี้ยังไงครับ
0: การข่าวนั้นได้รับการต่อต้านอย่างหนักนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าจะเรียกว่าสายข่าวหรือคนที่ทางฝ่ายข่าวกรองฝ่ายข่าวความมั่นคงไปรีครูทมาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: อาจจะอยู่ในสายตาของกลุ่ม BRN หรือกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจะเป็นกลุ่มใดก็ตามเนี่ยนะครับพอเขาสงสัยแล้วเนี่ยเขาจะกำจัดทันทีที่ผ่านมาก็มีรายงานอย่างไม่เป็นทางการนะครับบอกว่ากรณีฆ่ากันตายด้วยเหตุส่วนตัวนั้นหลายกรณีเป็นกรณีที่หน่วยข่าวหรือคนที่จะรายงานข่าวความเคลื่อนไหวในเชิงลึกของกลุ่มก่อความไม่สงบมายังฝ่ายความมั่นคงนั้นถูกกำจัดไปเยอะเลยแต่อะไรก็ไม่สำคัญเท่ามวลชนมวลชนที่แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบถึงปฏิบัติการแบบนี้ได้แต่ละที่เนี่ยต้องใช้การเฝ้าดูการติดตามไม่ใช่อยู่ๆมาปฏิบัติการได้เลยแล้วก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซัพพอร์ตไซต์ก็คือกลุ่มพื้นที่ที่สนับสนุนเป็นที่สำหรับเนี่ยปฏิบัติการแล้วถอนตัวเข้ามาวางตัวก่อนเสร็จแล้วเข้ามาปฏิบัติการเข้ามาปฏิบัติการแล้วถอนตัวไปยังจุดแรกอยู่ได้ประมาณกี่นาทีถอนตัวออกไปอีกจุดนึงอยู่ได้ประมาณไม่ถึง1วันอะไรแบบนี้แล้วค่อยถอนตัวไปที่เป็นแพทเทิร์นของเขาอยู่หลังจากที่เขาเฝ้าดูวนดูแล้วก็เข้ากระทำแล้วเนี่ยครับเป็นแพทเทิร์นที่ผู้ทำงานทางด้านความมั่นคงเนี่ยทราบดีลักษณะแบบนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดบ้างแต่ก็ยังคงอยู่เนี่ยแต่เขายังสามารถทำได้นี่ก็ชัดเจนแล้วครับว่าปลากับน้ำที่สมัยหนึ่งพยายามแยกออกจากกันนะฝ่ายความมั่นคงพยายามแยกออกจากกันนั้นเนี่ยมันยังไม่แยกออกจากกัน
1: ครับเสนาธิการทหารหลายคนที่พวกเราได้พูดคุยด้วยมักจะบอกว่าการแก้ปัญหาต้องเอามวลชนเป็นพวกเอาประชาชนในพื้นที่เป็นพวกแต่ว่าอย่างที่คุณก่อเขตบอก22ปีแล้วคร
0: ับ
1: มันไม่มีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าประชาชนที่ต่อให้เขาไม่ได้เห็นด้วยกับความรุนแรงเนี่ยแต่การที่เขาจะเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาเหมือนมีกำแพงบางอย่างกั้นเขาอยู่ครับ
0: ครับอาจจะมองกันคนละมุมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับชัดเจนว่าฝ่ายที่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยต้องการความสงบไม่ต้องการสิ่งนี้แน่นอนนะครับ
1: ครับ
0: และเอาละบางส่วนก็ต้องการที่จะเรียกร้องเอกราชอธิปไตยแบ่งแยกดินแดนหรืออะไรก็ตามแต่การเรียกร้องที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่ได้รับแล้วก็มีผู้ที่จะเรียกว่าดำรงความมุ่งหมายพยายามอย่างยิ่งที่จะบรรลุด้วยวิธีการใดก็ตามวิธีการใดก็ตามก็เห็นอยู่ครับสร้างความไม่สงบแล้วก็ใช้กระบวนการทางการเมืองแต่ทางออกที่ดีสุดซึ่งทั้งสองฝ่ายนะครับมีการยืนยันว่าฝ่าย BRN เองก็ต้องการที่จะยุติเรื่องนี้เหมือนกันแต่มันต้องใช้ชั้นเชิงในการเจรจาพูดคุยกันการใช้ชั้นเชิงเจรจาพูดคุยกันของทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำให้มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสันติภาพเป็นเป้าหมายหรือเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่ชัยชนะของทั้งสองฝ่ายเลยถ้ามันเป็นเป้าหมายจริงก็จะเคลื่อนเข้าไปได้ถึงเป้าหมายทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือเข้าสู่สันติสุขหรือสันติภาพก็แล้วแต่จะเรียกกันแต่ชาวบ้านนั้นจะอยู่กันด้วยความสงบสุข
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นเป้าหมายคือชัยชนะแล้วเนี่ยที่สุดแล้วมันจะไปถึงจุดหนึ่งที่ไม่ยอมกันแต่น่าสนใจนะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยข่าวความมั่นคงประเมินว่าการปฏิบัติการที่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชาวบ้านนั้นเนี่ยไม่มี
1: ครับ
0: เขาถือว่าเรียกได้ว่าไม่มีเนี่ยมีก็คือน้อยบ้างน้อยมากจนกระทั่งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่

0: ทหารพรานโดนยิงไป5ศพนะซึ่งเรื่องนี้ถือว่าน่าเสียดายน่าตกใจมากเนื่องจากว่าการพูดคุยกันก่อนหน้านี้มาบรรลุถึงขั้นที่บอกว่าจะให้มีพื้นที่มีความสงบแล้ว
1: ครับ
0: 37อำเภออยากจะให้มีความสงบสุขแล้วแต่ปรากฏว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งทางคุณธนัทเนี่ยก็ถามนะครับกับทางผู้นำ BRN ว่าเกิดอะไรขึ้นใครทำไมเดินทางมาถึงขั้นนี้แล้วใกล้จะบรรลุเป้าหมายในการพูดคุยนะยังไม่จะพูดถึงเรื่องของการ implement หรือว่าทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆจากโต๊ะพูดคุยเนี่ย
1: ครับ
0: ไปทำแบบนี้ทำไมจนขณะนี้ยังไม่ตอบมานะครับยังไม่ตอบมาแต่เอาละก็น่าจะมีการพูดคุยกันในกันยายนที่ถึงนี
1: ้ครับครั้งหนึ่งในสมัยรัฐบาลเพื่อไทยครับคุณภูมิธรรมเคยให้สัมภาษณ์ไว้น่าสนใจเขาตั้งคำถามว่าจะตั้งคณะพูดคุยจะตั้งฝ่ายความมั่นคงอย่างนี้เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราคุยถูกคนหรือเปล่า
0: ครับ
1: จริงๆ20กว่าปีที่ผ่านมาเรารู้ว่าเราต้องคุยกับใครแต่ว่าเราคุยครบทุกกวนที่จำเป็นแล้วหรือยังคุณ
0: โอ้เฉพาะ BRN ซึ่งฝ่ายความมั่นคงของเราเนี่ยยืนยันว่าตัวจริงเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ยังดูแลจัดการเอกภาพในการบังคับบัญชาของเขาก็
1: ม
0: ีปัญหาการเดินทางระหว่างข้อตกลงจากผู้ที่มาพูดคุยไปยังผู้ที่รับผิดชอบที่แท้จริงซึ่งเป็นใครก็ไม่รู
1: ้
0: ไปยังฝ่ายกองกำลังนั้นเนี่ยใช้เวลานานอยู่พอสมควรนี่เฉพาะ BRN แต่มันมีกรณีเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่ BRN ล่ะกลุ่มในพื้นที่ที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มจีฮัดที่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ BRN แต่เขาไม่พอใจแล้วเขาจะทำอะไรก็ได้อย่างที่เขาอยากจะทำนั้นเน
1: ี่
0: ยก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อตกลงหรือพูดคุยกันเนี่ยนะครับทางฝ่าย BRN มักจะบอกกับเราเสมอว่าเขามีปัญหาในเรื่องการตัดสินใจเหมือนกันหมายความว่าโอเคที่คุยนี้โอเคน่าสนใจนะโอเคมีความเป็นไปได้น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวต้องไปถามคนที่มีอำนาจจริงๆก่อนคนที่มีอำนาจจริงๆคือใครฝ่ายการเมืองที่มาคุยกับเราหรือว่าฝ่ายทหารฝ่ายทหารจะมีซีกไหนอีกฝ่ายทหารรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับทหารของเขาคนที่บอกว่าเป็นแนวร่วมคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่นั้นเนี่ยก็แน่นอนครับมีคนรุ่นใหม่เข้ามาแต่คนรุ่นเก่าไม่ได้หายไปไหนนะเขาก็เติบโตเหมือนกับทหารของเรานะครับเป็นจ่าแล้วก็เป็นนายร้อยเป็นผู้พันอะไรทำนองนี้ของเขาก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าที่คุณภูมิธรรมตั้งข้อสังเกตก็น่าสนใจว่าก็มีทั้งจริงและไม่จริงถามว่าตัวจริงหรือเปล่าทุกคณะที่ตั้งขึ้นมานะคุณอุริชัยเขาบอกว่าคุยกับตัวจริงทั้งหมดแต่ตัวจริงนั้นเนี่ยมีอำนาจที่แท้จริงหรือไม่และสิ่งที่มาพูดมาตกลงกันนั้นเนี่ยจะเกิดผลในรูปธรรมนั้นเนี่ยด้วยหนทางปฏิบัติใดของทั้งสองฝ่ายเลย
1: ครับ
0: อันนี้คือประเด็นสำคัญ
1: นักวิชาการนักรัฐศาสตร์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจารย์เอกรินทร์ต่วนสิริตั้งข้อสังเกตไว้ครับว่าเราถอดบทเรียนเราศึกษาวิจัยปัญหาความรุนแรงในพื้นที่มาตลอด2ทศวรรษอาจารย์เขามั่นใจว่าเรามีทางออกเรามีวิธีเรามีความรู้ทุกอย่างแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถนำไปสู่ตรงนั้นได้ถ้าไม่เปิดให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมจริงจังรัฐต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจริงๆหรือเปล่า
0: 2-3 ข้อที่คุยกันก็คือการไปปรึกษาหารือกับประชาชนว่าจะเอาอย่างไ
1: ร
0: ก็มีปัญหาลงมาอีกว่าประชาชนนั้นคือใครประชาชนนั้นมีเสรีในการที่จะแสดงความเห็นอย่างบริสุทธิ์ใจมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: ประชาชนตรงไหนประชาชนพื้นที่ไหนฝ่ายความมั่นคงเขาก็มีบัญชีพื้นที่นี้พื้นที่สีแดงสีชมพูฝ่ายของBRN ก็รู้ว่าตรงนี้ใครใกล้ชิดกับทางการอะไรบ้างเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นอันดับแรกถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็ลำบากแล้วก็การปฏิบัติการที่เกิดขึ้นวันที่22 23 24บ้างเนี่ยนะครับหน่วยข่าว 2-3 หน่วยมองตรงกันว่าต้องระวังนะมันอาจจะเกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีวันสำคัญที่ทางฝ่าย BRN ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของเขาวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับปัตตานีวันสำคัญของมาเลเซียวันสำคัญของอินโดนีเซีย 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เขาจะต้องโชว์อะไรบางอย่างเพื่อแสดงออกอะไรบางอย่างนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องระมัดระวังมากกว่านั้นอีกในระดับยุทธวิธีหรือระด
1: ับ
0: ยุทธการก็คือเหตุความวุ่นวายวันที่22 23ที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าการเหตุระเบิดนะครับพบชิ้นส่วนระเบิดที่มีวงจรที่มีความสลับซับซ้อนกว่าเดิมมาก
1: ครับ
0: บางหน่วยอย่างเช่นตำรวจเขาบอกว่าไม่เคยพบมาก่อนแต่หน่วย EOD ของทหารบางหน่วยบอกว่าเคยพบมาบ้างแล้วแต่อาจจะไม่ซับซ้อนเท่าครั้งนี้สิ่งที่พบก็คือว่าสิ่งที่เรียกกันว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ก็คือตัวชิปหรือว่าวงจรอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆที่สามารถที่จะสั่งการประมวลผลแล้วก็สั่งการให้เกิดการระเบิดแบบไหนก็ได
1: ้ครับ
0: จากเดิมที่ใช้รีโมทกดแล้วก็ระเบิดแต่พอรีโมทกดแล้วถ้าเกิดไม่ระเบิดปุ๊บเนี่ยนะครับไอ้ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยสามารถที่จะนับถอยหลังเพื่อทำลายตัวเองหมายความว่า กดแล้วไม่ระเบิดก็จะระเบิดตามมาได้อีกอะไรทำนองนี้ครับ
1: มีความบ้างไหมครับเนี่ย
0: มีความสลับซับซ้อนมากนะครับสั่งการด้วย Wi-Fi ก็ได้ Bluetooth ก็ได้แต่ EOD ของเราก็ไม่ใช่ย่อยนะครับก็กำลังไปถอดอยู่ว่าเขาจะทำอะไรบ้างแล้วเราก็เตรียมที่จะไปดักตรงนั้นแน่นอนทำงานยากมากขึ้นแต่ก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นแต่ฝ่ายที่เราตามเนี่ยก็เขารู้แล้วนะครับว่าคุณใช้อะไรเนี่ยพอรู้แล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าเขาจะไปดักทางถูกว่าต่อไปต้องทำไงแต่ที่แน่ๆคือต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นและที่สำคัญก็คือว่าเขาจะยกระดับเพื่อให้มีความรุนแรงมากขึ้นกว่านี้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองครับ
1: ครับเป็นงานยากของรัฐและฝ่ายความมั่นคงจริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดึงมวลชนการให้ความสนับสนุนจากมวลชนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณก่อเขตนะครับ

0: สิ่งที่น่าตกใจและทีมข่าวสืบสวนของไทย PBS เกาะติดต่อเนื่องก็คือปัญหาการสวมสิทธิ์สวมสัญชาติไทยนะครับดูเหมือนว่าฝ่ายที่กระทำการทุจริตในเรื่องนี้จะมีกลวิธีที่น่ากังวลแล้วก็น่ากลัวมากขึ้นทุกที
1: โอเคถึงได้รู้ว่ามีคนมาอยู่หลายคน
2: เจ้าที่เขตเขาบอกกี่คนรู้ไห
1: มเขาบอก20กว่าคน
2: นะ20กว่าคนเป็นเพราะว่า
1: เป็นคนต่างด้าวเขาบอกว่าอย่าง
3: นี้ใครมาฝากชื่อฝากอะไรก็
4: ไม่มีไม่เคย
3: ไม่เคยเลยเหรอ
4: จ้ะ
3: ไม่เคยให้ใครเข้าทะเบียนบ้าน
4: ไม่เคยให้ใครเข้าเลย
3: ใช่
5: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับการกระทำผิดนี้ถือว่าได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติโดยการกระทำในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่แค่การแย่งชิงสิทธินะครับหรือว่าสวัสดิการของคนไทยแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงด้วย
0: วิธีไหนที่เขาใช้กันในกรณีล่าสุดซึ่งสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปทั่วประเทศวันนี้เรามาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวด้านข่าวสืบสวนนะครับคุณเจษดาต้นจำปาครับคุณเจษดากรณีของชัยปราการนะครับที่บอกว่าพบเคสแบบเยอะแยะมากมายแล้วน่าตกใจมากเนี่ย มันมีอะไรน่ากลัวในแง่ของการเข้าไปทุจริตกระบวนการในการขอสัญชาติ
6: ผมว่าเคสชัยปราการเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยเป็นคนออกแบบกระบวนการในการทุจริตก็คือในเคสชัยปราการเองเนี่ยมีผู้ต้องหาเนี่ยเป็นปลัดอำเภอ3คนที่อยู่ในช่วงปี59ถึงปี2565เขาเนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะสวมสิทธิ์ให้กับคนต่างด้าวที่มีสัญชาติอยู่แล้วเช่นกลุ่มคนจีนกลุ่มคนเมียนมาที่ลักลอบเข้ามาในไทยหรือว่าเข้าเมืองมาถูกกฎหมายก็ช่าง
0: ครับ
6: พอเข้ามาอยู่ในไทยเสร็จเนี่ยคนกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้ทำเวิร์กเพอร์มิทหรือไม่ได้ทำเอกสารอื่นๆเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้ตามระยะเวลาจำกัดใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็เลยต้องการที่จะมาออกบัตรเขาเรียกว่าบัตรเลขศูนย
0: ์ครับ
6: ชื่อจริงเนี่ยมันคือบัตรผู้ไม่มีสถานะทางเบียนซึ่งบัตรเนี้ยเขาออกให้สำหรับคนที่โอเคแหละก่อนหน้านี้อาจจะเคยเกิดในประเทศไทย
0: ครับ
6: แต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าสู่การแจ้งเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรก็เลยกลายเป็นคนลอยๆโอเคละรัฐไทยก็เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนให้คนกลุ่มนี้นะเข้ามาอยู่ในระบบก็ได้บัตรเลขศูนย์ไป
0: คือเจตนาโดยหลักการของบัตรเนี้ยดี
6: ใช่เจตนาของบัตรไอ้ตัวบัตรเลขศูนย์เนี้ยดีแต่ทีเนี้ยกลุ่มเนี้ยก็เลยใช้วิธีการมาสว
0: ม
6: สวมเสร็จเนี่ยเงื่อนไขสำคัญของบัตรเลขศูนย์เนี่ยก็คือคุณจะต้องไม่มีสัญชาติอื่นนะหมายถึงว่าคุณต้องเป็นคนไร้สัญชาติจริงๆทีเนี้ยเราจะเห็นแบบเหมือนที่ผมโพสอะ
0: ครับ
6: ว่าการสวมแบบปั๊มลายนิ้วมือปีกนางฟ้าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าปั๊มลายนิ้วมือ2นิ้วเนี่ยมันจะเหมือนไข่ไก่2ลูกนะฮะเวลาเราพิมพ์ลายนิ้วมือ
0: ปกติพิมพ์ลายนิ้วมือก็คือนิ้วโป้ง
6: นิ้วโป้ง2นิ้วมันจะเหมือนไข่ไก่2ฟองวางข้างก
0: ันปั๊มคู่กันอย่างนี้นะ
6: แต่ทีนี้เขาใช้วิธีการปั๊มครึ่งนิ้ว
0: แค่ครึ่งเดียวต่อนิ้วเนี่ย
6: มันเลยกลายเป็นปีกนางฟ้าแบบนี้ฮะ
0: อ๋อมันเลยกลางออก
6: ใช่คือบางคนก็ใช้วิธีการคือจากข้อมูลชุดสืบสวนนะครับเขาก็บอกว่าบางคนเนี่ยมีการเอากาวร้อนทาครึ่งนิ้ว
0: ครับ
6: แล้วก็ปั๊มบางคนเอาสกอตเทปใส่ติดคำถามก็คือเขาทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้เพราะว่าถ้าคุณปั๊มลายนิ้วมือแบบเต็มนิ้วเนี่ยข้อมูลในระบบของกรมการปกครองเนี่ยมันก็จะวิ่งเห็นว่าคนคนนี้มีสัญชาติอยู่แล้ว อย่างการตรวจรอบนี้ 5,000 คนนะครับ
0: ครับ
6: ที่ทำถือว่าตัวเลขเยอะพอสมควร
0: ที่กระพือปีกันนี่นะฮะ
6: ที่กระพือปีกันเนี่ยฮะ5,000 คน
0: ครับ
6: เยอะพอสมควรครับซึ่งทุกคนเนี่ยที่ตรวจสอบเนี่ยตอนนี้เกินครึ่งแล้วนะฮะที่พบว่ามีสัญชาติเดิมอยู่แล้วมีทั้งจีนมีทั้งเมียนมานอกจากนี้เนี่ยนอกจากกระบวนการปลอมลายนิ้วมือแบบครึ่งท่อนเนี่ยยังมีการสร้างบ้านผีนะฮะในช่วงปีนี้เนี่ยเราจะได้ยินแบบชุดปฏิบัติการที่กรมการปกครองเขาสร้างมาโดปไนท์เนี่ยเขาไปลุยบ้านผีกันมาเยอะแยะไปหมดจริงๆบ้านผีใน

0: พื้นที่อย่างโคราชเองเคสแบบพ่อทิพย์ที่โคราชนะนี่ผมเกริ่นนิดนึงนะคุณผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับประเด็นนี้แหละบ้านผีโคราชยังมีบ้านนะครับแต่ไม่มีคนอยู
1: ่
0: แต่เคสชัยปราการเนี่ยผมว่าสุดจริงๆฮะมีบ้านผี3หลังแต่ไม่มีบ้านเลยฮะ
1: คือบ้านก็ไม่มี
0: บ้านไม่มีที่ไม่มีไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้านผีจริงๆเพราะว่ามีแต่น่าจะมีแต่วิญญาณบ้านหลังนี้ครับ
1: เคสพ่อทิพย์มีบ้านแล้วเอาคนไปยัดในทะเบียนเคสชัยปราการแม้แต่บ้านก็ไม่มี
0: มีแต่ทะเบียนบ้านนะ
1: มีแต่ทะเบียนมีแต่ที่ดินเงี้ย
0: ใช่ครับผู้ต้องหารอบนี้8คนถึงมีกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยเพราะว่ามีส่วนรู้เห็นในการออกทะเบียนบ้านนั้นเป็นเท็จ
1: ครับ
0: แล้วก็รับรองกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่เป็นเท็จผมลืมเล่าว่าบ้าน3หลังเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยเป็นเมียนมาด้วยนะฮะ
1: โอ้คือนอกจากสิ่งนี่คือสิ่งที่คุณเจษฎาบอกว่าสิ่งที่น่ากังวลจริงๆคือคนในกระบวนการเป็นคนออกแบบเทคนิคเหล่านี้นะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือคนที่เป็น
0: เอาง่ายๆก็คือคนที่โดนจับตำแหน่งใหญ่ที่สุดคือนายทะเบียนคือปลัดอำเภอซึ่งเขาเป็นคนที่รู้เรื่องของกระบวนการทางทะเบียนดีที่สุดเรื่องทะเบียนราษฎรจะทำยังไงหลบเลี่ยงไงคนคนนี้ถ้าใช้ในเขาเรียกว่าถ้าใช้ในมุมมองที่ถูกต้องเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เก่งควบคุมระบบทะเบียนราษฎรสร้างความมั่นคงได้ดีแต่ถ้าใช้ในอีกมิติทางลบเนี่ยก็ถือว่ารู้ลึกรู้สุดก็โกงแบบไหนเลี่ยงได้พอสมควร
1: ออกมาอย่างที่เห็นนะ
0: เป็นโจทย์อ
1: ันนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมไปกระพือปีกนางฟ้ากันแล้วผ่านได้เพราะจริงๆแค่ครึ่งนิ้วมันไม่ควรจะผ่านได้
0: ใช่ครับ
1: ผ่านได้ก็เพราะว่ามีคนให้ผ่าน
0: ใช่
1: นะครับกระบวนการที่ไปตรวจสอบเจอเนี่ยมันเบาะแสมันเริ่มต้นขึ้นยังไงเรื่องนี
0: ้คืออย่างกรณีของชัยปราการเนี่ยจริงๆมีข้อร้องเรียนมาตั้งแต่ช่วงปี2565นะถ้าผมจำไม่ผิดหรือ67นี่แหละครับมีคนร้องเรียนไปที่ปปช.ภาค5ก่อนรอบนั้นเนี่ยปปช.ภาค5ลงไปตรวจสอบแล้วก็พบเบาะแสว่าอ๋อมันมีการทำจริงแล้วพบด้วยว่ามีการทุจริตจริงๆรอบนั้นเนี่ยมีการสั่งเพิกถอนคนที่สวมสิทธิ์เนี่ยไป74คนแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไม่มีการดำเนินคดีอาญากับทางเจ้าหน้าที่รอบนี้กรมการปกครองเลยยกทีมไปอีกทีนึงเพื่อที่จะไปไล่เช็คระบบทั้งหมด
1: ปรากฏว่าเจ
0: อ 5,000 คน
1: 5,000 5,000 นี้ต้องเพิกถอนทั้งหมด
0: 5,000 เนี่ยตอนนี้เพิกถอน74รอบนี้บวก22
1: ครับ
0: ก็น่าจะประมาณราวๆ100ก่อนตอนนี
1: ้
0: แล้วก็จำนวนที่เหลืออีกประมาณ 4,000 กว่าๆเนี่ยอันนี้มันจะต้องตรวจสอบอีกทีนึงซึ่งเขาสงสัยแล้วแหละเพราะมันเกิดอยู่ในช่วงเดียวกันคือวิธีการตรวจสอบเนี่ยเขาจะต้องเอารูปพรรณสันฐานที่ถ่ายไว้ตอนทำบัตรเอารูปเนี่ยไปวิ่งเช็คระบบไบโอเมตริกของตำรวจตม.
1: ครับ
0: ถึงจะรู้ว่าอ๋อคนคนนี้มีสัญชาติเดิมหรือเปล่าซึ่งก็ไม่การันตีนะครับว่า 4,000 กว่าเนี่ยจะใช่ทั้งหมดไหม
1: บางคนอาจจะได้โดยถูกต้องนี
0: ่ใช่ครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาจากที่เช็คเนี่ยไอ้ตัวเลือกที่มันเหลืออยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช่เกือบทั้งหมดนะครับ
1: จริงๆปัญหาที่เราไล่เรียงกันมาก่อนหน้านี้มีเรื่องพ่อทิพย์ซึ่งคนตกใจกันมากนะฮะพ่อทิพย์เนี่ยตอนนี้ก็มีเคสชัยปราการอีกคนในระบบเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้นนะ
0: ใช่ครับ
1: ทางรัฐหรือว่าทางส่วนกลางฝ่ายบริหารนี่เขาจะจัดการกันยังไง
0: ผมว่าเป็นโจทย์ใหญ่สำคัญนะเพราะว่าจริงๆถ้าคุยกันวงในเนี่ยงานทะเบียนราษฎรเนี่ยถือว่าเป็นแดนสนธยาของกรมการปกครองอยู่พอสมควรผมว่ามีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตในสำนักทะเบียนมานานแล้วแต่ว่าพอปีนี้เขาฟอร์มทีมโดปันไนขึ้นมาได้ตอนแรกเขาตั้งเป็นชุดนะฮะเขาคงคิดว่าการลุยมันคงไม่ได้ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดขนาดนี
1: ้
0: แต่ล่าสุดนี่ตั้งเป็นศูนย์เรียบร้อยตั้งเป็นศูนย์เป็นสำนักในกรมการปกครองเรียบร้อยแปลว่าจริงๆแล้วการทุจริตมันเยอะมาก
1: ครับ
0: คำถามในทุกๆเคสก็คือการทุจริตเนี่ยระบบคุณรัดกุมหรือยัง
1: อ
0: ธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเขาย้ำเสมอนะครับว่าระบบเนี่ยพัฒนาอยู่ต่อเนื่องดีใช้ AI ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาช่วยในการสกรีนเรื่องของการทุจริตแต่ปัญหาสำคัญก็คือเขาเรียกว่า human error เรื่องของคน
1: นะ
0: การทุจริตผ่านตัวบุคคลเนี่ยผมว่ายังไม่มีคำตอบชัดเจนนะครับจากกรมการปกครองว่าท้ายที่สุดแล้วจะแก้ไขปัญหานี้ยังไง
1: เพราะการจัดการในเรื่องคนมันยากกว่าระบบเยอะนะคร
0: ับ
1: มันเลื้อยไปได้ตอนนี้มีความเป็นไปได้ไหมว่าที่จะต่อยอดไปในพื้นที่อื่นความเสี่ยงที่จะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นอีก
0: ผมว่ายังมีอีกหลายเคสที่ยังจ่อนะ
1: นี่ที่เดียว 5,000 นะ 5,000 ต้องสงสัยนะใช่ไหมครับ 5,000 นี่ต้องสงสัยยังไม่รู้ว่าที่อื่นมีขนาดไหนนะครับ
0: จริงๆเยอะมากครับเพราะว่าถ้าตามข้อมูลคร่าวๆที่มีการเขาเรียกว่าที่มีการแบบทำรีเสิร์ชกันไว้หรือคาดการณ์กันไว้เนี่ยการทุจริตมีเป็นหลักแสนซึ่งก็จะแยกไปต่างๆมีทั้งการสวมบัตรเลข7การออกบัตรเท็จอย่างพ่อทิพย์เนี่ยก็คือจริงๆพ่อทิพย์เนี่ยแต่ผมเล่าย้อนให้คุณวิชัยฟังนิดนึง
1: ครับ
0: จริงๆพ่อทิพย์อันตรายกว่าบัตรเลข0นี่นะครับเพราะบัตรเลข0เนี่ยยังไม่ได้สัญชาติไทยโอเคแหละอาจจะมีสิทธิ์บางอย่างหรือว่าถ้าเรียนจบปริญญาตรีคุณก็อาจจะมีสิทธิ์ในการยื่นขอสัญชาติไทยได้ในอนาคตซึ่งก็อาจจะยากอยู่พอสมควรแต่ว่าพ่อทิพย์เนี่ยเกิดปั๊บเนี่ย

0: ด้วยสัญชาติไทยเลยนะครับ
1: คุณไทยเลย
0: เป็นคนไทย 100% ทันที
1: ครับ
0: ซึ่งสามารถเอาไปใช้อย่างอื่นได้แล้วสิ่งที่น่ากลัวคือคนกลุ่มนี้มักจะถือ2สัญชาติคือถือสัญชาติไทยเสร็จถือสัญชาติต้นกำเนิดของตัวเองด้วยเวลามีปัญหาในประเทศไทยหอบทรัพย์สินทุกอย่างสร้างปัญหาไว้ในประเทศไทยแล้วกลับไปอยู่ประเทศต้นทาง
1: กลับบ้านได้อีกนะครับเรื่องนี้ความยากก็อย่างที่ผมบอกที่นี่พ่อทิพย์เนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยทราบแล้วว่าโอ้โหผลประโยชน์มันเยอะแยะซับซ้อนในกรณีของเคสอย่างชัยประการอย่างเนี้ยลำพังบัตรเลขศูนย์คนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องไปอำนวยความสะดวกให้เนี่ยเขาได้ผลประโยชน์กลับมาเยอะขนาดไหน
0: แม็กซิมัมสุดรายหัวเนี่ยพบว่ามียอดเงินอยู่100,000 บาท
1: ต่อหัวบัตรเลขศูนย์เนี่ยนะ
0: ต่อหัวครับ
1: โอ้โห
0: ซึ่งโอเคแหละผมว่าอาจจะไม่ได้ทุกเคสที่100,000 บาทอาจจะเป็นเคสที่ยากหรืออาจจะเป็นเคสที่แบบต้องทำเอกสารเยอะแต่ผมว่าการทุจริตแบบนี้ผมเห็นใจหลักหมื่นขึ้นครับ
1: โอ้โหไม่มีน้อยกว่านี้นะ
0: ไม่มีน้อยกว่านี้บางบัตรบางพื้นที่อย่างชัยประการเนี่ยเราเจอแม็กซิมัมที่100,000นะครับเรายังไม่รู้ว่าอีก 5,000 กว่าคนที่ยังเหลือเนี่ยถ้าเขาเรียกสอบปากคำสืบสวนกันจริงๆอาจจะเจอตัวเลขที่เยอะกว่านี้เพราะในพื้นที่อื่นเนี่ยมันเคยเจอตัวเลขหลักล้านบาท
1: ครับ
0: บัตร1ใบ
1: ขั้นตอนต่อไปแผนการของทีมที่เขาเข้าไปลุยตรวจสอบเรื่องพวกนี้เขาจะทำอะไรครับ
0: จริงๆกรมการปกครองเนี่ยเขาบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานท
1: ั้
0: งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI ปปช.ปปท.ในการที่จะลุยตรวจสอบคือมันเป็นการตรวจสอบที่ต้องครบวงจรคือปปท.ปปช.ก็วิ่งตามอำนาจตัวเองตำรวจก็ไปเรื่องของเส้นเงินไปนั่นไปนี่แล้วก็คือจริงๆเขาเหมือนเขาเซตมันเป็นคณะทำงานนี้ขึ้นมาฮะหลายหน่วยงานจะมีตัวแทนของเขาแล้วก็ค่อยๆไล่ขยายประเด็นไปเรื่อยๆในพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นนะฮะ
1: คงต้องใช้เวลาอีกนานเลย
0: ผมว่าอีกนาน
1: นะครับโดยเฉพาะกรณีของ 5,000 นี่ก็คงไม่ได้จบเร็ว
0: ใช่ครับ
1: ในการตรวจสอบเพราะว่านี่ผ่านมาก็ได้แค่ร้อยกว่าน
0: ะ
1: ครับที่เป็นการตรวจสอบอย่างชัดเจนช่วงนี้ขอบคุณคุณเจษดานะครับคุณผู้ชมครับเราเกาะติดต่อเนื่องในประเด็นการสืบสวนสอบสวนแบบนี้รวมถึงประเด็นทางการเมืองความมั่นคงต้องรอดูว่าสัปดาห์หน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะขับเคลื่อนงานของตัวเองต่อไปในลักษณะแบบไหนติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของไทย PBS นะครับวันนี้ Newsroom ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: อัปเดตผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 3 อุดรธานีกันหน่อยนะครับตอนนี้เริ่มรายงานผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับเดี๋ยวดูกันหน่อยครับสำหรับผู้สมัคร3คนจาก3พรรคนะครับอันดับ1ครับคุณอธิการนะครับเป็นผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยนะครับต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าเดิมทีเนี่ยอดีตส.ส.เขต 3 ของอุดรธานีเนี่ยเป็นผู้สมัครจากของภูมิใจไทยอยู่แล้ว
3: แ
2: ต่เสียชีวิตนะครับอันนี้ก็เลยต้องมีการเลือกตั้งซ่อมและตอนนี้คะแนนที่มาเป็นอันดับ1ก็คือคุณอธิการครับ 28,196 คะแนนครับส่วนอีก2ท่านนะครับที่คะแนนตามมาครับก็คือเป็นผู้สมัครคุณขจิตนะครับดูอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับอันดับ1คุณอธิการ 28,196 คะแนนครับรองลงมาเป็นคุณขจิต 9,232 คะแนนนะครับแล้วก็คุณคำผัน 3,464 คะแนนครับนี่เป็นการรายงานนะครับอย่างไม่เป็นทางการครับ
3: และช่วงเวลานี้วอลเลย์บอลสาวไทยกำลังลุ้นคว้าตั๋วโอลิมปิกนะคะในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียกันอยู่นะคะไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณวิริยะตนุกุลกิจค่ะ
4: สวัสดีครับตอนนี้นักตบสาวไทยแม้จะตามทางด้านของจีนอยู่2ต่อ1เซตนะครับแต่ว่าเซตที่2เราก็มีโอกาสสูงอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับเราไปดูทัพนักตบสาวญี่ปุ่นเนี่ยโชว์ฟอร์มแกร่งเหนือชั้นไล่ต้อนเอาชนะทีมชาติอิหร่านไปอย่างเด็ดขาด3เซตรวดคว้าอันดับที่3ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศจีนนะครับโดยวาดะระเบิดฟอร์มเก่งกดไป19แต้มครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงคิงแคมป์เอเชียรอบชิงอันดับ3ที่เทียนจินประเทศจีนเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาแพ้เรามาในรอบ4ทีมเมื่อวานนี้นะครับเจอกับทีมชาติอิหร่านที่เข้าสู่รอบนี้ได้เป็นครั้งแรก เซตที่1ญี่ปุ่นเริ่มต้นได้อย่างดุดันคุมจังหวะเกมบุกได้ดีกว่านะครับแล้วก็ปิดเซตแรกไปได้ก่อน25-21เซตที่2ญี่ปุ่นอาศัยบอลสูงและความหลากหลายทำคะแนนทิ้งห่างเอาชนะไปไม่ยากนะครับ25-16

0: เซตที่3อิหร่านก็พยายามฮึดสู้นะครับจนเบียดแต้มลากยาวไปจนถึงช่วงดิวก่อนที่จะเป็นญี่ปุ่นเก๋ากว่านะครับเบียดชนะไปอย่างหวุดหวิด26-24ทำให้ญี่ปุ่นชนะอิหร่านไป3เซตรวดเกมนี้ยูกิโกะวาดะทำคะแนนสูงสุดให้กับญี่ปุ่นนะครับ19แต้มตบไป15บล็อกไป2เสิร์ฟเอสไปอีก2นะครับอีกคนหนึ่งก็คือบอลเร็วนะครับฮารุโยชิมามูระทำได้14คะแนนญี่ปุ่นคว้าอันดับที่3 2สมัยติดต่อกันแล้วก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปีหน้าที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดารายการต่อไปของญี่ปุ่นก็คือการลงสนามในฐานะเจ้าภาพของศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่านะครับส่วนตอนนี้การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของนักตบสาวไทยเจอกับเจ้าภาพจีนซึ่งทั้ง2ทีมยังไม่แพ้ใครในรายการนี้นะครับซึ่ง6คนแรกโค้ชออสยังคงชุดเดิมก็คือนำโดยบีมพิมพิทยาอมสินบุ๋มบิ๋มแนนทัศน์ดาวทิพย์แก้วกัลยาชมพู่พรพันธ์นะครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นเราตามอยู่1-2เซตแต่ว่าตอนนี้เราได้เซตพอยต์ของเซตที่3นะครับซึ่งถ้าหากเราทำได้ก็จะต้องไปแข่งขันต่อในเซตที่5นะครับซึ่งผู้ชนะในนัดนี้นอกจากจะคว้าแชมป์เอเชียแล้วยังเป็นยังได้สิทธิ์1ใน12ทีมนะครับที่จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาครับแม้สโมสรจากไทยนะครับจะพลาดคว้าแชมป์ฟุตบอลเทยินเยาวชน17ปีนานาชาติแต่นี่ถือว่าเป็นเวทีสำคัญนะครับให้นักเตะไทยได้พัฒนาศักยภาพสู่อาชีพและทีมชาติไทยในอนาคตครับฟุตบอลเยาวชนนานาชาติรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเทยิน U17 New Generation 2026ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมรอบชิงนะครับอัฟสัญชาญยูไนเต็ดเจอกับ PVF จากเวียดนามโดยทั้ง2ทีมเนี่ยเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกก่อนที่ทีมจากเวียดนามจะชนะไปด้วยสกอร์4-0คว้าแชมป์ไปครองส่วนอันดับ3เป็นของแชมป์เก่าท่าข้ามชลบุรี FC ครับหลังชนะพราหมณ์ FC ไป9-0นะครับแม้ทีมจากไทยจะพลาดแชมป์รายการนี้แต่ว่าเป็นเวทีฉายแววให้กับน้องแอร์พอร์ตชนาธิปเทียนขาวจากท่าข้ามชลบุรีที่คว้าตำแหน่งดาวซันโบ5ประตูน้องแอร์พอร์ตยอมรับว่าเสียดายที่พลาดคว้าสิทธิ์เข้าชิงนะครับแต่นี่ถือเป็นประสบการณ์สำคัญในการต่อยอดในอนาคตฟุตบอลอาชีพและทีมชาติไทยในอนาคตด้วยนะครับจากนั้นเราไปต่อกันที่บรรยากาศของฟุตบอลลีกอาชีพของไทยโดยเฉพาะในไทยลีก3ที่ร่วมประกาศความพร้อมกันอย่างคึกคักเริ่มจากดร.บัญชาเกิดมณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรีประธานสโมสรธนบุรียูไนเต็ดอันดับ2โซนตะวันตกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาร่วมเปิดตัวนักเตะนำโดยปาสกาลโอชิโอมาชิเนดูเคนเนดี2กองหน้าชาวไนจีเรียนะครับแล้วก็คาบิเน่เกอีต้าแนวรับชาวกินีแล้วก็อาร์สุเรเดตกลั่นขำนะครับนักเตะสารพัดประโยชน์ที่เป็นคีย์แมนของม้าศึกฝั่งทนโดยโค้ชเพชรประเสริฐแจ่มแช่มนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมตั้งเป้าพาทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ให้ได้โดยเกมแรกธนบุรีเตรียมเปิดบ้านเจอกับอสัญชาญยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ที่สนามมอธนบุรีครับ
1: ก็เป้าหมายก็ยังในรอบโซนก็ยัง1ใน2ครับเพื่อที่จะไปแชมเปี้ยนลีกครับแล้วก็ฟุตบอลถ้วยทุกถ้วยครับเราจะทำให้มันดีที่สุด
2: ตอนน
1: ี้
2: ทีมพร้อมขนาดไหนคร
1: ับ ก็ 90% ครับเหลือแค่ลงรายละเอียดแทคติกในแต่ละแมตช์เท่านั้นเอง
0: จากนั้นไปกันที่สนามไทยเบฟุตบอลอะคาเดมี่นะครับนายกิตติรัตน์ระนองประธานสโมสรพราแบงคอกพร้อมด้วยโค้ชจุ่นจตุพรประมลบานหัวหน้าผู้ฝึกสอนและผู้สนับสนุนร่วมประกาศความพร้อมลงแข่งลีกอาชีพต่อเนื่องปีที่6ในฐานะแชมป์ไทยลีก3โซนภาคกลางฤดูกาลที่ผ่านมาโดยพรามเนี่ยยึดหลักฟุตบอลฟาร์มสร้างนักเตะขึ้นสู่ทีมชาติตั้งแต่เยาวชนจนถึงชุดใหญ่นำโดยชวันวิทแซ่เล้านะครับแนวรุกจากทีมชาติไทยพร้อมด้วยอิสมาอิลาดียัลโลแนวรุกชาวอังกฤษในวัย25ปีอดีตเด็กบ้านของอาร์เซนอลและก็ไบรตันรวมถึงเด็กบ้านของพรามนะครับก็คือไอซินโยครับวชิรวิทย์ทับเมืองปีกวัย20ปีร่วมผนึกกำลังเป้าหมายเลื่อนสู่ไทยลีก2โดยเกมแรกพรามจะบุกไปเยือนมอเกษมบัณฑิต FC ในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้นะครับส่วนย้อนกลับไปดูการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบชิงชนะเลิศนะครับตอนนี้สนุกมากนะครับและสาวไทยเสมอกับจีนอยู่2-2เซตต้องไปว่ากันต่อในเซตที่5ที่จะเล่นกัน15คะแนนนะครับโอกาสโอลิมปิกของเราเนี่ยอยู่แค่

0: เอื้อมเท่านั้นนะครับในการเล่นเซตที่5ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะสามารถกดดันจีนได้หรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้ามองแล้วเกมรุกผสมของไทยกลับมานะครับเราต้องบีบเขาให้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นเซตเลยครับสำหรับนักตบสาวไทยเนี่ยก็จะกลับมาถึงไทยวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 15:15 ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก่อนที่จะไปแข่งขันเอเชียนเกมนะครับในวันที่16-22กันยายนนี้ครับคุณพิพิมลกุจจสดาครับ
1: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงแรงงานและค่าครองชีพเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำมักจะเป็นประเด็นเสมอนะครับติดตามกับนักข่าวพลเมืองนักศึกษาภาควิชาบรอดแคสติ้งและการผลิตสื่อสตรีมมิ่งคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับ

0: นต่ําที่ควรเป็นพื้นฐานของชีวิตแต่ตอนนี้ดันกลายเป็นเพดานที่คอยกดทับคนเอาไว้สิ่งที่สังคมกำลังให้ความสำคัญในตอนนี้ไม่ใช่คำถามแค่ว่าค่าแรงขั้นต่ำพอไหมแต่ควรเป็นทำไมคนที่เขาทำงานหนักมาทั้งวันเขาถึงยังไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองทั้งที่เขาก็ทำงานเหมือนกันคิดยังไงกับค่าแรงขั้นต่ำที่ได้ในทุกวันนี้บ้างคะ
1: มันก็ไม่พอกินอ่ะเพราะว่า372บาทไหนจะค่ารถค่าน้ำมันค่าข้าวค่าข้าวสารค่าอะไรอย่างเงี้ยไข่เงี้ยแล้วจะส่งลูกบ้างส่งแม่บ้างทั้งแม่ทั้งลูกใช่ไหมสามคนที่บ้านเงี้ยแล้วทางบ้านก็ต้องใช้ต้องกินที่บ้านทุกวันนี้ก็ต้องโอ้ก็เหมือนที่กรุงเทพเลยเนาะต้องมีค่าใช้จ่ายค่านู่นค่านี่ค่านั่นอะเยอะเลยลำบากเราก็อยากมีชีวิตที่แบบว่ามันดีกว่าเดิมอะเรามาทำงานนี่ก็20 30ปีแล้วเนาะแล้วก็อยากมีอะไรที่รากฐานมั่นคงที่จะไปอยู่บ้านไงดูแลแม่เงี้ยเราก็สู้แล้วก็กู้ทั้งสู้ทั้งกู้ไม่มีอะไรจะกู้แล้วเนี่ยก็อยากให้ท่านรัฐบาลอ่ะเห็นใจแรงงานอย่างเราบ้างเงี้ยวันหนึ่งอ่ะมันไม่พอกินจริงๆแล้วก็อยากให้ขึ้นค่าแรงอ่ะให้สัก450ก็ยังดีอะแล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆแรงงานทุกคนก็เราก็ช่วยเป็นกำลังใจให้รัฐบาลดันให้เราอนุมัติให้เราได้มีค่าแรงมีชีวิตและลมหายใจสู้ต่อไปด้วยกันเนี้ยถึงจะหนักบ้างก็ต้องสู้เราก็ต้องสู้เนาะก็วอนให้รัฐบาลเห็นใจด้วยเนี้ย
0: ใน10ปีที่ผ่านมาค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นประมาณ100บาทแต่พอค่าแรงขึ้นราคาสินค้าก็ขึ้นตามกันหมดจากเดิมก๋วยเตี๋ยวราคา35บาทปัจจุบันราคาขึ้นเป็น50บาทจนเกิดเป็นวงจรที่ทำให้ทุกอย่างแพงขึ้นตามกันไปหมดสุดท้ายนี้การเพิ่มค่าแรงทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงหรือแค่ทำงานหนักเพื่อใส่ค่าครองชีพที่แพงขึ้นทุกวันแล้วรัฐบาลจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่มันคือการต่อสู้ดิ้นรนกับระบบที่คอยกดทับพวกเขาเอาไว้

0: คืนนี้มีคำเตือนหลายพื้นที่นะคะที่เสี่ยงภัยฝนสะสมแล้วอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะ
1: สวัสดีค่ะคืนนี้จนถึงวันอังคารต้องเฝ้าระวังจังหวัดเสี่ยงภัยน้ำท่วมหลักดินโคลนถล่มนะคะเพราะว่าในอีก 1-2 วันนี้จะมี17จังหวัดเสี่ยงสูงนะคะหลายอำเภอโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคอีสานด้านตอนบนนะคะทางด้านของภาคตะวันออกนะคะก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากว่าในระยะนี้ร่องมรสุมของไทยนะคะได้เลื่อนลงมาพาดผ่านพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนแล้วนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกีย

ประกอบกับระยะนี้ประเทศไทยมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมทางด้านของอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรบริเวณใดที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองค่ะสำหรับปริมาณฝนสะสมวันนี้นะคะจะพบว่าฝนสูงสุดวันนี้อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะก็จะพบว่านะคะนครนายกมีฝนสูงสุดอยู่ที่137มิลลิเมตรนะคะถัดมาค่ะเป็นที่จังหวัดพังงา99มิลลิเมตรกาฬสินธุ์89มิลลิเมตรกาญจนบุรี80มิลลิเมตรแม่ฮ่องสอน83มิลลิเมตรและลพบุรี69มิลลิเมตรค่ะวันนี้สทช.ยังคงเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้พบ17จังหวัดจับตาสูงสุดนะคะเสี่ยงภัยนะคะภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคอีสานได้แก่ขอนแก่นนครราชสีมาบึงกาฬเลยหนองบัวลำพูนะคะส่วนพื้นที่ทางภาคกลางได้แก่กาญจนบุรีภาคตะวันออกที่จันทบุรีและจังหวัดตราดและภาคใต้พังงาและจังหวัดระนองเสี่ยงสูงสุดของภาคค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะ

0: ุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณวรรณชนกสังขเวชครับ

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้าใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจวบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาตั้งแต่เวลา 5:30 นถึงเวลา 7:00 นซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองกะเวลา 11:00 นนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 นถึง 17:30 นจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดปยุรวงศาวาสทั้งนี้หนึ่งในบทสวดของพระพิธีธรรมคือพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นพระธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนามีเนื้อหาอธิบายธรรมชาติของชีวิตจิตใจและกฎเหตุแห่งปัจจัยเพื่อเตือนสติให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งและการดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองสรพัญญะ
ส่วนวัดประยุรวงศาวาสจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะโดยใช้ทำนองเลื่อนเวลา 19:00 น.นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรม8รูปสวดพระอภิธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะโดยใช้ทำนองเลื่อนและวัดราชสิทธารามที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะโดยใช้ทำนองกะโดยตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึหมู่ที่4อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตและคืนคนดีสู่สังคมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกานาวาอากาศเอกหญิงสมโชดกชาคีรยัตขออภัยค่ะชาคีรัตและคณะนางจำเนียรรัชชะและคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาสาลาอาตุลฐานะจาโรจังหวัดสุรินทร์นางกิษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดทองคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าข่อยใต้และวัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นบริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นสีและสกุลคชวัตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดผู้น้อยจังหวัดลพบุรีวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดพระนั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งหมิ่นจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทโอเรียนเต็ดไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทะและคณะและบริษัทพินโซจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุจรีพันโสมและคณะและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4 รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2 กันยายน 2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา8:30 นถึง15:30 น
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูป่าต้นน้ำบนดอยม่อนล้านเพิ่มขึ้นจำนวน 4,950 ไร่ช่วยให้

0: ชาวชาติพันธุ์ที่อาศัยบนดอยสูงได้เรียนรู้การทำเกษตรอย่างถูกวิธีสร้างอาชีพสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ก็รู้สึกเสียดายที่พระองค์ท่านไม่ได้มาเห็นความสำเร็จของที่นี่จากอดีตที่เป็นภูเขาหัวโล้นจนณปัจจุบันกลับคืนมาเป็นภูป่าที่เขียวดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็จากเดิมที่พระองค์ท่านเสด็จครั้งแรกอ่ะชาวบ้านยังลืมตาอ้าปากไม่ได้ไม่มีรถยนต์ไม่มีบ้านอยู่แบบนี้ครับก็คือจะเป็นบ้านหญ้าคาเป็นบ้านไม้ธรรมดาแล้วก็ทำให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบเดี๋ยวนี้จากเขาเรียกอะไรนะหน้ามือเป็นหลังมืออ่ะก็คือทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถอ่านออกเขียนได้แล้วก็สามารถสื่อสารกับอำเภอข้างล่างอ่ะก็คือสามารถพูดได้จากที่เมื่อก่อนยังไม่เขียนชื่อตัวเองยังไม่เป็นร้องเพลงชาติก็ไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวนี้สามารถเขียนชื่อตัวเองแล้วก็สามารถพูดคุยกับคนพื้นราบได้ครับชื่อพระองค์ท่านอ่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นพวกกศน.พวกอะไรนะกรมวิชาการพวกนั้นเข้ามาสอนในเรื่องพวกเนี้ยก็คือให้เราไปเรียนรู้ที่โน่นก็คือตอนเช้าๆอ่ะจะมีการให้เขียนและเขียนชื่อตัวเองก่อนที่จะไปทำงานจะไปเรียนรู้ในศูนย์กันแต่ละถามเนี่ย
0: ด้วยแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนส่งผลให้โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านตำบลป่าตุ้มอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสบความสำเร็จในการดำเนินงานการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำจากดอยม่อนล้านที่เคยเป็นเขาหัวโล้นกลับกลายเป็นดอยที่เขียวขจีราษฎรชาวชาติพันธุ์อาทิอาข่าปากาเกยอและคชินได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวชาติพันธุ์ที่ดอยม่อนล้านที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยเมื่อวันที่28มกราคม2547สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรดอยม่อนล้านที่เคยเต็มไปด้วยป่าไม้กลายเป็นเขาหัวโล้นเนื่องจากชนชาติพันธุ์ทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นด้วยไม่มีความรู้การทำการเกษตรกรรมที่ถูกต้องจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านตำบลป่าตุ้มอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรโดยให้ปลูกป่าเพื่อรักษาต้นน้ำเมื่อปีพุทธศักราช2548ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านมีพระราชดำริให้ปลูกป่าฟื้นฟูต้นน้ำลำธารเพาะขยายพันธุ์พืชหายากเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ไก่ฟ้าหลังเงินและนกแว่นรวมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยมีหน่วยงานต่างๆอาทิจังหวัดเชียงใหม่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ความรู้กับชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าร่วมกันปลูกป่ากับชาวบ้านและกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงเป็นต้นร่วมกันพัฒนาอาชีพให้กับราษฎรชาวชาติพันธุ์อาข่าปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวปัจจุบันกาแฟนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวชาติพันธุ์อาข่ามากที่สุดมีบริษัทผลิตกาแฟสำเร็จรูปมารับซื้อถึงในไร่ซึ่งพวกเขาได้ทำไร่กาแฟแบบครบวงจรทั้งการปลูกขายกาแฟเมล็ดกาแฟสำเร็จรูปและยังมีรายได้จากการขายกาแฟออนไลน์ซึ่งพวกเขาได้รับการพัฒนาความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ได้เรียนรู้การทำนาแบบขั้นบันไดทำให้มีข้าวกินตลอดปีโดยเฉพาะปลูกมะม่วงได้ผลผลิตมากที่สุดชาวบ้านเริ่มมีรายได้นำไปซื้อที่ดินทำกินที่มีเอกสารสิทธิ์เด็กและเยาวชนชาวชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาการศึกษาที่เหมาะสม
2: ตอนที่ผมรับเสด็จผมคว้าเฝ้าเนี่ยเฝ้าถ้ำฝากบอกผมว่ายังไงก็แล้วแต่สักวันหนึ่งล่ะชีวิตเราก็จะได้ดีขึ้นแต่วันนี้ไปเนี่ย นับหนึ่งใหม่เลยนะลูกตั้งแต่วันนี้ไปไม่ต้องคิดว่าจะย้อยย้ายไปจะย้อยย้ายถิ่นฐานไปโน่นไปนี้ไม่ต้องคิดนะข้าพเจ้ามาดูแลแล้วจะส่งเจ้าหน้าที่มาส่งเสริมการทำไร่ทำนาเพราะถ้าบอกฝากไว้ผมนี่ครับ
0: โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณต่างๆอาทิการสำรวจศึกษาวิเคราะห์ช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดด้านการท่องเที่ยวดอยม่อนล้านเป็นพื้นที่ที่มีหมอกตลอดทั้งปีทำให้มีอากาศเย็นสบายมีภูมิประเทศที่สวยงามมีวิถีชีวิตประเพณีอันดีงามเป็นเอกลักษณ์จึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนบนพื้นที่สูงซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความยั่งยืนไว้เป็นมรดกแก่ประสบนิกรชาวไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวรรณชนกสังขเวชสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณคุณวรรณชนกครับ
4: ขอบคุณค่ะและทีมนักตบสาวไทยทำประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้สำเร็จนะคะคว้าแชมป์เอเชียไปเอาชนะจีน 3-2 เซตนะคะแล้วก็คว้าตัวโอลิมปิก2028เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นครั้งแรกที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะได้ไปโอลิมปิกด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับข่าวค่ำคืนนี้เราจะลากันไปด้วยไทย PBS Verify นะคะเป็นคลิปที่ถูกระบุว่าเป็นเหตุปะทะบริเวณแนวชายแดนทหารไทยกับกัมพูชายอดชมเนี่ยสูงกว่า 400,000 ครั้งแต่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นคลิปปลอมส่วนช่วงนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: มีทั้งยิงทั้งปาระเบิดครับกับคลิปที่ชวนเข้าใจผิดว่าเป็นเหตุการณ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นจริงคลิปนี้เป็นไวรัลที่มีผู้ชมไปกว่า 400,000 ครั้งแต่จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ไทย PBS Verify มีคำตอบครับไทย PBS Verify สอบถามไปยังเพจ Facebook บางกอก Shooting by Hellpick ผู้โพสต์คลิปต้นฉบับชี้แจงว่าคลิปนี้เป็นภาพยนตร์หนังสั้นเปิดตัวการแข่งขันกีฬายิงปืนทางยุทธวิธีในโอกาสครบรอบ10ปี Marine Tea Gun 2026ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือประจำปี2569ครับ
1: ยืนยันตำแหน่งพร้อมแล้วยิง
0: ส่วนทหารที่เห็นปะทะอย่างสมจริงในคลิปก็คือนักแสดงซึ่งเป็นทหารเรือจริงๆจากกองพันลาดตระเวนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินที่มาร่วมแสดงในหนังสั้นโปรโมทงานไม่ใช่เหตุการณ์สู้รบจริงตามชายแดนตามที่มีคนนำไปปั่นกระแสแต่อย่างใดเรื่องนี้ยังได้รับการยืนยันซ้ำอีกครั้งจากพลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือที่ออกมายืนยันชัดเจน 100% ว่าคลิปดังกล่าวไม่ได้มาจากเหตุการณ์การสู้รบจริงๆแต่อย่างใดครับสรุปคือคลิปการปะทะกันอย่างดุเดือดที่เห็นนั้นเป็นเพียงคลิปโปรโมทการแข่งขันยิงปืนครับไม่ใช่เหตุการณ์การปะทะกันระหว่างไทยกัมพูชาแต่อย่างใดร่วมกันตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปพร้อมกันกับไทย PBS Verify

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเข้าบรรษานี้ค่ะลิเกคณะลูกกบเสียงหวานเปลี่ยนแผนใหม่ค่ะแทนที่จะไลฟ์ขายของประคองตัวอย่างเดียวก็นึกถึงเยาวชนนะคะที่ชื่นชอบการแสดงลิเกว่าน่าจะได้รับโอกาสจากครูลิเกบ้างเลยเปิดเวทีขึ้นมาค่ะสอนไปเลยค่ะสร้างเป็นศิลป์ลิเกลูกกบรุ่นหนึ่งค่ะเสียงหวานไหมอาจจะยังตอบไม่ได้นะคะจนกว่าจะถึงเดือนหน้าในการสอนร้องค่ะแต่ที่เห็นแน่ๆในการสอนรำหน้าเวทีลิเกคณะลูกกบเสียงหวานค่ะน้องๆเนี่ยมีความตั้งใจมากจากที่บางคนพื้นฐานรำร้องคือศูนย์มาเลยนะคะแต่พอรู้ว่ามีเปิดสอนพิเศษรีบมาสมัครเป็นศิษย์

เกลูกกบเสียงหวานรุ่น1ค่ะเพื่อที่จะได้เรียนลิเกกับพี่ลูกกบและครูลิเกคนอื่นๆในคณะเช่นครูนิวณัฐกาลภาคอุบลที่เดือนนี้สอนเด็กๆรำในท่าออกตัวรำถวายมือเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดของการฝึกหัดค่ะ

0: ที่มาขอโอกาสเขาเล่นลิเกเหมือนกันก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับโอกาสจากคนที่เล่นลิเกไม่เป็นเลยแต่ผมรำเป็นรู้สึกว่าการได้รับโอกาสมันเป็นสิ่งที่ดีผมก็เลยปรึกษากับหัวหน้าว่าอยากสอนเด็กๆอ่ะครับหลายๆคนน้องๆหลายคนเดินทางมาไกลด้วยนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็สนับสนุนพาขับรถมาจากจังหวัดปราจีนบุรีมาจากจังหวัดอ่างทองนครนายกเนี่ยครับแล้วก็มีอีกหลายๆจังหวัดที่ผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามาไกลบางวันมาซ้อมได้แค่15-20นาทีแล้วฝนตกก็ต้องเดินทางกลับ
1: ไอเดียการสอนลิเกค่ะมาจากพี่ลูกกบเสียงหวานพระเอกเจ้าของคณะเองนะคะเพราะเห็นว่าช่วงเข้าพรรษานี้คณะแทบไม่มีงานจ้างไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดสามารถปักหลักสอนให้กับน้องๆได้ค่ะจึงคิดหลักสูตรสอนลิเกระยะ3เดือนขึ้นมาและใช้โรงลิเกเป็นที่เรียนค่ะให้เด็กๆได้คุ้นกับหน้าเวทีและหลังฉากแสดงนะคะว่าการแสดงลิเกจริงๆเป็นอย่างไรทำอะไรกันบ้างได้ซึมซับกับพี่ๆในคณะตัวจริงเสียงจริงโดยอาศัยเวทีและฉากแสดงที่กางยาวไปตลอดพรรษาหลังตลาดใหญ่แห่งหนึ่งค่ะในย่านคลอง7จังหวัดปทุมธานีเอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับคณะลูกกบไปเปิดฟิกแสดงได้ส่วนรายได้นะคะแล้วแต่ผู้ชมเลยค่ะจะช่วยหยอดกระปุกสะสมนะคะไปแบ่งปันกันในคณะซึ่งก็เป็นกลวิธีการปรับตัวของคณะลิเกที่ได้บทเรียนมาหลายรอบค่ะครั้งหลังสุดคือโควิดเมื่อปี63ค่ะตอนนั้นดราม่าหนักขนาดที่คณะลูกกบเสียงหวานต้องออกมาขายชุดลิเกพยุงรายจ่ายครอบครัวและนึกไปถึงช่องทางขายสินค้าอื่นๆในไลฟ์และหาทางแก้วิกฤตนะคะทางแก้ค่ะที่ทำให้คณะอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ต้องต่อสู้นะคะแล้วก็ทำให้เยาวชนมีทักษะลิเกติดตัวเพราะว่าน้องๆบางคนขาดโอกาสการศึกษาค่ะบางคนอยู่ในครอบครัวที่พี่สาวมองไม่เห็นการมารับแสดงได้ก็น่าจะมั่นคงกว่าเดินเรี่ยรายด้วยเสียงเพลงซึ่งปัจจุบันนะคะน้องๆบางคนยังขัดชุดลิเกทำการแสดงค่ะ
0: เครื่องประดับลิเกแพงมากของใช้ต่างๆของการแสดงลิเกแพงมากครับผมบอกเด็กๆทุกคนเลยว่าไม่ต้องกลัวลูกกบจะซัพพอร์ตด้วยส่วนหนึ่งและอาจจะขอความเมตตาจากท่านผู้ชมที่ชมผ่านทางรายการของช่องไทยพีบีเอสหรือว่าจะชมผ่านทางการแสดงของลูกกบเสียงหวานผ่านทางโซเชียลต่างๆเลยครับก็ถ้าใครอยากจะมาเป็นผู้สนับสนุนผมไม่รับเป็นเงินบริจาคนะครับผมอยากจะได้แบบเป็นทุนเอามาให้กับน้องๆเพื่อซื้อชุดผ่านคุณพ่อคุณแม่เขาไปเลยแล้วไม่อยากให้มาเอาเงินตรงนี้มาให้ผมแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะมีการมองว่าเราเอาเด็กมาหากินเพื่อเป็นผลประโยชน์ของตัวเองซึ่งไม่ใช่ครับเด็กๆครับโครงอย่างเดียวประมาณ 3,500 4,500 ประมาณนี้ครับแล้วก็คริสตันครับมันจะมีคริสตันชมาลอฟกี้ของแท้กับคริสตันเป็นคริสตันพลาสติกของปลอมแต่ว่าต้นทุนเม็ดนึงเล็กๆครับประมาณ2.80 บาทแต่ถ้าเกิดของแท้เลยอ่ะเม็ดนึงก็ประมาณเกือบ15-17 บาทอะไรเงี้ยหรือ20 กว่าบาทแล้วแต่ว่าเกรดมือ1มือ2อะไรเงี้ยครับแล้วก็ชุดนึงมันใช้เป็นหลายพันเม็ดนะครับเพราะว่ามันมีทุกอนูเลยครับมันเย็บละเอียดออกมากครับทีนี้ต้นทุนมันเลยค่อนข้างสูง
1: ลูกศิษย์ของคณะลิเกลูกกบเสียงหวานรุ่น1ค่ะได้ซ้อมกับครูและทดลองแสดงจริงหน้าเวทีในบทง่ายๆที่ให้เยาวชนร่วมแสดงได้ค่ะเพื่อให้เขาได้ชินกับฉากต่างๆและจำโครงเรื่องที่ต้องแสดงไปในตัวซึ่งการเปิดตัวในเดือนแรกมองน้องๆว่าทำได้ดีนะคะมีแววลิเกฉายให้เห็นซึ่งถ้าหากมีน้องๆมาเรียนมากขึ้นมีทักษะมีความสามารถแสดงได้จริงก็อาจถึงฝันค่ะที่อยากตั้งคณะลิเกเด็กขึ้นมาก็นับว่าเป็นความหวังในอนาคตของพี่ลูกกบเสียงหวานค่ะแฟนคลับวงฟลัวนะคะเก็บโมเมนต์ความประทับใจจากคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในรอบ24ปีค่ะในแบบคนเจเนอเรชันเดียวกันเติบโตมากับเพลงนะคะที่มีลายกีตาร์แล้วก็เสียงร้องอันทรงพลังของพี่คิวนักร้องนำค่ะความต่างนี้ค่ะทำให้วงมีความเป็นร็อกลายเซ็นเฉพาะตัวของตัวเองจนหลายคนต้องพากันไปย้อนความทรงจำในคอนเสิร์ตใหญ่ที่ผ่านมาค่ะ

พลงชาติคนเหงาขึ้นมาเท่านั้นแหละค่ะทั้งหอก็พร้อมใจกันเหงานะคะเป็นความเหงาแบบสุดเสียงค่ะไปกับฤดูที่ฉันเหงาของวงฟลัวและไม่ว่าอายุของเพลงจะผ่านไปกี่ปีความนิยมในสตรีมมิ่งของยุคนี้วัดได้ว่านี่คืออันดับหนึ่งค่ะในเพลย์ลิสต์ของวงที่มียอดฟังโดดไปถึง19ล้านครั้งค่ะแต่พอเป็นการแสดงสดก็ร้องกันสุดเสียงแบบนี้นะคะนี่คือภาพในคอนเสิร์ตใหญ่ For Life ค่ะกว่าที่วงจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองก็รอกันนานถึง24ปีค่ะ

ันฝันให้กับแฟนคลับที่ตามมาตั้งแต่วัยรุ่นนะคะนั่งรถไปโรงเรียนก็เปิดเพลงพี่เขาฟังค่ะอินเพลงจากความต่างที่เรียกได้ว่าไม่เหมือนวงไหนในยุคปี2002ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคที่เบเกอรี่มิวสิกค่ะเสิร์ฟศิลปินออกมาหลายแนวนะคะและสร้างให้ปลัวเป็นวงร็อกที่มีซาวด์ดนตรีล้ำและแตกต่างด้วยเสียงกีตาร์บวกกับพลังเสียงไฮโน้ตของพี่คิวค่ะกระชากใจคนฟังให้ล่องลอยไปกับเพลงค่ะ

0: หลายเพลงฮิตนะคะอย่างเพลงใครบางคนจากบนฟ้าคนที่รออยู่เรื่องเดียวทำให้หลายคนได้นึกถึงความหลังย้อนไป20กว่าปีก่อนค่ะว่าเพลงไหนบ้างที่มีอิทธิพลกับความคิดจิตใจเพลงไหนเป็นเพลงรักเพลงเศร้าเพลงแห่งการเติบโตของช่วงวัยค่ะ
1: ชอบเพลงวัยก็เลยบอกว่าวันนี้อยากมาฟังเพลงเนี้ยฟังสดเพลงเนี้ย
2: มีแบบอย่างเพลงที่เป็นแมสเซสอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนรู้จักอย่างงี้เราก็
3: ก็ฟังถ้าเป็นแม็กแม็กก็ได้ก็ฟังตามแบบมันมีคอนเสิร์ตก็เล่นตามเขาเล่นตามบ่อยๆอยู่แล้วแล้วก็แต่มีเพลงที่อยากฟังวันนี้คือสุริยุปราคาเพราะว่าไม่เห็นเล่นเท่าไหร่เลย
2: พวกเขาจะแบบซาวมันจะล้ำใช
3: ่ไหมใช่ใช
2: ่ถ้าเทียบกับแบบที่4ปีที่แล้วก็จะไม่เหมือนใครเลย
3: น่าจะใช่ครับใช่น่าจะเทคโนโลยีแหละ
1: ให้มันความรู้สึกว่ามันดูแบบแปลกใหม่สำหรับในยุคนั้นนะ

24ปีในวงการเพลงของฟลัวค่ะได้รับเสียงชื่นชมมาตลอดว่าเป็นวงที่แสดงสดได้ยอดเยี่ยมสนุกมันเดือดค่ะตั้งแต่ดนตรีจนถึงเสียงร้องไปสุดในทุกๆเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงหน้า A หรือว่าหน้า B ค่ะซึ่งในคอนเสิร์ตค่ะเพลงที่ไม่ค่อยได้ถูกหยิบมาเล่นก็ได้ฟังเต็มๆในเวอร์ชันที่ต่างออกไปจากการเรียบเรียงให้เข้ากับมูดของคอนเสิร์ตค่ะอย่างเพลงหย่าค่ะที่พี่เท็ดดี้ทีโอดอร์แกสตันมอบความดีความงามของเพลงนี้ให้กับคุณพ่อนะคะอาจารย์บรูซแกสตันค่ะเพราะหากไม่มีคุณพ่อเชียร์ให้ลูกชายทำวงก็คงไม่มีวงฟลัวอย่างที่เป็นทุกวันนี้ค่ะพี่คิวค่ะยกความดีให้คุณแม่ว่าเป็นผู้ที่ทำให้ซึมซับสไตล์การร้องจากหนังแนวมิวสิคอลและการ์ตูนดิสนีย์ค่ะใครที่แปลกใจว่าสไตล์การร้องของพี่คิวเนี่ยไปสั่งสมมาจากไหนก็ลองจินตนาการว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งได้เติบโตท่ามกลางจักรวาลเพลงมิวสิคอลค่ะก็ย่อมนำแนวร้องมาใช้กับเพลงของตัวเองให้ลงตัวที่สุดนะคะมีคนนิยามค่ะว่านี่คือทักษะการร้องแบบ theatrical และในเพลงเนี่ยต้องแสดงอารมณ์ผ่านเสียงไม่ว่าจะเสียงกระซิบแผ่วเบาหรือเสียงตะโกนล้วนเป็นเรนจ์เสียงที่สูงค่ะกว้างแล้วก็กังวานค่ะ

0: แม้ว่าวงจะมีอัลบั้มเต็มเพียง3อัลบั้มเท่านั้นนะคะแต่หนึ่งในนั้นคืออัลบั้ม Vanilla ค่ะประสบความสำเร็จมากเช่นรางวัลจาก Fat Award ยกให้เป็นอัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปีและเพลงยอดนิยมจากฤดูที่ฉันเหงาอีกทั้งหลายเสียงค่ะยกให้เป็นอัลบั้มเพลงไทยที่ดีที่สุดอัลบั้มหนึ่งซึ่งอีกเสียงยืนยันมาจากคนนี้ค่ะเบนชลาทิตค่ะที่มารับเชิญในคอนเสิร์ตด้วยตามมาด้วยเกสค่ะที่เซอร์ไพรส์แฟนเพลงทั้งนาเดียค่ะที่มากับเพลงฮันนีมูนซึ่งเธอเป็นต้นฉบับออนอรีนะคะตัวแม่กรันช์เมืองไทยที่ร้องแล้วเธอตำนานเอาเธอปีลึกค่ะกลับมาให้แฟนเพลงยุค90ถึง2000ได้ฟังไปด้วยส่วนผสมของเพลงบนเวทีก็ยิ่งลงตัวเพราะว่ามีเยลโลแฟงค่ะมาร่วมคอรัสให้ค่ะ
1: คือออนจริงๆชอบหลายเพลงเลยค่ะของวงฟัวชอบแบบชอบน้ำเสียงพี่คิวชอบดนตรีชอบทุกอย่างเลยแล้วก็ชอบเพลงอะไรมากใช่ใช่เอาจริงเพลงเดียวก็ชอบแต่ว่าส่วนตัวชอบยื้อและที่สุดๆคือชอบเพลงอะไร

แต่ละเพลงของวงฟลัวในคอนเสิร์ตค่ะจะเรียงร้อยกันเหมือนละครฉากใหญ่บางเพลงซาวไหลลื่นไปกับเสียงร้องบางเพลงซาวดิบและหนักแน่นบางเพลงเป็นร็อกจังหวะกลางๆค่ะที่ลายกีตาร์สอดประสานกันฟังแล้วเท่บางเพลงมีกลิ่นอายดิสโก้ฟังสนุกๆหรือว่าบางเพลงเป็นจังหวะบอสโนวาป๊อปสบายๆนะคะเสียงหวานละมุนค่ะอย่างในช่วงอะคูสติกที่พี่เท็ดดี้สั่งทำกีตาร์ใหม่12สายให้เสียงมีมิติมากขึ้นเพื่อโชว์ช่วงนี้ให้พิเศษค่ะ

คนที่มีส่วนร่วมมากับวงค่ะทั้งพี่สุกี้กมลสุโกศลในฐานะโปรดิวเซอร์พี่โป้โยคีเพลย์บอยบอยโกศิยพงศ์นักแต่งเพลงอาจารย์บรูซแกสตันทำให้ฟลัวเป็นวงดนตรีที่มนต์สะกดคนฟังข้ามยุคมาค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ไม่เป็นไรจ้าน
2: ี่แกรู้ภาษามือด้วยเหรอ
1: ก็นิดหน่อยอะ
2: สอนกันมาตอนไหนคะคุณต้นหลิว
1: ไม่ได้แอบ
2: แกว่าจะใจร้ายไปไหมอ่ะถ้าจะบอกคุณเลงวันนี้ว่าเราสอนเขาไม่ได้แล้วอ่ะ
1: พี่เลงบอกว่าขอบคุณที่พูดตรงๆกับผมผมจะหาทางของผมให้ได
3: ้ฝ่ายกับพี่เพื่อนภัยอ่ะเป็นยังไงบ้างผมแจ้งทุกฝ่ายนะว่าวันนี้จะมีการทดสอบอ่ะ
4: ทำไมมันมีไฟกระพริบกระพริบตามจังหวะเพลงล่ะคุณหมวย
2: เมื่อกี้คุณเรนเขาขอเอากล่องซิงเสียงกับไฟมาติดไว้นะคะพี่เจมส์

mental hand.

ดีใจด้วยนะคะจับจังหวะเนี่ยได้แล้วแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยค่ะถามว่าหลิวเนี่ยมีแฟนแล้วหรือยังใช่ไหมคะล้อเล่นค่ะถามได้ค่ะถ้าตอบได้อ่ะก็จะตอบนะ

ตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะตั้งแต่แม่หลิวอะเสียเธอก็โตขึ้นมาเพียงลำพังหลิวอะต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดจะพูดไปอะหลิวอะน่าสงสารมากเลยนะคะข้างนอกอะอาจจะดูแข็งๆแต่ข้างในอะโดดเดี่ยวมากเลยค่ะตายแล้วฉันพูดเดียวไปค่ะอย่าไปบอกหลิวนะคะว่ารู้มาจากฉัน

0: วันนี้เรามีประชุมเชิงเทคนิคในทีมวิชาชีพกันผมเลยอยากชวนคุณเลนเข้ามาร่วมประชุมด้วย
1: ได้ครับ

0: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วทางพี่ฟางมีเคสเข้ามาทำ Family Section ผมรบกวนพี่ฟางเล่าเรื่องเคสให้คุณเลนฟังหน่อยครับ
1: เคสที่เข้ามาขอคำปรึกษาเป็นครอบครัวของน้องนนท์อายุ15ปีค่ะน้องนนท์เป็นเด็กที่ปกติตั้งแต่เกิดเลยนะคะแต่พอถึงช่วงอายุประมาณ 8-9 ขวบคุณพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตว่าน้องเริ่มได้ยินไม่ชัดเหมือนเดิมเริ่มเรียกไม่หันค่ะเขาเริ่มพูดได้ลำบากมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีบางช่วงนะคะที่เขาใช้วิธีการอ่านปากในการสื่อสารด้วยค่ะคุณหมอวินิจฉัยว่านนมีภาวะประสาทหูเสื่อมแล้วก็แนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟังค่ะแต่ว่านนเขาไม่ชอบบอกว่ามันฟังลำบากแล้วก็ทำให้เขาเริ่มพูดน้อยลงด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยพาน้องนนไปฝึกเรื่องการพูดช่วงปีนี้เองค่ะแล้วก็ช่วงนี้แหละค่ะที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนนกับครอบครัวเริ่มมีปัญหาน้องนนกลายเป็นเด็กที่เงียบเก็บตัวแล้วก็ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวค่ะส่วนทางคุณพ่อคุณแม่เองก็มองว่านนเขาเปลี่ยนไปเริ่มกลายเป็นเด็กที่ดื้อแล้วก็ต่อต้านด้วยถึงจุดนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยพาน้องนนมาปรึกษากับที่นี่ค่ะซึ่งพอพี่ได้ลองพูดคุยกับน้องนนโดยมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าน้องนนเขากลับไม่สื่อสารอะไรเลยอะค่ะ
2: น้องนนอาจจะไม่สะดวกใจที่จะคุยกับพ่อแม่ค่ะ
1: คิดว่าใช่ค่ะพี่เชื่อว่าถ้าน้องนนได้มีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยกับคุณเรนได้เจอกับคนที่เขามีประสบการณ์สูญเสียการได้ยินในช่วงวัยรุ่นเหมือนกับนนนนน่าจะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เปิดใจได้มากกว่าเดิมค่ะ
2: ได้ครับขอบคุณที่ไว้ใจให้ผมดูแลเคสนี้นะครับ
3: แน่ใจแล้วใช่ไหมลูกว่าจะเข้าไปคนเดียวอ่ะ
4: ไม่เป็นไรหรอกคุณเขาตัดสินใจแล้ว
5: เดี๋ยวดิฉันจะพาน้องนนท์ไปที่ห้องให้คำปรึกษานะคะ
3: ครับผมเดี๋ยวพ่อกับแม่รออยู่ตรงนี้นะลูก
5: เชิญค่ะ

0: ในประวัติบอกว่าสื่อสารด้วยการอ่านปากกับเขียนข้อความแต่ทำไมนนท์ถึงใช้ภาษามือได้
1: นนท์เล่าให้ผมฟังว่าตอนนี้เขาแทบไม่ได้ยินอะไรแล้วครับที่เขาพูดน้อยลงไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่อยากพูดแต่พอเขารู้ว่าตัวเองพูดไม่ชัดนั่นมักถูกล้อครับยิ่งพูดเขาก็ยิ่งเหนื่อยใจเขารู้สึกอึดอัดกับความคาดหวังของครอบครัวที่ยังอยากให้เขาฝึกพูดทั้งที่ในใจเขารู้ว่าภาษาพูดอาจจะไม่ใช่พื้นที่ของเขาครับนนท์เริ่มเรียนภาษามือด้วยตัวเองอ่านสื่อออนไลน์ครับเขาเริ่มมีเพื่อนกลุ่มหูหนวกมากขึ้นเขารู้สึกสบายใจครับเวลาอยู่ด้วยเพราะเขาไม่ต้องฝืนอะไรเลยครับทั้งหมดนี้นนท์บอกให้ผมเล่าให้คุณพ่อแม่ฟังได้ครับ
2: ที่คุณเลนพูดมาไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจนะแต่ผมผิดด้วยเหรอที่ผมอยากให้ลูกฝึกพูด
3: ผมอะไม่ได้อยากให้เขาฝึกใช้ภาษามืออะไรแบบที่พวกคุณใช้กันอะ

0: พราะอะไรครับ
1: ก็ผมไม่ได้อยากให้ลูกเป็นใบ้ไม่อยากให้เขาพิการไง

0: ายเดือนนี้เราจะมีงานเปิดตัวแอปเวลโมชั่นสู่ตลาดโดยมีพาร์ทเนอร์หลักคือโรงพยาบาลเวชอรุณสิ่งที่อยากทำตอนนี้คือคิดคอนเซปต์งานรวมถึงกิจกรรมภายในงานทั้งในส่วนของเวิร์กช็อปเวทีเสวนาแล้วก็ experimental zone เป้าหมายหลักก็คืออยากให้รู้สึกว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันดูแลทั้งกายแล้วก็ใจไม่ใช่สุขภาพทั่วไปสวัสดีค่ะคุณแอนนาค่ะกำลังคุยเรื่องงานเปิดตัวแอปเวลโมชั่นเลยค่ะทันค่ะได้เลยค่ะค่ะโอเคทุกคนคุณแอนนาขอแทรกงานด่วนเราต้องทำพรีเซนต์ให้กับบริษัทเวลามีไม่เยอะตั้งใจฟังบอลติดต่อทุกฝ่ายขอข้อมูลอัปเดตล่าสุดทั้งยอดขายยอดผู้ใช้ engagement ตัวเลขขอแบบถูกเป๊ะๆแม้แต่จุดทศนิยมไม่มั่นใจตรงไหนเช็คซ้ำก่อนส่งมา
1: ได้เลยครับผมจะดับเบิลเช็คทุกครั้งก่อนส่งเลยครับ
0: เมย์ค่ะทำโครงสไลด์ใหม่จำกัดแค่10สไลด์เน้นกระชับตรงประเด็นมีใจความสำคัญใส่ KPI ย้อนหลัง6เดือนให้ด้วย
2: ได้ค่ะ
0: เราต้องทำให้นักลงทุนเข้าใจง่ายภายใน3นาทีส่วนแท็กไลน์คำต้องคมจำง่ายแสดงความเป็นลูมิโนภายใน1ประโยค
2: ได้ค่ะเดเมจะทำให้แท็กไลน์เนี่ยติดหู

0: จนลืมไม่ลงเลยค่ะ
1: แพรวาขออัปเกรดดีไซน์เป็นแบบ global standard เอาเป็นฟิลทันสมัยสะอาดแล้วก็เป็นสากล
2: แล้วงานนี้ใช้เมื่อไหร่นะคะ
1: คุณแอนนาจะเดินทางไปสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้า
0: พรุ่งนี้เช้า
1: ดังนั้นขอให้ทุกคนทำงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับบ้าน
3: โอ้ครับ

0: ผมส่งงานไปให้ในอีเมลของคุณต้นหลิวแล้วนะครับ
1: โอเคงานพรุ่งนี้ก็รีบมาสแตนบายตอนเช้าเผื่อว่ามีอะไรต้องแก้ไขมันจะได้แก้ไขทัน
0: รับทราบครับเฮ้ยป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้าหิวปะ
2: หิวมาก
0: เออ
2: เหนื่อยแล้วอะ
0: กินอะไรดีวะดึกอะไก่ย่างปะ

0: โอเคกราฟ
1: กราฟ
0: โอเคส่งคุณแอนนาได้

0: thanks. แปลว่าแปลว่าแปลว่าคุณตัวเหลียวมายังมาแล้ว
1: อยู่นู้น

0: สวัสดีค่ะ
1: พี่ดูพรีเซนต์ที่หลิวส่งมาให้แล้วนะเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาขอบคุณที่ช่วยเร่งทำนะ
0: ทีมทุกคนทำงานเต็มที่ค่ะ
1: โอเคงั้นพี่เข้าประชุมก่อนนะ
0: ค่ะ

คุณมาที่นี่ได้ยังไงทางบริษัทของคุณสนใจทำแอปแปลภาษามือเอาเลยชวนผมมาคุยที่นี่ครับ

0: ในเรื่องของข้อมูลทั้งหมดทั้งเวิร์กช็อปและเสวนาเมย์เป็นคนรับผิดชอบ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะร่างไว้สัก 2-3 แบบเผื่อพี่เลือกค่ะ
0: แพรว่าดูในเรื่องของวิชวลแล้วก็มูดอยากได้อบอุ่นแต่ว่ายังดูโปรเฟสชันนอลแล้วก็ต้องไม่เป็นงานแฟร
2: ์ได้ค่ะ
0: คุณบอลคุณบอลติดต่อกับทางโรงพยาบาลอรุณขอรายชื่อวิทยากรทั้งหมดที่เขาจะส่งมาจัดคิวตารางแพทย์แล้วก็วิทยากรทั้งหมดอย่าให้ผิดพลาด
3: รับทราบครับ
0: คุณบอลคะเรื่องของภาพลักษณ์คุณเป็นคนติดต่อกับทางโรงพยาบาลถือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับบริษัทเวลาทำงานไม่อยากให้มีอะไรมากระทบความน่าเชื่อถือแม้แต่เรื่องเล็กน้อย
3: ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปจัดการเลยครับ

0: ขอบคุณคุณเลนกับคุณน้ำใสนะครับที่มาให้ข้อมูลเบื้องต้นเดี๋ยวผมเดินไปส่งนะครับ
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแยกกันตรงนี้เลยครับ
0: งั้นขอตัวนะครับ
1: อ๋อพี่เลนมีอะไรไหมคะโอเคค่ะ

คุณทำงานยังไม่เลิกอีกใช่หรือไม่คุณยังทำงานไม่เลิกอีกใช่ไหม

ไม่ค่ะทำงานอยู่อย่าทำงานหนักมากเกินไปนะครับผมกลับบ้านก่อน

ปกติไม่ชอบเป็นภาระใครแต่วันนี้ขอบคุณนะ

0: ต้องขอให้ผมปรึกษาหน่อยได้ไหมครับ
1: ค่ะพี่เจม
0: สำหรับคุณหมวยความรักคืออะไรเหรอครับ
1: อยู่ๆก็ถามจะเอาไปเขียนบทละครเหรอคะ
0: ถ้าผมเขียนบทละครจริงผมคงเขียนให้ตัวนางเอกไม่รู้ตัวว่ามีคนแอบมองอยู่ตลอดเวลาง
1: ั้นก็คงเป็นละครที่น่าเศร้านะคะเพราะว่านางเอกเองเนี่ยเขาก็คงกำลังมองหาใครสักคนอยู่เหมือนกันค่ะ
0: แล้วใครสักคนที่ว่านี่เขารู้ตัวไหมครับ
1: ใครสักคนที่ว่าเนี่ยเขาไม่ต้องรู้ตัวก็ได้นะคะแค่มีอยู่ก็พอแล้ว
0: อย่างนี้ผมก็คงเขียนต่อไม่ได้แล้วสินะครับ
1: เขียนต่อได้นะคะพี่เจมส์แต่คนดูอาจจะไม่ค่อยอินนะคะ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอไปคิดบทใหม่ก่อนก็แล้วกันนะครับ

0: มิว
1: เป็นไรอ่ะ
0: ลาว
1: ยืนใจลอยคิดถึงใครอยู่ได
0: ้พอดีคิดเรื่องงานนิดหน่อยอ่ะไป
2: โฟกัสสิอย่าทำให้สิ่งที่ควบคุมได้กลายเป็นจุดอ่อน
3: มาค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาลองเพิ่มท่าใหม่กันดูนะคะเดี๋ยวขอเชิญพี่เจมออกมาด้านหน้าหน่อยค่ะ
4: เดี๋ยววันนี้พี่จะอาสาช่วยคุณหมวยสอนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับคิดท่ามาแล้วรับรองยึดติดห้องแน่นอน
3: ขอแค่อย่าทำให้นักเรียนคนอื่นสับสนก็พอค่ะพี่เจม
4: ได้เลยครับเดี๋ยวพี่เจมจะเป็นเสมือนเงาให้คุณหมวยเอง
3: โอเคได้เลยค่ะท่าที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะชื่อว่า spot turn เดี๋ยวครูหมวยกับพี่เจมเนี่ยจะทำให้ทุกคนดูก่อนนะคะมาเลยค่ะพร้อมค่ะ
4: ได้จับมือด้วย
3: พี่เจม
4: อ๋อครับ
3: มาค่ะโอเคค่ะพร้อมนะคะ
4: พร้อมครับ
3: 2 3 4 1 2 3 4 1 spot turn 2 3 4 1และกลับมาแบบนี้ค่ะทุกคนได้ไหมคะเดี๋ยวลองทำกันดูนะมาเลยค่ะมา
4: อีกสักรอบไหมครับ
3: ได้แล้วค่ะพี่เจมไปเดี๋ยวพี่เจมลองดูนะคะฝึกกับน้องส้มเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวครูจะนับให้นะคะลองดูนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะยกขึ้นนิดนึงค่ะโอเคตั้งยึดไว้โอเค2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1ดีมากเลยค่ะดีมากดีมากอ่ะ

0: ับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่ไม่เชื่อมโยงถึงกันเลยผมพยายามตามให้ทันทำทุกอย่างให้ตรงกับเธอแต่ยิ่งทำเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างออกไปเท่านั้น
1: 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
2: หยุดทำไม
1: 2 3 4 1

0: ลับไปหมดแล้วนะ
1: คุณเรนก็กลับไปละแกจำตอนเด็กๆได้ปะที่เราเรียนเต้นลีลาดกันจังหวะแรกอะ
0: จำได
1: ้สนุกจริงแล้วตอนที่แกเต้นตอนเนี้ยยังสนุกเหมือนตอนนั้นปะ
0: ก็เหมือนเดิมนะ
1: ฉันไม่รู้ว่าแกรู้ตัวหรือเปล่านะตอนที่แกเต้นตอนเนี้ยมันดูแกเก่งก็จริงอะแต่แกดูไม่มีความสุขเหมือนตอนนั้นเลยอะลีลาดอะมันไม่ใช่แค่การเต้นให้ตรงจังหวะนะหรือการทำให้มันถูกเทคนิคแต่มันคือการที่รู้สึกไปพร้อมกับคนที่เต้นเพราะว่ามันคือการเต้นเป็นคู่ไงหลิว

0: ดยสรุปแล้วในการเปิดตัวครั้งนี้เราตั้งใจว่าอยากให้แอปเวลโมชั่นเนี่ยเป็นมากกว่าแอปสุขภาพทั่วไปแต่ว่าเป็นตัวอย่างของการร่วมมือกันระหว่างภาคธุรกิจแล้วก็การแพทย์ที่จะขับเคลื่อนสุขภาพของคนไทยไปด้วยกัน
1: น่าสนใจนะครับแล้วคุณต้นหลิวมีอะไรให้ทางเราช่วยดูเป็นพิเศษไหม
0: มีค่ะเป็นในเรื่องของการสัมมนาคือในส่วนนี้เนี่ยเราตั้งใจจะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมก็เลยอยากจะได้ความเห็นค่ะ
1: ลองใส่หัวข้อการตั้งเป้าหมายสุขภาพใจในช่วงเสวนาก็น่าจะดีครับช่วยให้คนเชื่อมโยงเรื่องนี้กับชีวิตตัวเองได้มากขึ้น
0: ได้ค่ะ
2: ถ้าแอป Well Motion ตั้งใจจะเป็นแอปเพื่อสุขภาพจริงๆการเปิดพื้นที่ให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้จะเป็นจุดแข็งที่ไม่เคยมีใครทำก่อนครับอย่างแรกเรื่องไอคอนครับถ้าแอปจะใช้ไอคอนที่ตีความได้ง่ายขึ้นคนหูหนวกที่อ่านไทยได้ยากหรือคนที่ไม่คุ้นเคยกับศัพท์เทคนิคจะใช้งานแอปได้เร็วมากขึ้นครับอย่างที่สองวิดีโอในแอปควรมีซับไตเติ้ลและจอล่ามภาษามือทุกคลิปด้วยไม่ใช่เฉพาะคลิปประชาสัมพันธ์เท่านั้นแต่รวมถึงคลิปที่ให้ความรู้ต่างๆด้วยครับและสุดท้ายอยากเสนอให้ทีมลองทำฟังก์ชันอ่านออกเสียงข้อมูลกราฟสำหรับผู้พิการทางสายตาเวลาดูกราฟกิจกรรมหรือสถิติข้อมูลในชีวิตประจำวันจะมีเสียงอ่านสรุปให้แบบนี้แอป Well Motion จะเข้าถึงได้สำหรับทุกคนจริงๆครับ
1: คุณเดินพูดถูกเลยครับเรื่องนี้หลายองค์กรยังคงมองข้ามถ้ามีสักพาร์ทที่พูดถึงสุขภาพใจในสังคมที่หลากหลายจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของแอปได้มากขึ้น
0: ขอบคุณมากค่ะเป็นคำแนะนำที่ดีมากในส่วนนี้ไม่ต้องห่วงนะคะทางทีมของเราจะเพิ่มให้ค่ะ
1: ถ้างั้นผมคงไม่ต้องห่วงเพราะงานนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีแน่นอน

ขอคุยด้วยได้ไหม

นั่งไหมอยากกินใช่ไหมวันนี้สอนพูดภาษามืออีก3คำนะเชื่อใจเชื่อใจโอ้เชื่อใจแล้วก็อันนี้คิดถึงคิดถึงคิดถึงอันนี้ล่ะอยู่ข้างกันอยู่ข้างกันอยู่ข้างกัน

ตอนนี้เป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานกี่ปีแล้วดีใจนะที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่ง

ฉันมีงานด่วนต้องทำแอปแปลภาษามือขอสัมภาษณ์คุณใหม่หน่อยได้ครับผมมีข้อเสนอที่ดีกว่านี้นะสนใจไหม

0: ในส่วนของมูดและภาพรวมกลยุทธ์นะครับเราคิดไว้คร่าวๆว่าอยากได้ประมาณโฆษณากีฬาครับ
1: คำนี้มันค่อนข้างกว้างนะคะทีมเราเนี่ยโคตรเลิศเลยอะ
2: ทีมเราย
3: ังไงอะมากมาก
4: คนชอบสังเกตเหมือนกัน

ไหมหนูดีคิดถึงสมัยก่อนที่เราสองคนเป็นแฟนกันคิดแล้วก็ยังเสียดายอยู่เลย

0: ังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: อาหารที่สุดยอดและการบริการที่สุดยอด
2: ดูแลลูกค้าด้วยหัวใจกันนะ
3: เขาเป็นนักชิมระดับเทพอย่างนั้นเหรอครับ
4: อาหารที่พร้อมทานที่สุดเชฟจะทำการเสิร์ฟให้ถึงมือลูกค้า
2: เมนูเรียกน้ำย่อยนี้ทำโดยเชฟโฮรันไม่ฟังความเห็นใครแต่ก็ยอมปรับความคิดของตัวใหม
5: ่แรนเมซงโตเกียวโดนวิจารณ์เละแล้ว
6: ถ้าลูกค้าไม่มาที่ร้านเราก็ต้องออกไปหาลูกค้าถึงที
7: ่ร้านอาหารระดับบีแต่3ดาวเลยค่ะ
2: เป็นการกำหนดระดับโลกเลย
6: ฝีมือนายยังไม่ถึงระดับของร้านเราง
3: ั้นผมขอลาออกก็แล้วกัน
6: ยอมรับซะว่าผมเป็นเชฟไม่ได้บ้าม
7: าถึง10อันดับ
3: แ
7: รก
3: คราวนี้ล่ะคิม
0: ิโนะสุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS สื่อของทุกคน
8: เรื่องนี้บอกเลยนะครับว่าทำถึงสุดๆนี่คือเรื่องราวของเด็กนักเรียนหญิงคนนึงครับผมที่รักในการเต้นเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยกลับถูกส่งไปฝึกงานในบริษัท call center ครับจนชีวิตของเธอเนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเป็นมาฟังเรื่องราวของเธอได้ในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดูเน็กโซฮีครับผมคือภาพยนตร์จากเกาหลีใต้ครับที่เอาเรื่องราวของความจริงมาให้เราได้ดูกันโซฮีคือเด็กนักเรียนหญิงธรรมดาคนหนึ่งครับที่ถูกโรงเรียนเนี่ยส่งไปฝึกงานตามโครงการจัดหางานซึ่งหน้าที่ของเธอครับคือการเป็น call center รับสายและรังลูกค้าไม่ให้ยกเลิกบริการนั่นเองคือพอฟังแบบนี้มันดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเธอที่อยู่ในออฟฟิศนะครับผมเธอไม่ได้ถูกมองว่าเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำครับเพราะว่าเธอเป็นเพียงแค่ตัวเลขทำยอดบนผนังครับผมที่ต้องทนรองรับอารมณ์ของลูกค้าทั้งโดนด่าโดนคุกคามสารพัดแต่ก็ต้องกัดฟันสู้ต่อไปครับแต่พอไปขอความช่วยเหลือจากคุณครูด้านได้คำตอบกลับมาว่าให้อดทนไว้เพราะโรงเรียนเนี่ยต้องการรักษาสถิติการจ้างงานไว้ซะอย่างนั้นสุดท้ายโซฮีครับจึงเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองลงเพราะความกดดันสารพัดครับทำให้นักสืบยูจินเนี่ยเริ่มสืบคดีนี้ขึ้นมาเพื่อหาคำตอบว่าใครคือฆาตกรของเหตุการณ์อันน่าสลดนี้กันแน่ครับแต่ยิ่งขุดไปครับผมก็ยิ่งเจอทางตันเพราะทุกคนเนี่ยก็ต่างอ้างว่าก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นเน็กโซฮีหรือว่าถ้าแปลตรงตัวเนี่ยคือโซฮีคนถัดไปใช่ไหมครับมันอาจหมายถึงคำเตือนว่าถ้าเรายังเฉยเมยกับระบบแบบนี้อยู่โซฮีคนถัดไปอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราก็ได้นะครับแล้วทำไมโซฮีถึงเลือกที่จะทำแบบนี้มาตามหาความจริงกันได้ทาง www.wipa.me หรือ wipa application และที่สำคัญดูฟรีและมีภาคไทยด้วยนะครับ

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ออกผจญภัยไปพร้อมกับไซมอนริฟนักเดินทางผู้ไม่หยุดตั้งคำถามเพื่อทำความรู้จักสแกนดิเนเวียในมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็น
1: ที่ปลายขอบของยุโรปผมจะไปตะลุย5ประเทศนอร์ดิกสุดยอดสุดยอดเลย
0: ฟยอร์ดสุดตระการตาพื้นป่าและทะเลอันกว้างไกลจากธรรมชาติอันสุดขั้วสู่วิถีชีวิตและเรื่องราวที่เชื่อมโยงผู้คนกับพื้นดินรอให้คุณออกไปค้นพบในสุดยอดสารคดีโลกชุดท่องสแกนดิเนเวียกับไซมอนริฟเสาร์ที่5อาทิตย์ที่6และเสาร์ที่12กันยายนเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
2: เสียงเฮเรือที่กึกก้องกลางเจ้าพระยาแสดงให้รู้ว่าพระราชพิธีทางน้ำที่งดงามและยิ่งใหญ่ของไทยกำลังเกิดขึ้นแล้ว
3: ถามว่าแล้วทำไมกระบวนพุทธยาตราของไทยถึงมีความยิ่งใหญ่เริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยา
4: จริงๆคือต้องการที่จะย้ายความเป็นอยุธยาลงไปอยู่ที่กรุงเทพ
2: ด้วยกำลังพลนับพันชีวิตและความทุ่มเทที่ไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อสืบทอดมรดกให้อยู่คู่สายน้ำไทยตลอดไป
5: เราต่างคนต่างมาจากพื้นฐานที่ไม่เท่ากันที่ต้องมีดังแรกเลยเขาต้องมาด้วยความเต็มใจ
4: เมื่อเวลามีศึกสงครามดั้งเดิมมันก็คือกระบวนรักษาความปลอดภัยในเวลาเสด็จพระราชดำเนิน
2: ติดตามชมสารคดีสินแห่งสายนาทีทางไทย PBS

0: เฮ้ยเราทำร้ายญาติทำไมหัวแตกอะไรทะเลาะกัน
1: อยู่กับหลาน2คน
2: ในโซเชียลหรือชาวบ้านจะรู้จักว่าตำรวจน็อตครับ
3: ชื่อฉันแบงค์
4: ติดตามการทำงานตำรวจอินฟลูอ้ายแบงค์สาวแกไม่รอดแน
5: ่แกไม่รอดแน
6: ่ฝ่าไฟแดงครับพี่ตอนท้ายไปโรงพัก
7: โอ้ no
8: จริงไหมหากชีวิตตำรวจชั้นผู้น้อยดีขึ้นจะไม่มีการรับสิทธิ์บน
9: บางคนเขาอาจจะไม่อยากรับเลยก็ได้แต่บอกเฮ้ยลงเรือลำเดียวกันแล้วนะต้องเอา
10: สามัญชนคนไทยตำรวจน้อย100ล้านวิววันอังคารที่1กันยายน21นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
11: เรื่องราวของนกสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ที่อาศัยอย่างปลอดภัยทั้งในและนอกเขตอนุรักษ์แต่ยังต้องรับมือกับผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมถดถอยโดยมีเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นตัวเร่งสารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS
12: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย 2,569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBSหมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@@ร้องทุกไทย PBS

0: 2สิงหาคม2569ชาวบ้านในเขตตำบลหนองขาวและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 3,000 คนเดินทางมารวมตัวกันที่ศาลา3วัดอินทารามหรือวัดหนองขาวเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นการประกอบกิจการโรงแต่งแร่ที่จะสร้างขึ้นในพื้นที่หมู่7ตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีชาวบ้านต่างถือบัตรประชาชนถ่ายเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะ 1. คัดค้านไม่ให้มีโรงงานแต่งแร่ในพื้นที่ 2. ให้ยกเลิกแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณตำบลหนองขาวจากที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าหรือผังเมืองสีม่วงให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมหรือผังเมืองสีเขียวฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้นจบลงด้วยการส่งเสียงและยกมือของชาวบ้านกว่า 3,000 คนว่าไม่เอาโรงแต่งแร่และให้แก้ไขผังเมืองสีม่วงให้เป็นสีเขียวแต่พวกเขาไม่อาจคลายความกังวลว่าถ้าโรงแต่งแร่เกิดขึ้นได้จริงก็จะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำคลองชลประทานและพื้นที่การเกษตรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้คำว่าแต่งแร่เนี่ยมันต้องมีล้างแร่นะมันต้องมีบดบีบอัดคือมันเกี่ยวข้องกับน้ำโดยตรงแล้วก็เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศธรรมชาติมันมีผลกระทบกับเราแน่นอน

0: ้าวันถึงวันใดที่มีน้ำหลากน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่พ้นนะฮะที่จะพาน้ำเสียปนสารพิษสารเคมีในบ่อบำบัดที่เขาขุดไว้อะมันจะมาลงในคลองที่อยู่ใกล้ๆขนาดนั้นนะ
1: บิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันนี้โรงแต่งแร่หนองขาวความกังวลต่อมลพิษสู่แหล่งน้ำ

0: นี่คือพื้นที่ที่จะมีโครงการก่อสร้างโรงงานแต่งแร่นะคะในพื้นที่ตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งชาวบ้านในพื้นที่กำลังคัดค้านโครงการค่ะถ้าดูในลักษณะกายภาพนะคะโรงงานที่ตั้งของโรงงานแล้วก็จะมีถนนแล้วก็จะมีคลองชลประทานนะคะหนึ่งซ้ายค่ะเส้นท่าม่วงอู่ทองนะคะพอถัดจากคลองเส้นแรกก็เป็นทุ่งนาอย่างที่เห็นนี้นะคะหลังจากนั้นก็เป็นคลองเส้นที่สองนี้ค่ะเป็นเส้นที่เรียกว่าท่าล้ออู่ทองค่ะเป็นคลองพระราชดำริค่ะความกังวลของชาวบ้านก็คือปัญหาผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นพวกเขาเกรงว่ากระบวนการแต่งแร่นั้นก็จะเกิดผลกระทบก่อให้เกิดสารโลหะหนักต่างๆเนี่ยปนเปื้อนไปกับสายน้ำค่ะ
1: สำหรับโรงแต่งแร่ที่กำลังจะก่อสร้างขึ้นดำเนินการโดยบริษัท Bright Beach International จำกัดและบริษัท Deep Earth ทรัพยากรจำกัดตั้งอยู่บนพื้นที่19ไร่ที่บ้านรางจิกหมู่7ตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ผังเมืองสีม่วงประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าซึ่งตามกฎหมายสามารถสร้างโรงงานได้ในส่วนของการสร้างอาคารโรงงานแม้บริษัทยังไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ได้มีการปรับพื้นที่สร้างสำนักงานชั่วคราวขึ้นมาในส่วนของบริษัทเอกชนผู้ลงทุนได้แก่บริษัท Bright Beach International จำกัดข้อมูลระบุว่าเป็นบริษัทที่ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นทั้งไทยและจีนส่วนบริษัท Deep Earth ทรัพยากรจำกัดเป็นบริษัทที่ถือหุ้นจากจีนและฮ่องกง
2: ก็คุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราแบบเกษียณกันแล้วเรามาอยู่กันเว้ยตอนแก่
3: ๆสมยศอยู่ที่นี่นานหรือยังคะ
1: ในบรรดาคนหนองขาวทั้งตำบลสมยศสำเนียงงามข้าราชการบำนาญศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่งน่าจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้กับโรงแต่งแร่ที่กำลังจะสร้างขึ้นมากที่สุด
2: เมื่อวันที่3กรกฎาคมนะครับมีคนมาบอกว่าเขาจะมีการประชาพิจารณ์ที่จะมีโรงงานแต่งแร่ผมยังไปเถียงเขาเลยว่ามันไม่ใช่โรงงานแต่งแร่บอกว่าเป็นโรงงานแท้นปูนเขาบอกไม่ใช่ไอ้แท่นปูนส่วนแท่นปูนส่วนไอ้โรงงานแต่งแร่นะคือตรงที่เขาเอาวางวัสดุก่อสร้างไว
0: ้
2: ผมถึงได้รู้ว่าเขาจะมีการโรงงาน
0: อันนี้คือที่มีคนบอกว่าจะมีโรงแต่งแร่แล้วบ้านพี่สมยศอยู่ใกล้ๆบอกไม่มี
2: ไม่มี
0: มีแต่ไอ้นี่ที่จะสร้างโรงปูน
2: เนี่ยมีเนี่ยร่างโรงป
0: ู
2: น
0: ผสมปูน
2: ใช่ไปเที่ยงเขาเลยแต่จริงๆเนี่ยก็เป็นของที่เขาทำ
0: ก็อันนี้คือก็จริงค่ะที่เขาจะสร้างโรงแบบผสมปูนเพื่อขายใช่ไหมคะแต่ว่าถัดจากนี้ไป
2: นี่ไปต้องเลยตรงนี้ไปนิด
0: ค่ะก็คือโรงแต่งแร
2: ่โรงแต่งแร
0: ่ค่ะโรงงานแต่งแร่ใกล้บ้านที่มากที่สุดอ่ะประมาณเท่าไหร่200หรือ300เมตร
2: 300เมตรนะ
0: ประมาณ300เมตรคือใกล้ที่สุดแล้วบ้านพี่สมยศพี่สมยศทำจะทำยังไงต่อไป
2: ผมไม่ยอมละผมก็ต่อสู้แต่การต่อสู้เนี่ยผมคนเดียวก็คงได้สู้ไม่รู้จะสู้ยังไงครับก็เอาเท่าที่สติปัญญาจะได้ก็จะรวมกลุ่มกันนะครับ
1: สมยศเชื่อว่าหากหน่วยงานราชการฟังเสียงประชาชนโรงงานแต่งแร่ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะประชาชนจำนวนมากแสดงเจตจำนงออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่

0: การให้มีโรงแต่งแร่ในพื้นที่แต่จนถึงวันนี้สมยศไม่แน่ใจว่าหน่วยงานราชการจะฟังเสียงของประชาชนหรือไม
1: ่ผมพูดจริงๆเลยผมในฐานะอยู่มานานตรงเนี้ยแล้วผมเคยอยู่ทองประปูผมไปเห็นคิตตี้มาแล้วไปดูโอ้โหที่น้ำท่าที่คนเขาแย่ๆกันนะมันผลมันมาทีหลังครับมาอีก10ปี20ปีทีหลังพอให้เรากลัวไงผมกลัวว่ารุ่นผมเนี่ยถ้ามันสร้างตรงนี้นะแล้วอีก10 20ปีผมตายไปแล้วแต่ลูกผมหลานผมนะมันอยู่ตรงนี้แล้วมันจะทำยังไงคนหนองข่าวจะทำไงแล้วน้ำเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกว่ามันจะมันที่โบโหที่ข้างบนนะขนาดนั้นมันคือเราทำให้เรากังวลนะครับกังวลว่ามันทางที่ดีไม่ต้องมาอยู่ที่เราเนี่ยจะดีที่สุด
2: มันไม่ใช่ปรับพื้นที่เพราะมีกำแพงเห็นไหมครับแล้วก็มีที่เราดูเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย
0: ชัตรพันธ์เดชกิจสุนทรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต2เป็นแกนนำในการคัดค้านโรงงานแต่งแร่เพราะกังวลในเรื่องผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาบ้านของเขาก็อยู่ห่างจากพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างโรงงานแต่งแร่ออกไปไม่เกิน3กิโลเมตร
2: อันนี้ใกล้มากครับ
0: ใกล้มาก
2: สิ่งที่เรายอมไม่ได้ครับลองดูสิครับมันแค่นี้เอง
0: ค่ะ
2: ครับ
0: แล้วเท่าไหร่คะคนเท่าไหร่ที่พึ่งพาน้ำใสเนี้ยค่ะที่ว่าใต้ลงไปตั้งแต่เอาเราไม่นับข้างบนนะคะเรานับข้างล่างเอาไปเนี่ยค
2: ่
0: ะ
2: ก็สองจังหวัดนะครับ
0: ค่ะ
2: ผมว่าประชากรก็หลายหมื่นคนนะครับพื้นที่เกษตรต้องหลายหมื่นไร่มันไม่ใช่น้ำอุปโภคบริโภคอย่างเดียวที่ผมบอกนอกจากผลิตประปาแล้วก็เป็นน้ำในการเกษตรที่หัวใจหลักที่น้ำประปาเนี่ยก็คือ2ที่แหละครับเทศบาลหนองขาวและก็การประปาส่วนภูมิภาคพนมทวน
0: สิ่งที่ทางนี้เป็นห่วงแล้วก็ชาวบ้านเป็นห่วงว่าถ้ามีฝนตกขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมีโรงงานแต่งแร่เกิดขึ้น
2: โรงงานแต่งแร่ก็คือเขาก็ต้องเอาแร่มากองไว้นะครับเวลาฝนตกมันก็ต้องชะล้างแร่สารพิษต่างๆก็ลงพื้นนาพื้นที่เกษตรกรรมต่างๆรวมทั้งถึงแม้ฝนไม่ตกเนี่ยผงฝุ่นละอองต่างๆมันก็จะคลองนะครับลงคลองและก็คลองพระราชดำริรวมทั้งกระบวนการที่บำบัดเนี่ยถามว่าน้ำที่ใช้เนี่ยที่เราก็กังวลที่เราบอกว่าแหล่งน้ำของคุณที่คุณอ้างว่า
0: น้ำบาดาล
2: บาดาลนะแต่ว่าในทางปฏิบัติเราเชื่อว่าการที่โรงงานมาตั้งตรงนี้ก็ต้องมีวัตถุเป้าประสงค์ในการใช้น้ำตรงนี้ด้วย
0: สถานการณ์ล่าสุดณวันที่ Big Story ได้พูดคุยกับอดีตส.ส.ชัตรพันธ์คือวันที่12สิงหาคม2569อดีตส.ส.ชัตรพันธ์ให้ข้อมูลว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวไม่ได้มีการอนุญาตให้โรงงานแต่งแร่ก่อสร้างอาคารโรงงานแม้ว่าจะมีการอนุญาตให้ปรับพื้นที่ไปแล้วในขณะที่ก็ยังไม่ได้มีการอนุญาตให้ประกอบกิจการแต่งแร่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีจากจุดที่จะมีการก่อสร้างโรงงานแต่งแร่ริมคลองชลประทานเส้นหนึ่งซ้ายท่าม่วงอู่ทองในพื้นที่ตำบลหนองขาวดิฉันและทีมงาน Big Story ตัดสินใจขับรถไปตามเส้นทางคลองชลประทานเพื่อดูสภาพการใช้ประโยชน์จากคลองชลประทานสายนี้ที่ประปาเทศบาลตำบลหนองขาวดิฉันได้พบกับขวัญเมืองเอกจิตนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว
3: อันนี้เป็นคลองส่งน้ำบำรุงรักษาพนมทวนเขาเรียกว่าสายหนึ่งซ้ายก็คือจะใช้เพื่อการเกษตรโดยอาชีพหล
0: ัก
3: ด้านข้างเนี่ยที่เห็นอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้ในการทำนาในบางพื้นที่ก็ทำสวนทำไร่ทำอ้อยอะไรต่างๆนะฮะก็แต่ส่วนใหญ่จะทำนาในเขตพื้นที่นี้และก็ที่สำคัญก็คือใช้ในการผลิตน้ำประปาก็ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะเป
0: ็นอาคาร
3: ครับเป็นอาคารผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลหนองขาวซึ่งผมเองในฐานะนายกเทศมนตรีก็บริหารจัดการในเรื่องกิจการน้ำประปาที่จะสู่การผลิตแล้วก็ส่งจ่ายไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคในหมู่บ้านนะครับเรื่องของการผลิตน้ำประปาเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะที่ชาวบ้านค่อนข้างจะวิตกค่อนข้างจะกังวลในเรื่องของการที่

0: จะมีการสร้างก่อตั้งโรงแต่งแร่ซึ่งก็เห็นอยู่ไหมครับว่าอยู่ค่อนข้างที่จะติดกับคลองชลประทานซึ่งจริงๆแล้วห่างจากตรงนี้จากต้นน้ำตรงนู้นนะฮะมาถึงที่บริเวณอาคารผลิตน้ำประปาเนี่ยประมาณไม่น่าจะเกิน3กิโลเมตรเปื่อนมันมีโอกาสได้ทั้งการกัดเซาะการซึมลงชั้นบาดาลอะไรต่างๆแล้วมันอยู่ใกล้มากน่าจะประมาณสัก30เมตรมีแค่ถนนเรียบคลองทางกั้นแค่นิดเดียวเองแล้วก็บวกกับถ้ามันถึงบันไดที่มีน้ำหลากน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่พ้นนะฮะที่จะพาน้ำเสียปนสารพิษสารเคมีในบ่อบำบัดที่เขาขุดไว้อะมันจะมาลงในคลองที่อยู่ใกล้ๆขนาดนั้นนะโอกาสมันก็เป็นไปได้สูงแล้วก็รวมถึงการไหลลงพื้นที่ต่ำในพื้นที่นาในละแวกใกล้เคียงอ่ะก็ได้รับผลกระทบหมดอะครับ
1: นอกจากประปาเทศบาลตำบลหนองขาวที่ต้องใช้น้ำจากคลองชลประทาน1ซ้ายท่าม่วงอู่ทองเพื่อเป็นน้ำดิบในการผลิตแล้วประปาพนมทวนในเขตพื้นที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องใช้น้ำจากคลอง1ซ้ายท่าม่วงอู่ทองเพื่อผลิตน้ำประปาเช่นกันคือตำบลทุ่งสมออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอยู่ห่างจากพื้นที่ที่จะมีโรงงานแต่งแร่ที่ตำบลหนองขาวเนี่ยประมาณสักไม่เกิน5กิโลเมตรค่ะจะเห็นได้ว่าพื้นที่ก็กำลังอยู่ในช่วงของการทำนาในฤดูกาลใหม่นะคะมีการปล่อยน้ำมาจากคลองชลประทาน1ซ้ายค่ะทั้งหมดนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าพื้นที่เหล่านี้ก็คืออู่ข้าวอู่น้ำนะคะไล่มาตั้งแต่หนองขาวทุ่งสมอพนมทวนไล่ไปจนถึงจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเพราะฉะนั้นการมีโรงงานแต่งแร่เกิดขึ้นนะคะก็มีความเสี่ยงที่จะไปทำลายพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำเหล่านี้ค่ะ
2: กฤษณัยตั้งจิตทำนาอยู่ที่ตำบลทุ่งสมออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีกฤษณัยบอกว่าชาวนาคือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหากมีโรงแต่งแร่เกิดขึ้นที่หนองขาว
1: น้ำเยอะๆนี่มาจากไหนอะคะ
3: น้ำเยอะๆเนี่ยครับมาจากเส้นหนึ่งซ้ายครับมันจะอยู่ตรงไกลๆนู่นตรงนั้นก็จะปล่อยน้ำมาทั้งทุ่งเนี่ยครับเขาจะได้ทั้งหมดเลยครับน้ำจากหนึ่งซ้ายเนี่ยครับ
1: ก็จะมีคลองหนึ่งซ้ายซึ่งคลองหนึ่งซ้ายก็คือที่ผ่านโรงงาน
3: ใช่ครับ
1: โรงงานแต่งแร่
3: ใช่ครับผมว่าในมุมมองชาวบ้านเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าแถวพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่น้ำหลากโรงงานเนี่ยสามารถป้องกันน้ำหลากได้ไหมไม่ได้ขนาดนายังท่วมหมดเลยครับและจะเอาอะไรกับพื้นที่ตรงนั้นครับที่มันมีสารเคมีหรือมันมีแร่ต่างๆที่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีสารอะไรอยู่ข้างในใช่ไหมครับชาวบ้านเขากลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สิ่งที่มันมองไม่เห็นเนี่ยที่คนอื่นเขามองเนี่ยชาวบ้านเขาก็รู้ว่ามันจะมาถึงตัวเขาแน่นอนไวกว่าคนอื
2: ่
3: น
2: ในปีนี้กฤษณัยได้เข้าร่วมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP โดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์โอเคก็อาจจะ
2: สำหรับเกณฑ์กำหนดตามมาตรฐานการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP ข้อแรกเลยก็คือการตรวจแหล่งน้ำโดยมีข้อกำหนดว่าน้ำที่ใช้ต้องได้จากแหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุอันตราย
3: ผมเนี่ยก็จะกังวลเรื่องนี้ก่อนแล้วผมก็จะกระจายความกังวลเนี่ยไปให้ชาวบ้านว่าตรงนี้เราจะไม่ผ่านนะถ้าตรวจออกมาแล้วมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ต้นน้ำที่เราทำนาอยู่เนี่ยมันเป็นข้อกำหนดแรกเลยที่กรมการข้าวมาอบรมแล้วเขาจะถามเราว่าต้นน้ำที่เราใช้น้ำมาเนี่ยมีโรงงานอุตสาหกรรมไหมถ้าเรามีก็ถือว่าข้อนี้ไม่ผ่านเราก็จะได้เขาก็จะตัดนี่ออกไปเลยว่าเราไม่สามารถทำ GAP ได้
1: ก
3: ็
1: คือไม่ผ่านตั้งแต่ขั้นตอนแรก
3: นะครับตั้งแต่หาแปลงนะครับ
2: ความกังวลของกฤษณัยไม่ใช่เรื่องเล็กแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็สะท้อนให้เห็นถึงความย้อนแย้งเพราะในขณะที่เกษตรกรพยายามที่จะไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดและเพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยแต่กลายเป็นว่าบริบทแวดล้อมกลับไม่ได้เอื้อให้เกษตรกรชาวนา

0: ในพิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีมีแร่ต่างๆมากมายนะคะตั้งแต่ 2,450 ล้านปีค่ะแล้วที่สำคัญก็มีแร่3ชนิดด้วยกันที่โรงงานแต่งแร่หนองขาวบอกว่าจะแต่งแร่นะคะก็มีแร่วูลแฟไมต์นะคะหรือว่าทังสเตนค่ะแร่ฟูออไรด์นะคะแล้วก็มีดีบุกดีบุกไม่ได้โชว์ไว้ค่ะแต่ว่าใส่ถุงมาให้ดูนะคะเป็นดีบุกจากเหมืองปิล็อกค่ะ
1: รายละเอียดพวกนี้ก็จะส่งแนบไปกับของเสียที่ส่งออกจากโรงงาน
0: ที่นี่ดิฉันได้พบกับดร.อาจารีแก้วเหลายูงอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
1: หินก้อนหนึ่งอะค่ะมันจะมีองค์ประกอบซับซ้อนหลากหลายอย่างปะปนกันนะคะทีนี้ก็พอเขาขุดออกมาปุ๊บหนึ่งก็คือหินมันจะก้อนใหญ
0: ่ค่ะ
1: เขาก็จะต้องทำการอารมณ์เหมือนตัดแต่งอะค่ะตัดแต่งเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาอยากได้จริงๆหลังจากนั้นจึงค่อยนำสู่กระบวนการอื่นที่อาจจะเป็นกระบวนการถลุงกระบวนการทำให้แร่มันบริสุทธิ์อื่นๆนะคะแต่งแร่ก็คือทำให้จากหินก้อนที่เขาขุดมาจากเหมืองกลายเป็นแร่ที่สามารถนำไปแปรรูปต่อได้
0: กระบวนการแต่งแร่จะเริ่มต้นด้วยการบดแร่เพื่อลดขนาดของแร่ที่ผ่านการย่อยแบบหยาบๆมาแล้วให้มีขนาดเล็กลงมากจนเป็นผงละเอียดซึ่งทำได้ด้วยการกระแทกการบดอัดการเสียดสีจากนั้นเข้าสู่กระบวนการแยกแร่โดยจะทำการคัดแยกเอาแร่แต่ละชนิดออกมาจากมลทินต่างๆเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อแร่ในที่นี้ดร.อาจารีกล่าวถึงกระบวนการแยกแร่ที่สำคัญคือกระบวนการจิกกิ้งเป็นการแยกแร่ด้วยความถ่วงจำเพาะสำหรับแร่ขนาดหยาบโดยอาศัยหลักการในเรื่องของความต่างกันของความหนาแน่นของแร่ที่จะมีทั้งแร่ที่หนักและแร่ที่เบากระบวนการลอยแร่เป็นการแยกแร่ที่ใช้การผสมน้ำและสารเคมีทำให้เนื้อแร่เกาะฟองอากาศลอยขึ้นใช้สำหรับผงแร่ละเอียด
2: แล้วที่อาจารย์กังวลนะคะกระบวนการแต่งแร่เนี่ยมันมีอะไรที่มันจะต้องกังวลหรือว่าชุมชนจะต้องควรที่จะรู้อะค่ะอาจารย
1: ์ที่ดิฉันกังวลก็คือจะเป็นเรื่องของโลหะหนักตัวอื่นที่มันมาพร้อมกับก้อนแร่นะคะซึ่งโลหะหนักต้องบอกก่อนว่าคุณสมบัติของมันก็คือมันละลายได้ดีในสภาวะที่มีน้ำช้าเป็นกรดนะคะเมื่อน้ำช้าเป็นกรดโลหะหนักทำปฏิกิริยาแล้วมันจะไปกับน้ำทีนี้ถ้าหากจัดการน้ำเสียในส่วนนี้ไม่ดีก็คือมีโอกาสที่โลหะหนักที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันจะออกไปหรอกแต่มันหลุดออกไปแล้วทีนี้มันก็จะทำให้ส่งผลกับสิ่งแวดล้อมเขาจะทำตามหลักหรือไม่อย่างไรอันนี้ดิฉันไม่ทราบเพราะฉะนั้นมันก็ดิฉันคิดว่ามันก็ทำให้ชาวบ้านสามารถกังวลได้ในส่วนนี้ว่าหากมันมีการเล็ดลอดเนื่องจากพื้นที่ที่มันค่อนข้างใกล้กับแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคมันคือความเสี่ยงที่น่ากลัวเมื่อมันมีความเป็นกรดในลำน้ำจะทำให้โลหะหนักที่ถ้าสมมติมันมาจริงๆเนี่ยมันจะกระจายเข้าสู่ลำน้ำแล้วก็หากว่าลำน้ำที่มีความเป็นกรดเนี่ยวิ่งไปถึงพื้นที่ใดๆความเสี่ยงก็จะไปถึงตรงนั้นที่กังวลนะคะ
0: ดร.อาจารียังกังวลในเรื่องของกากหางแร่ซึ่งหมายถึงเศษที่หลงเหลือจากกระบวนการลอยแร่ว่ามีการจัดเก็บอย่างไรถ้าทำเฉพาะกองเอาไว้เท่านั้นเมื่อฝนตกลงมาซึ่งบ้านเราฝนจะมีความเป็นกรดอ่อนๆเมื่อฝนชะลงไปที่กองกากหางแร่ก็น่ากังวลว่าโลหะหนักจะปนเปื้อนไปกับน้ำบุญชิตคอนชาตรีเป็นข้าราชการบำนาญกรมป่าไม้เคยรับราชการในหลายอำเภอทั้งไซโยกสังขละบุรีและทองผาภูมิในจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับบุญชิตแล้วโศกนาฏกรรมสิ่งแวดล้อมจากเหมืองแร่คริตี้ไม่ใช่เรื่องเล่าที่ไกลตัวหากแต่เขาสัมผัสด้วยตัวเอง
3: เพราะนั้นยังไม่เป็นอุทยานลำคลองงูผมอยู่เป็นป่าสง

0: อยู่ก็ผู้ช่วยตอนนั้นผมเป็นผู้ช่วยเอาผู้ช่วยควายตายควายเนี่ยควายตัวใหญ่ตายกินน้ำในห้วยเนี่ยควายตายชาวบ้านเนี่ยก็ส่วนมากจะมองเห็นนะชาวบ้านจะเห็นเนี่ยคือตัวซีดเหลืองส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นเลยจากเมื่อไอสารตะกั่วนี่เป็นชัดๆก็คือชาวบ้านก็ต้องดื่มน้ำในนั้นแหละฮะในห้วยนั่นแหละดื่มน้ำสัตว์เลี้ยงก็ต้องอยู่ในนั้นนะฮะสัตว์เลี้ยงก็ต้องกินน้ำในห้วยการขนเคลื่อนย้ายก็ต้องมีรถเสียงฝุ่นละอองอะไรต่างๆก็ทั้งหมดนะฮะ
1: สำหรับบุญชิตการคัดค้านโรงงานแต่งแร่ที่จะมีขึ้นในพื้นที่หมู่7บ้านรางจิกตำบลหนองขาวมีเหตุผลที่ชัดเจนว่าเขาไม่อยากให้ที่นี่มีสภาพดังที่เขาเคยเห็นมา
0: ผลกระทบตรงๆก็คือโรงแต่งแร่นี่นะครับจากแร่เป็นก้อนนี่ก็จะต้องเอามากระบวนการแต่งแร่ก็อาจจะมีการมีบดเบียร์ต่างๆให้ละเอียดก็มีสารเคมีเพื่อเข้าไปทำให้ตกตะกอนอะไรต่างๆเพื่อแยกแร่ออกมาการเก็บกักน้ำที่เกิดจากการแต่งแร่เนี่ยยังไงเนี่ยถ้ามันอยู่ใกล้แหล่งน้ำอยู่ใกล้คลองชลประทานขนาดนี้ยังไงมันก็ต้องเล็ดลอดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ดีเชื่อผม
1: คริตตี้มอบบทเรียนที่สำคัญว่าแม้เหมืองและโรงงานจะปิดตัวไปแล้วแต่ปัญหายังคงอยู
0: ่ปัญหาสิ่งที่ยังอยู่ในพื้นที่ก็ยังอยู่ก็เพราะว่าสารพิษเนี่ยมันก็ตกผลกระทบที่อยู่ในลำห้วยคริตตี้ที่จะลงลำกองงูเนี่ยเขามานานสะสมอยู่เป็นเวลานานสะสมแผ่กระจายเป็นเวลา 20-30 ปีเนี่ยใช่ไหมฮะมันซึมลึกลงไปในดินไม่มีหมดแล้ว
1: ตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วย2เทศบาลคือเทศบาลตำบลหนองขาวกับเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวซึ่งพื้นที่โครงการโรงแต่งแร่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
2: ชาวบ้านเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นโรงงานแต่งแร่ที่เขาคิดว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงกับเรื่องของมลพิษทำไมตอนแรกเทศบาลถึงอนุญาตนะคะ
3: คือที่ผมคุยอย่างที่แรกครับผมมองไม่ถึงผมได้แต่ฟังว่ามันไม่มีอันตรายคือจะมีบ่อบำบัดจะมีอะไรตรงนี้นะครับพอมาตอนหลังผมมาคุยชาวบ้านมาดูว่าโอ้ถึงบ่อบำบัดก็ไม่ได้มันอาจจะถึงออกมาอะไรออกมาเงี้ยผมก็มองแล้วโอ้ถ้าอย่างเงี้ยมันคงจะต้องรับฟังชาวบ้านแต่ขั้นแรกเนี่ยที่ผมมองเนี่ยคือทางบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้คุยว่าไม่ดีเขาคุยทุกอย่างเขาทำอย่างดีมีอุตสาหกรรมดูแลมีสิ่งแวดล้อมมีอะไรทุกอย่างผมก็เลยไม่ได้มองในส่วนของเขาเรียกอะไรแล้วในส่วนของอันตรายที่ชาวบ้านก็มองมีการตรวจสอบว่าทุนจีนหรือไม่ทุนจีนเนี่ยผมมองว่าม
2: ันนอมินีหรือเปล่า
3: ใช่ตรงนี้ผมก็มองยากนิดนึงครับบางคนสมมติว่ายังชาวตำบลหนองขาวเนี่ยส่วนใหญ่ผมมองว่าที่มีกันมาเยอะแต่ถ้าคนเดือดร้อนมีความเดือดร้อนบางทีแต่งงานบวชลูกอะไรเงินไม่พอก็ต้องขายที่ที่นี่การขายเนี่ยเขาก็ตั้งใจว่าจะขายอย่างเดียวเขาก็ไม่ได้มองว่าคุณจะเป็นจีนเทาเป็นอะไรหรือยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเทาหรือไม่เทาอะไรผมไม่รู้ชัดเจนนะครับ
1: โรงแต่งแร่ที่กำลังจะสร้างขึ้นในตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในพื้นที่ผังเมืองเขตสีม่วงซึ่งเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าสามารถสร้างโรงงานได้การประกาศให้พื้นที่บางส่วนของตำบลหนองขาวเป็นเขตสีม่วงเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรีพ.ศ. 2560
4: ผมคิดอยู่ตลอดเวลาว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่ชมพูและเป็นแหล่งวัฒนธรรมก็คิดว่าพื้นที่ตรงนี้คงไม่มี
2: อะไรหรอก
4: ไม่มีอะไรหรอกเพราะโดยทั่วไปโดยสามัญสำนึกก็รู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่เกษตรมันไปทำอย่างอื่นไม่ได้ถึงมารู้ว่า

0: ที่ไหนได้ 4,000 กว่าไร่ของตำบลหนองขาวถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นโซนนิ่งสีม่วงเป็นช่องว่างให้โรงงานมาก่อตั้งในครั้งนี้ครับเท่าที่เราตรวจสอบอยู่เนี่ย 4,000 กว่าไร่เนี่ยน่าจะครอบคลุมไปทั้งหมดนะครับ
1: ไม่งั้นเขาก็มาตั้งไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับอันนั้นคงเป็นสีม่วงอยู่แล้วถึงตั้งได้แต่ว่าเข้าใจว่าแต่เดิมเนี่ยสองโรงนี้อาจจะเกิดขึ้นก่อนมีเป็นโซนก่อนที่จะเป็นโซนจัดพื้นที่โซนนิ่งเป็นสีม่วงครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันมีการมาปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในภายหลังด้วยครับ
2: การเกิดขึ้นของทางหลวงพิเศษหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีหรือ M81ล้วนสอดรับไปกับผังเมืองสีม่วงซึ่งเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
1: พื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทำให้มองเห็นโครงสร้างได้ดีทีเดียวค่ะเพราะถัดจากตรงนี้ไปนะคะก็คือพื้นที่ที่จะมีโรงงานแต่งแร่เกิดขึ้นแล้วก็มีคลองชลประทานอยู่ข้างหน้านะคะเป็นคลองหนึ่งซ้ายสายท่าม่วงอู่ทองค่ะแล้วก็บริเวณนี้ก็คือพื้นที่ส่วนใหญ่ของผังเมืองที่เป็นสีม่วงนะคะ 4,700 กว่าไร่ค่ะ
2: ถนนที่กำลังขยายและคลองชลประทานนับเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการรองรับและขับเคลื่อนพื้นที่ผังเมืองสีม่วงสำหรับชาวบ้านหนองขาวนอกจากจะคัดค้านไม่ให้มีโรงงานแต่งแร่ในพื้นที่แล้วอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือการผลักดันให้ยกเลิกผังเมืองสีม่วงซึ่งเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมหรือผังเมืองสีเขียวชาวบ้านเชื่อว่าหากไม่ยกเลิกผังเมืองสีม่วงเดี๋ยวก็ต้องมีโรงงานอื่นๆที่มีความเสี่ยงในการก่อมลพิษเข้ามาอีกในขณะที่พื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ผังเมืองสีม่วงแท้จริงแล้วก็คือพื้นที่เกษตรที่ยังคงเป็นเรื่องสวนไร่นาอยู่เลย
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
4: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
5: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับคืนนี้เราเริ่มกันที่ความสำเร็จของทีมนักตบสาวไทยนะครับที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมการแข่งขัน

โอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกหลังจากเอาชนะจีนเจ้าภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่เมืองเทียนจินครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่เมืองเทียนจินรอบชิงชนะเลิศทีมสาวไทยแชมป์3สมัยพบกับจีนเจ้าภาพแชมป์13สมัยนะครับซึ่งผู้ชนะในเกมนี้นอกจากจะมีถ้วยแชมป์เอเชียเป็นรางวัลแล้วนะครับยังมีสิทธิ์การเป็นตัวแทนทวีปไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ปี2028เป็นเดิมพันเซตแรกครับแม้ว่าจะมีแรงกดดันจากกองเชียร์ในสนามนะครับแต่ว่าสาวไทยทำผลงานได้ดีเอาชนะไปก่อนด้วยคะแนน25-20ก่อนที่อีก2เซตถัดมานะครับนักตบเจ้าถิ่นเริ่มคืนฟอร์มเก่งจนทำให้สาวไทยเป็นฝ่ายที่พ่ายไปด้วยคะแนน11-25และ23-25ครับเซตที่4ครับสาวไทยที่แพ้อีกไม่ได้เรียกความมั่นใจกลับคืนมาด้วยการเอาชนะจีนไปด้วยคะแนน25-18นะครับทำให้ต้องดวลในเซตที่5ในเซตตัดสินแม้ว่าสาวไทยจะโดนจีนทำแต้มนำไปก่อนนะครับแต่ก็มาเร่งเครื่องทำแต้มต่อเนื่องจนแซงชนะจีนไปด้วยคะแนน15-10คว้าแชมป์เอเชียมาครองเป็นสมัยที่4พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการได้ตั๋วโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในการแข่งขันที่เมือง LA จะเป็นเจ้าภาพในปี2028นะครับนอกจากนี้สาวไทยยังคว้ารางวัลส่วนตัวมาครองได้อีก3คนนะครับเริ่มจากพรพันธ์เกิดปราดกับรางวัลมือเซตยอดเยี่ยมและผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์ศศิภาพรจันทวิสูตรกับรางวัลตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมและทัดดาวนึกแจ้งกับรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมนะครับสำหรับทีมสาวไทยจะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิในคืนวันจันทร์นี้เวลา 21:15 ครับความคืบหน้ากรุงเทพมหานครได้มีการประกาศให้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะครับหลังจากโครงสร้างนั้นเสียหายหนักกว่า80%ครับและในคืนนี้จะมีการเร่งรื้อถอนอาคารเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหาสาเหตุนะครับพร้อมจะมีการปิดถนนวรจักรต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ครับความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ภายในคลองถมเซ็นเตอร์ย่านวรจักรซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดกรุงเทพมหานครประกาศให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ภัยพิบัติพร้อมกับมีการสั่งปิดพื้นที่อย่างไม่มีกำหนดหลังผลการประเมินพบนะครับว่าโครงสร้างของอาคารได้รับความเสียหายมากกว่า80%และมีความเสี่ยงต่อการพังถล่มสำหรับคืนนี้ตั้งแต่เวลา19:00 น.ที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมเครื่องจักรกลหนักรวมถึงรถแบ็คโฮขนาด50ตันซึ่งติดตั้งหัวกรรไกรสำหรับตัดโครงสร้างเหล็กเข้ารื้อถอนซากอาคารและโครงสร้างที่พังทับถมเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบถึงบริเวณต้นเพลิงและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทั่วถึงเบื้องต้นคาดนะครับว่าการรื้อถอนจะดำเนินการต่อเนื่องจนถึงเวลา8:00 น.ของวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะเปิดพื้นที่ให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเพื่อเร่งหาสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างละเอียดนะครับส่วนผู้เสียหายจนถึงขณะนี้มีเข้ามาลงบันทึกประจำวันเพื่อรับการเยียวยาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องรวมเกือบ200คนขณะที่การสอบสวนได้มีการสอบพยานและผู้เสียหายไปแล้วรวมกว่า100ปากด้านการจราจรโดยรอบนะครับคืนนี้จะมีการปิดถนนวรจักรบริเวณหน้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อรองรับการทำงานของเครื่องจักรกลหนักนะครับและคาดว่าจะปิดต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้จึงขอให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงเส้นทางและวางแผนในการเดินทางล่วงหน้าครับส่วนอีกเหตุการณ์นะครับตำรวจเร่งหาสาเหตุเพลิงไหม้บ้านพักภายในชุมชนใกล้กับศูนย์นันทนาการคลองเตยครับมีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย5หลังและมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม4คนนะครับเพราะมีการติดตามหาตัวของคู่สามีภรรยาที่อาศัยในชุมชนซึ่งก่อนหน้านี้มีปากเสียงทะเลาะกันนะครับและมีการพูดคุยข่มขู่ว่าจะมีการจุดไฟเผาบ้านครับเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านพักภายในชุมชนใกล้กับศูนย์นันทนาการคลองเตยถนนอาจนรงค์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนเสียหาย5หลังนะครับและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนและมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ54คนตำรวจนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุนะครับโดยพุ่งเป้าไปที่คู่สามีภรรยาที่ทำอาชีพเก็บของเก่าขายซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนมีประวัติเคยมีปากเสียงกันแล้วก็ฝ่าย

0: ชายเคยข่มขู่ว่าจะจุดไฟเผาบ้านนะครับหลังเกิดเหตุชาวบ้านพยายามติดตามตัวทั้งคู่เพื่อให้ตำรวจนั้นสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนจะเกิดเหตุแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเพลิงไหม้ครั้งนี้โดยตำรวจสน.ท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบจุดต้นเพลิงนะครับรวมทั้งพยานหลักฐานและคำให้การของผู้ที่อยู่ในพื้นที่เพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แน่ชัดสำหรับชุมชนแห่งนี้เป็นห้องพักอาศัยที่ก่อสร้างมานานกว่า20ปีนะครับมีทั้งหมด48ห้องโดยภาครัฐก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนร่มเกล้าขณะที่สำนักงานเขตคลองเตยครับมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บริเวณลานกีฬาภายในศูนย์นันทนาการคลองเตยเพื่อรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบพร้อมกับมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือนะครับทั้งด้านที่พักอาหารและสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบภัยครับเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นหลายจุดนับตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนักวิชาการนั้นมองว่าแม้ไม่ได้สร้างความสูญเสียแต่ก็ลดทอนความไว้วางใจต่อรัฐขณะที่เหตุการณ์ลอบวางเพลิงที่อบต.สาคอบนและเหตุวางระเบิดในห้างที่อำเภอเมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่มีการแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกพฤติกรรมการก่อเหตุได้อย่างชัดเจนครับเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุ4คนแต่งกายด้วยชุดดำและสวมหมวกปิดบังใบหน้าบุกเข้าไปที่ที่ทำการอบต.สาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีคืนวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาครับจากนั้นมีการราดน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผาทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นหลายจุดนะครับทั้งที่ห้องผู้บริหารห้องประชุมห้องกองคลังนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุยังได้เผารถขนขยะของอบต.เสียหายไปอีก1คันจากการตรวจสอบพบนะครับว่าผู้ก่อเหตุมีมากกว่า10คนแบ่งหน้าที่กันทำโดยผู้ก่อเหตุกลุ่มแรกครับมีการควบคุมตัวรปภ.ไว้5คนอีกกลุ่มวางเพลิงรถขนขยะนะครับและกลุ่มสุดท้าย4คนเข้าไปวางเพลิงในสำนักงานโดยอบต.แห่งนี้เคยถูกวางเพลิงมาแล้วเมื่อปี2564ครับล่าสุดครับเจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดสำนักงานนะครับและมีการคัดแยกอุปกรณ์ที่ยังใช้งานได้เพื่อเตรียมที่จะเปิดให้บริการประชาชนในวันพรุ่งนี
1: ้1 2 3 4 5
0: 5ส่วนความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดห้างสรรพสินค้าในอำเภอเมืองปัตตานีผู้ก่อเหตุ5คนใช้รถจักรยานยนต์3คันและผู้ก่อเหตุนั้นขี่รถมา2คันส่วนอีกคันนั้นเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่บรรจุระเบิดนะครับผู้ก่อเหตุ1คนเข้าไปในป้อมรปภ.และสั่งให้รปภ.นั้นนั่งลงกับพื้นขณะที่ผู้ก่อเหตุอีกคนอยู่ด้านนอกคอยเฝ้าระวังและใช้ปืนข่มขู่ให้พนักงานนั้นออกจากห้างเจ้าหน้าที่ได้มีการเร่งติดตามผู้ก่อเหตุจากภาพกล้องวงจรปิดนะครับส่วนระเบิดแสวงเครื่องถูกวางไว้ในคลังสินค้า4ลูกระเบิดไปแล้ว3ลูกนะครับส่วนอีก1ลูกอยู่ในรถพ่วงข้างพร้อมด้วยน้ำมัน8แกลลอนไม่เกิดระเบิดขณะที่วันนี้ครับห้างยังไม่มีการเปิดให้บริการนะครับเพราะว่าต้องเคลียร์พื้นที่และจะเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้โดยจะมีการปรับเวลาปิดให้เร็วขึ้นเพื่อความปลอดภัยผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้มองนะครับว่าเหตุความไม่สงบที่ผู้ก่อเหตุก่อเหตุพร้อมกันและต่อเนื่องรุนแรงที่สุดในรอบ10ปีแม้จะเป็นการก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ก็เป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อภาครัฐครับ
2: การโจมตีลักษณะแบบนี้คือทางฝ่ายผู้ก่อเหตุเองก็มุ่งที่จะสร้างลดทอนความเชื่อมั่นไว้วางใจหรือความมั่นใจต่อสถานการณ์ที่รัฐเนี่ยจะป้องกันนะการป้องกันของรัฐนะเพื่อจะสร้างความความมั่นคงของสถานการณ์เนี่ยนะหรือว่าในแง่ของรัฐที่แง่ของการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนเนี่ยนะครับลดความเชื่อมั่นอันนี้ลงไปนะครับ
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีครับได้กำชับทหารตำรวจบูรณาการการทำงานนะครับตามแผนของสภาความมั่นคงแห่งชาติเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ครับ
3: การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกอย่างอยู่ภายใต้การสั่งการของ ฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วก็ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
4: ที่ท่านนายกบอกค่ะว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะช้ากว่าไม่ได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่ตามหลังผู้ก่อเหตุตลอดเลยค
3: ่
4: ะ
3: ก็อย่างที่เรียนเรามีกฎหมายที่เราจะต้องทำตามพอเราใช้ความรุนแรงมากๆก็หาว่าเราไม่เคารพกฎหมายอีกอะไรอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ส่วนการลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนายกย้ำนะครับว่าจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมหากลงพื้นที่แล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมาดูแลความปลอดภัยจนกระทบต่อการดูแลประชาชนก็จะไม่อนุญาตให้ลงพื้นที่นะครับพร้อมปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีที่นิดาโพชี้ว่าเหตุความไม่สงบนั้นอาจจะเกิดจากเรื่องของงบประมาณครับในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่กระทรวงดีอีเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนเริ่มใช้งาน THAI Passport ท่ามกลางการจับตาการใช้งาน AI ฟรีนะครับว่าจะเกิดประสิทธิภาพตามที่รัฐบาลตั้งเป้าเอาไว้หรือไม่หลังจากที่ผ่านมาครับโครงการนี้ถูกตั้งคำถามจากหลายฝ่ายถึงความคุ้มค่ารวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประสิทธิภาพของโครงการครับเว็บไซต์ aipass.go.th เตรียมเปิดให้ประชาชนใช้งานอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะครับหลังเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้ามาตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ใช้งานจะสามารถเลือกให้ AI ช่วยทำงานได้หลากหลายรูปแบบทั้งการสร้างภาพสร้างวิดีโอทำเพลงการค้นหาข้อมูลเชิงลึกรวมไปถึงการเขียนโค้ดและสร้างเว็บไซต์โดยเปิดให้เข้าถึง AI ระดับโปรจากผู้ให้บริการ14ค่ายรวม33โมเดลขณะเดียวกันครับภาครัฐกำลังเดินหน้าจัดทำพระราชบัญญัติว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะเป็นกฎหมาย AI ฉบับแรกของไทยนะครับโดยเอ็ดด้าอยู่ระหว่างการรวบรวมความเห็นขณะที่ภาคเอกชนนั้นมองว่ากฎหมาย AI ไม่ควรมีบทบาทเพียงแค่การกำกับแต่จะต้องช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยด้วยหลังพบว่าตลาด AI ในไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องครับมีมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านบาทแต่กว่า 40,000 ล้านบาทยังเป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยกฎหมายนั้นควรจะกำหนดนิยามและกรณีการใช้งานหรือว่า use case ให้ชัดและบังคับใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งกับบริษัทไทยและบริษัทเทคโนโลยีต่างชาติและจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
5: เราก็ตั้งคำถามแล้วพรบ.ไซเบอร์ที่มีล่ะพรบ. PDPA ที่มีล่ะมันมากำกับซอฟต์แวร์ประเภทนี้ไม่ได้เหรอถูกไหมแล้วเราไม่ได้กำกับที่ตัวซอฟต์แวร์เรากำกับคนที่ผลิตซอฟต์แวร์ซึ่งจะมีทั้งบริษัทที่ในประเทศต่างประเทศคำถามของเราเรื่องมันจะมาตรฐานเดียวกันไหมคุณบังคับใช้กับบริษัทในประเทศไทยได้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างประเทศมาแล้วบังคับใช้ยังไง
0: โดยนับตั้งแต่มีการเปิดลงทะเบียนโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับมีผู้ลงทะเบียนกว่า 1.3 ล้านคนจากเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้5ล้านคนการเปิดใช้งานจริงในวันพรุ่งนี้จึงจะเป็นอีกบททดสอบของโครงการนะครับหลังจากที่ผ่านมาถูกตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานและมีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจากหลายฝ่ายครับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายยึดยาบ้าเกือบ5ล้านเม็ดนะครับและจับกุมผู้ต้องหาได้2คนหลังจากที่ขับรถหลบหนีจนเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำลงคลองครับตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรถกระบะที่พลิกคว่ำในคลองบริเวณทางสาธารณะคลองบ้านโพงามตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับโดยพบยาบ้าในรถจำนวนกว่า 4,990,000 เม็ดและช่วยเหลือคนในรถออกมาได้2คนเป็นชายอายุ33ปีและ60ปีก่อนหน้านี้ครับเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจึงมีการจัดชุดออกตรวจนะครับและพบรถกระบะคันดังกล่าวเป็นรถต้องสงสัยจึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่ว่าคนขับกับเร่งเครื่องหลบหนีก่อนที่จะไปประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำและพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในรถพร้อมกับมีการช่วยเหลือและควบคุมตัวทั้งสองคนไว้สอบสวนเบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือนะครับเจ้าหน้าที่พบการสนทนาที่เกี่ยวข้อง กับการลำเลียงสิ่งผิดกฎหมายผ่านแอปพลิเคชัน LINE รวมทั้งพบข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่มีการโอนเงินจำนวนมากเข้าออกบัญชีเจ้าหน้าที่จึงได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายต่อไปครับใช้เวลา3วันนะครับที่ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชิงทองน้ำหนัก72บาทจากร้านทองในห้างโลตัสอำเภออรัญญประเทศหลังจากได้รับเบาะแสและหลักฐานสำคัญจากภาพกล้องวงจรปิดเป็นเส้นทางการหลบหนีนะครับขณะที่ผู้ต้องหารับสารภาพนะครับว่านำทองไปซ่อนไว้ริมทางรถไฟโดยอ้างว่าก่อเหตุเพราะว่าต้องการนำเงินไปใช้หนี้หลักล้านบาทครับตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วร่วมกับทหารกองกำลังบูรพานำกำลังพร้อมด้วยอาวุธเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่ตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศพบนายอานนท์อายุ36ปีครับอยู่ภายในบ้านซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสระแก้วนายอานนท์รับสารภาพนะครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุชิงทองรูปพรรณน้ำหนัก72บาทภายในร้านทองเยาวราชห้างโลตัสสาขาอรัญญประเทศเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีการเตรียมการล่วงหน้าทั้งการจัดหารถจักรยานยนต์มาใช้ในการก่อเหตุก่อนนำไปพ่นสีใหม่นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกรวมทั้งจัดเตรียมเสื้อผ้าและวิกผมเพื่อใช้ในการปกปิดอำพรางตัวตนหลังก่อเหตุผู้ต้องหานำรถจักรยานยนต์เสื้อผ้าที่ใช้ในการก่อเหตุรวมถึงทองรูปพรรณที่ได้มาไปซุกซ่อนบริเวณป่าริมทางรถไฟก่อนที่จะหลบหนีไปซ่อนตัวครับต่อมาครับตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดตามคำให้การบริเวณริมทางรถไฟบ้านใหม่หนองไซที่อำเภออรัญญประเทศซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหาอ้างว่านำทองที่ชิงมาไปซุกซ่อนไว้นะครับกระทั่งพบทองรูปพรรณที่ชิงมาจากร้านทองจึงมีการตรวจยึดไว้เป็นของกลางก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดที่เกิดเหตุที่ห้างทองจากนั้นพากลับมาสอบสวนที่สภ.อรัญญประเทศนะครับโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเข้าสอบปากคำด้วยตัวเองระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องหามีสีหน้าที่เคร่งเครียดและอ่อนล้านะครับโดยอ้างว่าที่ก่อเหตุเพราะว่ามีปัญหาด้านการเงินทั้งภาระค่าผ่อนรถยนต์และหนี้สินหลักล้านบาทสำหรับของกลางที่ตรวจยึดเอาไว้ได้ทั้งหมดประกอบด้วยสร้อยคอทองคำน้ำหนัก2บาทจำนวน24เส้นสร้อยคอทองคำหนัก1บาทจำนวน17เส้นสร้อยคอทองคำหนัก2บาทจำนวน7เส้นรวมถึงเศษทองคำที่ชำรุดน้ำหนักรวมกว่า 1,000 กรัมนอกจากนี้ครับยังตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุอาวุธปืนอีก1กระบอกพร้อมด้วยเครื่องกระสุนและมีวัตถุระเบิดที่มีการประกอบขึ้นเองอีก3ลูกสำหรับการติดตามจับกุมผู้ต้องหารายนี้นะครับชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วสภ.อรัญญประเทศและตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีการแบ่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวโดยเฉพาะประเด็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ในการก่อเหตุพร้อมกับมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีทุกจุดนะครับกระทั่งได้เบาะแสว่าผู้ต้องหาตระเวนดูเส้นทางล่วงหน้ามาแล้ว1วันก่อนที่จะลงมือก่อเหตุเบื้องต้นมีการแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธและใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดครับคุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ฝนถล่มพื้นที่จังหวัดสระบุรีทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ครับประชาชนและนักท่องเที่ยวติดค้างขณะที่อำเภอมวกเหล็กรถนั้นถูกกระแสน้ำพัดตกคลองนะครับเจ้าหน้าที่สามารถช่วยผู้ที่ติดอยู่ในรถมาได้3คนอย่างปลอดภัยครับนี่เป็นภาพจาก Facebook อภิชาติจันทคุยทำให้เห็นนาทีที่ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสระบุรีช่วงเวลาประมาณ 21:30 นที่ผ่านมานะครับก่อนจะเกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแก่งคอยบริเวณตำบลชะอมมีรายงานว่าประชาชนติดอยู่ภายในบ้านและนักท่องเที่ยวบางส่วนนั้นติดอยู่ในรีสอร์ทไม่สามารถออกมาจากพื้นที่ได้นะครับทำให้ต้องเร่งประสานหน่วยกู้ภัยเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือส่วนอีกคลิปนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่ที่1บ้านหมากตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็ก รถยนต์ของประชาชนถูกกระแสน้ำพัดตกจากฝายลงไปในคลองมวกเหล็กภายในรถนั้นมีผู้ที่ติดอยู่3คนนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งหมด

องในอำเภอแม่เสรียงระบุนะครับว่าหลังได้รับแจ้งว่าจะมีฝนตกหนักระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เก็บทรัพย์สินไว้ในที่ปลอดภัยและติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมและดินถล่มปิดทับเส้นทางหลายจุดมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 20,000 คนส่วนที่จังหวัดตากครับมีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงลำคลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนายกเทศมนตรีนครแม่สอดกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งรับมือป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกครับเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมการระบายน้ำโดยเฉพาะที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองบางแก้วตำบลบางระกำอำเภอบางระกำนะครับล่าสุดแม้ว่าระดับน้ำในคลองจะลดลงนะครับแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ยังไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะในแม่น้ำยมที่ไหลมาจากจังหวัดสุโขทัยและเตรียมพร้อมหากมีการประกาศอพยพประชาชนส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับชลประทานเชียงใหม่ยังคงเร่งระบายน้ำในแม่น้ำปิงผ่านฝายท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับเพื่อเตรียมรับมือกับน้ำเหนือหลังได้รับการแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักขณะเดียวกันได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประกาศเตือนฉบับที่5นะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตั้งแต่วันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นที่เนปาลเริ่มมีการฝังศพผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มนะครับหลังจากตัวเลขผู้เสียชีวิตยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ทีมกู้ภัยยังไม่หมดหวังนะครับหลังสามารถช่วยเด็กที่ติดอยู่ใต้ซากออกมาได้อย่างปลอดภัยครับตำรวจเนปาลเผยแพร่คลิปวิดีโอเป็นภาพการช่วยเหลือเด็กหญิงออกมาจากใต้ซากความเสียหายอย่างปลอดภัยนะครับหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำอาหารมาให้เด็กรับประทานและพาตัวส่งโรงพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเดินหน้าเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วนะครับส่วนบรรดาญาติและครอบครัวผู้สูญหายต่างเฝ้ารอฟังข่าวความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่ด้วยความหวังครับโดยหลายคนเข้าแจ้งข้อมูลกับทางการและจำนวนมากทยอยเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้สูญหายที่ติดประกาศเอาไว้ครับซึ่งตอนนี้ตัวเลขผู้สูญหายในฝั่งเนปาลเพิ่มขึ้นมากกว่า 2,500 คนแล้วขณะที่ประชาชนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปรวมตัวกันที่โรงพยาบาลเพื่อตามหาร่างของคนในครอบครัวที่เสียชีวิตหรือว่าสูญหายจากภัยพิบัตินะครับแม้ว่าร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมากจะเริ่มเน่าเปื่อยจนจำไม่ได้แล้วก็ตามโดยทางการเนปาลเริ่มฝังศพผู้เสียชีวิตบางส่วนแล้วนะครับหลังจากมีการถ่ายรูปและเก็บรายละเอียดอัตลักษณ์บุคคลและตัวอย่าง DNA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บรักษาร่างผู้เสียชีวิตในระยะยาวเพื่อรอให้ญาติมาตรวจสอบและรับร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีภายหลังจากนี้โดยตอนนี้ครับยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างน้อยกว่า794คนแล้วครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าอินโดนีเซียช่วยอุรังอุตังที่ป่วยจากการสูดดมควันไฟหลังจากมีเหตุไฟไหม้ไฟป่าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่บนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราเผชิญกับไฟป่าที่รุนแรงและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่าล้านไร่ครับสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิที่ดูแลสัตว์ป่าในอินโดนีเซียช่วยกันตรวจดูอาการของอุรังอุตังเพศผู้วัย20ปีและเร่งช่วยเหลือหลังได้รับการรับแจ้งจากชาวสวนในจังหวัดเวสต์กะลิมันตันซึ่งพบอุรังอุตังตัวนี้ในสภาพอ่อนแรงภายในสวนปาล์มน้ำมันใกล้กับพื้นที่ที่เกิดไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูแลระบุนะครับว่าอุรังอุตังตัวนี้สลบจากภาวะพร่องออกซิเจนเ
เนื่องจากใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางกลุ่มควันไฟ

0: โดยเบื้องต้นไม่พบบาดแผลจากการถูกไฟไหม้รุนแรงนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของระบบหายใจและอาเจียนซึ่งทำให้เชื่อว่าน่าจะป่วยด้วยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันอุรังอุตังตัวนี้เป็นตัวที่7แล้วนะครับที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือจากไฟป่าซึ่งจะถูกนำไปดูแลที่ศูนย์พักฟื้นก่อนปล่อยกลับคืนสู่ป่าโดยเจ้าหน้าที่เรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบของไฟป่าในระยะยาวที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนผืนป่าและสัตว์ป่านอกเหนือจากการเข้าควบคุมไฟป่าข้อมูลจากกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียชี้นะครับว่าในช่วง7เดือนแรกของปีนี้ไฟป่าเผาผลาญทำลายพื้นที่ไปแล้วกว่า 1.2 ล้านไร่ในอย่างน้อย6จังหวัดส่งกลุ่มควันลอยปกคลุมหลายพื้นที่ของประเทศและข้ามพรมแดนไปยังสิงคโปร์และมาเลเซียด้วยครับศูนย์คนหายไทย PBS ยังคงร่วมติดตามคนหายให้กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้อย่างปลอดภัยครับ
1: ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายชุมพลบุพผาอายุ44ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นมีอาการทางสมองหายจากถนนสุเราคลอง1แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่17สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางชันนายชูศักดิ์จันทศรอายุ51ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นมีหนวดเครามีปัญหาสุขภาพจิตหายจากซอยเคหะร่มเกล้า39แขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลลาดกระบังท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBSโทรศัพท์02-790-2111สุมนชัยภูเดชไทย PBS รายงาน

0: ครปฐมเปิดตัวทีมชุดสู้ศึกไทยลีก2นะครับพร้อมกับตั้งเป้าจะพาทีมเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดแม้ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาจะรอดการตกชั้นอย่างหวุดหวิดติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวันครับ
1: สโมสรฟุตบอลนครปฐมยูไนเต็ดเปิดตัวชุดแข่งที่จะใช้ในศึกฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาลนี้โดยยังมีโค้ชธงชัยสุโกกีทำหน้าที่ Head Coach แม้ฤดูกาลที่ผ่านมานครปฐมจะหนีตกชั้นในการเล่นนัดสุดท้ายแต่ปีนี้ทีมงานเชื่อว่านครปฐมยูไนเต็ดจะทำผลงานได้ดีโดยมีเป้าหมายคือการกลับไปเล่นในลีกสูงสุดให้ได้อีกครั้งสำหรับฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาลใหม่นครปฐมจะประเดิมนัดแรกด้วยการเปิดบ้านพบกับนครราชสีมาในวันเสาร์ที่5กันยายนนี้ต่อที่การประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนตัวแทนประเทศไทยจากโครงการ GLO Star 2026ที่จะได้โอกาสไปฝึกซ้อมฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนกับอวิสปาฟุกุโอกะสโมสรชั้นนำในศึกเจลีกภายใต้การดูแลของนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยโดยในรุ่น13ปีมีพัชระโอชารสลูคัสจอห์นโฮเมอร์และภคพลศรีปัตถาขณะที่รุ่น15ปีมีณัฐวัฒน์แดนกาไสวรกรรินทชัยและประกรณ์บุญทาซึ่งทั้งหมดจะออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพอใจกับผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยในศึกแทร็กเอเชียคัพหลังกวาด3เหรียญทอง1เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงโดยมีทีเจจายอังสุธาสาวิทระเบิดฟอร์มคว้า3เหรียญทองจากคิรินทีมสปรินต์และสปรินต์บุคคลขณะที่ทัพนักปั่นไทยชุดเอเชียนเกมเตรียมเดินทางไปเก็บตัวที่เมืองเทียนจินประเทศจีนตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เพื่อปรับสภาพร่างกายให้พร้อมที่สุดก่อนเดินทางไปล่าเหรียญรางวัลในศึกนาโกย่าเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรอบคัดเลือกที่กรุงอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียทีมไทยที่ชนะฟิจิมาในนัดแรกลงแข่งนัดที่2พบกับเวียดนามผลปรากฏว่าทัพนักกีฬายัดห่วงไทยยังโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะเวียดนามไปขาดลอย109ต่อ68คะแนนคว้าชัยชนะ2นัดรวดการันตีการคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบ2แน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมอีก1นัดพบกับมองโกเลียเจ้าภาพในวันจันทร์นี้ก็ตามปิดท้ายที่การแข่งขันบาสเกตบอล3คนฟีบ้าเวิลด์ซีรีส์ที่เมืองทาคาซากิประเทศญี่ปุ่นทีมสาวไทยที่ประกอบไปด้วยสุภาวดีกุญชวนสสิพรวงตาผารัตยากรอุดมสุขและวรินทร์สุมมาศลงแข่งรอบก่อนรองชนะเลิศก่อนจะแพ้ให้กับทีมเนฟซี่โซคาจากประเทศอาเซอร์ไบจานไปด้วยคะแนน12ต่อ19ต้องตกรอบ8ทีมสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดาย
0: ทั้งหมดคือข่าวดึกในคืนนี้นะครับผมนิติเทพกิจชาพร้อมทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ตอนเทวทัตไม่มีที่ยืนโยโยโยโยผมคือนายต้นกล้าเจ้าพ่อสตรีทแดนซ
1: ์เอ้าเอ้ยต้นกล้าต้นกล้า
0: เจ็บช่วยต้นกล้าที
2: เกิดอะไรขึ้นล่ะรถถัง
1: ช่วยด้วยฮะหลวงอาต้นกล้านะสิฮะตกลงไปในท่อสงสัยจะโดนธรณีสูบ
2: ช่วยต้นกล้าขึ้นมาก่อนเร็วเข้า
1: เอ้าต้นกล้ามา
2: ออนี่ไปทำอีท่าไหนล่ะนี
1: ่ต้นกล้าไปสาบานหรือทำอะไรไว้หรือเปล่า
0: อย่างต้นกล้านะเหรอคนดีจะตายอ่ะ
1: คนดีไหนธรณีถึงสูบล่ะ
0: เออนั่นดีต้องเป็นคนยังไงธรณีถึงสูบ
2: ก็เป็นคนอย่างพระเทวทัตไงล่ะเจ้าชายแห่งกรุงเทวทหะอย่างข้าด้อยกว่าเจ้าสิทธัตถะตรงไหนข้าต้องเป็นใหญ่ที่สุดเหนือสิทธัตถะข้ายอมไม่ได้เฮ้ยเจ้าไม่รอดแน่สิทธัตถะเสี้ยนหนามของข้าพลาดได้ไงเนี่ยไม่ได้ต้องจัดการให้ได้ไอ้คิดสิคิดสิคิดสิช้างนาลาคีรีข้าต้องมอมเล่าให้เจ้าช้างนาลาคีรีเมาตกมันจะได้ไม่มีสติเอาเลยเหยียบให้เละไปเลยนี่แน
3: ่พระพุทธองค์ระวัง
4: ดูก่อนนาราคีรีเอ๋ยชาตินี้เจ้าถือกำเนิดเป็นเดรัจฉานเพราะอกุศลที่เจ้าสร้างจงอย่าดุร้ายหยาบคายด้วยการทำร้ายพระพุทธเจ้าเช่นเราความดุร้ายบ้าคลั่งมีแต่จะนำเจ้าไปสู่ทุกข
5: ์เป็นไปได้ไงกันความนิ่งกลับสยบความบ้าคลั่งของเจ้านาลาคิรีได้นี่เป็นพระบารมีของพระพุทธองค์แท้ๆสาธุ
2: มันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าช้างตัวมหึมานั่นหรือว่าจุดอ่อนของเจ้าศาสดานั่นอยู่ที่สาวกเจ้าจงสนับสนุนให้ข้าเป็นศาสดาแล้วข้าจะแต่งตั้งพวกเจ้าเป็นหัวหน้าภิกษุแต่ละเมืองเอาไหม
6: เทวทัตท่านกำลังยุแยงให้ภิกษุแตกแยกนะ
5: แบ่งพักแบ่งพวกเนี่ยมันบาปหนักนะท่าน
2: ข้าจะต้องมีศาสนาเป็นของข้าเองข้าจะไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างเจ้าสิทธัตถะเชิญไม่มีทางเ
7: ฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยไม่ไม่นะไม่ข้าผิดไปแล้ว
2: พระเทวทัตได้ก่อความริษยาและการกระทำผิดต่อผู้บริสุทธิ์คือพระพุทธเจ้าย่อมนำมาซึ่งความทุกข์แสนสาหัสทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1: แล้วธรณีสูบมันมีจริงเหรอฮะเหมือนแผ่นดินไหวเกิน8ริกเตอร์ไหมฮะ
2: นั่นคือภัยธรรมชาติของจริงแบบในเรื่องเล่าของพุทธประวัติมีจริงหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆความริษยาความทยานอยากในชื่อเสียงอำนาจเป็นไฟเผาตัวเองให้พินาศทั้งนั้นนั่นก็ดูเหมือนธรณีสูบนั่นแหละจงอย่าคิดหรือทำแบบนั้นนะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: สวัสดีครับใครดูนั่งก่อนสิเราต้องเปิดรายการมาเท่ๆหน่อยสวัสดีครับวันนี้ผมเชฟบุ๊กและน้องไข่ตุ๋นนะครับกับรายการฟู้ดเวิร์คจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่บ้านบุ่งเข้หินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับบอกได้เลยว่าวันนี้เราจะมาตามหาสุดยอดวัตถุดิบนั่นก็คือไผ่ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าไผ่จะทำอะไรกินได้บ้างครับผมไข่ตุ๋นพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วไปเลยไม่เห็นมีไผ่เลยตุ๋นเรามาผิดที่ป่ะเนี่ยได้กลิ่นหอมมาแต่ไกลๆชาวบ้านที่นี่จะทำอาหารเอาไว้รอผมหรือเปล่าต้องเข้าไปดูใกล้ๆกันหน่อยแล้วล่ะครับมาหาพี่ปุ๊กครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่ปุ๊กก่อนลูกสวัสดีพี่ปุ๊กก่อนพี่ปุ๊กกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ต้มใบไผ่ค่ะสำหรับย้อมผ้าอ๋อ
1: ย้อมผ
2: ้
1: า
2: ค
1: ่
2: ะย้อมเส้นฝ้าย
1: ใบไผ่ย้อมผ้าแล้วมันจะได้สีอะไรอ่ะพี่มันก็ดูสี
2: ออกจากครีมนวล
1: ๆไม่เขียว
2: ไม่เขียวค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับว่าใบไผ่ย้อมผ้าด้วยสีประมาณไหนใช่ประมาณกางเกงพี่ไหม
2: ค่ะประมาณนี้
1: อันนี้ก็คือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
2: ใช่ค่ะตัวใบไผ่เนี่ยเนื่องจากว่าวัตถุดิบในพื้นที่เยอะก็เลยเอาใบไผ่ตัวเนี้ยมาใช้ประโยชน์ในการย้อม
1: อันนี้พวกแบบพืชอย่างอื่นที่เอามาย้อมผ้าก็ทำวิธีนี้เดียวกัน
2: วิธีเดียวกันหมดค่ะพ
1: ื
2: ชที่ให้สีอันนี้ก็คือใบมะยงชิดเป็นผลไม้เศรษฐกิจของจังหวัดนครนายก
1: อันนี้คือเอาใบไผ่สดๆเลย
2: ไม่ต้องตากแห้งถ้าเกิดเราจะเอามาย้อมก็เอามาต้มเนี่ยอย่างน้อยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการต้มใบไผ่ตะหม้อนึง
1: ต้มไว้แล้วนะครับประมาณนี้คือได้3ชั่วโมงแล้วก็เอาใบไผ่ออก
2: ก็เอาใบไผ่ออกจากหม้อ
1: คือเราจะใช้แต่น้ำ
2: ใช้แต่น้ำอย่างเดียวเลยค่ะใบไผ่แล้วก็ไปใช้ทำปุ๋ยต่อ
1: ถ้าใส่เยอะก็ยิ่งสีเข้มใช่ไหมครับ
2: มีอัตราส่วนค่ะก็อย่างน้อยใบไผ่อ่ะหนึ่งส่วนน้ำก็ต้อง5ส่วน
1: โอ้แต่ต้มลงไปน้ำเหลือนิดเดียวเองนะเนี่ย
2: ค่ะ
1: มันงวดไปเรื่อยๆใช่ไหมพ
2: ี่ค่ะมันจะแห้งหวดไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเมื่อได้เอาใบไผ่ออกไปแล้วเนี่ยก็ถึงกระบวนการที่เราจะต้องย้อมเลยค่ะใส่เลยค่ะ
1: ก็คือต้มเลย
2: ค่ะต้องแช่ไว้แล้วก็กดแล้วก็ยกค่ะ
1: ถ้าเราต้มลงไปเลยไม่ได้หรอ
2: ได้ค่ะแต่ว่าเส้นฝ้ายมันจะพันกันเราก็จะต้องมัดเส้นฝ้ายให้ดีๆ
1: มันต้องยก
2: ค่ะยกลงให้สีเนี่ยมันทั่วถึงกับ
1: กระจาย
2: ท
1: ั่วแต่ถ้าเกิดต้มไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นก้อน
2: อันนี้อย่างน้อยประมาณ5ครั้งนะคะที่ต้องต้มแบบนี
1: ้5ครั้งหมายความเอาขึ้นมาตากแล้วต้มใหม่โหก็ยากอะสิ
2: ค่ะ
1: แล้วมันดียังไงครับสีย้อมผ้าจากใบไผ่
2: สีย้อมธรรมชาติเนี่ยเป็นไม่ทำลายผิวเราแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวเราเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดี
1: เวลาเราใส่ไปเหงื่อออกอะไรก็จะไม่เป็นไรไม่คันไม่อะไรเงี้ยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ที่เราเห็นเสร็จแล้วอันนี้ก็คืออันนี้มาจากไผ่เลยเหรอครับ
2: ย้อมขมิ้น
1: อ๋อขมิ้นจะได้สีนี
2: ้
1: และอันที่พี่ปุ๊กถือข้าง
2: ใบมะยงชิดค่ะ
1: โอ้ใบมะยงชิดสีสวยนะเนี่ย
2: ค่ะออกมาโทนสีน้ำตาล
1: วิธีทำเหมือนกันหมด
2: เหมือนกัน
1: ก็คือใบอะไรก็มาทำได้หมด
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือพอต้มไป20นาทีก็จะนำไปตาก
2: พักเย็นก่อนค่ะพักเย็นนิดนึงแล้วก็บิดแล้วถึงจะตากม
1: า
2: แล้วก็มาต้มต่ออย่างน้อย5รอบ
1: เอาไปตากนะครับต้ม20นาทีนำไปตากแล้วก็มาต้มใหม่ทำแบบนี้ซ้ำๆไป5รอบแบบนี้เลยตากไว้นานไหมครับพี่ปุ๊ก
2: จนแห้งถ้าขึ้นกับอยู่กับลมแต่ห้ามโดนแดดแรง
1: อ๋อต้องตาก
2: สีค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเพิ่ง
1: เขาเรียกว่าแดดเรียใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช
1: ่โอเคคราวนี้พี่ปุ๊กพามาดูที่บอกว่าย้อมเสร็จแล้วแล้วก็แปรรูปเป็นเสื้อผ้าแล้วเห็นบอกว่าตรงนี้ได้รับรางวัลมาด้วย
2: ค่ะอย่างแรกเลยคือเครื่องหมาย Thailand Tech Thai Tag หมายถึงว่าจะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะหมายถึงว่าการที่การันตีว่าคุณภาพของเส้นฝ้ายที่ย้อมแปรรูปออกมาเนี่ยสีทนอันที่2คือเราชนะเลิศในเรื่องของพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยระดับจังหวัด
1: อันนี้ก็คือสีย้อมจากธรรมชาติล้วนๆไผ่บ้างมะยงชิดบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นผ้าทออันนี้เป็นเรียกว่าลายอะไรครับ
2: เป็นการทอแบบประยุกต์ลายผ้าขาวม้าผสมกับลายหมี่ลายขิดนรีรัตน์ซึ่งเราเอาเข้าประกวดนะคะก็อันนี้เข้ารอบระดับภาค
1: ย้อมด้วยใบไผ่เหมือนกัน
2: ค่ะ
1: อันที่สีเข้มๆตรงกลางนี้เป็นมะยงชิด
2: ใบมะยงชิดค่ะ
3: มะยงชิดแล้วก็สีอ่อนเป็นไผ่
2: ค่ะสีอ่อนๆเนี่ยค่ะคือใบไผ่แล้วก็อันนี้ดอกสุพรรณิกาทับกับใบไผ
1: ่โอ้หลายอันมากสวยมากคุณผู้ชมน่าสนใจมากถือว่าเป็นการต่อยอดแล้วก็แบบเป็นแบบแฟชั่นแบบสมัยใหม่เลยก็มีนะเป็นแบบเป็นเสื้อเป็นฮู้ดเป็นกระเป๋าก็คือทำได้หมดเลยไม่น่าเชื่อว่าอันนี้คือมาจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่หลังบ้านนี่แหละพี่ปุ๊กครับนี่ดูเพลินๆเนี่ยเริ่มจะหิวซะแล้วครับผมมีอะไรให้ชิมไหมครับเช้าๆแบบนี
2: ้ไปกันเลยค่ะขนมปุยฝ้ายใบไผ่คั่ว
1: ขนมปุยฝ้ายรู้จักแต่ขนมปุยฝ้ายใบไผ่เป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันเลยครับมาหาพี่พัดนะครับเพราะว่าพี่ปุ๊กบอกว่าพี่พัดจะทำขนมอร่อยๆให้ชิม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่นก็คือปุยฝ้ายใบไผ่ครับแต่ว่าทำแต่พี่พัดเขาจะทำจากชาใบไผ่ก
2: ็
1: คือตัวอันนี้เลยใส่ไข่ไก่แล้วตามด้วยสารเสริมซึ่งสารเสริมเป็นสารที่ใช้ในการทำเค้กที่มีไข่เป็นส่วนผสมหลักทำให้เค้กมีเนื้อที่ละเอียดและก็นุ่มนั่นเองครับปกติพี่พัดทำก็จะใส่อะไรอ่ะใส่ใบเตยหรือว่าใส่นมแมว
4: ใส่ใบเตยใส่กลิ่นมะลิ
1: อันนี้คือเป็นสูตรที่เพิ่งคิดขึ้นมาใหม่
4: ใช่ค่ะ
1: ชาใบไผ่นี่ก็คือเราจะเอาใบไผ่เนี่ยมาทำเป็นเหมือนใบชาแล้วก็นี้ก็มาต้มอีกทีนึง
4: ค
1: ือปกติจริงๆถ้าเกิดไม่ใส่ชาใบไผ่ตรงนี้ก็คือน้ำเปล่าถูกไหมครับ
4: ใช่ค่ะเป็นน้ำเปล่า
1: ก็คือเปลี่ยนจากส่วนผสมน้ำเปล่าเป็นชาใบไผ่
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: ใส่น้ำตาลลงไปครับ
4: แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันเสร็จปุ๊บนะคะแล้วเราก็เอาไปตีเครื่องค่ะ
1: ตีจนน้ำตาลละลายแล้วจะเห็นว่าขึ้นฟองนิดๆนะครับผมหลังจากนั้นก็จะใส่ส่วนผสมของแป้งสาลีกับอีกอันนึงนะ
4: กับผงฟู
1: กับผงฟูตีประมาณ10นาทีนะครับด้วยสปีดแรงแล้วก็เป็นสปีดต่ำอีก3นาที
4: คร
1: ับทำไมมันต้องเปลี่ยนมาเป็นเบาอะครับผม
4: เบาเพื่อเราจะไล่อากาศไม่ให้มันเป็นฟองอะค่ะใช่ค
1: ่
4: ะ
1: ตอนนี้อันนี้ถือว่าได้แล้วโอเคครับทีนี้พอหยอดเสร็จแล้วปุยฝ้ายเนี่ยจุดเด่นคือมันต้องหน้ามันต้องเขาเรียกว่าแตกสวยบางเจ้าทำไม่ดีก็จะแตกเบี้ยวเบี้ยวข้างนึงเล็กข้างนึงใหญ่ทีนี้พี่พาเขาบอกมีเทคนิคคุณผู้ชมลองดูกันเทคนิคคือยังไงครับ
4: ใช้ไม้จิ้มฟันเหมือนกับทำนำร่องให้มันนะคะทำกากบาทอย่างเงี้ยค
1: ่
4: ะ
1: แค่นี้เองง่ายๆแล้วก็นำไปนึ่ง
4: ค่ะ
1: ครับนึ่งด้วยไฟแรงใช่ไหมครับผม
4: ไฟแรงและน้ำก็ต้องเดือด
1: น้ำต้องเดือดพลาดเลยนะกี่นาทีครับ
4: นึ่ง15-20นาทีค่ะ
1: ปุยฝ้ายใบไผ่นะครับนอกจากจะสีสวยแล้วมันจะมีกลิ่นหอมที่ได้จากชาใบไผ่ทีนี้กลิ่นของชาใบไผ่เนี่ยมันไม่ใช่กลิ่นแค่หอมเหมือนใบไผ่เฉยมันจะมีเหมือนกับความเข้มข้นของชาอยู่ด้วยแล้วมันก็เลยจะมีรสของชาอ่อนๆที่มันไปตัดกับรสชาติหวานของขนมปุยฝ้ายได้ดีเลยทำให้ปุยฝ้ายใบไผ่เนี่ยนอกจากจะหอมนอกจากจะฟูเนื้อสัมผัสอร่อยแล้วยังมีความผมขอเรียกว่าความขมอ่อนๆของชาก็ได้นะผมเอาหน่อของชาเนี่ยมาตัดกับรสหวานทำให้รู้สึกเป็นของหวานที่รับประทานแล้วไม่เลี่ยนรับประทานได้เรื่อยๆแล้วก็หอมแปลกใหม่ไม่เหมือนกับปุยฝ้ายที่เราเคยรับประทานครับที่นี่มีการนำไผ่มาย้อมผ้าและทำอาหารได้อร่อยขนาดนี้ผมเดาว่าจะต้องมีไผ่เยอะแน่ๆเลยครับแต่จะมีไผ่เยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราให้คุณแม่สมจิตพาผมไปดูสักหน่อยแล้วกันครับโอ้สวัสดีเลยครับผมสวัสดีครับเมื่อกี้ผมไปดูผ้าที่เขาบอกว่าย้อมด้วยใบไผ่แล้วก็ไปชิมขนมปุยฝ้ายมาแล้วก็เลยอยากรู้ว่าไผ่อะไรที่เอาไปย้อมผ้าได้ไผ่อะไรที่เอามาทำขนมได้หอมอร่อยขนาดนั้นเขาก็เลยให้มาหาคุณแม่อันนี้คือไผ่อะไรอะแม่
5: ไผ่ตรงหวาน
1: ไผ่ตรงหวานไผ่ตรงกับไผ่บงมันต่างกันยังไงอันนี้เริ่มงงแล้วมันเยอะ
5: ไผ่มีหลายชนิดไผ่บงนี่ก็จะป้องของมันจะยาวกว่านี
1: ้
5: เท่าตัว
1: งั้นค่อยไล่นะเอาที่ผมรู้จักก่อนมีไผ่บ้านที่เขาเรียกไผ่ลวก
5: ไผ่บ้านก็คือไผ่ที่ไปทำข้าวหลาม
1: ไผ่บ้านคือไผ่ที่ไปทำข้าวหลามอันนี้ก็คือกระบองใหญ่ๆเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นจะใช้กระบอกเป
5: ็
1: นหล
5: ัก
1: ไม่ได้ใช้หน่อไม้ไม่ได้ใช้ใบ
5: หน่อก็ใช้ได้
1: หน่อก็กินได้ด้วยแล้วก็ใบได้ด้วยหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วต่อมาไผ่ลวกก็คือไผ่ต้นเล็ก
5: ๆนี
1: ่เอาไม้ไผ่ไปใช้ประโยชน์ทำเบ็ดตกปลาทำราวตากผ้าทำอะไรก็ว่าไปทำสารสุ่มแล้วก็หน่อเนี่ยเอาไปทำหน่อไม้ที่เรากินกันพวกหน่อไม้ต้ม
5: หน่อไม้ดอง
1: หน่อไม้ต้มหน่อไม้ดองที่ขายตามตลาดเหลืองๆเล็ก
5: ๆใช่ๆ
1: อันนั้นคือไผ่ลวกไผ่ลวกไผ่เลี้ยงอันเดียวกัน
5: แล้วก็ไผ่เลี้ยงหวาน
1: มีไผ่เลี้ยงหวานอีก
5: มีอีกอยู่บนเขาน
1: ั่งดีกว่าม
5: ีเยอะมาก
1: คือถ้าเกิดพูดกันไม่หมดแน่วันน
5: ี้ใช่ๆแต่วันนี้ทั้งวันก็ไม่หมด
1: งั้นเอาง่ายๆวันนี้ที่เราจะมาดูเอาที่ใช้ทําขนมกับใช้ทําย้อมผ้าคืออะไรครับ
5: ไปทําชา
1: ทําชาทําไข่เค็ม
5: แล้วก็มาจากตรงนี
1: ้อ๋อทําไข่เค็มยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปทํากันตอนนี้เรามาดูอันนี้ก่อนอันนี้ก็คือไผ่ตง
5: ใช่ไผ่ตงหวาน
1: ไผ่ตงหวานไผ่ตงหวานนี่ใช้ประโยชน์ได้คือทั้
5: งใบ
1: แล้วก็หน่ออันนี้ใบไปทำชาหรือว่าใบเนี่ยจะไปย้อมผ้าต้องเลือกยังไงต้องเลือกอ่อนเลือกแก่หรือว่าได้หมดเลย
5: ถ้าเอาไปทำชาก็จะประมาณนี้แก่กว่านี้ก็จะไม่ได้ความละมุนลิ้นจะไม
1: ่ถ้าทำชาต้องอ่อนแต่ถ้าย้อมผ้า
5: ต้องแก
1: ่ต้อง
5: สีมันถึงจะเข้ม
1: อย่างเงี้ยตรงนี้ทำชาเล็กๆสามใบยอดนี่ทำชา4 5 6 7 8นี่ทำไข่เค็มทำย้อมผ้
5: า
1: ได้หมด
5: ได้หมด
1: อ๋อก็แปลว่าเก็บไปทั้งอันนี้เลยแล้วก็ไปดึง
5: ใช่
1: นครนายกเนี่ยบางคนไม่รู้นะว่าคิดว่าเขามีแต่มะยงชิดจริงๆนครนายกเนี่ยเป็นเมืองไผ่เลยนะ
5: ใช่ๆ
1: สวนไผ่เยอะมากไผ่ตงไผ่บงไผ่อะไรแล้วก็อาหารจากไผ่ขนมไผ่ไข่เค็มไผ่ชาไผ่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหมดเลย
5: ใช่
1: และไอ้ไผ่ที่แม่มาพาผมไปเก็บพวกนี้แม่ปลูกเองหรือมันขึ้นตามธรรมชาติ
5: ปลูกเองปลูกเอง
1: อันนี้คือบ้านเหรอผมนึกว่าแบบเป็นป่าธรรมชาติคือสวนแม่
5: ส่วนแม่
1: 7อันนี้คือส่วนที่บ้าน
5: เนี่ย37ไร่เฉพาะไผ
1: ่อ๋อแล้วคือแม่ปลูกเหมือนไม่ได้ปลูกอ่ะใช่มั้ยเหมือนก็ปล่อยมันขึ้นไปเองเงี้ยหรอ
5: พอปลูกแล้วเราก็แค่ไปถางไปใส่ปุ๋ยมันเพื่อรอผลผลิตปีนึงเข้าไปครั้งนึงไปเก็บผลผลิต
1: โหงั้นแปลว่าปลูกไผ่ก็ดีสิปีนึงทํางานครั้งเดียว
5: ก็ถ้าเราจะต่อยอดจากขายกิ่งพันธุ์หรืออะไรเราก็ต้องมาเนี่ย
1: ก็มาตัดไปบ่อย
5: มาตัดอันเนี้ย
1: แต่ถ้าปลูกไผ่แบบเก็บหน่อเก็บอะไรใช้ก็ปีนึงทํางานครั้งเดียวแล้วก็ปลูกทิ้งไว้ไม่ต้องดูแลแล้ว
5: ไม่ต้อง
1: มันอยู่กี่ปีไผ่มันอยู่กี่ปี
5: แม่ปลูกมันนี่ก็ประมาณ50ปีแล้ว
1: โอ้โหแม่ปลูกตั้งแต่เป็นเด็กเลยเหรอ
5: ก็ไม่รู้ล่ะโตเป็นสาวก็เริ่ม
1: โอ้แล้วก็
5: ถางไป
1: เก็บเกี่ยวได้ตลอดเก็บผลผลิตได้ตลอดเลย
5: ก็ช่วงฤดูกาลก็จะเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยา
1: แม่ทำสวนมา50ปีแล้วผมมองๆสวนแม่เนี่ยแบบมันผสมผสานมากเลยอ่ะม
5: ัน
1: มีอะไรบ้าง เอาที่เห็นใกล้ๆก่อนอ่ะมีไผ่ละ
5: ไผ่ละเป็นหลัก
1: กล้วยละ
5: มีกล้วย
1: คือไผ่นี่หลักเลยเหรอ
5: คือไผ่นี่
1: เอ้าอยู่นครนายกต้องมะยงชิดเป็นหลักไม่ใช่หรอ
5: มีมะยงชิดก็มี
1: มะยงชิดก็มีด้วย
5: มะยงชิดก็มีทุเรียนก็มีลองกองก็มีลูกท้อก็มี
1: ลูกท้อด้วยเหรอ
5: ลูกท้อตรงนั้นมี
1: ไม่น่าเชื่อมีทุกอย่างเลยแล้วมันข้อดีเวลาปลูกรวมๆกันอย่างนี้มันดียังไงอ่ะ
5: คือเราจะได้กินตลอดเวลาผลผลิตพวกผลไม้อะไร
1: กินหรือขายกินอย่างเดียว
5: ที่นี่จะเวลาของของเยอะสินค้าเยอะเนี่ยเขาจะเอารถมาใส่ไปแจกแม่ส่วนมากที่นี่จะสายเปย
1: ์สายเปย์ต้องบอกเลยนะครับว่าคุณแม่สมจิตนี่สายเปย์ตัวจริงเลยครับเก็บใบไผ่ให้ผมไปทำอาหารเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราเข้าไปหาแม่จรีเพื่อดูวิธีการทำชาหอมๆกันเลยครับใบไผ่ที่ผมไปเก็บเมื่อกี้
6: ใช่อ
1: ันนี้เอาไปตากมาก่อนเหรอครับมันดูแห้ง
6: ๆปกติไม่ตากนะเด็ดมานะช้าๆมาประมาณวางไว้แป๊บเดียวมันก็แห้งแล้วพอเก็บมาเราก็เอามาล้างเนาะล้างทำความสะอาดค่ะ
1: ตัดเป็นชิ้นเล็ก
6: ๆตัดเป็นชิ้นเล็ก
1: ๆโอ้แหลกๆเลยเหมือนต้นหอมซอยว่างั้นเลย
6: ใช่ใช่ใช่อย่างนี้ก็จะคั่วง่ายไงถ้าตัดละเอียดละเอียดมาเราก็คั่วแป๊บเดียวเราก็ได้แต่ถ้าเราตัดมาใหญ่ๆอ่ะมันคั่วนาน
1: ก
6: ิน
1: เล็ก
6: น้อย
1: ต้องเป็นเตาถ่านเท่านั้นด้วย
6: ต้องเป็นเตาถ่านเท่านั้น
1: แล้วก็
6: ฟืนก็ได้ฟืนก็ได้นะ
1: ฟืนได้
6: ฟืนก็ได้
1: ถ้าไม่ใช้เตาแก๊สไม่ได้
6: ไม่ได้ไม่ได้ไม่หอม
1: แม่รู้สรรพคุณไหมว่าชาใบไผ่นอกจากจะแบบอร่อยแล้วหอมแล้วมีสรรพคุณอย่างอื่นไหมครับ
6: ต้านอนุมูลอิสระ
1: ต้านอนุมูล
6: ต้านอนุมูลอิสระมันก็ป้องกันได้หลายโรคนะ
1: ก็คือลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งนะคร
6: ับ
1: ความดันแล้วก็หลักๆเลยต้านอนุมูลอิสระ
6: ต้านอนุมูลอิสระ
1: ชะลอวัยชะลอวัย
6: ใช่ใช่
1: เดียวหอมแล้วคั่วตกลงคั่วประมาณสัก
6: อันนี้ประมาณเวลาน่ะไม่ได้
1: ไม่ได้
6: ไม่ได้
1: มาอยู่ที่ความสดความแห้งของใบ
6: ใช
1: ่ครับอันนี้ก็คือคั่ว
6: เสร็จแล้วมาขยี
1: ้ประมาณว่าแห้งไม่ต้องเหลืองเกรียมเนาะแห้งแล้วก็ต้องรีบขยี้ตอนอุ่นๆอยู่เลย
6: ใช่ไม่งั้นก็ขยี้ไม่ได
1: ้อ๋อให้มันเป็นผงเลยถ้ามันแห้งแล้วมันจะแข็งแล้วนะครับแต่ขยี้ไม่ได้เอาละครับก้อนนี้คือที่ทำเสร็จใหม่ๆเลยก
6: ็
1: ชงเลยแบบชาทั่วไปเลย
6: ใช่
1: ครับมีอัตราส่วนไหมแม่น้ำเท่าไหร่ชาเท่าไหร่อะไร
6: ไม่ต้อง
1: ไม่ต้อง
6: แต่ถ้าเราชอบเข้มข้นเราก็ใส่ไปได้เลย
1: เสร็จใหม่ๆแบบนี้หอมแน่นอนอั ันนี้ก็แช่ไว้ประมาณ3นาทีนะครับสีเริ่มหมดแล้วถ้าแช่ไปเรื่อยๆเข้มกว่านี้อีก
4: เข้มกว่านี้ค่ะ
1: แต่ว่ามันไม่เหมือนพวกชาจีนใช่ไหมชาจีนเขาบอกแช่นานๆรับประทานแล้วมันไม่ดี
4: ใช่
1: แต่ชาไผ่ไม่เป็นไร
4: ไม่เป็นไรค
1: ่
4: ะ
1: แช่ไปเลยทั้งวันทั้งคืน
4: ใช่ใช
1: ่โอเคครับลองชิมหอมมากกลิ่นเนี่ยมีความแบบเป็นชาจีนนิดๆด้วยนะแบบเหมือนใบชาจีนอยู่นะแม่รู้ไหมชาอะไรกินแล้วกลับบ้านไม่ถูก
4: ชาอะไรอ่ะ
1: แม่ไม่รู้จริงเหรอ
4: จริง
1: ชาหลงอู
4: ่โอ้โหชาหลงอู่โอเค
1: แม่ไม่แก้
4: โอเคโอเค
1: ชาอู่หลงโอ้มันเข้มข้นนะ
4: ใช
1: ่มันมีกลิ่นควันฟืนจริงๆด้วยที่แม่บอกจะได้กลิ่นควันความหอมแล้วก็มีความเข้มข้นเหมือนกินชาจีนเลยต้องบอกว่าอร่อยแล้วก็ชุ่มคอมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นชาที่มีความเข้มข้นนะหลายๆคนบอกเวลากินชาสมุนไพรมันจะเหมือนกินน้ำสมุนไพรต้มไม่ใช่ถ้าเป็นชาไผ่จะมีความเข้มข้นเหมือนกินชาจีนเลยครับผมอร่อยโอเคครับต่อไปเราจะมาทำไข่เค็มใบไผ่ถูกไหมครับผมก็มีวัตถุดิบก็จะมีไข่เป็ดแน่นอนผมสงสัยมานานแล้วแม่ทำไมไข่เค็มเนี่ยมันใช้ไข่นกกระทาทำไม่ได้ทำไมต้องไข่เป็ดเท่านั้น
4: ไข่นกกระทาก็ทำได้
1: ได
4: แต่ใบมันเล็ก
1: เอาใบมันเล็กไข่ไก่ได้ไหมไข่ไก่
4: ไข่ไก่ไม่ได้แตก
1: อ๋อไม่ได้หรอ
4: เปลือกมันแตกบางใส่ดินสอพอง
1: ใส่ดินสอพองลงไป
4: ใช่สอพอง
1: ดินสอพองจากลพบุรี
4: ใช่
1: ครับผม
4: แล้วก็เกลือ
1: แล้วก็ใส่เกลือต้องเป็นแบบเกลือเม็ดนะไม่เอาเกลือป่นละเอียด
4: ใช่ไม่เอาเกลือป่นเอาเกลือเม็ด
1: ต้องเป็นเกลือเม็ดอันนี้คือชาใบไผ่ที่ผมจิบเมื่อกี้
4: ใช
1: ่อ๋อใช้น้ำชาในการหมักเลยเหรอ
4: ใช่นิดเดียวนะอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวมันเหลว
1: พอไหม
4: น้อยน้อย
1: พอยัง
4: เดี๋ยวพี่มาเติมให้ จะให้แม่ขยำด้วยจ้าขยำเอง
1: เดี๋ยวผมทำวันนี้แม่สอนผมแม่อยู่เฉยเลยสอนผมอย่าง
4: น
1: ี้
4: พอก่อนน้ำพอก่อนแล้วเดี๋ยวมัน
1: ใส่นี่เหรอ
4: ใส่ทีละน้อย
1: ทีละน้อย
4: ต้องทีละน้อยแล้วค่อยๆขยำแล้วก็ค่อยเติมไปเรื่อยๆ
1: ขยำไข่เค็มใบไผ่มันจะสีแดงกว่าไข่เค็มปกติ
4: ใช่
1: มันเพราะอะไรอ่ะมันเพราะชา

0: แล้ว
1: มั้ยไม่เนี่ยดินสอพองไงมันขัดแล้วขาวเลยที่มันขัดผิวได้ใช่ไหมแม่
0: ได้ดินสอพองอะพอกหน้าก็ได
1: ้นะอ่ะมาผมทาให้แม่นะอันนี้ต้องเอาตัวที่เป็นชาด้วยถ้าเราเอาตัวใบไผ่สดมาไม่ได้หรอหั่นๆแล้วมาม
0: ันไม่หอมอะถ้าใบไผ่สดเลยอะมันก็ไม่หอม
1: หอมไหมแม่ใส่ไหมอันนี้ตัวดินสอพองผสมใบไผ่กับชาได้ที่แล้วเกลือแล้วก็เอานี้บัชาใบไผ่แม่บอกให้เอามากระจายไว้เดี๋ยวจะได้ไปคลุกอีกทีนึงเพิ่มความหอมไข่นี้ล้างทำความสะอาดแล้วถูกไหมครับ
0: ใช่
1: แล้วก็มาพอกเป็นกิจกรรมที่แบบว่านักท่องเที่ยวมาทำได้อันนี
0: ้
1: แล้วก็เอาไข่เนี่ยกลับไปเลยกลับไปกินที่บ้านมันควรจะพอกหนาหรือบางแม
0: ่บางๆลูก
1: ต้องบางๆเพราะว่าหนามันจะเปื่อนใช่ไหม
0: ใช่
1: ขอบคุณครับแม่พอพอกเสร็จแล้วอย่างเงี้ยมันต้องหมักไว้กี่วัน
0: 7วันดาวได
1: ้7วันดาว
0: 10วันนะดาว
1: แล้วผ่อนตอนไหนอ่ะถ้าดาว
0: ก็ดาวทุกเดือนได้ผ่อนทุกเดือนเลย
1: ทุกเดือนเลยดาวก็7วันดาวแล้วผ่อนเอาที่มีสาระหน่อย
0: 7ถึง10วันน่ะดาวได้เลยถูกมั้ย
1: แล้วถ้ามากกว่านั้นก็ต้องต้มแล้วที่เก็บไว้มันจะเค็มเกินใช่ม
0: ั้ยใช่ๆ15วัน20วันก็ต้ม
1: นี่คือหมักไว้ได้ที่แล้วแล้วก็ต้มแล้ว
0: ใช่ต้ม
1: อันนี้ประมาณสักกี่วัน
0: อันนี้20วัน
1: 20วันนะมาดูกันคุณผู้ชมไม่ได้ออกกลิ่นใบไผ่แบบว่าเป็นกลิ่นไผ่เลยนะคุณผู้ชมแต่เหมือนกับว่าไอ้ตัวกลิ่นชาเนี่ยคือคุณผู้ชมอย่าลืมว่าสรรพคุณของชาเนี่ยครับเวลาเราไปกินอาหารทะเลเคยสังเกตไหมครับเวลาเขาจะให้เราล้างมือเขาจะใช้น้ำชาตัวชาเนี่ยจุดเด่นของมันคือมันเป็นลดกลิ่นคาวของไข่ผมเลยรู้สึกว่าไข่ของแม่เนี่ยก็จะแบบมีความมันเนี่ยคล้ายๆกับไข่เค็มทั่วไปเค็มไม่จัดแต่ว่ามันจะไม่รู้สึกถึงกลิ่นคาวในไข่เลยถือว่าเป็นไข่เค็มที่รับประทานได้ง่ายใครๆที่บอกว่าเอ๊ะบางคนจะกินไข่เค็มก็แบบรู้สึกว่ากลิ่นแรงไปก็มีบางคนอันนี้ไม่มีกลิ่นหอมอร่อยเลยกินง่ายๆเลยต่อไปก็จะเป็นอาหารจากหน่อไม้บ้างเมื่อกี้เป็นใบไผ่ไปแล้วหน่อไม้อันนี้ก็เป็นหน่อไม
2: ้หน่อไม้หยอง
1: หน่อไม้หยองจะทำหน่อไม้หยองอันนี้เราใช้หน่อไม้เลยนะครับ
2: วันนี้นี่มีทั้งกิมซุงกับไผ่ตง
1: อ๋อทำได้หมดเลยอะไรก็ได้ทำได้หมด
2: ได้หมดค่ะ
1: อันนี้ต้มมาแล้วทำอะไรต่อ
2: ปอกเปลือกก่อนเนาะแล้วก็
1: ต้ม
2: แล้วเสร็จแล้วมาสับ
1: สับนะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าความถนัดของถ้าแบบนี้เนี่ยความยาวมันน้อยนะคะอาจจะใช้ซ่อมไม่สะดวกก็ใช้วิธีสับ
1: อ๋อไม่งั้นใช้ช่อมขูดแบบเหมือนกับซุ้มหน่อไม้ก็ได้
2: ใช่
1: พอสับละเอียดแบบนี้แล้วนำไปตากแดด
2: อันนี้หนึ่งแดดครึ่งค่ะ
1: ก็ตากเช้าๆบ่ายๆก็เก็บได้แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อมันจะกลายเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
2: ค่ะ
1: อยู่
2: ที่ความแรงของแดดนะคะ
1: ไม่น่าเชื่อนะจริงเหรอเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
2: ค่ะมันแห้งเลย
1: ผมนึกว่าแบบสมจีนสมเกาหลี
2: หน่อไม้สด15กิโลจะได้หน่อไม้แห้งประมาณครึ่งกิโล
1: ฮะ15กิโลเหลือครึ่งกิโล
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหหายไปเยอะมาก
2: ค่ะ
1: แต่ว่าแบบนี้เก็บไว้ได้นานไหม
2: นานค่ะเป็นปี
1: โอ้แสดงว่านี่ก็ถือว่าเป็นการถนอมอาหารเหมือนกัน
2: ใช่อ
1: ันนี้ชาวบ้านเราทำอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งคิดค้นขึ้นมาใหม
2: ่คิดค้นขึ้นมาใหม่ในการแปลงจากหมูหยองออกมาเป็นหน่อไม้หยอง
1: โอ้อย่างนี้น่าสนใจเนาะผมกำลังมองว่าตัวเนี้ยมันอาจจะไปต่อยอดทำเป็นอาหารจานอื่นได้อีกเนาะซอสถั่วเหลือง
2: ซอสถั่วเหลืองอันนี้ก็
1: น้ำตาลทรายเล็กน้อย
2: ก่อนน้ำตาลปี๊บ
1: อันนี้ต้องเอาไปทอดหรืออะไรก่อนไหมหน่อไม
2: ้ไม่ต้องอะไรเลยค่ะยีเข้าได้เลยเพราะว่ามันเราผ่านการทำแห้งมาแล้วอ
1: ันนี้ต้องใช้ไม้ไผ่ยีหรอคร
2: ับวิถีถิ่นค่ะไม้ไผ่มีเยอะ
1: ใช้ประโยชน์
2: ไม่ต้องไปซื้อตะเกียบ
1: ต้องไฟอ่อนถ้าไฟแรงซอสไหม้ใช่ไหมครับ
2: ไม่ค่ะไม่
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันได้แล้วเหรอครับพี่ปุ๊ก
2: เนื้อของน้ำซอสอ่ะจะเข้าแล้วก็ความแห้งของพวกเนี้ยมันจะฟูขึ้นเวลายีไปอะค่ะ
1: เหมือนกับผัดไปเรื่อยๆเข้ากันจะรู้สึกว่าแบบเหมือนน้ำตาลมันรัดนะแม่มันมีความกรอบขึ้นมาเนา
2: ะ
1: พอทำเป็นหน่อไม้หยองแบบนี้เก็บได้นานไหมครับ
2: ก็เป็นเดือน
1: เป็นเดือนเลยก็คืออย่าให้โดนลม
2: ค่ะใส่กระปุกใส่กระปุก
1: แล้วก็โรยหน้าด้วยหอมเจียว
2: ใช่นิดนึงแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน
1: อ๋ออันนี้ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เสร็จแล้วต้องบอกว่าจุดเด่นนะครับผมมันจะไม่เหมือนหมูฝอยซะทีเดียวหน่อไม้เนี่ยมันก็จุดเด่นคือมันก็จะมีความกรอบจะไม่ใช่นุ่มเหมือนพวกหมูฝอยการปรุงรสมีหวานมีเค็มคล้ายๆกับที่เรากินหมูฝอยนั่นแหละและที่พิเศษคือว่าปกติหน่อไม้เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ากลิ่นแต่ว่าพอมาทำแบบนี้ไม่มีกลิ่นเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเหมือนโดนตากแห้งไปแล้วอ่ะกลายเป็นกลิ่นหอมของการคั่วในกระทะแทนเพราะฉะนั้นอร่อยครับผมแล้วก็ถือว่าเพิ่มมูลค่าให้กับหน่อไม้อีกด้วยครับผมเป็นของฝากได้ด้วยนะท่องเที่ยวมาถือกลับบ้านได้เลยเพราะเก็บได้นาน
2: ค่ะ
1: ต้องมาลองกัน

กันครับวันนี้นะครับได้มาเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าไผ่จะใช้ประโยชน์ได้มากมายขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นใบที่เอามาทำชาไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ที่เอามาแปรรูปนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะลองเอาวัตถุดิบที่เจอในวันนี้ทั้งหมดมาทำเป็นขนมหวานสัก1จานครับนั่นคือบัวลอยไส้หน่อไม้ครับผมหลายๆคนงงใช่ไหมครับหน่อไม้ปกติถ้าเอามาทำเป็นไส้ขนมเนี่ยอาจจะมีกลิ่นที่แรงเกินไปแต่วันนี้เราได้มาเจอกับหน่อไม้แห้งผมเลยลองเอาไปแช่น้ำแบบนี้ครับเพราะว่าหน่อไม้แห้งเนี่ยจะทำให้ไม่มีกลิ่นนะครับที่เป็นกลิ่นฉุนของหน่อไม้แต่ว่าเนื้อสัมผัสจะมีความหนึบหนับหรือว่ามีความกรุบกรอบในแบบหน่อไม้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาตัวนี้แหละมาทำไส้โดยการเริ่มจากอันดับแรกผมจะทำคล้ายๆกับหน้ากระฉีกนะครับที่ใช้มะพร้าวกวนกับน้ำตาลเริ่มแรกนะครับผมใส่น้ำตาลมะพร้าวนะครับหรือจะใช้น้ำตาลตะโหนดก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับลงไปในกระทะใช้ไฟอ่อนๆ นะครับรอให้น้ำตาลละลายก่อนถ้าใช้ไฟแรงจะกลายเป็นน้ำตาลไหม้นะครับพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะครับผมก็จะเอาหน่อไม้ที่แช่น้ำไว้บีบน้ำออกให้หมดนะครับใส่ลงไปครับลงไปผัดกับน้ำตาลแบบนี้เลยปกติหน้ากระฉีกเขาก็จะใช้มะพร้าวนะครับแต่วันนี้เราใช้หน่อไม้แทนแต่ต้องเป็นหน่อไม้ที่เอาไปตากแห้งมาแล้วนะคุณผู้ชมไม่งั้นมันจะค่อนข้างมีกลิ่นนะฮะอาจจะไม่อร่อยผัดด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะครับจนเป็นสีเข้มแบบนี้นะครับแปลว่าน้ำตาลเนี่ยเริ่มรัดแล้วนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมแล้วเราจะพักไส้ไว้ให้เย็นนะครับตอนนี้จะมาทำตัวแป้งบัวลอยก่อนแป้งบัวลอยนะครับวัตถุดิบหลักๆก็จะเป็นตัวนี้ครับแป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็น้ำเปล่าครับค่อยๆผสมนะครับเราจะค่อยๆนวดทีละนิดแล้วเติมน้ำนะถ้าแฉะเกินไปบัวลอยจะเละนะครับเวลาต้มออกมาเพราะฉะนั้นผสมไปแล้วก็ค่อยๆนวดไปนะครับแบบนี้จะเห็นว่าวิธีดูว่าเรานวดได้ที่หรือยังสังเกตง่ายๆครับแป้งที่ติดอ่างผสมนะครับมันก็จะติดอยู่ที่ก้อนแป้งของเราหมดแล้วแบบนี้แปลว่าเนื้อแป้งได้ที่แล้วหรือไม่ก็ลองปั้นดูก็ได้ครับถ้ามันยังกระด้างเกินไปปั้นไม่ได้ก็เติมน้ำได้นะครับแต่พยายามเติมน้ำให้น้อยที่สุดครับหลังจากนั้นผมก็จะพยายามทำให้บางที่สุดแล้วก็ใส่ไส้ลงไปนะครับพอเราปั้นไส้เป็นก้อนไปแล้วนะครับพยายามปั้นให้เป็นก้อนเล็กๆนิดนึงนะจะได้ห่อแป้งง่ายๆครับเป็นรูปกลมๆแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเคล็ดลับในการทำบัวลอยนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่แป้งนวลผมแนะนำให้ใช้แป้งมันสำปะหลังครับ1คือมันจะทำให้เม็ดบัวลอยเนี่ยไม่ติดกันแน่นอน1แต่2แป้งมันสำปะหลังเนี่ยเวลาลวกออกมามันจะทำให้ผิวด้านนอกของบัวลอยดูใสและดูน่ารับประทานมากขึ้นนะครับจากนั้นผมก็จะตั้งน้ำเพื่อต้มบัวลอยนะครับผมจะใส่ใบเตยลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมๆนะครับผมระหว่างรอบัวลอยสุกวันนี้ผมจะเสิร์ฟพร้อมกับชาใบไผ่นะครับใช้ชาใบไผ่นะครับคล้ายๆกับบัวลอยน้ำขิงเนาะแต่วันนี้ไม่ใช้น้ำขิงใช้น้ำชาเลยครับตัวนี้ผมก็จะเติมรสหวานเนาะเพราะว่าบัวลอยจะเป็นของหวานนะครับด้วยน้ำเชื่อมครับผมใส่เกลือนิดเดียวเพื่อตัดรสหวานนำบัวลอยใส่ลงไปในถ้วยนะครับกับตัวน้ำชาใบไผ่ที่เราปรุงรสหวานและเค็มไว้เล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นไข่แดงเค็มที่ได้จากใบไผ่ครับจุดเด่นนะครับขนมบัวลอยน่าจะเป็นอะไรที่ถูกปากใครหลายๆคนอยู่แล้ววันนี้ผมปรับความหวานให้น้อยลงแล้วก็เอาน้ำชาใบไผ่มาใช้นะครับให้มีกลิ่นหอมเป็นรสชาติที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็มีความหวานเล็กน้อยแต่ที่เด็ดคือแป้งบัวลอยหนึบๆนะครับเข้ากับเนื้อที่เราเอามาทำเหมือนหน้ากระฉีกนะครับที่มีรสชาติหวานๆหนึบๆได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็ตัดด้วยน้ำชาใบไผ่ต้องบอกว่าลงตัวและกลมกล่อมมากๆแต่ที่ผมชอบที่สุดในวันนี้นะครับคือไข่แดงเค็มครับพอเอามาไว้ในน้ำชาใบไผ่ที่มีรสชาติแล้วหวานหอมอ่อนๆแล้วตัวชาเนี่ยบอกแล้วว่าจะแก้กลิ่นคาวมันเข้ากันมากเลยครับคุณผู้ชมยังไงลองเอาไปทำกันดูนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าไผ่ที่ทุกคนรู้จักกันดีจะสามารถนำไปทำอาหารอร่อยๆที่ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนได้มากมายขนาดนี้แถมยังสามารถนำมาย้อมสีผ้าสวยๆได้อีกด้วยครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำให้ผมทึ่งได้ขนาดนี้เลยนะครับเนี่ย

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: บ้านคือผมผมคือบ้านเหมือนผมเอาจิตวิญญาณผมก็มาอยู่ในตัวบ้านนี่เหมือนกันครับบ้านก็ถ่ายทอดจิตวิญญาณของบ้านมาที่ตัวผมความรู้สึกนึกคิดของผมตอนนี้เป็นอะไรผมว่ามันก็แฝงอยู่ในส่วนต่างๆของบ้านมุมต่างๆวิธีคิดสภาพจิตใจตอนนั้นเป็นยังไงมันก็สะท้อนมาโอเคสถาปนิกมันออกแบบบ้านตามหลักการความถูกต้องกฎหมายนู่นนี่นั่นองค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์แต่สถาปนิกสามารถส่งต่อให้แค่ระดับหนึ่งที่เหลือเจ้าของบ้านต้องมาเติมจิตวิญญาณบ้านล้วนๆเลยครับการใช้ชีวิตประสบการณ์เรื่องราวในบ้านด้วยกิจกรรมอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้สถานที่นั้นมันมีจิตวิญญาณของสถานที่ว่ามันคือคนคนหนึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสถานที่หนึ่งมีเรื่องราวแลกเปลี่ยนอะไรกันบางอย่างมันเลยส่งผลให้สถานที่มันมีความหมายอาจจะเป็นบ้านหลังใหญ่บ้านหลังเล็กหรืออาจจะเป็นแค่เพิงหรือไม่มีบ้านเลยแต่รู้สึกผูกพันอะไรกับสักอย่างสถานที่ผมว่าแค่นั้นก็น่าจะให้ความรู้สึกเป็นบ้านแล้วครับชื่อเต้ยนะครับทรงชัยทองผาสุกเป็นสถาปนิกอยู่ที่เชียงใหม่นะครับจริงหลักๆเป็นสถาปนิกนะครับแต่โฟกัสในพาร์ทที่ทำดรออิ่งสำหรับงานก่อสร้างครับรู้สึกชอบตั้งแต่เด็กๆนะครับชอบแปลนบ้านชอบดูแบบที่มันสวยงามเป็นระเบียบเดิมเป็นคนพังงาครับแต่พ่อกับแม่ไม่ได้เป็นคนพังงาโดยกำเนิดครับแม่ผมเป็นคนตรังพ่อเป็นคนอุดรแต่งงานกันแล้วก็มาอยู่ที่พังงาอยู่พังงาได้จนถึงม.ต้นม.3ก็ออกไปเรียนที่จังหวัดตรังเรียนอยู่ตรัง3ปีก็ไปอยู่ที่สงขลาจากสงขลา2ปีก็ไปเรียนกรุงเทพแล้วก็ทำงานต่อกรุงเทพอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็เป็นจังหวะที่ได้ขึ้นมาเชียงใหม่มันก็เปลี่ยนหลายๆที่จนรู้สึกว่าทุกที่ที่ไปมันก็คือบ้านนั่นแหละในกรุงเทพใช้ชีวิตเพื่อทำงานเป็นหลักเลยครับก็สนุกดีนะครับแรกๆแต่อยู่สักพักไปมันเริ่มตื้อๆตันๆไงก็ไม่รู้อะความรู้สึกบอกไม่ถูกไงรู้สึกมืดๆไงก็ไม่รู้กับความคิดช่วงนั้นครับรู้สึกไปทำงานแล้วก็วนลูปกลับมาที่เดิมซื้อข้าวมากินที่ห้องไปทำงานกลับวนอยู่อย่างนี้ครับเลยรู้สึกเบื่อกับลูปนี้นิดนึงครับตอนนั้นผมมีแฟนแล้วเขาอยากจะขึ้นมาเชียงใหม่แล้วเขาได้งานที่เชียงใหม่ก่อนส่วนผมตอนนั้นอยู่กรุงเทพอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็กะจะขึ้นตามมานั่นครับพอทำงานกรุงเทพได้จังหวะช่วงลาออกแล้วก็ขึ้นตามมาตอนนั้นยังไม่ได้งานครับทีนี้มีที่ทำงานของแฟนผมเขามีพรรคพวกกำลังก่อตั้งสตูดิโออะไรอยู่ก็กำลังหาคนเขาก็เลยบอกข่าวมาผมก็เลยได้จังหวะเข้าไปช่วยพี่เขาทำงาน
1: ครั้งแรกที่เห็นเต้ยเนาะเต้ยใส่เสื้อยืดดำเกงขาสั้นดำปั่นจักรยานล้อใหญ่ๆสีดำเหมือนเด็กบอร์ดอ่ะเหมือนเด็กบอร์ดใส่เสื้อร็อกลายหัวกะโหลกอะไรเงี้ยเริ่มรู้จักกันผ่านเพลงดีกว่า เพราะว่าเวลาไปดูไซต์ข้างนอกก็จะได้มีโอกาสแบบคุยกันอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่ารู้ว่าเต้ยมีพี่ชายน้องสาวเนาะแต่พี่ชายเต้ยอายุเท่าเราเลยเต้ยก็แบบเหมือนรู้จักเพลงต่างๆสมัยนั้นผ่านพี่อะไรเงี้ยก็เลยจะแบบมีจุดร่วมเรื่องเพลงก็ไปๆมาๆก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยที่คุยเรื่องนอกจากเรื่องงานเนาะก็เรื่องสารทุกข์สุขดิบเรื่องชีวิตอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบน่าสนใจคนนึงอะ
2: จุดเริ่มต้นจริงๆถ้าเป็นในเชียงใหม่เราก็จะพอรู้จักพี่ๆน้องๆสถาปนิกกันอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็จะเหมือนรู้จักเพราะว่าเรามีออฟฟิศข้างๆกันอะไรอย่างนี้จะเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วพอเราทำงานไปแล้วก็ตอนนั้นทีมเราเองก็ต้องการหาสมาชิกเพิ่มเนี่ยค่ะในส่วนของงานก่อสร้างเนาะคอนสตรัคชั่นก็เลยคิดว่าพี่เต้ยก็เคยทำงานกับพี่เน็ตก็เลยคุยกันว่าเต้ยน่าจะเข้ามาร่วมทีมกันเพื่อฟอร์มทีมใจบ้าเนี่ยค่ะ
0: ตอนมาทำงานที่นี่แรกๆเลยรู้สึกแปลกมากเพราะไม่เคยเจอวัฒนธรรมองค์กรที่แบบว่ามีการรับฟังมากคิดเห็นอะไรเล่ามาไม่ได้บอกว่าคนนี้รุ่นใหญ่คนนี้ต้องฟังคนนี้นะไม่ได้เป็นการสั่งการมีความเป็นมนุษย์มาก พูดไปเหมือนเวอร์แต่ว่าเรารู้สึกได้จริงๆว่าเราก็คือคนร่วมงานคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งทำงานด้วยกันในฐานะเพื่อนร่วมงานมีเป้าหมายเดียวกันทำงานมาให้ดี
1: จริงๆคนที่นี่พี่ว่าทุกคนน่ะมันมีของมีจุดแข็งจุดอ่อนไม่เหมือนกันเนาะมีคาแรคเตอร์มีนิสัยเหมือนกันเนี่ยแต่องค์กรเราให้พื้นที่ความเป็นตัวเองเนาะนอกจากปรัชญาการออกแบบของเราออฟฟิศของเราแต่เรามีพื้นที่ให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองแล้วพี่ว่ามันน่าสนใจที่เอาความเป็นตัวเองมาผสมกับปรัชญาการออกแบบของเราที่ร่วมกับธรรมชาติเนี่ยมันก็เลยเป็นส่วนผสมใหม่ๆมันไม่ต้องมีท่าเดียวมันมีหลายแบบก็ได้นะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอะไรเงี้ยซึ่งชีวิตเต้ยก็เป็นแบบหนึ่งบ้านเต้ยก็เป็นแบบหนึ่งเนี่ยครับ
0: จุดเริ่มต้นที่หาที่ดินใช่ไหมครับตอนนั้นมีโจทย์ในชีวิตว่าต้องอยู่คนเดียวละผมชอบนะตั้งแต่มาดูครั้งแรกรู้สึกต้นไม้มันเยอะตั้งแต่ทางเข้าละแล้วก็ความประทับใจแรกจริงมันมีหมา2ตัววิ่งมาต้อนรับแต่ตอนนี้มันย้ายออกไปอยู่ที่อื่นละจริงๆดูไว้ 2-3 ที่ครับแล้วก็ลองเอามาเวทน้ำหนักดูครับมันเหมือนตอนเรียนครับมันมีพาร์ทนึงเค้าเรียกไซส์อนาลิซิสดูข้อดีข้อเสียของแต่ละไซส์ลองให้คะแนนให้น้ําหนักมันดูการเข้าถึงการเดินทางราคา potential จะสุดท้ายนะมันก็ที่นี่มันก็คะแนนนําสุดเซตแรกไม่รู้เหมือนกันมันบอกว่าที่ตรงนี้ล่ะอธิบายเป็นเหตุผลไม่ถูกแต่รู้สึกว่าที่มันก็เลือกเราเหมือนกันก็พูดเล่นๆว่าถ้าทุกอย่างมันลงตัวมันคงได้มาอยู่ที่นี่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: พื้นที่ตรงเนี้ยมันคือป่าในเมืองที่ทุกคนมองข้ามนะฮะมันเป็นพื้นที่งอกตั้งแต่ทางเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้ที่

0: วยแล้วก็ครึมอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาถามผมว่าพี่ที่แถวๆเนี้ยเป็นยังไงบ้างเขาอยากจะได้สถานที่สร้างบ้านสักหลังหนึ่งพอเต้ยเองเป็นคนที่ชอบธรรมชาติก็กลายเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกันไปมาหาสู่กันอย่างน้อยก็เดือนละหนึ่งครั้งที่ผมกับเต้ยก็มีโอกาสที่จะได้ปาร์ตี้ลูกสาวผมชอบมากชอบมาที่บ้านเต้ยชอบมาเล่นกับแมว2ตัวนะฮะแล้วก็ชอบมานั่งปิ้งย่างกินกัน
1: ตอนคิดแปลนบ้านจริงๆคิดก่อนที่จะได้ที่ดินด้วยซ้ำครับแต่คิดออกมาจากความต้องการภายในของเราจริงๆแล้วโจทย์มันน้อยมากความต้องการตอนนั้นสภาพจิตใจนะตอนนั้นมันเลยออกมาเป็นบ้านลักษณะนี้ซึ่งต้องการแค่สิ่งพื้นฐานเลยจริงๆครับที่นอนห้องน้ำห้องครัวแค่นั้นเลยครับเราก็ชอบแปลนตอนนั้นมากเลยครับมันรู้สึกไม่มีความประดิษฐ์ประดอยใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องการความสวยงามอะไรเลยไอ้ที่แรกครับอาบน้ำเอาท์ดอร์เลยครับห้องน้ำแทบจะมีแค่ชักโครกเลยครับแล้วก็เป็นองค์อาบน้ำข้างนอกมีแค่พื้นโล่งๆที่นอนก็คือห้องโล่งๆนะครับยังไม่ได้คิดว่าจะทำงานตรงไหนทำครัวตรงไหนไอเดียพวกนี้มาทีหลังครับพอมีเวลาคิดตกผลึกนิดนึงคิดในเชิงดีเทลคิดว่าแบบนี้มันน่าจะเวิร์กกว่าแต่ไม่ได้คิดในเชิงแบบว่าอำนวยความสะดวกอะไรมากมายนะครับพวกสิ่งอำนวยความสะดวกแทบจะไม่เอามาคิดเลยครับตอนนั้นเพราะต้องการแบบลีนให้น้อยจริงๆครับเราว่ามันคือบ้านชาวบ้านทั่วไปเลยครับหลังคาจั่วเน้นให้มันมีความเป็นโมดูล่าคือเน้นให้มันลงวัสดุที่ตัดน้อยที่สุดเพราะว่าก็อาศัยตัดโมเดลเนาะแล้วก็บอกช่างว่าไอ้เนี่ยเหล็กใช้6เมตรเต็มนะตัดนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็คิดดีเทลให้บางอย่างทำเองได้เช่นผนังไม้หรืองานไม้ง่ายๆครับจริงหลังนี้งานไม้ไม่ได้เนียบอะไรเลยครับแต่เน้นให้ถูกหลักไม่พังแค่นั้นเองเรื่องเซฟคอร์สเลยครับหลักๆเลยครับมันเหมือนรู้สึกได้ถ่ายทอดวิญญาณเราเข้าไปในผนังชิ้นนี้หรือว่าเหมือนมันเอาตัวเราเข้าไปแลกเปลี่ยนพลังงานกับตัวบ้านตัวเราไปอยู่ในทุกที่รวมถึงคนที่มาช่วยทำด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างที่เราจ้างเราก็รู้สึกว่ามีจิตวิญญาณเข้าไปอยู่ในนี้มันเหมือนเป็นเรื่องไม่สำคัญเลยครับแต่สำหรับเราว่ามันเราเก็ตมันอะ
2: บ้านพี่เต้ยเหรอก็จริงๆก็เห็นเรื่องเล่าเนาะก่อนที่เต้ยจะทำเนี่ยก็แบบเล่าให้ฟังพี่จะทำบ้านอะไรเงี้ยตอนไปเห็นครั้งแรกตอนนั้นเสร็จแล้วเนาะมันโคตรบ้านเต้ยเลยโคตรบ้านเต้ยเลยเป็นบ้านของใครไม่ได้นอกจากบ้านเต้ยเนาะรู้สึกว่าถ้าเราชอบบ้านแบบนั้นน่ะบ้านมันสะท้อนวิถีชีวิตเนาะเรามักจะเห็นบ้านสวยๆอ่ะซึ่งใครไปอยู่ก็ได้อ่ะแล้วบ้านมันจะกลบความเป็นตัวตนของคนที่อยู่อาศัยอ่ะเป็นบ้านใครก็ไม่รู้แต่บ้านเต้ยมันเหมือนชีวิตของเต้ยมันสลักสลาบ้านนี้ขึ้นมาแล้วบ้านก็สลักสลาชีวิตเต้ยมามันเป็นบ้านของเต้ยได้เท่านั้นน่ะโคตรบ้านเต้ยอ่ะชีวิตของเขากับบ้านมันเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนบ้านชาวบ้านอ่ะที่แบบไม่มีสถาปนิกออกแบบอ่ะที่มันบ้านขึ้นมาจากวิถีชีวิตรู้สึกเนี่ยบ้านเต้ยอะไรเงี้ย
3: จริงๆก็เห็นการทํางานตั้งแต่จะคิดว่าจะมีบ้านใหม่เนาะจะทําบ้านอะไรเงี้ยก็พี่เต้ยก็จะมาพูดคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นช่วงที่ก่อสร้างจริงๆก็จะมีทีมน้องๆเนี่ยผัด เวียนเปลี่ยน

0: กันไปช่วยทำผนังบ้างอะไรบ้างก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโปรเซสที่ช่วยกันเนาะเออแล้วก็สนุกด้วยตอนนั้นรู้สึกก็เลยเห็นตั้งแต่บ้านช่วงก่อสร้างด้วยอะไรด้วยกับอีกอันนึงที่รู้สึกว่าบ้านพี่เต้ยมันมีความเติบโตอะค่ะคือไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จแล้วมันก็จะแบบเป็นแบบนั้นตลอดไปเราก็จะเห็นเขาเติมอันนั้นเตาไฟที่มันงอกเพิ่มขึ้นหรือว่ามุมสวนที่มันเปลี่ยนหรือว่าฤดูกาลที่พี่เต้ยก็จะใช้ชีวิตกับบ้านเยอะอันนี้รู้สึกว่ามันก็เป็นอันนึงที่ได้เห็นมุมใหม่ๆสะท้อนชีวิตพี่เต้ยออกจากบ้านอะค่ะ
1: บ้านนี้ฟังก์ชันมันน้อยมากครับฟังก์ชันหลักๆมีพื้นฐานเลยครับห้องนอนห้องน้ําครัวจริงเหมือนห้องสตูดิโอในคอนโดเลยครับแล้วก็มันจะมีระเบียงเยอะมากเดินเข้ามามันก็จะเป็นโถงหลักๆเลยใช้หลายกิจกรรมในนั้นเลยครับตั้งแต่ทําอาหารใช้นอนนั่งดูทีวีทำงานอเนกประสงค์มากๆครับแล้วก็จะมีครัวเล็กๆอยู่ด้านหลังแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ชั้นล่างมีพื้นที่ชั้นลอยก็เอาไว้นอนได้เหมือนกันจริงจุดที่ใช้ชีวิตอยู่ประจำก็คือเตากลางบ้านนะครับจริงมันใช้หลายวัตถุประสงค์หลายเหตุการณ์มากเพื่อนมาบ้านกินข้าวดูทีวีนอนเล่นหรือแม้กระทั่งนอนจริงๆจังเลยก็ทำผมว่าตอบโจทย์นะครับปัจจุบันคือความต้องการมันประมาณนี้แหละกำลังดีแต่อนาคตไม่รู้นะถ้าผมเจอเหตุการณ์อื่นๆเข้ามาเจอเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาความคิดผมก็อาจจะเปลี่ยนบ้านผมก็เปลี่ยนตามผมแน่นอนไม่ได้ปิดมันก็คงโตตามผมหรือลดขนาดความต้องการตามผมไปเหมือนกันมันจะมีช่วงหนึ่งช่วงประมาณเนี่ยครับช่วงปีใหม่หน้าหนาวอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าอยากออกไปใช้ชีวิตข้างนอกมีครั้งนึงไปปั่นจักรยานบ้างทางไกลอะไรเงี้ยครับพายเรือทางไกลบ้างเดินบ้างตอนแรกก็ไปก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่ว่าพอออกไปแล้วมันรู้สึกเหมือนลบล้างตัวตนดีไปเจอความลำบากไปเจอปัญหามันรู้สึกได้ใช้สัญชาตญาณดีครับออกไปข้างนอกคนก็ไม่รู้จักว่าเราใครทำหน้าที่อะไรประกอบอาชีพอะไรมีเงินมากน้อยแค่ไหนเนี่ยครับมันเหมือนเซตซีโร่ความคิดตัวตนณตอนนั้นดีครับตอนนี้คิดว่าอยากอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดหมายถึงไม่มีปัจจัยคนอื่นที่สามารถมาทำให้เรารู้สึกเศร้ารู้สึกดีใจหรืออะไรเงี้ยครับอยากเป็นคนตัดสินใจความคิดนั้นด้วยตัวเองอยากจะเศร้าก็เศร้าเพราะด้วยตัวเองอยากจะมีความสุขก็สร้างกฎมาสักอย่างเพื่อให้เรารู้สึกนั้นๆเองเราอยากจะมีแบบมีความสุขด้วยตัวของเราเองใช่ไหมไม่ได้ไปพึ่งปัจจัยภายนอกสิ่งถ้ามันเกี่ยวกับตัวบ้านคือช่วงทำบ้านเราก็นั่งคิดว่าถ้าเราดูบ้านตามแบบว่าตามละครหรือตามสื่อตามทีวีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกรอบความคิดหนึ่งที่ว่าบ้านที่สวยเนี่ยเฮ้ยมันต้องประกอบด้วย1 2 3 4 5อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่เรารู้สึกว่าเราตามอย่างนั้นเราตามไม่ไหวอาจจะด้วยเงินเราน้อยงั้นเราขอสร้างนิยามความสวยงามเนี่ยด้วยตัวเราเองได้มั้ยคนอื่นอาจจะมองไม่เหมือนเราแต่เราบอกไอ้บ้านอย่างเงี้ยหลังคาเตี้ยๆอย่างเงี้ยสวยสวยมากเลยมีเตากลางบ้านเงี้ยสวยโอเคสถาปนิกมันออกแบบบ้านตามหลักการความถูกต้องกฎหมายนู่นนี่นั่นองค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์แต่สถาปนิกสามารถส่งต่อให้แค่ระดับหนึ่งที่เหลือเจ้าของบ้านต้องมาเติมจิตวิญญาณบ้านล้วนๆเลยครับการใช้ชีวิตประสบการณ์

0: เรื่องราวในบ้านด้วยกิจกรรมอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้สถานที่นั้นมันมีจิตวิญญาณของสถานที
1: ่พี่ว่าสัตว์ทุกตัวยกเว้นมนุษย์เนี่ยสร้างลวงลังเองการที่เขาสร้างลวงลังเองสร้างสถาปัตยกรรมเขาเองเนี่ยเขาจะเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นเนาะเหมือนนกตัวหนึ่งมันเปราะบางอ่ะมันจะอยู่ไม่ได้เลยถ้ามันไม่มีต้นไม้ใหญ่ให้เขาสร้างรังอะไรเงี้ยอุตสาหกรรมบ้านมันถูกทำซ้ำแล้วเราก็เป็นหนึ่งชีวิตที่เข้าไปอยู่มันอ่ะมันทำให้เราขาดมิติอะไรบางอย่างเนี่ยพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องมีบ้านหลังใหญ่จ้างสถาปนิกออกแบบเนาะแต่มันเป็นบ้านหลังเล็กๆก็ได้มุมหลังเล็กๆก็ได้มันเป็นห้องเช่าคอนโดก็ได้แต่มันมีมุมนึงที่มันเป็นชีวิตของเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้มันเป็นพื้นที่ของเราอะแล้วพี่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเห็นในบ้านเต้ยเนาะเพราะเต้ยมันก็ทำบ้านแบบนั้นอะไรเงี้ยบ้านที่มันตอบเขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าทุกคนทำแบบนั้นได้อะมันเป็นกระบวนการไปสู่ความมีชีวิตที่มีความสุขเนาะเพราะว่าพอเราไม่ได้สร้างอะไรสักอย่างที่มันเป็นของเราที่มันเข้าไปข้างในแล้วก็แสวงหาจากข้างนอกอะเราก็มีรองเท้าใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วผ่านไปอาทิตย์มันก็กลายเป็นเสื้อเก่าของเท้าเก่าอะไรเงี้ยแต่บ้านถ้ามันอยู่แล้วมีความสุขอ่ะเราแทบไม่อยากออกไปหาความสุขข้างนอกเนาะก็อาจจะมีบ้างเนาะแต่มันจะไม่ใช่สาระหลักทั้งหมดนะครับพี่ว่าอันนี้คือหน้าที่ของบ้านและหน้าที่ของกระบวนการทำบ้านด้วย
0: คำว่าบ้านใช่ไหมครับคืออะไรผมว่ามันคือคนคนหนึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสถานที่หนึ่งมีเรื่องราวแลกเปลี่ยนอะไรกันบางอย่างมันเลยส่งผลให้สถานที่มันมีความหมายอาจจะเป็นบ้านหลังใหญ่บ้านหลังเล็กหรืออาจจะเป็นแค่เพิงหรือไม่มีบ้านเลยแต่รู้สึกผูกพันอะไรกับสักอย่างสถานที่ผมว่าแค่นั้นก็น่าจะให้ความรู้สึกเป็นบ้านแล้วครับเป็นบ้านหลังสุดท้ายไหมล่ะครับนึกภาพไม่ออกแต่ก็ไม่ได้ยึดติดเหมือนที่ผ่านมาผมก็มีบ้านหลายหลังเปลี่ยนบ้านหลายที่อยู่หลายจังหวัดรู้สึกว่ามันที่ไหนมันก็เป็นบ้านนั่นแหละครับก็เหมือนที่บอกอีกมันเกิดจากคนสถานที่เรื่องราวมิกรวมกันอาจจะไม่ใช่บ้านหลังนี้ก็ได้ผมอาจจะไปหาห้องเช่าแล้วก็ทำให้มันเป็นบ้านอีกก็ได้รู้สึกว่าเราเอนจอยกับเชียงใหม่เหมือนเชียงใหม่มันก็เรียกเราอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะกลับบ้านเลยนะรู้สึกว่ามันเชฟนิสัยผมเชฟตัวตนผมส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมคิดว่ามันส่งผลให้ผมเป็นคนอย่างเงี้ยเมื่อก่อนตอนทำงานอยู่กรุงเทพผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากปลูกต้นไม้สนใจเกษตรหรือว่าออกเดินป่าหรือว่าอะไรเลยแต่กลายเป็นว่าพอมาอยู่ที่นี่ผมว่าด้วยสังคมด้วยทัศนคติเพื่อรอบตัวเพื่อร่วมงานที่ทำผู้คนที่เจอเรื่องราวที่เจอเรื่องราวที่ผ่านเรื่องราวที่เข้ามามันก็ส่งผลผมเป็นคนประมาณนี้แล้วก็รู้สึก enjoy happy ที่จะอยู่ที่นี่

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@@ร้องทุกไทย PBS

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนมะคารังโรมะเสยัง

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบท

0: โพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพภากะนะมะคารังโรปะเส

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วนะครับเช้านี้พบกัน31สิงหาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: เราเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้จะเป็นวันแรกและวันสุดท้ายของหลายโครงการและการดำเนินการของโครงการรัฐบาลนะครับถ้ามาพูดถึงวันสุดท้ายก่อนย้ำเลยครับคุณผู้ชมไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครยังมีสิทธิ์เหลืออยู่ต้องรีบใช้ภายในวันนี้ไม่งั้นเงินถูกตัดแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เข้าใหม่อีก 1,000 บาทเป็นเดือนสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมสำหรับโครงการนี้เดือนกันยายนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่มีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าบัตรคนจนวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่จะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับล่าสุดรัฐบาลออกมาระบุว่ายังมีอีกมากกว่า 4.5 ล้านคนที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะครับขณะที่กลุ่มในสื่อสังคมออนไลน์หลายคนระบุว่าพยายามที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์จนท้อแล้วครับโพสต์ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน Facebook ช่วงตลอดสุดสัปดาห์นะครับก็มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องโดยเฉพาะการเตือนให้รีบไปยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบางคนเนี่ยบอกว่ายิ่งทบทวนยิ่งห่างไกลตนเองไม่มีรถยนต์แต่ในระบบกลับขึ้นว่ามีรถยนต์เกินกว่าที่กำหนดพอไปยื่นทบทวนอีกวันในระบบแจ้งขึ้นมาว่ามีจักรยานยนต์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วยังมีที่ดินอีกเพียบนะครับผู้โพสต์ระบุข้อความเชิงตัดพ้อนะครับว่าไม่คาดหวังแล้วเพราะหากไปเดินเรื่องที่อำเภอก็คงได้รับแจ้งว่ามีเครื่องบินมั้งไม่ได้ก็ไม่เอานะครับส่วนอีกคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วยังไงก็ไม่ผ่านท้อแล้วเป็นต้นนะครับอีกคนนึงครับก็มีปัญหาเรื่องของการครอบครองรถเช่นกันก็ตั้งคำถามว่าทำไมถึงยื่นไม่ผ่านคือก่อนหน้านี้ก็ได้ไปที่ขนส่งไปทำเรื่องชี้แจงแล้วว่ารถเนี่ยมันก็เก่าเกิน15ปีก็ยังไม่ผ่านอีกมีใครเป็นเหมือนกับตนเองบ้างสรุปต้องไปติดต่ออีกรอบหรือไม่นะครับคือทีมข่าววันใหม่ไทย PBS ก็พบว่าส่วนใหญ่ที่โพสต์ในหลายกลุ่มในโลกออนไลน์ยังคงพบปัญหาแล้วก็ติดเงื่อนไขคล้ายๆกับวันแรกเลยคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการครอบครองรถนะครับส่วนความเห็นอื่นๆในโลกออนไลน์ก็มีหลากหลายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับก็จะมีลักษณะเหนื่อยใจเบื่อแล้วแต่จะพิจารณาทบทวนแล้วก็เหมือนเดิมอยากตัดสิทธิ์ก็ตัดไปหรือบางคนบอกว่าขอให้ผ่านทีเถอะสาธุเนี่ยคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นแบบช่วงบรรยากาศโค้งสุดท้ายของการยื่นทบทวนสิทธิ
2: ์ครับ
0: ถ้ายังทำไม่สำเร็จหรือทำไม่ทันวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ต้องรีบดำเนินการ
1: ค่ะดำเนินการได้ถึงประมาณ5ทุ่ม
0: วันนี้ใช่ไหมหลายคนบอกว่าเรื่องของรถเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่พยายามมาอย่างต่อเนื่องแล้วจริงๆเรื่องนี้เนี่ยพูดกันมาเป็นเดือนแล้วนะคุณผู้ชมนะ
2: น่าเห็นใจคือดูจากคอมเมนต์หลายๆคนนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าไม่อยากยื่นทบทวนยื่นไปแล้วแต่บางคนบอกว่ามันติดเงื่อนไขบางคนมีรถคันเดียวแต่ในระบบบอกว่ามีรถมากกว่า1บางคนยื่นไปแล้วแต่มันก็มีเงื่อนไขหลายอย่างที่ติดจนหลายๆคนบอกว่าท้อแล้ว
0: ครับ
2: ไม่ไปต่อได้ไหม
0: น
2: ั่
0: นน่ะสินี่ความเห็นหลากหลายนะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าถ้าไปดูข้อมูลจากกรมการปกครองล่าสุดนะครับณวันที่26สิงหาคมมีผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวมกว่า9ล้าน3แสนคนซึ่งในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไปแล้วกว่า4ล้าน7แสนคนหรือประมาณ 51% ส่วนคนที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ยังมีมากกว่า 4.5 ล้านคนหรือกว่า 48% เลยนะครับใครอยู่ใน 48% บ้างเอ๊ะหรือว่าจะเป็น 48% ที่อาจจะบอกว่ามีความรู้สึกอย่างที่ความเห็นเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเหนื่อยเบื่อไม่ยืดแล้วหรือยังไงหรือโอเคยอมรับชะตากรรมตัวเองว่าไม่ได้ก็ไม่ได้หรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ทบทวนก็เยอะทีเดียวนะคุณผู้ชม 4.5 ล้านแสนกว่าคนเลยทีเดียวท่านก็ย้ำนะครับบอกว่าใครต้องการขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ที่สาขาของธนาคารที่รับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับรวมทั้งผ่านทางเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังก็ทำได้แอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้นะครับซึ่งย้ำนะครับว่าต้องดำเนินการทบทวนสิทธิ์ภายในวันนี้31สิงหาคม2569ก็น่าติดตามเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมว่า 4,500,000 คนจะไปยื่นทบทวนกันวันนี้หรือเปล่าแล้วก็ต้องดูกันว่าบรรยากาศที่ธนาคารต่างๆโดยเฉพาะกรุงไทยเนี่ยวันนี้จะเป็นยังไงกันด้วยเช้าวันนี
1: ้
0: สำหรับวันสุดท้ายของการยื่นทบทวนนะ
1: ค่ะถ้าเกิดมีคนไปยื่นทบทวนขออุทธรณ์สิทธิ์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะเห็นได้ชัดนะคะว่าคนที่เคยมีบัตรคนจนเนี่ยค่ะก็ต้องการที่จะมีบัตรต่อนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่อุทธรณ์ไปก่อนหน้านี้หรือว่าขอยืนยันสิทธิ์ไปก่อนทบทวนสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีสักกี่คนที่พอเวลาประกาศชื่อมาจริงๆแล้วเนี่ยจะสามารถใช้บัตรคนจนได้ต่อเนื่องนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะคะการประกาศผลของทางกระทรวงการคลังที่จะมีการประกาศออกมาด้วยนะคะส่วนอีกโครงการหนึ่งที่คุณชลสารบอกไปคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าท่านไหนได้มีการลงทะเบียนกันไปบ้างนะยกมือขึ้นหน่อยนะคะเพราะว่า THAI Passport เนี่ยก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันวันนี้จะเป็นวันแรกค่ะที่กระทรวงดีอีเนี่ยเปิดให้ผู้ลงทะเบียนเริ่มใช้งาน THAI Passport ท่ามกลางการจับตาของหลายฝ่ายนะคะว่าการใช้ AI ฟรีจะเกิดประสิทธิภาพตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ค่ะก็คุณผู้ชมหลายท่านก็บอกว่ารอดูเหมือนกันไม่แน่ใจเพราะว่าเตรียมไว้แล้วว่าจะสั่งคำสั่ง AI ยังไงจะสั่งพร้อมยังไงนะคุณผู้ชมเว็บไซต์ aipass.go.th เนี่ยค่ะเตรียมเปิดให้ประชาชนใช้งานอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าตั้งแต่19สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ AI ช่วยทำงานได้หลากหลายรูปแบบนะคะทั้งสร้างภาพสร้างวิดีโอทำเพลงค้นหาข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเขียนโค้ดแล้วก็สร้างเว็บไซต์โดยเปิดให้เข้าถึง AI ระดับโปรนะคะจากผู้ให้บริการ14ค่ายรวมทั้งหมด33โมเดลยกตัวอย่างค่ะคุณผู้ชมการสร้างวิดีโอที่ใส่คำสั่งหรือว่าพร้อมโดยระบุว่าสร้างวิดีโอเกี่ยวกับประเทศไทยนี่คุณผู้ชมผ่าน AI VEO 3.1 Fast ก็สามารถสร้างผลงานออกมาใน

0: ลักษณะนี้ค่ะนี่คือดำเนินสะดวกใช่ไหม
1: เป็นตลาดน้ำเนาะ
0: เ
1: ป็นภาพ AI ใช่ไหม
0: เป็นภาพ AI นะคะคุณผู้ชมซึ่งการเปิดใช้งานจริงวันนี้เนี่ยค่ะจะเป็นอีกบททดสอบของโครงการว่าประชาชนจะใช้ประโยชน์จาก AI ได้มากขนาดไหนแล้วก็จะมีผู้ใช้งานจริงมากน้อยขนาดไหนด้วยนะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายไว้5ล้านคนขณะเดียวกันเมื่อ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นโจทย์สำคัญก็ไม่ใช่แค่การเข้าถึงละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันอยู่ที่การกำกับดูแลความปลอดภัยของการใช้งานซึ่งภาครัฐกำลังเดินหน้าจัดทำพระราชบัญญัติว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะเป็นกฎหมาย AI ฉบับแรกของไทยนะคะตอนนี้เอ็ดด้าอยู่ระหว่างรวบรวมความคิดความเห็นซึ่งภาคเอกชนก็มองว่ากฎหมาย AI ไม่ควรมีบทบาทเพียงแค่การกำกับแต่ต้องช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยหลังจากพบนะคะว่าตลาด AI ในไทยโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านบาทเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมแต่ 40,000 ล้านบาทเนี่ยเป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศค่ะโดยกฎหมายควรกำหนดนิยามแล้วก็กรณีการใช้งานหรือว่า use case ให้ชัดเจนแล้วก็บังคับใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งกับบริษัทไทยและบริษัทเทคโนโลยีต่างชาติและก็ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยค่ะ
2: เราก็ตั้งคำถามแล้วพรบไซเบอร์ที่มีล่ะพรบ PDPA ที่มีล่ะมันมากำกับซอฟต์แวร์ประเภทนี้ไม่ได้เหรอถูกไหมแล้วเราไม่ได้กำกับที่ตัวซอฟต์แวร์เรากำกับคนที่ผลิตซอฟต์แวร์ซึ่งจะมีทั้งบริษัทที่ในประเทศต่างประเทศคำถามของเราเรื่องมันจะมาตรฐานเดียวกันไหมคุณบังคับใช้กับบริษัทในประเทศไทยได้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างประเทศมาแล้วบังคับใช้ยังไง
0: นางสาวสุธิดามงคลสุธีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซินเทคประเทศไทยก็ระบุนะคะว่าการใช้งาน AI ในไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องทำให้การพัฒนาระบบจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้เป็นอันดับแรกนะคะขณะที่การมีกฎหมายกำกับดูแลด้าน AI ก็ต้องเข้มงวดสูงสุดแต่ว่ายังเปิดโอกาสให้การเข้าถึง AI แล้วก็การใช้งานเนี่ยค่ะต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนไว้แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าคุณผู้ชมเตรียมที่จะใช้ AI Passport เนี่ยทำอะไรกันบ้าง
1: ครับ
0: เพราะจริงๆคือมันก็มีหลายโมเดลนะคะแล้วก็มีบางอย่างมีบางประเด็นเนี่ยค่ะบาง AI ที่คุณผู้ชมเนี่ยใช้งานอยู่แล้วที่มีก็คือ ChatGPT
1: ครับอันนี้ใช้กันบ่อย
0: บางคนเขาใช้อยู่นะแล้วก็บางคนบอกว่าใช้เจนภาพเนี่ยพอใช้เจนภาพคือมันหมดโควต้าน่ะบางวันก็เลยไม่รู้ว่าถ้าหากว่าใช้แบบโปรเนี่ยมันจะสามารถเจนภาพเจนรูปภาพเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนได้มากขึ้นอีกกี่ภาพนะคุณผู้ชม
1: ผมว่าอันนี้คุณศิริมากำลังรอเลย
2: ครับ
1: เพราะคุณศิริมาคือใช้โควต้าไปเยอะมากนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานใช่ไหมคุณศิริมาน่าจะรออยู่ว่าไอ้แบบที่เขาจะให้ใช้เนี่ยใช้แบบฟรีเนี่ยแบบว่าไม่มีลิมิตเนี่ยมันจะได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีคนตั้งคำถามค่อนข้างเยอะนะหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าบาง AI เนี่ยบางคนที่เขาใช้งานอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยระดับการใช้ฟรีเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วเลยไม่รู้ว่าถ้าหากว่าเปิดโปรเพิ่มโปรมาเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าถึงการใช้งานมากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็บางคนก็เริ่มที่จะแบบขอพร้อมแหละสมมติว่าคุณอาจจะบอกว่าคือให้ AI ทำนั่นทำนี่ใช่ไหมคะอาจจะแบบว่าเติมแต่งหน้าให้หน่อยทำให้เหมือนแบบถ้าฉันไปทำศัลยกรรมที่ต่างประเทศหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงต้องใช้พร้อมแบบไหนหรือบางคนบอกว่าอาจจะเคยใช้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะตั้งคำถามว่าถ้าหากว่าหน้าตาแบบฉันเนี่ยต้องใส่เสื้อผ้าสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบมีพร้อมแล้วก็ออกคำสั่งอะไรอย่างนี้ได้บางคนมาขอกันแล้วนะ
2: ก็จะใช้ตามแบบว่าความสะดวกหรือว่าความชื่นชอบหรือความจำเป็นของแต่ละบุคคล
0: ค่ะ
2: คือในผมก็ยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาใช้ฟรีหมดทุกอย่างไม่เคยแบบว่าต้องเสียตังค์เลยกับ AI แต่รอบนี้คือตั้งใจที่จะรอใช้โปรเพราะว่าถ้าลงทะเบียนก่อน30พฤศจิกายนก็จะได้ใช้โปร30วันเป็นระดับโปรอยากรู้ว่ามันจะแตกต่างกับฟรียังไงบ้างแน่นอนโควต้าการพูดคุยกับ AI หรือว่าการใช้งานการส่งพร้อมต่างๆมันน่าจะมากกว่าแต่ความสามารถในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะแบบลึกขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงอย่างผมเนี่ยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยผมก็จะใช้ AI ในการที่ไปสำรวจว่าเอ๊ะช่วงนี้คนพูดถึงประเทศอะไรมากที่สุดหรือว่ากำลังพูดถึงสายการบินอะไรเพื่อที่จะไปหาคอนเทนต์ที่มันอาจจะตอบโจทย์คนแล้วก็มาทำคอนเทนต
1: ์
2: ให้คนแบบสนใจมากขึ้นอะไรแบบนี้ต อนนี้ก็รออยู่9โมงเช้าเนาะ
1: 9โมงเช้า
2: ที
1: ่
2: จะเปิดระบบอยากรู้เหมือนกันอยากลองใช้งานว่าเป็นยังไง
1: ครับคุณชลินทราที่ติดตามเราอยู่ก็คอมเมนต์มาบอกว่าสมัครแล้วนะเพราะว่าตอนนี้พร้อมสร้างวิดีโอ AI เกี่ยวกับประเทศไทยนี่ไงบางคนอยากลองใช้ก็อยากจะมีการลองใช้โปรแกรมต่างๆคำสั่งต่างๆเพื่อเป็นการโปรโมทภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยแล้วคุณผู้ชมการลงทะเบียนไม่ยากเลยแป๊บเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมแล้วพอลงทะเบียนเสร็จแล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ครับคือรอใช้ได้เลยคือช่วงเช้าระหว่างที่คุณสิริมาอ่านข่าวไปก็เข้าไปเช็คดูซิว่าในระบบมันขึ้นว่ายังไงบ้าง
2: ค
1: ือตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราลงทะเบียนเสร็จแล้วพอเราเข้าไปหน้าเว็บไซต์เขาก็แจ้งแบบนี้ว่าคือลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอใช้งานวันนี้31สิงหาคม9โมงเช้าเริ่มใช้พร้อมๆกันนะครับใครอยากลองใช้โปรแกรมไหนก็เดี๋ยวรอเทสระบบกันเช้านี้นะคร
0: ับ จริงๆมีนักข่าวบางคนของเราเนี่ยอย่างคุณอ้อสันธนีเนี่ยคือเขาใช้ AI ทำเพลงประจำตัวแล้วนะแล้วก็เขาบอกว่าคุณสิริมาต้องการไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะทำให้ นี่เนี่ยแปลว่าเราสามารถทำเพลงประจำตัวของตัวเองแล้วก็สามารถทำเพลงประจำรายการได้ด้วยนะ
2: ครับ
0: ลองดูนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันว่าคุณผู้ชมใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนอาจจะเห็นแล้วในโลกออนไลน์เรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าแล้วคนก็แชร์กันเยอะมากๆทีนี้ก็เลยอยากได้ความคิดเห็นจากคุณผู้ชมหน่อยว่าคุณผู้ชมมองว่าสิ่งเหล่านี้มันเหมาะสมแล้วหรือยังผมกำลังพูดถึงงานศิลปะบนผืนทรายที่หาดพัทยาครับเอกชนเนี่ยเขาเนรมิตพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปถ่ายรูปกัน
0: ค
1: ือเขามีการก่อทรายเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของพัทยาสวยงามมากๆทีนี้คนที่เขาเดินทางไปท่องเที่ยวที่งานจริงๆเขาไปจับจุดสังเกตจุดหนึ่งคือเขาบอกว่าทรายมันค่อนข้างมีความสวยงามก็จริงแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆปรากฏว่าเขาเห็นโฟมครับเขาก็เลยถึงบางอ้อว่าอ๋อก่อทรายขึ้นมาเนี่ยจริงๆด้านในมันคือโฟมแล้วก็มีการทากาวไว้แล้วแค่โรยทรายเนี่ยปะด้านนอกเท่านั้นเองคำถามก็คือว่ามันเหมาะสมแล้วหรือไม่แล้วจริงๆเนี่ยเอกชนหรือว่าเมืองพัทยาเองควรต้องมีการอธิบายเรื่องนี้ให้กับคนที่เขาจะไปเที่ยวงานหรือไม่ให้คุณผู้ชมไปดูภาพนี้ครับคือต้นโพสต์เนี่ยนะครับเขาก็มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งพอไปถึงงานปุ๊บถ่ายภาพมาเลยนี่คือภาพที่อยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าของงานนะครับเป็นภาพปฏิมากรรมก่อทรายภายในงานพัทยา Sand and Art Festival 2026ครับจุดประสงค์เนี่ยเขาบอกว่าเพื่อเป็นการจัดศิลปะบนผืนทรายนำแลนด์มาร์คสำคัญสถานที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยาใช้ทรายก่อขึ้นมาเพื่อนำมาโชว์ริมหาดแต่ทีนี้เมื่อไปถึงสถานที่จริงครับพอเขาไปถ่ายรูปเนี่ยเขาบอกว่าด้านในมันเป็นโฟมแล้วก็ทากาไว้แล้วก็เอาทรายมาปะแบบนี้พอดูแบบนี้ดูเผินๆอาจจะดูไม่รู้แต่พอเข้าไปดูใกล้ๆปรากฏว่าพอลมมันพัดนะครับนี่เลยคุณผู้ชมขาวๆเนี่ยครับพอเข้าไปดูใกล้ๆปรากฏว่ามันเป็นโฟมครับมันไม่ใช่ทรายทั้งหมดทีนี้เขาก็เลยถ่ายรูปนี้มาแล้วก็มาโพสต์ลงในโลกออนไลน์มีข้อความด้วยนะครับเขาโพสต์ข้อความเขาบอกว่าเมื่อเราเนี่ยพาแขกบ้านแขกเมืองมาดูงานแล้วเขาด่าออกมาดังๆเพราะงานที่จัดแสดงคือโฟมทากาวแล้วก็โรยทรายไม่ใช่งานประติมากรรมจากทรายเราในฐานะเจ้าบ้านก็รู้สึกอับอายอยากเอาหัวไปมุดทรายทะลุโฟม
2: อุ้ยอ๋อพอมุดทรายไปแล้วข้างในเป็นโฟมใช่ไหมอ๋อมุดเอาหัวมุดทรายทะลุโฟม
1: เป็นข้อความที่เห็นภาพ
2: ครับ
1: เป็นข้อความที่เห็นภาพว่ามันคงเป็นความอัดอั้นจริงๆสำหรับคนที่พาชาวต่างชาติมาเที่ยวงานคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับเห็นด้วยกับเขาหรือไม่หรือว่าเห็นต่างแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับทีนี้ระหว่างรอที่คุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาลองไปดูคอมเมนต์ในโลกออนไลน์กันก่อนครับพอโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปปรากฏว่าคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากครับเช่นความภาคภูมิใจของการเป็นจังหวัดที่มีประเพณีก่อเจดีย์ทรายมาอย่างยาวนานไม่เหลือเลยบางคนก็บอกว่าเข้าใจว่าก่อด้วยทรายมาตลอดพอไปดูหน้างานจริงๆอ้าวไม่ใช่ทรายทั้งหมดบางคนบอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะครับขณะที่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเพิ่งจะไปดูมาเมื่อวานยังคิดอยู่ว่าฝนตกลงมาเนี่ยจะยังไงทรายจะล้มหรือเปล่าพอเดินอ้อมไปดูข้างหลังปรากฏว่าเห็นเป็นโฟมไม่ต้องห่วงแล้วเจอฝนมาก็ไม่ล้มอย่างแน่นอน
2: อ๋อก็อาจจะเป็นข้อดีใช่ไหมถ้าฝนมาปุ๊บมันอาจจะชะทรายไปเดี๋ยวเอาทรายไปโปะใหม่ก็ได้ไง
1: หรืออาจจะเป็นความตั้งใจของเจ้าของงาน
0: แล้วถ้าเกิดลมแรงๆมันจะไม่เสียหายหรอ
1: พราะโฟมมันก็เบาใช่ไหม
3: ครับหรือว่าอาจจะมีอะไรยึดไว
1: ้ครับน่าคิดนะคุณผู้ชมคือคอมเมนต์ก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปบริเวณชายหาดพัทยาจุดนี้ก็เป็นสถานที่จัดงานพัทยาแซนด์แอนด์อาร์ตเฟสติวัล2026นะครับทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยก็เลยพบว่างานแห่งนี้เป็นของภาคเอกชนที่เขาจัดขึ้นเพื่อเนรมิตริมชายหาดพัทยาให้เป็นจุดจัดแสดงงานศิลปะแล้วก็จุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวจากการไปตรวจสอบในพื้นที่พบว่าผลงานบางส่วนมีการใช้วัสดุลักษณะเป็นโฟมประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างในรูปทรงต่างๆจริงก่อนจะนำทรายมาปิดทับพื้นผิวของโครงสร้างขณะเดียวกันดูบรรยากาศของการท่องเที่ยวกันหน่อยเมื่อวานนี้คนก็ยังไปท่องเที่ยวกันเยอะนะครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสังเกตก็มีทั้งชาวต่างชาติแล้วก็มีชาวไทยทีนี้พอเจอชาวไทยก็เลยไปสอบถามซะหน่อยไปพูดคุยกับนางสิรันครับเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมงานเขาเปิดเผยบอกว่าแม้จะทราบว่าด้านในเป็นโฟมมีโฟมเป็นส่วนประกอบแต่ตัวเขาเองเขาบอกเขาไม่ได้รู้สึกผิดหวังอะไรนะเพราะเขามองว่างานศิลปะยังไงก็คืองานศิลปะนำมาตั้งแสดงเพื่อสร้างสีสันแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพถ้าเป็นโฟมอยู่ด้านในก็ยังมองว่าสวยเพราะนำมาตั้งโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันครับ
4: เขาเอาแค่มาแบบมาตั้งและมาโชว์ค่ะก็เป็นเพื่อแบบสวยงาม
5: สวยงามเราก็รู้สึกยังไงบ้างครับถ้าไปเป็นโฟม
4: โอเคไม่เป็นไรค่ะไม่รู้สึกอะไรค่ะแต่ว่าสวยค่ะก็ถือว่าโอเค
5: แต่บางคนมีดราม่าอะไรเงี้ยเราก็
4: ไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่านี่มันเป็นเพียงแบบรูปที่ว่าเขามาแบบเอามาโชว์หรือว่ามาการแสดงมันไม่เป็นไรค่ะ
1: ขณะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนนะครับก็มีการตั้งคำถามถึงเรื่องของการนำเสนอศิลปะจากผืนทรายเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยอยากให้มีความชัดเจนเรื่องของการสื่อสารให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวคืออาจจะมีการอธิบายขยายความว่าจริงๆเนี่ยการก่อทรายขึ้นมาเนี่ยเป็นประติมากรรมรูปทรงต่างๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคือจำเป็นจะต้องบอกนักท่องเที่ยวไหมว่าด้านในมันเป็นโฟมบางคนบอกว่าอยากให้บอกนะครับอยากให้บอกถึงประเภทของวัสดุเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเบื้องต้นจากการตรวจสอบในงานพัทยาแซนด์แอนด์อาร์ตเฟสติวัล2026ทางผู้จัดเนี่ยเขาได้มาขอพื้นที่เมืองพัทยาในการจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆณเวลานี้ผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ไปเมื่อวานบอกว่ายังไม่ได้รับคำชี้แจงจากภาคเอกชนที่จัดงานและก็รวมไปถึงเมืองพัทยาก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดราม่าที่โลกออนไลน์กำลังพูดถึงกันณเวลานี้ด้วยนะครับ
2: คุณผู้ชมเราในไลฟ์ก็ความเห็นแตกต่างกันทีเดียวนะคุณผู้ชมหลายท่านก็มองว่ามันอาจจะเป็นเทคนิคในเรื่องของการทำหรือเปล่าบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะเขาทำแบบนี้มานานแล้วบางท่านก็บอกว่าควรจะต้องบอกด้วยว่ามันเป็นยังไงอย่างน้อยติดป้ายไว้ว่าแบบเป็นเทคนิคในการที่จะทำเพื่อป้องกันความเสียหายอะไรจากพายุไหมหรือแบบอย่างไรนะครับบางท่านก็บอกว่าไม่เนียนเลยนะครับนี่ความเห็นหลากหลายจริงๆสำหรับคุณผู้ชมเราที่ติดตามข่าวนี้ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นประเด็นที่คนถกเถียงกันแล้วก็กลายเป็นดราม่านะครับ
0: เพราะถ้าเกิดบอกเนี่ยก็เป็นการแสดงความจริงใจว่าโอ้โหคือที่มันสวยที่มันงดงามแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่ทรายทั้งหมด 100%
2: ครับ
0: ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าจากประสบการณ์ของพวกเราเวลาจะก่อเป็นแบบใช้ทราย 100% จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณผู้ชมคือเวลาจะก่อเนี่ยเวลาเข้าวัดเนี่ยเป็นเจดีทรายเนาะกว่าจะได้แต่ละอันนี่คือมันก็แบบโอ้โหต้องซ่อมแล้วซ่อมอีกนะคุณผู้ชมแต่ว่าเนี่ยพอมันออกแบบมาสวยงามแบบนี้ค่ะก็ต้องบอกสักนิดนึงว่าข้างในมันเป็นยังไงหรือว่าเขามีวิธีการหรือว่าเทคนิคยังไง
1: ค
0: นจะได้ไม่สงสัย
1: ใช่คุณผู้ชมบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ก็จริงๆก็อยากให้อธิบายแล้วก็บางคนก็บอกว่าเป็นห่วงเรื่องของสภาพอากาศเหมือนที่คุณศิริมาบอกว่าบางทีโฟมอะลักษณะคือมันค่อนข้างเบาใช่ไหมพอลมทะเลมาแรงๆเกิดฝนตกแบบนี้แล้วทำยังไงจริงๆก็คืออาจจะต้องอธิบายเพราะว่าจริงๆคนก็อยากเดินทางไปท่องเที่ยวส่วนใครอยากไปดูของจริงวันนี้วันสุดท้ายเหมือนกัน
2: โอ้ครับ
1: 31สิงหาคม
2: ครับ
1: ยังไปถ่ายรูปกันได้เผื่อใครดูวันใหม่ไทย PBS แล้วอยากไปดูของจริงนะครับ
0: คร
2: ับไปกันที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับจริงๆประเด็นนี้ผมได้ยินเรื่องประมาณนี้มาสักพักหนึ่งแล้วคนในพื้นที่เขาบอกว่าเวลาขับรถไปเติมน้ำมันที่ปั๊มถ้าขับรถเข้าไปแล้วตามรถเมียนมาเตรียมตัวเลยครึ่งชั่วโมง
1: โ
0: อ้เต ติมนาน
2: เขาเติมนาน
1: จัง
2: เห็นรถยนต์รถตู้ทำไมเติมนานจังแล้วมันกลายเป็นประเด็น

เป็นที่ถูกพูดถึงกันบนโลกออนไลน์ของกลุ่มคนแม่สอดมาระยะหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมจนท้ายที่สุดเนี่ยมีคนที่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่แล้วล่ะตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วถ่ายคลิปไปดูเลยว่าทำไมรถน้ำมัน

0: ดูดูถังน้ำมันแล่มพื้นเลย
1: โอ้โห
0: ถือว่าตัวน้ำมันเป็นหมื่น
1: อันนี้คือน่าจะเติมแบบเต็มถังแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าตรงที่ถ่ายเนี่ยคือหน้าด่านขาออกที่จะออกกลับไปประเทศเมียนมาครับนี่เป็นคลิปที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับหลังมีผู้ใช้รถใช้ถนนเดือดร้อนอย่างหนักจากการเข้าคิวรอเติมน้ำมันตามปั๊มในพื้นที่เนื่องจากมองว่ามันเสียเวลารอคิวนานผิดปกติครับคือปกติเวลาเราขับรถเข้าไปเติมน้ำมันที่ปั๊มถ้ามีคนเติมอยู่ข้างหน้าถ้าเป็นรถยนต์หรือว่ารถตู้5นาที10นาทีไม่เกินนี้แน่ๆ
2: ใช่
1: แต่บางคนบอกโอ้โหรอแบบ15นาทีแล้วทำไมคันหน้ายังเติมไม่เสร็จเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการถ่ายคลิปนะครับชาวบ้านที่ทนไม่ไหวเขาก็ตัดสินใจลงไปตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้จนไปพบว่ารถยนต์และรถตู้ที่ข้ามมาจากเมืองเมวดีประเทศเมียนมาผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เนี่ยมีการดัดแปลงถังน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ท้องรถให้มีขนาดใหญ่พิเศษจนสามารถรองรับน้ำมันได้มากกว่า100ลิตรขึ้นไปต่อครั้งคิดเป็นเงินค่าการเติมเนี่ยสูงถึงครั้งละ 4,000 ถึง 5,000 บาทเป็นอย่างน้อยจึงใช้เวลาในการเติมแต่ละคันนานมากแล้วก็กระทบต่อคนไทยที่มารอเติมน้ำมันครับ
3: นี่ก็อีกคันนะครับถังน้ำมันเยอะเหลือเกินดูถังเบลเลอร์เลยถังเบลเลอร์เลยป้ายทะเบียนนะครับ
4: ใหญ่ซะเหลือเกิน
1: ใหญ่ซะเหลือเกินนะครับถังเบิ่มเทิมเลยครับจากการตรวจสอบเพิ่มเติมของผู้สื่อข่าวก็ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวนะครับว่ารถตู้เมียนมากลุ่มนี้ไม่ได้เติมน้ำมันเพื่อใช้ตามปกติมันต้องมีจุดประสงค์ใช่ไหมครับคุณผู้ชมทำไมถึงยอมลงทุนทำถังน้ำมันใหญ่ขนาดนั้นแต่มีลักษณะเป็นการค้าน้ำมันข้ามชาติโดยลักลอบนำน้ำมันกลับไปขายต่อในฝั่งเมืองเมียวดีครับได้กำไรสูงถึงลิตรละ 15-20 บาทต่อลิตรนะคุณผู้ชมกำไรนี่เฉพาะกำไรต่อลิตรทำให้มีการขับรถตีวนกลับมาเติมน้ำมันฝั่งไทยมากถึงวันละ 3-4 รอบเน้นเข้าไปใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันประจำอยู่ไม่กี่แห่งครับแหล่งข่าวในพื้นที่ยังระบุอีกว่าสาเหตุที่น้ำมันเชื้อเพลิงในฝั่งเมียวดีมีความต้องการสูงและขายดีเป็นพิเศษเนื่องจากกลุ่มสแกมเมอร์และธุรกิจบ่อนคาสิโนในพื้นที่เมียวดีซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกำลังกองกำลังชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง2กลุ่มมีความต้องการในการใช้น้ำมันปริมาณมหาศาลเพื่อนำไปใช้กับเครื่องปั่นไฟทำไมต้องปั่นไฟก็เพราะว่าเราตัดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วไงครับคุณผู้ชมก็ต้องใช้เครื่องปั่นไฟก็ต้องการน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลครับผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่าประชาชนในพื้นที่ต่างตั้งคำถามนะครับว่าหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบได้รับทราบถึงพฤติการค้าน้ำมันแฝงดังกล่าวแล้วหรือไม่และจะมีมาตรการในการจัดการอย่างไรด้วยอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมคือที่เรานำเสนอข่าววันนี้เนี่ยจริงๆความผิดปกติที่เกิดขึ้นคนในพื้นที่เขาตั้งคำถามมาระยะหนึ่งแล้วอย่างน้อยๆผมให้เลย1เดือนที่แล้วประมาณ1เดือนที่มีการพูดถึงกันในสื่อสังคมออนไลน์แล้วมันกลายเป็นแบบมีมที่พูดกันเล่นๆตอนแรกว่าถ้าขับรถเข้าไปในปั๊มน้ำมันแล้วตามรถเมียนมาเผื่อเวลารอเลยแบบไลน์ไปบอกเพื่อนรอเลยบอกว่าอีกแป๊บนึงครึ่งชั่วโมงค่อยเจอกันแบบเนี้ยมันเริ่มจากจุดเล็กๆแบบนั้นที่คนสงสัยจนนำไปสู่การตรวจสอบแล้วก็พบสิ่งนี้ว่ารถที่มาเติมน้ำมันจากฝั่งเมียนมาเนี่ยเขามีการต่อเติมจริงๆแล้วก็เรียกร้องไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้าไปตรวจสอบหน่อยเราตัดน้ำตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับที่ส่งไปเมียนมาน้ำนี่อาจจะไม่ได้ส่งแต่ต้นอยู่ละแต่ถ้ามีลักษณะแบบนี้เนี่ยจะป้องกันกันยังไงเพราะว่าสุดท้ายขับเข้ามาแล้วก็มาขนแล้วก็เติมกลับไปฝั่งประเทศเมียนมากัน
2: ค่ะมาตรการการจำกัดการเติมเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานแล้วใช่หรือไม่นั่นแปลว่าคือคนที่ขับรถที่เป็นป้ายทะเบียนเมียนมาเข้ามาเติมน้ำมันในคุณผู้ชมสามารถเติมได้ไม่จำกัดใช่หรือไม
1: ่
2: ถ้าใช่เนี่ยคุณผู้ชมก็มีความจำเป็นอย่างมากนะคะที่จะต้องเอามาตรการดังกล่าวที่เคยใช้ไปก่อนหน้านี้เนี่ยกลับมาใช
1: ้
2: เพราะว่ารถหนึ่งคันเนี่ยมันมีลิมิตของมันอยู่แล้วว่ามันสามารถเติมได้แค่ไหนนะคุณผู้ชมแม้ว่ารถเขาจะมีการดัดแปลงแต่เราจำกัดเอาไว้เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกัน
1: นี่ล่าสุดมาเลยนะครับนี่ผมเช็คในอำเภอแม่สอดครับรับทราบเรื่องแล้วนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลท่านบอกว่าได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับแล้วก็พบจริงครับล่าสุดก็เลยมีคำสั่งออกมานะครับคุณผู้ชมให้จุด บริการน้ำมันต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สอด

0: ให้รถที่ข้ามมาเติมฝั่งไทยไม่เกินคันละ 1,000 บาทครับนี่เป็นมาตรการล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยนะฮะไม่เกิน 1,000 บาทเพื่อเป็นการลักลอบนำน้ำมันจากประเทศไทยไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
1: ค่ะตอบคำถามคุณผู้ชมพอดีเลยเพราะคุณผู้ชมก็ถามมาว่าเรารายงานข่าวไปเนี่ยภาครัฐรู้หรือยังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รู้หรือยังรู้แล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็มีมาตรการออกมาแล้วทีเนี้ยบางคนก็ตั้งคำถามต่อว่าแล้วปั๊มล่ะก่อนหน้านี้รู้หรือเปล่าตรวจสอบบ้างหรือเปล่าเพราะจริงๆมันกระทบต่อผู้ใช้บริการในพื้นที่นะคุณผู้ชมเราเป็นคนไทยไปรอเติมน้ำมันรอเติมก็นานด้วยสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็เติมเยอะแล้วก็ไปเอื้อให้กับกลุ่มสแกมเมอร์ด้วย
2: ค่ะคุณผู้ชมจากชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะคุณผู้ชมไปที่ชายแดนใต้ค่ะเพียงสัปดาห์เดียวค่ะเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้เกิดขึ้นต่อเนื่องมากกว่า100เหตุการณ์เรื่องนี้ทางผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ก็ออกมาระบุนะคะว่าเป็นความรุนแรงมากที่สุดในรอบ10ปีครั้งสุดท้ายเคยเกิดขึ้นเมื่อปี2558โดยเชื่อว่าถ้ารัฐยังควบคุมไม่ได้จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ขาดความเชื่อมั่นส่วนเหตุลอบวางเพลิงอบต.สาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีช่วงค่ำคืนวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาวงจรปิดของอบต.สามารถบันทึกกลุ่มผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดอบต.สาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะบันทึกเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุ4คนแต่งกายชุดดำปิดบังใบหน้าแล้วก็ถืออาวุธปืนยาวมีกาลอนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะเดินเข้าไปก่อเหตุในสำนักงานอบต.จากภาพวงจรปิดพบผู้ก่อเหตุคนแรกนะคะเดินถือปืนยาวเข้ามาในอาคารแล้วก็ผู้ก่อเหตุคนที่2แล้วก็คนที่3ถือแกลลอนน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน3แกลลอนและคนที่4เดินถือไม้ที่พันด้วยผ้าจากนั้นผู้ก่อเหตุใช้น้ำมันราดลงบนพื้นแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆภายในสำนักงานก่อนที่ทั้งหมดจะเดินออกจากห้องแล้วก็จุดไฟเผาทำให้อาคารได้รับความเสียหายพร้อมกับรถขยะอีก1คันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับอบต.แห่งนี้เคยถูกเผามาแล้วเมื่อปี2564ทำให้อาคารนั้นเสียหายอย่างหนักและต้องใช้เวลากว่า2ปีค่ะในการซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้ใหม่และเหตุการณ์ครั้งนี้ความเสียหายเนี่ยค่ะสักประมาณ 30% แล้วก็ต้องใช้เวลาในการกลับมาสร้างใหม่เช่นเดียวกันนะคะนายบารอเฮงวาโอรองนายกอบต.สาคอบนก็บอกว่ายังต้องเร่งทำความสะอาดแล้วก็อุปกรณ์สำนักงานที่ยังใช้ได้แล้วก็นำไปวางไว้ตามสำนักกองต่างๆที่ไม่ได้รับความเสียหายเพื่อเตรียมพร้อมจะเปิดให้บริการกับประชาชนที่จะต้องเดินทางมารับบริการวันจันทร์นี้นะคะส่วนเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุ5คนบุกโกลบอลเฮ้าส์แหล่งจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีแล้วก็ใช้อาวุธปืนข่มขู่รปภ.พนักงานแล้วก็นำระเบิดแล้วก็รถพ่วงข้างบรรจุจุดระเบิดในถังแก๊สไปจอดในโกดังสินค้าแล้วก็เกิดระเบิดขึ้น3ลูกเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดทางโกลบอลเฮ้าส์ได้มีการปิดให้บริการกับประชาชนเพราะทางห้างเองยังต้องเคลียร์พื้นที่แล้วก็ทำความสะอาดหลังจากที่พื้นที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดแต่เนื่องจากได้รับความเสียหายไม่มากค่ะเป็นระเบิดลูกเล็กแล้วก็ส่วนที่ได้รับความเสียหายเป็นส่วนของคลังสินค้าไม่ใช่ส่วนของห้างจำหน่ายสินค้าก็เลยทำให้ทางห้างนะคะเตรียมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันนี้แต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาเปิดปิดห้างจากปกติค่ะจะปิด 19 นาฬิกาก็จะปิดเร็วขึ้นมาปิดเวลา 17 นาฬิกาเพื่อความปลอดภัย
0: ทางผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ท่านมองว่าเหตุการณ์ป่วนใต้ตั้งแต่คืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงคืนวันที่29ซึ่งฝ่ายตรงข้ามก่อเหตุพร้อมกันและต่อเนื่องมากกว่า100จุดถือว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความรุนแรงสุดในรอบ10ปีเลยนะครับแม้การก่อเหตุจะเป็นการโจมตีในเชิงสัญลักษณ์โดยมีการหลีกเลี่ยงไม่ให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือล้มตายแต่มันก็ลดทอนความเชื่อมั่นและความไว้วางใจทางภาครัฐของภาครัฐที่จะคุ้มครองความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนลดความเชื่อมั่นในส่วนนี้ลงไปครับ
3: การโจมตีลักษณะแบบนี้คือทางฝ่ายผู้ก่อเหตุเองก็มุ่งที่จะสร้างลดทอนความเชื่อมั่นไว้วางใจหรือความมั่นใจตัวสถานการณ์ที่รัฐเนี่ยจะป้องกันนะการป้องกันของรัฐเนี่ยเพื่อจะสร้างความ ไรความมั่นคงของสถานการณ์เนี่ยนะหรือว่าในแง่ของรัฐที่แง่ของการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนเนี่ยนะครับลดความเชื่อมั่นอันนี้ลงไปนะครับ
0: ทางผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ยังบอกเพิ่มเติมนะครับว่าแม้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ได้ทำร้ายประชาชนแต่การก่อเหตุอย่างต่อเนื่องมันก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่นะครับภาครัฐต้องเรียกฟื้นความเชื่อมั่นกลับมาให้ได้ในทางยุทธวิธีครับโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันแล้วก็การกระจายก่อเหตุจุดเล็กๆจะต้องมีวิธีในการจัดการในการระงับเหตุหรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นนะครับ
1: คือถ้าดูจากไทม์ไลน์เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่22สิงหาคมที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคำถามจากคนในพื้นที่คือนอกจากการเสนอชื่อเลขาธิการสมช.คนใหม่แล้วหน่วยงานภาครัฐเองรัฐบาลเองทำอะไรไปมากน้อยอย่างไรบ้างนักข่าวไปเจอนายกรัฐมนตรีครับก็เลยมีการสัมภาษณ์นะครับนายกรัฐมนตรีชี้แจงแบบนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพราะไม่อยากไปสร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่ที่พอไปถึงในพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาดูแลเรื่องของความปลอดภัยแต่นายกรัฐมนตรีบอกว่าได้มีการกำชับทหารตำรวจให้บูรณาการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกันตามแผนของสมช.แล้วก็ยืนยันแบบนี้บอกว่ารัฐบาลไม่ได้เป็นฝ่ายตั้งรับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ครับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับอย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่ก็คือระเบิดภายในห้างสรรพสินค้านะครับในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้มีการกำชับให้ทหารตำรวจบูรณาการทำงานตามแผนของสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.สื่อมวลชนมีการตั้งคำถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าผู้ก่อเหตุยังคงก่อเหตุในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเรื่องนี้พอนายกรัฐมนตรีได้ยินคำถามก็ระบุเพิ่มเติมบอกว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจึงมีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับทราบแนวทางที่มีการประชุมกันแล้วครับ
4: ก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนถ้าลงไปแล้วแทนที่เจ้าหน้าที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนกับต้องมาดูแลความปลอดภัยพวกคณะผู้ใหญ่ก็คงไม่ให้ผมคงไม่ให้ไปฮะนะครับดูแลพี่น้องประชาชนก่อนดูแลพื้นที่ก่อน
1: มีประเด็นเรื่องของการลงพื้นที่นะครับอย่างที่บอกไปว่านายกรัฐมนตรีก็บอกว่ากลัวว่าจะลงพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องมาคอยดูแลไม่ได้ไปดูงานในพื้นที่นะครับกำหนดการของนายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยคือจะมีการเดินทางไปประชุมนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับโดยนายกรัฐมนตรีระบุแบบนี้เรื่องของการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ครับพร้อมกับย้ำว่าหากลงพื้นที่แล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมาดูแลความปลอดภัยของคณะผู้ใหญ่จนกระทบต่อการดูแลประชาชนก็จะไม่อนุญาตให้ลงพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักทั้งนี้นายกปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีนิดาโพที่ออกมาชี้ว่าเหตุความไม่สงบอาจจะเกิดจากเรื่องของงบประมาณก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะระบุสั้นๆบอกว่าของจริงดีกว่าอย่าเอาโพมาถามแบบนี้เลยให้ดูที่การทำงานจริงดีกว่านายกบอกนักข่าวแบบนั้นนะครับส่วนการทำหน้าที่ของตำรวจครับพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุถึงเรื่องของการประสานตั้งจุดตรวจและทำการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับโดยมีการประสานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับ
0: เข้าสู่วันที่4นะครับหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงต้องระดมฉีดน้ำเข้าไปอย่างต่อเนื่องบริเวณโครงสร้างและซากอาคารที่เกิดการสุดตัวนะครับเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการสะสมของความร้อนแล้วเดี๋ยวไฟมันจะลุกขึ้นมาได้อีกนะครับแล้วเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานครเดินเท้าเข้าไปสำรวจภายในพื้นที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ ที่เกิดการทรุดตัวจากเหตุเพลิงไหม้ครับเพื่อที่จะสังเกตและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการสะสมของความร้อนจนอาจจะทำให้ไฟกลับมาปะทุขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้รถแบ็คโฮ2คันเข้าไปรื้อถอนชิ้นส่วนอาคารที่มีขนาดเล็กลงเพื่อทำการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่แล้วครับนายสุริยชัยรวิวันผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครบอกว่าช่วงตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิง3ทีมได้เฝ้าอยู่ประจำจุดทำหน้าที่ระดมฉีดน้ำเข้าไปภายในโครงสร้างและซากอาคารเพื่อระบายความร้อนป้องกันไฟลุกควบคู่ไปกับการใช้โดรนตรวจจับหาความร้อนถ้าจุดไหนไปเจอที่อุณหภูมิสูงก็จะเร่งฉีดน้ำเข้าไปทันทีครับส่วนบรรยากาศรอบอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ก็พบว่าบ้านเรือนประชาชนปิดเงียบหมดเลยนะครับร้านค้าส่วนใหญ่ก็ปิดให้บริการเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้ยังคงเป็นเขตพื้นที่ห้ามเข้าและเป็นเขตเพลิงไหม้ตามประกาศของทางกรุงเทพมหานครผลกระทบที่ตามมาครับเมื่อคืนนี้นักข่าวได้ไปคุยกับนายกฤตสินจำปาทองเป็นเจ้าของร้านตัดผมที่อยู่ตรงข้ามคลองถมเซ็นเตอร์เขาบอกว่าตั้งแต่ถนนวรจักรซึ่งเป็นถนนสายหลักหน้าอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถูกปิดก็ทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะลูกค้าบางคนกังวลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็กังวลว่ามันจะมีมลพิษอะไรแบบนี้หรือเปล่าอีกทั้งทางร้านก็ต้องปรับเปลี่ยนเวลาการปิดร้านไวขึ้นด้วยเนื่องจากในช่วงกลางดึกไม่มีคนเดินทางหรือว่าสัญจรผ่านนะครับ
5: ไม่สูญครับแต่ก็มีน้อยลงเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะความหวาดกลัวในเรื่องของสารเคมีหรือเปล่าผมไม่รู้นะว่ามันมีการไหม้แล้วมันมีกลิ่นที่แบบคล้ายๆสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีส่วนเนี้ยที่น่าจะลดลงก็มีปิดเร็วขึ้นนะฮะเปิดปกติแต่ปิดเร็วขึ้นเพราะว่าในช่วงดึกเนี่ยมันไม่มีรถผ่านมันไม่มีรถผ่านก็เลยปิดเร็วขึ้นลูกค้าก็มันเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเขาอาจจะไม่มาตอนดึกๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ส่วนสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธากรุงเทพมหานครจะร่วมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าไปภายในพื้นที่เกิดเหตุนะครับจะไปเก็บหลักฐานซึ่งก็จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2วันก่อนที่จะมีการส่งมอบพื้นที่คืนให้กับทางเจ้าของอาคารเข้าไปดำเนินการรื้อถอนตามขั้นตอนด้วยนะครับแต่ทีนี้คำถามตามมาคือถ้ารื้อถอนไปแล้วจะมีคลองถมเซ็นเตอร์กลับมาหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าของเองเขาก็ยอมรับนะครับว่าก็อาจจะไม่กลับมาเปิดแล้วไม่กลับมาสร้างแล้วมันอาจจะเป็นการปิดตำนานไปเลยหรือไม่นะครับ
2: ค่ะแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้ค้าคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้กทม.บอกว่าอยู่ระหว่างการเร่งหาพื้นที่ค้าขายใหม่นะคะเพื่อรองรับให้สามารถกลับไปค้าขายกันได้อะยกตัวอย่างอย่างเช่นอยู่ใกล้ๆกันนะคะบริเวณอินเดียเอ็มโพเรียมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดหาห้องแถวค่าเช่าที่ราคาไม่สูงมากมาบรรเทาความเดือดร้อนเอาไว้ก่อนเพราะว่ากรณีที่คลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยค่ะบางคนบอกว่าคือค้าขายกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็บางคนเนี่ยมาเป็นรุ่นลูกแล้วนะคะแล้วก็ความเสียหายของบางคนเนี่ยบางคนบอกว่ามันเสียหายมากจนไม่รู้ว่าจะสามารถกลับมาค้าขายได้อีกหรือเปล่าแล้วก็เริ่มต้นนับหนึ่งได้เมื่อไหร่ด้วยนะคะคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของไฟไหม้นะคะตอนนี้ตำรวจเนี่ยเร่งหาสาเหตุไฟไหม้ชุมชนคลองเตยที่เสียหายไป5หลังนะคะแล้วก็บาดเจ็บ4คนแล้วก็สำคัญเลยต้องไปตามตัวคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่2คนนี้เนี่ยมีปากเสียงกันแล้วก็เคยขู่ว่าจะจุดไฟเผาบ้านมาสอบถามค่ะเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านพักภายในชุมชนไม้ใกล้กับศูนย์นันทนาการคลองเตยถนนอาจนรงเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่30สิงหาคมนะคะส่งผลทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย5หลังคาเรือนมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ4คนแล้วก็มีประชาชนได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด54คนค่ะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้หนึ่งในประเด็นที่อยู่ระหว่างตรวจสอบก็คือมีคู่สามีภรรยาคนคู่หนึ่งนะคุณผู้ชมสองคนนี้เนี่ยประกอบอาชีพเก็บของเก่าแล้วก็พักอาศัยอยู่ภายในชุมชนมีข้อมูลจากชาวบ้านบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงกันทะเลาะกันทีนี้ผู้ชายเนี่ยเคยพูดข่มขู่ว่าเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวจะจุดไฟเผาบ้านนี่ ป้าข้างบ้านบอกแบบนี
0: ้ครับ
2: นี่คุณผู้ชมหลังเกิดเหตุชาวบ้านพยายามติดตามตัวทั้งสองคนเพื่อให้ตำรวจเนี่ยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในช่วงก่อนเกิดเพลิงไหม้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันนะคะว่าทั้งสองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือเปล่าตำรวจสน.ท่าเรือพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบจุดต้นเพลิงรวมไปถึงรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่อยู่ในพื้นที่เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดนะคะสำหรับชุมชนแห่งนี้เป็นอาคารห้องพักที่ก่อสร้างมานานกว่า20ปีมีทั้งหมด48ห้องภาครัฐจัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนล่มเกล้าในอดีตค่ะส่วนทางด้านสำนักงานเขตคลองเตยได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บริเวณลานกีฬาภายในศูนย์นันทนาการคลองเตยเพื่อเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้ความช่วยเหลือทั้งด้านที่พักอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบภัยค่ะ
1: คุณผู้ชมดูประเด็นเรื่องของการชิงทองกันหน่อยนะครับที่สัปดาห์ที่แล้วเรานำเสนอไปเกี่ยวกับเรื่องของผู้ก่อเหตุไปชิงทองในพื้นที่จังหวัดสระแก้วก่อเหตุใช้เวลา30วินาทีแป๊บเดียวแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาก่อเหตุด้วยนะครับตำรวจใช้เวลา3วันครับตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วล่าสุดสามารถไปจับกุมผู้ก่อเหตุชิงทอง72บาทในร้านทองห้างโลตัสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วได้แล้วนะครับหลักฐานสำคัญตำรวจบอกว่านำภาพจากกล้องวงจรปิดไปแกะรอยเส้นทางหลบหนีต่างๆก็เลยตามไปจับกุมผู้ก่อเหตุได้เบื้องต้นผู้ก่อเหตุรับสารภาพบอกว่านำทองที่ได้72บาทไปซ่อนไว้ในป่าริมทางรถไฟและส่วนสาเหตุที่ทำให้ตัวเองมาก่อเหตุเพราะต้องการหาเงินไปใช้หนี้หลักล้านบาทครับตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วร่วมกับทหารกองกำลังบูรพานำกำลังพร้อมกับอาวุธเข้าไปตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศก่อนจะไปพบกับนายอานนท์นายอานนท์เนี่ยอายุ36ปีอยู่ภายในบ้านครับซึ่งนายอานนท์เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสระแก้วก่อนที่นายอานนท์จะรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าตัวเองเป็นผู้ก่อเหตุชิงทองรูปพรรณ72บาทภายในร้านทองเยาวราชห้างโลตัสสาขาอรัญญประเทศเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาโดยให้การกับเจ้าหน้าที่แบบนี้บอกว่ามีการเตรียมการล่วงหน้าทั้งจัดหารถจักรยานยนต์มาใช้ก่อเหตุก่อนจะนำรถจักรยานยนต์ไปพ่นสีใหม่เพื่อเปลี่ยนลักษณะภายนอกรวมถึงจัดเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็วิกผมเพื่อนำมาใส่ครับใช้ปกปิดอำพรางตัวหลังจากก่อเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุนำรถจักรยานยนต์เสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุรวมถึงทองรูปพรรณที่ได้มาไปซุกซ่อนบริเวณป่าริมทางรถไฟก่อนจะหลบหนีไปซ่อนตัวในบ้านพักครับทีนี้ต่อมาเนี่ยก็ตำรวจก็เลยนำตัวผู้ก่อเหตุไปชี้จุดตามคำให้การจุดแรกก็คือบริเวณริมทางรถไฟบ้านใหม่หนองไซอำเภออรัญญประเทศซึ่งเป็นจุดที่ผู้ก่อเหตุอ้างบอกว่านำทองที่ชิงทรัพย์มาได้มาซุกซ่อนไว้บริเวณนี้ครับพอไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็ไปพบทองรูปพรรณที่ชิงทรัพย์มาจากร้านทองตำรวจก็เลยยึดว่าเป็นของกลางก่อนจะนำตัวผู้ก่อเหตุไปชี้อีกจุดหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็คือบริเวณร้านทองที่เกิดเหตุจากนั้นก็พาตัวมาที่นี่ครับมาสอบสวนต่อที่สภ.อรัญญประเทศโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเข้าสอบปากคำด้วยตนเองระหว่างสอบปากคำผู้ก่อเหตุมีสีหน้าเคร่งเครียดแล้วก็อ่อนล้าอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาด้านการเงินทั้งภาระผ่อนรถยนต์แล้วก็หนี้สินหลักล้านบาทก็เลยวางแผนมาก่อเหตุกัน
6: เป็นหนี้ธนาคารได้ใช้เครดิตอะไรใช้มีเงินเดือนหรอ
7: ไม่ครับตอนนี้เขาฟ้องโดนอะไรครับ
6: ฮะ
8: ฟ้องโดนอะไร
7: รถมิวเอ็ก
8: ซ์
7: คร
8: ับ อะไร
7: มิวเอ็ก
6: ซ์รถมิวเอ็กซ์แล้วรถมิวเอ็กซ์อยู่ไหน
7: เขาไปจอดไปอยู่ครับ
8: จะจำนำมั้งเถอะ
7: ใช่คร
8: ับ จำนำจำนำ
9: กี่ล้านได้เป็นหนี
6: ้เป็นหนี้
7: แล้วแม็กซ์ของมิวก็ล้านประมาณล้านสาม
8: มิวเอ็กซ์นะ
1: สำหรับของกลางที่ตำรวจยึดได้นะครับก็จะประกอบไปด้วยสร้อยคอทองคำหนัก2บาทจำนวน24เส้นมีสร้อยคอทองคำหนัก1บาทจำนวน17เส้นสร้อยข้อมือทองคำหนัก2บาทจำนวน7เส้นรวมไปถึงเศษทองคำที่ชำรุดน้ำหนักรวมกันกว่า 1,000 กรัมครับ นอกจากนี้ยังไปตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุอาวุธปืน1 กระบอกพร้อมกับ

0: ครื่องกระสุนแล้วก็วัตถุระเบิดที่ประกอบขึ้นเองอีก3ลูกครับ
1: เป็นคนที่ชอบเล่นปืนนะก็เป็นคนที่ที่บ้านก็ได้เปิดปืนลูกซองซึ่งเป็นแล้วก็จะปืนตามพรบ.ปืนจริงแล้วนั่นก็เป็นกิจการนะครับส่วนวัตถุระเบิดที่ใช้ในการที่เข้าไปทำการชิงทรัพย์ก็เป็นการประกอบขึ้นเองนะครับจะมีพวกโซเดียมมีเทียนแล้วก็มีพวกมีอันดับเพื่อทำประกอบระเบิดเพื่อไม่เกิดควัน
0: สำหรับการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุรายนี้นะครับชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วสภ.อรัญญประเทศแล้วก็ตำรวจพื้นที่ใกล้เคียงได้แบ่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวโดยเฉพาะประเด็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ก่อเหตุรถคันนี้ครับเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหลังจากชิงทองแล้วขี่หลบหนีออกไปแล้วทีนี้กล้องวงจรปิดของห้างสรรพสินค้าบันทึกเอาไว้ได้และไปดูกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆตำรวจเขาก็เลยไปไล่เส้นทางครับจนไปพบผู้ก่อเหตุแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็ไปทราบเบาะแสมาว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการตระเวนดูเส้นทางล่วงหน้าแล้ว1วันก่อนที่จะมาลงมือก่อเหตุนะครับหลังจากจับกุมตัวได้แล้วนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วตำรวจก็แจ้งข้อหาก็คือข้อหาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธปืนแล้วก็ใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดครับ
2: ดูเรื่องของวัดป่าอดุญญารามยังไม่จบนะคุณผู้ชมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยป้าดาพร้อมกับทนายความแล้วก็ทีมงานเนี่ยยังออกมาแถลงข่าวตั้งพิรุษในเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าอาวาสก่อนที่จะมีการตั้งวัดนะครับส่วนทางด้านความเคลื่อนไหวของประธานมูลนิธิกองทัพธรรมก็ออกมายืนยันนะครับว่าที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นในทางกฎหมายถือว่าจบแล้วที่ดินเป็นของวัดโดยถูกต้องนะครับเตรียมที่จะดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็สร้างความเสียหายครับนายอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิกองทัพธรรมพร้อมทีมงานเข้ากราบนมัสการพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามอำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อให้กำลังใจครับก่อนที่จะแถลงข่าวชี้แจงกรณีพิพาทที่ดิน21ไร่ของวัดหลังถูกทายาทผู้บริจาคอ้างสิทธิ์ทวงที่ดินคืนนายอนันต์ชัยบอกว่าข้อพิพาทที่ดินวัดเนี่ยถือว่าจบแล้วทั้งทางกฎหมายและหลักฐานยืนยันว่าที่ดินเป็นของวัดอย่างถูกต้องเตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงบุกรุกหรือสร้างความเสียหายให้กับทางวัดอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการหมิ่นประมาทเจ้าอาวาสซึ่งจะให้โอกาสกลุ่มบุคคลทั้งหมดเข้ามาขอขมาเจ้าอาวาสภายใน7วันครับ
3: ถ้าเราดำเนินคดีข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วก็หมิ่นคณะสงฆ์หรือแม้แต่มาตรา112เนี่ยมันถอนแจ้งความไม่ได้มันยอมความไม่ได้นะฮะมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะก็อยากจะฝากบอกไปยังญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงของคุณวรเดชช่างปู่ซึ่งท่านเป็นข้าราชการลำดับสูงนะฮะในอดีตสำนักพุทธเนี่ยที่ท่านปรณามาทั้งหมดเนี่ยขอให้ท่านเนี่ยมากราบขอขมาท่านภายใน7วันนับแต่วันนี้แล้วมูลที่เราจะไม่ดำเนินการใดๆกับท่าน
2: นายอนันต์ชัยยังบอกอีกว่าหลังจากนี้จะทำความเห็นเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้โมเดลวัดป่าอดุญญารามเป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหากรณีพิพาทที่ดินของวัดทั่วประเทศครับเสนอว่าถ้ามีผู้อุทิศที่ดินให้กับวัดหากมีการก่อสร้างวัดแล้วเสร็จแต่ยังไม่มีการโอนที่ดินให้นายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่สามารถดำเนินการโอนที่ดินให้กับวัดได้เลยเพื่อเป็นการแก้ปัญหากรณีผู้บริจาคที่ดินเสียชีวิตไปแล้วซึ่งโฉนดจะกลับไปยังทายาทนะครับแล้วมันจะเกิดปัญหากรณีที่ทายาทไม่ยอมโอนที่ดินให้วัดมันก็จะเกิดประเด็นพิพาทเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับวัดป่าอดุญญารามสำหรับวัดป่าอดุญญารามหลังจากนี้ทางทนายก็จะเร่งประสานไปยังกรมที่ดินและผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อดำเนินการออกโฉนดแล้วก็โอนที่ดินให้กับวัดอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตนะครับส่วนชาวบ้านที่เดินทางไปให้กำลังใจเจ้าอาวาสและมาติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมดูบรรยากาศเมื่อวานนี้คนมาเยอะมากแน่นวัดป่าอดุญญารามเลยนะครับคือชาวบ้านพอฟังจากทนายอนันชัยบอกว่าก็รู้สึกคลายความกังวลแล้วนะครับพอได้ฟังจากทีมทนายความแล้วเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ยอมรับว่าวัดป่าอรุณยารามก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชุมชนมาตั้งแต่อดีตมาทำ

0: บุญเข้ามากราบไหว้บูชาอย่างต่อเนื่องก็ไม่อยากจะต้องให้มีการส่งคืนที่ดินให้กับทายาทของนายเฮียงที่มีการออกมาเรียกร้องแต่อย่างใดนะครับก็คลายความกังวลไปได้แล้วสำหรับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยมาให้กำลังใจท่านเจ้าอาวาสเยอะทีเดียวนะครับเมื่อวานนี
1: ้ค่ะคุณผู้ชมมีอีกคดีนะคะที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องขอคืนที่ดินวัดค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดค่ะทายาทนะคะผู้บริจาคที่ดินวัดอุทัยธรรมารามยอมถอนฟ้องแล้วก็คืนโฉนดให้กับวัดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขค่ะความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทที่ดินวัดอุทัยธรรมารามอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดนะคะข้อพิพาทยุติลงแล้วหลังจากที่ทายาทของผู้บริจาคที่ดินให้วัดตัดสินใจถอนฟ้องและส่งมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับทางวัดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขหรือว่าเรียกร้องค่าเสียหายใดนะคะโดยก่อนหน้านี้ทายาทของนางอุทัยที่เคยบริจาคที่ดินกว่า11ไร่ให้กับวัดได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอคืนที่ดินโดยระบุนะคะว่าช่วงที่มีการยกที่ดินให้วัดทายาทไม่รับรู้เรื่องจนนำไปสู่ข้อพิพาทแล้วก็กระบวนการทางกฎหมายโดยสาเหตุสำคัญที่ถอนฟ้องก็เมื่อหนึ่งในทายาทระบุนะคะว่าฝันเห็นผู้บริจาคที่ล่วงลับแล้วก็เชื่อว่าเป็นการยืนยันเจตนาเดิมว่าที่ดินดังกล่าวได้ถวายให้กับวัดแล้วนะคะจึงนำเรื่องไปหารือร่วมกับญาติก่อนที่จะมีข้อสรุปให้ยุติข้อพิพาทค่ะจากนั้นญาติได้เข้าพบกับเจ้าอาวาสวัดอุทัยธรรมารามเพื่อขอขมาพร้อมกับส่งมอบโฉนดที่ดินทั้งหมดคืนให้กับทางวัดโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะขั้นตอนหลังจากนี้ทายาทจะให้ทนายความดำเนินการยื่นถอนฟ้องต่อศาลอย่างเป็นทางการขณะที่ทางวัดยืนยันด้วยนะคะว่าจะไม่ดำเนินคดีตอบโต้หรือว่าเรียกร้องค่าเสียหายก็ถือว่าเป็นการปิดฉากข้อพิพาทที่ดินที่ดำเนินการมาระยะหนึ่งลงด้วยดีนะคะ
2: คุณผู้ชมดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับอย่างในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมในรีสอร์ทหลายแห่งต้องมีการอพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่โดยด่วนเลยครับเนี่ยครับเป็นภาพที่ผู้ใช้ Facebook กลุ่มที่พักสระบุรีชะอมมีการโพสต์คลิปวิดีโอน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมภายในรีสอร์ทในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีหลังจากในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับพอฝนตกลงมาอย่างหนักเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาในพื้นที่ของรีสอร์ทภาพนี้มีการบันทึกเอาไว้ได้แล้วก็โพสต์ลงใน Facebook นะครับนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ในรีสอร์ทบางแห่งเขาเปิดเผยบอกว่ามวลน้ำเนี่ยได้ไหลผ่านที่พักอย่างรุนแรงจนไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ทันขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลืออพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงเรียบร้อยแล้วนะครับโดยพานักท่องเที่ยวเนี่ยมาพักคอยที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเพื่อรอให้สถานการณ์เช้านี้คลี่คลายก่อนถึงจะเข้าไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ไปเอาของมีค่าออกจากที่พักของรีสอร์ทได้นะครับด้านอำเภอแก่งคอยก็ได้มีการจัดเตรียมกำลังพร้อมกับมีการประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันหน่วยกู้ภัยสว่างรัตนตรัยจุดมวกเหล็กก็มีการรับแจ้งบอกว่ามีรถประชาชนถูกน้ำป่าพัดตกจากฝายกั้นน้ำบริเวณหมู่ที่1บ้านหมากตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีทำให้รถยนต์เนี่ยถูกกระแสน้ำพัดลงไปในคลองมวกเหล็กและมีผู้ติดอยู่ในรถด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสามารถช่วยเหลือออกมาได้แล้วจำนวน3คนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการเอารถที่ประสบเหตุขึ้นมาจากคลองน้ำนะครับ
1: ขณะที่เวลาสักประมาณ 5:50 นาทีนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์นะคะโดยระบุว่าเนื่องจากยังมีปริมาณฝนสะสมในพื้นที่อำเภอต้นน้ำที่อำเภอแก่งคอยทำให้มีน้ำหลากและมวลน้ำกำลังไหลไปยังพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะที่หมู่ที่2หมู่ที่5หมู่ที่7หมู่ที่8หมู่ที่9หมู่ที่10และหมู่ที่11ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงก็ขอให้ประชาชน ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดและก็ดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะส่วนทางด้านปภ.สระบุรีก็รายงานฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำพื้นที่สูงเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ได้แก่บริเวณน้ำตก7คดหมู่ที่11ตำบลชะอมและน้ำตกโกรกอีดกหมู่ที่5ตำบลชะอมจากนั้นมวลน้ำได้ไหลบ่าลงมายังพื้นที่หมู่ที่9คลองหินร่วงเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวตกค้างภายในที่พักซึ่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ให้การช่วยเหลือจนปลอดภัยแล้วนะคะจากนั้นมวลน้ำไหลบ่าต่อมายังหมู่ที่8ตำบลชะอมบ้านหินตั้งบริเวณสะพานไทยลาวมีกระแสน้ำเชี่ยวกรากแล้วก็กระแสน้ำไหลลงไปยังพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่ำได้แก่หมู่ที่2หมู่ที่7และหมู่ที่10ตำบลชะอมค่ะ
2: ดูเรื่องสถานการณ์น้ำแล้วชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่9ครับบอกว่าทั่วไทยวันนี้จะเจอกับฝนตกหนัก32จังหวัดของพื้นที่นะครับปัจจัยมันมาจาก2ปัจจัยครับอย่างในพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานวันนี้ร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านลงมาต่ำลงมานะครับในพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนก็จะส่งผลทำให้แต่ละพื้นที่เจอกับฝนตกหนักส่วนในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็พื้นที่ภาคใต้มีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้วันนี้กำลังแรงขึ้นก็จะส่งผลทำให้แต่ละภาควันนี้ปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นดูในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนครับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์ว่าจะเจอฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่มีการประกาศแจ้งเตือนคือในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนอย่างพื้นที่ของเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านรวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์วันนี้คาดการณ์ว่าแต่ละพื้นที่จะเจอกับฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่นะครับขณะเดียวกันถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิในช่วงเช้าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-24 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 28-32 องศาเซลเซียสครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักคือในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและก็อุบลราชธานีส่วนพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมากที่สุด2จังหวัดที่มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันก็คือบึงกาฬและก็นครพนมนะครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนในพื้นที่ที่จะเจอกับฝนตกหนักแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังก็คือจังหวัดลพบุรีจังหวัดสระบุรีรวมไปถึงพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนใหญ่กลุ่มฝนจะตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะครับอุณหภูมิในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้ก็มีการคาดการณ์นะครับว่าจะเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับปัจจัยก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่วันนี้มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทั้งฝั่งอ่าวไทยนะครับก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังกันด้วยส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักปัจจัยมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังแรงแล้วก็พัดปกคลุมทั้งฝั่งอันดามันด้วยเหมือนกันถ้าไปดูพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดที่จะเจอฝนมากที่สุด4จังหวัดก็คือระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่เช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดคือประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมด้วยนะครับฝั่งอ่าวไทยเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนฝั่งอันดามันตอนบนจะมีคลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับโดยมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังคลื่นสูงเฉลี่ย 2-3 เมตรครับ
0: 6:06 น.คุณผู้ชมติดตามวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ดูข่าวต่างประเทศกันนะครับเจ้าหน้าที่ในฝั่งจีนและเนปาลยังคงเดินหน้าภารกิจในการกู้ภัยต่อเนื่องหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมดินถล่มครั้งใหญ่ตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วคุณจารุพรตอนนี้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับ
3: ถ้าเป็นยอดรวมตอนนี้ผู้เสียชีวิตทะลุ800คนไปแล้วนะคะแล้วก็ยังคงมีผู้สูญหายอีกประมาณกว่า 3,000 คนด้วยกันค่ะขณะที่สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยก็ยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อภารกิจอยู่รวมทั้งยังมีความเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำขึ้นใหม่อีกครั้งด้วยค่ะเจ้าหน้าที่เนปาลยังคงเร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อเข้าช่วยเหลือกลุ่มคนงานที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ที่โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในเขตราสุวาตั้งแต่เมื่อวันพุธหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในเนปาลและทิเบตโดยมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ5แห่งที่ถูกน้ำท่วมค่ะรวมไปถึงโครงการตรีสุรี 3A ที่คาดว่ามีคนติดอยู่ภายในหลายร้อยคนด้วยกันโดยเนปาลได้ยกระดับภารกิจแล้วและกองกำลังทหารเนปาลราวๆ 10,000 นายถูกส่งเข้าพื้นที่ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากจีนอินเดียและเกาหลีใต้โฆษกกระทรวงต่างประเทศเนปาลระบุนะคะว่าเนปาลยังคงต้องการความช่วยเหลือเฉพาะทางจากนานาชาติเช่นปฏิบัติการกู้ภัยในอุโมงค์การตรวจพิสูจน์ DNA การจัดหาตู้แช่เย็นสำหรับเก็บรักษาศพและการตรวจชันสูตรอัตลักษณ์บุคคลสำหรับร่างผู้เสียชีวิตที่เริ่มเน่าเปื่อยด้านของตำรวจเนปาลมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนี้เมื่อวันเสาร์นะคะเป็นภาพการช่วยเหลือเด็กหญิงออกมาจากใต้ซากความเสียหายได้อย่างปลอดภัยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำอาหารมาให้เด็กรับประทานและพาตัวส่งโรงพยาบาลจุดประกายความหวังในการพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมค่ะเช่นเดียวกับบรรดาญาติและก็ครอบครัวผู้สูญหายก็ต่างเฝ้ารอฟังข่าวความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่ด้วยความหวังนะคะโดยหลายคนเข้าแจ้งข้อมูลกับทางการและทยอยเข้าตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศเอาไว้ส่วนตามโรงพยาบาลก็รูปของผู้สูญหายถูกนำมาติดเต็มกำแพงค่ะปัจจุบันยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย794คนแล้วมีผู้สูญหายอีกกว่า 2,500 คนขณะที่ข้อมูลล่าสุดจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเนปาลระบุนะคะว่ามีชาวต่างชาติได้รับการช่วยเหลือแล้วจำนวน289คนและอีก591คนยังคงขาดการติดต่อค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เนปาลเองก็มีการล่องเรือไปตามแม่น้ำนะคะโดยเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจค้นหาและกู้ภัยหลังจากภัยพิบัติครั้งใหญ่เช่นเดียวกับจุดอื่นๆที่เจ้าหน้าที่ก็เดินหน้าภารกิจช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะรวมไปถึงทยอยเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่พบด้วยเมื่อวานนี้ชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยทยอยเดินทางกลับเข้าสู่บ้านเรือนที่พังเสียหายเพื่อตรวจสอบความเสียหายนะคะรวมทั้งเริ่มเก็บกวาดทำความสะอาดรวมไปถึงเก็บกู้ทรัพย์สินที่ยังคงหลงเหลืออยู่บ้างหลังจากในช่วงเช้าวันเดียวกันทางการเนปาลได้มีประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันรอบใหม่และร้องขอให้ประชาชนอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งเฝ้าระวังอันตรายหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเริ่มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งจากฝนที่ยังคงตกลงมาในพื้นที่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทีมกู้ภัยก็ต้องระงับภารกิจชั่วคราวไปเหมือนกันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทั้งฝนตกและมีหมอกลงค่ะส่วนที่เห็นกันอยู่นี้เป็นภาพความเสียหายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเนปาลนะคะทุกอย่างถูกปกคลุมไปด้วยโคลนค่ะขณะที่ผู้ปกครองบางส่วนก็เดินทางกลับเข้ามาที่โรงเรียนเพื่อตามหากระเป๋านักเรียนแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ของลูกนะคะมีแม่ของนักเรียนคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าลูกของเธอแล้วก็เพื่อนๆรอดชีวิตมาได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากคุณครูสังเกตเห็นความผิดปกติค่ะแล้วก็มีการรีบตะโกนสั่งให้อพยพออกจากห้องเรียนโดยทันทีโดยให้ทิ้งกระเป๋าและกล่องข้าวไว้แล้ววิ่งหนีเอาชีวิตรอดก่อนที่มวลน้ำจะทะลักเข้ามากระทรวงศึกษาธิการเนปาลเปิดเผยนะคะว่ามีโรงเรียนอย่างน้อย19แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมค่ะโดยอย่างน้อย9แห่งถูกทำลายจนราบคาบและมีรายงานครูและนักเรียนสูญหายในสถานศึกษาหลายแห่งโด ดยจากข้อมูลล่าสุดพบว่ามีนักเรียนสูญหายไปมากกว่า200 คนและราว20 คนถูกกระแสน้ำพัดพาหายไปค่ะ

0: อีกหนึ่งภารกิจที่เนปาลเองก็ต้องทำควบคู่ไปด้วยก็คือการทยอยนำร่างผู้เสียชีวิตไปฝังไว้ในหลุมศพชั่วคราวเพื่อรอการระบุตัวตนและป้องกันปัญหาสุขอนามัยค่ะเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ฝังร่างผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า100คนเนื่องจากทีมนิติเวชรับมือไม่ไหวค่ะโดยทางการได้เก็บตัวอย่าง DNA ถ่ายภาพลักษณะเด่นบนใบหน้าและบันทึกรายละเอียดอื่นๆไว้ทั้งหมดพร้อมกำหนดหมายเลขอ้างอิงเพื่อให้ครอบครัวติดต่อรับศพได้ในภายหลังก่อนหน้านี้รัฐมนตรีคลังเนปาลประเมินด้วยประเมินเบื้องต้นนะคะว่าอาจจะต้องใช้งบประมาณฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ประมาณ 4-5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันขณะที่ด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลเองก็เรียกร้องให้ประชาคมโลกหันมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมไปถึงปกป้องระบบนิเวศของเทือกเขาฮิมาลัยโดยระบุว่าเนปาลเป็นประเทศที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกในปริมาณน้อยที่สุดประเทศหนึ่งแต่กลับเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนรุนแรงที่สุดค่ะส่วนในฝากฝั่งทิเบตนะคะเจ้าหน้าที่จีนเร่งเดินหน้าภารกิจค้นหาและช่วยเหลือบริเวณจุดผ่านแดนจีหลงอย่างเต็มกำลังเช่นเดียวกันหลังจากเกิดเหตุดินถล่มครั้งใหญ่ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ในทิเบตก็เปิดเผยนะคะว่าทีมกู้ภัยไม่พบผู้รอดชีวิตเลยค่ะแม้ว่าจะค้นหามาหลายวันแล้วและโอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิตคนอื่นๆก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆโดยปัจจุบันตัวเลขผู้เสียชีวิตในฝั่งจีนอยู่ที่อย่างน้อย16คนมีผู้สูญหายอีกประมาณ546คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ261คนด้วยกันค่ะขณะที่สถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนรายงานว่าการบินโดรนสำรวจพื้นที่ประสบภัยล่าสุดพบดินถล่มเพิ่มและก่อตัวกลายเป็นเขื่อนกั้นน้ำจำนวนหนึ่งส่งผลให้ต้องสั่งย้ายทีมกู้ภัยที่อยู่ใกล้กับจุดผ่านแดนออกจากพื้นที่เสี่ยงหลังจากก่อนหน้านี้ทะเลสาบที่ก่อตัวขึ้นในอีกจุดก็ส่งผลกระทบต่อการกู้ภัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะก่อนที่ระดับน้ำในทะเลสาบจะลดลงจนความเสี่ยงที่น้ำจะทะลักยังคงมีการไหลทะลักยังมีความเสี่ยงอยู่ด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าทางด้านเนปาลเองก็มีการเรียกร้องให้ประชาคมโลกหันมาให้ความสนใจแล้วก็ร่วมมือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนปาลเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดประเทศหนึ่งของโลกแต่กลับเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ค่อนข้างรุนแรงที่เราเห็นกันอยู่เสมอนะคะอย่างมีข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปี2023ก็มีข้อมูลชี้เหมือนกันว่าท่าน้ำแข็งในเนปาลเนี่ยสูญเสียน้ำแข็งไปเกือบ1ใน3ภายในระยะเวลาราวๆเพียงแค่30ปีเท่านั้นอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนแล้วก็ส่วนหนึ่งอีกปัจจัยที่ทำให้เนปาลหนีไม่พ้นก็เป็นเรื่องของที่ตั้งเพราะว่าถูกขนาบข้างไปด้วย2ประเทศผู้ปล่อยคาร์บอนรายใหญ่ของโลกอย่างอินเดียและก็จีนก็เลยออกมาเรียกร้องอยากให้ประชาคมโลกเนี่ยหันมาให้ความสนใจกับปัญหานี้กันเพิ่มมากขึ้นนะคะ
1: ครับและไม่ใช่แค่ที่เนปาล นะครับจริงๆทานน้ำแข็งอีกหลายที่มากๆนะครับที่ก็มีการรายงานว่ามันเกิดการละลายแล้วพอเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแทนที่มันจะกลับมาแข็งตัวมีน้ำแข็งสะสมอีกครั้งนึงมันกลายเป็นว่ามันสะสมไม่ได้เท่าเดิมแล้วนะครับแล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสำคัญคือจุดที่นักวิทยาศาสตร์เขากำลังพูดถึงว่าเป็นจุดทิปปิ้งพอยต์แล้วบางสื่อเนี่ยเขาเปรียบเทียบแบบนี้ครับว่ามันเหมือนลักษณะของคนที่กำลังนั่งแล้วค่อยๆเอนหลังอะครับคุณผู้ชมถ้าอยู่ในจุดที่มันเป็นจุดสมดุลเรายังพอที่จะสามารถทำให้กลับมาตัวตรงได้แต่สถานการณ์โลกร้อนตอนนี้มันกำลังเป็นจุดที่กำลังจะไม่สามารถที่จะกลับมาตรงได้แล้วแล้วกำลังจะนอนเอนลงไปเลยซึ่งถ้ามันเลยจุดทิปปิ้งพอยต์ไปแล้วมันจะห้ามอะไรไม่ได้แล้วนะครับมันจะทำให้สถานการณ์หนักกว่านี้จุดที่ร้อนก็จะร้อนหนักน้ำท่วมก็จะท่วมหนักหนาวก็จะหนาวหนักขึ้นก็จะเป็นสถานการณ์ที่เราทุกคนต้องเผชิญกันนะ
2: ค่ะคุณผู้ชมไปดูเหตุร้ายที่เกิดขึ้นทางตอนเหนือของไซปรัสกันหน่อยนะคะหลังจากที่มีเรือโดยสารอับปางบริเวณนอกชายฝั่งหลังจากที่เดินทางออกจากท่าเรือได้ไม่นานขณะนี้มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว8คนนะคะ
0: เรือลำนี้ก็บรรทุกทั้งผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือมาร่วมๆ270คนด้วยกันนะคะแล้วก็ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายเกือบ20คนค่ะขณะที่ด้านของกัปตันเรือแล้วก็ลูกเรืออีก7คนถูกควบคุมตัวเพื่อนำไปสอบสวนหาสาเหตุของเหตุร้ายครั้งนี้แล้วค่ะผู้โดยสารจำนวนมากบนเรือที่อับปางนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของไซปรัสพากันอพยพมายืนอยู่บนซากเรือที่ค่อยๆอับปางลงขณะที่กำลังรอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะนะขณะที่ภาพที่เผยแพร่ออกมาในชุดเดียวกันก็แสดงให้เห็นหลังจากผู้โดยสารถูกอพยพออกมาจากซากเรือลำดังกล่าวแล้วค่ะ

0: ส่วนวิดีโอชิ้นนี้ก็แสดงให้เห็นผู้โดยสารบนเรือลำดังกล่าวพากันปีนขึ้นไปบนซากเรือเพื่อรอการช่วยเหลือก่อนที่บางช่วงจะมีผู้บันทึกภาพขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เฮลิคอปเตอร์ค่ะเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยบนซากเรือที่ค่อยๆอับปางลงไปด้านของนายกรัฐมนตรีไซปรัสเหนือเปิดเผยนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เรือเฟอร์รี่เอกชนลำดังกล่าวออกเดินทางจากรีสอร์ทท่องเที่ยวชื่อดังในคิริเนียเมื่อเวลาประมาณเที่ยงครึ่งตามเวลาท้องถิ่นนะคะและก็เริ่มมีน้ำรั่วเข้ามาในเรือในทันทีโดยยังไม่ทราบสาเหตุค่ะโดยเรือลำนี้กำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือทาซูคูของตุรกีทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะซึ่งเดิมทีเรือมีกำหนดเดินทางไปยังตุรกีในวันเสาร์แต่ก็ล่าช้าออกไปเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายขณะเดียวกันก็ยังมีรายงานได้ว่าเรือถูกคลื่นซัดถึง2ลูกก่อนที่จะอับปางลงไปค่ะเรือเฟอร์รี่ลำดังกล่าวบันทึกผู้โดยสารมา259คนและลูกเรืออีก8คนนะคะซึ่งเหตุร้ายครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย8คนและอีกประมาณ18คนยังคงสูญหายค่ะซึ่งขณะนี้ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเพื่อค้นหาผู้โดยสารที่ยังคงสูญหายกำลังดำเนินอยู่ซึ่งทางตุรกีก็ได้มีการเข้าร่วมด้วยขณะที่ด้านของกัปตันเรือและก็ลูกเรืออีก7คนถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนหาสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้แล้วค่ะด้านของเรเซปทายิปเออร์ดวนประธานาธิบดีตุรกีก็ออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับระบุว่าการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปเรือเฟอร์รี่ลำนี้นะคะเป็นเรือเฟอร์รี่ความเร็วสูงมีชื่อว่าฟิโลเจตค่ะตัวเรือยาว40เมตรกว้าง10เมตรแล่นภายใต้ธงชาติตุรกีโดยมีรายงานเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นว่าเรือจมลงอย่างสมบูรณ์แล้วด้านของบริษัทที่ให้บริการเรือลำดังกล่าวก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับอุบัติเหตุอันน่าเศร้าครั้งนี้พร้อมทั้งมีการจัดตั้งสายด่วนเพื่อให้ข้อมูลแก่ญาติของผู้โดยสารสัญชาติของผู้ที่อยู่บนเรือและสถานะของผู้บาดเจ็บหลังจากเกิดเหตุขึ้นด้วยค่ะสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือเป็นดินแดนประกาศเอกราชจากไซปรัสเมื่อปี1983นะคะโดยได้รับการยอมรับจากตุรกีเพียงประเทศเดียวเท่านั้นและปัจจุบันก็อยู่ในการควบคุมของตุรกีขณะที่ประชาคมระหว่างประเทศก็ถือว่าดินแดนแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐไซปรัสนั่นเองค่ะจริงๆมีคำบอกเล่าจากคนที่ชื่อว่ามุสตาฟาโคชด้วยนะคะเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยถึงประมาณ65คนด้วยกันตัวเขาเนี่ยบอกว่าแสดงความเห็นว่าจริงๆเนี่ยลูกเรือควรจะรอให้สถานการณ์ให้ทะเลให้คลื่นลมต่างๆเนี่ยสงบก่อนถึงจะค่อยออกเดินทางออกมาเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมองว่าไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่โดยเฉพาะกับในกรณีที่เกิดการสูญเสียถึงขั้นสูญเสียชีวิตกันไปแล้วเขาก็มองว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยทะเลค่อนข้างปั่นป่วนค่ะอีกทั้งตัวเขาก็อ้างว่าตอนที่เห็นเรือลำนี้เนี่ยมาถึงคิริเนียเมื่อวันเสาร์เขาไปตรวจเห็นมองเห็นถึงความเสียหายที่บริเวณด้านหน้าเรือด้วยเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ไปดูได้ว่าอันนี้จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรืออับปางลงหรือไม่ด้วยค่ะ
1: เพราะว่าก็เพิ่งออกจากท่าได้แป๊บเดียวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วก็พบรอยรั่วแล้วก็จมเลยนะ
2: ครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาด้วยเพราะว่ายังมีผู้สูญหายอีกเกือบ20คนเลยนะครับจากความเคลื่อนไหวของไซปรัสครับไปดูความเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐกันบ้างคุณผู้ชมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศเปลี่ยนชื่อทะเลสาบขนาดใหญ่ที่กั้นพรมแดนระหว่างสหรัฐและก็แคนาดาให้กลายเป็นทะเลสาบอเมริกาล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าจะสมใจหมายแล้วนะครับ
0: สมใจแล้วก็ดูจะพอใจด้วยนะคะถึงขั้นออกมาโพสต์ภาพแผนที่โชว์ให้ดูเลยนะคะว่าทะเลสาบออนทาริโอได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นทะเลสาบอเมริกาเรียบร้อยแล้วค่ะแม้ว่าจะมีผลบังคับใช้แค่ในสหรัฐก็ตามท่ามกลางความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศที่ยังดูไม่มีทีท่าว่าจะมีใครยอมใครกันง่ายๆค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ภาพแผนที่นะคะผ่านทรูโซเชียลค่ะแสดงให้เห็นทะเลสาบที่หลายคนรู้จักกันในชื่อทะเลสาบออนทาริโอที่ปัจจุบันถูกเปลี่ยนชื่อเป็นทะเลสาบอเมริกาซึ่งความเคลื่อนไหวนี้ก็มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันนะคะผู้นำสหรัฐประกาศเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่กั้นพรมแดนระหว่างสหรัฐและแคนาดาให้กลายเป็นทะเลสาบอเมริกาโดยให้มีผลบังคับใช้ในทันทีแล้วก็ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อเปลี่ยนชื่อทะเลสาบอย่างเป็นทางการแม้ว่าคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐแต่ไม่มีผลบังคับใช้กับแคนาดาหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศก็ตามค่ะ อย่างที่บอกไปคำสั่งของทรัมป์จะมีผลแค่กับระบบข้อมูลชื่อทางภูมิศาสตร์ของสหรัฐนะคะซึ่งกำหนดมาตรฐานสำหรับแผนที่ทางการของสหรัฐแต่ไม่มีผลกระทบต่อหลักเกณฑ์การตั้งชื่อของแคนาดาหรือว่าวิธีการที่ประเทศอื่นๆทั่วโลกจะเรียกทะเลสาบนี้โดยด้านของบริษัท Google ก็ระบุนะคะว่า Google Maps ได้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบแล้วค่ะขณะที่ด้านของทำเนียบขาวแล้วก็สำนักงานประธานาธิบดีแคนาดาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแคนาดายังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับการตัดสินใจของ Google ในครั้งนี้นะคะ
3: 3 2 1 go ahead. Yeah.
0: ความเคลื่อนไหวนี้ของทรัมป์เองก็ยังมีขึ้นหลังจากที่ดักฟอร์ดค่ะมุขมนตรีรัฐออนทริโอของแคนาดาทำพิธีเปิดตัวป้ายขนาดใหญ่ริมทะเลสาบออนทริโอเพื่อยืนยันว่าทะเลสาบแห่งนี้จะยังคงใช้ชื่อเดิมต่อไปและตลอดไปพร้อมยืนยันว่าจะไม่มีวันถอยให้กับคนพลานอย่างเด็ดขาดทะเลสาบออนทริโอเป็นหนึ่งใน5ทะเลสาบเกรดเล็กตั้งอยู่ระหว่างรัฐนิวยอร์กของสหรัฐกับรัฐออนทริโอของแคนาดานะคะโดยคำสั่งเปลี่ยนชื่อของทรัมป์ก็ถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งระลอกใหม่หลังจากที่การเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดาล้มเหลวไปค่ะทำให้ต่างฝ่ายต่างก็โยนความผิดให้กันจนนำไปสู่การตอบโต้ได้การจัดเก็บภาษีนำเข้ามูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะชวนคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูกันดีกว่าเสิร์ชกันดีกว่าว่าทะเลสาบออนทริโอนะคะตัวดิฉันเนี่ยแอบทำกันบ้านมาเล็กน้อย
1: ยังไง
0: คะเสิร์ชมาเรียบร้อย คือถ้าเกิดว่าดูใน Google Map ถ้าเกิดเราเป็นคนไทยนะคะตั้งค่าไปมันยังคงขึ้นมาเป็นทะเลสาบออนทริโออ
1: ันนี้ผมอยู่อเมริกาแล้วเนี่ย
0: แต่ด้านหลังของดิฉันจะมีวงเล็บว่าเป็นทะเลสาบอเมริก
1: าม
0: ีวงเล็บเอาไว้ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยแท้จะเป็นแบบนี
1: ้อของคุณจารุพรจะมีวงเล็บใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่ของผมเนี่ยอเมริกันแท้เลยเล็กอเมริกา
0: ค่ะ
1: นี่คุณผู้ชมเล็กอเมริกา
0: เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเหรอคะ
1: ใช่ผมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคือที่คุยกันเรื่องของอ่าวเม็กซิโกที่ตอนนั้นเขาก็เปลี่ยนแล้วก็ของผมอ่ะไม่มีวงเล็บ
2: ครับ
1: ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือมันจะเกี่ยวข้องกับโลเคชันอะไรต่างๆหรือเปล่าแต่ว่าผมก็มั่นใจว่าผมไม่น่าจะตั้งค่าว่าอยู่สหรัฐนะแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยอีกแอปนึงที่เป็นแอปแผนที่คุณจารุพรนะ
0: คะ
1: ท่านนี่ Apple Map Lake Ontarioเอ๊ะ Apple นี่บริษัทของประเทศอะไรนะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมยังเป็น Lake Ontario อยู่เลย
0: ใช่
1: นี่ Apple แบบนะ
0: ก็อย่างที่บอกไปก็จะเป็นท่าทีของ Google ฝั่งเดียวก่อนที่แบบเปลี่ยนไปแล้วตามคำสั่งของทรัมป์แต่อย่างที่บอกไปอย่างถ้าเกิดว่าเป็น Lake Ontario ก็ยังเป็น Lake Ontario นะคะแล้วก็วงเล็บเป็น Lake America แต่ถ้าเป็นอ่าวเม็กซิโกของดิฉันก็ยังมีวงเล็บข้างหลังก็เป็นอ่าวอเมริกาเหมือนกัน
2: อ๋อยังมีวงเล็บอยู
0: ่วงเล็บเอาไว้เผื่อใครแบบตามข้อมูลแล้วงงๆว่าตกลงว่าต้องเป็นชื่ออะไรก็ให้รู้กันไว้มี2ชื่อมีวงเล็บอยู่นะคะ
1: ครับของผมเนี่ยอเมริกาหมดเลยเออจะอาจจะอยู่ที่เกี่ยวกับการตั้งค่าอะไรยังไงหรือเปล่า
0: ใช่ด้วยนะคะ
1: ครับอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าเป็นปมขัดแย้งล่าสุดระหว่างสหรัฐกับแคนาดานะคุณผู้ชม
2: ครับ
1: มาดูเรื่องของอาหารว่างหรือว่าขนมที่เอาไว้รับประทานในระหว่างทำงานแบบบางทีกินแก้เบื่อนะแก้ง่วงนะครับหลายคนก็อาจจะมีเมนูที่แตกต่างกันไปเชื่อว่าหนึ่งในขนมที่หลายคนอาจจะชื่นชอบน่าจะเป็นคุกกี้นะครับกินคู่กับกาแฟมันก็อาจจะกำลังดีทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูคุกกี้แบบใหม่ที่สหรัฐเห็นว่าทำจากวัตถุดิบที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงด้วยนะครับ
0: ฟีลเหมือนคุกกี้เสียงไทยหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจแต่ตอนเห็นข่าวครั้งแรกที่เห็นครับก็ขยี้ตาใหม่แล้วก็ไม่แน่ใจเลยว่าเอ๊เข้าใจถูกแล้วใช่หรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้ทีมนักวิจัยที่นู่นค่ะเขากำลังพยายามทำคุกกี้ขึ้นมาโดยใช้วัตถุดิบจากขวดพลาสติกค่ะดูรูปร่างเผินๆก็ไม่ค่อยจะต่างจากคุกกี้ธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ความพิเศษก็คือคุกกี้ที่เห็นอยู่นี้ทำมาจากวัตถุดิบที่มีจุดเริ่มต้นมาจากขวดพลาสติกค่ะเป็นผลงานที่ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Southern Illinois Carbondale ในสหรัฐพยายามสร้างสรรค์ขึ้นมาในชื่อว่าไมโครไบต์โดยมีเป้าหมายเพื่อหาวิธีการจัดการกับขยะพลาสติกรวมไปถึงสรรหาแหล่งอาหารใหม่ท่ามกลางทรัพยากรที่จำกัดค่ะค ุณผู้ชมหลายท่านน่าจะเริ่มหิวขมวดแล้วว่าขวดพลาสติกแข็งๆเนี่ยนะจะนำมาทำเป็นอาหารก่อนอื่นต้องนำขวดเพชรค่ะซึ่งก็คือขวดน้ำที่เราใช้กันทุกวันเอาไปย่อยสลายร่วมกับเศษพืชผลทางการเกษตรเช่นลำต้นและก็ใบข้าวโพดโดยใช้ความร้อนและออกซิเจนทำละลายนะคะเนื่องจากในขวดเพชรเนี่ยมีโมเลกุลที่มีคาร์บอนจำนวนมากซึ่งอาจจะสามารถนำมาสร้างโปรตีนได้จากนั้นจึงนำสารประกอบที่

ได้ไปเลี้ยงยีสต์ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้ยีสต์ผลิตโปรตีนและก็ส่วนประกอบอาหารสุดท้ายนำโปรตีนไปขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์3มิติเป็นคุกกี้อย่างที่เห็นกันไปนะคะนอกจากนี้ค่ะทีมนักวิจัยยังได้มีการดัดแปลงยีสต์ให้สามารถสร้างกลิ่น

0: อยู่อย่างจำกัดซึ่งอาจจะรวมไปถึงการใช้ชีวิตอยู่นอกโลกหรือว่าบนดาวเคราะห์ดวงอื่นด้วยนะคะที่ผ่านมาเราเองอาจจะเกิดความวิตกกังวลว่ามันมีเรื่องของที่เราเคยได้ยินกันไปเป็นไมโครพลาสติกเนาะอาจจะปนเปื้อนในอาหารปนเปื้อนในน้ำบ้างแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเอาพลาสติกมาผลิตคุกกี้กันจริงๆแล้วแต่ที่บอกไปก็ต้องรอให้มีการผ่านการอนุมัติให้มนุษย์เราชิมได้ก่อนถึงจะบอกได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเวิร์กหรือว่าไม่เวิร์กกันแน่นะคะ
1: อะไรใหม่ๆอีกแล้ว สำหรับพลาสติกเนาะก่อนหน้านี้เราจะเห็นเรื่องของการรีไซเคิลอย่างเช่นกระถางต้นไม้โคมไฟอันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะแต่อันเนี้ยมาเป็นอาหารการกินอย่างที่บอกว่าย้ำกับคุณผู้ชมแบบนี้บอกว่ายังกินไม่ได้นะยังอยู่ระหว่างการวิจัยยังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ก็เป็นอะไรใหม่ๆที่ต้องมาอัปเดตกันนะครับ
2: แต่ถ้าสำเร็จในอนาคตก็น่าสนใจเนาะอาจจะแบบต่อยอดอย่างน้อยๆก็แบบนักบินอวกาศหรือใครที่แบบอาจจะต้องไปอยู่นอกโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจำเป็นต้องรับประทานอาหารอะไรแบบนี้หรือเปล่า
0: ค่ะ
2: ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะพบซากวานบรูด้าตัวโตเต็มวัยเกยตื้นตายนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบเอกลักษณ์ประจำตัวเพื่อหาสาเหตุการตายค่ะนี่เป็นภาพซากวานบรูด้าขนาดใหญ่ที่ถูกพบว่ามีการเกยตื้นบริเวณริมเขื่อนหินชุมชนคลองเสาธงตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังจากที่ชาวประมงพบซากลอยอยู่บริเวณพื้นที่นาหอยก่อนที่จะถูกกระแสน้ำพัดเข้ามาเกยชายฝั่งค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นวานบรูด้าโตเต็มวัยคาดว่าตายมาแล้วหลายวันความยาวเนี่ยมากกว่า10เมตรนะคะแล้วก็น้ำหนักประมาณ 5-6 ตันโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการล่ามซากเอาไว้ป้องกันไม่ให้กระแสน้ำพัดเคลื่อนย้ายไปที่อื่นค่ะ
4: ทำไมตายกันบ่อยกันเมื่อที่ก่อนก็เป็นลูกวานตัวเล็กอะประมาณ6เมตรก็ตาย
5: แต่เราก็มีการตายพบการตายเพิ่มขึ้น
4: ใช่
5: ผมยังไม่ทราบสาเหตุเลย
4: ยังต้องรอผลจากหมอพรุ่งนี้ภาวนาก็อย่าให้มันถูกทำร้ายเช่นบางทีโดนไปพัดเรือมั่งแต่ว่านาทีนี้ส่วนมากจะเป็นโรค
5: ของเขาเอง
4: ใช่แต่ว่าต้องดู
5: เนี่ยเกี่ยวกับธรรมชาติไหมครับ
4: ก็ต้องดูผลจากการพิสูจน์ของหมอก่อนรอหมอบีกับหมออ้อมาเย็นนี้ครับประสานกันเรียบร้อยแล้ว
3: หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบบาดแผลอวัยวะภายในรวมไปถึงเอกลักษณ์ประจำตัวของวานเพื่อหาสาเหตุการตายและตรวจสอบว่าเป็นวานตัวใดในฐานข้อมูลก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายซากไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการผ่าพิสูจน์ขณะที่ข้อมูลการสำรวจเมื่อปี2558พบวานบรูด้าในอ่าวไทยประมาณ60กว่าตัวแต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า100ตัวและยังพบทั้งวานที่จับคู่รวมไปถึงแม่วานกับลูกที่สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรวานบรูด้าในอ่าวไทยแม้ว่าในช่วงหลังจะมีรายงานนะคะว่าพบวานตายเพิ่มขึ้นซึ่งแต่ละกรณีก็ต้องตรวจพิสูจน์แล้วก็หาสาเหตุอย่างละเอียดต่อไปค่ะ
1: ดูเรื่องใกล้ตัวกันหน่อยนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพช่วงนี้คนไม่สบายกันบ่อยแต่ต้องย้ำกับคุณผู้ชมแบบนี้ว่าพอไม่สบายอาการสุ่มเสี่ยงอาจจะต้องซื้อเครื่องมาตรวจหน่อยว่าเป็นโควิด-19 หรือเปล่าตอนนี้ตัวเลขเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีข้อมูลจากกรมควบคุมโรคออกมาเปิดเผยบอกว่าถ้าไปดูสถิติการติดเชื้อโควิด-19 ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขณะเดียวกันตัวเลขของผู้เสียชีวิตตอนนี้สะสมอยู่ที่14คนไปแล้วครับมีข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขออกมารายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่28สิงหาคม2569พบผู้ป่วยโควิด-19 สะสมอยู่ที่ 95,357 คนในจำนวนนี้พบผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่14คนครับแล้วก็ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกับโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆมีทั้งไข้หวัดใหญ่ไวรัส RSV ซึ่งก็พบมากขึ้นในช่วงของฤดูฝนด้วยและจากการเฝ้าระวังสายพันธุ์ของโควิด-19 นะครับจากการตรวจสอบเนี่ยคนส่วนใหญ่จะติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 หรือว่าสายพันธุ์นิมบัสเป็นสายพันธุ์หลักที่ตอนนี้กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี2568จนถึงเดือนกรกฎาคมของปีนี้ขณะเดียวกันเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงต่อการระบาดแบบกลุ่มก้อนด้วยนะครับโดยเฉพาะในโรงเรียนสถานที่ทำงานและก็ชุมชนที่มีคนค่อนข้างหนาแน่นนั่นหมายความว่าถ้าใครต้องไปโรงเรียนไปทำงานหรือว่าไปในจุดที่มีคนค่อนข้างมากก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนกันด้วยนะครับ กระทรวง

0: สาธารณสุขจึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดหากใครมีอาการคล้ายกับไข้หวัดก็ต้องให้กักตัวเพื่อพักผ่อนอยู่บ้านและก็สวมหน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงแต่หากพบอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากหรือว่าแน่นหน้าอกถ้าเกิดคนที่ป่วยแล้วมีอาการเหล่านี้ต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนแบบนี้บอกว่าแม้จะมีตัวเลขออกมาแล้วแต่ไม่อยากให้หลายคนตื่นตระหนกร่วมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับจากศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรคก่อนจะมีการส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เพราะว่าโควิด-19 หลายๆคนก็อาจจะเคยเป็นแล้วมีภูมิคุ้มกันแล้วไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ว่าต้องเฝ้าระวังเอาไว้สำหรับใครที่ไม่สบายในช่วงนี้ด้วยนะครับ
1: ที่น่าสนใจคือถ้าไปดูสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยจริงๆหลายประเทศก็พบการระบาดของโควิด-19 เพิ่มขึ้นในช่วงนี้เหมือนกันเพราะว่าเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาก็พบการระบาดเพิ่มขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือการระบาดในสหรัฐเนี่ยคนละสายพันธุ์กับบ้านเราบ้านเราเนี่ยนิมบัสส่วนที่สหรัฐอเมริกาคือ XFG Stratus นะครับคุณผู้ชมซึ่งทั้ง2สายพันธุ์เนี้ยพบสายพันธุ์นี้ตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีที่แล้วหรือบางประเทศเจอตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาพบการระบาดหนักในช่วงนี้ของปีนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าแยกกันชัดเจนอนิมบัสเนี่ยมาทางบ้านเราแต่สหรัฐ XFG นะครับก็คนละสายพันธุ์ตอนนี้โควิด-19 ก็กลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะครับก็มันก็จะเป็นคำถามตามมาว่าพอสายพันธุ์เยอะแบบนี้มันจะคล้ายๆกับต่อไปวัคซีนอาจจะต้องคล้ายๆกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าที่ต้องมาฉีดกันทุกปีเพราะว่าสายพันธุ์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับ มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับพาคุณผู้ชมไปดูสถาบันการเงินชุมชนครับที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ด้วยการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับชาวบ้านได้นำเงินไปสร้างรายได้จนมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า120ล้านบาทเลยครับข้าวหอมดอกฮังหนึ่งในเป็นหนึ่งในพันธุ์ข้าวที่กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูข้าวพื้นเมืองหอมดอกฮังตำบลอุ่นจานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครหนึ่งในเครือข่ายกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงฮังสามัคคีจำกัดสถาบันการเงินชุมชนภาคประชาชนที่เป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่บริเวณรอบเทือกเขาภูพานเพื่อฟื้นฟูการปลูกข้าวพื้นเมืองและสร้างมูลค่าให้กับข้าวหอมดอกฮังและข้าวพื้นเมืองนะครับกลุ่มดังกล่าวตั้งขึ้นเมื่อ13ปีที่แล้วครับโดยส่งเสริมการทำนาแบบประณีตและเกษตรอินทรีย์ร่วมกันพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองมากกว่า300สายพันธุ์โดยทางสหกรณ์ให้การสนับสนุนสมาชิกอย่างครบวงจรเลยครับทั้งการให้ความรู้ด้านวิชาการบริการสินเชื่อการตลาดและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่โดยสหกรณ์ช่วยกระจายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศปัจจุบันสหกรณ์แห่งนี้มีสมาชิกจำนวน 2,933 รายมีบัญชีเงินฝากเงินกู้มีทุนหมุนเวียนกว่า128ล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติของสหกรณ์อยู่ที่ร้อยละ12ต่อปีแต่ถ้าสมาชิกมีวินัยการเงินและเครดิตดีสหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีและเฉพาะกลุ่มเปราะบางคิดอัตราร้อยละ5ต่อปีครับ
2: จริงๆแล้วนะครับคนอีสานคนบ้านผมไม่ใช่ยากจนแต่ขาดแหล่งในการที่จะสะสมออมทรัพย์เป็นรายเดือนเป็นรายสัปดาห์ที่100 200เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปฝากธนาคารได้มันไกลแต่เราจะเป็นสถาบันการเงินเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนคำนี้เราจะต้องทำให้ได้นะครับเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนมุ่งพัฒนาคนพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
1: ขณะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมนำความสำเร็จของสหกรณ์แห่งนี้ขยายไปทั่วประเทศนะครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์โดยเฉพาะการช่วยเหลือตนเองแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยการรณรงค์ให้สมาชิกสะสมเงินอย่างสม่ำเสมอแล้วก็นำกำไรสุทธิมาจัดสรรเป็นทุนสวัสดิการแก่สมาชิกเช่นเงินช่วยเหลือเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็การเสียชีวิตรวมถึงทุนการศึกษาของบุตรหลานสมาชิกด้วยครับ
3: ต้นแบบนะครับแล้วเราก็จะใช้ตัวของเจ้าหน้าที่สหกรณ์เองนะครับโดยเฉพาะสกจ.แต่ละจังหวัดเนี่ยเอาที่นี่ไปขยายผลนะครับขยายผลว่า ลักษณะของการบริหารงานเรื่องของใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แต่การใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานนะครับโดยเฉพาะสหกรณ์เองถ้าเราเห็นต้นแบบที่นี่ใช้เรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาอยู่ในสหกรณ์การแบ่งปันกัน
0: ด้านนางสาววัชรีปุกขุดสหกรณ์จังหวัดสกลนครบอกเพิ่มเติมนะครับว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงหังสามัคคีจำกัดที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของหนี้ค้างชำระนะครับเนื่องจากสมาชิกเนี่ยเขามีรายได้เพียงพอสามารถส่งคืนเงินได้ตามเวลาที่กำหนดเลยทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงหังสามัคคีจำกัดจังหวัดสกลนครจึงถือเป็นเสาหลักเศรษฐกิจชุมชนของคนในตำบลอุ่มจานที่ช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนครับสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงนะครับ
4: คุณผู้ชมคะปัญหาการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยค่ะหรือว่าอว.ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายแล้วก็เปิดรับซื้อวัสดุจากการเกษตรลดการเผาควบคู่กับการสร้างรายได้ในชุมชนค่ะฟางข้าวและเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรถูกนำมาบดและโรยลงบนถาดที่มีน้ำยาง 60% พร้อมกับกดให้วัสดุเกาะตัวกันจากนั้นนำไปตากหรือว่าอบให้แห้งก็กลายเป็นแผ่นคลุมดินที่สามารถนำไปใช้ได้นะคะคือใช้ป้องกันวัชพืชแล้วก็รองปลูกต้นกล้านวัตกรรมนี้พัฒนาโดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอผู้ว่าการวว.ระบุนะคะว่ามุ่งจะใช้วัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตรที่รับซื้อจากชาวบ้านมาแปรรูปเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 แล้วก็สามารถนำสิ่งของที่แปรรูปไปขายให้กับบริษัทเอกชนที่มารับซื้อได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
5: กิโลหนึ่งบาทเพราะฟางข้าวแกลบอย่างเงี้ยกิโลละประมาณ1บาทโดยเฉลี่ยนะครับอาจจะเป็น 1.3 บาทแล้วแต่เราจะคุย1กิโลเยอะนะครับ1กิโลเป็นหอบเลยเพราะมันเบานะครับดังนั้นก็เกษตรกรน่าจะพอใจในราคานี้เพราะอัดฟ่อนมาฟ่อนหนึ่ง11กิโลนะครับเขาเอามาลดปิกอัพหนึ่งได้สัก30ฟ่อนก็ได้เงินกลับไป300-500 บาทแล้วก็เพียงพอนะแต่ว่ารัศมีต้องอยู่ใกล
4: ้ๆส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ระบุนะคะว่าโครงการเลิกเผาตุงคือการทำให้เกษตรกรไม่เผาวัสดุทางการเกษตรแล้วก็นำมาขายมีรายได้ขณะเดียวกันยังเชื่อมโยงกับภาคเอกชนให้รับซื้อวัสดุไปใช้ประโยชน์ต่อเพื่อให้เกิดรายได้ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตไปจนถึงภาคอุตสาหกรรม
6: การแก้ปัญหาจริงๆก็คือต้นน้ำนะครับผมจึงอยากวิงวอนว่าอยากให้แต่ละท่านเข้ามาร่วมโครงการนะครับว่าวันนี้ถ้าคนไทยถ้าสมมติพวกเราทำอยู่กลุ่มเดียวเนี่ยไม่มีผลหรอกครับวันนี้หมู่บ้านเดียวทำก็ไม่มีผลเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำทั้งประเทศแล้วต้องทำจริงจังทำแล้วทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นด้วย
4: รองศาสตราจารย์กันดาบุญโสธรสถิตผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการต้นทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพขระบุว่าเบื้องต้นทำข้อตกลงกับภาคเอกชนในการรับซื้อเศษวัสดุจากเกษตรกร 40,000 ตันมูลค่า30ล้านบาทต่อปีคาดการนะคะว่า5ปีจะสามารถสร้างเศรษฐกิจกว่า 3,000 ล้านบาทขณะนี้มีการนำร่องในพื้นที่เชียงใหม่และเชียงรายแล้วก็เตรียมขยายไปที่จังหวัดลำพูนโดยกำหนดพื้นที่รับวัสดุในรัศมีประมาณ20กิโลเมตรเพื่อให้การขนส่งนั้นมีความคุ้มค่าค่ะ
0: ก็คงจะต้องวางแผนกันตั้งแต่วันนี้นะคุณผู้ชมก่อนที่จะถึงช่วงปลายปีที่จะเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วถ้าเกิดว่าสถานการณ์ฝุ่นควันเนี่ยถ้าเป็นทางภาคเหนือมกราคมเป็นต้นไปกุมภาพันธ์มีนาคมนี่จะหนักมากๆก็คงจะต้องวางแผนกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ
7: ครับคุณผู้ชมติดตามข่าวกีฬากันต่อเลยนะครับวันนี้พบกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกุลนะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวดีของคนไทยกันก่อนสำหรับวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยของเราคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จเมื่อวานนี้เสียงเชียร์เนี่ยต้องบอกว่าดังทั่วทุกพื้นที่เลยนะครับ
8: เต็มฟีดนะตอนนี้ถ้าเปิดโซเชียลเนี่ย ก็จะมีแต่เรื่องวอลเลย์บอลถ้าคนไทยนะครับเมื่อวานนี้กว่าจะทราบผลก็เล่นถึง5เซตแล้วเจอกับใครไม่เจอเจอจีนในบ้านเขาด้วยคือหลายคนบอกว่าก่อนหน้านี้ในปี2023ที่โคราชที่ไทยได้แชมป์และชนะจีนอ่ะบอกว่าโอ้ยจีนตอนนั้นใช้ชุด B ชุดนั้นชุดนี้แต่เมื่อวานนี้ทุกคนยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าจะชุดไหนก็ไม่สำคัญแต่ไทยได้ไปโอลิมปิกมาดูกันที่ผลงานสุดยอดของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับที่เอาชนะจีน3ต่อ2เซตตีตั๋วไปโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบชิงชนะเลิศครับไทยแชมป์เก่าซึ่งเป็นแชมป์3สมัยอันดับ17ของโลกพบเจ้าภาพจีนครับอันดับ7ของโลกเกมนี้โค้ชออสส่งชุดหลักเช่นเดิมครับนำโดยบีมพิมพิชยาออมสินศศิภพรบุ๋มบิ๋นชัชออนครับแนนทัดดาวทิพย์แก้วกัลยาชมพู่พรพันธ์และปิยนุชแป้นน้อยเซตแรกครับทีมไทยเล่นด้วยความมั่นใจเกมรุกของชัชออนพาทีมนํา9ต่อ4แม้จีนจะเน้นบล็อกจนไล่ตีเสมอ16ต่อ16แต่ช่วงท้ายครับไทยเล่นละเอียดก่อนที่ออมสินจะตบปิดเซตชนะไป25ต่อ20เซตที่2ครับจีนเน้นบล็อกและบอลหัวเสาขึ้นนำ8ต่อ5จากนั้นครับไทยมีปัญหาบอลแรกและแก้ลูกเสิร์ฟของจงหนานกัวไม่ตกแพ้ไป11ต่อ25เสมอกัน1ต่อ1เซตตอนนี้แฟนวอลเลย์ชาวไทยก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าจีนมาแล้วเซตที่3ครับไทยยังมีปัญหาบอลแรกครับถูกนำห่าง3ต่อ8แต่ยังเล่นด้วยความอดทนไล่เสมอ12ต่อ12จากนั้นครับสู้กันแต้มต่อแต้มโดยบุ๋มบิ๋มทั้งตบและบล็อกพาไทยนำ16ต่อ13ช่วงท้ายเสมอ22ต่อ22แต่ไทยครับพลาดเองในช่วงท้ายทำให้แพ้จีนไป23ต่อ25ตามหลัง1ต่อ2เซตเซตที่4ไทยแพ้ไม่ได้ครับเดินหน้าเปิดเกมบุกแบบไม่กลัวชนะไปขาดลอย25ต่อ18เสมอกัน2ต่อ2ต้องเล่นกันต่อในเซตนี้เซตที่5ช่วงแรกจีนนำ 2-0 โค้ชออสแก้เกมเลยแก้เกมไว้สุดท้ายนะฮะไทยชนะไปในที่สุด15ต่อ10แต้มที่13กับ14เนี่ยออมสินศศิภพรเสิร์ฟเอสนะถือว่าเป็นโมเมนต์ที่สุดยอดมากๆครับไทยชนะจีนไป 3-2 เซตคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกครับโดยผู้เล่นทำคะแนนสูงสุดในเกมนี้ออมสินครับทำไป28คะแนนตามด้วยแนนทัดดาว18คะแนนและบุ๋มบิ๋มชัชออน17คะแนนครับโดยนักตบแกนหลักเปิดใจถึงความทุ่มเทและหัวใจนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้จนสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศนอกจากนี้ครับเบื้องหลังสำคัญของทีมชุดนี้อยู่ที่โค้ชออสและทีมงานนำโดยเฟิงคุณภรรยาครับที่เป็นอดีตเซตเตอร์ยอดเยี่ยมเหรียญทองโอลิมปิกปักกิ่งเกม2008และโค้ชชินชาวญี่ปุ่นที่วิเคราะห์ด้านสถิติแล้วมีจิตวิทยาสูงรวมถึงยังมีทีมงานวิทยาศาสตร์การกีฬาครับและนักจิตวิทยาโดยเฉพาะที่ต่างช่วยกันทำหน้าที่กันแบบสุดกำลังครับเนี่ยนะฮะ
9: สุดยอดวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าทุกคนสุดยอดมากคือวันนี้ทุกคนได้แบบใส่กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได้สำหรับตัวหนูนะวันนี้หนูขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเล่นมากๆทุกฝ่ายเลยที่ทั้งดูแลเพราะว่าเราก็ห่างหายจากอาการบาดเจ็บมาแล้วมาวันนี้เราอดทนเพื่อที่จะมาเล่นวันนี้เพื่อที่จะไปโอลิมปิกให้ได้และวันนี้เราสามารถทำได้จริงไหม
10: หนูไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากคำว่าคือเราจะต้องชนะเราจะต้องได้ไปค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกฝ่ายเลยค่ะที่ช่วยกันอะไรเงี้ยก็หนูเองก็ไม่เอานี่วลีนี้ยังอยู่หนูจะอยู่
9: เราจะอยู่และใช่และมีว่าไปไหนจ๊ะ
10: ใช่ไปไหนจ๊ะ
9: ใช่วันนี้ใช่ขอบคุณมากค่ะเราทำได้แล้ว
10: เราทำได้แล้วแล้วก็เราได้ไปแล้ว
9: ใช่เราไปโอลิมปิก
10: ขอบคุณกำลังใจดีๆนะคะที่มอบมาให้เราคือวันนี้เราทำเพื่อชาติแล้วก็ทำเพื่อทุกคนทำเพื่อครอบครัวแล้วก็ทำเพื่อตัวเราเองค่ะ
9: ใช่
11: ทำเพื่อด้วยได้ไหมคะวันน
9: ี้มาดี
11: ที่เท่าจริงๆคือแบบ
12: มา5คนเลย
13: มันแบบ unbelievable อ่ะมันเหมือนแบบว่ามันไม่มีคำพูดไหนที่จะแบบดีที่สุดเท่ากับเราลงมือทำในสนามแต่ว่าก็เกือบหลับแต่กลับมาได้

0: เก่งมากวันนี้ทุกคนเก่งมาก
1: ใช่เก่งมากเก่งมาก
2: เก่งมากเก่ง
0: ใช่ใช่
2: มาได้
0: เหลือจะเชื
2: ่
0: อคนลูกค้ากูเอ้ย
2: แล้วเชื่อ
0: ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ซัพพอร์ตเราแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานสตาฟทุกคนแล้วก็ everyone who supports us I just want to say thank you and I love you guys so much
3: Can I say something?
4: Yes, of course.
3: I miss my boyfriend a lot.
5: ดีใจมากครับดีใจมากกับทุกคนนะครับเราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004นะเราก็ไปคัดครั้งแรกแล้วเข้ามา2008 2012 2016นะ2020 2024จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนนะครับมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะและเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้นะครับการที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคุกคานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี้นะเราก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งอินทรีย์5ให้ครบทั้งศรัทธานะครับเรามีศรัทธากันและกันแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่พวกเราทำตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังยากลำบากไอ้ที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะรอวันของความสำเร็จในวันนี้เป้าหมายของพวกเราก็ทำได้สำเร็จแล้วที่เราจะไปโอลิมปิกที่ LA กันปี2028นะครับคิดว่าก็ถึงเป็นความสำเร็จครั้งมหัศจรรย์และก็ยิ่งใหญ่ที่สุดของสมาคมวอลเลย์บอลของกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยเราคิดว่า
6: เส้นทางของไทยเนี่ยไม่ธรรมดานะรอบแรกชนะรวดรอบ8ทีมชนะเกาหลีใต้รอบตัดเชือกชนะญี่ปุ่นรอบชิงชนะจีนครับนอกจากนี้ครับทัพสาวไทยเหมา4รางวัลยอดเยี่ยมรายการนี้ครับนำโดยกัปตันชมพู่พรพันธ์เซตเตอร์ยอดเยี่ยมและ MVP ออมสินครับหัวเสายอดเยี่ยมทำแต้มมากที่สุด115คะแนนตบไปถึง104แต้มบล็อก4แต้มและเสิร์ฟเอสไป7แต้มและทัพดาวครับคว้ารางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมทีมสาวไทยจะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิในคืนนี้ครับเวลา 21:15 นโดยทีมข่าวกีฬาไทย PBS เตรียมเกาะติดสถานการณ์รายงานสดอย่างใกล้ชิดนะครับเป้าหมายต่อไปของพวกเธอคือเอเชียนเกมนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเดือนกันยายนครั้งที่แล้วที่หางโจได้เหรียญทองแดงครั้งนี้แน่นอนครับได้แชมป์เอเชียแล้วต้องเหรียญทองเท่านั้นนี่คือเป็นเป้าหมายนะครับรัศมีแขแฟนวอลเล่พันแท้เตรียมแก้บนนะวิ่งรอบวัดพระแก้ว100รอบ
7: บนไว้อ่ะ
6: รอบละ2กิโลเมตรรวมแล้ว200กิโลเมตรภายใน1เดือนนะ
8: ฮะจะเอาโพสต์เดือดขึ้นมาก่อน
6: อ๋อไม่เป็นไร
7: นะโพสต์เดือดมันผ่านไปแล้วไง
6: โพสต์เดือดจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาผลงานของวอลเลย์บอลสาวไทยอ่ะเวลาไม่เป็นไปตามเป้าเนี่ยโอ้โหมีเกลียนคีย์บอร์ดนี่ใส่ยับ
7: ตั้งแต่เตรียมโพสต์เลยอ่ะ
6: นายกสมาคมยันนักกีฬาครบทุกคน
7: ครับ
6: ครบทุกท่านแต่ตอนนี้ต้องปรับโหมดแล้วนะเป็นคนเชียร์หมดแล้วนะ
7: ใช่ไม่มีทีมว่าอะไรแล้วต้องส่งกำลังใจ
8: ชอบเสียงหัวเราะคุณมากเลยคุณหัวเราะแบบเมื่อกี้
7: แต่อย่างเหมือนที่คุณบอกอ่ะคือเราชนะญี่ปุ่นมาได้เนี่ยคือมันไม่มีความกดดันอะไรละ
6: ใช่ครับ
7: เพราะว่าตอนที่หลายๆคนเชียร์ตอนแมตช์ญี่ปุ่นอ่ะเหมือนภาพมันนึกถึงตอนปี2016อ่ะตอนนั้นที่เราแพ้2ต่อ3เซตแล้วก็พูดถึงคะแนนอ่ะมันก็ค่อนข้างที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนาะว่ามันไม่ค่อยแบบเป็นธรรมสักเท่าไหร
6: ่
7: ทีนี้พอเราแข่งกับญี่ปุ่นรอบนี้มันเลยค่อนข้างกดดันพอเราชนะมาได้เนี่ยมันชิวๆละพอจีน
6: ล็อกเลยพอเจอจีนน่ะจีนเป็นฝ่ายกดดันยิ่งกว่าเมื่อวานนี้บางแต้มเนี่ยกดดันมากดูสีหน้าและแววตาของนักกีฬานี่เห็นได้ชัดว่าแม้ว่าจะเล่นในบ้านนะถ้าใช้เสียงเชียร์เป็นแรงผลักดันก็จะดีแต่ถ้าเล่นไม่ออกเนี่ยกดดันครับ
7: ครับ
9: ก็เลยเข้าทางสาวไทยเลยนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยโค้ชออสพูดดีมากนะใช้ศรัทธาในการขับเคลื่อนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้แชมป์มาได้นะ
6: ศรัทธาอย่างเดียวไม่พอต้องมีสติและปัญญาด้วยนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยมีครบทุกอย่างแล้วเป็นอินสไปเรชันเป็นแรงบันดาลใจผมเชื่อว่าเด็กๆอีกหลายคนที่ดูวอลเลย์บอลเนี่ยเติบโตเป็นนักกีฬาทีมชาติเยอะมากๆหลังจากนี้ครับ
8: ครับมาต่อกันที่ยกน้ำหนักกันบ้างก็น่าจะเป็นอีกกีฬาชนิดหนึ่งที่ต้องส่งกำลังใจแล้วก็ลุ้นให้ได้คว้าตั๋วไปโอลิมปิก
6: เอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าครับทีมจอมพลังชุดนี้จะนำทัพโดยฮิโร่เหรียญโอลิมปิกปารีสเกมส์ครับเพื่อเป้าหมายในการคว้าชัยในนาโกย่าให้ได้ครับ

0: เหลือเวลาอีกไม่ถึง3สัปดาห์นะครับเอเชียนเกมที่นาโกย่าจะเปิดฉากขึ้นทีมจอมพลังไทยครับฝึกซ้อมเข้มข้นที่ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยภายในกองพันพัฒนาที่3ค่ายสุรศักดิ์มนตรีอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับจอมพลังชุดนี้ครับนำโดย3ฮีโร่โอลิมปิกปารีสเกมฟ้างจ่าตรีธีรพงศ์ศิลาชัย60กิโลกรัมเวฟจ่าตรีวิรพลวิชุมา75กิโลกรัมและออย10ตรีหญิงสุรจนาคำเบ้า53กิโลกรัมคู่แข่งสำคัญอยู่ที่จีนเกาหลีเหนืออินโดนีเซียและเจ้าภาพญี่ปุ่นฮีโร่ทั้ง3คนครับเก็บตัวต่อเนื่องตั้งแต่โอลิมปิกตามด้วยคว้าแชมป์4เกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อเป้าหมายคว้าชัยในเอเชียนเกมที่นาโกย่ารวมถึงต่อยอดผลงานครับคว้าตั๋วโอลิมปิกปี2028ที่ LA ครับ
1: หลังจากแข่ง4เกมเสร็จก็ต่อเนื่องฝึกซ้อมจาก4เกมมาถึงวันนี้ครับแล้วก็พร้อมที่จะแข่งขันในเอเชียนเกมครับผมครับเป้าหมายของผมก็ที่ตั้งเป้าก็คือจะเอาเหรียญทองครับแต่ว่าการแข่งขันจริงๆเพราะว่ามีการเปลี่ยนน้ำหนักรุ่นใหม่ครับความฝันของผมตอนนี้ก็คืออยู่ที่โอลิมปิก2028ครับผมที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็คืออยากที่ไปมาเมื่อกี้ได้เหรียญเงินก็อยากพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าจะทำให้อยากให้ตัวเองไปได้เหรียญทองสักครั้งเพราะว่ายกน้ำหนักผู้ชายยังไม่มีใครได้ครับผมสภาพร่างกายเกือบเต็มร้อยแล้วก็สภาพจิตใจก็ปกติครับผมเต็มร้อยครับ
2: ตอนนี้ร่างกาย 80% อยู่ครับยังไม่เต็มร้อยเพราะว่ามันมีเรื่องของอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนด้วยครับผมคิดว่ามันยากครับเพราะว่ารอบที่แล้วผมพลาดผมก็เลยต้องตั้งใจให้มันแบบไม่พลาดเหมือนรอบที่แล้วครับจีนเขาเก่งอยู่แล้วครับส่วนเกาหลีเหนือก็เพิ่งทำลายสถิติผมไปก็เป็นหนักอยู่เหมือนกันครับผมก็เลยต้องแบบพยายามให้มันแบบมากกว่าเดิมผมแข่งกับตัวเองครับถ้าไม่ชนะตัวเองก็ไม่ชนะคนอื่นครับ
3: ก็ตอนนี้ก็คือให้ดูแลตัวเองเป็นหลักครับเรื่องอาหารการกินเรื่องการพักผ่อนแล้วก็การฝึกซ้อมให้ละเอียดขึ้นครับเพราะว่าโค้งสุดท้ายเหลือประมาณเดือนนิดๆครับถ้าเกิดการบาดเจ็บมันก็ไม่คุ้มครับก็ตอนนี้ก็มีโอกาสมากกว่า 50% ครับไม่ได้ว่า 50-50 ครับในความมั่นใจของผมนะครับ
0: เอเชียนเกมคนนี้ครับยกน้ำหนักชิงชัยทั้งหมด16เหรียญทองแบ่งเป็นชายหญิงประเภทละ8รุ่นแต่ละชาติส่งนักกีฬาชายและหญิงประเภทไม่เกินละ5คนยกเป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นส่งได้ครบทุกรุ่นครับเอเชียนเกมปี2022ที่หางโจวประเทศจีนจอมพลังไทยทำไป1เงินกับ3ทองแดงส่วนเบอร์1ครับเป็นของเกาหลีเหนือทำได้6ทอง5เงินและ2เหรียญทองแดงครับ
4: ค่ะโอ้โหต้องแข็งแรงมากๆนะคะดูนักกีฬาแต่ละคนซ้อมโอ้โห
0: เป็นอีก1กีฬาที่เป็นความหวังทั้งเอเชียนเกมโอลิมปิกและ4เกมครับยกน้ำหนักไทยครับ
4: ค่ะไปดูตะกร้อกันหน่อยค่ะหลายคนที่เป็นเยาวชนเนี่ยก็อยากจะแบบเติบโตมาเป็นทีมชาติ1ในนั้นเนี่ยเป็นนักตะกร้อที่อยู่ที่โรงเรียนกีฬาพิษณุโลกนะ
0: ใช่ครับโรงเรียนกีฬาอบจ.พิษณุโลกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนที่คัดนักกีฬาตะกร้อที่อาจจะเป็นเกรด B บวกเกรด B มาอยู่ร่วมทีมเพื่อเป้าหมายในการผลักดันสู่ทีมชาติแล้วก็ผลักดันเป็นใบเบิกทางอนาคตเพราะว่านักกีฬาตะกร้อเกรด A เนี่ยอาจจะไปอยู่ที่อื่นแล้วนี่โค้ชพูดนะผมไม่ได้พูดนะฮะมาดูกันที่ความฝันและความหวังของนักตะกร้อเยาวชนไทยโดยเฉพาะน้องลีโอครับบรรยากาศเล่นกีตาร์ร้องเพลงแบบชิลๆนะภายในหอพักเกิดขึ้นที่โรงเรียนกีฬาอบจ.พิษณุโลกเป็นกิจกรรมผ่อนคลายฮะของนักกีฬาเยาวชนนะฮะคือซ้อมกีฬาหนักแล้วเช้าเย็นเนี่ยเฉลี่ยวันละ5ชั่วโมงครึ่งภายใต้การดูแลของโค้ชแม็กเทพศิรินทร์เพชรดาและโค้ชต้นรัตพลพันดูดีนะครับเรื่องวินัยเนี่ยคือพื้นฐานสำคัญนักกีฬาส่วนใหญ่เป็นเด็กท้องถิ่นและเด็กในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับที่ต้องการใช้กีฬาเป็นใบเบิกทางคุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัวหนึ่งในนั้นครับลีโอนักตะกร้อหนุ่มตีวัย14ปีขวัญใจวัยรุ่นครับเป็นชาวจังหวัดพิจิตรที่ต้องการใช้ตะกร้อเป็นใบเบิกทางอนาคตนะครับปัจจุบันเนี่ยอาศัยอยู่กับคุณแม่2คนนะครับ

0: เพราะว่าได้เห็นทางเพจของโรงเรียนครับเห็นว่ากีฬาตะกร้อที่นี่มีระเบียบวินัยครับแล้วก็เคร่งครัดอย่างมากครับแล้วก็ผลงานของที่นี่ครับแม่เลยกับคุณครูโรงเรียนเก่าเลยส่งมาที่นี่ครับแล้วก็เต็มใจที่จะมาครับมาทำตามความฝันครับนักกีฬาทีมชาติไทยครับพยายามตื่นมาคิดว่าเราจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับอยากมีตังค์ให้พ่อแม่ใช้ครับ
1: ทุกวันนี้พ่อแม่ทำอาชีพอะไรแล้วเราอยากช่วยเขาได้ไหม
0: ครับทำอาชีพค้าขายครับแล้วก็เกษตรกรครับอยากช่วยพ่อแม่หาตังค์ครับเพราะว่าพ่อแม่ก็ส่งมาให้เรามีอาชีพที่ดีครับ
2: ก็เราเห็นแววเขาตั้งแต่เด็กแล้วครับก็เราเอาเขามาซ้อมปีแรกที่เราไปแข่งเกียร์นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างปีแรกของรีโอที่ศรีสะเกษเราก็ได้เหรียญทองแดงพอมาปีนี้อย่างล่าสุดกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยที่เป็นกีฬาที่สังกัดโรงเรียนกีฬาทั่วประเทศนะครับซึ่งเจ้ารีโอก็ได้แชมป์ในประเภท4คนได้เหรียญทองอันดับแรกเลยผมอยากให้เขามีที่เรียนนะครับมีที่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและ2ให้เขามีหน้าที่การงานที่ดีนะครับและสามารถดูแลครอบครัวได
3: ้เด็กๆเหล่านี้ผมมองว่า1ที่เขาเลือกมาอยู่ที่นี่เขาแน่นอนครับเขามาหาอนาคตนะครับไม่ว่าจะเรื่องการศึกษาหรือในเรื่องของการแบ่งเบาภาระพ่อแม่ครับเพราะว่าที่นี่โรงกีฬาอบจพิโลกออกค่าใช้จ่ายให้ฟรีทั้งหมดเลยครับ
4: แม้ว่าชีวิตครอบครัวของน้องลีโอจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่ตะกร้อเปรียบเสมือนยาวิเศษที่หล่อเลี้ยงให้เด็กหนุ่มชาวพิจิตรได้เติมเต็มความฝันครับเพื่อเป็นใบเบิกทางคุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัวนะครับเอาใจช่วยครับน้องลีโ
5: อและนี่คือวินาทีที่ทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยประสบความสำเร็จนะครับในการคว้าแชมป์เอเชียนะครับเนี่ยครับก่อนที่จะไปโอลิมปิกมาย้อนชมโมเมนต์แห่งความประทับใจนะครับแต้มที่15นะครับมาดูนะฮะย้อนมาดูอีกครั้งครับชัชชุออนตบลูกนี้ครับเนี่ยโค้ชออสสะใจครับหลั่งน้ำตาเลยนะฮะโค้ชออสแล้วก็นักกีฬาที่อยู่ข้างสนามเนี่ยทุกคนก็วิ่งออกมาดีใจผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้ก็คงดีใจไม่แตกต่างจากนักกีฬานะครับนี่ครับดูสิฮะโอ้โหก่อนที่จะไปคัดเอเชียชิงแชมป์เอเชียน่ะเปียนุชแป้นน้อยให้สัมภาษณ์บอกว่าความฝันของนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยคือโอลิมปิกยังไม่เคยได้สัมผัสไปชิงแชมป์โลกมาแล้วไปชิงแชมป์นู่นนี่นั่นมาครบหมดแล้วเหลือเพียงแค่เวทีโอลิมปิกเท่านั้นนะครับเพราะว่าย้อนไปเมื่อปี2012เนี่ยคัดโอลิมปิกญี่ปุ่นพบกับเซอร์เบียครั้งนั้นแฟนวอลเลย์ชาวไทยยังจำกันได้สกอร์ออกได้ทุกหน้ายกเว้นหน้าเดียวถ้าญี่ปุ่นแพ้เซอร์เบีย2-3เซตไทยจะไม่ได้ไปโอลิมปิกและสุดท้ายเป็นหน้านั้นครับ
6: ครับ
4: คือญี่ปุ่นพลิกล็อกแพ้เซอร์เบีย2-3เซตตอนนั้นเซอร์เบียยังไม่เก่งเหมือนทุกวันนี้นะครับทำให้แฟนวอลเลย์ชาวไทยเนี่ยโอ้โหญี่ปุ่นทำกันได้ลงคอนะณตอนนั้น14ปีที่แล้วแต่วันนี้กลับมาอีกครั้งไทยล้างแค้นเอาชนะทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ชนะจีนได้แชมป์เอเชียครับ
6: ครับตัวแทนทวีปเอเชีย
4: ใช่ครับ
6: เชียร์กันต่อ
4: โค้ชออสจะบอกตลอดว่ามันคือสิ่งมหัศจรรย์มันคือปาฏิหาริย์แต่จริงๆแล้วไม่มีสิ่งมหัศจรรย์ไม่มีคำว่าปาฏิหาริย์มีแต่คำว่าความพยายามที่ไม่เคยล้มเลิกนะจนประสบความสำเร็จ
7: ครับ
8: หมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
9: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปัน